0: อย่างเราเห็นใช่ไหมฮะต้องใช้ตำแหน่งเขาเป็นอะไรเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมใช่ไหมปลัดกระทรวงสงครามของอเมริกาเดินทางมาไทยแล้วก็ต่อไปที่เขมร
1: อ
0: ันนี้คือมุ่งเป้าเลยฉันจ้องมาใน2ประเทศที่ทะเลาะกันอยู่ในเวลานี
1: ้
0: ก็คือถ้าคนหนึ่งไม่ตอบสนองฉันก็จะไปตอบสนองให้จากอีกฝ่ายหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้ชัดเจนก็คือเขาสแกนเข้ามาแล้วพอเขาเห็นว่าช่องนี้ของรังรูนี้ของรังเนี่ยเดินไปได้แล้วจะทำให้มันแตกก็ได้หรือจะทำให้มันยอมสยบต่อฉันก็ยังได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ประเด็นนี้น่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นคำหนึ่งซึ่งมันอันตรายกว่าคำว่า national interest คำว่า national interest หมายความว่าอาเซียนให้ความสำคัญกับผลประโยชน์แห่งชาติของใครของมันเป็นหลักแต่ทีนี้มันมีอีกคำหนึ่งนะครับที่อันตรายกว่านั้นคือถ้า national interest หรือผลประโยชน์แห่งชาตินั้นเป็นของคนใดคนหนึ่งหรือวงตระกูลใดวงตระกูลหนึ่งอันนี้ยิ่งอันตรายยิ่งกว่านะครับเพราะยอมขายชาติบ้านเมืองได้เพื่อให้ตัวเองได้ใหญ่ได้โตขึ้นมากรณีของคุณเซนเนี่ยชัดเจนมาก นะฮะแต่เหตุที่บอกว่ากรณีของคุณเซนที่ชัดเจนมากก็คือว่าในห้วงที่การเมืองในเขมรอย่างงอนแงนก็คือถ้านับเนื่องมาก็คือการเลือกตั้งปี1993นะครับแล้วก็จูบปากกันได้4ปีก็มาไล่ยิงกันใหม่ครับคุณเซนก็เรียนรู้ในการที่จะทำอย่างไรก็ได้ให้โลกตะวันตกยอมรับอำนาจของตัวเองแต่บนวิถีที่คุณเซนใช้อำนาจนั้นอย่างไรก็ได้ความชอบธรรมของอำนาจที่ตะวันตกยอมรับคืออะไรคือการเลือกตั้งถึงฉันจะใช้อำนาจบาดใหญ่ขนาดไหนการเลือกตั้งก็ดีแต่ฉันก็ต้องใช้ทุกเล่ห์ทุกเหลี่ยมเพื่อให้ฉันชนะนะครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วจะมาบันเทิงลูกชายหัวเจ้าหัวแหวนตัวนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะคุณมานัทเนี่ยจากคำว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนใช่ไหมก็คือลูกคนโปรดตอนนี้ต้องใช้มาเป็นลูกชายหัวแก้วหัวงอกไม่มีเวลาย้อมผมหัวงอก
2: ธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
2: ธรรมชาติ
1: อ๋อค่ะ
0: จะจริงๆเขาเป็นเด็กเป็นคนที่หัวงอกตั้งแต่ยังใบหนุ่มนะครับแต่ทำไมเขายังผมดำดูดีมาเรื่อยจนกระทั่งมันมีปัญหาตอนนี้ไม่ยอมแหละ
1: ตอนนี้ไม่ยอมผมละ
0: ไม่มีเวลา
2: ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติ
0: หรือไม่งั้นก็คือนอกจากไม่มีเวลาแล้วเนี่ยเรียกร้องความสนใจเสียสละ
2: ครับ
0: ไม่ห่วงเราแหละ
2: ทำงานหนักจนงอกขึ้นอย่าง
0: น
2: ี้ใช่ไหมฮะ
0: นั่นแหละเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองคุณแม่ได้ไปเรียนเวสต์ไวท์โดยใช้โควต้าของกองทัพไทย
1: กองทัพไทยโอ้ใช่ค่ะ
0: แล้วอยู่มาวันหนึ่งคุณแม่จบจากเวสต์ไวท์1999ปี2001ในโลกนี้มันก็เกิดนายวันๆใช่ไหม
1: อ
0: ่
1: าฮะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อเมริกาก็เริ่มการตึกสงครามกับก่อการร้ายสากลก็เลยมาชุบเลี้ยงหุ่นมานะเพราะว่าหุ่นมานะเป็นศิษย์เก่าของเวสต์ไวท์ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันแปลงร่างกองกำลังพิเศษของพนมเปญให้เป็นกองกำลังป้องกันต่อสู้กับการก่อการร้ายสากลนี่คือปี2001ทั้งที่อเมริกาก็รู้ว่ากองกำลังพิเศษนั้นมันคือกองกำลังส่วนตัวของคุณเซนนะฮะเขาเรียกว่ากองกำลังพิทักษ์นายกรัฐ

0: ก็เอาอาวุธยุทโธปกรณ์เอาเครื่องทรงที่รูปหล่อขึ้นดูเหมือนสากลมากขึ้นไปใส่ให้นะครับจากที่ถือปืนตระกูลเอเคหรืออาช่านะฮะก็มาถือปืนตระกูลเอ็มแมกนัมก็หล่อขึ้นแล้วทีนี้คนเซนต์นั่งสบายใจเฉยโอเคอเมริกาดีต่อฉันเหลือเกินก็เลยมีการฝึกซ้อมทางทหารเรื่อยมาตั้งแต่ปี2001จนมาซ้อมรบครั้งใหญ่ระหว่างกองทัพนะครับเขาเรียกว่าการซ้อมรบอังกอร์นะฮะอังกอร์คอนติเนลนะฮะก็คือปฏิบัติการด้านการทหารอังกอร์นั่นแหละก็ซ้อมรบกันมานะครับตั้งแต่รุ่นนะครับปี2010ก็ลองนึกดูในระหว่างทางก่อนจะถึงซ้อมรบนั้นอเมริกาก็ทุ่มเททุกอย่างครับเพื่อพัฒนากองกำลังต้านการก่อการร้ายนั้นให้กับฮุนเซนพัฒนามาเรื่อยแม้กระทั่งฐานทัพเรือเตรียมอเมริกาก็สร้างประภาสภาการให้สองประภาเพื่อที่จะเอาไว้ตรวจตานะครับจากชายฝั่งจากฝั่งทะเลว่ามีเรือของอะไรบ้างที่มาในอ่าวไทยแล้วอยู่ใกล้ชายฝั่งของเขมรอะไรก็เห็นนะฮะก็เป็นเรื่องนี้นะฮะก็ซ้อมรบกันมา2010จนมาคุณเซนมายกเลิกการซ้อมรบอังกอร์ปี2017แต่เขาใช้คำว่าไม่ชะลอไปก่อนแต่ว่าที่มันเจ็บแสบไปมากกว่านั้นก็คือว่าไม่ซ้อมรบอังกอร์ต่อไปแต่มาซ้อมรบมังกรทองปี2017มาซ้อมรบมังกรทองเอ้าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นก็มันเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่ามหาอำนาจอย่างอเมริกานะครับพอเห็นไส้เดือนอย่างอังกอร์คุณเซนอยู่ในอิทธิพลของตัวเองแล้วเนี่ยก็จะต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของฉันอเมริกาก็พยายามที่จะบ่อนเซาะกำลังนะครับจากที่คุณเซนเคยได้ประโยชน์จากอเมริกาก็กลายเป็นว่าสิ่งที่อเมริกาทำนั้นมันกำลังจะทำลายอำนาจของคุณเซนไม่ว่าจะเป็นการตั้งหน่วยงานขึ้นมาหน่วยงานหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าสถาบันพัฒนาประชาธิปไตยแห่งกัมพูชาแล้วก็ตั้ง NGO ขึ้นมา NGO หนึ่งเขาเรียกว่า Global Witness นะฮะ อีกอันหนึ่งก็คือเอาเข้าไปในกัมพูชา Human Rights Watch นะครับ อีกอันหนึ่งก็เอาเข้าไปอีกก็คือว่า NGO Human Rights ครับแล้วก็ปั้นคนคนหนึ่งขึ้นมาดูแลเรื่องฮิวแมนไรท์ของกัมพูชาโดยอเมริกานี่แหละปลูกปั้นคนคนนั้นก็ชื่อกึมสุขานะฮะเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมจีคนคนนั้นก็ชื่อกึมสุขาที่เราอ่านว่าเข็มสุขา
1: เข็มสุขาน
0: ะครับที่มันเซ็นจำคุกเขานั่นแหละในข้อหาทรยศกึมสุขาก็เป็นผู้ในการใหญ่ขององค์การสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาตั้งได้ห้าปีก็เห็นจังหวะนะครับเขาเป็นพรรคการเมืองเลยดีกว่าไหมอเมริกาก็หนุนให้กึมสุขาเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคเรียกว่าพรรคสิทธิมนุษยชนแห่งกัมพูชากึมสุขาลงเลือกตั้งครั้งแรกก็ได้ไม่เยอะนะฮะ3-4 คนเลยนะแล้วอยู่มาวันหนึ่งอเมริกาก็ได้ดึงให้เกมสุขาเนี่ยมาเป็นพันธมิตรกับสมรังสีซึ่งในตอนนั้นก็ยังใช้ชื่อพรรคว่าพรรคสมรังสีอยู
1: ่
0: ค่ะจาก2008ก็มารวมพรรคกันเป็นพรรคกู้ชาติเดือนตั้นเป็นพรรคกู้ชาติเนี่ยนะฮะที่เราเห็น National Rescue Party เนี่ยแหละนะ Cambodia National Rescue Party
1: Rescue Party อ่าฮะ
0: ก็คือรวมจากสมรังสีบวกกับเข็มสุขาครับกลายมาเป็นพรรคนี
1: ้ค่ะ
2: อาจารย์สายหลุดไปนะครับ
1: พอดีงั้นเราจะ
2: พักเบรกกันเลย
1: สักครู่ค่ะ
2: ครับ
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5

0: เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาท094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวิรันบรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณมากๆนะคะ
3: คร
2: ับ อาจารย์คะโอ้โหอาจารย์ปูพื้นทำให้เข้าใจยิ่งขึ้นเลยว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะกับสมรังสีกับกึมสุขานี่นะคะโดยภายใต้การกำกับของสหรัฐอเมริกานะอาจารย์
4: แม่แม่ตะกี้ขึ้นหลุดใช่ไหม
3: สายหลุด
2: สายมันหลุดค่ะ
4: ไม่มีสายแล้วต้องเป็นขึ้น
2: คลื่น
4: แสดงว่าคลื่นถูกแทรกแซงโดยมหาอำนาจการ
2: สงสัยฟังอยู่สงสัยฟังอยู
4: ่ทำได้นะครับ
2: ทำได้ยาก
4: เลยไม่ได้ยากเลยนะครับฟังต่อนะไม่ต้องมาแทรกคลื่นนะความจริงมันก็คือความจริง
2: ค
4: ่
2: ะ
4: คือพอมันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าประเทศไหนก็แล้วแต่ในอาเซียนที่อ่อนแอแล้วก็แปลงคำว่า national interest นะครับมาเป็น individual interest ของตัวเองมันก็มักจะเป็นอย่างนี้เสมอนะก็ปี2013เนี่ยลองนึกสภาพดูนะครับก่อนหน้านั้นมุนเซนชนะมาโดยตลอดยาว2001998 2003 2008สามารถเป็นนายกได้แต่เพียงผู้เดียวแต่ปี2013เนี่ยเอาไปฟ้องศาลโลกแล้วก็แล้วให้ศาลโลกตีความว่ามรดกโลกที่ปราสาทพระวิหารมันติดตั้งมันคืออะไรเนี่ยนะครับคนกัมพูชาเขาก็ได้เรียนรู้นะครับว่ามรดกโลกมาแล้ว5ปียังทะเลาะกับเขาไม่จบนะครับก็เลยเสียงแตกมาทางพรรค National Rescue นะฮะก็มันเป็นไม่มีฐานคะแนนในสภาแห่งชาติเพียงพอที่จะตั้งรัฐบาลก็เลยไปขอจูบปากกับสมรังสีเนี่ยไอ้นี่ก็ยอมจูบนิดไม่ได้จูบเต็มปากนะก็บอกว่าเอาอย่างนี้คือเนื่องจากอย่างนี้นะครับก็คือว่าการตั้งรัฐบาลในเขมรเนี่ยมันต้องอาศัยเสียงสนับสนุน2ใน3ครับมันไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเรานี่เกินกว่ากึ่งหนึ่งก็ได้แล้วครับแต่ของเขมรเนี่ยมันต้อง2ใน3ปี2013เนี่ยมันเลือกตั้งมา123ที่นั่งแต่มันไม่มีฝ่ายใดนะครับได้เกิน83พอมันไม่เกิน83ครับก็คือเกือบจะครึ่งๆเลยที่เป็นของคุณเซนเกือบเกินครึ่งนิดหน่อยนะครับแล้วก็เกือบจะครึ่งก็เป็นของสมรังสีนะฮะมันก็เลยทำให้มันเซ็นไปขอแล้วเราร่วมกันจัดรัฐบาลไหมทั้งที่มีกัดกันมาก่อนหน้านี้ตลอดเวลา เลิกกัดกันแล้วมาจูบปากกันใช้ปากให้มาเป็นประโยชน์กันที่จะแท้กันดีไหม นะฮะ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ไอ้นี่สมัยชีก็วางหมากแล้วทีนี้ได้ แต่ว่าเองเป็นนายกเป็นผู้เดียวไปเลยจะไม่เป็นด้วยให้เองเป็นแต่สภานะครับมีกี่คณะกรรมาธิการฐานสองตกลงไหมแค่นี้สมรังสีก็ชนะแล้วนะครับก็เพราะว่าถึงแม้ว่ามีเสียงน้อยกว่าจะได้กรรมาธิการครึ่งหนึ่งของสภา

ก็ตกลงว่าแล้วไอ้กกต9คนที่เองเป็นคนตั้งหมายความว่าสมบัติศรีเรียกคุณเซนาเองนะดีมันบอกว่าเองนะ ที่เองเป็นคนตั้ง

0: เสียรังวัดเยอะมากเสียรังวัดเลยนะครับเพราะว่ากลไกทางกฎหมงกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยไปถูกรื้อฟื้นหมดเลยกฎหมาย กฎหมายที่เคยเป็นคุณต่อพรรคประชาชนกัมพูชาของฮุนเซนแต่ฝ่ายเดียวเนี่ยถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาซึ่งฮุนเซนไม่สามารถที่จะไปคัดงานได้เพราะว่าถ้าฮุนเซนไปคัดงานเองก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับแต่ว่าฮุนเซนมันก็บอกว่ามันเกิดมาเป็นนายกนะครับ มันก็เลยต้องยอมอยู่มาวันหนึ่งครับสัญญาณที่จะทำร้ายตระกูลฮุนมันเริ่มเกิดขึ้น
1: คร
0: ับ เกิดขึ้นก็เพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นปี2017
2: ค่ะ
0: มันกลับกลายเป็นว่ากลไกที่สมรังสีแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายแล้วก็ระบบระเบียบต่างๆรวมไปถึงกกต.นะครับที่เป็นกลางที่เป็นกลางเนี่ยหมายถึงคนที่9นะครับส่วนไอ้4คนแรกกับ4คนหลังเนี่ยมันไม่เป็นกลางแน่นอนเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเลือกใช่ไหมล่ะ มันก็จะตัดสินด้วยคนที่9นี่แหละก็ปรากฏว่าเลือกตั้งท้องถิ่น2013นะครับจากคะแนนโหวตที่เคยเกินกันอยู่เมื่อปี2003เนี่ยนะฮะ2008เนี่ยคะแนนโหวตมันเกินกันมากกว่าถึงเขาเรียกอะไรล่ะไม่ใช่2013นะฮะมันเกินกันมากกว่า3ล้านโหวตคือที่มันเกินกันได้เยอะเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับที่นั่นนะครับเพราะว่าเลือกตั้งเขมรเนี่ยเขาเป็นสัดส่วนแต่ว่าแยกจังหวัดไม่ได้เอามารวมกันทั้งประเทศก็คือชนะจังหวัดไหนก็เอาตรงนั้นเลยเอาสัดส่วนในแต่ละจังหวัดว่าตามสัดส่วนว่ามีส.ส.ได้กี่คนนะครับ แต่ปี2013เนี่ยคะแนนโหวตทั้งประเทศนะครับพรรคประชาชนของฮุนเซนเนี่ยได้มากกว่าสมรังสีอยู่ถึง3ล้าน5แสนคะแนนนะฮะแต่เลือกตั้งท้องถิ่น2017จาก3ล้าน5แสนคะแนนมันแกปเนี่ยช่องว่างมันเหลือแค่3แสนนิดๆก็ลองนึกดูนะครับแล้วสมาชิกสภาท้องถิ่นมีทั้งหมด 11,600 กว่าคนเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเกือบ 10,000 อยู่ภายใต้คุณเศรษฐ์หมดเลยแต่พอเลือกตั้ง2017กับครึ่งหนึ่งไปอยู่ภายใต้สมรังสีก็ลองนึกดูว่าถ้าไทม์ไลน์มันปล่อยให้มาถึงการเลือกตั้ง2018นะฮะอะไรจะเกิดขึ้น2018นะครับขนาดว่าคุณเศรษฐ์พยายามทุกวิชาแล้วเนี่ยก็ยังแพ้สมรังสีแน่นอนมันก็เลยเป็นการรื้อฟื้นคดีเก่าๆขึ้นมาเล่นงานสมรังสีแล้วก็ยุบพรรคการเมืองของเขาแล้วก็ไม่มีพรรคฝ่ายค้านร่วมเลือกตั้งมาเลยในความเป็นจริงตั้งแต่ปี2018นะฮะ พอมันไม่มีฝ่ายค้านแล้วฮุนเซนก็บ้าคลั่งอำนาจใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรับใช้เพื่อสร้างวงตระกูลของตัวเองเนี่ยนะครับก็มองเป็นกรณีไปว่าความสัมพันธ์อันไหนที่เป็นประโยชน์ฉันก็ทำต่ออันไหนที่มันเป็นภัยต่อฉันก็ต้องลดทอนมันลงหรือเลิกกับมันไปซะนะครับ นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น แล้วก็มันก็ชัดเจนมากนะครับชัดเจนมากก็คือว่าหลังจากที่ลดทอนความสำคัญของอเมริกาลงเพราะว่ารู้ว่าเป้าหมายปลายทางของอเมริกาก็คือการฮุบอำนาจเพราะฮุนเซนมันก็ไม่ยอมอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกาแต่ฮุนเซนมันมองว่าอเมริกาต้องมาหนุนให้ฉันใหญ่ไม่ใช่มาทำให้ฉันเล็ก นะครับแต่อเมริกาจะทำให้ฉันเล็กฉันก็ไม่ยอมนี่แหละสาเหตุที่ไปนั่งพับเทียบต่อผู้นำจีน แล้วสิ่งหนึ่งซึ่งฮุนเซนจะทำเพื่อเอาใจจีนครั้งแรกนะครับด้วยความเต็มใจก็คือทำให้ประวัติศาสตร์ของอาเซียนด่างพร้อยโดยไม่มีแถลงการร่วมของผู้นำในอาเซียนซัมมิตเมื่อปี2012 เพราะอะไรเพราะฮุนเซนเป็นประธานอาเซียนซัมมิตและจีนมีข้อขัดแย้งกับ4ประเทศนะครับในอาเซียนที่ว่าด้วยทะเลจีนใต้ก็คือเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและบรูไนนะครับจีนตอนนั้นคือประธานาธิบดีหูจินเถาบอกว่าเอาพิสูจน์สิว่าเองนั้นเนี่ยยอมต่อค่าแล้ว หลังจากที่ไปสู่ฮกอเมริกามาตั้งหลายปีคุณ เซนก็เลยทำตาม ผู้นำจีนบอกว่า

0: อยากกำหนดวาระทะเลจีนใต้เข้าสู่ที่ประชุมอาเซียนซัมมิตที่พนมเปญคุณเซนก็ทำตามครับ
1: ก็เลยไม่มีแถลงการณ์ ดังนั้นที่อากิโนอะไรนี่วอล์กเอาออกมาน
0: ั่นแหละครับมาเบเนโยอากิโนที่3ตบตูดกลับบ้านเลย นะครับ ไม่ร่วมประชุมไม่อะไรเลยนะครับโมโหมาก
1: โกรธจัด
0: แล้วเชื่อว่าเวียดนามไม่โกรธหรือ
1: โกรธก็ไม่ชอบเหมือนกันแหละ
0: เวียดนามโกรธนะครับโกรธแบบได้คุณเซนว่าไอ้ทรพีไอ้ทรพีนะครับทั้งประเทศนะตั้งแต่2012เนี่ยผู้นำเวียดผู้นำเขมรไม่มีใครกล้าไปรักษาตรวจที่เวียดนามก่อนหน้านั้นไปนะกลัวเข็มฉีดยาขึ้นมาโดยฉับพลันนะฮะแต่มาเมืองไทยแก่นแล้วก็พอมาทะเลาะกับไทยก็ไม่กล้ามา
1: ไปสิงคโปร์แล
0: ้
1: ว
0: ไปสิงคโปร์นะครับนั่นแหละเข็มฉีดยามันก็มีประโยชน์อยู่นะไม่ใช่รักษาโรคอย่างเดียวครับจำจัดคนก็ได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะก็นั่นแหละครับสิ่งที่คุณเซนจะทำนั่นแหละมันคือชัดเจนก็คือว่าฉันไม่ได้สนใจอย่างอื่นฉันสนใจก็คือว่าอำนาจนั้นมันต้องอยู่ในวงตระกูลของฉัน
2: ครับ
0: นะครับก็นั่นนะฮะก็ไปเฉลี่ยจีนมาเรื่อยๆจีนก็ไปดีดอเมริกาออกสิ่งหนึ่งซึ่งมันทำให้เห็นชัดเลยก็คือว่าซ้อมรบอังกอร์ไม่มีอีกแล้วแต่มีมังกรทองโกลเด้นดากอนเข้ามาแทนจีนก็ใช้ประโยชน์จากคุณเซนแบบไม่ลืมหูลืมตาครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยก็คือว่าอยากได้อะไรตอบสนองฉันก็พอนะครับแต่ทีนี้โลกมันเปลี่ยนครับโลกมันเปลี่ยนจากที่บอกว่าไม่คุยกับอาเซียนในเรื่องทะเลจีนใต้หมายความว่าจะคุยก็แบบไบรัชโรหรือทวิภาคีเท่านั้นนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งปลายปี2013จีนเปลี่ยนนโยบายการพัฒนา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละที่ใต้อีลูหรือวันเบลวันรถเกิดขึ้นวันเบลวันรถเกิดขึ้นคุณก็ต้องเชื่อมโยงกับทุกประเทศให้ได้โดยสันติวิธีใช่ไหมคุณจะไปบีบคอเขาได้อย่างไรนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวต่อไปนี้จีนพร้อมแล้วนะที่จะคุยกับอาเซียนทั้งกลุ่ม
1: ก็เลยมีโคดพอนดัก
0: ก็นั่นแหละครับมันคือความจำกัดก็คือผลประโยชน์มันเปลี่ยนวิธีมันก็เปลี่ยนใช่ไหมครับคุณเซนก็สบายใจเฉิบเลยก็ว่าเออดีใช่ไม่ต้องมาทะเลาะกับเวียดนามอีกไม่ต้องเวียดนามไม่ต้องมาด่าฟิลิปปินส์ไม่ต้องว่าอะไรสารพัดเนี่ยแหละครับ
1: ก็
0: รับใช้เขามาเรื่อยๆแล้วนั่นแหละครับกองกำลังส่วนตัวอเมริกาที่เคยเอามาให้เป็นกองกำลังสร้างการก่อการร้ายสากลนะครับก็ไม่สนอเมริกาแล้วนะครับทุกวันนี้ก็เป็น BSQ โดยอาวุธยุทโธปกรณ์ 100% มาจากจีน นะครับกองทงกองทัพอะไรทั้งหลายแหละทั้งรถถงรถถังปืน BM-21 PSL-03 ล้วนแล้วแต่มาจากจีนครับทั้งของฟรีแล้วก็ของที่ต้องซื้อมาแต่ก็ซื้อของเก่ามาใช้นะครับอย่างเช่นรถถังนะที่เขาเรียกว่า T-50 นะ T อะไรนะเขาเรียก T-59 T-59D ที่เขาเอามาพัฒนาปรับปรุงใหม่อันนี้มันรุ่นนี้มัน4,980นะครับม
2: ันT59D
0: T59เนี่ยแหละ
2: ครับ
0: มันอันนี้มันสร้าง4,980นะครับมันคือของเก่านั่นแหละแต่คุณเซนอยากได้เพื่อที่จะเอามาขู่ประเทศไทยนะครับทหารไทยก็นั่งอมยิ้มไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเองยิงเองก็หักกลางคันนะครับก็นั่นแหละครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บอยู่มาวันหนึ่งคุณเซนเนรคุณจีนค่ะเนรคุณจีนก็เพราะว่าไปจูบปากกับไอ้เฉินจื
1: ้อครับ
0: แล้วก็ไอ้เฉินจื้อไม่ได้หลอกเงินคนอื่นนะครับยุคแรกๆก็หลอกเงินจีนนั่นแหละครับเอามาแล้วก็โอนมาที่เขมรคุณเซนก็ชักเปอร์เซ็นต์ไปพอชักเปอร์เซ็นต์เสร็จปุ๊บคุณเซนมีเงินเป็นคุณรุ่นและซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ได้ก็หลอกซื้อจากจีนนั่นแหละครับโดยที่จีนยังไม่รู้ว่าไอ้เงินที่มันเสร็จเอาไปซื้อมันคือเงินที่ไอ้เฉินซื้อมันหลอกมาให้เห็นไหมครับพอจีนรู้นั่นแหละครับหลิวจงอี้เขาถึงต้องเข้ามาแล้วเขาถึงต้องบีบบังคับบีบคงบีบคอจนเฉินซื้อต้องถูกส่งตัวไปอยู่ที่จีนแล้วเรียบร้
1: อ
0: ยแล้วตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นหมาที่จีนไม่ไว้วางใจคุณเซนอีกต่อไปคุณเซนก็เลยจะไปขอกราบกุ้งเท้าของพญาอินทรี

0: กลับไปใหม่
1: ครับต่อไปนั้นก็จะเจอทั้งมังกรพ่นไฟนะครับแล้วก็โดนอินทรีย์หัวล้านหัวขาวเก็บเอาไปดูผมรอวันบันนั้นนะครับคุณเชนอยู่อีกไม่นานนะครับนี่คือเกมอันตรายแต่บอกได้เลยว่ามันไม่อันตรายแค่กับตระกูลคุณครับมันกำลังเป็นเกมอันตรายที่คุกคามอาเซียนทั้งกลุ่ม
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะความไม่มีเอกภาพแต่เอาผลประโยชน์ของวงตระกูลมาเป็น
0: ใหญ่เลย
1: แล้วก็ยอมแลกกับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละครับแล้วอาเซียนมันจะแตกหรือมันจะรวมกลุ่มกัน
2: มันก็เล่าๆอยู่นะอาจารย
0: ์มันก็ไม่ง่ายที่จะรวมกลุ่มกันเพราะว่ามีประเทศใดประเทศหนึ่งมีเป็นแบบนี้นะคะโอ้โหเห็นแก่ประโยชน์ตัวเองเป็นใหญ่ไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ของกลุ่มเลยค่ะ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อว่ามีใครอีกไหมที่เหมือนคุณเสร็จ
0: โอ้น่าจะมีโอเค
2: มาตามต่อกันพรุ่งนี้นะครับ
0: สนุกแน่ๆมาตามต่อกันนะคะพรุ่งนี้ตาไม่กระพริบเลยขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเราสองคนก็ลาคุณฟังไปพร้อมกันเลยนะครับพบกับรายการ Good Morning
0: Good Morning อาเซียนใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 6:00 นถึง 7:30 นขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: 7:31 น.สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้เราพบกันในวันเสาร์ที่15 สิงหาคม 2569ค่ะอยู่กับคุณพิมพิชนิดนามเจริญนะคะที่ฉันแอนพจนาถธนธนากุลมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันนะคะติดตามกันได้ทั้งช่องทาง Facebook Live MCon News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันทางเว็บไซต์นะคะรวมไปถึงเข้ามารับฟังกันได้ผ่านทางวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศค่ะส่วนเรื่องของอาวุธปืนนะคะก็ยังคงเป็นประเด็นที่ตามกันต่อค่ะเพราะว่ามีทั้งหลายฝ่ายนะคะที่ออกมาระบุแล้วก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนที่นายกรัฐมนตรีคุมเข้มนะคะว่าจะมีการปราบปรามอย่างจริงจังตั้งด่านตรวจค่ะว่าจะทำอย่างไรให้อาวุธปืนนั้นไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความสูญเสียเพิ่มเติมนะคะแต่ก็มีประเด็นในเชิงของนักกีฬาค่ะที่เป็นนักกีฬายิงปืนนะคะที่ออกมาระบุว่ามาตรการเข้มเหล่านี้ทำให้บรรดานักกีฬายิงปืนที่ต้องใช้ปืนในการฝึกซ้อมและการแข่งขันใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมากยิ่งขึ้นก็ต้องมีการหารือกันกับหลายฝ่ายค่ะเพื่อที่จะหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ได้นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็มีการรายงานนะคะว่านายกรัฐมนตรีค่ะนอกเหนือจากเรื่องของสมาคมยิงปืนนี้นะคะก็ยังพูดถึงรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีการแจกอาวุธปืนนายกบอกว่าเป็นไปตามมาตรการควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลซึ่งทางอธิบดีกรมการปกครองก็เห็นพ้องในการปรับรูปแบบรางวัลส่วนที่สมาคมยิงปืนค่ะออกมาโต้แย้งว่าการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาตอนนี้อธิบดีกรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยสมา

0: กรมกีฬากำลังหารือร่วมกันเพื่อที่จะเตรียมออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมเพิ่มเปิดให้ทุกฝ่ายนั้นมีส่วนร่วมในการกำหนดรายละเอียดเพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้งานสำหรับผู้ที่ใช้งานอย่างสุจริตค่ะแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยสูงสุดส่วนการที่ตำรวจออกมาอดครวญว่าทำงานยากนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการวางยุทธศาสตร์แต่ก็เชื่อว่าในการปฏิบัติจริงนั้นมีทางออกอยู่เสมอนะคะนี่ก็คือเรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างใน Daily News นะคะนักกีฬายิงปืนบุ่นนายกรีบถก3ฝ่ายปกครองกกท.สมาคมเลิกแจกกำนันผู้ใหญ่บ้านแก้กฎหมายให้สอดคล้องวงการกีฬายิงปืนระส่ำนโยบายห้ามพกปืนพ่นพิษอนุทินเร่งหาทางแก้สั่ง3ฝ่ายปกครองกกท.และสมาคมกีฬายิงปืนถกเข้มหาทางออกเล็งคลอดกฎหมายคุมเข้มปิดช่องโหว่เน้นความปลอดภัยประชาชนเป็นหลักพร้อมรับฟังเสียงโต้แย้งด้านสุรศักดิ์เตรียมถกสัปดาห์หน้าลุยจัดระเบียบกีฬาจัดระเบียบปืนกีฬาคุมเข้มลูกซ้อมจำกัดเส้นทางการขนย้ายเฉพาะที่พักถึงสนามยันแข่งขันระดับนานาชาติเดือนกันยายนเดินหน้าต่อได้ไม่ชะงักชวนชี้จุดอ่อนของปัญหาปืนอยู่ที่บังคับใช้กฎหมายติงรัดอยากแก้ปัญหารายวันและต้องสร้างความสังคมปลอดภัยโฆษกพักประชาธิปัตย์จี้รัดแก้ปืนเถื่อนปืนออนไลน์ห่วงตำรวจไร้ปืนสู้โจรไม่ได้รองผบตร.ชี้ตำรวจพกปืนนอกเวลาไม่ผิดยึดความจำเป็นและบริบทในการปฏิบัติหน้าที่ยันมีอำนาจระงับเหตุ24ชั่วโมงยศชนันจ่อชงพ.ร.บ.ความปลอดภัยสถานศึกษาป้องกันเหตุระยะยาวสั่งการสถานศึกษาทั่วประเทศเพิ่มมาตรการความปลอดภัยสุ่มตรวจอาวุธเข้มงวดรับมือข้อความขู่ความรุนแรงเท้งหวั่นพฤติกรรมเลียนแบบเหตุกราดยิงเล็งแก้กฎหมายคุมปืนช่วงเปิดสมัยสภายืนยันนักการเมืองต้องไม่ได้รับสิทธิ์เหนือประชาชนค่ะ
1: ในกรณีของอาวุธปืนนี้นะคะทางกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพกอาวุธปืนของประชาชนทั่วไปนะคะเมื่อวานนี้ค่ะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายในนะคะก็เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานในมหาดไทยค่ะถึงแนวทางยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบโดยนายภาสกรนะคะรองปลัดกระทรวงเปิดเผยว่าได้เชิญหน่วยงานสังกัดมหาดไทยที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาควบคุมอาวุธปืนนะคะมาหารือแนวทางเบื้องต้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายค่ะโดยอุดช่องโหว่ระบบการควบคุมอาวุธปืนเร่งวิเคราะห์ข้อกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญปี60นะคะพ.ร.บ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ.2490ค่ะและที่แก้ไขเพิ่มเติมจะยกร่างกฎหมายจัดการอาวุธปืนที่สอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบันเพื่อให้การควบคุมการอนุญาตและการตรวจสอบการปราบปรามเป็นไปอย่างจริงจังค่ะซึ่งทางไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวเรื่องนี้เช่นกันค่ะบอกว่าเสริมอาวุธทอหนูหยอดหวานพบทักษิณคุยกันชื่นมื่นเท้งเก็บทุกบินซักฟอกปปช.โต้ช้าคดีโกงสอบอนุทินขึงขังคุมเข้มอาวุธปืนยันมีทางออกให้ตำรวจพกปืนปฏิบัติหน้าที่มท.ยกร่างกฎหมายวางมาตรการควบคุมค่ะ
0: ก็รวบรวมประเด็นของการเมืองไปด้วยนะคะในขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะก็มีเหตุการณ์ที่ต้องเป็นห่วงก็คือกลัวว่าจะมีการทำเหตุการณ์แบบนี้ลักษณะการเรียนแบบนะคะเพราะเมื่อวานนี้โรงเรียนดังที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็มีการปิดเรียนไป1วันเนื่องมาจากว่ามีการโพสต์ค่ะเกี่ยวกับพฤติกรรมเรียนแบบการกราดยิงที่โรงเรียนเพื่อความปลอดภัยนะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องประกาศให้มีการหยุดเรียนด่วน1วันแล้วก็แจ้งเตือนนักเรียนห้ามเดินทางมาโรงเรียนมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งทางโรงเรียนเองก็เฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยสูงสุดค่ะซึ่งสรุปสถานการณ์นะคะก็ทราบว่าข้อความดังกล่าวถูกส่งไปอยู่ในกลุ่มไลน์กีฬาสีเหลืองของโรงเรียนไม่ใช่กลุ่มไลน์ของผู้ปกครองค่ะโดยมีการเผยแพร่ข้อมูลนะคะว่าเยาวชนให้การว่าเพื่อนมีการเอาโทรศัพท์มือถือไปพิมพ์เล่นกันค่ะด้วยความคึกขนองก็ไม่คิดว่าจะทำให้เกิดความตื่นตระหนกจนกลายเป็นเรื่องใหญ่บานปลายจนโรงเรียนต้องประกาศหยุดเรียนนะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอตัวน้องคนนี้แล้วเกิดจากความคึกขนองนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนี่คือสิ่งที่จะต้องมาคุยกันต่อไปนะคะว่าทำอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบหรือแม้กระทั่งการล้อเล่นในสิ่งที่เกิดเหตุการณ์จริงๆแบบนี้ทำให้สังคมเกิดความตื่นตระหนกค่ะแต่นอกจากนี้ค่ะก็มีเรื่องของความ

0: ืบหน้าเหตุการณ์คดีใหญ่นะคะที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืนจนนำมาสู่การปราบปรามและเข้มอาวุธปืนก็คือคดีที่นายฉลองเรี่ยวแรงค่ะไปก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีความคืบหน้าจนกลายเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เช่นเดียวกันค่ะโดยทางฝั่งของคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีให้การนะคะว่าในช่วงเวลาการเกิดเหตุนั้นเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างเขาบอกว่าตอนนั้นเขาเดินนำทั้งสองคนก็คือนายฉลองกับนายกอบจ.แล้วก็ขึ้นรถค่ะก็เตรียมจะออกรถแต่ว่านายฉลองมาเคาะกระจกรถทางฝั่งนายกอบจ.ก็ลดกระจกลงนายฉลองก็ชักอาวุธปืนมาจ่อยิงทันทีนายกอบจ.ก็ยกมือขึ้นมาปัดนะคะแล้วก็มีการยิงใส่นายกอบจ.ทำให้ตัวเขาเองก็ถูกกระสุนที่ข้อมือด้วยความตกใจค่ะก็เลยขับรถมาหลบข้างทางก่อนที่นายฉลองจะเดินวนมาแล้วก็ตะโกนถามหาตัวเขาว่าอยู่ที่ไหนเขาก็เลยฉวยโอกาสค่ะจังหวะที่นายฉลองเดินวนมาวิ่งหลบหนีไปขอความช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่ทำให้รอดตายมาได้นะคะนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คำให้การค่ะคำให้ปากคำของทางฝั่งของคนขับรถยืนยันว่าตัวเขาเองไม่ได้มีการชักอาวุธปืนขึ้นมาขู่ตามที่นายฉลองได้มีการให้การกับตำรวจเอาไว้ก่อนหน้านั้นส่วนสาเหตุเขายังไม่แน่ใจนะคะว่ามีปัญหาขัดแย้งอะไรกันเพราะว่านายกอบจ.ก็เป็นฝ่ายช่วยเหลือนายฉลองมาโดยตลอดนายฉลองมักมาพบขอความช่วยเหลือเป็นประจำส่วนประเด็นเงิน11ล้านบาทเคยได้ยินมาสมัยที่นายกอบจ.กำลังทำหมู่บ้านขายแล้วเงินขาดมือไปหยิบยืมมาค่ะแต่ก็คืนกลับไปพร้อมดอกเบี้ยให้เป็นที่เรียบร้อยเป็นเงินเกือบ15ล้านบาทก็ถือว่าเรื่องการยืมเงินนั้นจบไปแล้วค่ะมากันที่พาดหัวข่าวทั้ง2เรื่องนี้นะคะเจอแล้วขู่กราดยิงนักเรียนวัย16ทำป้วนโรงเรียนดังประจวบคีรีขันธ์สั่งปิดด่วนส่งตำรวจตรึงเด็กสารภาพคึกขนองเลยก็ป่วนเรียนแบบเชนชงครม.ผุดพรบ.ความปลอดภัยในโรงเรียนเมืองเลยระทึกกลุ่มไลน์ผู้ปกครองโรงเรียนดังส่งข้อความถึงอาจารย์พบนักเรียนชั้นม.3โพสต์ขู่กราดยิงเรียนแบบที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีทำให้โรงเรียนต้องหยุดเรียนด่วน1วันปรับเรียนออนไลน์เพื่อความปลอดภัยตำรวจเร่งหาตัวมือโพสต์ป่วนขณะที่ประจวบคีรีขันธ์ตามพบแล้วเด็กวัย16ต้นตอขู่กราดยิงสารภาพคึกขนองพิมพ์ข้อความเล่นในกลุ่มไลน์กีฬาสีโรงเรียนขอโทษโรงเรียนนักเรียนผู้ปกครองกับทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบขณะที่ยศนันสั่งยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาทั่วประเทศดันพรบ.ความปลอดภัยสถานศึกษาบังคับใช้ด้านนายกสั่งกรมการปกครองจับมือการกีฬาถกปรับกฎหมายปืนป้องกันผลกระทบกีฬายิงปืนย้ำยกเลิกแจกปืนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านรองผบ.ตร.ยกฎีกาหลายคดียันตำรวจมีอำนาจพกปืน24ชั่วโมงแต่ต้องมิดชิดค่ะส่วนเรื่องของฉลองค่ะฉลองจ่อยิงทันทีโชเฟอร์นายกเดยันนายคืนแล้วเงิน11ล้านเคยบ่นหนี้บุญคุณไม่จบคนขับรถนายกอบจ.นนทบุรีเผยนาทีฉลองเรี่ยวแรงลั่นกายยิงดับนายกอบจ.แจงปมเงิน11ล้านที่อดีตส.ส.ดังไปทวงแล้วไม่ได้เผยนายกอบจ.เคยยืมเงิน11ล้านจากฉลองไปจริงแต่ใช้คืนหมดแล้วพร้อมดอกเบี้ยเกือบ15ล้านเคยเล่าให้ฟังใช้หนี้บุญคุณฉลองไม่จบมาบ่อยจนน่ารำคาญที่ผ่านมานายกอบจ.ช่วยเหลือตลอดพาเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรช่วยซื้อที่ดินบ้านพักที่นายฉลองแอบเมียนำไปจำนองขายฝากไว้จนบ้านเกือบหลุดจำนองค่ะ7:41 น.พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นให้ตามกันค่ะ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมาดูกันที่ประเด็นเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นกันค่ะที่ก็ยังต้องติดตามกันอยู่นะคะเพราะว่าทางคุณปกรณ์นินทประพันธ์เองก็ยังบอกค่ะว่าเป็นหนังม้วนยาวค่ะไม่จบง่ายๆเพราะว่าเรื่องนี้ยังต้องตามกันต่อในอีกหลายภาคส่วนโดยเฉพาะการดำเนินคดีกับผู้ที่ไปโกงสอบนะคะที่มีมากถึง 5,900 กว่ารายด้วยกันค่ะซึ่งเรื่องของการโกงสอบนี้ค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวเช่นเดียวกัน

0: นะคะที่เรามาตามกันต่อกันค่ะโดยนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์เพราะว่ามีเพจชมรมสตองต้านทุจริตประเทศไทยเผยแพร่แชทข้อความอ้างว่าสจ.สตูลเป็นนายหน้าช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นนายกเลยบอกว่าฟังรายงานเฉพาะผู้ที่แต่งตั้งอย่างเป็นทางการกับหน่วยงานตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นปปง.ปปช.ให้เร่งดำเนินการค่ะรวมถึงการใช้อำนาจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนขยายผลโดยแต่ละหน่วยงานก็จะสรุปผลรายงานตามหน้าที่เพื่อดำเนินคดีในการกระทำผู้ที่กระทำความผิดจริงนายกยืนยันชัดเจนนะคะว่าดำเนินคดีทั้งหมดไม่มีการยกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายและไม่มีการตั้งเพดานการสอบสวนไปที่ระดับใดทั้งสิ้นหากว่าพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใครก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ Daily News ค่ะกองสอบโยงใครฟันเรียบอนุทินปัดไม่มีเส้นมท.4ส่ง 5,925 รายชื่อให้ปปง.และปปช.แล้วถึงใครเอาหมดกองสอบท้องถิ่นนายกสั่งฟันไม่เลี้ยงชี้คดีนี้ไร้เส้นสายไร้เพดานอดใจรอมท.4ลั่นไม่จบแค่ตัดสิทธิ์ส่ง 5,925 รายชื่อให้ปปง.ปปช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI ตรวจสอบโฆษกพรรคประชาธิปัตย์จับมือกรรมาธิการปปง.จ่อชงศาลองค์กรอิสระตั้งกรรมการสอบโกงท้องถิ่นลากคอคนเอี่ยวลงโทษให้หมดมองตัวเลขคนโกง 5,200 คนได้จากการตรวจสอบกันเองวันถูกตัดตอนจับแพะรับโทษแทนอาสพลโต้กลับนายกสมาคมอบต.เตือนอย่าเพิ่งร้อนตัวกรณีเพิกถอนสิทธิ์ท้าเลือกเปิดความจริงหรือปล่อยเส้นเงินมัดมั่นใจกฎหมายเอาผิดครอบคลุมทั้งตัวการผู้ใช้และผู้สนับสนุนค่ะ
1: ซึ่งประเด็นนี้ทางด้านปปช.ก็ออกมาให้ข้อมูลเช่นกันค่ะนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการปปช.ค่ะก็ได้กล่าวถึงการที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าจะสาวถึงแค่นายธีรุจสุภวิบูลย์ผลซึ่งเป็นอดีตอธิบดีกรมการกองส่งขอโทษค่ะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือไม่นะคะคือเหมือนกับการตัดตอนนายเกียรติศักดิ์ก็กล่าวว่าขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานจะไปถึงไหนค่ะการตรวจสอบมีประเด็นแยกย่อยอีกและย้ำว่าในการไต่สวนหากมีข้อพิรุธในส่วนไหนก็ต้องดำเนินการไปถึงอยู่แล้วการทำงานไม่ล่าช้าและไม่น่าเป็นห่วงค่ะฉะนั้นขอให้อดทนรอใจเย็นๆเพราะปปช.ตั้งคณะทำงานค่อนข้างเยอะการยกคดีนี้เป็นคดีพิเศษก็เนื่องจากต้องการให้เห็นผลเร็วที่สุดค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะมติชนก็มีพาดหัวเช่นกันค่ะปปช.หึ่มสาวถึงใครฟันหมดลุยสางคดีโกงสอบท้องถิ่นเร่งตรวจกระดาษคำตอบนายกยืนยันไม่มีเส้นสายประชาธิปัตย์เชือดคนผิดอีกเพียบปปช.ลุยสางโกงสอบเร่งตรวจกระดาษคำตอบหึ่มสาวถึงใครฟันหมดยังไม่พบโยงรัฐมนตรีอนุทินย้ำคดีไม่มีเพดานเส้นสายค่ะ
0: ค่ะส่วนเรื่องของการเมืองก็ยังเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าทางฝั่งของฝ่ายค้านเมื่อวานนี้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านก็ให้สัมภาษณ์หลากหลายประเด็นค่ะโดยเฉพาะประเด็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันว่าเป็นสมัยประชุมที่จะถึงนี้แน่นอนค่ะเมื่อถามว่าอะไรที่เป็นแผลที่เราจะไปตีรัฐบาลคุณเทงก็บอกจริงๆแล้วก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยในเรื่องของระบอบน้ำเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันความไม่โปร่งใสองค์กรอิสระตราบใดที่เรายังมีรัฐบาลบริหารประเทศด้านใต้ระบอบสีน้ำเงินประเทศไทยไม่มีอนาคตแน่นอนก็ต้องเรียกกันว่าบินทุกใบที่รัฐบาลบริหารประเทศอย่างช่อฉนบริหารประเทศผิดพลาดจะเก็บเอาไว้ทุกอย่างแล้วก็จะถูกนำมาเปิดในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งจะเป็นข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้นเราจะไม่สามารถเปิดเผยได้ในเวทีสื่อหรือว่าเวทีต่างแต่เวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอยู่ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะตัวของคุณเท้งเองก็ยังแย้มออกมาด้วยค่ะว่าในการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีค่ะทางฝั่งคุณเท้งในพรรคประชาชนก็จะมีการส่งคนลงสมัครด้วยนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะรวมประเด็นการเมืองอื่นๆเลยนะคะใน Daily News ค่ะเท้งกล้าวจัดเก็บทุกบินซักฟอกรัฐบาลเย้ยบาดแผลเต็มไปหมดซัดระบอบสีน้ำเงินบริหารประเทศประชาธิปัตย์ไม่ปกป้องชัยชนะบ้องขู่ตำรวจเท้งกล้าวจัดยันเก็บทุกปีนเตรียมเปิดศึกซักฟอกรัฐบาลเย้ยแผลเต็มไปหมดซัดบริหารประเทศภายใต้ระบอบสีน้ำเงินประเทศไม่มีอนาคตแน่นอนอัดนายกโพสต์มีการพาดพิงคุณไหมสิริกัญญาเป็นพฤติกรรมไม่สมควรประชาธิปัตย์ยันไม่ป้องชัยชนะหากเจตนาตบบ้องขู่รองผู้กำกับการ

0: องใหญ่ว่าตามกฎหมายพ่วงจริยธรรมแต่ขอตำรวจทำหน้าที่ตรงไปตรงมาด้านสิทธิโชแจงหัวสวไม่หลุดกรอบเวลาจอบพิจารณาครบ7ข้อหาสัปดาห์สุดท้ายก่อนเว้น1สัปดาห์ให้กกต.ตกผลึกชี้ลงมติรายบุคคลย้ำทุกเสียงต้องย้ำทุกเสียงต้องมีเหตุผลประกอบการพร้อมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนอนุทินขับเจ็ตส่วนตัวเข้าถ้ำพยัคฆ์กองบิน1โคราชโดย F-16 บินโชว์ประกอบข้างภารกิจอารักขาบุคคลสำคัญมอบนโยบาย5ด้านเพิ่มขีดความสามารถทัพฟ้าขอรักษาจิตวิญญาณพิทักษ์อธิปไตยเป็นปลื้มฝูงบิน103มอบแพช F-16 นามเรียกขานมิกกี้ค่ะเผยหลังตรวจเยี่ยมดูศักยภาพความพร้อมรองรับภัยคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านโดยขอให้ประชาชนเชื่อมั่นกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยค่ะ
1: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะคะก็คือเรื่องของโครงการไทย AI Passport ค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทย AI Passport ค่ะว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีการแถลงรายละเอียดและจะมีอีเวนต์เปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่28สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งจะประกาศรายละเอียดโครงการที่ชัดเจนมากขึ้นและจะเปิดให้ลงทะเบียนได้31สิงหาคมเกณฑ์คือต้องมีอายุเกิน15ปีให้มีการยืนยันตัวตนไม่มีการใช้สิทธิ์ซ้ำส่วนกรณีที่ไม่ได้ไปพบกรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการ และติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าตนไม่ได้ไปไหนค่ะทำตามอำนาจหน้าที่และได้ให้คณะกรรมการของโครงการเนี่ยที่เป็นข้าราชการประจำเข้าไปสนับสนุนให้คำตอบกับการทำงานของคณะกรรมการแล้วค่ะซึ่งในของมติชนนะคะก็มีพาดหัวเรื่องนี้ค่ะบอกว่าสักครู่นะคะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองไทย AI Passport นะคะเอามากันที่ในหน้าของหนังสือพิมพ์ Daily News กันก่อนนะคะเพราะว่า Daily News ก็มีพาดหัวเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันเกี่ยวกับไทย AI Passport นะคะชัยชนกเปิดไทม์ไลน์กดปุ่มเปิดไทย AI Passport วันที่19สิงหาคมหลังสำนักงานอัยการสูงสุดได้ส่งคืนสัญญากลับมาที่กระทรวง DE เริ่มลงทะเบียนล่วงหน้า5ล้านสิทธิ์ก่อนเปิดใช้อย่างเป็นทางการ31สิงหาคมค่ะนอกจากนี้นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะมีภาพด้วยเป็นภาพนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติขับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาไปชมสาธิตภารกิจกองทัพอากาศจำลองการโจมตีทางอากาศที่เรียกว่าอากาศสู่พื้นหรือว่า Air to Ground และอากาศสู่อากาศหรือว่า Air to Air ค่ะโดยขณะที่นายกรัฐมนตรีนำเครื่องบินส่วนตัวลงจอดก็มีฝูงบิน F-16 โชว์ศักยภาพภารกิจอารักขาความปลอดภัยให้ชมด้วยส่วนแพทที่มีการตั้งให้ว่ามิกกี้นะคะมิกกี้ก็มิกกี้เมาส์เหมือนหนูอะไรแบบนี้อาจจะเป็นแบบนั้นนะคะค่ะแล้วก็มีอีกภาพนึงค่ะใน Daily News นะคะที่เมื่อวานนี้เนี่ยนักข่าวเองก็ถามก่อนที่จะไปถึงเหตุการณ์นี้ค่ะก็คือว่าทางฝั่งนักข่าวก็ถามนะคะว่าในการไปงานศพของคุณเกรียงกันตินันแล้วอาจจะไปเจอกับคุณทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะได้เจอกันหรือเปล่าปรากฏว่าเมื่อวานภาพออกมาก็ได้เจอกันจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะมีภาพ4ผู้นำก็คือ4นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะมีคุณแพทองธารชินวัตรคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์นะคะแล้วก็คุณทักษิณชินวัตรค่ะก็ไปร่วมทักทายกันนะคะในการร่วมงานศพนายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่วัดมงคลโกวิทารามจังหวัดอุบลราชธานีค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวค่ะมากันที่ประเด็นของป้าดานะคะหลายๆคนก็ติดตามประเด็นนี้กันอยู่เพราะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะก็มีเรื่องของโฉนดที่ดินที่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามพร้อมกับรองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมผู้ตรวจราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็เดินทางไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อรับโอนโฉนดที่ดินมาเป็น

0: กรรมสิทธิ์ของวัดป่าอดุญญารามโดยเปลี่ยนชื่อจากนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นของวัดป่าอดุญญารามโดยเจ้าอาวาสก็นำโฉนดที่ดินมาแสดงให้กับผู้สื่อข่าวดูค่ะก่อนที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นจะตรวจสอบโฉนดอย่างละเอียดแล้วก็ยืนยันว่าโฉนดที่ดินเนื้อที่กว่า21ไร่ฉบับนี้นั้นเป็นของจริงค่ะก่อนที่จะให้เจ้าอาวาสเซ็นเอกสารขอรับโอนโฉนดที่ดินมาเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดนะคะเรื่องนี้ยังต้องติดตามกันต่อค่ะเพราะว่าหลายคนก็ติดตามประเด็นนี้กันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะอย่างใน Daily News เองมีภาพด้วยค่ะเป็นภาพโอนกรรมสิทธิ์โดยตัวแทนมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเตรียมโอนชื่อผู้บริจาคในโฉนดเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดตามกฎหมายเพื่อเคลียร์ปัญหาที่มีความยืดเยื้อมาอย่างยาวนานนะคะส่วนในพาดหัวข่าวค่ะประเด็นนี้โอนโฉนดให้วัดป่าแน่คดีสิ้นสุดที่ดินเร่งรวมหลักฐานย้ำจัดการให้เร็วๆนี้สมภารไม่กลัวตายเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามเดินหน้าคุยที่ดินขอนแก่นวางแนวทางการเปลี่ยนชื่อโฉนดเจ้าปัญหาลั่นไม่กลัวตายระวังตัวเต็มที่หวั่นโดนวิชามารแบล็กเมลทำมากกว่าด้านทนายมูลนิธิกองทัพธรรมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบุกคุยเล็งเอาผิดแจ้งเท็จยกกวนพ่วงข้อหาบุกรุกผงะสร้างความเดือดร้อนรำคาญและสร้างความเดือดร้อนรำคาญนะคะที่ดินยืนยันจะรีบเคลียร์ให้จบได้เร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะสำหรับในกรณีของป้าดาเราตามถึงเรื่องตำรวจค่ะทางด้านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นนะคะก็เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่มีกลุ่มชายชะกันที่ป้าดาเนี่ยจ้างนำท่อปูนมาปิดทางเข้าออกวัดอดุญญารามค่ะว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐานพบรถที่เกี่ยวข้อง4คันค่ะก็คือมีรถตู้2คันจากกรุงเทพมีรถผสมปูน1คันแล้วก็รถกระบะขนวัสดุอีก1คันค่ะซึ่งตำรวจทราบผู้เกี่ยวข้องหมดแล้วนะคะแล้วก็เรียกเจ้าของรถมาสอบปากคำในฐานะพยานค่ะล่าสุดตำรวจได้ออกหมายเรียกทั้งหมด5ฉบับค่ะแบ่งเป็นหมายเรียกป้าดา1ฉบับค่ะและหมายเรียกเจ้าของรถที่เกี่ยวข้องอีก4ฉบับโดยหมายเรียกป้าดาส่งไปยังที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรในกรุงเทพมหานครแต่ว่าขณะนี้ยังไม่มีการประสานกลับมายังตำรวจค่ะขณะเดียวกันทางตำรวจก็ได้บริจาคเงินที่เป็นของข้าราชการบริจาคให้กับทางวัด 3,000 กว่าบาทเพื่อเอามาติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังชี้แจงถึงกรณีที่มีการบอกว่าวัดอาจจะเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดค่ะทางผู้กำกับสภ.ขอนแก่นนะคะก็ระบุว่าก่อนหน้านี้เคยเข้าตรวจสอบวัดประมาณ3ครั้งค่ะหลังจากมีผู้ร้องเรียนและมีการตรวจปัสสาวะพระลูกวัดและคนที่อยู่ในวัดค่ะผลส่วนใหญ่ไม่พบสารเสพติดค่ะมีเพียงครั้งเดียวที่พบในเด็กวัด1คนเท่านั้นซึ่งดำเนินคดีไปแล้วค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะทางไทยรัฐค่ะเป็นพาดหัวใหญ่เลยค่ะสมภารเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นของวัดป่าอดุญญารามยื่นค้านทายาทออกใบแทนที่ดินระบุญาติผิดแจ้งเท็จป้าดาชี้ความจริงมีหนึ่งเดียวพระพุทธศาสนากับกองทัพธรรมค่ะจับมือพาเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามหิ้วโฉนดฉบับจริงลุยสำนักงานที่ดินขอนแก่นคัดค้านยื่นการขอใบแทนโฉนดจากฝ่ายทายาทในเฮียงพิมพ์ศรีอัดแหลกอ้างสูญหายเข้าข่ายแจ้งความเท็จค่ะ
0: ส่วนเรื่องพ่อทิพย์ยังตามกันต่อแล้วก็ยังอยู่ในพาดหัวข่าวของ Daily News ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะมากันที่ประเด็นนี้เลยนะคะลูกจีนพ่อทิพย์วัย23ปีโผล่โตโต้ถึงกับอึ้งมุ่งทั้งประเทศนับหมื่นเจอโรงพยาบาลเอกชนอีกผงะคดีพ่อทิพย์ลูกจีนสัญชาติไทยอายุสูงสุด23ปีโตโต้หลุดมีพูดคำว่าเป็นคำหยาบนะคะคาดว่าตัวเลขรวมทั้งประเทศอาจจะพุ่งไปถึง 10,000 เตรียมพาพยานให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่เดินหน้าเอาเรื่องตามขั้นตอนเจอเบาะแสใหม่โรงพยาบาลเอกชนย่านศรีนครินทร์ค่ะ
1: ค่ะตามกันต่อกับคดีของพิงกี้ค่ะหลังจากที่ออกมาจากเรือนจำแล้วก็ศาลยกฟ้องไปนะคะจอยของไทยรัฐมีพาดหัวค่ะจอยเยียวยาพิงกี้ครอบครัวหลังยกฟ้องแต่ก็ต้องรอให้คดีสิ้นสุดก่อนค่ะ
0: ค่ะส่วนเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมเราก็ยังต้องตามกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะน้ำโขงย้อนและจมบึงกาฬมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพเรนบอมความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากค่ะที่ทำให้ทิ้งคราบและโคลนจำนวนมากหลังจากเกิดเรนบอมขึ้นฝนตกกระหน่ำตลอดทั้งคืนในพื้นที่บ้านป๊อกขุมน้ำตำบล

0: บนปางหมู่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะส่วนพาดหัวข่าวเรนบอมถล่มซัดแม่ฮ่องสอนพิษเรนบอมถล่มแม่ฮ่องสอนทำลำน้ำพุ่งระดับอย่างรวดเร็วทะลักท่วมเขตเทศบาลเมืองและตำบลปางหมูถนนบริบาลเมืองสุขจมครั้งแรกกระทบ25ครอบครัว70รายเร่งอพยพชาวบ้านสู่ศูนย์พักพิงเบื้องการอ่วมเจอโขงไหลย้อนกลับท่วมนาข้าวสวนยางบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นที่เกษตรเสียหายกว่า700ไร่เจเศษลุยตรวจนครพนมแก้ไขปัญหาน้ำ7จังหวัดลุ่มโขงกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนระวังฝนตกหนักจนถึง20สิงหาคมค่ะ
1: ค่ะสำหรับข่าวของน้ำท่วมนะคะทางภาคอีสานก็มีเช่นกันค่ะที่ทานเจเศษได้ลงนะคะก็คือแม่น้ำโขงขณะนี้ยังหนุนลำน้ำสาขาเอ่อท่วมหลายจังหวัดเลยค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะสถานการณ์ที่บึงการค่ะที่จุดวัดระดับน้ำบ้านพันลำอำเภอเมืองบึงการนะคะวัดได้ 12.15 เมตรค่ะลดลงจากเมื่อวานจากวันที่13นะคะ15เซนติเมตรแต่ว่าแม้ว่าจะลดลงแต่ว่ามวลน้ำยังคงไหลย้อนกลับเข้ามาตามลำห้วยสาขาและแม่น้ำโขงล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มค่ะของอำเภอเมืองบึงการอำเภอบุ่งคล้าและอำเภอบึงโขงหลงนะคะโดยเฉพาะบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ค่ะในขณะที่นครพนมนะคะแม่น้ำโขงยังคงทรงตัวอยู่ที่ 11.90 เมตรค่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ยังน่าเป็นห่วงเนื่องจากระดับน้ำอยู่ต่ำจากจุดวิกฤตเพียง10เซนติเมตรเท่านั้นค่ะ
0: ค่ะส่วนเรื่องของยาบ้าปิดท้ายกันค่ะคุณผู้ฟังคะตำรวจตั้งกรรมการสอบฟันดาบตำรวจเสพยาบ้าโชว์ออกกล้องผู้การพัทลุงสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงดาบตำรวจผบ.หมู่ปราบปรามสภ.ทะเลน้อยกรณีคลิปเฉานั่งสูบยาเสพติดนะคะใส่หลอดแก้วกลางห้องอบรมของตำรวจภาค9หากพบผิดจริงถึงขั้นไล่ออกจากราชการค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับเรา2คนลาไปแล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่พรุ่งนี้ขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินบอกเจอทักษิณต้องกราบตักอยู่แล้วไม่ได้พูดคุยอะไรเป็นพิเศษแค่ถามสารทุกข์สุขดิบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานในพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมนายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งถือเป็นการพบกันของ4นายกรัฐมนตรีคือนายอนุทินนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีในช่วงท้ายก่อนที่นายทักษิณจะเดินทางกลับปรากฏภาพนายอนุทินกราบที่ตักนายทักษิณโดยนายอนุทินกล่าวว่าตนเจอนายทักษิณก็ต้องกราบอยู่แล้วเพราะถือเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลนายทักษิณในปี2547และเป็นรัฐมนตรีลำดับท้ายที่นายทักษิณได้ให้ความเมตตาส่วนได้พูดคุยเรื่องอะไรกับนายทักษิณนายอนุทินกล่าวว่าไม่ได้พูดคุยอะไรเพียงแต่ถามเรื่องสารทุกข์สุขดิบนอกจากนี้ยังมีโอกาสเจอกับนางสาวแพทองธารและนายสมชายซึ่งเป็นคนคุ้นเคยกันทั้งนั้นกระทรวงต่างประเทศแจ้งความคืบหน้ากระบวนการประนอมอันคลอสแต่งตั้งแคทรีน่าคูเปอร์ประธานคณะกรรมการ

0: การคาดประชุมนัดแรกกันยายนนี้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการประนอมว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการได้ออกแถลงการเมื่อวันที่14สิงหาคม2569เกี่ยวกับการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982ไทยได้รับแจ้งเรื่องนี้จาก PCA แล้วโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนได้รับการยอมรับในวงกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจานอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจบริบทและประเด็นละเอียดอ่อนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจัดขึ้นได้ภายในเดือนกันยายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะพบแล้ว4นักดำน้ำต่างชาติสูญหายกลางทะเลแสมสารปลอดภัยทั้งหมดลอยคอขึ้นฝั่งมนุษย์กบเข้าช่วยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่านักดำน้ำต่างชาติ4คนสูญหายหลังลงดำน้ำแบบ Technical Diving บริเวณทะเลแสมสารตั้งแต่ช่วงกลางวันและไม่กลับขึ้นสู่ผิวน้ำตามเวลาที่กำหนดส่งผลให้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยระดมกำลังค้นหาทั้งทางทะเลและทางอากาศอย่างต่อเนื่องภารกิจค้นหามีนายณัฐวุฒิอนุโยธานายอำเภอสัตหีบพร้อมด้วยพันตำรวจเอกคมสันคำตุ่นแก้วผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสัตหีบจังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยการระดมกำลังค้นหาท่ามกลางความกังวลของญาติและผู้ใกล้ชิดที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลา 20:45 น.เจ้าหน้าที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือมนุษย์กบสังเกตเห็นบุคคลอยู่ในทะเลที่บริเวณหาดสวยน้ำใสจึงเข้าช่วยเหลือและนำตัวนักดำน้ำทั้ง4คนกลับมายังจุดประสานงานก่อนนำตัวมาพบกับญาติที่รอคอยด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นทั้งหมดปลอดภัยญาติต่างแสดงความดีใจและโล่งใจอย่างเห็นได้ชัดนักดำน้ำทั้ง4คนประกอบด้วยชายสัญชาติอังกฤษอายุ64ปีชายสัญชาติอเมริกันอายุ63ปีชายสัญชาติโปแลนด์อายุ37ปีและชายสัญชาติอเมริกันอายุ50ปีทั้ง4คนเป็นนักดำน้ำที่ผ่านการรับรองและมีประสบการณ์สูงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุด

0: พราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 17:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Encore Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning ASEAN ก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
4: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Beta-Gen
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รับลงพลางประจำเช้าวันเสาร์ที่15สิงหาคม2

0: 2569ถ้าอยู่กับเล็กวาสนานานุ่มและพี่เด้งบุญระดมจิตดอนค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเฮ้ยแป๊บๆเนอะกลางเดือนสิงหาแล้วอะไรวะ
1: แต่จะบอกว่า
0: เร็วมาก
1: มันไม่ค่อยมีประเด็นเลยจะพูดเลย
0: โอ้โหวันนี้เขาก็เมื่อคืนเขาก็ต้องนี่ดิ
1: อ้าวแต่ถามไม่เหรอคนรู้อะไรมั้ย
0: อะไร
1: ก็ไม่รู้อะไรใช่มั้ยเมื่อคืนที่เขาพบกันใช่ป่ะ
0: เ
1: ออจะพูดถึงเรื่องนี้ใช่มั
0: ้ยไม่ก็คือหมายถึงว่าเป็นประเด็นที่ฮือฮาตรงที่ว่ากราบตักนี่แหละ
1: ไม่แต่ว่าไปกราบตักอะเป็นสไตล์ของคุณอนุทินอยู่แล้วก็ว่านักการลุงตู่ก็กราบตัก
0: ลุงตู่เนี่ยกราบตลอดแล้วคุณอนุทินก็อธิบายว่าก็เป็นอดีตก็คือตอนสมัยแกร่วมรัฐบาลตอนนั้นคุณทักษิณเป็นนายกไงก็เหมือนเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาอะไรเงี้ยก็กราบเป็นเรื่องปกติ
1: ไม่ก็ข่าวเขาลงกันไงบอกว่ารวมพลนายก
0: 4
1: ซึ่งแต่ว่าไปแล้วไม่ต้องรวมพลหรอกนะคือนับกันแล้วก็คือก็แค่คุณทักษิณน่ะคนเดียวอ่ะเพราะ2คนเนี่ยมันก็รวมมาจากคุณทักษิณคือถ้าคุณทักษิณไม่ให้เป็นก็ไม่ได้เป็น
0: รวมร่างรวมร่าง
1: เ
0: พราะว่ามีคุณอะไรนะ
1: มีคุณสมชาย
0: แล้วก็คุณอิง
1: แล้วก็คุณทักษิณแล้วก็เนี่ยคุณอนุทิน
0: แล้วเห็นเฟรมว่าเฟรมที่เขานั่งอ่ะแล้วก็พอนายกนั่งนี่ข้างหลังก็จะเป็นเลขากว้างแล้วแต่สังเกตนะสังเกตในคลิปเนี่ยคือคุณกุ้งอิงอ่ะจะมองเหมาะแลซ้ายตลอดเพราะว่าคุณนักศิษย์เอ้ยคุณนักศิษย์แล้วก็คุณอนุทินอยู่ทางขวามือ
1: เ
0: ขาก็จะแลซ้าย
1: แต่ว่าคุณอนุทินนี่ก็แบบยิ้มร่าเลยนะแต่ว่าที่น่าสนใจอย่างคือกุ้งอิงชวนไปกินข้าวแล้วไม่ไปอ่ะกลับบ้าน
0: อ่
1: ะ
0: เอากลัวนี่เปล่าก
1: ลัวคงกลัวเป็นประเด็นนะนะคือแค่กราบตักนี่ก็แบบนั่นละ
0: ใช่นั่นแหละเพราะว่าแต่นายกก็เลือกเอ้ยคุณเกรียงเขาเสียชีวิตตั้งแต่วันอังคารใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่านายกก็เลือกจังหวะที่ไปเมื่อวานนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆอ่ะนายกอ่ะ
1: ไม่คือเสียไปแต่ว่าคือเขาก
0: ว่าจะ
1: นำศพกว่าจะนำศพคือมาเสียชีวิตที่กรุงเทพนะที่โรงพยาบาลวิเชยุทธแล้วก็เคลื่อนศพไปที่อุบล
0: ก็เสมือนเหมือนเป็นวันแรกๆอ่ะเนาะตอนแรกยังคิดว่าเอ๊ะทำไมนายกเลือกวันเมื่อวานตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะเป็นเพราะไปภารกิจที่กองบิน1
1: ใช่พอดีมันก็อยู่ใกล้กันไงมันก็สะดวกก็ไปเลยต่อไปเลย
0: แต่ตอนแรกอ่ะก็อันนี้ไม่ชัวร์นะตอนแรกเขาบอกว่านายกบินกลับกรุงเทพก่อนพี
1: ่เหรอ
0: เออบินกลับ
1: มาส่งมั้งมาส่งปลัดมาส่งอะไรพวกนั้นเหรอ
0: เออมาบินกลับกรุงเทพก่อนแล้วก็เอาเครื่องบินอีกลำหนึ่งอ่ะไปก็คือมาเปลี่ยนเสื้อผ้ามาอะไรแล้วก็เพราะว่าน้องนักข่าวตอนแรกอ่ะเขาคิดว่านายกจะไปเลยก็ตามจากโคราชไปอุบลเลยปรากฏเขาบอกว่ากลับกรุงเทพแล้วนัดเวลามาก็มีน้องตัวแทนสื่อไปกับนายกอีกคนนึงนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรตื่นเต้นนะในเรื่องของทางการเมือง
1: เพราะว่ายังคือไม่มีรายละเอียดอะไรสักเท่าไหร่ไงในการพบกันครั้งนี้ก็คงจะคุยกัน
0: แต่มันมีภาษากายแล้วพี่แดงมันดูแบบมันมีภาษากายของความ
1: เป็นการพบกันครั้งแรกในรอบปี
0: ใช
1: ่ซึ่งไม่ได้พบกันมานานมากแล้วก็เอาเป็นว่าไม่ได้พบกันหลังจากที่คุณทักษิณออกจากคุกนั่นแหละก็ประมาณเป็นปีอะวันนั้นมันก็เลยทำให้โอ้เป็นข่าวใหญ่ฮือฮากันไม่น้อยเลย
0: แต่มันดูมีภาษากายมันดูแบบเหมือนเป็นระยะห่างนะมันเหมือนแบบไม่ติดหนามแล้ว
1: มันก็ดูก็ยังยิ้มแย้มทั้งคู่นะ
0: ยิ้มแย้มแต่มันดู
1: ยิ้มแจ่มใสทั้งคู
0: ่แต่มันดูไม่อะไรนะมันไม่รู้พูดไม่ถูกมันเหมือนมีการไว้เชิงกันเล็กน้อย
1: ไม่หรอกอาจจะเป็นเพราะว่าเจอกันครั้งแรกไม่ได้เจอกันมานานอะไรอย่างเงี้ย
0: น
1: ั่
0: นแหละ
1: ก็คราวนี้กราบตักก่อนหน้านี้ก็กอดไปรอบนึงแล้วกอดคุณจุลพันธ์ไงอ๋อ
0: หนิม
1: แล้วกอดกันการทำเนียบเลย
0: ใช่
1: เป็นการเจอคุณทักษิณนะหลังจากที่มีกระแสแดงบวกเขียว
0: แดงบวกเขียวแล้วก็มาแดงเขียวส้มอะไรเนี่ย
1: ไม่เขาเรียกว่าส้มขอร่วมวงต้องการจะพลิกขั้วไง
0: ใช
1: ่พลิกขั้ว
0: แต่ว่าวันนี้คืออย่างเรื่องของนายกรัฐมนตรีเรื่องไปบินเรื่องไปกองบินหนึ่งเนี่ยคือพี่นายกเนี่ยยังไงก็โดนคือตอนแรกอ่ะที่นายกไปบอกว่าจะบินไปนั่งหลัง F-16 ใช่ไห
1: ม
0: ก็เจอดราม่าโดนโจมตีโดนอะไรนายกก็อายกเลิกแต่ก็เปลี่ยนแผนมาเป็นฉันขับเครื่องบินไปแล้วแต่มันเป็นตามประเพณีอยู่แล้วนะที่กองทัพอากาศเขาก็ต้องมีเครื่องบินมาบินเอสคอร์ตแล้วก็คือจริงๆอ่ะสื่อเราอาจจะใช้คำผิดเล็กน้อยนะในการรายงานว่าเป็นภารกิจในการอารักขานายกฝึกหมายบอกว่าฝึกบินอารักขาผู้นำอะไรเงี้ยซึ่งจริงF-16 อ่ะเขามันไม่มีภารกิจรักษาผู้นำเอ้ยรักษาเขาเรียกอะไรรักษาความปลอดภัยผู้นำเพราะว่า

ผมมันเป็นเครื่องโจมตีอยู่แล้วแต่มันมีการพลิกภารกิจนิดเดียวคือปกติเนี่ย F16 เขาจะบินเป็นเขาเรียกว่ามีฝูงสำหรับอินเตอร์เซปก็คือการบินสกัดขั้นอย่างเช่นสมมติมีเครื่องบิน

0: ประกบก็คือ1มันก็เป็นสเตทของการว่า1 intercept ก็คือการบินสกัดกั้นไม่ให้ไปในทิศทางที่เราไม่ให้ไป
1: อ
0: ันที่2ก็คือต้อง force 1การ force เนี่ยคือ force ให้เครื่องบิน
1: อ
0: ่ะคุณออกนอกน่านฟ้าเราไปมี2ทางเลือกกับอีกอันนึงก็คือ force ให้ลงจอดก็คือจะบินคู่ไปอย่างเงี้ยให้ลงจอด
1: ไม่แต่ว่าเคยเห็นกรณีนึงก็คือกรณีของการให้เกียรติ
0: เออใช่
1: ที่นอร์เวย์ที่นอร์เวย์ตอนช่วงที่ทีมฟุตบอลที่เขาไปแข่งขันฟุตบอลโลกอ่ะเออแล้วโอ้โหคือประสบความสำเร็จมากในการแข่งขันงวดนี
0: ้
1: ปรากฏว่าตอนช่วงที่กำลังจะบินเข้าประเทศที่จะลงที่สนามบินม
0: ัน
1: จะมีการบินประกบเพื่อแสดงถึงความให้เกียรติกับทีมฟุตบอลทีมนี้
0: ใช่แต่ที่พูดเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นการปรับภารกิจจากการไอ้บินสกัดกั้นเนี่ยมาเป็นบินให้เกียรติก็คือบินเข้ามาปุ๊บแล้วก็คือจริงๆมันเป็นชั่วโมงบินฝึกไงพี่อย่างที่บอกไงว่าชั่วโมงบินฝึกอ่ะมันไม่มีกำหนดไว้หรอกว่าบินฝึกเพื่ออารักขาผู้นำมันจะเป็นบินเพื่อการอินเตอร์เซปการสกัดกั้นแล้วก็บินเอสคอร์ดแต่ว่าคำว่าเอสคอร์ดเนี่ยมันก็คือการบินคุ้มกันด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเอาชั่วโมงฝึกเหล่านี้มารวมกันแล้วก็ปรับภารกิจเนี่ยเป็นการบินเอสคอร์ดผู้นำแล้วก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติแล้วยิ่งต้องบอกว่าให้เกียรติมากเพราะมีระดับพลอากาศเอกขึ้นไปบินก็คือพลอากาศเอกรวินถนอมสิงห์ซึ่งเป็นนักบิน F16 ระดับท็อปในสมัยก่อนเนี่ยตอนนี้ก็ยังคือเป็นพลอากาศเอกแล้วก็ยังได้มีภารกิจทำการบินอยู่เพราะว่าอย่างช่วงเขมรน่ะแกก็ทำการบินเพื่อที่จะไปดูอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะนั้นก็ถือเป็นการให้เกียรติอย่างมากและไม่ใช่ว่าเขาเอาเครื่อง F16 3เครื่องไปบินเอสคอร์ดให้นายกคือก็คือให้เกียรติอะลงจอดเสร็จเนี่ยตอนนายกขึ้นแท่นปุ๊บก็มี F16 บินฟลายบายด้วยฟลายบายก็คือการบินผ่านคือแต่อันนี้มันจะเป็นประเพณีปกติ
1: ประเพณีเลย
0: เลย
1: ก็จะเห็นอยู
0: ่ใช่แต่ปรากฏว่าคือในโซเชียลมีเดียหรือในบางสื่อหรือในบางบุคคลเนี่ยก็จะบอกว่าเปลืองงบคือต่อให้กองทัพอ่ะอธิบายยังไงก็ตามว่า
1: คือมันเป็นระเบียบค
0: ือ
1: มันเป็นระเบียบปฏิบัติ
0: ใช่มันเป็นธรรมเนียมแล้วมันก็เป็นวงรอบงบฝึกคือต่อให้นายกไม่ไปอ่ะเขาก็ต้องเอาเครื่องบินเนี้ยบินขึ้นบินอยู่ดีไม่ได้
1: แต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวคนนั้นเอง
0: ใช่
1: คุณไม่เห็นคนนั้นเอง
0: เขาก็บินกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าบินที่ชายแดนอะไรเนี่ยมันก็แต่เพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็เอาจัดอย่างเช่นสมมติวันนี้อาจจะมีเที่ยวบินแค่3เที่ยวแต่ว่าก็เอาของวันอื่นมาฝึกรวมในวันนี้มันก็เป็นการบริหารจัดการคิวการฝึกนั่นแหละชั่วโมงบินฝึกนั่นแหละแต่ว่าสะท้อนว่าเป็นนายกอะไรก็ต้องโดนแหละใช่ไห
1: มไม่แต่ว่านี่เห็นข่าวอยู่ข่าวนึง
0: อะไรพี
1: ่ข่าวที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะไปฝึกบินกริเพนอะ
0: ใช่ตอนนี้ท่าน
1: ที่สุราษฎร
0: ์ท่านไปที่สุราษฎร์ตลอดเลยห่วงนี้ก็คือท่านเนี่ยปกติท่านเป็นนักบินลำเลียงใช่ไหมท่านก็อยากที่จะทดลองบิน
1: กริเพนเนี่ยตกลงเนี่ยจัดว่าเป็นเครื่องบินรบไหม
0: เป็นเครื่องบินรบเลยพี่เป็นเครื่องบินไอพ่นระยุก 4.5 เป็นเครื่องบินไฟเตอร์อ่ะก็คือเป็นคล้ายๆ F16 นั่นแหละแต่ว่าทันสมัยกว่าครึ่ง 0.5 generation เพราะนั้นท่านก็อยากไปบินเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าตอนที่มีการแสดงการบินโชว์ของกองทัพอากาศอ่ะทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยท่านสนพระทัยกริปเพนอยู่แล้วจำได้ไหมตอนนั้นท่านก็เรียก
1: อ๋อตอนที่เจ้าออกเขาจัดโชว์ใช่ไหมที่ไปดู
0: ใช่ใช่แล้วท่านก็เดินไปชมกริปเพนคือนอกจากท่านทรงไปเยี่ยม F5 ซึ่งในหลวงท่านเคยทรงทำการบินมาแล้วเนี่ยก็คือไปดูกริปเพนแล้วก็คือในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยท่านก็เสด็จไปที่กองบิน7บ่อย
1: คือที่สุราษฎร
0: ์ใช่ที่สุราษฎร์ก็คือเพื่อไปพูดคุยกับนักบินว่าเอ๊ะอยากท่านอยากทราบว่าเอ้ยปฏิบัติการอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วในที่สุดก็นำมาซึ่งการที่พระองค์ก็อยากจะเลาะทดลอง
1: เนี่ยเห็นมีกำหนดออกมาเนี่ยวันที่20สิงหาเนี้ย
0: ใช่
1: ถึงวันที่4กันยาเลยหูคือยาวเลยนะ
0: นะเป็นห่วงซ้อม
1: เออนั่นแหละ
0: เป็นห่วงซ้อม
1: คือยาวมากเลยนะแล้วพระองค์ท่านจะไปพักเนี่ยที่เขื่อนราชประภาคือหนก่อนนะที่ไป
0: ก็ไปที่เขื่อนราชประภาใช่ก็คือที่ประชาชนรู้คือจริงๆเรื่องนี้ต้องบอกว่ากองทัพอากาศไม่ได้อยากออกข่าวหรือว่าให้
1: แต่โซเชียลเขามาลง
0: ใช่แต่โซเชียลลงเพราะว่าเวลาในพื้นที่เวลาเสด็จประชาชนจะรู้แล้วก็จะถามว่าเฮ้ยท่านทรงมาทำอะไร
1: เดี๋ยวก็คอยดูแต่คนก็แห่กันไปรับ
0: คนก็จะทราบว่าท่านมาซ้อมบินท่านมาฝึกบินอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะคือไปนอนเนอะที่เขื่อนราชประภาว่าไป
0: สวย
1: สวยลูก
0: คือเชี่ยวเขาเรียกเชี่ยวหลานใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: เคย

0: ไปเคยไปสักปีสองปีที่แล้วเออมันเป็นเหมือนอะไรนะที่บอกเป็นเขาบอกว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทยนะพ
1: ี่
0: ม
1: ัน
0: จะมีให้นั่งเรือเรือยาวไปนะแล้วก็แบบแล้วก็จะมีเกาะมีเขาเรียกอะไรนะเหมือนเป็นพวกหินหินหรือเกาะกลางกลางน้ำอ่ะเนอะเออสวยสวยนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวพระองค์เนี่ยก็จะถือว่าเป็นโอ้โหแล้วพระราชินีที่สามารถทำการบินเครื่องบิน
1: เครื่องบินลบอ่ะ
0: เออ
1: คิดดูธรรมดาที่ไหน
0: เออเนี่ยจะยิ่งแบบโอ้โหสุดยอด
1: อ่ะ
0: เออนั่นแหละ
1: แล้วที่นั่นนะที่เขื่อนราชประภาเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะมีหมอกลงค่ะ
0: จริงจริง
1: ทะเลหมอกค่ะ
0: จริงพี่เนี่ยพอพูดถึงเขื่อนเนี่ยปุ๊บภาพมาเลยภาพที่เราไปมันก็จะจำอยู่ในหัวเลย
1: ทะเลหมอกจำได้เลยโหเป็นที่ที่แบบ
0: แล้วที่นั่นนะพี่คือเหมาะแก่การที่แบบพอไปนอนคือเขาเปิดให้ประชาชนเข้าไปนี่ได้นะแล้วก็
1: ไปนอนได
0: ้เหมาะสำหรับการไปวิ่งต่อวิ่งทั้งเช้าทั้งเย็นอ่ะคืออากาศดีมากแล้วก็แบบ
1: มันเป็นเนินอยู่แล้วด้วยไง
0: เป็นเนินแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเนินสูงขาไม่ได้เขาสูงอ่ะแต่ว่าเป็นเนินให้แบบ
1: ใช่ใช่
0: คือบรรยากาศดีอ่ะไปฟอกปอดอะไรประมาณนั้นเลย
1: แค่จะวิ่งเข้าไปที่แบบคือทางอ่ะเส้นทางก็สวยด้วย
0: มันเป็นของการไฟฟ้าเน
1: า
0: ะ
1: ไฟจากการไฟฟ้า
0: ไฟผลิตหรือไฟภูมิภาค
1: เขาจัดที่พงที่พักไว้คือเหมือนโรงแรมเลยอ่ะ
0: ใช่เออแต่ว่าตอนเล็กไปพักเนี่ยคือตอนนั้นกองทัพอากาศเขาพาไปที่ฝูงที่กริฟเทนเนี่ยแหละแล้วก็ไปที่สุราษฎร์
1: แล้วก็ไปนอนที่นี่
0: แล้วก็ไปนอนที่นี่แล้วก็แต่เนื่องจากว่าคณะวันนั้นก็เยอะอ่ะเล็กก็ไปนอนไกลนิดนึงก็จะดูว้างดูแบบเวิ้งวางนิดนึงมาถึงตอนกลางคืนน่ะนะแต่ว่าเช้ามาก็จะสวยเลยแล้วก็หุ้ยที่พักดีที่พักดี
1: ใช่ที่พักดีมาก
0: มีเป็นแถวๆแล้วก็มีแยกๆเป็นบ้านๆด้วย
1: ใช่แล้ว
0: ก็ถ้าไปก็นั่งเครื่องไปลงก็สะดวกดีนะแต่ถ้านั่งรถก็ปุเรงขับไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนเป็นพาไปท่องเที่ยวด้วย
1: อันนี้คือย้อนกลับนิดนึงนะเมื่อวานเนี่ยพูดไว้บอกว่าเนี่ยจำได้ว่าคุณนุ้งอิงเนี่ยเกิดเดือนสิงหาไปเปิดด
0: ู31อ่ะ
1: 21ค่ะ
0: อ๋อ21เหรอ
1: 21ในวันศุกร์นะแล้วจะเข้าหลัก4แล้วนะอายุ40
0: อ๋อเหรอ
1: คุณนุ้งอิงอายุ40
0: โ
1: อ
0: ้
1: เข้าหลัก4แล้วค่ะ
0: โอ้แจ้งวัฒนะแล้ว
1: แต่ว่าปีก็โอ้เนาะอายุก็ยังเนาะไม่เยอะเน
0: า
1: ะ
0: ป้าบอลเป็นนายกก็38ไงใช่มั้ยจำได้38แล้ว40อ่ะเขาก็ไปสู่เส้นทางนั้นของเขาแหละ
1: ไปเที่ยวอังกฤษมาตั้งนานเนี่ยเขาไปกันหมดเลยในพวกแก๊งเพื่อนเขาอะ
0: อ๋อดูใน IG ใช่ไหมเอิงอะไรก็ไป
1: ไปเขาโตติดกันมากเลยเนาะ
0: ใช่
1: สนิทกันมาก
0: เมื่อวานนี้นะพอพูดถึงอุ้งอิงก็นึกถึงวปอเมื่อวานนี
1: ้เห็นมีประกาศเชื่อมา
0: แล้วใช่แต่พี่เล็กก็โง่ไม่รู้เรื่องว่าไอ้สายธุรกิจสายข้าราชการกระทรวงอื่นอะไร
1: จะบอกว่าข้าราชการแล้วก็นักธุรกิจเยอะมาก
0: ใช่แต่เล็กก็ไม่ค่อยรู้จัก
1: 200กว่าคนเลยอ่ะ
0: ใช่แต่เล็กก็คือเนื่องจากว่าทหารตำรวจเนี่ยรวมแล้วก็ประมาณ100ที่เหลืออีกประมาณ200กว่าก็คือเป็น
1: เหมือนเขาเป็นโควต้าเลยนะ
0: ใช่แต่ละกระทรวงทบกลม
1: สำนักนายกเท่านั้นกระทรวงนี้กระทรวงนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่กระทรวงการต่างประเทศมาเท่าไหร่
1: สมาคมอะไรทั้งหลายแหละ
0: ใช่แล้วก็เป็นภาคเอกชนอีก
1: และมีชาวต่างชาติด้วย4คน
0: ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าข้าราชการจากกระทรวงทบกลมอื่นคือทหารเนี่ยก็ประมาณ100คนใช่ไหมแล้วก็เป็นข้าราชกระทรวงทบกลมอื่นอีกก็ประมาณ100กว่าแล้วก็เอกภาคเอกชนอีกประมาณเกือบร้อยเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็แล้วก็เห็นได้นะว่า
1: ไม่ว่าจะไม่มีนักข่าวอะ
0: ไม่รู้จักเลยอะเขาไม่สมัครกันไม่ทันมั้ง
1: เพราะว่า
0: คราวก่อน
1: เนี่ยเห็นดูเนี่ยรายชื่ออยู่
0: ทางวปอเขาก็ถามว่าช่วงที่มีสมัครเขาก็ถามว่าเอ๊ะมีนักข่าวใครมาสมัครไห
1: ม
0: แล้วก็เช็คน้องที่เคยหลายคนที่บอกว่าจะสมัครอะมันก็แบบเรียกได้ว่าแบบสมัครไม่ทันคือลืมอะไม่คือแม่นักข่าวยุ่งอยู่แล้วไงพอรู้ตัวอีกทีหมดเขตแล้วสมัครไปแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้เขาก็เลยอาจจะไม่ได้มีโควต้าสื่อแต่เรียกว่าอาจจะมีพวกที่เป็นพวกบริษัทที่เป็นอะไรพวกอีเวนต์อะไรเงี้ยอาจจะมีที่เป็นบริษัททำสื่อแต่เป็นถ้าเป็นสื่อที่เรารู้จักอะไม่มีคือเมื่อวานดู2รอบ
1: แต่เมื่อวานก็ดูแบบไม่ค่อยมีคนดังเท่าไหร่นะ
0: เออแต่ส่วนใหญ่อะถ้าเป็นของทหารเนี่ยก็คือแต่ทหารที่ไปเรียนรุ่นเนี้ยดัง
1: แต่นามสกุลดังๆอะเออมีแต่ถามว่ามีคนดังไหม
0: คือมีคุณพิมุกสีมาโรดคนเด
1: ีย
0: ว
1: ใช่มีพิมุกสีมาโรดเรียน
0: คนอื่นไม่รู้จักเลยขออภัยเนี่ยคือก็เลยคิดว่าส่งแต่ป่านนี้ก็คงได้แล้วคือส่งไปให้นักข่าวสายเศรษฐกิจอ่ะ
1: นี่
0: ทำให้ไปดูรายชื่อ
1: ชาวต่างชาตินะจะมีอินโดนีเซียจีนเมียนมามาเลเซียแล้วก็อินเดีย

0: ใช่ซึ่งอันนี้เป็นปีที่สองที่เขมรไม่ได้เรียนปกติอะพี่เขมรน่ะได้เรียนทุกปีแต่พอมาห่วงการสู้รบอะ
1: มีอีกคนนึงที่ได้เรียน
0: เมียนมา
1: ภรรยาของคุณวราวุธ
0: อ๋อเหรอนี่นามสกุลอยู่แต่เล็กไม่รู้ว่า
1: สุวรรณาศิลปะอาชา
0: เออเล็กก
1: ็เออเพราะว่ารู้เพราะอะไรรู้มา
0: เออ
1: ตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
0: เออเนี่ยเล็กก็ดูชื่อนี้อยู่แต่เล็กไม่รู้จักเขาน
1: ี่แหละภรรยาคุณวราวุธกันโรงเรียนเนี่ยได้เรียนปีนี
0: ้นั่นแหละเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าในส่วนของนักศึกษาต่างชาตินะพี่เด้งปกติเนี่ยเขมรเนี่ยได้เรียนทุกปีแต่ว่าตั้งแต่มีการสู้รบเนี่ยคือก็ไม่ได้เรียนเพราะว่าแหมเราจะเอามาเป็นไส้ศึกได้ไงใช่ไหมมานั่งเรียนอยู่ก็เหมือนรุ่นที่เล็กเรียนอ่ะพี่ก็ตอนนั้นยังไม่ได้รบใช่ไหมก็มีเขมรทหารเขมรมาเรียนเขาก็ตำแหน่งรองเสนาธิการกองทัพภาคนะปรากฏว่าพอเกิดการสู้รบอ่ะเขาก็โดนเรียกตัวกลับไปแล้วก็เรื่องอะไรไปบัญชาการรบอยู่เขาพระวิหาร
1: เหรอ
0: แต่ก็คือก็ลบกับเพื่อนอ่ะและรุ่นเดียวกันอ่ะก็เป็นผบ.กองกำลังสุรานารีอยู่อ่ะ
1: เออ
0: มันก็เป็นแบบอีกฟิลนึงอ่ะบอกว่าโอ้โหเป็นเพื่อนร่วมรุ่นบปอกันแต่เมื่อสถานการณ์แบบนี้ทุกคนต่างก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองอ่ะฝั่งเราก็ลบไอ้ฝั่งนู้นเราก็ลบไอ้นี่ก็ทำหน้าที่ไอ้เล็กเนี่ยก็ทำหน้าที่หาข่าวความเคลื่อนไหวคือเราก็จะมีพวกเพื่อนที่เป็นนักศึกษาต่างชาติใช่ไหมคือเขาไม่คุยกับเราโดยตรงหรอกแต่ว่าเขาคุยกับเพื่อนต่างชาติแต่ว่าปีนี้น่าสนใจคือทั้งจีนทั้งเมียนมาเรียนพร้อมกันเลยปกติจีนเนี่ยนานๆจะได้เรียนสักปีนะคือจริงๆอ่ะกองทัพทัพไทยเนี่ยเขามีมันเป็นนโยบายนะมันไม่ได้ฟิกซ์ว่าประเทศไหนจะได้เรียนทุกปีแต่มันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ด้วยเขาก็จะวนไปว่าเออในอาเซียนในเอเชีย
1: ปกติอินเดีย
0: มารุ่นเล็กก็มีอินเดียเรียนเพราะว่าอินเดียเนี่ยเรามองว่าจะเป็นขั้วที่สามขั้วที่สามหรือขั้วที่สี่เนี่ยแหละก็คือในยุคการเมืองโลกแบบไบเอเขาเรียกว่าอะไรมัลติโพล่าเพราะนั้นอินเดียนี่ก็มีความสำคัญแต่ว่าคราวนี้ถือว่ามีเมียนมามาเรียนซึ่งเมียนมาก็ไม่ได้เรียนค่อนข้างจะหลายปีแล้ว
1: อ
0: ันนี้ก็มีทั้งเมียนมาทั้งจีนเลยเรียน
1: ได้เวลาต้องพักแล้วเดี๋ยว
0: เ
1: ดี๋ยวเบรกหน้ามาคุยเรื่องที่ถูกพูดถึงตลอดทั้งสัปดาห์นี
0: ้
1: ปืนเดี๋ยวคุยกันเบรกหน้าอะไรกันค่ะค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลวงหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืน

0: ออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลัดลวงพราง
3: ช่วงที่8:34 น.ทักทายหน่อยจ้าอ่ะนี่คุณนิดหน่อยบอกว่าเคยลงเรือไปในเขื่อนยิ่งสวยมากใช่ไหม
4: ใช่ใช
3: ่คือไปเนี่ยทุกคนต้องไปล่องเรือไปลงเรือนะ
4: คือไปถึงสุราษฎร์เนี่ยนะต้องไปเที่ยว
3: ใช่
4: คือถ้าไม่ไปเนี่ย
3: ต้องเข้าไปในเขื่อนนี่เลยสวยจริง
4: นั่นหมายความว่าคุณไปไม่ถึงสุราษฎร
3: ์ใช่คือไปเคยไปครั้งแรกและครั้งเดียวเลยแต่ว่าประทับใจมากนะ
4: ใช่ใช่ไปมาครั้งเดียวเหมือนกัน
3: คือตอนนั้นไปกับพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลซึ่งตอนนั้นแกลงพื้นที่ไปกองบิน7ใช่ไหมก็ไปเตรียมเรื่องเครื่องบินกิฟเทนนี่แหละแล้วก็เลยแทนที่จะนอนในกองบินก็อ่ะไปดูสถานที่สำคัญของที่นี่บ้างเออก็เลยพาไป
4: คุณรู้เดี๋ยวนี้อย่างที่สุราษฎร์เองอ่ะมีวัดมีอะไรแบบคือสวยมากอ่ะที่ขึ้นอยู่บนยอดเขาเลยอ่ะโอ้โหคือสวยสุราษฎร์เนี่ยน่าเที่ยวมาก
3: เป็นเมืองของกองบิน7ด้วยนะกองบิน7สุราษฎร์ธานีฉลามอันดามัน
4: โอ้โห
3: พี่แล้วคิดดูเดี๋ยวพี
4: ่เวลาฉลามอันดามัน
3: เวลาท่านทรงบินอะนะโอ้โหคือแบบฉลามอันดามันอะคือเครื่องบินเอกเพนเนี่ยมันจะมีแผนหางเป็นรูปฉลามใช่ไหมแล้วก็ติดธงไทยแล้วก็เป็นรูปฉลามคือมันก็คือชาร์กอะออฟอันดามันซีอะมันจะยิ่งโอ้โหพระองค์จะไม่รู้จะพ
4: ู
3: ดย
4: ัง
3: ไง
4: ท่านจะใช้ชื่ออะไรอะ
3: อ๋อคอสายท่านเหรอท่านใช้ท่านน่าจะใช้เดิมอ่ะใช้ SV
4: เหรอ
3: เพราะว่าท่านมีท่านพูดได้ไหมเนี่ยไม่รู้หรืออาจจะมีใหม่ก็ได้แต่ปกติท่านมีรหัสนามพระนามเรียกขานของพระองค์อยู่แล้ว
4: มีอะไรเนี่ยคุณสมานม่านโอสถเขาบอกว่าอยากให้เล็กพูดถึงเรื่องเจ้าหน้าที่ของ UN
3: ที่แต่งตั้งเนี่ยเหรอแต่งตั้งประธานกรรมการ
4: อันนี้ไม่ใช่แล้วมั้งอันนี้บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องผู้ลี้ภัย
3: อ๋อไอเนี้ยเหรอทอมไอโทมัสโทมัสไอเนี้ยเหรอก็ไม่มีอะไรเราก็ประท้วงแล้วไงแล้วก็เดี๋ยวประชุมเดือนประชุมคราวหน้าใช่ไหมที่ทางท่านศรีอศักดิ์อ่ะจะประท้วงที่ตัวบุคคลเลยก็ตัวที่เนี่ยโทมัสแอนดรูสอะไรนี่แหละว่าปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของเจ้าหน้าที่รายงานของ UN ด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นกลางแล้วก็ผิดขั้นตอนเนี่ยเราจะประท้วงที่ตัวเป็นที่ตัวบุคคลเลย
4: ส่วนคุณสิริบุญบอกว่าทำไมจะต้องให้เขมรเรียนด้วยก็ประเทศในอาเซียนเนอะ
3: ใช่คือสมัยก่อนยังไม่ได้มีปัญหากันนะฮะก็คือในประเทศในอาเซียนเนี่ยเขาก็จะวนกันไปลาวพม่าเวียดนามอะไรเงี้ยในอาเซียนก็จะวนกันมาเรียนก็คือนโยบายของกองทัพก็คือการสร้างความสัมพันธ์ไงระหว่างทหารมิตรประเทศต่างชาติใช่ไหมเพราะว่าเมื่อก่อนยังไม่ได้มีปัญหากันรุนแรงไงก็เลยเรียนแล้วก็แต่ว่ามันก็สร้างสัมพันธ์จริงนะพี่เพราะอย่างเล็กอ่ะมีเพื่อนเป็นทหารเวียดนามพอมีอะไรเกี่ยวกับเวียดนามอ่ะเราก็ถามเขาได้เขาอธิบายใช่ไหมเรื่องขมงเขมรชายดงชายแดนก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของข้อมูลการประสานสัมพันธ์อยู่เหมือนกัน
4: มีคนเขาไม่พอใจเนี่ยคุณบิ๊กจอดเขาบอกว่าเครื่องบินนายกก็คือการแสดงไม่ใช่ประเพณีเพราะตอนนายกใช้ไทยคู่ฟ้าบินไปไหนตอนไหนก็ไม่เคยมี F-16 หรือเครื่องทอออกขึ้นบินแบบนี
3: ้ใช่อันนี้มันเฉพาะไป
4: ใช่เฉพาะ
3: คือท่านไปตรวจเยี่ย
4: ม
3: ไปตรวจเยี่ยมไปตรวจเยี่ยมที่กองบิน1เพื่อไปตรวจเรื่องของความพร้อมรบแล้วเรื่องของเรื่องคืออะไรป่ะ
4: ช่วงนี้มัน
3: ใช่แล้วก็คือการเตรียมพร้อม
4: มันเป็นสถานการณ์คือจะเอาไปเทียบกับอดีตไม่ได้
3: ใช่แล้วที่สำคัญคือที่ไปเนี่ยเวลาเข้าบีฟเนี่ยคือกองทัพของงบประมาณเพิ่มเพราะว่าพอบีฟให้นายกฟังว่าในห้วง10เดือนที่ผ่านมานายกอนุมัติงบกลางให้อันนี
4: ้
3: ให้อันนี้ยุทโธปกรณ์หรือว่าพวกเทคโนโลยีอะไรเสร็จปุ๊บเราทำได้แค่นี้แล้วแต่ว่ายังขาดอันนี
4: ้
3: นายกก็บอกว่าเดี๋ยวสนับสนุนเพิ่มเติมนายกถึงให้สัมภาษณ์ว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีที่มันทันสมัยสุดเพื่อความได้เปรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเหมือน

0: มาเยี่ยมกองทัพมารับทราบแล้วก็คือ นายกก็รู้แหละมาคราวนี้ต้องเสียตังค์แน่นอนก็คือต
1: ้อง งบประมาณของ
0: ใครงบประมาณก็อาจจะต้องมีงบกลางมีอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่ามันคืออะไรมันก็คือการที่จะปกป้องประเทศเพราะว่าตอนนี้พี่อย่างที่เป็นข่าวเนี่ยว่าเขมรเนี่ยโหโดนเขาเนี่ยสุด
1: อ
0: ่ะคือตังค์เยอะไงตังค์เทาแล้วมีจีนพวกจีนที
1: ่
0: พวกสแกมเมอร์มาช่วยด้วยคือเทคโนโลยีเขาอ่ะล้ำกว่าเราเยอะเพราะเขามีตังค์เพราะนั้นแต่ของเราเนี่ยเราก็กำลังจะซื้อแต่กว่าจะมาก็อีกเป็นปีเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยนะเขาบอกเลยพวกนักบินอ่ะเขาก็ประเมินสถานการณ์พวกทออเนี่ยเขาประเมินเลยว่าอีกประมาณ5ปีอ่ะเชื่อได้ว่าเขมรก็จะมีเครื่องบินรบไม่ว่าจะมีด้วยกันจีนมอบให้มือสองหรือว่าเขาอาจจะซื้อเองก็ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอถ้าจีนมีเครื่องบินรบปุ๊บต่อให้เขายังไม่มีความสามารถทางการบินสูงเท่าประเทศเราแต่มันก็คือภัยคุกคามที่จะทำให้โฉมหน้าการสู้รบของเราเปลี่ยนจากเดิมที่เราไปทิ้งไข่ทิ้งไข่แล้วเราก็ระวังแค่ไอ้ที่เขาจะยิงอากาศยานแค่นั้นใช่ไหมแต่ต่อไปถ้าเขามีเครื่องบินรบมันคือ การต้องสู้กันกลางอากาศนั่นคืออีก
1: ภาพมันก็จะเปลี่ยนไป
0: แล้ว
1: การต่อสู
0: ้แล้วอย่างหนึ่งคือนะคือเรียกว่าตอนนี้ทิศทางของกองทัพอ่ะมันต้องไปในแง่ของการติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ติดตั้งโดนคือตั้งแต่ที่ทั้งที่ชายแดนแล้วก็ในเมืองสำคัญเลยอ่ะพี่อันนี้ไม่ได้พูดให้ตื่นตระหนกนะแต่เป็นการวิเคราะห์ในกรณี worst case ที่เขามีการประเมินกันว่าถ้ากรณีว่าในอนาคต 5-10 ปีเขมรมีเครื่องบินรบอ่ะแล้วเขมรยิ่งไม่มีระเบียบวินัยไร้กติกาสากลใดๆสมมติเวลาสู้กันยิงลงพื้นที่เมืองเราทำไง
1: เพราะนั้นเนี่ยตามแนวชายแดนเนี่ยไทยกัมพูชาเน
0: ี่
1: ยต้องมีโดมกั้น
0: ใช่คือเราต้องเตรียมมองภาพเลยว่าเราต้องมีโดมแบบคือเหมือนมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครอบอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางของงบประมาณในครั้งต่อไปเนี่ยมันจะไปลงในเรื่องของนอกจากซื้อเรื่องยุทโธปกรณ์แล้วก็ต้องไปเรื่องของระบบป้องกันภัยทางอากาศแล้วก็ระบบแอนตี้โดนเพราะว่าอย่างบอกโหคือเขมรเนี่ยพี่เรายังไม่มีไอ้ระบบไอ้ที่มันใช้การสปูฟฟิ้งเลยนะแต่เขมรน่ะมีแล้วเพราะนั้นตอนนี้เราก็เร่งมันคือตอนนี้มันกลายเป็นการสู้กันนะระหว่างเนี่ยแหละเรื่องเทคโนโลยีเพราะว่าโดนเนี่ยเทคโนโลยีมันจะเอาเร็วมากบางทีสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยมันมีระบบใหม่มาสู้กันแล้วมันเขาเรียกว่ามันมาเคาน์เตอร์กันเนี่ยเรื่องสำคัญเลยที่เป็นปัญหาที่ทำไมทางกองทัพเมื่อวานผู้บัญชาการทหารสูงสุดถึงมาเองแล้วก็ผบ.ทอ.มาแล้วก็บรีฟภาพรวมให้นายกเห็นไงว่าตอนนี้เรามีช่องโหว่อะไรตรงไหน
1: เขาถึงใช้ไงว่าเมื่อวานท่านนายกไปเนี่ยในฐานะประธานสปช.ด้วย
0: ใช่นั่นแหละแล้วนายกพูดเลยนายกบอกว่าไอ้ประโยคที่ของในหลวงร.6ใช่ไห
1: ม
0: อะไรเสือป่าเนี่ยที่บอกว่าแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสันเนี่ยคือนายกเมื่อก่อนเราก็เข้าใจในระดับหนึ่งนะแต่ไม่เคยเข้าใจถ่องแท้จนเมื่อบ้านเมืองเรามีปัญหาแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นการเตรียมให้พร้อมสันให้พร้อมสันเนี่ยถึงต้องให้ความสำคัญมาก
1: โดยเฉพาะกับช่วงสถานการณ์ช่วงนี้ด้วยนะ
0: ใช่
1: อะไรมันก็เกิดขึ้นได้
0: ใช่
1: อ่ะมาเรื่องของปืนกันนิดนึงนะคะเป็นประเด็นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่พูดแล้วก็ถกเถียงกันมากเลยเรื่องของปืนเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุกราดยิงนะคะที่โรงเรียนเทพศรินนนทบุรีแล้วก็ต่อด้วยกรณีของคุณฉลองเลี้ยวแหลงนั่นแหละที่บุกเข้าไปยิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตก็เลยทำให้เป็นประเด็นที่มองกันออกมาว่าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องของปืนยังไงกันดีนายกรัฐ
0: ม
1: นตรีเนี่ยก็ออกมาประกาศไว้เลยบอกว่าอ่ะจะห้ามการพกพาอาวุธปืนแบบ 100% เนี่ยคือเรียกว่าเป็นมาตรการแบบเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในแง่ของการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงคือถ้าหากว่าใครก็ตามที่พกพาอาวุธปืนเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ติดคุกทั้งนี้ก็เพื่อที่จะลดความเสี่ยงนะคะในการก่อเหตุความรุนแรงแต่ทีเนี้ยเรื่องของปืนเนี่ยคงจะจำกันได้ที่มันเป็นดราม่ามากที่สุดก็เห็นจะเป็นคำพูดของท่านนายกอ่ะซึ่งจริงก็ไม่ควรจะพูดเลยแต่ดันไปพูดนะคือบอกว่าเนี่ยตอนนี้ห้ามพกพาปืน 100% แล้วถ้าทำผิดกฎหมายเนี่ยต้องติดคุกป้องกันตัวเองในบ้านเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ทำไม่ได้คุณยิงโจรในบ้านคุณก็ผิดอยู่ดีกฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้นประเด็นนี้เนี่ยโอ้โหก็ถือว่าเป็นประเด็นแบบละเอียดอ่อนมากๆนะแล้วก็ท่านนายกเองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเลยทีเดียวว่าเฮ้ยอยู่ในบ้านตัวเองโจรบุกเข้ามายังยิงไม่ได้เลย
0: เ
1: นี่ยเรื่องนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จริงๆเนี่ยมันป้องกันตัวได้
0: ใช่แกพูดสั้นไปนิดนึงไงคือก็คือ

0: ต้องสมควรแก่เหตุอ่ะ
1: ใช่คือต้องสมควรแก่เหตุและไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะรุนแรงเกินเหตุเช่นเขามีมีดแล้วก็แบบยิงหัวเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะยิงขายิงมือแต่อย่างว่าแล้วแต่คนยิงมันจะแม่นไม่แม่นด้วยไง
0: ไม่คือเขาบอกว่าอย่างนี้นะคือถ้าในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยหากมีขโมยขึ้นบ้านและมีท่าทีว่าจะทำร้ายเราเนี่ยคือเราสามารถยิงปืนขู่เพื่อป้องกันตัวเองได
1: ้
0: คือเป็นการกระทำโดยเหมาะสมแก่เหตุการณ์ซึ่งบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดคนร้ายเข้ามาเนี่ยยิงต่ำเอาไว้
1: ยิงขาย
0: ิงขายิงอะไรพวกนี้เพื่อไม่ให้แบบ
1: เป้าเลยได้ไหม
0: คือไม่ให้แบบไม่ให้ตายอะไรอย่างเงี้ย
1: คือระหว่างขา
0: เตือนนะเหมือนเป็นการเตือน
1: อ
0: ะ
1: อันนี้แบบศูนย
0: ์ให้เหมาะแก่เหตุแต่เขาบอกว่าคือถ้าขโมยวิ่งหนีแล้วเราวิ่งตามแล้วไปยิงเพื่อจะฆ่าอันเนี้ยไม่สมควรแก่เหตุละถือว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุซึ่งเขาจะมีกฎหมายไว้เลยนะอย่างในมาตรา68จะระบุไว้เลยนะบอกว่าผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นถือเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิดกับอีกมาตรา1มาตรา69นะคะในกรณีที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา67และ68เนี่ยถ้าผู้กระทำได้กระทำไปเกินสมควรแก่เหตุหรือว่าเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นหรือเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้แต่ถ้าการกระทำนั้นเนี่ยเกิดมาจากความตื่นเต้นตกใจหรือว่าความกลัวศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทำก็ได
1: ้
0: เพราะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินของศาลแล้วก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเจ้าของบ้านนั้นๆด้วยว่าเป็นการกระทำที่สมควรแก่เหตุหรือเปล่าหรือว่าคุณจงใจจะฆ่าเขาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้
1: ใช่
0: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะกรณีเนี้ยมันก็เลยถูกนำไปเปรียบเทียบกันกับในกรณีของตำรวจที่วิสามันฆาตกรรมคือเหมือนกันเลยคือสามารถที่จะเปรียบเทียบกันแบบได้เห็นภาพชัดเจนอะเพราะกรณีของตำรวจวิสามันฆาตกรรมเนี่ยกรณีนี้เนี่ยคือตำรวจเองเนี่ยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเหมือนกันนะ
1: ใช่ก็ต้องไปชี้แจงกับศาล
0: คือเหมือนกันเลยคือเขาบอกว่าเนี่ยทุกครั้งที่ตำรวจยิงคนร้ายนะหรือว่ามีการเสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยตำรวจเนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนนะและต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายเลยค่ะเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยพนักงานสอบสวนแพทย์และอัยการต้องร่วมกันชนสูตรศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเลยและพนักงานอัยการเนี่ยก็ต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลไต่สวนและทำสำนวนชี้ว่าผู้ตายเนี่ยคือใครตายที่ไหนและใครเป็นคนทำให้ตายพร้อมกับระบุถึงสาเหตุและพฤติการคือถ้าว่าเป็นการใช้กำลังเนี่ยสมควรแก่เหตุในการปฏิบัติหน้าที่ก็จะถือว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ถ้าหากว่าเกินกว่าเหตุหรือว่าเจตนาฆ่าเงี้ยโดยที่ไม่มีเหตุอันควรเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาเช่นเดียวกันกับประชาชนทั่วไปเนี่ยว่าไปมันสามารถเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้เลยว่าตำรวจเองขนาดปฏิบัติหน้าที่อ่ะในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยคือยิงโจรก็ไม่ได้นะต้องขึ้นศาลเหมือนกัน
1: ใช่แต่เพียงแต่เราไม่ได้ไปรู้ขั้นตอนคิดว่ายิงแล้วรอด
0: เพียงแต่ว่าเนี่ยคือนายกอ่ะไม่ควรจะพูดในมุมนี้ไงคือไม่ต้องเป็นแล้วมันไปเปิดช่องให้กับคนร้ายอ่ะซึ่งมันมีความละเอียดอ่อน
1: แต่ถือยังไงเรียกว่าถ้าภาคประชาชนที่มีปืนแล้วเจอสภาพที่โจรเข้ามายิงพวกร้ายอ่ะแต่เพียงแต่ว่าอยู่ที่ดวงว่าโจรมันจะโดนตรงไหนใช่ไหม
0: คือเหมือนนายกอ่ะที่นายกพยายามอธิบายตอนหลังบอกว่าคืออย่าไปพกพาอาวุธปืนเป็นดีที่สุดคือใกล้มันไม่ได้มีสิ่งดีเลยสำหรับปืนเนี่ยเพราะบางทีเราสติอาจจะขาดผึ่งเมื่อไหร่ก็ได้ไงเวลาพกเอาไว้ใกล้ตัวเนี่ยโอกาสที่เราจะใช้มันเนี่ยเยอะ
1: โอ้พี่เดี๋ยวเล่าพอพูดอันนี้เล่าโอ้สมัยเด็กอยู่ปอะไรวะเรียนม.1มั้งแล้วก็ไปอยู่บ้านพักครูคือไปพี่สาวเป็นครูฮะแล้วก็ปุ๊บแล้วเป็นบ้านพักครูอ่ะมันก็เป็นบ้าน2ชั้นแต่ข้างล่างโล่งหรือข้างบนอ่ะแล้วกลางคืน
0: อ
1: ่ะปรากฏว่ามันก็มีโจรแบบมาขโมยเตาแก๊สแต่พี่สาวเล็กอ่ะเขาเอาฝาพวกฝาเบียร์ฝาอะไรพวกเนี้ยแบบสอดไว้ไอ้ตรงนั้นอ่ะปรากฏว่าพอโจรมันขยับปุ๊บไอ้ฝาเบียร์มันก็ล่วงกราวเลยเราอยู่ข้างบนก็ได้ยินไงก็วิ่งกันลงมาปุ้ยวิ่งกันลงมาปุ้ยมันน่าจะมากัน2หรือ3คนปรากฏว่ามันก็วิ่ง2คนน่ะมันก็วิ่งหนีออกทุ่งนาข้างหลังไปเลยปุ๊บ

0: เราก็แบบเอ๊ะคือแต่พี่ผู้ชายเนี่ยแฟนพี่เนี่ยเขาจะมีปืนแต่เขาไม่คิดว่าไม่ได้หยิบมาปรากฏว่าก็ช่วงนั้นก็คุยเฮ้ยมันเป็นอะไรยังไงปุ๊บปรากฏอีกคนนึงอ่ะมันซ่อนอยู่หลังประตูไว้พี
1: ่เหรอ
0: เออประตูครัวคือมันวิ่งไม่ทันไง
1: เออ
0: มันก็ซ่อนอยู่หลังประตูครัวเราก็แบบยังไม่ได้เดินเข้าไปในครัวก็ยืนคุยกันเฮ้ยมันอะไรไงไปทางไหนแล้วก็เดินไปตามว่าข้างหลังอะไรไงปรากฏว่ามันอยู่หลังประตูครัวมันคงแบบอยู่หลังอยู
1: ่แล้วจับได้เหรอ
0: ไม่ได้ไงคืออยู่ๆอ่ะเรากำลังเผลอๆอยู่แม่งว
1: ิ่งเลย
0: คือเราคิดว่าสมมติว่าตอนนั้นเราหยิบปืนอ่ะเราก็ยิงไงใช่ไหมแต่ไม่ใช่เรายิงนะแต่หมายถึงว่าพี่ที่เขามีปืนอ่ะต้องยิงแน่นอนเลยคือเพราะว่าคือเรารู้สึกได้ถึงบรรยากาศของการที่แบบคือต่อให้มันไม่ได้แบบเข้ามาจู่โจมที่ตัวเราอ่ะแต่แบบเหมือนมาคุกคามทรัพย์สินหรือว่าชีวิตความสงบสุขอ่ะคืออารมณ์ตอนนั้น
1: อ
0: ่ะเรายังคิดเลยว่าเนี่ยถ้าพี่ที่เขาหยิบปืนมายิงแน่เลยเออยิงไล่หลังอะไรประมาณเนี้ยหูแบบเราก็แบบเพราะในชีวิตเราก็ไม่เคยเจอโจรใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยจำได้ตอนเด็กโอ้ตีอะไรไม่รู้อ่ะพี่สาวบอกเฮ้ยโจรได้ยินเสียงก็ค่อยๆลงมาแล้วก็แบบประกาศตัวเฮ้ยปุ๊บแม่งวิ่งปื๊ดแต่อันนี้แบบโจรบ้านนอกแบบพี่โจรบ้านนอกเคยเจอไหมเคยเจออะไรไหม
1: เคยเจอแต่ว่าวันนั้นยังจำได้เลยว่ามันมาตรงแบบเขาเรียกว่าอะไรอยู่ชั้นสองอ่ะบ้านอยู่ชั้นสองเปิดประตูออกมาปุ๊บเนี่ยคือตอนเช้าแล้วก็จะเห็นกระจกบ้านเนี่ยโดนงัดโดนงัดขึ้นมาแล้วก็เห็นรอยเท้าเห็นรอยเท้าอยู่เลยเต็มไปหมดเลยคือรู้เลยว่าขโมยขึ้นละโดนงัดแต่มันเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างที่บ้านไม่มีอะไรให้เอา แล้วมันก็เอาโอ่งไปใบหนึ่ง ไปยกวางไว้หน้าประตูบ้านแล้วโอ่งนั้นราคาแบบไม่กี่สิบบาทอ๋อ
0: นึกว่าโอ่งมันคิดว่าเป็นโอ่งลายมังกรโบราณอะไรวะ
1: มันคงคิดแบบนั้นอ่ะแต่ว่าวันนั้นนะคือตกใจมากตรงที่ว่าประตูห้องนอนก็ไม่ได้ล็อก
0: โอ้โหอุตส่าห์เปิดทางแล้วนั่นน่ะ
1: จริงๆไม่แต่ว่าน่ากลัวมากตั้งแต่นั้นก็เลยเป็นบทเรียนว่าคือนอนตกล็อกห้องทุกครั้งเขาเจอแบบจังหนับเลยอ่ะ
0: อ๋อแต่ของพี่บ้านไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมก
1: ็คือเป็นบ้านอย่างพี่เงี้ยเออญาติกันญาติกันบ้านอยู่แถวสุขุมวิทเขาบอกว่าคือเจอคาตาเลยนอนอยู่แล้วแบบลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นแล้วก็แกล้งหลับมันอยากเอาอะไรไปเอาไปเลยอ๋อ
0: ใช่เพราะไม่งั้นถ้าสู้เดี๋ยวมีปัญหา
1: โอ้เนี
0: ่
1: ย
0: แต่มันต้องดูนะพี่คือลักษณะความแตกต่างของโจรกับขโมยไม่เหมือนกันคือถ้าขโมยคือจะพยายามไม่ให้เจ้าของบ้านรู้ก็นอนแอบไปแต่ถ้าโจรคือสามารถแบบก็คือถ้าเจอซึ่งหน้าเขาก็ทำร้ายเราได้เลยอันนี้คือแบบพวกปล้นพวกอะไรอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: ใช่เพราะมันจะมีเพราะ
0: ใช่
1: มาก่อนหน้านี้เราจะมีได้ข่าวเนี่ยพวกชาวต่างชาติอ่ะที่มันเป็นแก๊งปล้นบ้านเลยอ่ะพวกบ้านเศรษฐีบ้านคนรวยอ่ะที่เข้ากันแบบบางทีมาแบบกลางวันแสกๆ
0: ใช่คือมันจะมีคำนิยามอ่ะรูปแบบลักษณะของการเป็นขโมยกับเป็นโจรนั่นแหละอ่ะต่ออ
1: ่ะทีนี้ว่าด้วยเรื่องปืนต่อเนี่ยนะ เพราะว่าพอมันเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีการขุดคุยไงเพราะว่าคือนายกเองเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยจะออกมาตรการในการควบคุมปืนแบบ 100% ใช่ไหม แล้วก็สั่งรื้อเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนแบบครั้งใหญ่เลยคือห้ามพกพาอาวุธปืนเนี่ยออกนอกบ้านแบบเด็ดขาดแต่ทีเนี้ยเขาก็ย้อนไปว่าอ่ะคุณลูกเนี่ยคือคุณอนุทินเนี่ยว่าไว้ด้วยมาตรการคุมเข้
0: ม
1: แต่ย้อนไปสมัยที่คุณพ่อเนี่ยคือคุณชวรัตน์เนี่ยสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพ่อเนี่ยตรงกันข้ามไงคือคุณชวรัตน์เนี่ยช่วงปี51ถึงปี54เนี่ยมีการออกคำสั่งยกเลิกการจำกัดจำนวนร้านปืนค่ะจากเดิมเนี่ย335ใบก็เพิ่มขึ้นไปอีกเป็น150ใบซึ่งเพิ่มขึ้นเนี่ยถึง 48.8% คือพุ่งสูงไปถึง502ใบอ
0: ่
1: ะในปี2555ซึ่งก็มีคนปล่อยคลิปในโซเชียลมีเดียเลยนะเป็นคลิปอ่ะเห็น
0: ยัง
1: คุณเฉลิมลุกขึ้นอภิปรายคุณชวรัต
0: น์อ๋อในสภาไม่ได้ฟังเห็นว่าแ
1: บบอันนั้นเป็นคลิปนะเหตุการณ์เมื่อช่วงวันที่1มิถุนายนปี53ที่คุณเฉลิมเนี่ยไปหยิบเอาประเด็นเรื่องของการอนุมัติใบอนุญาตร้านค้าปืนอาวุธปืนเนี่ยที่มันมีสถิติเพิ่มขึ้นมาอภิปรายคุณชวรัตน
0: ์
1: ว่าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ในการอนุมัติใบอนุญาตหรือเปล่
0: า
1: ซึ่งเห็นบอกว่าคุณชวรัตน์เองเนี่ยนะก็ชี้แจงนะบอกว่าการอนุญาตเนี่ยอนุญาตที่มีร้านค้าปืนเพิ่มขึ้นก็เพื่อต้องการเพิ่มการแข่งขันแล้วก็ลดการผูกขาดของผู้ค้ารายเดิ
0: ม
1: แล้วก็ทำให้ราคาปืนเนี่ยมันลดลงอ่ะมันก็เลยเป็นประเด็นเรื่องของปืนไงที่ คุณลูกทำอย่างหนึ่งคุณพ่อทำอย่างหนึ่งว่าเป็นการ

0: เปิดทางให้เนี่ยที่ปืนเนี่ยมันมีสถิติเพิ่มสูงขึ้นมีปริมาณที่สูงขึ้นเนี่ยก็มันเริ่มมาตั้งแต่สมัยคุณชวลัตนั่นแหละจนเป็นที่มาที่ทำให้คุณลูกเนี่ยพอมาเป็นนายกเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยต้องจำกัดเรื่องของปริมาณปืน
1: โอ้โหแต่ฟังตัวเลขที่เขาแถลงออกมาแล้วว่าคนเท่าไหร่นะปีเท่าไหร่นะ30
0: รู้จักจำได้ว่าปืนตอนนี้มี10ล้าน
1: เออ10ล้านกระบอก
0: มี10ล้านกระบอก
1: คืออันนี้เฉพาะที่ถูกต้องนะอันนี้คือที่จดทะเบียนถูกต้องนะ
0: คือเหมือนอะไรนะคนไม่6 7คนเลยก็มีปืนกระบอกนึงอะไรแบบเนี้ย
1: ใช่แล้วมีคนบอกว่าอะไรนะเราเหมือนเป็นอะไรนะเมืองคาวบอย
0: เออนายก
1: เออ
0: นายกใช้เหมือนคาวบอย
1: ตะวันออกเหมือนเท็กซัสในฝั่งตะวันออก
0: คือของประเทศไทยคือติดอันดับโลกนะ
1: โอ้โห
0: ก็บอกติดอันดับโลกเลยสำหรับเรื่องของปืนเนี่ย
1: โอ้โห
0: ก็เนี่ยคือนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วนะก็ยังมีการพูดไปถึงกรณีของคุณฉลองนี่แหละเออที่ไปยิง
1: เขามีกี่ปืนไอ้มีกี่กระบอกนะเขาบอกคุณฉลองมีบ้านเลยไหม
0: ก็มีเออฉลองก็มีเยอะอยู่แล้ว
1: แต่นักการเมือง
0: ก็คิดดูเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นปกติไหมกับการที่แบบจะต้องเอาพกปืนติดตัวเนี่ย
1: ก็ใช่คือพวกนี้บางทีเราก็รู้กันดีพี่สมัยก่อนนะการเมืองสมัยก่อนนะโอ้ยิงกันเนอะสมัยก่อนนะมีซุ้มมือปืนมีแบบโหดโดยเฉพาะ
0: อย่างกรณ
1: ี
0: ของคุณชาดาเนี่ยอ่ะพอเราจะเห็นภาพชัดอย่างกรณีของครอบครัวคุณชาดาเนี่ยจะโดนแบบถล่มยิง
1: แล้วอย่างนี้แกทำไงอ่ะแกก็ต้องป้องกันตัวก็ต้องมีใช่ไหม
0: ก็คงต้อง
1: ลำบากเนี่ย
0: มีวันหนึ่งสัมภาษณ์นะคุณชาดาปกติเนี่ยเห็นแกมาคนเดียวอะไรเงี้ยนะแต่มีวันหนึ่งโอ้โหรถแบบตามประมาณ 3-4-5 คันน้องแบบเรียบเลย
1: กระเป๋าอ่ะนี่กระเป๋าดำอ่ะกระเป๋าดำใส่ปืน
0: เนี่ยเนี่ยก็นักการเมืองเนี่ยก็จะต้องคือเขาต้องมีอ่ะเนาะ
1: เ
0: พราะที่ความเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าอ่ะเนี่ยเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีใช่มั้ยเดี๋ยวเขาก็จะเปิดสมัครกันแล้วเนี่ยวันที่17เนี่ยวันจันทร์เนี่ยเนี่ยทั้งตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยนะคะตอนเนี้ยอย่างทางด้านกลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยก็จะมาแทนที่เนี่ยนายกอบจคนเดิมเนี่ยนะพันตำรวจเอกธงชัยตอนนี้ก็ได้ตัวแล้ว
1: แล้วลูกสาวเขา
0: ลงไม่ได้
1: เ
0: พราะว่าไม่ไปใช้ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็เลยเนี่ยจะเอาหลานลงแทนเอาหลานชายลงแต่ว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยนะซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญเนี่ยตอนนี้ยังไม่เปิดตัวเลยนะคุณณัฐพงษ์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแคนดิเดตที่ดีที่สุดแต่ไม่รู้ว่าใครไม่เปิดตัวบอกว่านี่เป็นแคนดิเดตที่ดีที่สุดเลยให้รอดูซึ่งถ้าดูสถิตินะอะอย่างถ้าเกิดเป็นการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยแน่นอนพรรคประชาชนเนี่ยเขาคุมหมดเหมือนกับกรุงเทพเลยทุกเขตทุกพื้นที
1: ่
0: แต่เลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยไม่ใช่เลยนะกลุ่มผึ้งหลวงเขาก็เนี่ยกวาดมาเนี่ยคิดดู5ปีแล้วอะไม่ได้5ปี5ครั้งในการเลือกตั้ง5ครั้ง5สมัยที่ผ่านมาอย่างปี63นะพันตำรวจเอกธงชัยเนี่ยได้คะแนนนะ 193,992 คะแนนส่วนคณะก้าวหน้าเนี่ยได้ 137,222 คะแนนและพอมาปี68ค่ะปี68เนี่ยพันตำรวจเอกธงชัยนะก็ได้ครองแชมป์เป็นสมัยที่5ด้วยคะแนน 219,173 คะแนนชนะพรรคประชาชนเนี่ยที่ได้ 155,035 คะแนนซึ่งก็มองดูแล้วเนี่ยผลการเลือกตั้งเนี่ยคะแนนก็ทิ้งห่างกันเยอะเหมือนกันเนาะ
1: ค่ะ
0: ทิ้งห่างกันเยอะแล้วถ้าดูนะในส่วนของสมาชิกสภาอบจของนนทบุรีนะ36ที่นั่งเนี่ยกลุ่มผึ้งหลวงเนี่ยก็กวาดไป28ที่นั่งเลยพรรคประชาชนเนี่ยได้8ที่นั่งเท่านั้นคือก็ชนะกันห่างเลยล่ะเพราะนั้นการเสียชีวิตเนี่ยนะคะของนายกอบจพันตำรวจธงชัยเนี่ยก็ต้องรอดูนะว่ามันจะส่งผลกับกลุ่มผึ้งหลวงมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะกับเนี่ยผลการเลือกตั้งวันที่20กันยา
1: ตอนเลือกตั้งอะไรก็เลือกแกเลยไม่รู้จักแกนะ แบบรู้สึกว่าชื่อคุ้นดีคุ้นดีก็
0: คือเป็นมานานแล้วใช่ไหมเห็นเป็นมานานแล้วฉันก็ให้เป็นต่อแล้วกัน
1: อะ
0: ไรเง
1: ี้ยก็เลือกแบบไม่รู้จักเลย
0: ไม่แต่ว่ามันจะมีอยู่เรื่องนึงนะพอพูดถึงจังหวัดนนทบุรีนะ
1: คือ
0: มันเป็นเหตุการณ์เมื่อช่วงปี67เหตุการณ์เมื่อช่วงปี67เนี่ยหลายคนอาจจะจำไม่ได้ว่าเหตุการณ์อะไรหรอเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยคุณอนุทินค่ะเป็นรองนายกและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมบุกไปจับบ่อนพนันขนาดใหญ่เลยในจังหวัดนนทบุรี
1: โอ้บ่อนตรงไหนอ่ะ
0: ที่บางใหญ
1: ่อ๋อ
0: แล้วบ่อนเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเลยนะ
1: โอ้เหรอ
0: หมู่บ้านปิ่น3อ่ะ
1: อ๋อ
0: รู้จัก
1: ไ
0: หม
1: ไม่รู้จักอ่ะแต่น่าจะปิ่น น่าจะมาจะมาย่อมาจากปิ่น9อ่ะ
0: พับปิ่นอะไรนึกว่าพับปิ่น
1: อ
0: ่
1: าร
0: ู้พับปิ่น3
1: ได้ยินชื่อมีหลายสาขาอย
0: ู่แล้วบ่อนเนี้ยใหญ่มากโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยเบรกหน้าแล้วกันเพราะว่าเราต้องฟังข่าว

0: ต้นชั่วโมงกันแล้วนะคะพักสักก่อนสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
1: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคนร้ายยิงผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตพร้อมชิงอาวุธปืนเมื่อเวลา 21:30 ของเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงนายฮัมดีกือจิผู้ใหญ่บ้านหมู่3บ้านมาโงยูริงขณะที่อยู่ภายในบริเวณมัสยิดพื้นที่หมู่ที่3บ้านมาโงยูริงส่งผลให้นายฮัมดีได้รับบาดเจ็บภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและปิดกั้นพื้นที่พร้อมนำตัวนายฮัมดีส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีเพื่อเข้ารับการรักษาตัวและเสียชีวิตในเวลาต่อมานอกจากนี้คนร้ายยังได้ชิงอาวุธปืนของผู้เสียชีวิตไปด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบในพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามเบาะแสของกลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายสหรัฐจัดไทยเทียร์2จับตาเป็นทางผ่านสินค้าจีนก่อนเจรจาปิดดีล ART ทำเนียบขาวสหรัฐเผยแพร่รายงาน The Great Transshipment Scam วันที่13สิงหาคม2569โดยระบุว่าด้วยการถ่ายลำหรือขนส่งสินค้าผ่านประเทศที่3เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีและมาตรการทางการค้าของสหรัฐโดยรายงานระบุประเทศประมาณ40แห่งที่สหรัฐได้จับตาเกี่ยวกับการส่งผ่านสินค้าและแบ่งออกเป็น3กลุ่มหรือ3เทียซึ่งรายงานจัดประเทศไทยอยู่เทียร์2ร่วมกับบราซิลอินโดนีเซียมาเลเซียตุรกีและเวียดนามโดยระบุว่าประเทศในกลุ่มนี้มีปริมาณการส่งสินค้าที่มีนัยยะสำคัญประกอบกับมีความเชื่อมโยงในระดับลึกกับห่วงโซ่อุปทานแหล่งวัตถุดิบการผลิตระบบโลจิสติกหรือเส้นทางการเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่เชื่อมโยงกับจีนรายงานยังระบุถึงไทยเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียว่ามีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับเครือข่ายการผลิตที่อยู่ใกล้กับจีนและเป็นฐานสำคัญสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรพลาสติกรองเท้าเครื่องนุ่งห่มชิ้นส่วนและสินค้าอุตสาหกรรมอื่นที่มีปัจจัยการผลิตจากจีนความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางไปสหรัฐในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเจรจาประเด็นภาษีและผลักดันสรุปความตกลง ART โดยไทยมุ่งรักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งรวมทั้งการผลักดันรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีเพิ่มเติมกระทรวงต่างประเทศเผยผลการประชุม J4 ครั้งที่9ไทยรัสเซียเดินหน้าขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจมุ่งแก้ไขข้อติดขัดเร่งผลักดัน FTA ไทยยูเรเชียนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ

0: วิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ว่านายเสียศักดิ์พลเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมกับนายอเล็กเซย์เชคุนคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาภูมิภาคตะวันออกไกลและอาร์กติกซึ่งหัวใจและทีมของการประชุมครั้งนี้คือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะดูประเด็นปัญหาต่างๆที่อาจค้างๆนำมาร่วมกันแก้ไขรวมถึงการแสวงหาโอกาสในการขยายการค้าการลงทุนโดยเฉพาะสาขาใหม่ๆที่มีศักยภาพร่วมกันโดยการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังว่างเว้นมา3ปีจึงมีเรื่องให้พูดคุยกันมากอีกทั้งยังอยู่ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจเพื่อสร้างโอกาสการค้าการลงทุนให้ประเทศไทยรวมถึงเป็นการต่อยอดการหารือระหว่างผู้นำไทยและรัสเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะจังหวัดนครพนมน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรกว่า 67,000 ไร่ครอบคลุม11อำเภอสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนครพนมยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำแม่น้ำโขงยังอยู่ในระดับสูงนานนับสัปดาห์เกือบประมาณ12เมตรส่งผลให้การระบายน้ำจากลำน้ำสาขาสำคัญโดยเฉพาะลำน้ำสงครามและลำน้ำอูนเป็นไปได้ช้าเกิดภาวะน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่การเกษตรหลายอำเภอล่าสุดพื้นที่การเกษตรคาดว่าได้รับความเสียหายแล้วกว่า 67,335 ไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบ 9,567 รายขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนระลอกในช่วง 18-21 สิงหาคมนี้มีโอกาสตกหนักถึงหนักมากทำให้จังหวัดเร่งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมซึ่งสำรวจผลกระทบด้านพืชจากสถานการณ์อุทกภัยพบว่าพื้นที่การเกษตรซึ่งคาดว่าได้รับความเสียหายรวมกว่า 67,000 ไร่ซึ่งครอบคลุม11อำเภอ68ตำบล418หมู่บ้านเกษตรกรได้รับผลกระทบ 9,567 รายทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวเป็นการประเมินความเสียหายเบื้องต้นยังต้องมีการสำรวจและตรวจสอบความเสียหายจริงตามขั้นตอนอีกครั้งขณะที่น้ำโขงยังสูงหนุนลำน้ำสงครามลำน้ำอูนจนกระทบการระบายน้ำอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์น้ำของจังหวัดนครพนมยังไม่คลี่คลายคือระดับน้ำแม่น้ำโขงซึ่งอยู่ในระดับสูงแม้ระดับน้ำจะมีแนวโน้มลดลงจากช่วงก่อนหน้าแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อการระบายน้ำจากลำน้ำสาขาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT C

0: CEO of อาเซียนรุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of อาเซียนรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
2: มาช่วงที่2 9 9 9 9นาทีนะฮะก็มานะฮะเหลือ12ที่นั่งสุดท้ายนะฮะหลักสูตรMCOT CEO อาเซียนรุ่นที่3นะใครสนใจนะสามารถที่จะมาสมัครได้นะก็รุ่นนี้นะก็คือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะการอบรมนะเพื่อที่จะยกระดับความเข้มข้นนะในเรื่องของการเป็นความรู้ด้านเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของอาเซียนด้วยนะคะก็คือจะมีการอบรมใช้เวลาทั้งหมดเนี่ย15สัปดาห์นะตั้งแต่วันที่2กันยายนถึงวันที่9ธันวาคมนี้นะโดยทาง MCOT นะทางโครงการอาเซียนรุ่นที่3เนี่ยนะฮะจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่นะแล้วก็เจาะลึกด้านเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านอาเซียนนะของเมืองไทยเรานะที่จะมารวมอยู่ในหลักสูตรนี้หมดเลยนะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงเนี่ยจากประเทศต่างๆจะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็มาเป็นพี่เลี้ยงนะในการที่จะชี้มุมมองในการที่จะทำธุรกิจในตลาดอาเซียนฮะรวมทั้งมีการวิเคราะห์เจาะลึกนะ2ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนด้วยนะว่าทิศทางที่จะมีต่ออาเซียนเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะมีผลต่อด้านธุรกิจการค้าการลงทุนอย่างไรนะแล้วก็มีเรื่องของ AI for CEO ด้วยนะอาจจะมีการเสริมนะการหลักสูตรเรื่องของ AI ให้กับ CEO ด้วยนะเพราะว่าแหมบางท่านเนี่ยเรื่องของ AI โดยวัยแล้วก็อาจจะยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ว่าหลักสูตรนี้จะเสริมเรื่อง AI สำหรับ CEO ให้ด้วยนะรวมถึงกลยุทธ์ด้านการสื่อสารด้านธุรกิจให้ด้วยนะอ่ะอบรมกันที่นะตึก CW Tower นะที่รัชดานี่แหละนะค่าลงทะเบียนทั้งหมดนะ 59,000 บาทรับสมัครถึงวันที่25สิงหาคมนี้เท่านั้นนะอ่ะโทรศัพท์094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649นะรีบสมัครด่วนนะตอนนี้เหลือ12ที่นั่งสุดท้ายแล้วค่ะมาอยู่ใน
3: มา
2: เน็ตเวิร์คของCEO อาเซียน
3: นี่คุณผู้ฟังนะเขาส่งเข้ามาอย่างคุณเอกลาดพร้าวร้องให้โจรขึ้นบ้านนายกดูบ้างสิว่าจะทำยังไง
2: นี่ยังคุยกันอยู่เลยว่าจะเดินถูกไห
3: ม
2: จะไปทางไหนก่อนดี
3: ว่ายังไงเขาต้องเจอตำรวจหน้าบ้านอยู่แล้ว
2: ใช่
3: ไม่ต้องห่วงหรอกมีตำรวจคุมกัน
2: พอเป็นนายกต้องมีตำรวจไปตั้งป้อม
3: ไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องไปห่วงเขานะคะและอีกอย่างหนึ่งก็ย้ำนะบอกว่าคือมันเป็นเขาเรียกอะไรคือกฎหมายมันบอกไว้ว่าอย่างเงี้ยตำรวจเองอ่ะคิดดูแล้วกันว่าเขาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาวิสามัญฆาตกรรมใครก็ตามเขาก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเหมือนกันไม่ได้แตกต่างไปจากกัน
2: แต่ถ้ามีลูกมีหลานไม่ค่อยอยากให้เป็นตำรวจเนอะคือมันเสี่ยงนะคือมันเสี่ยงคือมันจะเจอโจรผู้ร้ายคืออย่างเป็นทหารเนี่ย
3: เสี่ยงว่าเดี๋ยวเป็นโจรไปซะเอง
2: ใช่คืออย่างเป็นทหารเนี่ยมันก็คือไปในรบมันไปในด้านการรบอะไรนั้นซึ่งโอกาสมันก็น้อยในสมัยก่อนแต่ถ้าพอเป็นตำรวจเนี่ยคือภัยมันรอบด้านอ่ะแล้วอยู่ๆสมมติมีโจรมีผู้ร้ายโอ้โหแบบ เสี่ยงมากนะฮะ

0: นี่มีคุณดินเคทีเขาถามเข้ามาว่าอย่างเขมรได้เรียนวปอเงี้ยเขาต้องเสียเงินไหม
1: ไม่เสียแต่ว่าเขาต้องไปเสียภายในคือทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นงบประมาณในส่วนของราชการใช่ไหมที่วปอได้รับในแต่ละปีเขาก็จะมาเฉลี่ยว่าปีนี้รับได้กี่คนกี่คนแต่พอเข้าไปเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามันก็มีค่านู่นค่านี่
0: อ
1: ่ะใช่ไหมค่าเงินรุ่นค่าเงินกลุ่มค่ากิจกรรมค่านู่นค่านี่
0: เขาผ่านมาแล้วเขาผ่านมาแล้วเขารู้
1: ใช่ใช
0: ่อ่ะมาต่อกับปฏิบัติการนะที่เกิดขึ้นในช่วงปี67นะคะที่สมัยที่คุณอนุทินเนี่ยเป็นรองนายกกับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือตอนนั้นเนี่ยคุณอนุทินไปเองเลยนะไปบุกจับเองเลยบ่อนเนี้ยเป็นบ่อนใหญ่เลยอ่ะก็เป็นกำลังของชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองนะคะที่เข้าไปลุยบ่อนบางใหญ่เขาเรียกว่าบ่อนยักษ์พระปิ่น3เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันที่19มีนาคมนะคะปี67คือบ่อนเนี้ยจะตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านเลยน
1: ะ
0: หมู่บ้านพระปิ่น3ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งวันนั้นในกำลังเจ้าหน้าที่จากชุดปฏิบัติการพิเศษของทางกรมการปกครองนะแล้วก็ชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองของจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ยังมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอีกรวมๆแล้วเนี่ยประมาณเจ้าหน้าที่นะ100นาย
1: จ้ะ
0: โดยเฉพาะคุณอนุทินเนี่ยนำทีมเลยควบคุมปฏิบัติการเองก็สามารถนะบุกเข้าไปเนี่ยรวบตัวนักพนันนี่แสดงว่าไม่รู้ตัวเลยจริง
1: ๆ
0: เพราะว
1: ่
0: าพอได้นักพนันมาถึง328ลาย
1: โอ้โหแล้วเก่งเนอะหนีไม่หนีกันอาจจะหนีได้เล็กน้อยแต่ยังเหลือ
0: นักพนันแล้วก็พวกเจ้าหน้าที่พวกคนงานเนี่ย328คนเขาบอกว่าบ่อนนี้เลยนะถือว่าเป็นหนึ่งในบ่อนที่มีการรวบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรวบตัวนักพนันได้จำนวนมากที่สุดในรอบหลายปีเลยเห็นปะเนาะแสดงว่าเงียบมากเนอะกับการบุกเข้าไปเนี่ยแล้วสามารถบุกเข้าไปได้แล้วผ่านด่านเข้าไปได้
1: แล้วแสดงว่าบ่อนเนี้ยต้องย่ามใจด้วยเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ย่ามใจก็เลยแบบเผลอไง
1: เออ
0: เล่นทีเผลอ
1: ไม่แล้วบางทีออกไอ้บ่อนเนี้ยมันอาจจะมีทางหนีทีไล่น้อยก็ได้ต้องตรวจจับดัก
0: ย
1: ่
0: ามใจคงรู้กันหมดเลยมั้ง
1: จริงมันต้องมีประตู
0: ก็คงคิดว่าแบบไม่มีใครสามารถจะทำอะไรได้
1: แสดงว่าต้องแบบแข็งแบบเรียกแบ็คดีอะไรประมาณน
0: ี้แล้วพวกที่ไปเล่นน่ะก็คงแบบให้อ่ะให้หินมา
1: ใช่อาจจะเสียเยอะอาจจะเสียเยอะแล้วบ่อนนี้อาจจะกลัวงานกลัวนิดน
0: ึ
1: ง
0: ให้หินมาเลยเข้าไปทางไหนอะไรยังไง
1: หรืออาจจะแบบโกงอะไรอย่างงี้เปล่าใช่ไหมที่เราเห็นในหนังอ่ะบางทีมันแบบเจ้าของบ่อนมาทริกกี้
0: แต่ที่สำคัญอ่ะตะลึงอยู่อย่างนึงก็
1: คือ
0: โอ้โหคือระบบเงินน่ะที่มันหมุนเวียนน่ะชิปแลกเงินน่ะเขาบอกว่ามีมูลค่าหมุนเวียนนะวันหนึ่งนะคุณผู้ฟัง320ล้านบาทต่อวันนะ
1: อ
0: ันนี้คือต่อวัน
1: อ
0: ูแม่เจ้าเลยอะ
1: โอ้เดี๋ยวนี้เล่น20บาทไม่ได้แล้วเนาะ
0: คือแสดงว่าเนี่ยคือมันบ่อนใหญ่มากแล้วอยากรู้เนี่ยปี67เนี่ยมีบ่อนใหญ่อยู่ในนนทบุรีเนี่ยปีเนี้ยปี69นี่ยังไงเนี่ย
1: เ
0: นี่ยโอ้โหไม่รู้อ่ะมีไม่มีไม่รู้อ่ะแต่แบบโอ้โหตอนนี้พอพูดถึงเรื่องของบ่อนพูดถึงเรื่องของการพนันนะตอนนี้รู้สึกได้ยินบ่อยไหมเล
1: ็
0: กที่เรื่องที่เขาไปเล่นกันที่หมาเก๋าเนี่ย
1: ใช่
0: เนาะคือเยอะมากคือเรื่องเข้าหูแบบเยอะมาก
1: คือถ้าเป็นประชาชนนะธุรกิจอะไรมันก็จะไม่สะกิดใจหรอกแต่ว่ามันจะเป็นคนในแวดวงการเมือง
0: แล้วคนดังทั้งนั้นแล้วแบบไอ้ที่ได้ยินมาเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยคือหมดตูดอะหมดตูดแบบ
1: เล่นแบบไม่ค่อยได้ข่าวที่ได้ข่าวคือเสีย
0: แล้วชื่อแต่ละคนที่ได้ยินเนี่ยนะคืองงมากเลยอะเฮ้ยจริงอะ
1: เนื้อบางคนก็ดูไม่มีแววเลยนะ
0: แล้วแบบหมดเนื้อหมดตัวเขาบอกเล่นกันแบบหมดเนื้อหมดตัวหมาเก๋าอ่ะเพราะนั้นเนี่ยพอไปสำรวจดูสถิตินะคุณผู้ฟังไม่น่าเชื่อเลยนะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวไทยค่ะกำลังถูกจัดให้เป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตในการไปท่องเที่ยวหมาเก๋าเป็นอันดับหนึ่ง
1: ตกลงไปท่องเที่ยวใช่ไหมฮะ หรือว่าไปแบบเขาเรียกว่ามันมีอะไรนะ บางคาสิโนเนี่ยเขาก็มีแบบเหมือนเป็นโปรแกรมให้ท่องเที่ยวไปด้วยแล้วก็พักไปพักที่นั่นด้วย
0: ก็ท่องเที่ยวอยู่ในนั้นไง
1: ท่องเที่ยวในนั้น
0: ก็เอาโรงแรมก็โรงแรมในหมาเก๋า
1: ใช่ไ
0: หมเขาจะมีพวกบ่อนคาสิโนก็อยู่ในมีทุกอย่างเลยครบวงจร
1: เ
0: อนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยที่ครั้งหนึ่งที่บ้านเราเกือบจะทำอ่ะ
1: เออ
0: นี่แหละเนี่ยคือเขาบอกว่า

0: ตอนนี้ตัวเลขของกลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศไทยนะพุ่งสูงไปถึง 51.4% แสดงว่ามันเพิ่งจะมาเติบโตในช่วงหลังๆเนี่ยเนาะแล้วมันใกล้ด้วยไงบินไปแป๊บเดียวแป๊บเดียว
1: มาเก๊านี่ฮ่องกงใช่ไหม
0: มันอยู่ติดๆกันอะเคยไปมา2ครั้งแล้วแต่ว่าย
1: ังไม่เคยไปเลย
0: เคยไปแล้วพอเห็นหน้าเนี่ยคือเราเห็นหน้านะส่วนใหญ่เป็นพวกสูงอายุทั้งหลายแหละเห็นหน้าแล้วบอกเลยรู้เลยเนี่ยโอ้โหมาเล่นแน่
1: เขาไปเล่นไพ่นกกระจอกมา

0: มาเก๊าเนี่ยที่ถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองคาสิโนเนี่ยนะเขาบอกว่าเมื่อเทียบกับลาสเวกัสแล้วนะมาเก๊าเนี่ยถือว่าเป็นเมืองคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วคือจากสถิติเนี่ยเขาจะพบบอกว่าคือมาเก๊าเนี่ยสามารถสร้างรายได้จากการพนันเนี่ยสูงกว่าลาสเวกัสเขาบอกสูงกว่าแบบหลายเท่าตัวด้วยนะที่บอกว่าสูงกว่านี่เขาบอกว่าหลายเท่าตัวในประมาณ 3-3.5 เท่าตัวเลขรายได้เนี่ยสูงกว่าลาสเวกัสที่เขาบอกว่าลาสเวกัสเนี่ยไม่ค่อยจะทำเงินทางด้านการพนันสักเท่าไหร่เป็นเพราะว่าตอนนี้ลาสเวกัสเขาไปเอาดีทางด้านบันเทิงอะเห็นไหมที่จะจัดคอนเสิร์ตจัดอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวลิซ่าก็ไปเปิดคอนเสิร์ตที่ลาสเวกัสเนี่ยเขาจะเอาดีทางด้านนู้นมากกว่าคือโชว์ไอ้พวกความบันเทิงอะไรแบบนั้นอะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของการพนันเนี่ยตอนนี้มันกำลังถูกพูดถึงเมืองนนท์มีเยอะไหม
1: เรียกว่าน่าจะเยอะเพราะว่ามันชานเมืองไงนี่จากกรุงเทพไปสมุทรปราการ
0: ถูกพูดถึงเยอะนะเรื่องเนี้ยบอกให
1: ้
0: จะอะไรยังไงไม่รู้อะจริงไม่จริงไม่รู้แต่โหตอนนี้มันลือลั่นมากเลยโดยเฉพาะกับเรื่องของนักการเมืองไทยที่ไปที่หมาเก๊านี่แหละงั้นก็ระวังระวังนะพอมันหลุดขึ้นมาเป็นข่าวเป็นประเด็นอะเตือนอะเตือน
1: เ
0: ตือนพวกบรรดานักการเมือง
1: เ
0: ราเล่นหมดตูดเนี่ย
1: คือไอ้ของเนี้ยบางทีมันปิดไม่มิดหรอกนะบางทีไปคนนั้นเจอคนนี้เจอ
0: ก็คิดดูดีขนาดเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วอะเรื่องยังเข้าหูต้องไม่รู้กี่ชื่ออะ
1: ใช่อย่ามามองด้วยสายตาแบบนั้น
0: โอ้ย
1: ส่งสัญญาณกันด้วยตาซึ่งไม่อาจจะอธิบายเป็นข้อความหรือคำพูดให้ประชาชนไอ้พี่น้องคนฟังได
0: ้ไม่ก็คือแบบหามาได้ง่ายไง
1: ใช
0: ่เมื่อเขาหามาได้ง่ายเขาก็แบบสนุกสนานกับการเล่น
1: ไม่อะไรนะไม่เสียดายอย่างถ้าเราทำงานเหนื่อยเนี่ยโอ้โห
0: ไม่มีทางแล้วคือเสียแค่แบบเอาแค่ซื้อลอตเตอรี่นะแต่ละงวดเนี่ยนะเราไม่ได้ดิเราก็เซ็งละ
1: ไม่ซื้อเลยเพราะว่าเป็นคนที่ดวงไม่มีโชคลาภคือต้องทำงานเท่านั้นเพราะนั้นไม่ซื้อหวยเดี๋ยวได้ตังค์ด้วย
0: แล้วมันก็ไม่ถูกจริง
1: เนี่ยเคยลองซื้อเช่นวันเกิดอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่จะซื้อช่วงวันเกิด
1: ซื้อแล้วก็จะฝันหวานอยู่14วัน
0: ว่าดวงจะต้องดีบ้างไม่
1: ใช่ใช่ฉันไม่ค่อยได้ซื้อแบบเหมือนแบบคนว่าเฮ้ยไอ้คนไม่ซื้อนานๆซื้อต้องถูกไอ้แบบเนี้ยก็พูดกันมาหลายรอบแล้วก็ซื้อแต่ก็ไม่เคยถูกแต่มันมีความสุขตรงอะไรฝันหวานเนี่ยหุ้ยถ้าถูกขึ้นมาหุ้ยอันนี้ปลดหนี้อันนี้ผ่อนอันนี้อยู่หมดอันนี้หมดอันนี้อ่ะปาต่ออ
0: ่ะหมดละเรื่องนะว่ากันไป ไปตามกันต่อเองแล้วกันนี่มาเรื่องนี้ต้องพูดเลยเดี๋ยวนี้ให้เล็กเขาอย่าพูดเพราะว่าเล็กก็พูดกันไปเรื่องสหรัฐกับจีนไง
1: เ
0: พราะว่ามีข่าวมีกระแสกันออกมา
1: ใช
0: ่เรื่องคอปเปอร์โกลนี่แหละ
1: ก็เพราะว่าเมื่อวานเนี้ยนักข่าวที่ตามนายกไปเพราะว่าเมื่อวานตอนเจอนายกที่กองบินหนึ่งโคราชแบบไม่มีจังหวะได้คุยนอกรอบ
0: แต่นายกไม่ได้พูดเรื่องนี้นี่ยังไม่ได้พูดเลยนะ
1: ไม่เขามีคุยนอกรอบตอนไปงานศพ
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะว่ามีน้องนักข่าวเขาแบบเหมือนคุยนอกรอบแต่นายกเขาบอกเขาก็ไม่ได้เปิดเผยหรอกว่าคุยเรื่องอะไรก็พูดพื้นๆอ่ะแต่เพียงแต่ว่าคือไอ้ของแบบนี้คือบางอย่างมันน่าจะรับอ่ะใช่ไห
0: ม
1: เมื่อวานนี้ก็ไม่มีจังหวะคุยกับนายกแบบเพราะว่าโอ้คนมันเยอะอะไรอย่างงี้ด้วยไงก็อยากรู้ไงว่าแต่เชื่อได้ว่านายกก็น่าไม่น่าจะเล่าอ่ะนั่นแหละเพราะนั้นมันก็น่าสนใจว่าช่วงนี้ทั้งสหรัฐทั้งจีนก็ขยับ
0: ใช่กำลังขยับอยู่คือเรื่องของเรื่องนะคุณผู้ฟังคือมันมาจากรัฐบาลไทยเนี่ยที่มีกระแสข่าวนะว่ารัฐบาลไทยเนี่ยเตรียมจะใช้ความสัมพันธ์ทางทหารเนี่ยกับการฝึกคอปเปอร์โกเนี่ยแหละค่ะซึ่งเป็นการฝึกทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมาเป็นเงื่อนไขกดดันต่อรองกับสหรัฐเพื่อที่จะขอลดภาษีและเพื่อควบคุมอัตราภาษีส่งออกเนี่ยไม่ให้สูงเกินไปซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วเขาบอกว่ามันเป็นรายงานข่าวมาจากสื่อต่างประเทศ
1: Bloomberg
0: ตกลงเป็น Bloomberg เหรอแล้วทำไมเขาใช้คำว่าต้นตอของข่าวคือสื่อของทางสิงคโปร์ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ฮ่องกง
1: ไม่แต่ว่าเนี่ยโฆษกกลาโหมบอกว่าเป็น Bloomberg
0: เป็น Bloomberg แล้ว
1: เขาไปดูมาแล้ว Bloomberg ก็แต่เล็กก็ยังไม่ได้อ่านต้นฉบับแต่ว่าโฆษกกลาโหมที่เขาตอนชี้แจงสื่อเนี่ยเขาบอกเขาอ่านแล้วเนี่ยไม่ได้มีในโค้ดแหล่งข่าวอ่ะไม่ได้ระบุโค้ดชัดเจนว่าอ้างแหล่งข่าวที่ไหนหรือว่าในของประเทศไทยอะไรอยู่ดี
0: แล้วจริงเหรอที่บอกว่าคือแจ้งไปทางต้นสังกัดแล้วว่าให้แก้ไขข่าวซะ
1: ไม่รู้ใครแจ้ง
0: เนี่ยมันลงข่าวแล้วบอกว่าเนี่ยคือทางการไทยได้ขอให้แก้ข่าวแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะยังไงอ๋อ
1: เหรออาจจะทางกตแจ้งไปมั้งต้องทางสาระ
0: โอ้แล้วนี่เวลาสื่อเขาลงอ่ะยากที่จะแก้

0: ไม่มีทางเลย
1: ใช่แล้วอย่างหนึ่งพี
2: ่นอกจากคุณจะให้สัมภาษณ
1: ์
2: แล้วเขาใช้วิธีแบบนั้น
1: ใช่นอกให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมแล้วก็คืออะไรป่ะแล้วไอ้ข่าวที่สมมติว่าเป็นข่าวผิดเนี่ย มันแพร่กระจายไปเยอะมากแต่ไอ้ข่าวที่มาแก้เนี่ยคนไม่อ่านเท่าไหร่
2: ใช่เพราะมันตามหลังไงส
1: ่
2: วนใหญ่คนจะให้ความสนใจกับข่าวแรกมากกว่า
1: ใช่ที่ได้รับทราบ
2: อันเนี้ยก็คือเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะก็มีการมองไงบอกว่าเหมือนเราอ่ะกำลังตกอยู่ในวงล้
1: อม
2: ของสมรภูมิข่าวเพราะด้วยความที่ก็เป็นที่รู้กันว่าในภูมิภาคเนี้ยจัดว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศมหาอำนาจเนี่ยอย่างจีนแล้วก็สหรัฐอเมริก
1: า
2: แล้วจีนเองเนี่ยนะตอนนี้เขามีท่าเทียบเรืออยู่ใช่ไหมที่พม่ากับที่กัมพูชาซึ่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจีนเนี่ยก็จะมีการมองเลยว่าอย่างจีนเนี่ยนะช่วงเนี้ยในกรณีของไต้หวันในกรณีของไต้หวันเนี่ยตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเอาพวกอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยออกไปที่ตะวันออกกลางจากอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีที่ไต้หวันแล้วก็ที่เกาหลีกำลังเริ่มเนี่ยเอาไปโปะทั้งนู้นทางตะวันออกกลางที่กำลังอยู่ในภาวะแบบเขาได้
1: เ
2: ขาเข็ม
1: เป็นห่วงไต้หวัน
2: เพราะนั้นเนี่ยไม่โฮเลยมีการมองกันว่าเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยไอ้จุดตรงเนี้ยมันจะทำให้จีเส้นผีไอ้ก็ประธานาธิบดีของจีนเนี่ยเริ่มแบบมองว่าเฮ้ยยังไงเนี่ยเรื่องเนี้ยเริ่มจะยังไงอยู่แล้วมันเริ่มมีกลิ่นออกมาเหมือนกัน
1: อ
2: ะว่าจีนอาจจะมีการปฏิบัติการอะไรหรือเปล่าเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องรีบทำในช่วงเวลาที่มันเปิดโอกาสอะก็เลยมีการคาดการเอาไว้ว่าเรื่องของสถานการณ์ไต้หวันช่วงนี้ก็ไม่น่าไว้วางใจว่ามันอาจจะเกิดเหตุในเร็วๆนี้ก็ได้อันนี้พวกบรรดานักวิเคราะห์เขาก็มองกันอย่างไง
1: เป็นห่วง F4 เลยเนี่ย
2: มองไปดูพี่เธอบ้าเอามากเลยนะเล็ก
1: ไม่โอ้ยพี
2: ่
1: เดี๋ยวนี้ไม่บ้าแล้วสมัย20กว่าปีก่อนนี
2: ่ไม่แต่ว่า
1: ส่งซื้อบัตรสนามบิน
2: เพราะว่าบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยแพงมาก
1: ไม่ของเล็กอ่ะ PR เป็นบัตรสืบน้องพีทีม PR เขามีโควต้าสืบเป็นร้อยอ่ะพี
2: ่เหรอ
1: แต่ว่าของเรามันจะเป็นที่นั่งแบบที่นั่งบนๆน่ะมันก็ไม่ใช่แบบหูไม่ใช่ใกล้ๆไงที่นั่งประมาณราคาได้ประมาณ 8,000 น่ะแต่ว่าพวกนั้นน่ะ
2: หูบัตร 20,000
1: อะไรหูพี่ของประเทศอื่นน่ะแพง 20,000 กว่า
2: เหรอ
1: เนี่ยเขาไปเล่นที่มาเลย์ฟิลิปปินส์อะไรพวกเนี้ยทัวร์เอเชีย
2: แต่ว่าของบ้านเราก็ถือว่าแพงมากเลยนะคือบัตรขนาดเนี้ย
1: พี่โดยวัยคือไอ้พวกเนี้ยคือพวกรุ่นเล็ก
2: มีกำลังซื้อแล้วแต่ละคน
1: มันก็เลยหูแต่เราก็ไม่พี่ต่อให้ชอบไงก็ไม่ทุ่มทุนหรอกถ้าสมมติต้องจ่ายซื้อก็ไม่ซื้อถ้าไม่ได้บัตร PR เนี่ยก็ไม่ซื้อก็ไม่ไปดูนะไม่แล้วดูเสร็จแล้วกลับเลยนะไม่ได้ไปดักรอดักส่งนะคือหมดไวแล้วเลยไวกลับมาไต้หวัน
2: ไม่เราคือกำลังจะบอกไงว่าคือจีนเนี่ยนะคือเขาจะต้องมีทางออกทางทะเลอ่ะเพราะว่าดูตามเนี่ยภูมิประเทศของเขาแล้วเนี่ยคือยังไงเขาก็มีทางออกทางทะเลอยู่แล้วล่ะแต่ว่าไอ้ทางออกทางทะเลของเขาว่าคิดดูแล้วกันจะไปอยู่เนี้ยออกไปไต้หวันเนี้ยไปเจอไต้หวันเนี้ยไปเจอญี่ปุ่นเนี้ยไปเจอเกาหลีใต้อย่างเงี้ย
1: เออ
2: เจอฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยคือรู้แล้วแต่เป็นประเทศที่เป็นมิตรกับสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้นเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศที่จะเป็นทางออกได้เลยสำหรับจีนเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องหาจุดที่มันที่สามารถเมื่อเกิดสงครามอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะสามารถพุ่งเอาเรือรบเนี่ยออกจากบริเวณที่เขามีท่าเทียบเรืออยู่นั่นก็คือพม่ากับเขมรท่าเทียบเรือเรียมอะไร
1: เ
2: น
1: ี่
2: ยเนี่ยมันก็เลยการเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพราะนั้นไทยเองเนี่ยก็ไปอยู่ในเนี่ยอยู่ในจุดที่สำคัญที่ว่านี้จีนเขาเพิ่งออกมาบอกไหมไง
1: ใช่พอเขาเริ่มเขาเรียกว่าจะเรียกว่าถอนมันไม่ได้เป็นการถอนอาวุธอ่ะก็คือเป็นการเคลื่อนย้ายอาวุธบางส่วนไปเพราะว่าอะไรพี่สหรัฐอ่ะผลิตอาวุธมาสู้ไม่ทันแล้วนะเนี่ยตอนนี้เขาก็เลยต้องเอา move จากฐานทัพตรงนั้นตรงนี้ไปช่วยเพราะฉะนั้นการป้องกันอะไรในส่วนของไต้หวันก็อาจจะเบาบาง
2: ไต้หวันคือตอนนี้เขาก็ออกมาเคลื่อนไหวอยู่นะคือเขาก็เหมือนว่าเขาก็ต้องช่วยตัวเขาเองอ่ะ
1: ใช่เผื่อเน
2: า
1: ะ
2: เพราะว่าอเมริกาตอนนี้ก็ไปใส่ใจกับเรื่องตะวันออกกลาง
1: นั่นแหละถึงบอกไง
2: แต่ว่าก็น่าแปลกนะว่าทางสหรัฐอเมริกาเองอ่ะก็ให้ความสำคัญกันในภูมิภาคนี้มากนะ
1: อ
2: ่ะก็อย่างเนี้ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ตัดความสัมพันธ์กับเขมรไปใช่ไหมแต่เพิ่งมารื้อเนี่ยมารื้อฟื้นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนี่เองปี68

0: ทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้โอ้โหเอาเป็นเอาตายกับเขมรมากเลยนะ
1: ใช่แล้วยิ่งฮุนเซนด้วยเออแล้วฮุนเซนก็ด่าแบบโหสหรัฐตัดเลยบอกไม่เอาไม่ซื้อไม่ครบ
0: แต่ว่าอยู่ดีเนี่ยเวลาเขาดีกันเนี่ยโอ้ยเขาก็ดีกันปานจะกืนกินเลยนะ
1: ก็จังหวะฮุนมาเน็ตขึ้นมาเป็นนายกด้วยไงเวสต์พอยต
0: ์แล้วมาดีกันตอนช่วงที่มีสงครามเนี่ยก็มีการสู้รบกันระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยเขาก็ไปลงนามกันในเรื่องเนี่ยทางด้านพวกทางทหารเนี่ย
1: ใช่เนี่ยแล้วเนี่ยแล้วเมื่อวานนี้ยังไม่ได้ตะเข้าไปอ่านข่าวเลยที่ไอ้ผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมเขาอะไปมาเยือนเราเสร็จแล้วก็ไปบินไปเขมรต่
0: อ
1: เดี๋ยวว่าจะเข้าไปอ่านข่าวอยู
0: ่เรียกแล้วสงสัยอยู่อย่างนึงนะ
1: ว่า
0: เดี๋ยวให้เรียกคุยเรื่องอย่างอาชุดตอนนี้ก่อนหน้านี้ประมาณต้นปีใช่ไหมที่เรือรบของสหรัฐอะที่มาเทียบท่าที
1: ่
0: ท่าเร
1: ือ
0: ลิมไอ้อย่างเวลาเรือรบเนี่ยมันมาเทียบท่ากับท่าเรือใดท่าเรือหนึ่งเนี่ยนั่นแสดงว่าคือเขาก็ต้องทำเอาไว้เพื่อรองรับกับเรือรบเหรออ
1: ๋อใช่ก็คือเหมือนอ่ะพี่เอาเหมือนฐานทัพเรือสัตหีบเราอย่างเงี้ย
0: ไม่แต่ฐานทัพเรือสัตหีบเอาไม่แปลกแล้วมันทำเพื่อเอื้อสำหรับการรบอยู่แล้วนะตั้งแต่ต้น
1: อ
0: ะอาจจะมุ่งหมายเพราะมันมีสนามบินเลยด้วย
1: ใช่ก
0: ็แต่อันนี้ไง
1: ท่าเรือเรียมเหรอ
0: เพราะตอนแรกเขาให้เหตุผลมาว่าเป็นแบบทางด้านการพาณิชย์ไงแต่ว่าไปมานี่อ้าว
1: ใช่ก็ไม่แต่ว่าก่อนหน้านี้คุณมาเนี่ยเขาก็ประกาศแล้วว่าแม้ว่าฐานทัพเรือเรียมเนี่ยจีนจะช่วยสนับสนุนงบในการขยายในการสร้างแต่ว่าเขาก็เวลคัมทุกประเทศที่เป็นพันธมิตรที่สามารถมาร่วมมาอะไรมามีกิจกรรมมาเยี่ยมมาผ่อนวิสิตอะไรอย่างเงี้ยแหละได
0: ้
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่เรือ USS Cincinnati มาจอดอ่ะก็คือจอดท่าเนี้ยแล้วเรือจีนอีก2ลำก็จอดอยู
0: ่เห็นเขาบอกห่างกันประมาณ150เมตรได้
1: น
0: ั่
1: นแหละเพราะว่าคือเขมรเนี่ยเขาอยากให้เห็นว่า ไม่ใช่ว่าจีนน่ะเป็นอะไรนะไม่ได้แบบผูกขาดแต่จริงๆแล้วถ้าโดยนัยยะความเป็นเจ้าของอ่ะเรือจีนมันจะอยู่ตลอดมันจะสลับกันมาอยู่ตลอดแต่เรือสหรัฐเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะมาพอร์ตวิสิตอะไรเมื่อไหร
0: ่อ่ะเดี๋ยวเราว่างเท่านี้ก่อนค่ะพักกันก่อนค่ะ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงลับลวงพราง
1: มาช่วงสุดท้าย9นาฬิกา32นาทีพี่เด้ง
0: มีคนเริ่มมีคนถามแล้ว
1: จะเปิด
0: นักการเมืองเนี่ยใคร
1: คุณจะเปิดตัวย่อไหมฮะ
0: มันหลายคนไงก็อ่ะก็เอาดูสิมันหลายคน
1: ก็หลายย่อไปดิกจตมปอะไรก็ว่าไป
0: มันหลายคนไงเพราะนั้นเราไม่เอาว่ะเดี๋ยวเขาไม่เท่าเทียมกันมันหลายคนแบบเราไปเน้นคนใดคนหนึ่งมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหม
1: เขาก็เปิดมาเลย8ตัวย่อกี่คนก็ว่าไป
0: ไหนคุณบุญเลิศคุณบุญเลิศเขียนว่าอะไรเนี่ย
1: ว่า
0: ฟังรายการนี้ช่วงหลังๆได้อารมณ์เหมือนฟังรายการของสำนักโฆษกประจำสำนักนายกยังไงอย่างนั้น
1: แหม
0: ขนาดนั้นเลยหรอ
1: ไม่หรอกบางเรื่องไงอย่างบางเรื่องอะมันต้องทำความเข้าใจในข้อเท็จจริงอะใช่ไหมอย่างเรื่องที่นายกขึ้นบินแค่นั้นแหละเขาน่าจะหมายถึงประเด็นนี้แหละมั้ง
0: ไม่ถึงใส่เรื่องนั้นด้วยมั้งไอ้เรื่องปืนมั้งเอ๊ะว่าไปปืนก็ไม่เห็นจะได้อะไรเลย
1: ปืนนี่แนวเน็บด้วยนะมีพี่เท่งมีเน็บด้วยนะ
0: คืองงอะแบบไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเผื่อเราจะได้เป็นโฆษกประจำสำนัก

0: ยกไหม
1: รับรองเราได้ป่ะใน
0: เมื่อเขาในเมื่อเขาว่าเราแล้วอ่ะเราก็อวยตัวเองไปซะเลยหมดเรื่องหมดราว
1: เอออ
0: ะไรนี
1: ้นี่คุณปุญญวัฒน์บอกฟังจากอุบลอ๋ออยู่อุบลเหรอ
0: นี่คุณกลิบบอกว่าในเมืองไทยถึงขนาดมีตั้งออฟฟิศเป็นเอเจนต์ของบ่อนในหมาเก๊าวางเงิน5ล้านมีทั้งตั๋วเครื่องบินให้โรงแรมนอนฟรีกินฟรีดูคอนเสิร์ต
1: เออเรียกว่ามันน่าจะต้องมีนะธุรกิจ
0: ในน
1: ั้
0: นเน
1: ี่
0: ยแถมพาเที่ยวในหมาเก๊าครบทุกวงจรเลยเห็นมาเยอะแล้วครับไม่มีหลอกอะไรเนี่ยวาง5ล้านแล้วเล่น5ล้านส่วนใหญ่เนี่ยเห็นเสียกันเป็น10 20นู่นดูท่าทางอ่ะมากกว่า10 20อีกคุณกรีดที่รู้มาน่ะก็บอกเลยว่าหมดตูดเออเนี่ยคือถ้ามีนักข่าวได้ไปประจําหมาเก๊านะรับรองนะโอ้โหได้ข่าวเพียบเลย
1: เน
0: ี่ย
1: คือนี่คือจุดอ่อนของความเป็นนักข่าวคือถ้ามีนักข่าวแบบรวยอ่ะก็อาจจะมีแบบไลฟ์
0: ไปส
1: ่
0: ง
1: ในไป
0: ตอนเนี้ยนะใครแบบมีฐานะหน่อยนะส่งนักข่าวไปประจําหมาเก๊ารับรองได้ข่าวเพียบ
1: เออ
0: เยอะมาก
1: ไม่ความจริงอ่ะเราต้องให้พวกสำนักข่าวต่างประเทศที่อยู่ที่หมาเก๊าอ่ะแล้วก็แต่เป็นคนต่างชาติอ่ะให้มาโฟกัสเรื่องนี้หน่อย
0: เพราะว่าได้เลยว่าได้ข่าวเพียบ
1: เพราะว่าเป็นนักข่าวแบบจะไปหมาเก๊านี่ก็แบบไปลงไปเล่นมันคงไม่มีอยู่แล้วล่ะแบบโอ้โหแต่ถ้ามีเนี่ยโอ้โหคือมันต้องระดับไอ้นี่ไงพี
0: ่
1: ระดับเช่นเจ้าของสื่
0: อ
1: บรรณาธิการหรืออะไรเงี้ยระดับบิ๊กๆอ่ะเช่นเขาอาจจะไปเป็นคณะไปนู่นไปนี่แล้วไปเจอเข้าอย่างเงี้ยโอ้โหเต็มเต็ม
0: อะไรเนี่ยนี่ไม่สนเรื่องตัวของนายกนะครับแต่การที่ไปเอาเรื่องของคนรุ่นพ่อเมื่อ30กว่าปีที่แล้วมานั่งว่าคนรุ่นลูกมันบ่งชี้ว่าวงการเมืองของเราหรือสังคมของเรายังพัฒนาไม่พัฒนามากก็นี่ไงก็จากเรื่องเนี้ยมันลามไปไงมันลามไป
1: ซึ่งอันเนี้ยที่พี่เด้งพูดอ่ะไม่ได้ดีไม่ได้เป็นไอ้นี่ของรัฐบาลเลยนะหมายถึงว่าอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: คนละคนใช่ไหม
0: ใช่คนละคน
1: อ
0: ันนี้คุณคริส
1: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราฟังในแต่ละประเด็นน่ะเราจะเห็นว่าอย่างที่พี่เด้งพูดอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นผลดีกับแบบจะมาบอกว่าเป็นโฆษกรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่
0: แต่คนเขาก็มาร้องไงเดินคือนายกมานั่งปิดปากกวาดเรื่องของพ่อว่าไปแล้วใช่ไหม
1: เราแค่รายงานในมุมนี้เฉย
0: อ่ะเรื่องกินเราพูดถึงเรื่องอะไรแล้วเรื่องจีนนี่ไงคือจีนนะคือตอนนี้สหรัฐกับจีนเนี่ยก็เหมือนว่าคือถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยจะวุ่นวายอยู่กับในตะวันออกกลางเนี่ยแต่เขาก็ยังไม่ลืมในอาเซียนเนาะเขายังให้ความสำคัญในอาเซียนอยู่เช่นเดียวกันกับจีนเลยโดยเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังจะเห็นนะคือจีนเนี่ยเขาก็ยังวุ่นวายกับไอ้เรื่องเนี่ยขายอาวุธให้กับเขมรไม่แล้วสักทีเพราะว่ามีนักข่าวเนี่ยไปถามในเพจของเขาเลยคือต่อไปนี้อยากรู้อะไรเนี่ยเขาไปถามเลยไปถามผ่านเพจเลยเนี่ยทางจีนเนี่ยก็จะตอบปรากฏว่าเนี่ยทางผู้สื่อข่าวเขาก็ไปถามเขาบอกว่าจีนมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี่แหละความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารระหว่างจีนกับกัมพูชาเนี่ยมีความเห็นยังไงจีนมีจุดยืนยังไงต่อความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาปรากฏว่าจีนเนี่ยเขาก็ย้ำเขาบอกเขาย้ำหลายครั้งแล้วนะว่าจีนไทยและกัมพูชาเนี่ยคือเป็นพระเอกมากเลยอ่ะก็บอกจีนไทยและกัมพูชาเนี่ยต่างเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรต่อกันและต่างมีความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารตามปกติความร่วมมือระหว่างจีนกับไทยและก็กัมพูชาเนี่ยคือจีนไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศที่3และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาจีนเนี่ยรักษาการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมากับทั้งไทยและกัมพูชาในเรื่องนี้มาโดยตลอดและทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาต่างก็ทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีก็เหมือนจะบอกว่าก็เป็นมิตรกับทั้งไทยและกัมพูชานั่นแหละ
1: ใช่ใครซื้อก็ขาย
0: แล้วก็คือเขาก็ดีกับทั้งคู
1: ่ใช
0: ่อย่ามาให้เขาเลือก
1: ใช่อ
0: ย่าให้มาเลือกแบบเอาคนนั้นเอาคนนี้ไม่คือก็เข้าใจนะ
1: ใช่
0: คือถ้าเป็น
1: ก็ต้องอย่างนั้นแหละ
0: ถ้าเป็นเราอ่ะเราเป็นจีนนะเราก็โอ้โหจะให้ไปเลือกข้างใดข้างหนึ่งเลือกได้ยังไง
1: เอาก็เหมือนสหรัฐอ่ะที่ทำไมเขาก็ต้องกลับมาหาเขมรใช่ไหมเขาก็ไม่ทิ้งเพราะเขาก็รู้ว่าเดี๋ยวถ้าเขาปล่อยมือไปเลยจีนจีนจะยึดเต็มๆเลยอาเซียนด้วยเขาก็เลยต้องกลับมาในภูมิภาค
0: ศาสตร์นะก็เหมือนกันเนี่ยบ้านเราอ่ะเราก็ใช้วิธีแบบเนี้ยคือเราก็จะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
1: เราก็เลือกไปเ
0: ร
1: ื่อง
0: เรา
1: เช่นว่าเรื่องนี้เราโอเคก็ได้กับประเทศนี้แต่ถ้าเรื่องนี้ไม่โอเคก็ใช่
0: เหมือนกับกรณีของเมียนมาที่มินอองไหลมาแล้วก็มีการโจมตีว่าเอ้ยทำไมให้การรับเรื่องแบบนี้นะจะให้เรามีปัญหากับอีกประเทศหนึ่งเหร
1: อ
0: กับกัมพูชาเราก็มีปัญหาแล้วนะแล้วยังจะให้ทะเลาะกับเมียนมาอีกโอ้โหคนนี้ดูไม่จืดเลยนะคะ
1: โอ้พี่คือจีนช่วงนี้เขาก็อ่อนไหวนะเพราะว่า

0: ็พี่น้องประชาชนเราเข้าไปเวลามีเรื่องก็เข้าไปเม้นแตกในนั้นเต็มเลย
1: เออใช่ใช่ชอบไปถล่มเขา
0: ใช่แล้วเขาก็อ่อนไหวคือหนึ่งตอนนี้เขาปรับเรื่องทีมงานที่ทำเพจของสถานทูตอ่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้คนจีนล้วนๆแต่ว่าเป็นคนจีนที่พูดภาษาไทยเขียนภาษาไทยได้แต่ปรากฏว่าสกิลการสื่อสารเขาอ่ะเขาจะแบบทื่อๆแบบที่ผ่านมานั่นแหละก็เลยแบบคือใช้คำที่อาจจะไม่นุ่มนวลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการเอาคนไทยที่พูดภาษาจีนได้แล้วก็เป็นเนี่ยเข้าไปช่วย อันนี้ส่วนหนึ่งกับอีกอันนึงเนี่ยการที่เราแบบเรียกจีนเทาหรืออะไรจำได้ไหมว่าท่านทูตคนนี้เคยมาขอร้องว่าอย่าเรียกจีนเทาย
1: ังไงว่าไม่มีทางหรอก
0: ใช่คือมันนี่ไม่ได้หรอแต่ปรากฏว่าอะไรป่ะด้วยท่าทีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันมีผลนะพี่คือในห่วงสักเดือนสองเดือนกว่าที่แล้วเดือนนึงอะจีนเนี่ยเขาเคยจะขอเลื่อนการฝึก Falcon Strike นะคือการฝึก Falcon Strike ตอนนี้เพิ่งเริ่มเมื่อวัน2วันเนี้ยแล้วจีนเนี่ยมันมีเขาบอกว่าเขาขอเลื่อนไปก่อนคือการเลื่อนการฝึกทางทหารเนี่ยมันมีนัยยะว่าการเลื่อนมันคือความสัมพันธ์เริ่มไม่ดีแล
1: ้
0: วแต่ว่าพอเจรจาการทางกองทัพอากาศทางอะไรงี้ปุ๊บก็คือฝึกต่อตามฝึกตามเดิมนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ามันมีความเคลื่อนไหวว่าเอ้ยจีนเนี่ยเหมือนกับอยากชะลอการฝึกอะไรประมาณเนี้ย
1: ไปแล้วคือนอกเหนือจากไอ้ประเด็นปัญหานี้นะมันก็ยังจะมีประเด็นเรื่องซาแซงอย่างเงี้ยอ่ะซาแซงตอนนี้เริ่มเข้ามามีที่คนมีบทบาทมากที่เขาแบบมาป่วนนะในบ้านเราอู้ถ้าเห็นภาพนะเล็กคือเห็นแล้วแบบคือโหน่ากลัวมากอ
0: ่
1: ะไม่สนใจกฎระเบียบใดๆทั้งสิ้น
0: วิ่งกรวน
1: พาสปอร์ตไม่ตรวจอ่ะคิดดูคือคุณตอนช่วงที่กำลังจะขึ้นเครื่องน่ะมันจะต้องตรวจพาสปอร์ตใช่ไหมไอ้บอดี้พาสอะไรเงี้ย
0: อารมณ์ตามศิลปิน
1: เออคือเดี๋ยวฉันตามไม่ทันเออแล้วก็เรื่องของพวกคนจีนน่ะที่มาตั้งเนี่ยห้วยขงห้วยขวางรัชดา
0: คอ
1: ส
0: อง
1: คอเออเนี่ยก็เต็มไปหมดเลยเนี่ยก็วันก่อนเนี่ยคุยกับรัฐ
0: ม
1: นตรีพลพีอ่ะถามบอกแจ้งสถานทูตก็มั้งไหมไม่แจ้งอ่ะไม่ต้องแจ้ง
0: อ๋อเหรอ
1: เออคือนี่เพิ่งรู้นะ RCA เนี่ย
0: ตอนไม่ได้ไปนานตั้งแต่สมัยนู้นอ่ะ
1: จีนฮุบหมดแล
0: ้
1: ว
0: เหรออ๋อมันหมายถึงว่าเป็นจีนใช่ไหมเออเพราะว่าเคยผ่านตอนค่ำๆหนูเห็นแต่ป้ายจีน
1: นี่ก็ไม่รู้ก็เลยยังสงสัยเลย
0: ตอนห้วยขวาง
1: แล้วก็ไปถามบอกรัฐมนตรีเพราะเห็นมีข่าวว่ารัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวจะไป RCA
0: เออ
1: RCA มีอะไรเหรออ้าวพี่ไม่รู้เหรอ
0: เป็นมณฑล RCA ไปแล้ว
1: เป็นมณฑลไปเรียบร้อยแล้วอือเออเราก็บอกอู้ตายแล้วเราเพิ่งรู้เพราะเราไม่ได้เข้าไปเหยียบย่างที่นั่นมานานมากแล้วอะเนี่ยแถวเนี้ยหมดเลยเนี่ยถูกล้อมรอบไปด้วยคนจีนเนี่ยอสมทเนี่ยเต็มไปหมด
0: เนี่ยก็รัชดาตั้งแต่อันนี้มาเนี่ยก็จีนร้านค้าป้ายเปิ้ลจีนหมดเลยเหมือนเป็นไชน่าทาวน์เลยแล้วใหญ่มาก
1: เนี่ยเราต้องรอดูอยู่เนี่ยเนี่ยบอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวได้ลุย
0: ไม่เขาปราบเรื่องนอมินีเฉยไม่หรอ
1: ใช่ไม่ถูกว่ามันนอมินีมันผิดคือพวกนี
0: ้อ๋อหมายถึงมาเปิดทําธุรกิจ
1: นี่เออพวก
0: แล้วก็ศูนย์เหรียญ
1: แกมเมอร์พวกอะไรแบบเออแล้วก็ศูนย์เหรียญด้วยค
0: ือ
1: เวลาเราไปจ่ายตังค์เนี่ยนะไม่ต้องอะไรตามห้างพวกร้านอาหารจีนมีด้วยนะเพื่อนไปกินน่ะก็จะเล่าให้ฟังเลยบอกว่าพอจ่ายตังค์ปุ๊บรูดปื๊ดไปนู่นเลยค่ะ
0: อ๋อ
1: ไปจีนเลยค่ะ
0: เออเขาต้องใช้อะไรนะอะไรนะใช่ๆแบบ
1: น
0: ั้
1: นน่ะ
0: ใช
1: ่เยอะมากตอนเนี้ยว่าไปอ่ะคือจะไปว่าเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องว่าพวกข้าราชการไทยอ่ะเจ้าหน้าที่ไทยอ่ะที่ปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแบบนานนมกาเล
0: แล้วอย่างนึงพลเมืองจีนเขาเยอะนะเขาก็ต้องกระจายไปต่างประเทศต่าง
1: ๆพวกเทาๆก็มาตามบ้านเรานี่แหละ
0: ไม่แต่แปลงแล้วตังเขาเยอะนะพี่เราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าพวกเนี้ยเขาเอาเงินสดมาจากไหนวะพี
1: ่
0: คือที่ฟังคนเล่านะแบบพวกนี้มันหิ้วกันเป็นกระเป๋าเป็นกระสอบเลยอ่ะคือมันเอาจากไหน
1: แล้วเขาก็ชอบอยู่เมืองไทยด้วยไง
0: เ
1: พราะเมืองไทยมันสบายจ่ายเงินก็จบ
0: ไม่แต่ที่เขาพูดกันนะเขาบอกว่ามันจะเป็นแบงค์เก่านิดนึงก็คือมันยังไงอ่ะคือปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าของเรามันก็จะเป็นแบงค์ใหม่เป็นโพลิเมอร์เป็นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะเป็นแบงค์รุ่นที่แบบที่เขาหิ้วกันมาก็คิดว่าเฮ้ยเป็นเงินยาเสพติดหรือเปล่าวะหรือเงินอะไรที่แบบคือมันหิ้ว
1: คนใหม่มาเพราะส่วนใหญ่พวกที่มาก็ไม่ได้แบบพวกดีๆอ่ะที่เขาไปอยู่กัน
0: อ่
1: ะ
0: นั่นน่ะดิมันก็แบ
1: บเนี่ยเดี๋ยวนี้ตรงนี้มีร้านนวดแล้วนะเห็นปะของคนจีนอ่ะ
0: ไปสิ
1: สปาเปิดอยู่อ่ะ
0: ถ้านวดไปแล้วหลับนี
1: ่โดนฆ่าได
0: ้มือถือนี่ต้องเก็บใส่รถไปเลยนะโดนแฮก
1: โอ้สุดยอด
0: ไม่แต่ว่าอีกมุมนึงเราก็ต้องเห็นใจเขาอะนะพี่เนาะคือเขามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่มันเป็นจีนเทาคนที่เขามาทำธุรกิจถูกต้องอะไรก็
1: ม
0: ีนั่นแหละ
1: ไม่เราก็เข้าใจไงว่าถ้าเราเป็นจีนอะเราก็ต้องอ่ะดำเนิน
0: ใช
1: ่ยุทธศาสตร์แบบนี้แหละคือจะไปด้านใดด้านหนึ่งจะให้มานั่งบอกว่าให้เลือก

0: ให้เลือกชั้นเลือกประเทศไทยมันก็ไม่ใช่จะให้เลือกกัมพูชามันก็ไม่ใช่
1: ใช่
0: เพราะถือว่าเป็นจุดที่สำคัญทั้งสิ้น
1: เขาก็ต้องแบบนี้แหละ
0: ก็ต้องเอาใจกัมพูชาไว้ด้วย
1: ใช่แต่เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าเขาจะเขาเรียกว่าอะไรนะชิงคือตอนนี้สหรัฐกับจีนน่ะเหมือนพยายามจะชิงความได้เปรียบในการที่จะเข้าไปยึดครองกัมพูชาให้ได้มากที่สุดเหมือนตอนนี้ประเทศไทยอ่ะมันไม่มีอะไรที่แบบจะไปอะไรนะดึงดูดใจพวกผลประโยชน์พวกอะไรทรัพยากรธรรมชาติมันก็ไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมแต่ว่าของเขมรเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติเหมืองแร
0: ่
1: ป่าไม้อะไรก็ยังมีนะแล้วก็ในทะเลที่เขารอกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างหูพี่ญี่ปุ่นเนี่ยโหลงทุนเยอะมากสิงคโปร
0: ์
1: นะจีนโหเนี่ย
0: ถ้าพม่านะไม่มีลบกันนะพวกกับ
1: พวกนั้นนะพม่านี่สุดๆเนาะ
0: ใช่
1: ยกยกหูแบบ
0: ไม้อะไรต่อไม
1: ้ก็เมื่อก่อนเนี่ยจำได้ไหมไม้ไอ้เมื่อก่อนเราอะสมัยสัก30ปีที่แล้วอะคือเราก็เอาไม้พม่ามาเพียบอะเมื่อก่อนนะ
0: ไม่รู้อะไรนะอะไรนะที่คุณทักษิณเคยบอกไว้มันจะมีเขาอยู่ลูกนึงอะที่บริเวณที่อยู่ที่นึงอะที่แบบที่หิมะตกอะ
1: อ๋อ
0: เออเนี่ยที่เมียนมานี่แหละ
1: คือสามารถทำเป็นที่มันติดกับจีนใช่ไหม
0: เออคือสามารถทำเป็น
1: เมืองท่องเที่ยวได้เลยนะ
0: เคยไปมาแล้วหรอ
1: ไม่เคยไปแต่ได้ยินชื่อ
0: เออเนี่ยแหละเขาบอกว่าเนี่ยสวยมาก
1: สวยเห็นเขาไปเที่ยวกันอะไรนะเมืองอะไรนะ
0: จะไปรู้หรอ
1: ไม่เชื่อได้ว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเราอ่ะนึกออกแน่นอน
0: จำได้เลยคุณระดมจำได้ว่าคุณทศิษฐ์เคยพูดเรื่องนี้
1: ถ้ามีช้อยให้เลือกข้างหน้าเนี่ยจิ้มถูก
0: อ๋อเราแสดงว่าจำชื่อได้เลย
1: จำได้หุ้ยชื่อมันดังพี
0: ่
1: ติ ดนี่เลยติด
0: เอ
1: ออะไรวะเออนั่นแหละไหนคุณกิจตอบก่อนเลย
0: ยังคุณกิจยังไม่ตอบยังไม่ม
1: ีใครรู้เร็วนึกไม่ออกเร็ว
0: ไม่มีใครช่วยเราได้เลย
1: ช่วยคนแก่สองคน
0: แต่ละคนนางเงียบเลยเพราะพลดมก็นึกไม่ออกเหมือนกันน
1: ึ
0: กไม่ออกเลยนอกนั้นไม่มีอะไรแล้วมีแต่เรื่องประดา
1: คือพี่เล็กไม่ได้ตามเรื่องประดาเล็กก็งงใครว่าประดารู้แต่ว่าเกี่ยวกับปงกับปืนอะไรสักอย่างเนี่ย
0: ไม่ใช่
1: อ
0: ้
1: าวไม่ใช่เหรอ
0: ประดาคือเรื่องของวัดอดุลยาราม
1: อ๋อเรื่องที่วัดเหรอ
0: ใช่เรื่องที่วัด
1: อ้าวแล้วทำไมบอกมียิงกี่นัด3นัดเลยวะ
0: ไม่ใช่ประดา
1: เหรอ
0: ประดาเออ
1: คือเราไม่ได้ฟังไม่ได้ตามไม่ได้ดูเลยเราก็ไอ้ใครว่าประดา
0: ประดาค่ะประดาแล้วนี่ขอโทษนะประดาเนี่ยนะคือเป็นญาติไปทั่วเนี่ยมีคนเขาร้องเลยบอกว่าประดานี่เป็นญาติไปทั่วเลย
1: เออ
0: ชื่ออะไรเนี่ยชมมณีเหรอบอกเมื่อก่อนหน้าเนี้ยเป็นทายาทอับบาสโมฮัมเหม็ด
1: อุ้ยงั้นเหรอ
0: คราวนี้เป็นญาติ
1: อาเดีย
0: นนี่มีเขาปล่อยคลิปแล้วนะคือย้อนอดีตอะสมัยก่อนเนี่ยปรากฏว่าป้าดาเนี่ยเคยไปเรียกร้องที่ดินเนี่ยให้กับนายอับบาสซึ่งเป็นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยแบบออกไปแสดงความไม่พอใจไปปล่อยตัวเงินตัวทองอะ
1: เออ
0: เออไปที่สำนักงานเขตอะแล้วไปปล่อยตัวเงินตัวทองค่ะนี่ก็มีคลิปออกมาเลยแสดงว่าป้าดานี่นั่นไปทั่วเลยนี่คุณกริดมาแล้ว
1: ว่า
0: เมืองปูตาโอปูตาโอเหรออ
1: ีกเมืองนึงอ่ะ
0: ปูตาโออ
1: ันนี้ไม่
0: ปูเตาปูเตาป่ะปูเตาป่ะอย่างเงี้ยบอกที่รัฐกะฉิน
1: เออคะฉินเออรัฐคะฉินเนี่ยแต่ไม่รู้ชื่อเมืองแต่คะฉิน
0: แต่แกเรียกว่าปูตาโอมันปูอย่างเงี้ยอ
1: าจจะแบบ
0: P U T A O
1: เออ
0: นี่คุณกริดบอกว่าเคยไปกับทูตทหารที่นั่น
1: เออคาช
0: ินอยู่ทางตอนเหนือสุดเลยของรัฐคาชิน
1: เออคาชินรู้แล้วรัฐคาชินแต่ว่าเมืองอ่ะจำชื่อไม่ได้
0: แล้วสวยไหมอ่ะคุณกฤตสวยไหมไปเล่นสก
1: ี
0: ไหมเพราะเขาบอกว่าทำเป็นเมืองสกีได้อะไรเงี้ย
1: เออ
0: ใ
1: ช่
0: บุญเนี่ยถ้าเกิดว่าพม่าเนี่ยสงบนะโอ้โหเนี่ยจะไปเที่ยวที่แรกเลยเนี่ย
1: ใช่คือไม่อยากก็อยากให้เขาสงบนะมันก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะพี่เด้งว่าถ้าเราสนับสนุนให้พม่าสงบเนี่ยเขาจะเป็นภัยกับเราไห
0: ม
1: เล็กว่า
0: ไม่เนาะ
1: ใช่เล็กเคยคุยเนี่ยพวกสมช.เนี่ยเขาบอกเขาวิเคราะห์แล้วว่าข้อดีมีมากกว่า
0: เออ
1: ดีกว่าที่เขาสู้รบ
0: น่าไว้ใจมากกว่าฝั่งเขมรอีก
1: พี่
0: ด
1: ู
0: น
1: ิ
0: สัยของคนพม่า
1: เมียนมาต่อให้ในอดีตเราลบกันมาเนอะแต่ว่าปัจจุบันเรียกว่าคนพม่าเนี่ยโอเคเออ
0: แต่ว่าตอนไปภูเก็ตก็น่ากลัวมากเลยนะคะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เคยไปไหมอ่ะตลาดอ่ะตรงกลางเมืองเก่าอ่ะก
1: ็
0: ตอนช่วงไปเที่ยวภูเก็ตโอ้โหเหมือนเมืองพม่าเลย
1: อ๋อ
0: คือตกใจเลยเราก็จะไปเที่ยวเราก็ไปเออเวลาเช้ามาตื่นมาต้องไปตลาดใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตลาดอยู่ตรงไหนเราก็เปิด Google ค่ะมันก็พาไปลุงดงก็ไปเดินตลาด
1: เ
0: หมือนเมืองเมียนมาเลย
1: เหมือนมหาชัยอย่างงี้ใช่ไหม
0: เออคือแบบมีแต่คนพม่าแล้วร้านทุกอย่างก็เป็นภาษาพม่าหมดเลย
1: โอ้เมียนมาชาวคืออาจจะเป็นเมืองประมงด้วยไงใช่ไหมมันติดทะเลอ่ะก็อาจจะ
0: นี่คุณกฤตบอกแล้วว่าที่นั่นสุดยอดสุดยอดที่คุณนักสินอยากไปทำสกีรีสอร์ทที่นั่นแหละครับ
1: อ๋อคาชินใช่รัฐคาชิน

0: จะพูดมาเรื่องหาถ้าไม่พูดเนี่ยเดี๋ยวพูดเรื่องประดาเนี่ย
1: ไม่
0: วัดอดุลยารามเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่ก็พี่พูดได้นิดหน่อยเดี๋ยวเล็กก็ตบท้ายเรื่องทหารเรื่องชายแดน
0: ไม่เพราะว่า
1: อธิบายให้ฟังหน่อยเล็กก็ไม่ได้ตามไม่ได้อ่านไม่ได้ดู
0: มันเป็นเรื่องของเหตุการณ์ตั้งแต่ปี33แล้วมันจะเป็นที่ดินซึ่งเขาบอกว่าตอนแรกมันเป็นที่ดินตาบอดแล้วเพิ่งรู้นะว่าที่ดินเนี่ยไปมามันเป็นป่าช้า
1: ไม่แล้วนี้มันจะเชื่อมโยงกับเขากระโดงไหมหมายถึงว่าในหลักการอะหมายถึงว่าในหลักการที่ดินวัด
0: มีคนมาล้อเลียนอยู
1: ่
0: เขาบอกว่าอยากให้ป้าดาเนี่ยนะเป็นตัวแทนของการรถไฟไปทวงคืนที่ดินเขากระดงแล้วนะ
1: ไม่ก็
0: เห็นแบบสุดๆ
1: ใช่แล้วก็งงว่ามีคนเอามาบอกว่ามันจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายเรื่องที่ดินวัด
0: ที่ดินใช
1: ่ที่ดินวัดมันอาจจะไปเปรียบเทียบกันได้อะไรอย่างเงี้ย
0: คือตอนนี้อาจจะพูดถึงเขากระดงถ้าเกิดว่าสมัยพรรคถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราก็ต้องพูดถึงวัดอะไรนะ
1: เพื่อไทยอ่ะวัดอะไรนะ
0: วัดอะไรนะว
1: ั
0: ดอะไรนะ
1: ก๊อฟไงเอาพาย
0: นั่นแหละ
1: วัดอะไรวะ
0: นั่นวัดอะไร
1: วัดอะไรเอ๊ะมีเรื่องพี่ไอ้สองคนเนี่ยสองป้าเนี่ยจับเนี่ยจัดรายการเนี่ยเดือดร้อนคุณผู้ฟังตลอดเลยนะนึกกันไม่ออก
0: แต่ว่าคือเรื่องเนี้ยคือทางทายญาติเองเขาไม่ยอมคือเขาไม่ยอมเขาบอกว่าเพราะด้วยความที่ตอนแรกศาลฎีกาจะตัดสินออกมาแล้วศาลฎีกาตัดสินมาแล้วแล้วก็มีการระบุว่าคือทางวัดเนี่ยก็ไม่ยอมไปเปลี่ยนชื่อคือแทนที่จะไปเปลี่ยนชื่อซึ่งจริงๆอ่ะเขาบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนชื่อก็ได้คือตามกฎหมายแล้วมันคือที่ดินของวัดโดยปริยายเนี่ยมีนักกฎหมายเขามานั่งอธิบายเลยเขาอธิบายเลยว่าเมื่อมันเป็นความยินยอมของตาเฮียงเนี่ยที่จะยกที
1: ่
0: ให้กับวัดแล้วนั่นก็คือเจ้าของสละสิทธิ์แล้วที่มันก็ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งอ่ะเนี่ยก็นั่งอธิบายอยู่ในแง่ของข้อกฎหมายคือทายาทลำบากในการมอบที่ดินให้กับวัดนะมันจะมีผลมาตั้งแต่ปี33แล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการทำหนังสือยินยอมตกลงให้ใช้ที่ในการสร้างวัดด้วยอันเนี้ยมันก็คือเหมือนกับเป็นการแสดงเจตนาของผู้มอบคือตาเฮียงเนี่ยแล้วก็ในแง่ของกระบวนการในการสร้างวัดเนี่ยมันก็มาเสร็จสิ้นใช่ไห
1: ม
0: ในปีประมาณปี41ปรากฏว่ามันยังมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เนี่ยตามพรบสงฆ์เนี่ยมีการออกกฎกระทรวงเอาไว้2ฉบับก็ระบุเอาไว้เลยว่าในกรณีที่มีการสร้างวัดเนี่ยให้รีบโอนที่แล้วก็สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเนี่ยให้กับวัดซึ่งกฎกระทรวงเขาบังคับเอาไว้เลยว่าจะต้องมีการดำเนินการเนี่ยภายใน90วันคือ90วันเนี่ยคือคุณจะต้องไปโอนซึ่งคนที่จะต้องเป็นคนโอนเนี่ยคือในอำเภอกับเจ้าพนักงานที่ดินและสำนักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องเป็นผู้ดำเนินการคือแม้ว่าชื่อเนี่ยจะเป็นชื่อของนายเฮียงเนี่ยที่เป็นเจ้าของอยู่ในโฉนดเนี่ยนะแต่ว่าตามกฎหมายระบุไว้ชัดเจนเลยว่าคือนายเฮียงได้ทำหนังสือที่แบบเป็นเจตนาแล้วว่าจะมอบให้ที่ให้กับวัดนั่นหมายความว่าคือคุณสละสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของมาตั้งแต่ต้น
1: เพราะฉะนั้นวัดก็สามารถเอาไปทำอะไรก็ได้อย่างนี้ใช่ไหม
0: ก็คือเป็นวัดอ่ะมันก็คือเป็นวัดคือทายาทค
1: ือ
0: ทายาทท
1: ายาทเขา
0: ไม่ได
1: ้
0: ทำอะไรเขาก็เป็นวัดเนี่ยจนเนี้ยมีการออกมาบอกไว้เนี่ยบอกว่าคือไม่ดูแลเพราะว่าพระมีไม่กี่รูปเองแล้วที่21ไร่อ่ะมันก็จะมีที่อยู่ช่วงนึงที่มันจะเป็นป่าช้าเป็นที่รกร้างเพราะว่าตรงนั้นเป็นที่ป่าช้าแล้วคุณนะคุณจะไปเอาที่ป่าช้ามาเหรอแล้วถามเลยเหอะคือคุณทายาทอ่ะคุณเอาคืนมาปุ๊บนะใครก็จะซื้
1: อ
0: เหมือนเนี้ยไม่ต้องอะไรอ่ะที่โคราชที่ตึกถล่มอ่ะโรงแรมอะไรโรงแรมนึงจำได้ไหมไอ้ภาษาอะไรอยู่ทั้ง
1: อย่างอ๋อตอนที่พี่เป็นสาวๆอ่ะนะ
0: ที่ไปทำข่าวอ่ะ
1: รอยัลภาษาอะไรภาษา
0: ใช่ใช่แล้วนะหลังๆมาเนี่ยผ่านที่ตรงนั้นนะเชื่อไหมยังเป็นที่รกร้างว่างเปล่า
1: เ
0: ลยไ
1: ม่
0: ม
1: ี
0: ใคร
1: นะ
0: ไม่มีใครซื้อคนตายต้องไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเป็นป่าช้าอีกเป็นที่ฝังศพแบบพวกไม่มีญาติ
1: พี่แต่อันนี้มีประสบการณ์ตรงอีกแล้วคือเด็กๆใช่ไหมคือเมื่อก่อนนะยายเล็กอ่ะชีวิตเหมือนนิยายแต่งงานกับผู้พิพากษานะฮะผ
0: ู้
1: พิพากษาเสร็จอ่ะก็แบบอย่าล้างกันเพราะว่าเขาก็มีภรรยาที่สองเสร็จก
0: ็
1: หอบลูกที่มีแม่เล็กอยู่ด้วยออกจากบ้านแล้วก็มาเช่าที
0: ่
1: ก็คือมาอยู่ที่หนึ่งก่อนที่สะพานควายเสร็จ
0: อ่
1: ะเช่าที่เสร็จเขาเลิกไปก็เลยไปหาเช่าที่ที่วัดแถวเมืองนนท์นี่แหละป้าคือแล้วเช่ามาจนอยู่จนทุกวันนี้พี่เด้ง
0: แล้ว
1: อยู่ติดป่าช้าเลยก็คือเหมือนกับว่าคนที่เขาจะมาเช่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้บางทีเขาก็ไม่ได้คิดในเรื่องของป่าช้าหรอกแต่ยกเว้นว่าถ้าเอาไปทำธุรกิจไงใช่ไหมอาจจะไม่เจริญแต่อันเนี้ยเป็นบ้านเลยแล้วปรากฏว่ามีคนมาเช่าที่วัดเนี่ยแล้วก็อยู่กันยันลูกหลานโตเพียบเลยนะเพราะว่าเล็กกับเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะไปบ้านยายเนี่ยแล้วก็ไปอะไรวะเก็บดอกพิกุลข้าง

0: ดอกข้างป่าช้าเอามาดมบรรยากาศน่ากลัวมากแต่ว่าสะท้อนว่าอันนั้นเป็นที่วัดที่วัดน่ะเขาก็คือมีคนบริจาคมาแล้วเขาก็เอามาให้เช่าแล้วเช่าระยะยาวนะพี่เพราะเราต้องปลูกบ้านในที่วัดเลยเอออันนี้มันก็เป็นรายได้ที่แบบรายได้มั่นคงของทางวัดด้วย
1: นี่ไงเขาคือเขาอธิบายเขาบอกว่าคือก่อนที่จะมีการตั้งวัดอดุลยารามเนี่ยคือสมัยก่อนอ่ะถ้าหากว่ามีคนตายเนี่ยนะเขาก็จะมาเผากองฟอนเอาไว้ที่วัดเนี่ย
0: โอ้โหเมื่อก่อนมัน
1: แล้วก็มาฝังดินไว้ที่แบบเนี้ย
0: พี่สมัยเด็กๆเราเห็นเลยเผาแบบเผาเป็นเชิงตะกอนเลยนะเมื่อก่อนยังไม่มีเมนนะ
1: ใช่ๆส่วนใหญ
0: ่เ
1: ดี๋ยวนี้ขนาดเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่เลยเผาเชิงตะกอน
0: โอ้โหแบบเชิงตะกอนน่ะน่ากลัวมากอ
1: ่ะแล้วบอกว่าเคยถูกวัดเนี่ยเป็นป่าช้าเก่านี่เมื่อกี้ที่เราคุยกันเอาไว้อ่ะเรื่องอัลคายอ่ะคุณอ้วนมาบอกวัดปฐมกายใช่ที่ไหนเราวัดธรรมิการามเขาเรียกวัดธรรมิการามวรวิหาร
0: พี่อย่าไปดุคุณผู้ฟัง
1: ไม่ใช่ไม่ได้ดุ
0: เขาอุตส่าห์ช่วยเย็ดป้าสองคนนี่พวกเธอสองคนคิดไม่ออกเนี่ยอัลไซเมอร์แล้วเขามาช่วย
1: ไม่ดุไม่พอคุณอ้วนมาเสิร์ฟคุณเลยต้องก็เลยเปิด Google มันไม่ใช่ใช่ที่ไหน
0: กอดต้อน
1: วัดธรรมิการาม
0: เราที่วัด
1: แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องฮอตมากเลยนะที่แบบคนพูดถึงแล้วนี่ไม่ต้องอะไรนะ
0: อะไร
1: อาจารย์ทองทองเนี่ยเขาจะลุยไปที่วัดในวันพรุ่งนี
0: ้โอ้โห
1: คือทุกคนเนี่ยคือยังไงเนี่ยมันก็ไม่มีทางอะที่ญาติพี่น้องจะไปเอาคือน่ะมันลำบากเขาบริจาคไปแล้ว
0: นี่คุณสุรเดชบอกว่าที่วัดเนี่ยเขาเช่ากันเป็นรายปีปีละ 1-2,000 บาทอุ้ยหรอถูกเนาะ
1: นี่แล้วรู้
0: เดี๋ยวนี้แพงแล้วมั้ง
1: เขาประเมินราคาที่ดินเนี่ยที่วัดเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ย 3,000 กว่าล้านค่ะ
0: โอ้โหเหรอ
1: เออวันนั้นก็ไม่แปลกอะที่แบบนะจะยื้อแย่งกันเนี่ยผมอยู่กลางเมืองคือเจ้าของเนี่ยตะเฮียงเนี่ยนะเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านเก่าแล้วเขาก็จะบริจาคที่บอกมีที่เยอะมีคนไปสัมภาษณ์ในพวกชาวบ้านแถวนั้นที่เคยแบบรู้จักตะเฮียงแล้วก็แบบคือผ่านในช่วงเหตุการณ์เนี่ยเพราะปี 3-3 เองนี
0: ่
1: เขาจะเล่าให้ฟังหมดเลยว่าเหตุการณ์เป็นยังไงเพราะแกมอบที่ให้กับมอขอนแก่นด้วยนะตะเฮียงเนี่ยรวยอะรวยอะเป็นเจ้าของที่แถวนั้นอะแล้วก็บอกว่าลูกหลานก็ได้ที่กันไปก็ไปขายกันหมดแล้ว
0: โอ้ใช่นี่คุณณัฐพงศ์บอกว่าเดี๋ยวนี
1: ้
0: บางคนสมัยปัจจุบันบางทีเขาไม่ค่อยถือกันแล้วบางทีมีคนตายมีอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าบางทีเขาอาจจะใช้แก้เคล็ดไงเช่นเอาหมอดูมาทำพิธีเอาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของความเชื่อ
1: แต่ว่าที่โคราชยังไม่มีคนซื้อเลย
0: เออ
1: ที่ยังล้มลางคือลองคิดดูนะเป็นตึกอยู่หมดเลยนะแต่พอผ่านในตรงนั้นปุ๊บอะตรงที่โรงแรมเก่าก็จะเป็นหญ้าแบบขึ้นแบบลกล้างอะแล้วก็ไม่มีใครเข้าไปทำอะไรอะจนถึงเดี๋ยวนี้
0: นี่คุณอะไรอ่ะดาลินีพูดจริงป่ะเมืองที่เขาไปเที่ยวกันนะที่ของเมียนมาชื่อเมืองเมาะหิมะจริงเหรอมาดูเมาะตะมะเปล่าเมาะหิมะก็ไม่แน่นะแล้วก็เนี่ยคุณนิดก็บอกว่าเมืองปูดาโอ
1: เนี่ยนี่ไงนี่ไงก็ใช่ไง
0: ไปได
1: ้ก็นี่กับเมื่อกี้ที่คุณ
0: ใช่ใช
1: ่บอกอ่ะ
0: เออใช่ใช่
1: เนี่ยคุณกริชเขาบอกมาเนี่ยกริชบอกมาว่าบรรยายแบบไปคุณกริชเขาไปมาแล้วด้วย
0: อ๋อเหรอ
1: เออเขาไปมาแล้ว
0: วันหลังความสัมพันธ์ดีเดี๋ยวเราขอพม่าไปมั้ง
1: นี่คุณลือชัยก็บอกว่าตาคุณเล็กคนจังหวัดอะไรอ่ะเจ้าชูจัง
0: เฮ้ยเสียไปว่าตายไปแล้วเป็นคนเทพค่ะเป็นคนกรุงเทพค่ะ
1: นี่คนกรุงเทพไงเลยเจ้าชู
0: ไม่สมัยก่อนเขาไม่ได้เจ้าชูก็แบบมี
1: ก็ปกติ
0: มี1กับมี1กับ2
1: นี่ๆคุณเคสเอาคลิปมาให้ดูเลย
0: ฮะ
1: เมืองปูเตาเนี่ย
0: อ๋อเหรอ
1: นี่ๆๆเขาพาเที่ยวด้วยอุ๊ยน่าไปเนาะไปไงเนี่ยสร้างนางวงไปลำบากว่ะ
0: เอ้ยจัดทัวร์เลยเอาสวทชไป
1: เออ
0: จัดทัวร
1: ์ขอไปด้วยนะ
0: ไม่แต่ต้องโอ้โหต้องให้เขาโอ้โหต้องเมียนมาต้องรักเรื่องอะไรอะความปลอดภัยอะไรอย่างงี
1: ้เล็กเนี่ยรับรองไม่ได้เข้าหรอก
0: เออเฮ้ยไม่ตอนนี้ดีกับพม่าแล้วเมื่อก่อนน่ะโดนแบล็คลิสต
1: ์พวกนักข่าวเนี่ยเข้าพม่าเนี่ยลำบาก
0: เมื่อก่อนตอนลบกันแต่ว่าตอนนั้นพลอากาศเอกสุกัมพลเขาไปเจรจาแล้วเขาก็ถอนแบล็คลิสต์ให้แล้ว14คนแอดคาราบาวก็โดนตอนนั้นอะตอนที่เราลบกับพม่าไงเออเนี่ยลบกับประเทศไหนเลยก็โดนเหมือนกันหมด
1: ป๊า
0: หมดเวลาพอดีเลยนะเพราะว่าเรื่องเขมรเราพูดไปตอนต้นแล้วนะจริงๆก็มีการอัปเดตเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าหรือไม่ก็เดี๋ยววันธรรมดาจะมาเล่าให้ฟังนะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็ต้องลงพื้นที่ชายแดนอีกแล้วนะเดี๋ยวไว
1: ้
0: มาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะในรับรวงพลางนะทุกวันเสาร์แล้วก็เจอกันในชั่วโมงข่าว Exclusive 4:00 น. ถึง 5:00 น. จันทร์ถึงศุกร์วันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5

น้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

10นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปล่อยตัวเล่าตาแสนลี่วัย86ปีนักค้ายาเสพติดระดับชาติหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษเพจเฟซบุ๊กเรือนจำกลางบางขวางเผยภาพกิจกรรมควบคุมด้วยใจแก้ไขด้วยหลักธรรมก้าวนำสู่สังคมโดยนางสาวอัชราศรีฉ่ำอัยการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทันที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณฝ่ายควบคุมด่าน14ในโอกาสเดียวกันผู้ต้องขังที่สำเร็จการอบรมยังเข้ารับมอบประกาศนียบัตรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ตามโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่ 8/3 ซึ่งมุ่งฟื้นฟูสมรรถภาพพัฒนาทักษะวิชาชีพและส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบพึ่งพาตนเองเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถขออภัยค่ะเพื่อให้ผู้ต้องราชทัณฑ์สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและดำรงชีวิตภายหลังพ้นโทษได้อย่างยั่งยืนสำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวครั้งนี้คือนายเล่าตาแสนลี่อายุ86ปีผู้ต้องขังคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืนโดยถูกดำเนินคดีในความผิดฐานสมคบและร่วมกันจำหน่ายยาไอซ์ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนทั้งนี้การได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569ปิดเกมล่าตัวป๋อรองจ๋อนำทีมรวบผู้ต้องหาคดีสมหญิงพร้อมช่วยเหยื่อสาววัย18พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำทีมเปิดปฏิบัติการตรวจค้นร้านน้ำกระท่อมในพื้นที่ลาดกระบังร่มเกล้า2แห่งผลการปฏิบัติสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้รวม5รายประกอบไปด้วยนายป๋ออายุ19ปีในข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราอันมีลักษณะเป็นการสมหญิงจากการตรวจสอบพบประวัติเคยถูกดำเนินคดีอาญาหลายคดีทั้งพยายามฆ่าอาวุธปืนลักทรัพย์และข่มขืนนายกฤตอายุ28ปีนายภูมิอายุ19ปีนางสาวเออายุ17ปีนางสาวบีอายุ16ปีผู้ต้องหาที่1ถึง3ถูกจับกุมได้ที่ร้านน้ำกระท่อมย่านลาดกระบังส่วนผู้ต้องหาที่4ถึง5ถูกจับกุมได้ที่ร้านย่านร่มเกล้ากรุงเทพตรวจยึดของกลางประกอบไปด้วยน้ำกระท่อม60ขวดยาแก้ไอ100ขวดและบุหรี่เถื่อน500ซองระหว่างเข้าจับกุมป๋อกำลังนั่งอยู่กับหญิงสาววัย18ปีภายในร้านขณะเดียวกันหญิงสาวที่อยู่ภายในร้านได้เข้าขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่โดยให้ข้อมูลว่าเธอเพิ่งรู้จักกับป๋อผ่านทางช่องทางโซเชียลเพียง1วันแล้วนัดหมายมาที่ร้านแห่งนี้โดยนายป๋อไม่ให้เธอกลับให้เธอดื่มจนรู้สึกมึนเมาทำให้เกิดความหวาดกลัวเจ้าหน้าที่จึงพาหญิงสาวกลับที่พักอย่างปลอดภัยแผ่นดินไหว 7.7 อินโดนีเซียเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ระดับความลึก15กิโลเมตรนอกชายฝั่งทางตะวันออกของอินโดนีเซียและเกิด after shock ตามมาหลายระลอกเมื่อเช้าตรู่ของวันนี้ทางการแจ้งเตือนประชาชนอพยพออกจากจุดเสี่ยงและเตือนภัยสึนามิก่อนที่จะยกเลิกการเตือนภัยใน

0: อีกหลายชั่วโมงถัดมาหลังพบคลื่นยกตัวสูงไม่ถึง1เมตรในหลายพื้นที่แรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารพังถล่มเป็นบางส่วนที่ท่าเรือในเมืองมาอูเมเบ่บนเกาะฟอเรสจังหวัดนูซาเตงการาตะวันออกตะวันทางตะวันออกของอินโดนีเซียในขณะที่ผู้คนรีบวิ่งหนีเอารอดหนีเอาตัวรอดอย่างสับสนโอลหม่านเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต2คนแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันและกำลังตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเซียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: กลับมาติดตามข่าวกันอีกชื่อนึงค่ะสุปจีชูไทยรักษาสมดุลการค้าโลกหลายขั้วเปิดกว้างกระจายความเสี่ยงนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการขับเคลื่อนการค้าในโลกปัจจุบันว่าต้องมองไกลกว่าการเพิ่มมูลค่าการส่งออกโดยใช้การค้าเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเปิดโอกาสใหม่และสนับสนุนการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนท่ามกลางความท้าทายจากภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีและ AI การกีดกันทางการค้าความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบหลายขั้วหรือ multipolar economy ไทยจึงต้องปรับนโยบายการค้าให้สอดรับกับบริบทใหม่โดยยึดหลักเปิดกว้างกระจายความเสี่ยงและรักษาสมดุลเปิดกว้างในการทำงานและเป็นพันธมิตรกับทุกประเทศขณะเดียวกันต้องลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดส่งออกที่กระจุกตัวเนื่องจากปัจจุบันประมาณ1ใน3ของมูลค่าการส่งออกไทยมาจากตลาดหลักเพียง2แห่งไทยจึงต้องเร่งสร้างทางเลือกทางการค้าและเปิดตลาดใหม่โดยใช้ทั้งความตกลงทางการค้าเสรีหรือ FCA การเจรจาการค้าคณะผู้แทนการค้าและความร่วมมือรูปแบบอื่นๆเพราะการเปิดตลาดไม่จำเป็นต้องรอเพียงการจะทำ FTA ซึ่งอาจใช้เวลาแต่ต้องใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อกระจายตลาดและสร้างฐานการค้าที่กว้างขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcot News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กัน

0: กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ขอต้อนรับเข้าสู่ 100.5 คืบหน้าข่าว News อัปเดตค่ะช่วงของคนในข่าวนะคะ1บุตร1บอยค่ะบุษยาอุ้ยเจริญแล้วก็คุณสมศักดิ์อยู่ประภัสค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับพี่อ้อ
2: น้องบอยอาทิตย์นี้นี่ก็มีเรื่องร้อนร้อนหลายเรื่องทีเดียวนะคะพลาดไม่ได้เลยนะเรื่องที่เป็นข้อพิพาทกันใหญ่โตที่ขอนแก่นคือเราอยู่กรุงเทพจากขอนแก่นสะเทือนถึงกทมเลยนะ
3: เป็นเรื่องเดียวที่เบียดเรื่องของอาวุธปืนขึ้นมาได้
2: ใช่
3: ใช่ไหมเป็นเรื่องเดียวจริงๆในสัปดาห์นี้ที่เบียดขึ้นมาแบบว่ายืนขนาดกับเรื่องกรณีอาวุธปืน
2: ก็คือเรื่องของที่ดินวัดป่าอดุลยาวรามซึ่
3: ง
2: จริง
3: ๆ
2: แล้วเนี่ยป้าดาเดี๋ยวจะเท้าความให้ฟังหลังจากนี้นะคะแต่ว่าอีกเรื่องนึงจริงๆแล้วเนี่ยมันฮอตไม่แพ้กันนะคะแล้วก็คนที่เปิดประเด็นเรื่องนี้คือน้องจี๊ดทีมข่าวของสำนักข่าวไทยที่ไปเจอเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อน่าจะปลายเดือนกรกฎาคมนะถ้าพี่จำไม่ผิดเนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีเนี่ยไปลงพื้นที่ตรวจศูนย์ศาสนกิจชาบัตรนี่คือเป็นเหมือนชุมชนชาวยิวแล้วก็มีศาสนสถานอยู่ที่นั่นที่ป่าตองค่ะปรากฏว่าเขาไม่ให้เข้าอะค่ะมาขวาง
3: นะ
2: บอกว่ารู้ไหมที่นี่พื้นที่อิสราเอลคุณพลพีบอกว่าเดี๋ยวที่นี่ประเทศไทยทุกคนยังต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยนะมันก็เลยเป็นประเด็นที่มีการพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีอยู่ที่เดียวก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีชุมชนอยู่กันที่เป็นข่าวเป็นคราวที่พี่ปายวันนี้จะคุยกับทางด้านของนักวิชาการค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เลอพงษ์ ไซยิสนะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอิสลามการเมืองมหาวิทยาลัยนานาชาติอัลมุสซอฟาใช่ไหมคะของประเทศอิหร่านค่ะ
3: ใช่อัลมุสซอฟาครับ
2: ออกเสียงกลัวผิดไม่อะไรเอาอาจารย์มาแล้วสวัสดีค่ะ
3: อาจารย์ครับ
2: ดร.
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: ครับคุณอ๋อสวัสดีครับ
2: เพราะว่าตอนถ้านึกถึงดร.เลอพงษ์เนี่ยใครจะนึกออกตอนที่ช่วยตัวประกันถ้าย้อนกลับไปนะน้องบอยตอนนั้นเนี่ยใช่เพราะว่าท่านตอนนั้นคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันที่อิสราเอลแล้วก็ถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ยค่ะท่านก็มีหนึ่งในบทบาทไปกับอาจารย์มนอวันมอมัดนอมัทธาตอนนั้นท่านเป็นประธานสภาท่านอาจารย์มนอเป็นประธานสภาแล้วก็ไปช่วยพูดคุยด้วยเหมือนกันนะคะเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าค่ะพูดถึงชาบัตตอนนี้เนี่ยกลายเป็นประเด็นเหมือนกันนะคะว่า มา

0: อยู่มีข้อมูลตรงนี้ไหมคะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนคะ
1: คือฉบับจริงๆแล้วเนี่ยของอิสราเอลนะฮ
0: ะ
1: มีในประเทศไทยมาค่อนข้างจะนานแล้วนะครับมีอยู่สองที่ด้วยกันที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับแต่ว่าหลังจากที่อิสราเอลเกิดสงครามกับฮามาสแล้วก็เกิดสงครามกับอิหร่านเนี่ยทำให้ชาวอิสราเอลที่อยู่ในประเทศเนี่ยเห็นว่าชาติของตนนั้นไม่มีความปลอดภัยก็เลยเดินทางในลักษณะอพยพออกจากอิสราเอลแล้วก็เหมือนกับว่าไปหาสถานที่ใหม่ๆเพื่อจะตั้งรกรากนะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราจึงเห็นว่าอิสราเอลเนี่ยจึงเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มาขยายศาสนสถานของเขาชาบัตที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งแล้วเนี่ยประมาณ10กว่าแห่งด้วยกันซึ่งไปจดไปจัดตั้งในหัวเมืองใหญ่ๆต่างๆของประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าชาบัตเนี่ยนอกเหนือจากเป็นศาสนสถานแล้วเนี่ยหน้าที่ของชาบัตที่มีสาขากันทั่วโลกเนี่ยนะฮะเขาก็จะทำร้านอาหารที่เป็นคลอเชอร์ของชาวยิวก็คืออาหารที่ชาวยิวรับประทานได้นะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากับนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวอิสราเอลในประเทศนั้นๆนะครับดังนั้นเนี่ยการจัดตั้งหรือการเปิดชาบัตในหลายแห่งของประเทศไทยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะส่อให้รู้ว่าคือคนยิวอิสราเอลเนี่ยนิยมมาประเทศไทยเป็นอย่างมากแล้วก็ที่สำคัญแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นการปูพื้นฐานสำหรับการย้ายถิ่นฐานหรือการมาตั้งรกรากในประเทศไทย
0: มาไม่ว่าแต่ทำไมวันก่อนเนี่ยแม้กระทั่งรัฐมนตรีไปเขาไม่ให้เข้าโอ้เราก็เลยอยากรู้ว่าเวลาเขาประกอบศาสนกิจหรืออะไรยังไงคือทำไมเขาถึงไม่ให้เราเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะ
1: คือชาวยิวเนี่ยค่อนข้างที่จะผมใช้คำตรงๆเลยนะฮะดูถูกชนชาติอื่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญแล้วเนี่ยคือเขากลัวเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงเพราะว่าคือไปสร้างโจทย์ไว้เยอะทั่วทั้งโลกนะครับ ก็เลยจะไม่ค่อยให้ชาติไหนเข้าไป
0: แต่ไม่ได้มีอะไรซ่อนเลนอยู่ข้างในหรอหลายคนก็เลยมองว่าอ้าวเกิดอะไรขึ้นก็เห็นบอกว่าข้างในเนี่ยก็แค่เป็นที่ประกอบศาสนกิจมีร้านอาหารของชาวยิวที่รับประทานแต่ก็ไม่ค่อยอยากบางที่ก็เข้มมากไม่ให้เราเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือจะบอกว่าไม่มีอะไรเลยนี่มันก็แปลกนะฮะมันก็ไม่น่าจะใช่หรือเปล่าอาจจะมีอะไรซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าที่ว่าไม่ให้คนไทยเข้าไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่รัฐนะครับคอยตรวจสอบเพราะว่าศาสนสถานต่างๆของทุกศาสนาเนี่ยที่มีในประเทศไทยเนี่ยอย่าว่าแต่เจ้าหน้าที่รัฐเลยครับประชาชนทั่วไปก็เข้าไปได้ครับเช่นมัสยิดของชาวมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยโอ้ก็คือเปิดปกติ
0: เข้าไปเราก็ยังไปเนาะไปร่วมพิธี
1: ใช่เข้าออกได้อย่างสะดวกสบายไม่ได้มีการกีดกันใดๆแต่ทำไมของชาวยิวเนี่ยคือต้องแบบโอ้โหลับสุดๆห้ามคนนอกเข้าไปมีการปิดกล้องวงจรปิดและที่สำคัญนะคุณอ้อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยต้องคอยเฝ้าระวังอารักขาในทุกที่ในขณะที่ว่าวัดหรือมัสยิดเนี่ยนอกจากมีงานใหญ่ๆเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเท่านั้นอันนี้มันก็เป็นคำถามนะครับซึ่งลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็จะมีทั่วโลกเลยนะครับ
2: ห้
1: ามคนนอกเข้ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วปิดภายนอกอย่างมิดชิดเลยคือไม่เห็นอะไรเลย
2: ก็ด้วยความที่มีโจทย์เยอะไหมฮะมันก็เลยทำให้แต่ละพื้นที่เขาเลยต้อง
0: ร
2: อปภเข้มงวดนิดนึง
1: ครับสาเหตุโจทย์ก็เยอะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีใครมาท่องเที่ยวบ้างนะครับอาจจะปิดอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะครับ
0: แต่ข้อมูล
1: ในประเทศไทยแล้วเนี่ยมันละเมิดกฎหมายแบบนี้ไม่ได้แล้วก็เขาใช้ถ้อยคำที่ไม่ถูกต้องด้วยนะครับคือเขาบอกว่าอันนี้คือเป็นแผ่นดินของอิสราเอลคุณไม่มีสิทธิ์เข้าที่พูดกับท่านรัฐมนตรีนะฮะ
2: อันนี้
1: คือเป็นพฤติกรรมของชาวยิวเลย
0: คือล่าสุดเนี่ยทางด็อกเตอร์มีข้อมูลด้วยใช่ไหมคะว่ามีการเข้ามาทำธุรกิจ
1: ใช่ครับเพราะว่าชาวยิวที่เข้ามาแล้วเนี่ยที่สำคัญคือเข้ามาขอสัญชาติไทยนะครับเมื่อปี60พอได้สัญชาติแล้วเนี่ยปี62เขาก็เปิดบริษัทแล้วก็เปิดชาบัตเฮาส์เป็นทางการเปิดเป็นลักษณะมูลนิธิแล้วก็มีเงินหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยตามที่ผมได้ติดตามนะฮะมากกว่า 5,000 ล้านบาทแล้วก็มาจับจอง
0: อันนี้มีเส้นทางเงินเลยเหรอคะ
1: มีเส้นทางเงินครับผมคิดว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเราก็ทราบนะฮะแล้วก็ใช้ช่องโหว่เราจะเรียกช่องโหว่หรือเปล่าในการได้สัญชาติเนี่ยผมก็ไม่อยากจะใช้ช่องโหว่นะ

0: เอาว่าใช้เทคนิคของการได้สัญชาติเนี่ยก็มาจับจองมาซื้อที่ดินมาเทคโอเวอร์โรงแรมเกสต์เฮาส์ร้านอาหารก็คือมาทำ
1: ธุรกิ
0: จครบวงจรเลยนะครับเป็นของชาวยิวแล้วก็บริการนักท่องเที่ยวชาวยิวโดยที่ไม่ให้คนไทยเข้าไปยุ่งเกี่ยวดังนั้นเนี่ยการได้สัญชาติมาเนี่ยมันก็เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ชาวอิสราเอลเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลนะฮะใน

0: ที่บอกว่ามีช่องในการเมื่อกี้ยังคุยกับน้องบอยอยู่เลยด็อกเตอร์เขาได้สัญชาติได้ไงอ่ะเขาให้เหตุผลอะไรทราบไหม
1: คือเขาให้เหตุผลว่าเขาอยากจะอยู่เมืองไทยนะครับเขาอยากจะอยู่เมืองไทย
0: ไม่ได้เลยเหรอคะมันมีคนอยากอยู่มันคนจีนไม่ก็จะไปเป็นพ่อทงพ่อทิพย์อะไรกันเยอะแยะเออ
1: ก็บางคนเนี่ยต้องรอตั้ง20ปีใช่ไหมฮะ20 30ปีกว่าจะได้สัญชาติ
0: แต่ชาวเขายังไม่ได้ก็เลยงงว่าเอ๊ะเขาได้ได้ยังไง
1: แป๊บเดียวแล้วได้เลย
0: ก็อาจจะไม่แป๊บแต่ว่าก็
2: จำโค้ชเชได้ไหมกว่าจะได้สัญชาติน
0: านเลยนะ
2: แล้วคือทำคุณประโยชน์ให้ประเทศไทยด้วยซ้ำ
0: และอันนี้คืออยากจะรู้ว่าเขาใช้เหตุผลอะไรทราบไหมคะ
1: ไอเหตุผลที่เขาขอเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะฮะว่า
2: เขาได้เงียบเงียบเลย
1: แต่ว่าไอสิ่งที่รู้ก็คือว่ามันเร็วไปของ
0: ได้แล้วอะไรนี้
1: ได้เลยและที่สำคัญเนี่ยพอได้ปี60ใช่ไหมฮะปี62เขาก็ดำเนินการธุรกิจเลยแล้วก
2: ็
1: ไประดมทุนคนอิสราเอลมาร่วมหุ้นนะฮะที่สื่อบอกว่าเป็นนอมินีเพราะว่าพอเขาได้สัญชาติแล้วเนี่ยก็เหมือนเขาเป็นคนไทยใช่ไหมฮะก
0: ็
1: มีสิทธิ์ 51%
0: ถือแล้วก็ไปเชิญได้หมด
1: ใช่ก็ไปเอาคนยิวเข้ามาร่วมหุ้นอีก 49% ดังนั้นบริษัทเขาก็คือ 100% เป็นของอิสราเอลเลย
2: เพราะตัวเขาเองก็คืออิสราเอลเดิม
1: ใช่ใช
2: ่โอ้คือแล้วคือมันไม่มีข้อจำกัดเลยใช่ไหมพอได้บัตรประชาชนว่าเป็นคนไทยแต่หน้าตาคุณคือยิวเนี่ยแต่ว่าคุณก็มีสิทธิ์โดยที่100% เหมือนคนที่เกิดบนแผ่นดินไทยเลื่อนเนื้อเชื้อไทยเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับตรงนี้นะครับที่ผมอยากจะนำเสนอแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยควรจะหามาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้คนต่างชาติที่ได้สัญชาติไทยแล้วเนี่ย มาจับจองธุรกิจบางอย่างหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บางอย่างนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าการขอสัญชาติพอได้แปลงสัญชาติไทยแล้วได้สัญชาติไทยแล้วเนี่ยเราควรจะมีลิมิตนะฮะคือจำกัดสักนิดนึงว่าสิ่งนี้คุณทำไม่ได้นะสิ่งนั้นคุณทำไม่ได้นะจนกว่าคุณจะอยู่เมืองไทยนานเท่าไหร่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าปล่อยแบบนี้เนี่ยก็คือใช้โอกาสและใช้ความสัมพันธ์ที่มีเนี่ยก็เร่งรัดในการได้สัญชาติไทยเสร็จแล้วเขาก็ไปซื้อที่ดินตรงไหนก็ได้ใช่ไหมฮะ
2: เขามีเงิน
1: ไปประกอบอสังหาริมทรัพย์ตรงไหนก็ได้ถ้าปล่อยไว้แบบนี้อีก30ปีก็แผ่นดินเราก็อยู่ในมือกลุ่มทุนต่างประเทศหมดสิครับ
2: ผมนึกถึงคำว่าอะไรรู้ไหมเหมือนชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านมากันแบบเงียบๆอะไรแบบนั้นล่ะแล้วต้องยังไงทีนี้รัฐบาลจะฟังไหมฮะ
1: ก็ต้องใช้
2: ปัญหาที่เกิดขึ้นนะหยิบมาเป็นประเด็นนะ
1: ใช่
2: แล้วไป
1: ที่ประชาชนเนี่ยแหละฮะที่ต้องคอยช่วยเหลือกันแล้วก็ต้องเพราะว่าพอเข้าไปทำธุรกิจแล้วเนี่ยปรากฏว่าคนในท้องที่ก็ประสบปัญหานะครับ
0: ค่ะ
1: เยอะมากคือผม
0: ยังไงอันนี้ข้อมูลเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอาตรงๆว่ายังไม่ค่อยได้ยินเรื่องของชาวยิวที่เข้ามาแบบมีปัญหาเรื่องก่อการก็เรียกอะไรนะทำผิดกฎหมายอื่นๆที่แบบว่าเป็น
2: คดีอาญากรรม
0: ร้ายแรง
2: เขาจะอยู่เฉพาะพื้นที่เขาแต่ว่าเขาจะมีอาณานิคมของเขาที่เราเป็นคนไทยที่จะไม่ที่ด็อกเตอร
0: ์มียังไงคะ
1: คือปัญหาที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นนะครับก็คือนิสัยและก็พฤติกรรมของชาวอิสราเอลนะครับส่วนคนในพื้นที่เนี่ยผมได้รับข้อความเยอะมากนะครับทางเพจผมเนี่ยก็คือประชาชนในท้องที่บอกว่าชาวยิวเข้ามาคุกคามบ้างชาวยิวเข้ามาไม่เช่นร้านอาหารก็ไม่จ่ายเงินกินฟรีบ้างสถานที่ท่องเที่ยวบางอย่างสวนสัตว์อะไรเนี่ยที่เป็นข่าวอยู่ที่สมุยเนี่ยค่อนข้างจะหนักมีการถึงขั้นว่าขู่ฆ่ากันแล้วนะครับ
0: โอ้โหเหรอคะ
1: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเราไม่เคยพบเจอกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีพฤติกรรมในลักษณะนี้เหมือนกับชาวยิวดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าชาวอิสราเอลยังคงเข้ามาอยู่เยอะในประเทศไทยเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนท้องที่เนี่ยผมฟันธงว่ามีแน่นอนทุกวันนี้ก็มีอยู่นะฮะทั้งภูเก็ตสมุยพังงานหรือเหมือนกับที่ปายที่เป็นข่าวเมื่อ2ปีที่แล้วจำได้ใช่ไหม
0: ฮะ
1: ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาตั้งรกรากมากกว่านี้เนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นส่วนอาชญากรรมระดับประเทศเนี่ยนะตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่อนาคตเราก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าชาวยิวเข้ามาอยู่เยอะมีการตั้งโบสถ์มีการตั้งชาบัตทั่วประเทศและมีกลุ่มทุนยิวนะฮะที่มีเครือข่ายทั่วทั้งโลกเข้ามาอยู่เนี่ยมันก็เป็นเป้าสายตาของโจทย์เขาที่อยู่ในหลายประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางใช่ไหมฮะ
2: คร
1: ับณวันนี้เนี่ยคือก็ยังไม่มีอะไรเพราะว่าหลายฝ่ายก็พยายามผลักดันความรุนแรงให้มันไปอยู่ประเทศอื่นนะครับไม่ให้เป็นเมืองไทยเป็นสนามแห่งการล้างแค้นแต่ในอนาคตเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะฟันธงต่อไปได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขามาอยู่เยอะขนาดนี้แล้วเนี่ย

0: อนาคตในเมืองไทยเราจะปลอดภัยจากเป้าสายตาของกลุ่มที่ต้องการจะล้างแค้นอิสราเอลหรือเปล่า
1: อย่างที่อาจารย์บอกพอระยะยาวไปเขาก็แทรกซึมอยู่นานๆไปมันก็ขยายสาขาอาชีพไปทีนี้ก็จะไม่ใช่คนไทย 100% แล้ว
2: ส่วนใหญ่
1: ที่ปกครองเรากันเอง
2: ธุรกิจที่เขามาทำหรืออะไรที่เขามาลงทุนนี่เป็นอะไรคะ
0: ส่วนมากนะตอนนี้คือเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวเจ้าของโรงแรมเจ้าของอพาร์ตเมนต์เจ้าของเกสต์เฮาส์เจ้าของร้านอาหารนะฮะคือธุรกิจท่องเที่ยวครบวงจรเลยนะครับที่เมืองท่องเที่ยวเนี่ยคืออยู่ในมือของกลุ่มทุนยิวหมดแล้วก็ถึงขั้นว่าที่เกาะพังงานก็มีโรงเรียนยิวที่เปิดนะฮะแล้วก็รัฐบาลเข้าไปจับกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐก็เข้าไปดูแลเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าก็ไม่มีใบอนุญาตนะครับค
2: ือ
0: ท
2: ุ
0: กอย
2: ่
0: าง
2: เขาจะทำ
0: เปิดเองไม่ต้องขออนุญาตใครเลยนะฮะอาจจะมีการแจ้งเจ้าหน้าที่พื้นที่หรือเปล่ามีการเลี้ยงดูปูเสือกันอย่างดีหรือเปล่าก็ทำให้เจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าจะทำอะไรแต่ถ้าส่วนกลางไปเมื่อไหร่เห็นผมก็เห็นตามข่าวนะฮะก็มีการจับคุมบ้างมีการปิดสถานศึกษานั้นบ้างนะครับ
1: อาจารย์แล้วอย่างศาสนสถานนี้เราไม่มีข้อห้ามข้อกำหนดเลยว่าใครจะมาก่อสร้างอะไรที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจหรืออะไรอย่างเงี้ยจิตวิญญาณแบบนี้มันในประเทศเราหรือประเทศใดๆก็ตามที่เขาม
2: ัน
1: ต
2: ้องห้ามมัน
1: เพราะเราเมืองก็ถูกแต่ว่ามันคือแผ่นดินเราไงจะเขาก็เขาก็เธอแต่ว่ามันคือแผ่นดินไทยซึ่ง
2: เขาได้สัญชาติไปแล้วบอย
1: ก็เลยกำลังมันไม่มีข้อห้ามข้อกำกับข้อกฎหมายใดๆเข้าไปดูแลตรงนี้หรอ
0: มันอยู่ภายใต้กรมศาสนาของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยก็ต้องให้ทัศนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหน่วยความมั่นคงนะฮะหน่วยความมั่นคงเนี่ยจะต้องเป็นผู้พิจารณานะครับอนุญาตด้วยผมยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยอัมมุสตาฟาที่อิหร่านใช่ไหมฮะมหาวิทยาลัยอัมมุสตาฟานี่คือเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังอันดับต้นๆของอิหร่านนะครับแล้วก็มีคนไทยไปเรียนเนี่ยไปทั้งเรียนสามัญเรียนศาสนาเนี่ยจบมาหลายร้อยนั่นจะเป็นพันคนละนะครับแล้วก็ทางอัมมุสตาฟาเนี่ยเขามีตัวแทนคือเป็นเหมือนกับเป็นแบรนช์ของเขาเป็นสำนักงานย่อยของเขาเนี่ยทั่วทั้งโลกหลายประเทศด้วยกันที่จดทะเบียนประมาณ70ประเทศนะฮ
2: ะ
0: ตั้งเป็นสำนักงานนะฮะเพื่อสนับสนุนการศึกษาขนาดว่าอันมุสตาฟาที่เป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยชื่อคือมหาวิทยาลัยไม่ได้องค์กรศาสนานะฮ
2: ะ
0: ขอยื่นจดเพื่อเป็นสำนักงานวิจัยและสนับสนุนการศึกษาในประเทศไทยจดเป็นลักษณะมูลนิธินะฮ
2: ะ
0: ปรากฏว่าจด4ปีก็ไม่ผ่านเอกสารตีกลับโดยอ้างเหตุผลว่ามี1คนเป็นชื่ออิหร่านนะฮะก็คือตัวแทนของอันมุสตาฟาเนี่ยซึ่งกระทรวงต่างประเทศอิหร่านก็เป็นคนยื่นขอนะครับพาสปอร์ตที่เจ้าหน้าที่คนนั้นถือก็เป็นพาสปอร์ตดิโปลมาติกนะฮะเป็นนักการทูตรถที่ใช้ก็เป็นทะเบียนทูตคือทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดเลยไม่ใช่เป็นบุคคลธรรมดาพอยื่นจดเป็นมูลนิธิเพื่อการศึกษาเนี่ยมีชื่ออันมุสตาฟาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนนะครับตีกลับมาใช้ระยะเวลา3ปีสุดท้ายให้เหตุผลว่าจะต้องไม่มีคนอิหร่านอยู่จะต้องเป็นคนไทยทั้งหมดนะฮะสุดท้ายก็ต้องเอาชื่อของผู้แทนอัลมุสตาฟาออกแล้วก็มีเฉพาะคนไทยอย่างเดียวถึงจดทะเบียนได้อันนี้ผมก็เลยตั้งคำถามว่าเออพอเวลาชาบัตมาจดเนี่ยคนอิสราเอลมาถือหุ้นไม่เป็นไรให้สัญชาติด้วยนะฮะแต่องค์กรที่เป็นองค์กรตรวจสอบได้เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยมาจดสาขามาจดมูลนิธิเพื่อส่งเสริมการศึกษาโดยมีชื่อคนอิหร่าน1คนและที่เหลือกรรมการอีก6คนเป็นคนไทยเนี่ยทางการไทยไม่อนุมัติดังนั้นมันก็เป็นคำถามนะฮะว่าเอ๊ะคุณลำเอียงหรือเปล่า
2: คุณ
0: ไม่แฟร์หรือเปล่านะฮะในเวทีระหว่างประเทศตรงนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกัน
2: ค่ะอาจารย์ชี้เป้าได้ไหมว่าตรงไหนอันนี้คือเราไม่ได้กล่าวหาใครนะแต่ว่าตรงไหนที่อาจารย์มีข้อมูลและอาจารย์คิดว่าเจ้าหน้าที่ชี้เป้าหน่อยเจ้าหน้าที่ได้ยินมาเจ้าหน้าที่น่าจะต้องไปดูซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือของอิสราเอลเหรอครับ
2: ค่ะ
0: ผมต้องชี้เป้าไปที่ความมั่นคงครับหน่วยความมั่นคงครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นความมั่นคงที่มีความสำคัญมากเลยนะครับการมาตั้งรกรากของชาวยิวในประเทศไทยเนี่ยอันดับแรกเนี่ยคือต้องเป็นความมั่นคง2ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮ
2: ะ
0: 3ก็คือรัฐบาลต้องตรวจสอบกลไกการขอใบอนุญาตต่างๆโดยเฉพาะการขอใบอนุญาตที่จะก่อสร้างชาบัตที่สุขุมวิท22เห็นว่าเป็นสถานที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นข่าวอยู่นะฮะก็คือมีสัญลักษณ์ของชาวยิวทั้งหมดสัญลักษณ์ดาวเดวิดของชาวยิวใหญ่โตอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้นะครับเขาก็มีชาบัตที่เราพูดกันในช่วงต้นใช่ไหมฮะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าวันนั้นนี่คือชาวยิวก็ยังไม่ได้เข้ามาเยอะและไม่ได้มาเข้ามาก่อความวุ่นวายใดๆในประเทศไทยแต่พอพักหลังเนี่ยหลังจากที่มีสงครามแล้วปรากฏว่าชาวยิวมาประเทศไทยเพราะว่ามาพักผ่อนบางส่วนก็มารักษาโรค PS ถ้าผมจำไม่ผิดนะPSTD นะฮะคือ
2: ส่วนใหญ่มา

0: ที่เมืองไทยเน
1: ี่
0: ย
1: โรคภาวะเครียดหลังจากสงคราม
0: อ๋อเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ครับมารักษาที่ประเทศไทยเป็นจำนวนมากเพราะนั้นจึงเราจึงเห็นนักท่องเที่ยวอิสราเอลที่ผ่านสงครามมาเนี่ยมีความเกรี้ยวกราดบ้างมีความรุนแรงบ้างเพราะว่าชาวอิสราเอลนี่คือทุกคนต้องเป็นทหารนะฮะรับราชการทหารผู้หญิงก็ต้องรับผู้ชายก็ต้องรับดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้คือเขาใช้ประเทศไทยนะฮะเป็นสนามแห่งการรักษาเราจึงเห็นสิ่งต่างๆที่มันแปลกเกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวของบ้านเรานะครับ
0: เดี๋ยวจะได้เอาข้อมูลแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่ถ้าตอนที่ไม่ได้เยอะๆเนี่ยที่ปลายอะไรตอนแรกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ตอนหลังๆเนี่ยมันเหมือนกับพอมากันเยอะเป็นเพราะว่าพอมารวมตัวกันเยอะหรือเปล่าคะ
1: ครับรวมตัวกันเยอะแล้วก็หลั่งไหลกันเข้ามาอย่างมากและทางอิสราเอลก็สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวให้คนอิสราเอลเนี่ยออกไปพักผ่อนก่อนเพราะว่าแบกกับภาระสงครามไม่ไหวนะฮะทำให้ชาวยิวเนี่ยอิสราเอลเนี่ยคือมีฆ่าตัวตายกันบ้างมีทำร้ายร่างกายกันบ้างอะไรยอดเหล่านี้นี่คือมันสูงก็เลยสนับสนุนให้ออกมาพักผ่อนหรือคล้ายๆว่ามาลาพักร้อนนะฮะส่วนที่ปลายเนี่ยคนที่ปลายเนี่ยตอนนี้คือเริ่มขายบ้านตัวเองเอาไปอยู่ที่อื่นแล้วครับ
2: คนพื้นที่ออกแทน
1: คือไม่ไหวคนไทยเก็บแทน
2: ไอ้เขาเลือกพื้นที่ยังไงครับยายเขาเจาะจงจะไปอยู่ตรงไหนของไทยสักที่หนึ่งเนี่ยดูฟังดูเหมือนเหนือกลางคือกรุงเทพ
0: ที่ท่องเที่ยว
2: ใต้เลยเขาเลือกยังไงฮะ
0: เลือกที่ท่องเที่ยวไหม
1: เขาเลือกที่ท่องเที่ยวครับเล
2: ือ
1: กที
2: ่ท่องเที่ยว
1: ทำธุรกิจด้วยแหละครับแล้วก็สถานที่ที่มันปลอดภัยสำหรับเขาอากาศดีเงียบนะฮะเขาก็เลือกสถานที่ต่างๆเหล่านั้นนะครับ
0: เพื่อทำธุรกิจด้วยของเราอ่ะ
2: อาจารย์พอมีตัวเลขไหมตอนนี้คนยิวในไทยนี่สักเท่าไหร
1: ่ผมก็ไม่มั่นใจนะฮะแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยประมาณเกือบ400,000ใช่ไหมฮะ300,000กว่า
2: แต่พวกที่ได้สัญชาติเนี่ยปกครองแล้วจะมีข้อมูลนะ
0: มี
2: จะบอกไหมบอกว่าเดี๋ยวคนไทยเองตกใจว
0: ่
2: าขนาดนี้เลยเหรอ
0: แต่ก็ที่น้องที่น้องจี๊ดนะคะ
2: คุณเพื่อนพีท
0: ไปทำสกู๊ปมาก็มีเลยบอกได้สัญชาติปี62ก็เป็นคนไทยแล้วอะถ้ามีถ้าได้สัญชาติไทยก็คือเป็นคนไทยแล้วก็ทำได้ทุกอย่างธุรกรรม
2: เหมือนคนไทยทุกสิ่งอย่าง
1: ได้สัญชาติไทยมาแล้วก็รัฐบาลก็มีสิทธิ์ในการเพิกถอนสัญชาตินะครับไม่ใช่แปลว่าได้มาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้
2: พฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วก็ดำเนินการ
1: พฤติกรรมที่ไม่ดีทำลายความมั่นคงของชาติคือมันมีเหตุผลหลายอย่าง
2: ให้แล้วให้เลย
1: ถอนให้แล้วก็ถอนได้ถูกไหมฮะ
2: จริง
1: ไม่ใช่ว่าให้แล้วเป็นเหมือนกับพวกเราคนไทย
0: ค่ะได้เลยอาจารย์ก็ดีนะมาช่วย
2: ให้เห็นภาพ
0: ให้เห็น
2: ช
0: ั
2: ดเจน
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับอาจารย์และ
1: คุณบอยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลือพงษ์
2: อาจารย์ออกเสียงว่านะ
0: มหาวิทยาลัยนานาชาติอัลมุสอัลมุส
2: ตอ
0: ฟาอัลมุสตอฟา
2: ถ้าเกิดอย่างนี้ต้องตอ
0: ตอฟา
2: ตอปันต
0: ักอัลมุสตอฟาคือเราก็กลัวผิด
2: ออกเสียงผิด
0: เดี๋ยวพักเรื่องชาบัตรไว้นิดนึงจริงๆตอนแรกพยายามติดต่อรัฐมนตรีพลพีอยู่เหมือนกันเพราะว่าเจอกับตัวเองไงท่านจะได้คุยเล่าแต่ว่า
2: หลายเรื่องนะคุณพลพีเนี่ยเรื่องห้วยขวางก็ดังไปใต้นี่ก็โดนอีก
0: ก็แล้วก็นี่เพิ่งไปเกาะพังงานมาแต่จริงๆเดี๋ยวไว้มีโอกาสแต่ว่าเรื่องนี้มันดังกว่าบอย
2: ร
0: เรื่องของวัดป่าอดุลยารา รามพักกันคู่นึงค่ะ
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mpod connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mpod HD วิทยุเครือข่ายอ

0: สมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
2: สิบนาฬิกากับอีก35นาทีแล้วค่ะมาเลยคุยกันเรื่องนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเถียงกันหนักมากนะคะเรื่องของที่ดินวัดป่าอดุลยารามซึ่งเดี๋ยวจะให้ผู้ที่รู้จริงเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนนี้เป็นที่ถกเถียงกันเรื่องของเรื่องก็คือมีการเรียกว่าทวงคืนเหรอให้กันไปแล้วเรียกว่าขอคืน
3: ผู้ดีคือขอคืน
2: ขอคืนนะคะเพราะว่าที่ดินที่ให้สร้างวัดเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือตะเฮียงยกให้แต่ปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยก็มีป้าดาที่มาออกศึกนะคะ
3: ซึ่ง
2: ป้าดาเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่ทายาท
3: โดยตรง
2: นะไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่ว่าป้าดาก็บอกว่าตอนนี้เป็นบุตรบุญธรรมแล้วนะเพราะว่าเป็นลูกคือตะเฮียงเป็นลูก8คน
3: ไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีสิทธิ์ดำเนินการ
2: ไม่แต่ว่าคุยกับนักกฎหมายเองเขาก็บอกว่าเขามีสิทธิ์ในฐานะที่เป็นผู้แทนเหมือนเรามอบอำนาจให้คนอื่นไม่ใช่ญาติเราก็ได้ให้ไปทำนะคะอาทีมงานต่อสายเลยดีกว่านะคะ
3: จะได้กระชับจะได้เป็นบุญธรรมพี่อ้อมจะได้ดูมีน้ำหนักมากขึ้น
2: เดี๋ยววันนี้จะคุยกับทางด้านของคุณจาตุวัฒน
3: ์
2: วงจีนนะผู้อำนวยการกองส่งเสริมพุทธมณฑลและเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมายด้วยนะคะซึ่งก็สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินี่แหละ
3: ตอนนี้ท่านมาแล้วด้วย
2: มาแล้วค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีพี่อ้อครับสวัสดีครับพี่บอยครับ
2: ค่ะเพิ่งเกิดได้นิดเดียวต้องให้ผอเป็นคนค่ะให้ผอเป็นคนเล่าผอข้อมูลเป๊ะมากเลยตกลงเอางี้ตอนนี้เนี่ยที่ดินเนี่ยเป็นของใครแต่เฮียงเอาคืนได้ไหมอ่ะให้ผอเล่าดีกว่าผอข้อมูลเยอะ
4: เดี๋ยวก่อนอื่นจะต้องขออนุญาตเล่าย้อนไปน
3: ะครับ
4: ตรงช่วงเวลานั้นก่อนนะครับ
2: ค่ะเราต้องเล่าแบบกระชับนิดนึงนะเพราะว่าเราจะได้ต่อเรื่องอื่นอ่านเลยเลยค่ะ
4: เพราะว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดในช่วงปี33
2: ครับ
4: ตอนนั้นเจ้าของที่ดินแปลงเดิมนะครับผมจะนับตั้งแต่วันออกโฉนดนะครับ
2: ก
4: ็คือคุณพ่อเฮียง
3: ค่ะ
4: ท่านก็ไปขอออกโฉนดมาเนื้อที่21ไร่ครับ
3: ครับ
4: จริงๆมันจะมีเนื้อที่อีกส่วนหนึ่งซึ่งมีการออกโฉนดไปไม่ถึงก็เป็นส่วนที่พลาดกันด้วยนี่แหละครับมันจะมีอีกส่วนที่เป็น5ไร่นะครับตอนนั้นคุณพ่อเฮียงเนี่ยท่านก็อยากสร้างวัดนะครับเพราะว่าเดิมทีมันก็มีพระสงฆ์มีอะไรอยู่อาศัยกันมาก่อนหน้านั้นแหละนะครับก็เลยทำเรื่องขออนุญาตสร้างวัดนะครับทีนี้กฎระเบียบในการขออนุญาตสร้างวัดที่ใช้ในขณะนั้นเนี่ยปัจจุบันก็ยังใช้อยู่เหมือนกันนะครับคือเจ้าของที่ดินเนี่ยนะครับจะต้องทำหนังสือสัญญายกที่ดินเพื่อสร้างวัดครับตอนนั้นก็ทำกันในตอนปี2533
3: คร
4: ับแล้วก็ไปทำกันที่อำเภอเมืองขอนแก่นกับเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับตอนที่ทำในขณะนั้นก็ตามเอกสารที่ปรากฏนะครับก็จะมีภรรยาของคุณพ่อเฮียงนะครับชื่อว่าคุณแม่นางพิมพ์สีนะครับก็ได้ทำหนังสือยินยอมเอาไว้นะครับแล้วก็มีการมอบให้คุณพ่อเคนดอนอีสวนนะครับซึ่งก็เป็นคณะผู้ร่วมก่อสร้างวัดแห่งนี้นะครับวัดป่าบุญญารามนะครับทำเรื่องขออนุญาตสร้างวัดต่อกรมการศาสนาในขณะนั้นนะครับกระทรวงศึกษาธิการต่อมาก็ได้รับอนุญาตสร้างวัดในปี2535นะครับ
3: 2ปีผ่านไปครับ
4: 2ปีผ่านไปนะครับกระบวนการสร้างวัดก็ดำเนินต่อไปแต่ในช่วงปี2535เนี่ยปรากฏว่าคุณพ่อเฮียงท่านได้เสียชีวิตนะครับครับทีนี้จะต้องมาย้อนดูกระบวนการพวกนี้แหละนะครับซึ่งจริงๆเรื่องพวกนี้ที่ข้อที่จริงที่ผมเล่ากันเนี่ยมันเป็นข้อที่จริงที่มีการสู้คดีกันในชั้นศาลกันมา3ศาลในครั้งแรกนะครับแล้วก็มีคดีที่2เนี่ยที่ยังอยู่ปัจจุบันอีก2ศาลที่มีการตัดสินไปแล้วแล้วก็อยู่ในระหว่างขออนุญาตฎีกา

0: แต่ขออนุญาตย้อนไปในคำพิพากษาตอนคดีแรกก่อนนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับทางศาลจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ได้มีคำพิพากษานะครับซึ่งจริงๆมันมีคำพิพากษา2ส่วนนะครับส่วนแรกที่ดินที่ผมเล่าให้ฟังก็คือในส่วนของที่ดินแปลง5ไร
1: ่
0: นะครับซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยนะครับตอนนั้นศาลก็มีคำพิพากษาว่าทางฝ่ายโจทก็คือทายาทของคุณพ่อเฮียงเนี่ยนะครับไม่สามารถนำสืบได้ว่ามีการครอบครองนะครับแล้วก็มีการฟ้องเกี่ยวกับการถอนคืนขอคืนการครอบครองเนี่ยเกินไปกว่าระยะเวลา1ปีแล้วข้อที่จริงก็ปรากฏว่าทางวัดป่าดุญญารามเนี่ยได้มีการครอบครองมีการให้แม่ชีเข้าไปตั้งสำนักปฏิบัติธรรมมาก่อนนะครับข้อที่จริงก็เลยเชื่อว่าที่ดินแปลง5ไร่ที่ได้มีเอกสารติดเนี่ยอยู่ในความครอบครองของวัดน
1: ะครับ
0: ทีนี้ในส่วนของที่ดินแปลง21ไร่นะครับที่มีการออกโฉนดกันไปตอนนั้นและทำสัญญายกที่ดินเนี่ยนะครับตอนนั้นคุณแม่นางซึ่งเป็นภรรยาของคุณพ่อเฮียงนะครับก็ได้ไปให้การในชั้นศาลนะครับให้การในชั้นศาลก็ยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยที่มีการขอออกโฉนดเฉพาะ21ไร่เนี่ยก็คือเจตนาจะเอาโฉนดแปลงเนี้ยไปขออนุญาตสร้างวัดแล้วก็ช่วงนั้นคุณพ่อป่วยครับก็เลยอยากจะทำบุญเนี่ยนะครับมีการนำที่ดินเนี่ยไปยกให้สร้างวัดซึ่งศาลก็มองว่าในข้อที่จริงที่มีการนำสืบเป็นกันตอนนั้นเนี่ยฝ่ายโจทเนี่ยไม่ติดใจในแปลงที่ดิน21ไร่ที่สร้างวัด
1: นะ
0: สัญญาการยกให้อะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่า
2: ถ
0: ู
2: กต้องใช่มั้ยคะยังมีอยู่ใช่มั้ยคะ
0: ยังมีอยู่ครับ
2: คร
0: ับแล้วก็ถือว่าที่ดินเนี่ยตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อสร้างวัดทันทีที่มีการอุทิศให้เมื่อปี2533แล้ว
1: คร
0: ับ สถานะในที่ดินปัจจุบันเนี่ยจึงไม่ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ
1: ทายาท
0: ของเจ้าของเดิมแล้ว
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ครับครับมันถูกตัดไปแล้วนะครับทีนี้ความเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยก็จะมีต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการอนุญาตให้สร้างวัดซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับซึ่งในตอนในข้อที่จริงการสร้างวัดในเรื่องนี้ครับก็มีการอนุญาตสร้างวัดโดยกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี2541
2: ครับถูกต้องแล้วด้วย
1: เป็น10ปีเนาะ
2: จบแล้วครับ
0: ครับมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
2: ค่ะ
0: ครับสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้นะครับก็ถือว่าที่ดินแปลงนี้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดตั้งแต่ปี41
1: ครับ
0: ครับ
1: อย่างถูกต้องสมบูรณ์เลย
0: อย่างถูกต้องสมบูรณ์เลยถึงแม้จะไม่มีการแก้ไขที่ในโฉนดอันนี้คือข้อจริงที่เราที่ปรากฏทั้งในคำพิพากษาแล้วก็แนวคำพิพากษาที่ใช้ตัดสินกันในเรื่องนี้ในหลายๆเรื่องเลยครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียว
1: ครับ
2: ค่ะแล้วข้อแย้งของป้าดาที่ซึ่งบอกเป็นทายาทเนี่ยแต่ว่าก็คือได้รับมอบอำนาจมาเนี่ยนะฮะก็ข้อแย้งที่ยังอยู่ในศาลที่อุทธรณ์ต่อเนี่ยคืออะไรคะ
0: ที่จะขออนุญาตเล่านะครับคดีเซตแรกเนี่ยที่ฝ่ายทายาทฟ้องวัดเนี่ยก็สู้กัน
2: จบไปแล้วทำสารจบไปแล้ว
0: หลังจากนั้นเนี่ยทางฝ่ายทายาทก็ไปฟ้องใหม่นะครับก็มีการทำเรื่องขอออกโฉนด ขอออกโฉนดในที่ดินแปลง6ไร่5ไร่นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยขอไปออกเป็น6ไร่แล้วก็ไปขอให้แบ่งแยก
2: โฉนด
0: ที
2: ่
0: ดินแปลง21ไร
1: ่ที่ไปวัดแล
0: ้
1: ว
0: ให้แบ่งวัดให้วัด6ไร
1: ่
0: คร
1: ับลดลง
0: ส่วนที่เหลือเนี่ยให้มีการแบ่งแยกที่ดินให้กับกลุ่มของทายาทเพื่อให้ทายาทเนี่ยไปแบ่งกันในทายาทโดยธรรมในแปลง21ไร่
1: คือง่ายๆไปต่อที่วัดคืนว่างั้นเถอะจาก21ให้เหลือแค่6
0: แต่เป็นการฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินครับก็มีการยื่นคำร้องขอออกโฉนดเนี่ยทางเจ้าพนักงานที่ดินที่ขอนแก่นท่านก็ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายของท่านแล้วก็พอเปรียบเทียบอะไรกันแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถออกโฉนดให้กับผู้ร้องได้นะครับก็ให้ผู้ร้องไปฟ้องคดีต่อศาลกันนะครับทางฝ่ายทายาทเนี่ยก็เลยไปฟ้องทางเจ้าพนักงานที่ดินที่ขอนแก่นนะครับตอนแรกฟ้องที่ศาลปกครองนะครับแต่คณะกรรมการชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลเนี่ยเห็นว่ามันเป็นเรื่องการพิพาทในกรรมสิทธิ์ที่ดินก็เลยส่งเรื่องมาให้ศาลยุติธรรมก็คือศาลจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นผู้พิจารณาพิพาทศาลนะครับศาลชั้นต้นก็มีคำพิพาทศาลสุดท้ายก็ทำนองเดียวเป็นกับในคดีแรกนะครับก็คือ
2: 33ที่ว่าค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ๆครับก็คือสัญญาอะไรพวกนี้ครับก็ถือว่าสมบูรณ
1: ์
0: การยกที่ดินเพื่อสร้างวัดนะครับก็ถือว่าตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อสร้างวัด

0: ล้วที่ดินก็เลยเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดป่าครับ
1: ค่ะทีนี
0: ้ในส่วนของที่ดินแปลง5ไร่ก็ถือว่าผูกพันตามข้อที่จริงเดิมนะครับปัจจุบันศาลอุทธรณ์ก็มีคำพิพากษายืนในคดีส่วนนี้แล้วก็ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขออนุญาตฎีกาครับ
1: ค่ะจะจบยังไงคะถ้าอย่างนี้ก็ต้องรอศาลฎีกาถูกไหมคะ
0: ในเส้นทางของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็เข้าใจว่ามันเหลืออีกแค่ขั้นเดียวครับก็น่าจะเห็นความชัดเจนแล้วครับก็คือต้องรอคำสั่งศาลว่าศาลจะอนุญาตให้ฎีกาหรือไม่นะครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าโดยหลักกฎหมายเท่าที่เราไม่ว่าจะเป็นในทางถือปฏิบัติของสำนักงานพระพุทธตรวจราชการเนี่ยครับณวันนี้ตามแนวทางยังถือว่าที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดป่าอรุณยารามครับ
2: ที่ว่ารอคำสั่งของศาลฎีกาหมายถึงกรณีที่ไปต่อขอคืนจะให้วัดแค่6ไร่อันนี้ถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ใช่นี่คือคดีในเซตที่2
2: แต่ผมก็สงสัยว่าอันนี้เมื่อรอฎีกาแล้วทำไมจู่ๆมันกระพือออกมาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานอกศาลเพราะเหตุใดอะฮะมันมีอะไรซ่อนอยู่ในเรื่องของการที่ต้องมาเคลื่อนไหวให้มีกระแสตรงนี้ไหมฮะ
0: อันนี้ก็จะตอบยากนิดนึ
2: งมันมีการชิงความได้เปรียบจากการเคลื่อนไหวตรงนี้ไหมล่ะครับถ้าดูแล้วมันมีผลอะไรกับศาลไหมกับคดีไหมครับกับศาลทำอะไรท่านไม่ได
0: ้ศาลนี่คงไปแทรกแซงท่านอยู่แล้วครับแต่ก็อาจจะนะครับทำให้สังคมได้รับรู้เกี่ยวกับข้อที่จริงในเรื่องนี้ครับ
2: เพราะฟังดูเหมือนป้าดาพยายามโยงกลับไปหาเรื่องที่มาของการก่อตั้งวัดแล้วว่าถูกไม่ถูกไปเอาจุดนี้มาเป็นจุดอ่อนและที่จะเล่นงานคู่กรณี
0: แต่เรื่องพวกนี้ครับมันผ่านการพิจารณาของศาลมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
2: คือเรื่องเก่ามาพูดใหม่อย่างนี้เหรอฮะมันเพราะมันเล่าไปหมดแล้ว
0: ครับ
2: คือวัดมันถูกต้องอยู่แล้ว
1: สำนักงานพระพุทธที่ลงไปลงพื้นที่มามีท่านผู้ตรวจไปลงพื้นที่มาตรงนี้เนี่ยไปแล้วเราจะเคลียร์อะไรยังไงไหมคะตอนนี้คือวัดใช้ประโยชน์จากที่ตรงนั้นได้ไหมหรือยังไงคะเพราะว่าหรือว่ายังถือว่าเป็นข้อพิพาทอยู่ก็เลยยังใช้ประโยชน์ไม่ได้
0: เอาอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยในเคสของวัดป่าดุนยารามเนี่ยทางสำนักงานพระพุทธไม่ใช่เพิ่งลงไปตอนนี้ครับตั้งแต่กระบวนการพิพาทกันแล้วนะครับในคดีในชั้นศาลเนี่ยตอนที่มีการขอออกโฉนดที่ดินทับคือขอออกโฉนดที่ดินทับในส่วนที่วัดมีสิทธิ์นะครับทางสำนักงานพระพุทธที่ขอนแก่นเนี่ยก็ไปยื่นคำร้องขอคัดค้านเอาไว
1: ้
0: กระบวนการคือทางสำนักพุทธที่ขอนแก่นเนี่ยเขาจะคุกคีอยู่กับคดีนี้มาตั้งแต่ต้น
2: มหากาพย์สู้กันสองรอบแล้วอ่ะศาลสะอาดครั้งแรกก็3ศาลจบไปแล้วนี่มาคดีที่2ก็2ศาลไปแล้ว
1: คือไม่ได้ปล่อยให้เจ้าวาดสู้โดยลำพังใช่ไหม
0: ใช่ครับช่วยกับท่านมานานแล้วเพราะปกติการขอออกโฉนดที่ดินในเขตเมืองเขตเทศบาลเนี่ยจะต้องผ่านการช่วยเหลือหรือต้องมอบอำนาจให้ทางสำนักพุทธเป็นผู้ช่วยในการออกโฉนดให้ครับ
2: เอ๊ะในชั้นศาลที่สำนักพุทธมีตัวแทนเข้าไปเบิกความบ้างไหมฮะทางฝ่ายของวัดเนี่ยมีการร้องขอให้ทางสำนักพุทธไปเป็นพยานหรือไปให้ข้อมูลในศาลบ้างไหมฮะ
0: คดีรุ่นเก่าผมไม่ทันเห็น
2: ปัจจุบันเนี่ยที่จะผ่านชั้นอุทธรณ์และอุทธรณ์
1: แล้ว
2: จะถ
1: ึ
2: งฎีกาแล้วเนี่ยมีไหมฮะในช่วงที่ผ่านมา
0: เชื่อว่าน่าจะมีในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ของพุทธขอนแก่นน่าจะไปช่วยเหลืออะไรกันอยู่ครับ
2: แสดงว่าข้อมูลที่อยู่ในศาลก็จะเป็นชุดเดียวที่ท่านผอ.พูดกับเราเมื่อสักครู่ว่ามันจบไปแล้วเรื่องนี้ถูกไหมว่าคือเขาวัดแล้วแหละสมบูรณ์แล้ว
0: ครับ
2: ถูกไหมฮะข้อมูลในศาลฝั่งของสำนักพุทธก็จะเป็นทรงนี้แสดงว่าทางนู้นไม่รู้
0: ชุดเดียวกันเลยครับไม่มีอะไรแบบ
2: ตรงนี้มีอะไรมาหักเราโดนฝั่งนู้นหาสามารถเอามาหักร้างได้ไหมถ้าในแง่ของกฎหมายผอ.ฮะถ้าฝั่งนู้นมีไม้เด็ดอะไรที่จะมาหักร้างล้มตึงเลยล้มทั้งยืนได้เลยว่าจริงๆแล้ว21ไร่มันไม่ได้สมบูรณ์แนวทางที่ผ่านมามันบิดเบี้ยวมาตลอดอะไรเงี้ยมันมีอะไรที่มาหักล้างข้อเท็จจริงตรงนี้ได้ไหมฮะ
0: โอ้โหต้อง
2: ก็ฟังดูไม่มี พอพูดไม่ออกแต่ก็ไม่มีเพราะมันจบไปแล้วด้วยพอจะพูดคำว่าจบไปแล้วจบไปแล้ว
1: ตอนนี้เนี่ยมีการพูดถึงกลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งด้วยว่ามีสีกาเข้าไปเกี่ยวข้องมีตรงนี้เนี่ยทางสำนักพระพุทธ
2: คือพยายามโยงประเด็นอื่นไง
1: ใช่แต่ว่าทางมันจะมีผลอะไรไหม
0: คืออย่างนี้นะครับเราต้องแยกกันระหว่างตัวศาสนา
2: คดีหลัก
0: พระภิกษุรายรูปรายบุคคล
2: ก็ว่ากัน

0: ไป
1: ใช่ใช่ครับคืออย่างนี้ครับคดีพวกนี้สุดท้ายเนี่ยความเป็นเจ้าของไม่ใช่ของพระหรอกครับ
2: มัน
1: ก็คือของ
0: ศาสนา
1: ของศาสนานะครับต่อให้วัดให้พระท่านเนี่ยครับท่านเจ้าว่ารูปปัจจุบันท่านชนะคดีเนี่ย
0: ก็
1: จ
0: ะ
1: เอาไปยกใช่ครับยกให้ใครเอาไปขายใครก็ไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายก็จะเป็นสมบัติของศาสนาครับโดยพรบ.คณะสงฆ์ก็กำหนดไว้แล้วครับว่าที่วัดที่ธรณีสงฆ์เนี่ยมันไม่สามารถโอนให้ใครได้คร
2: ับ
1: ยกเว้นจะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติต้องผ่านสภาต้อง
0: กรา
1: บบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเป็นพระราชบัญญัติ
2: คือ
1: ยากมาก
2: ก็คือเท่ากับว่าเป็นแล้วเป็นตลอดไป
1: ครับ
0: สำเร็จแล้ว
1: จะมีการร้องเรียนพฤติกรรมเกี่ยวกับหลวงพ่ออะไรเงี้ยนะครับจริงๆถ้ามีหลักฐานอะไรก็สามารถแจ้งได้พิจารณากันได้แต่จะขอทำเรียนว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีผลต่อ
0: คดีเอาที่คืน
1: ตรงนี
0: ้เพราะว่าฟังรู้จักพี่อ้อเล่าเหมือนกับว่าพยายามใช้กลอุบายรอบด้านเข้ามาโจมตี
2: เห็นเขาไปออกรายการ
0: ให้ทางวัดเนี่ยนุ่
2: มแต่ว่าเขาไม่รีบเขาไม่เขาพอสื่อไปดักสัมภาษณ์เขาไม่คุยด้วยนะหนีไปเลยประ
0: ดาใส่ด้วยอุ้ยใส่ด้วย
2: เออแต่ออกเฉพาะรายการก็เลยไม่งั้นก็เลยแบบว่าเออแล้วตรงนี้เนี่ยค่ะท่านผอ.ว่าในเคสแบบนี้เนี่ยมันมีที่อื่นอีกไหมคะ
1: เคสแบบนี้
2: ในส่วนของสำนักพุทธของวัด
1: อะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ที่เป็นหนักๆเนี่ยน่าจะเจอที่เคสอย่างเงี้ยครับในเคสอื่นถึงจะมีแต่ผมมองว่ามันยังอยู่ในวิสัยที่พอพูดคุยเจรจาอะไรกันได้ครับเพราะสุดท้ายถ้าเราเอาตัวกฎหมายเอาตัวหลักการไปคุยกันเนี่ยก็สามารถรับฟังแล้วก็พูดคุยกันได้
0: พอรู้จักพระดามาก่อน
1: โตแย้งกันอะไรยาวนานเงี้ยค่อนข้างเกิดขึ้นน้อยครับ
0: พอ
1: คำว่ามีไหมแต่ก็พอมีมากครับแต่ก็ถือว่าน้อยครับ
0: พอเคยได้ยินกิตติศัพท์ของพระดาแกมาก่อนบ้างไหม
2: พอขำ
1: คือจริงจริงครับผมจริงๆถ้าผมเคยไปศาลตอนขอนแก่นด้วยคร
2: ับ แล้วเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อย
0: มันเป็นยังไงมันเป็นยังไง
2: พอเล่าให้ฟังหน่อย
1: จริงๆให้ความเป็นธรรมกับทุกท่านแหละครับ
0: ผมเชื่อฟังจะรับเสียง
1: แต่ว่าคือตอนนั้นผมก็ไม่เคยรู้จักกับคุณป้าเลยมาก่อนนะพอคดีที่สองเนี่ยนะครับพอมันอยู่กับศาลยุติคดีถูกโอนมาที่ศาลยุติธรรมนะครับก็จะต้องศาลก็ท่านให้มีการพูดคุยไกล่เกลี่ยกันครับตอนนั้นเราก็ไปแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับสถานะของวัดอะไรพวกนี้ครับ
0: ครับ
2: ค่ะ
1: ซึ่งคุณป้าก็คือผมก็รับฟังนะครับแต่ท่านอาจจะเสียงดังนิดนึง
0: ยังไงฮะเล่าสิท่านพูดอะไรฮะเสียงดังยังไงฮะ
1: ก็ท่านก็มีเหตุผลของท่านนะครับ
2: คือถ้า
1: ผมให้พูดอะไรก็คล้ายๆกับที่เราเห็นนะครับก็พูดอะไร
2: รายการ
1: ก็จะไม่ค่อยถูกใจท่านสักอย่างท่านก็จะเสียงนะครับ
2: เสียงดังคม
0: ดังใสอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: แล้วทำไงคะทางด้านตัวแทนสำนักพุทธเองสำนัก
1: เราก็ไม่มีอะไรครับเรายืนยันตามหลักการข้อกฎหมายคร
0: ับ แล้วด้วยเสียงดังใสแล้วเขามีหลักฐานไหมล่ะไอ้สมมติอย่างที่พอไปเจอเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยแล้วมีหลักฐานมาประกอบไหมเป็นมั่นเป็นเหมาะอะไรเงี้ยหรือดังแค่เสียง
1: หลักฐานแล้วครับ
0: ก็เราไปไก่เกียร์นี่ถูกไหม
1: มันใช่ครับเป็นการไก่เกียร์แล้วก็คงไม่มีการยื่นอะไรให้ดูกันอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อป้าก็เลยควักหลักฐานอะไร
1: ก็จะเป็นข้อมูลเก่าๆข้อมูลที่มันมีชัดเจนในตัวคดีตัวคำพิพากษาเก่าๆอยู่แล้ว
2: ค่ะอย่างสมมติว่าดิฉันเป็นผอ.แล้วดิฉันก็บอกว่าที่เนี่ยตามเอกสารแล้วมันเป็นของวัดผอ.เป็นป้าดาหน่
0: อ
2: ยป้าดาตอบไงฮะป้าทำเสียงให้
1: คือคุณหยุดพูดอะไรเงี้ยประมาณนี้
0: ครับแล้วออกภาษามือไหมชี้หน้าชี้ตาไหม
1: ชี้เนี่ยครับก
0: ็ชี้มือด้วยไหม
2: ในศาลไม่ได้นะ
1: มันจะไม่ใช่เป็นบัลลังก์ในศาล
0: ห้องไก่เกียร
2: ์อ๋อเป็นห้องไก่เกียร์อ๋อเหรอ
0: ชี้มือชี้ไม้ไหมออกมือออกไม้ไหม
1: ใช่ออกมืออ๋
0: อเหรออ ๋
2: อเราบอกคุณหยุดพูดเลยเหรอ
0: ชี้ช้านะอารมณ์นั้นนะหยุดพูดนะชิชะแบบว่าอะไรกันเลย
2: โอ้แล้ววันนั้นที่ไปไก่เกี่ยจบลงยังไงคะ
1: ก็ไก่เกี่ยไม่ได้
2: อ
1: ้
2: าว
0: คือเขาก็กระต่ายขาเดียวมาคือพีชีพแล้วผมมองป้าดาเนี่ยคือยังไงก็ฉันก็ดันข้อมูลชุดนี้ของฉันไปอ่ะ
2: เป็นเพราะที่มันแพงใช่ไหม
0: นี่เขาตอบโจทย์

0: ที่มันแพงใช่ไหม
1: ก็ไม่กล้าวิเคราะห์ครับแ
2: ต่ก็คุยไปทั้งหมดคืนนี้แหละครับตอบ
0: แต่ที่ตรงนั้นตอนที่ไปตอนนี้ค่ะท่านผอ.อยากทราบว่าที่ตรงที่มันเป็นข้อพิพาทจริงอ่ะตอนเนี้ยมันเป็นอะไรคะเขาทำอะไรอยู
1: ่คือถ้าเราเคยไปขอนแก่นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบ้านเมืองที่ค่อนข้างเจริญนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รอบๆข้างเนี่ยก็จะเป็นแบบตึกราบ้านช่องบ้านค้า
0: ค่ะแต่ตรงที่ที่เป็นข้อพิพาทตรงนั้นเขาใช้ทำอะไรอยู่หรือเป็นที่ว่าง
1: ตรงเป็นที่วัดครับก็มีพระอยู่จำพรรษามีเสนาสนะสร้างอยู่แต่ตัวเป็นวัดที่เราเห็นว่าค่อนข้างแบบท่านรักษาธรรมชาตินะครับจะมีป่าลุ่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่สีเขียวมากๆในส่วนของเขตเมืองขอนแก่นคร
0: ับ ค่ะหมายถึงว่าทั้ง6ไร่ตรงนั้นนะคะ
1: 6ไร่บวกกับ21ไร่
0: บวก21ไร
1: ่ครับ
0: ก็คือ
1: ก็ใช้ประโยชน์เป็น
0: ก็คือเป็นมีที่ก่อสร้างมีเมนมีอะไรอยู่ตรงนั้นไหมคะ
1: มีเป็นผืนเดียวกันเลยคร
2: ับ เขาบอกว่ามันบางที่มันรกร้างวัดดูแลไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นอีกจุดนึงที่เขาหยิบยกออกมาเพื่อจะแบบเป็นจุดอ่อนของฝ่ายวัดนะ
1: ครับแต่ช่วงที่ผมไปก็ผมก็เดินไม่ทั่วนะครับแต่ใน
0: ส่วนมันยังยี่สิบเอ็ดไร่นะมันก็ได้เหนื่อยอยู่ฮะ
1: แต่ในส่วนของถ้าที่ผมเห็นนะครับก็จะมีต้นไม้ใหญ่
0: ลมรื่นโอ้แต่จริงๆมันเป็นที่แบบ
1: ป่าที่ใช่ครับ
0: เ
1: ป็นทางสงบเลยครับ
2: ไอ้ตรงนั้นมันแพงเพราะอะไรฮะทำเลทองแล้วเหรอเดี๋ยวนี้
0: โอ้ยมันเป็นใจกลางแล้วนะ
1: ติดกับมอขอนแก่น
2: นั่น
0: นั่นนะมันใจกลางแล้วนะมอขอนแล้วแถวนั้นเนี่ยใช่กำลังจะพูดเพราะแถวนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่หอพักพี่เวลาไปเนี่ยมีโรงแรมมีอะไรอยู่แบบแล้วมีร้านอาหารของกินเยอะของอร่อยเยอะ
2: ที่มันแพงติดมอขอนแก่น
1: เป็นพื้นที่สีเขียวที่น่ารักษาไปเลยครับ
0: โอ้
1: เป็นคนค่อนข้างร่มรื่นเลยครับ
0: โอ้โหนึกถึงนะเวลาเราไปทำบุญนะถ้าเจออย่างนี้เราก็แบบ
2: สงบใจ
0: สงบนะโอ้ก็ต้อง
1: นี่เดี๋ยวทางสำนักงานพระพุทธนะครับร่วมกับท่านอาจารย์ทองทอง
0: ใช่กำลังจะถามเห็นบอกว่าอาจารย์ทองทองจะไปลงพื้นที่อยู
1: ่ก็
0: อันนี้คือไปลงจะไปทำอะไรคะหรือจะไปไก่เกี่ยรอบหรือยังไงคะ
1: ก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีการไปพูดคุยไปรับทราบปัญหากับหลวงพ่อนะครับที่วัดแล้วก็อาจจะมีการพบกับทางในส่วนของทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จังหวัดขอนแก่นด้วยครับเพ
0: ื่อ
1: ทางเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือของสำนักพุทธคือท่านอาจารย์พงษ์ทองมีสถานะหนึ่งท่านก็จะเป็น
0: ประธาน
1: สำนักพุทธคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วย
0: ค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูเนาะแต่ว่าคิดว่าเพราะถ้าฟังจากที่อาจารย์ธงทองโพสต์หรือให้สัมภาษณ์เนี่ยมันก็ออกแนวเดียวกันกับทางผอ.นะว
1: ่
0: าที่เป็นของวัด
1: ครับโดยหลักการหรือข้อกฎหมายผมไม่ค่อยมีอะไรน่ากังวลนะครับ
0: แล้วทำไมมันถึงมากระพือได้ก็เลยงงตรงนี้ไงผอ.ว่ามันน่าจะจบไปแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนคุณป้าดาเนี่ยท่านยังเห็นว่าเออเป็นวัดได้ยังไงนะครับถ้าผมดูตามสื่อนะครับเพราะว่าโฉนดยังเป็นชื่อ
2: พ่อเฮียง
1: อยู่เลย
0: ก็ยังไม่ได้โอนใช่ไหมคะ
1: ก็ยังไม่ได้โอน
0: อันนี้เราตอนนี้ณวันนี้เนี่ยเราสามารถโอนมาให้มันเรียบร้อยเลยได้ไหมหรือว่ายังไม่ได้ต้องรอศาลเรียบร้อยก่อน
1: ผมเชื่อว่าคือตอนนี้เมื่อวานนะครับทางฝ่ายวัดเนี่ยก็ได้ไปยื่นคำร้องนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งมีที่เราปรากฏตามสื่อมีท่านผู้ตรวจผมด้วยนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ตรวจไปด้วย
1: ที่มหาหมี
0: ค่ะ
1: ก็ได้ไปยื่นคำร้องขอออกให้สำนักงานที่ดินออกโฉนดครับ
0: โดยไม่ต้อง
1: ไปคัดค้านการขอออกใบแทนของทายาทด้วยครับ
0: อันนี้ต้องหนึ่งไม่ฟังว่าคือทายาทเขาไปออกใบแทนโฉนดเพราะโฉนดอยู่ที่จะเจ้าว่าถ้าเราออกมาถือแล้วก็ทางนี้ไปแจ้งหายขอสำเนาออกมาเอาสิ
2: จุดเดียวแหละผมว่านี่คือจุดเดียวแหละที่เอามาต่อสู้ว่าโฉนดเป็นชื่อของคุณพ่อเฮียงนะฟังดูแค่จุดเดียวแต่ว่าจริงๆเจตนารมณ์มันจบไปแล้ว
0: ก็นี่แหละนี่อาจารย์ทองทองวะเนี่ยพูด
2: นี่พ่อก็พูด
0: พ่อก็พูดด้วยเออก็ชัดเจนเนาะคุณผู้ฟังขอบคุณพ่อมากเลยนะคะสลับเวลากับทางรายการโทรไปเมื่อวานคำมาติดต่อทุกไปขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดี
0: ค่ะค่ะผอ.
2: จากตัววัด
0: โอ้เย็นมากจริงๆเนี่ย

0: เราไปถึงท่านรองนายกที่กำกับดูแลแต่ว่าท่านไม่ค่อยสบาย
1: แ
0: ล้วก็ท่านก็เนี่ยส่งตัวแทนมาพูดคุยแต่ก็ชัดเจนอ่ะพักฟังข่าวก่อนค่ะบอยช่วงหน้ามีอะไรมาขาย
1: ช่วงหน้าเรื่องปืนฮะ2ช่วงจุก
2: ๆ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว

0: 21 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศิหศักดิ์ทกทวิภาคีราฟรอฟเดินหน้ากระชับสัมพันธ์รอบด้านไทยรัสเซียนายศิหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับนายเซอร์เกย์ราฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัสเซียที่กรุงมอสโกซึ่งทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยรัสเซียอย่างรอบด้านทางด้านการเมืองความมั่นคงการค้าการลงทุนการเกษตรการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมโดยฝ่ายไทยได้ผลักดันการอำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคทางการค้าและขอรับการสนับสนุนเพื่อเร่งกระบวนการเริ่มการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียโดยเร็วนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศและประเด็นในภูมิภาคโดยเฉพาะบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ความร่วมมืออาเซียนรัสเซียกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคอื่นๆสถานการณ์ในเมียนมาและสถานการณ์ไทยกัมพูชาในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียได้ร่วมลงนามในแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6เพื่อกำหนดกรอบการหารือและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศอันจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ไทยรัสเซียซึ่งในปี2570จะเป็นโอกาสครบรอบ130ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันรัฐบาลเตรียมเจรจาภาษีสหรัฐปลายสิงหาคมชูเอกชนไทยลงทุนเกือบ 20,000 ล้านบาทสะท้อนผลประโยชน์ร่วมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาทางเทคนิคด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะนำข้อมูลด้านการค้าการลงทุนและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตระหว่างไทยกับสหรัฐไปประกอบการเจรจาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ส่งออกไทยและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มากที่สุดตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ในกลุ่มรายการสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการตามมาตรา301และมาตรา232สินค้าไทยประมาณ172ได้รับการยกเว้นภาษีแล้วในขณะที่รายการสินค้าอีก128ยังต้องจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเจรจาโดยรัฐบาลจะพยายามผลักดันให้สินค้าในส่วนที่เหลือได้รับอัตราภาษีต่ำที่สุดหรือได้รับการยกเว้นเพิ่มเติมทั้งนี้ตัวเลข172และ128เป็นสัดส่วนของรายการสินค้าในกรอบมาตรการดังกล่าวไม่ใช่สัดส่วนมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทยไปยังสหรัฐหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่จะนำไปประกอบการเจรจาคือบทบาทของภาคเอกชนไทยในเศรษฐกิจสหรัฐโดยปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีเงินลงทุนสะสมในสหรัฐเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีแผนลงทุนเพิ่มเติมอีกมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสะท้อนว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศไม่ได้มีเพียงการซื้อขายสินค้าแต่ยังครอบคลุมถึงการลงทุนการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: ับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรัฐบาลเผยสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนคู่สมรสทุกเพศกรณีเสียชีวิตบำเหน็จชราภาพค่าทำศพรับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์และปรับปรุงระบบการให้บริการรองรับความหลากหลายเพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคนได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเสมอภาคภายหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปี2567หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งปรับเปลี่ยนนิยามจากชายและหญิงเป็นบุคคล2คนส่งผลให้บุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิเท่าเทียมกันคู่สมรสทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะสิทธิกรณีเสียชีวิตได้แก่เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตค่าทำศพและเงินชราภาพได้กรณีค่าทำศพคู่สมรสสามารถเป็นผู้จัดการศพและยื่นขอรับค่าทำศพจากสำนักงานประกันสังคมได้โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าทำศพในอัตราเมาจ่าย50,000 บาทตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดกรณีเงินบำเหน็จชราภาพผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39เมื่อเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญชราภาพทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพซึ่งประกอบไปด้วยเงินสะสมและผลประโยชน์ตอบแทนน้ำท่วมอีเดนากระแสน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนธุรกิจและถนนหนทางในเมืองโนเบิร์ตวิลล์รัฐอีเดนาภูมิภาคตะวันตกตอนกลางหรือมิดเวสต์ของสหรัฐเมื่อวานนี้หลังแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันเจ้าหน้าที่ต้องทำการปิดถนนโดยมีชาวบ้านออกมาเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมทำให้บ้านเรือนและธุรกิจทั่วภูมิภาคแถบมิดเวสต์ของสหรัฐต้องประสบปัญหาไฟฟ้าดับราว 450,000 แห่งโดยรัฐอีเดนาได้รับผลกระทบหนักที่สุดมีรายงานไฟดับมากกว่า 234,495 ครัวเรือนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
4: สิบเอ็ดนาฬิกาแปดนาทีนะครับคุณผู้ฟังครับยังอยู่กับคนในข่าวอยู่กับบอยแล้วก็พี่อ้อบุษยานะครับเป็นแฟนหลายท่านถามมาว่าตอนบ่ายจัดรายการไหมไม่ได้จัดนะวันนี้เนื่องจาก
5: หวยออก
4: ไม่ใช่หวยไม่ได้ออกประเด็นคือจริงๆวันนี้ตอนค่ำต้องไปรับรางวัล
5: เออใช่รายการดีด้วย
4: แต่ปรากฏว่าเขาเลื่อนจัดงานไปเดือนไม่กันยาก็ตุลาแล้วเผอิญผมมาดิวคุณเก๋จุฬา

0: จุฬารัตน์ไว้แล้ว
1: ด
0: ิวล่วงหน้ามาต้อง 2-3 สัปดาห์เพราะเรารู้ตัวเราแล้วไงเราจึง
1: ไม่
0: กล้าจะไปขอคืนใช่ก็เลยให้น้องเก๋ดำเนินการต่อไปซึ่งก็ไม่ได้บอกเก๋นะว่าไม่รับรางวัลแล้วทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเก๋จะบอกอภิบาลไปก็เกรงใจเขา
1: ไม่ได้
0: บอกคุณฟังไว้ก่อนนะ
1: ให้แล้วให้เลย
0: ใช่จริงๆเนี่ยตั้งใจมาจัดอ่ะพอมีรับรางวัลแล้วก็ยกรายการออกไปแล้ว
1: แล้วทำไมเขาขยับบ่อย
0: เขาบอกว่าทางตัวสมาคมอ่ะเขาคนที่คุยด้วยเหมือนกับว่าไม่ได้ติดอะไรแต่ว่าเขาจะจัดงานโดยมีเหมือนกับมันยังไม่อยากจะเอาเชิญอีกบางส่วนเข้ามาร่วมในงานเพื่อต้องรอจังหวะให้มัน
1: ขายของเลยงั้นขายของงั้นขายของขายของ
0: นะครับคุณผู้ฟังฮะถ้ากำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำเลยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะครับแต่นี่คือหม้ออเนกประสงค์5 ใน 1ที่นึ่งต้มตุ๋นทำทุบทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุก็ใหญ่สะใจถึง5 ลิตรนะครับทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดไฟฟ้าและลดเวลาลงไปได้เกินครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวนาน1 ปีนะคุณผู้ฟังครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่1,000 ต้นๆได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทรฮะคุณผู้ฟังครับพี่อ้อก็โทรได้นะ02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1 ปีค่าจัดส่งรับประกันสินค้า100 บาทช็อปมาเดียสินค้าดีการันตีจาก
1: M-COT ค่ะ
0: คุณผู้ฟังฮะ
1: ไม่โทร
0: โทรเลยโทรเลย
1: ไม่โทรเพราะจัดไปแล้ว
0: ถ้าโทรอีกคือบ่อยที่2ที่3
1: ไม่ได้แล้วไม่ได้ละเลิศอ่ะเลิศของก็ดีของก็ดี
0: เดี๋ยวพูดพี่หวยออกคุณผู้ฟังมาเชียว
1: นี่คุณฟังมาเลยเนี่ยพรุ่งนี้รวย
0: ที่เจเจไม่เข็ดใช่ไหมงวดที่แล้วเนี่ย
1: ทักทายเอ้าช่วงต่อสายเนาะคุยกันเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องของแนวทางแก้ไขปัญหาอาวุธปืนทักทายผู้ฟังหน่อยคุณอะไรแซดแซดเนี่ย
0: คุณแซด
1: คุณเจเจสวัสดีค่ะคุณซิสเตอร์คูบอกพรุ่งนี้รับรางวัลหล่อๆเข้าเป๋าตังค
0: ์คุณ
1: เคเคคุณเจซีวีเคคุณเดี๋ยวบอยเราทักทายคุณฟังหน่อยเดี๋ยว
0: ทักเลยครับ
1: คุณเทียนท่าฉลอมคุณสุภชัยที่ดินคุณเขตแต่ว่าใน Facebook กับบอยทักทายคุณฟังด้วย
0: Facebook กำลังดูอยู่มีท่านเดียวเองอ่ะบอกว่า
1: วันนี้ทำไมมาน้อยหรอแต่ฟังอยู่เนาะ
0: 3,400 ล้านเองครับ26 ไร่3,400 ล้าน
1: ก็บอกแล้วไงป้าดาก็ไม่พูดเรื่องเงิน
0: พี่ชีพ
1: บอยล้านหนึ่งยังอยากได้ที่ 3,000 กว่าล้านเนี่ยนี่เอาแค่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้า 1% ก็เท่าไหร่แล้ว
0: เอาเขาว่าไปเราไม่รู้แหละก็รอดูแล้วกันว่าจะจบอย่างไรแต่ฟังดูแล้วเนี่ยหน่วยราชการออกมาเสียงเดียวกันแบบนี้ก็คงไม่ผิดไปจากเดิม
1: ไปคุยเรื่องนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าหลังจากที่มีปัญหาคนเอาปืนออกมาใช้
0: ในสถาบันการศึกษ
1: า
0: เอามายิงคนอื่นตายคือท่านนายกอบจ.นนทบุรี
1: อดีตส.ส.แล้วก็มีขู่ตอนนี้เริ่มมีขู่ไปตามที่ต่างๆอีกนะแต่ว่าเอาตรงๆเหอะเวลาคนเขาจะเอาปืนมาทำผิดเนี่ยเขาไม่เอาปืนมีทะเบียนหรอกแต่ที่ตอนนี้จัดการกับปืนมีทะเบียน
0: คนถือปืนเนี่ยรู้ดีท่านนี้ก็เหมือนกันฮะมีปืนอยู่กับตัวเคยเป็นตำรวจมาก่อนนี
1: ่แต่ห้ามพกแล้วนะใบอนุญาตหมดหรือยัง
0: แซวๆท่านพลตำรวจตรีนภัณฑ์วุฒิเลี่ยมสงวนนะฮะอดีตผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณอ้อคุณบอยครับ
0: คิดถึงไหมครับพี่
1: ท่านผู้การเป็นไงคะยังพกปืนอยู่ป่ะคะเพราะท่านนายกบอกใบอนุญาตหมดแล้วนะ
2: ตอนนี้ไม่มีใครกล้าพกแล้วครับกลัวถูกจับกุม
0: แต่จริงๆแล้วพี่ณพันธุ์วุฒิเนี่ยคือเป็นตำรวจด้วยอาชีพตำรวจจนเกษียณน่ะจับปืนมาตั้งแต่นั่นแหละฮะเรียนจบถูกไหมฮะ
2: ถูกต้อง
0: แล้วก็รู้ดี
1: ก่อนเรียนจบสิต้องฝึกก่อนนะ
0: ต้องอะไรทั้งหลายแหละ
1: ยังไง
0: ก็ยังไงพี
2: ่ก็ถ้าจะคุยเรื่องนี้ก็ยิงคือผมก็อยู่กับปืนมาตลอดนะปืนก็มีหลายกระบอกที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ทำงานก็ยังมีปืนหลวงอีกปืนทางราชการแล้วก็ช่วงหนึ่งก่อนไปเป็นผู้การสืบสวนที่ภาค8ก็ไปอยู่ที่กองข้าการที่กองสัมพุทธนะเขาเรียกกองจัดหาอาวุธปืนให้ทางราชการ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับก็จะได้คุกคีกับเรื่องแบบนี้นะครับอยู่พอสมควรนะครับ

0: ทีนี้ถ้าถามว่าจะวิเคราะห์วิจารณ์หรือให้ข้อแนะนำเนี่ยนะครับในฐานะที่เรามีประสบการณ์เนี่ยคือก็ต้องเอาปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่มันมาเป็น talk of the town เพราะว่าปัญหามันเกิดคือการเอาปืนออกมายิงคนหลายศพพูดง่ายๆแล้วกันนะครับมายิงคนหลายศพหรือว่ามีความขัดแย้งระหว่างบุคคลที่มีปืนติดตัวกันตลอดเวลาแล้วก็เอามายิงกันริมถนนริมสถานที่ราชการอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือเราก็ต้องมองภาพใหญ่ว่าประเทศเราเนี่ยเราไม่เหมือนอเมริกาที่ว่าปกครองด้วยปืนนะครับก็ทุกคนมีปืนป้องกันตัวเองเราจะเห็นภาพต่างประเทศอเมริกาเขาปกครองด้วยปืน
1: คร
0: ับเขาถือว่าประเทศเขาโตมาอย่างนั้นแต่เราก็ไม่ใช่แต่เราก็เรียนแบบเขาเหมือนกันนะครับเราก็มีกฎหมายควบคุมอยู่นะครับพรบ.อาวุธปืนที่จะแก้ไปแก้กันอะไรทั้งหลายนะครับก็พูดเลยพื้นฐานเลยมองภาพประเทศไทยก่
1: อ
0: นนะครับปืนมีอยู่ในระบบที่ป.4นะที่หลายๆท่านก็พูดเกินไปแล้วว่ามีประมาณเอาตัวเลข10ล้านกระบอก
1: นะครับ
0: ทั้งปืนสั้นปืนยาวอะไรอย่างเงี้ยถามพวกเรามีปืนกันได้ยังไงใช่ไหมก็มีปืนแล้วก็หนึ่งเราไม่ได้ผลิตเองแล้วอย่างผมก็ไม่มีที่ผลิตไม่มีอะไรก็มีร้านค้าถูกไหมครับอ้าวร้านค้าก่อนร้านค้าก็อยู่ภายใต้อนุญาตของกระทรวงหนึ่งนะครับก็อนุญาตให้คนมีร้านค้าขายอาวุธปืนร้านค้าก็ไม่ได้ผลิตเองร้านค้าก็ต้องไปสั่งมาถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับ แต่เรื่องการสั่งปืนนำเข้าจากต่างประเทศเพราะเมื่อก่อนเทคโนโลยีเรายังไม่สามารถทำปืนที่ดีได้แล้วก็ไม่มีการเชื่อถือเราก็ต้องไปสั่งจากอเมริกาสั่งจากยุโรปมานะครับทั้งปืนสั้นปืนยาวร้านค้าก็อย่างสมมติผมตุ๊กตาร้านค้าก็มีอยู่สัก500 ล้านอย
1: ่
0: างนี้แล้วกัน
1: สมมติ
0: 400-500 ล้านพวกนี้ก็ประกอบอาชีพนะปีนึงให้ได้โควต้าปืนมา50 กระบอกปืนสั้นปืนยาวได้20 กระบอก
2: ค่ะ
0: นะครับคุณก็ต้องขายให้หมดแล้วกันถ้าคุณขายหมดคุณก็ถูกตัดโควต้าปีหน้าคุณก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับธุรกิจตัวนี้มันก็จะผูกพันอยู่กับทางกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วปืนก็เข้ามานะครับอันนี้ก็คือปืนมีทะเบียน
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ถูกต้อง
0: นะครับอันนี้ผมยังไม่พูดปืนเถื่อนนะ
1: ปื
0: นเถื่อนคือปืนที่โรงงานบ้านเราผลิตกันเองหรือมาจากประเทศที่อยู
2: ่มีบ้านเรามีผลิตเองด้วยเหรอคะ
1: เด็ก
0: ปืนลูกซองนะลูกซองตาควายอะไรอย่างเงี้ยมาตรฐานอาจจะไม่ดีเมื่อก่อนก็จะแถวแถวภาคกลางอะไรก็จะมีฮะอันนี้ก็ทำกันเองเอาเหล็กมาล้อมมาล
2: ้อ
1: ไม่เคยได้ยิน
0: ครับลูกซองตาควาย
1: เชิญต่อครับพี
2: ่
0: ครับทีนี้เราอ่ะก็มีปัญหาอยู่แล้วเราจะแก้กันยังไงนะครับอันนี้ปืนราชการผมยังไม่ไปพูดเลยนะ
1: ยังไม่
0: ปืนราชการก็ย้อนไปผมบอกประเทศไทยให้มองว่าปืน10 ล้านบาทไอ้ปืน10 ล้านกระบอกเนี่ยอยู่ที่บ้านใครบ้างเอางี้กันเขาว่าอยู่บ้านใครบ้างก็วางไปในแผนที่ประเทศไทยนะครับปืนราชการจะอยู่ที่ไหนบ้างก็อยู่ตามหน่วยครับก็อยู่ตามหน่วยฮะปืนราชการอยู่ตามหน่วยปืนเถื่อนอยู่ไหนบ้างปืนเถื่อนก็อยู่กับคนที่ไม่ดีก็อยู่ในบ้านเหมือนกันจะซุกซ่อนไว้ในสวนในพื้นที่ดิน
1: คร
0: ับเอาแบ่งเป็น3 ส่วนอย่างนี้ก่อนนะครับปืนอะไรที่เอามาก่อเหตุนะก็อันดับหนึ่งก็ต้องเป็นปืนเถื่อนแน่นอนนะฮะจากสถิติก็เป็นปีนึงก็เป็นหมื่นคดีที่เอาปืนมาก่อเหตุ
2: เอางี
0: ้นะครับปืน
2: ที่ผ่านมาปืนที่ก่อเหตุส่วนใหญ่
0: ก็มีบ้าง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ที่โรงเรียนเทศศิรินทร์ปืนส่วนบุคคลปืนคุณปู่
0: ก็คือปืนคุณปู่จะได้มาจากสวัสดิการหรืออะไรก็อีกเรื่องหนึ่ง
1: ก็ว่ากันไปแต่ถูกกฎหมาย
0: นะครับ
1: ปืนถูกกฎหมาย
0: แต่สถิติเนี่ยปืนเถื่อนเนี่ยเอามาก่อเหตุสูงสุดอยู่แล้วของอนุญาตก็เป็นหมื่นคดีไอ้ปืนส่วนตัวนี่ก็เป็นหลักพัน
1: ครับ
2: ค่ะอ๋อก็มี
0: อะไรอย่างนี้ครับทีนี้ถามปืนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นจำเลยตั้งแต่ต้นนะปืนเนี่ยมันเป็นของดีนะเรามาเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินนะแล้วก็เอาไปใช้จัดการกับคนไม่ดีนะนะแล้วก็ปืนเนี่ยมันไม่มีขานะมันเดินเองไม่ได
1: ้ต้องมีใครพาไปคนพาไป
0: มันต้องมีคนพาไปถ้าเป็นคนดีพาไปก็จบคนไม่ดีพาไปก็แย่นะครับทีนี้ถามคนธรรมดาควรจะเอามีปืนติดตัวไหม
1: ไม่ควรมีก็เปิดถามผม
0: มันก็เปิดช่องว่าไปขออนุญาตได้คุณ
1: ม
2: ีถ้าอยู่ในที่ที่มันไม่ปลอดภัยอยู่ในป่ามันก็ควรมีนะพี่ว่า
1: ในบางกรณี
0: มันก็ความเห็นมันแตกไปหลายมากแต่ถามถ้าวันนี้ท่านผู้บริหารท่านนายกเอ่ยนามทั้งท่านนายกก็บอกว่าห้ามมีติดตัวแล้วเพราะว่าสั่งมา2-3 ปีแล้วใบอนุญาตพวกปืนติดตัวเนี่ยมันปีต่อปี
1: หมดอายุแล้ว
0: หมดแล้วพูดง่ายไม่มีใครมีใบอนุญาตนี้ใช้ได้อีกแล้ว

0: ถามผมว่าก็ดีนะถ้าจะฟีดกันแบบนี
1: ้
2: ค่ะ
0: ปืน10ล้านก็บอกให้อยู่ที่บ้าน
2: ค่ะแล้วทำอะไร
0: เพราะนั้นก็อยู่ที่บ้านเอาไว้ป้องกันตัวเองไอ้เรื่องป้องกันตัวเองเดี๋ยวพูดจริงๆจบเข้าบ้าน

0: ราชการดูแลได้ไห
1: ม
0: นั่งกินข้าวต้มกลางคืนเนี่ยมีคนพาปืนมายิงใส่ร้านข้าวต้มแล้วมีคนเจ็บคนตายตรงนี้ใครต้องรับผิดชอบเพราะมันไม่มีใครมีอะไรต่อสู้เลยนะถูกไหมฮะเนี่ยระหว่างเดินทางเนี่ยนะครับเอาตรงนี้จะทำยังไงคือไม่ให้เอาปืนของเราบ้านดีแล้วแต่ว่ากระบวนการของการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กระบวนการตั้งด่านตรวจค้นอะไรเนี่ย
2: เราจะไม่มีปืน
0: ต้องวางมาตรการแล้วเหมือนสามารถดูแลชีวิตร่างกายความสงบสุขของคนได
1: ้อ
0: ันนี้ต้องมีตรงนี้รองรับนะ
2: ต้องทำยังไง
0: ไม่มีเนี่ย
1: แล้วจะยังไง
0: คือตรงนี้ในสำนักงานชาติหรือว่าหน่วยปกครองอะไรก็ต้องไปคุยกันนะครับถ้าผมไม่มีใครเอาปืนของเข้าบ้านแล้วผมก็ไปนั่งกินข้าวต้มกลางคืนสังสรรค์ทุ่มมีวัยรุ่นขี่รถมา3 4คนเอาปืนไปยิงใส่ร้านข้าวต้มอย่างเงี้ยอย่างนี้ตายเลย
1: ไม่กระบอกสู้ได้ไหมไม่ได
0: ้คนไปสุดคนไปสุดก็คือตั้งรับอย่างเดียวมีแต่
2: โจรท่านละที่พกปืน
1: ก็จะนะ
0: เพราะนั้นถ้าจะห้ามตรงนี้ผมว่าเป็นนโยบายที่ดีแต่คุณต้องเอาเจ้าที่รัฐที่จะต้องจัดการบนท้องถนนไม่ให้ปืนมาเพ่นพ่านเนี่ย
2: ทำยังไง
0: ต้องเหมือนมีแทบจะมีคำรับรองเลยนะว่า
1: ถนนสาย
0: เน
1: ี่
0: ยถนนเส้นสายไหมเนี่ยใกล้ๆบ้านผมเนี่ยรับรองสถานีตำรวจไหนรับผิดชอบรับรองไม่มีปืนผ่านแน่คุณต้องเหมือนทำปฏิญาณ MOU กับชาวบ้านเลยชาวบ้านไม่ต้องเอาปืนออกมาถนนสายไหมไม่มีปืนแน่นอนเพราะนั้นผมก็จะต้องตั้งด่านหัวถนนท้ายถนนไม่ให้ปืนเข้ามาในเขตพื้นที่ถนนสายไหมคุณต้องทำรับรองขนาดนี้เลยนะชาวบ้านที่นี่เชื่อใจว่าเขาจะปลอดภัยในอนาคตเพราะไม่มีการเอาปืนออกนอกบ้านแล้วนะครับอันนี้เรื่องปืนติดตัว
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้อาจจะไปถึงไหนอ่ะไปถึงปืนข้าราชการอีกไหม
1: ปืนเถื่อน
0: เอาปืนเถื่อนอันนี้ไม่ต้องบอกเลยเพราะปืนเถื่อนเนี่ยมันก็ไปซุกซ่อนอยู่คือปืนเถื่อนเนี่ยที่มาก็คือมาจากดำแนวชายแดนก่อนนะประเทศเพื่อนบ้านก่อนนะเข้ามาแต่ปืนประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะเป็นปืนที่ผลิตจากต่างประเทศนะแล้วเข้ามาประเทศเพื่อนบ้านที่มีภัยสงครามสมัยก่อนแล้วก็เข้ามาตามแนวชายแดนที่เป็นพื้นที่ต่อกันปืนเถื่อนก็จะมีปืนอาวุธสงครามมีปืนธรรมดานะครับอันนี้เข้ามาอันนี้เราก็ต้องหลักของแนวชายแดนก็ต้องป้องกันให้ได
2: ้
0: ต้องป้องกันให้ได้ส่วนปืนที่เถื่อนในประเทศปืนลูกซองปืน38หัวจิ้งจกอะไรเนี่ยนะปากเรียวๆเนี่ยที่ผลิตกันเองยิง2นัดมือแตกอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังยิงได้ไงอันนี้มันก็ต้องมีโรงงานผลิตมีที่หลบซ่อนไอ้หน่วยที่เกี่ยวข้องมันก็ต้องไปค้นไปจับให้ได้อะไปค้นไปจับให้ได้อันนี้พูดถึงในแง่ของปืนเถื่อนนะครับ
2: คร
0: ับ ก็คือต้องไปค้นที่มาที่ไปอ่ะที่มันเป็นแหล่งของมันน่ะแล้วก็อย่าให้มันออกมาเพ่นพ่านเหมือนกันทั้งปืนดีและปืนเถื่อนต้องมีคนพามันออกมาก่อเหตุเข้าใจนะครับแต่ถ้าพอปืนของปืนดีปืนป.4เราไม่ต้องไปค้นบ้านเขาถูกไหมแต่ปืนเถื่อนเราต้องค้นถูกไหมมันก็จะมีมิติของการทำงานของเจ้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว
2: พี่ชัด
0: ไหมครับ
2: มองยังไงควรจะต้องทำยังไง
1: ให้มันแบบ
2: เป็นทางออกที่มันเหมาะสมที่มัน
1: คือให้มันปลอดภัยทุกฝ่าย
0: ถ้าเอาในเรื่องของปัญหาอาชญากรรมที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะผมไม่พูดเรื่องแนวนักแนวธุรกิจนะแนวธุรกิจคือท่านขายวุ้นปืนนี่คือปวดหัวแน่นอนระบบ
2: การขาย
1: ป
2: ื
1: นทางแน่เขาบอกเขาเปลี่ยนเป็นร้านขายขนมปังแล้ว
0: อันนี้ผมไม่พูดตรงนั้น
2: แ
0: ต่ว่าเรามาเน้นเรื่องว่าเราไม่อยากให้คนตายไม่อยากให้ปืนไม่อยากให้ปืนขึ้นที
2: ่
0: ก็ฟีดไปก่อนก็ได้อันเนี้ยท่านนายกก็ฟีดไปเลยฟ
2: ี
0: ด5 ปีก่อน
2: ประเด็นคือเห็นด้วยเรื่องพกปืนเนี่ยถ้าท่านนายก
0: เห็นด้วยครับฟีดไม่ให้ปืนขึ้นที่ก่
2: อ
0: นนะครับส่วนบนที่สาธารณะท้องถนนต้องเข้มงวดกับเจ้าที่ภาครัฐที่จะต้องมีหน้าที่ที่ไหนที่มีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มากิโลนึงแล้วก็มายิงใส่ร้านข้าวต้มเพื่อขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปอีกกิโลนึงใครรับผิดชอบตรงนี้ต้องโดนถูกไหมเพราะว่าคุณไม่มีมาตรการเลยสุจริตชนเขาอยู่กันคุณปล่อยให้คนไม่ดีพาปืนผ่านเส้นทางสาธารณะแล้วก็มาก่อเหตุอันนี้คือมันต้องมีตรงนี้มาตรการตรงนี้มารองรับ
2: พลเรือนคือไม่พกแน่นอนถ้าฟังพี่ชัดแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที
0: ่
2: ถ้าเป็นตำรวจทหารหรือว่าผู้มีส่วนที่ต้องดำเนินการทางกฎหมาย
0: ครับเอางี้กันต่อไปเนี่ยทุกวันเนี้ยปืนอ่ะตำรวจบางที ชอบปืนลักปืนที่รุ่นที่ตัวเองชอบถนัดมือยิงเร็วกระสุนเยอะตำรวจบางคนก็จะเอาปืนไปใช้ทำงานพกไปบัตรหน้าที่

0: ดยไปขออนุญาตผู้บังคับบัญช
1: า
0: ผมเป็นเข้าเวรสายตรวจ6ชั่วโมงผมขออนุญาตใช้ปืนนี้ปืนมีป.4ของผมเองในการทำงานในเขตพื้นที
1: ่
0: สน.นี้อย่างเงี้ยนะครับคือต่อไปเนี่ยถ้าจะขจัดปัญหาปืนเคลื่อนที่เนี่ยสำนักตำรวจชาติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไม่ให้เอาปืนส่วนตัวมาทำงานเลยต้องมีเฉพาะปืนหลวงคือมันดีอย่างนี้อันเนี้ยคือปืนอ่ะผมก็ใช้ปืนผมไปทำงานนะตอนผมอยู่ในราชการเพราะผมมั่นใจปืนผมมากกว่าปืนหลวง
2: ครับ
0: แต่ตอนหลังเนี่ยถ้าเราจะทำกันอย่างนี้เนี่ยก็คือปืนที่มีป.4ก็คือกลับไปย้อนเดิมที่ผมบอกไง10ล้านก็บอกอยู่ที่บ้านไม่ต้องเคลื่อนที่มาแล้วข้าราชการที่มีปืนไม่ต้องเอาปืนป.4ของตัวเองมาทำงานให้เบิกปืนหลวงอย่างเดียว
2: ให้ใช้เฉพาะปืนหลวง
0: ใช่คือปืนหลวงมันก็จะอยู่ที่ตั้งที่สถานีตำรวจเนี่ยครับเพราะนั้นมันจะเคลื่อนที่ไหนเคลื่อนที่จากสถานีตำรวจไปในพื้นที่ที่เราต้องตรวจไปพื้นที่ที่เราต้องไปค้นไปจับพอกลับมาเราออกเวรเราส่งคืนเข้าใจนะฮะ
2: พี่ชัดบอกตำรวจให้ใช้ปืนหลวงเท่านั้นปืนส่วนตัวเก็บไว้
1: ทุกวันนี้ใช้ได้ไหม
0: ทุกวันนี้ตำรวจก็ยังใช้ปืนส่วนตัวนะพาปืนไปทีนี้ถ้าเราอยู่ในพื้นที่บ้านพักของราชการแล้วมันอยู่ที่เดียวกับที่ทำงาน
2: ครับ
0: เราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการพกพา
1: ค่ะ
0: ถูกไหม
1: ค่ะ
0: อย่างนี้บ้านสายไหมไปทำงานนครปฐมเนี่ย
2: ไม่ได
0: ้คุณต้องพาปืนผ่านไปนะระหว่างนี้คุณยังไม่ได้เข้าเวรด้วยนะระหว่างนี้ไม่มีหน้าที่ไม่มีพื้นที่ไม่ใช่คุณด้วยนะพื้นที่นี้
1: ค่ะ
0: มันก็จะสุ่มเสี่ยงกับการที่มาตรการที่เราบอกห้ามเอาปืนออกนอกบ้านไง
2: พี่ชัดแต่มันก็จะมีมิติของความทันสมัยของปืนหลวงที่มันอาจจะไม่เท่าทันปืนโจรถ้าบอกว่าให้ใช้ปืนหลวงตรงนี้ยังไงล่ะ
0: ทุกวันนี้
2: คนใช้ก็จะ
0: ปืนตำรวจเป็นชั้นนำหมดแล้วครับ
2: เออหรอบอยเชย
1: บอยเออหร
2: อบอย
1: แต่มันก็ไม่ถนัดมืออ่ะอันนี้คือ
2: มันคล่องมือ
1: มันคล่องมือหรือเปล่าล่ะของถ้ามันใช
2: ้ทุกวันจับทุกวัน
1: ไม่ต้องอะไรมากเหมือนช่างภาพเราเนี่ยกล้องเนี่ยก็ต้องของใครของมันนะเออมันเหมือนอาวุธทำมาหากินนะ
0: ก็ใช่ถูกต้องแต่ว่าถ้าหลวงจัดซื้อปืนที่มันทันสมัยพอสมควรแล้วเนี่ยถ้าคุณจะเลิกปัญหาปืนเคลื่อนที่เนี่ยคุณต้องอย่าเอาปืนส่วนตัวมาทำงานไม่งั้นมันแก้ไม่ได้นะคุณบอย
2: แต่ว่าต้องยอมเข้ากรอบ
1: ต้องยอม
2: เข้าแถวว่าเขา
0: ใช่อะไรก็ไม่ใช้ของหลวงไม่เอาผมแม่ผมต้องเอาปืนของผมเท่านั้นด้ามสวยลายคามเงางาม
1: ไม่ได้อันนั้นเราเก็บไว้เช็ดชมอยู่ที่บ้าน
2: พี่ชัด
0: เพราะว่ามันแก้ไม่ได้หรอกมันโ
1: อ้แต่ว่าปืนมีพอถามนิดนึงปืนหลวงมีพอ
2: จำนวน
1: คนไหม
0: มีฮะสำนักงานตำรวจมีปืนพอแน่ตอนนี้
1: ไม่ใช่มีพอกับจำนวนคนว่าต้องเป็นปืนประจำได้ไหม
0: มีครับมีครับ
1: มีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: มีพอแน่นอนนะครับผมอยู่กองอาวุธมาเนี่ยมีการจัดซื้ออาวุธปืนเนี่ยโอ้โห
1: ถ้าอย่างนั้นก็ได้อยู่นะ
0: แทบจะแจกได้ครบทุกคนแล้ว
2: ท
0: างนี้นั้นแทบจะกำลังพลเรามีเท่าไหร่200,000กว่าผมว่ากำลังพลที่อยู่ในหน่วยของการต้องใช้อาวุธเนี่ยสถานีตำรวจที่ดูแลชาวบ้านเนี่ยนะครับสมมุติว่าสัก 70% น่ะนะครับก็ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ 100,000 กว่าก็บอกปืนเรามีพอเชื่อผม
2: พี่ชัดแล้วเมื่อวานสมาคมยิงปืน3สมาคมเขาก็ออกมาส่งเสียงเหมือนกันว่ามันจะเป็นปัญหาเขาเพราะว่าเขาต้องซ้อมเขาต้องฝึกไปแข่งแล้วเนี่ย
1: นายกบอกให้หาทางแก้อยู่
2: จากพี่ชัดขนาดตำรวจเองยังจะไม่ให้พกเลยถ้าปืนส่วนตัวแล้วแบบนี้จะยังไง
0: ก็บอกไงฮะถ้าจะเอานโยบายอย่างที่ท่านนายกว่าก็คือ 1. ห้ามปืนเคลื่อนที่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นสนามยิงปืนก็จะทำยังไงด้วยถ้าพูดถึงสนามยิงปืนเอกชนนะนะครับก็ต้องไปออกกฎออกระเบียบควบคุมสนามยิงปืนเนี่ยใช้ปืนของใครเป็นปืนตั้งต้นในการยิงซ้อมให้กับลูกค้าที่มาเช่นปืนเจ้าของสนามมี10กระบอก38.9 มม 11.357.44 อะไรก็ว่าไปก็ต้องมีสต็อกอย่างนี้กระสุนคุณไปเอาจากไหนมาอันนี้ผมพูดเรื่องลามไปถึงไอสนามยิงปืนเลยนะครับถ้าจะคุมเนี่ยมันต้องคุมทุกมิตินะ
2: อนุญาตจะยกเว้นไม่ได้
1: แต่
0: ปืนไม่เคลื่อนที่
1: ท่านผู้การ
0: ไม่เคลื่อนที
1: ่แต่ว่าเอาตรงๆนะถ้าเป็นนักยิงปืนอ่ะคือปืนมันต้องคือเหมือนอาวุธอ่ะเราเล่นกีฬา
2: ไว้ถูกไหมเหมือนไม้เทนนิส
1: ใช่เราตีไม้คนอื่นมันก็ไม่เหมือนตีไม้ตัวเอง
0: ทุกวันนี้นะเราเห็นเป็นนักยิงปืนมีปืนติดไป2-3ก็บอกไปสนามไปซ้อมยิงนะจริงๆก็คือผิดจริงๆคือผิดนะ
1: เข้าใจ
0: คุณเอาปืนติดตัวออกจากบ้าน

0: ไปวิ่งไปโชว์ไป
1: ยิ
0: ง
1: หลาน
0: ยิงปืนเนี่ยใช่จริงๆเนี่ยทุกวันนี้มีบางคนไม่มีอนุญาตพกแล้วก็พาปืนนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่มี
2: อันตร
0: พาอะไรที่ต้องไปก่อเหตุพูดง่ายๆเขาเป็นคนดี
1: เขาก็รุ่มรวยไป
0: มีปัญหาใช่แต่ไม่มีใบป.12ทุกคนนะทุกวันนี้
1: ค่ะ
0: แต่พอถ้านายกจะเอาอย่างนี้เนี่ยก็คือต้องย้อนกลับไปที่ผมบอกไงปืน10ล้านก็บอกซึ่งรวมถึงปืนแข่งขันปืนอะไรด้วยก็แล้วแต่
2: เข้าระบบหมด
0: ต้องนิ่งอยู่บ้านต้องนิ่งอยู่บ้านเอาไว้ป้องกันตัวเองโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างเดียว
2: พี่ผมถามตรงฝั่งนี้ชัดเจนแล้วเรายืนฝั่งว่าทำตามนโยบายนายกปืนต้องอยู่บ้านอยู่กับที่ใช้กับปืนหลวงท่านราชการ
0: 10ล้านก็บอกอยู่บ้านราชการใช้ปืนราชการเพราะนั้นปืนจะไม่เคลื่อนที่แล้วไม่ว่าเหตุผลใด
2: แล้วปืนเถื่อนต้องทำอย่างไรคนที่เป็นโจรต้องไปจัดการอย่างไรกับเขา
0: ตำรวจก็ต้องไปหาข่าวไปตรวจค้นไปจับกุมเพื่อเอาปืนเถื่อนให้มันลดลงให้ได้สมมติปืนเถื่อนมีล้านก็บอกคุณก็ต้องขึ้นลิสต์เลยว่าเราจะเอาที่ไหนบ้างร้านกระบอกให้มันมาลายหายสิ้นไปจากประเทศไทย
2: ร้านกระบอกเอาตัวเลขมาจากไหนพี่ชัดตัวเลขตรงนี้มีสถิติหรืออะไรยังไงอ้างอิงไหมฮะ
0: ไม่มีเพราะว่าเราอ่ะไม่ใช่ผู้ผลิตปืนเถื่อนอยู่แล้วแต่เราประเมินจากพื้นที
2: ่
0: นะครับประเมินว่ามันน่าจะมันน่าจะอยู่ขนาดนี้นะครับ
2: ประเมินจากพื้นที
0: ่เอางี้แล้วกันปืนป.4ถ้าจะเอาแบบท่านนายกคือท่านจะมั่นใจเลยว่าปืนไม่เคลื่อนที
1: ่
0: ก็คือ1ห้ามเคลื่อนที่ทุกกรณีไม่ต้องเอาไปซ้อมยิงแล้วในช่วงนี้ 4-5 ปีเนี่ยปืนก็ไม่ต้องไปซ้อมยิงแล้วก็ให้อยู่บ้านอย่างเดียวเอาไว้ยิงโจรที่บ้านอย่างเดียว
1: โจรยิงโจรในวันก่อนท่านนายกบอกยิงโจรที่บ้านก็ผิดก็เลยงงเอ๊ะถ้าบุกรุกไม่ได้นะถ้าบุกรุกยิงนะ
0: ผมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้แล้วกัน
1: ค
0: นข้อที่1ที่ท่านมายกมาพูดแล้วโอ้โหทัวลงท่านเยอะแยะเลย
1: นะครับ
0: มันค้านกับความรู้สึกของคนที่มีปืนไว้ที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ผมเดาเอานะคนให้ข้อมูลท่านนายกน่าจะไม่ให้โดยละเอียดเค้าเรียกให้ข้อมูลผู้ใหญ่ไม่ละเอียดเอาอย่างงี้แล้วกันใช้คําพูดอย่างงี้
1: ค่ะเข้าใจเลย
0: ให้ข้อมูลผู้ใหญ่ไม่ละเอียดกฎหมายบอกแล้วนะครับมันมี2อัน
1: ค่ะ
0: นะครับเอามาตราเรื่องป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายมาตรา68พูดกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันชัดเจนนะครับเราอยู่บ้านโจรเข้ามาพร้อมอาวุธปืนนะผมยกตัวอย่างลูกตาที่แบบเห็นชัดเลย
2: คร
0: ับ โจรบุกงัดประตูบ้านเข้ามาพร้อมอาวุธปืนจะเข้ามาปล้นบ้านเราอยู่ในห้องเราเปิดได้ยินเสียงก๊อกแก๊กแล้วก็เปิดประตูออกไปโจรเห็นเรามันยิงเลยคนเดียวอ่ะมันยิงเปรี้ยงเข้ามาเลยก็กล้าจะฆ่าเราเพราะมันจะต้องมาปล้นของเราย ิงไม่ถูกอ่ะเฉียดไปนิดนึงเราวิ่งกลับไปดึงปืนที่ลิ้นชักหัวนอนกลับมา
1: อันนี้ป้องกันตัว
0: นะโจรเข้ามาจะยิงซ้ำเรายิงสวนไป1นัดป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นนัดต่อไปคุณตายแน่นอนคุณไม่มีโอกาสยิงแล้ว
1: ค่ะ
0: ไอ้อย่างเงี้ยป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายชัดเจน
1: ค่ะ
0: อันนี้คือกฎหมายเขียนว่าไม่มีความผิดนะ
1: ค่ะ
0: คุณบอย
1: ค่ะอันนี้เข้าใจ
0: ไม่มีความผิดเนี่ย
2: ค
0: ่ะผมพยายามจะขยายความต่อนะ
1: ค่ะ
0: ผมถ้าผมไปร้อยเวรผมจะไม่แจ้งข้อกล่าวหาเขานะเรื่องนี้หลายคนพูดว่าก็คือไปสู้คดีแล้วก็หลุดคดีที่หลังเพราะไม่มีความผิดถ้าเป็นผม
1: ไม่แจ้งตั้งแต่ต้น
0: เขาเป็นเจ้าของบ้านเขาก็เกือบจะตายอยู่แล้วตำรวจมาถึงยังมาแจ้งเขาเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายอีกถึงจะไอ้สั่งไม่ฟ้องที่หลังหรืออะไรที่หลังเนี่ยผมว่ามันเป็นการซ้ำเติมคนดีนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นผมโอเคตรวจพิสูจน์พอถอมาตรวจเข้ามาดินปืนอะไรจบดูกล้องวงจรปิดจบแล้วกล้องวงจรปิดเห็นแบบที่ผมอธิบายเลย
1: ค่ะไอ้นี่มันชัดไงท่านผู้การ
0: ไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหา
1: ถามนิดนึงว่า
0: ไม่มีความผิดนะ
1: ท่านผู้การ
0: ฮะ
1: นิดนึงถามนิดนึงขอแทรกนิดนึงว่าอันนี้มันชัดแต่ถ้าเป็นเคสที่ปีนเข้ามาเขายังไม่ทันยิงหรอกแต่ว่ามันเข้ามาในบ้านเราแล้วเราเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวสมมติยิงสวนเลยได้ไหม
0: ก็ไม่ได้ครับไม่ได้ครับกฎหมายไม่ได้ให้เราถึงทำถึงขนาดน
1: ั้
0: น
1: อ้าวไม่ได้เหรอ
2: มันไวไป
0: ใครปีน
1: ไม่ใช่ถ้าเข้ามาเรากลัวไง
0: นี่ผมคุณอ้อคุณไปยิงอ่ะเกิดคุณบอยเป็นเพื่อนบ้านค
2: ุ
0: ณบอยบอกว่าเห็นงูอยู่ที่บ้านกำลังจะนั่นบอยจะปีน
2: งูให้
0: มาไล่งูให
1: ้หน้าตาไม่คุ้นยิงไว้ก่อนอะไรงี้ไม่ได้เหรอไม่ได้ใช่ไหมอ่ะคุณฟังไม่ได้นะ
2: ต้องมีเหตุผลอันสมควร
0: ต้อง
1: เขายิงก่อนนะ

0: อันนี้ก็เลยโดนข้อหาเนี้ยฆ่าคนตายใช่ไหมการกระทำเกินกว่าเหตุ
1: แต่ถ้าเขายิงถ้าเขาไม่ทันได้ยิงแต่เราไม่รู้เขามีปืนหรือเปล่าเงี้ย
0: ก็ไม่ได้ฮะมันคือการป้องกันเนี่ยสิทธิ์เราที่จะป้องกันตัวสิทธิ์เขาไม่ได้บอกให้เราฆ่าคนตายนะเขาให้เขาป้องกันตัวป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุ
1: ถ้ายิงถากได้ไหมยิง
2: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลยใช่ไ
2: หมนี่ก็ยังบอกว่าจะยิงไม่ได
1: ้เพราะว่าบ้านเราอ่ะเข้ามาแบบถ้ามาประสงค์ร้าย
2: ต้องมีวิธีการอื่นไงเช่นแจ้งตำรวจหรือว่า
1: ตำรวจจะมาอะไรอย่างงี้เราก็
0: ผมว่ายิงปืนขู่ก็ยังดีกว่าย
1: ิงขู่แต่ยิงขู่ก็ไม่ผิดไหมยิงขู่ผิดไหม
0: ยิงขู่ก็ยิงปืนในเมืองหมู่บ้านสา
1: ธารณะก็โดนอีกเสียงดัง
2: เบาลง
1: โทษเบาลง
2: นี่ก็พยายามฆ่า
1: โอเค
0: ก็กลัว
1: อาจจะได้ฟังได้ชัดชัด
0: เรื่องมิติเรื่องป้องกันเนี่ยผมว่าท่านนายกฟังคนให้ข้อมูลท่านนายกเนี่ยถือว่าไม่ 100% ไปให้ถ้าข้อมูลท่านไม่ครบสาระเป็นเหตุให้ท่านมาพูดพอมาพูดทัวร์ก็ลงท่านไง
1: ไม่แต่จริงๆท่านนายกก็หวังดีแหละว่าเตือนแหละว่าจะไปยิงก็อย่างที่ท่านผู้การเพราะว่าไม่ดีฉันคิดเลยนะ
0: ต้องคนจะชอบด้วยกฎหมายลักษณะพฤติการแบบเนี้ยเต็มเหนียวแบบเนี้ยนะเราเข้ามาถึงไล่ยิงเราเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยิงสวนไปนัดเดียวอย่างเงี้ยถ้าเขาตายเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วป้องกันตัวไม่ต้องแจ้งข้อหาเป็นผมนะฮะแต่พนักงานสวนบางคนไม่อยากเสี่ยงพอมาถึงอาจจะยังไม่เห็นอะไรเห็นศพคนนอนตายคนหนึ่งเจ้าบ้านถือปืนก็เลยแจ้งข้อหาไปก่อนแล้วก็มาสั่งไปฟ้องทีหลัง
1: แต่ถ้าเขายิงแม่นขึ้นมาล่ะผู้การเปี้ยงเดียวเราโดนเนี่ยเราก็ไม่เหลือนะ
0: ก็นัดแรกเนี่ยก็ผมอธิบายพยายามอธิบายวันนั้นไอ้ครั้งแรกเราเดินออกมาเรายังไม่เอาปืนออกมาไงครับ
1: ใช่แต่ว่าถ้าเขายิงเรามาก่อนเน
0: ี่ยเงื่อนไขสองเงื่อนไขสองนะครับถือปืนออกมาเลยได้ยินเสียงก็แกกเราไม่ไว้ใจละถือปืนออกมาถึงโจรเห็นเราแล้วโจรเล็งปืนยิงแน่นอนเพราะเล็งมาที่เราแล้วท่าทางเที่ยวกาดแล้วเรายิงก่อนเลยปืนเราลั่นก่อนนะพูดเลยเราไวกว่า
1: อันนั้นผิดไหม
0: ป้องกันตัวคร
1: ับ ป้องกันตัวนะ
0: เพราะคุณไปรู้ว่าอีกวินาทีหนึ่งปืนเนี่ยมันพร้อม
1: แต่ต้องเห็นปืนนะต้องเห็นว่าเขาถือปืนนะอย่าไปยิงสิ
2: มันมีรายละเอียด
1: ไม่เป็นรายละเอียดนะ
0: ใช่คือกฎหมายจะช่วยเราในฐานะในกรณีที่หนึ่งการกระทำเนี่ยเป็นการทำที่คนมาละเมิดกับเรานะครับแล้วก็ภัยอันตรายเนี่ยใกล้จะถึงแล้วคำว่าใกล้จะถึงคืออีกนิดเดียวอ่
1: ะ
0: นิดหนึ่งเราตายแล้วอ่ะนิดเดียวเรามีโอกาสตายหรือไม่ตายเนี่ยสูสีกันแล้วเราจะบอกว่า
2: แค่การตัดสินใจเสี้ยววินาทีแล
0: ้
2: ว
0: โดนยิงไม่ถูกเราจะไปคิดอย่างนั้นได้ไงฮะถ้าต่างคนต่างถือปืนเนี่ยเขาเข้ามาในบ้านเราเนี่ยเขาเล็งจะยิงเราแล้วเนี่ยผมว่าเรายิงเขาได้ก่อนเลยครับคือเราลั่นไกลก่อนอ่ะเอางี้แล้วกันเราไวกว่าก็ต้องก่อนใครจะไปเสี่ยงว่ารอให้กระสุนปืนมาลั่นก่อนแล้วโอ้ยเฉียดหน้าไปนิดนึงเลยแบบผมเลยยิงอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้มันจะลำบากหน่อยไงไม่ได้ซ้อมไงท่านผู้การเมื่อไหร่จะไม่เป็น
0: เอาปืนออกจากบ้านไปซ้อมก็โดน
1: ไม่ได้ไงมันจะลำบากนิดนึงความแม่นมันจะหายไปอะไรอย่างงี
0: ้
1: ก็ว่าไปเรื่อย
0: คือเรื่องปืนเนี่ยมันปัญหาคือหนึ่งมันก็เป็นปืนก็พอไม่ให้เราพกพาเนี่ยมันก็กระเทือนนิดหน่อยนะแต่ว่าเพื่อส่วนรวมเนี่ยก็อย่าไปพกเพื่อส่วนรวมเพื่อให้สังคมมันสงบสุขแล้วมันเป็นการแยกแยะได้ง่าย
1: น
0: ะครับคือความคิดผมเนี่ยหนึ่งต้องไปแก้เรื่องกฎหมายเรื่องอะไรหลายอย่างสองไปเพิ่มโทษเอาอย่างนี้ละกันถ้าเป็นผมนะถ้าผมแบบเปลี่ยนได้ภายในวันเดียวนะ
1: ไม่ได้กฎหมายเขายังแก้ไม่ได้ในวันเดียวเลยท่านผู้การ
0: ไม่เป็นไรครับผมคิดอย่างนี้ละกันนะครับโทษปืนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าปืนมีทะเบียนแล้วพกพาไปส่วนใหญ่ก็ถูกปรับโทษจำรอลงอาญาอะไรทำนองนี้ปืนเถื่อนจะติดคุกปีนึง2ปีทำเป็นยี่ต๊อกไปเลยนะทำเป็นยี่ต๊อกไปเลยปืนมีทะเบียนแต่ไปพกพาไม่ว่าด้วยเหตุใดแล้วก็ตามติดคุกปีนึงก่อนฟังก่อนนะทุกคนรู้เลยใครเอาปืนออกจากบ้านด้วยเหตุใดแล้วก็ตามติดคุกปีนึงเพราะปืนหน้าออกจากบ้านแล้วนะครับข้อ2ถ้าเป็นกรณีของปืนเถื่อนปืนเถื่อนเจอบนถนนจะเอาไปป้นจะเอาไปยิงใครโดน3ปีปืนเถื่อนบวกพกพาเนี่ยโดน3ปีชัดเจนอาวุธสงครามโดน5ปี M16 อะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะอันนี้เป็นข้อเสนอนะคุณผู้ฟังเป็นข้อเสนอนะ
0: ถูกต้องฮะมันนี้ต้องเลยทุกคนประเทศไทยจะรู้เลยว่าเฮ้ยปืนไม่ออกนอกบ้านทุกกรณี
2: ถ้าออกแล้วมีอัตราโทษตามนี้เลย
1: ออกไ
0: ปเนี่ยปีนึงไม่มีโทษอื่นอันนี้ต้องไปแก้กฎหมายความคิดผมนะ
1: ค่ะ

0: จน
1: เอากันแบบให้มันบ้านเมืองสงบสุขอ่ะก็ทำกันอย่างนี้ไปเลย
0: เดี๋ยวต้องไปถามนายกต่อ
2: สุดท้ายมีคำถามนอกเรื่องแต่ต้องอาศัยความรู้กฎหมายตอบนิดนึงคุณผู้ฟังถามว่าใช้สเปรย์พริกไทยผิดกฎหมายไหมเวลาสู้กับโจร
1: ไม่ผิดหรอครับ
2: ไม่ผิดนะ
0: โอเค
1: เหมือน
0: เราจะโดนก่อนนะดิเราไปพิชัยเขาเป็นปืนนะมันจะสู้ได
1: ้เลยมันเป็นเรื่องการป้องกันนะคร
0: ับ
1: ป้องกันนะครับ
2: อันนี้ใช้ในกรณีอื่นด้วยแบบว่าอาจจะให้ลูกสาวหรือใครติดตัวไว
0: ้พกไว้ก็ดี
1: คือมันไม่เป็นอาวุธโดยสภาพเลยครับ
0: ได้อยู่ขอบคุณมากเลย
1: ที่ล่อเอาเหลือยิ่งเดียวอีกอย่างนึงที่ล่อแหลมเนี่ยปืนบีบีกัน
2: อ
1: ันนี้ผมว่าไม่ค่อยเห็นคนพูดในข่าวสองวันนี้เลยนะ
2: โอ้จริงแบงก์กัน
1: ทุกวันเนี่ยปนทองวัยรุ่นปนทองเนี่ยผมทำนายเลยดูจากวงจรปิดบีบีกัน
0: จริงจริงมันพกได้ไหม
1: ไปซื้อปืนมาแล้วเปลี่ยนลำกล้องอ้าวคือมันเป็นสิ่งเทียมพกได้กฎหมายควบคุมเฉพาะผู้ค้า
0: ได้โอเคชัดเจนเดี๋ยวไว้มีโอกาสต้องคุยกันต่อช่วงนี
1: ้แก้เยอะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: เรียกเป็นคุย
0: ขอบค
2: ุ
0: ณมาก
2: ค่ะโอกาสคุยใหม่นะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ท่
2: านพลตำรวจตรีณพันธ์วุฒิเลี่ยมสงวนนะฮะอดีตผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนภูธรภาค8
0: ค่ะพักกันก่อนแล้วช่วงหน้าค่ะ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
5: สิบเอ็ดนาฬิกา44นาทีนะฮะสวัสดีคุณสุภัสสวัสดีพี่เอกสวัสดีคุณป้องนะครับถามคำถามมาให้แล้วนะครับช่วงนี้ขออนุญาตต่อสายท่านพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนนี้ก็ตัวจริงเช่นกันเรื่องของการอาวุธปืนนะพูดง่ายๆเพราะท่านหน้างานเลยโดยตรงเลยเรื่องของสายปราบปรามเมื่อเสาร์ที่แล้วมาคุยกันเรื่องของโรงเรียนเทศบาลท่านเล่าละเอียดมากพี่อ้อได้เห็นภาพเลยนะฉายภาพ

0: ให้เห็นชัดเจนมากเรื่องของคดีที่เกิดขึ้นวันนี้เรื่องปืนก็อยู่ในมือท่านอีกแล้ว
1: เดี๋ยว
0: นับเป็นผบ.ไหม
1: ไม่ได้แล้ว
0: สวัสดีครับ
1: เขาเอกฉันท์ไปแล้วโอ้ยท่านได้ยินด้วยไม่ทันละอุตส่าห์เราก็ดันอยู่นะ
0: เชิญครับพี่สองวันนี้เรื่องปืนนี่แถลงรัวๆเลยนะพี่นะ
1: ยังไงเพราะหลายคนก็ยังสับสนอยู่เมื่อกี้ยังคุยอยู่ว่าตกลงเอาได้ให้ท่านพูดเลย
0: เอาท่านว่าไปเลยดีกว่า
1: ท่านว่าไปเลย
0: ผมฟังเพราะว่าพี่ชายในข้อมูลแน่นเชิญครับ
2: ให้พูดในประเด็นไหนครับ
1: หลักเกณฑ์เลยเอามาเลยว่าตกลงพกปืนยังไงได้ไหมตำรวจนี่ต้องเป็นปืนหลวงอย่างเดียวหรือยังไง
2: ตำรวจเนี่ยโดยหลักเนี่ยตามคำพิพากษาฎีกาเนี่ยเขาต้องเป็นเจ้าที่ตำรวจตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วครับเวลาเกิดเหตุอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไประงับเหตุอย่างกรณีกราดยิงที่โรงเรียนเทพสรินเนี่ย
0: ยกตัวอย่าง
2: ครับที่เข้าไประงับเหตุชุดแรกๆนี่ก็เป็นที่อยู่นอกเวลาราชการ
0: นี่เห็นภาพเลย
2: ครับเป็น six man team ที่เราตั้งไว้ก็คือแต่ละโรงพักเนี่ยจะมีทีมปืนสั้นปืนยาวแล้วก็ชุดโรคกำลังต่างประมาณ6คนเวลาเกิดเหตุ active shooter ให้เข้าวันเกิดเหตุชุดนี้ก็เข้าครับก็ชุดนี้บางคนก็ไม่ได้แต่งชุดตำรวจ
0: ใช่
2: บางคนใส่ชุด
0: ที่มีประเด็นใส่ขาสั้นไปคนสงสัยว่านึกว่าคนร้าย
1: ก็นอกเวลา
2: คือยังไงอย่างเงี้ยคือมันนอกเวลาราชการแต่เขาต้องไปเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเขาครับ
0: ปืนจึงต้องติดตัวไป
2: ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่อย่างเช่นเขาเกิดเห็นการเกิดเหตุเช่นวิ่งราวทรัพย์หรือการทำร้ายร่างกายเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของตำรวจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือในการระงับเหตุครับ
0: แสดงว่าถ้าฟังแบบนี้ตำรวจพกได้24ชั่วโมงถูกไหมพี
2: ่ครับแต่ในสถานการณ์พกเราก็มีระเบียบไปพกแบบคาร์บอยไม่ได้อย่างเช่นติดอยู่ข้างตัวเดินไปมาอย่างนี้ไม่ได้แต่ว่าก็คือต้องปกปิดมิดชิดแล้วก็ไม่
1: ได้ห้ามขนาดนั้น
2: ไม่ได้ห้ามขนาดนั้น
1: ค่ะ
2: ครับด้วยหลักการครับ
1: ค่ะ
2: ด้วยหลักการ
0: คือไม่ต้องกังวลพี่น้องตำรวจจะมาสงสัยว่าเอ๊ะสุดท้ายจะพกได้ไม่ได้เดี๋ยวถูกประชาชนร้องเรียนหรือว่าแจ้งความไม่ใช่ปัญหาแล้วสุดท้ายพกได้ถ้าในหลักการเป็นแบบนี
2: ้ครับใช่ครับ
0: กรณีไหนที่ตำรวจพกไม่ได้บ้างพี
2: ่คือที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังคราวนั้นเนี่ยเดี๋ยวกลัวจะเข้าใจผิดก็คือเวลาสมมุติไปส่วนตัวไปอย่างเช่นไปพักผ่อนนะครับแล้วก็ไปดื่มสุราไปอะไรอย่างนี้แล้วไปพกพาอย่างที่เราเคยเห็นนะครับเป็นข่าว
1: ก็ไหนบอกเป็นตำรวจ24ชั่วโมงไงแต่ว่าบางทีเราไปเราคือ
2: ก็ต้องเอาปืนไว้ในรถหรือเก็บไว้ที่มิดชิดครับอย่างนี้แต่ไม่ใช่พกเข้าไปในร้านอาหารบางคนนี่อย่างที่เป็นข่าวเนี่ยน้องๆบางคนอาจจะเผลอผายไปพกพาไปชาวบ้านก็เห็นอะไรอย่างนี้นะครับอย่างนี้มันน่าจะไม่ถูกต้องนะครับ
1: แล้วกรณีของคนที่ทำหน้าที่มันไม่แน่ใจว่าบางทีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี่แหละแล้วทีมงานที่จะต้องคุ้มกันดูแลความปลอดภัยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อารักขา
2: อันนี้ก็เป็นกรณีไปครับคือเราต้องดูว่าเรื่องการดูแลบุคคลสำคัญนี่เป็นเรื่องสำคัญ
1: ค่ะ
2: ซึ่งมันก็จะมีระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับในการดำเนินการต่าง
1: ๆ
2: ครับ
1: แล้วตกลงเคลียร์ปัญหาเรื่องนักยิงปืนได้ยังคะเห็นท่านนายกบอกว่าให้ต้องเคลียร์ตรงนี้เพราะว่านักกีฬายิงปืนเนี่ยก็ลำบากเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่ว่าอย่างเราเป็นคนเล่นกีฬาเราเข้าใจว่าคืออาวุธใครอาวุธมันน่ะขนาดตีเทนนิสไม้คนอื่นเราก็ตีไม่ได้อะไรเงี้ยทีนี้เรายังไงคะ
0: ค่
1: ะ
2: ตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยในสเตจเริ่มต้นเนี่ยของเราก็ยังพิจารณาเรื่องนี้กันอยู่นะครับว่าจะดำเนินการยังไงแต่ในเบื้องต้นเนี่ยถ้าตำรวจเขาพบก็คือลักษณะการครอบครองวุฒิปืนเนี่ยโดยหลักการในคำพิพากษาฎีกามันมีอยู่แล้วคือการถึงพุทธเราแต่เดิมเนี่ยการนำพาวุฒิปืนไปเนี่ยต้องแยกปืนแยกแมกกาซีนออกจากกันต้องอาจจะต้องวางคนละที่ไว้เพื่อให้เห็นชัดเจนว่าไม่ได้มีเจตนาเอาปืนไปก่อเหตุอะไรต่างๆอย่างเงี้ยหลักเบื้องต้นนี้ต้องมีแล้วก็ดูความถูกต้องของทะเบียนวุฒิปืนอะไรต่างถ้าเกิดเป็นลักษณะอย่างเงี้ยถ้าดูเป็นเคส by เคสเนี่ยตำรวจก็คงจะดูลักษณะว่าเอารุ่มมารวยกันในระดับหนึ่งเพราะในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนมากเราก็คงต้องหาความชัดเจนตรงนี้นะครับซึ่งทราบมาว่าทางสมาคมกีฬาเองก็อยู่ในการพิจารณาด้วยเดี๋ยวคงต้องมาคุยกันเรื่องประเด็นนี้ว่าจะ

0: จะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติครับ
1: แต่ยังไม่จบถูกไหมพี่ยังไงต้องคุยกันก่อน
0: ต้องคุยครับเพราะว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่ามันเป็นช่องงานหนึ่งที่คนร้ายอาจจะใช้ได
2: ้
0: แต่อันนี้เราก็คงต้องไปคุยรายละเอียดกับทางสมาคมที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
2: ค่ะท่านรองค่ะหลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้คือดีแหละในนโยบายแบบนี้แต่ว่าหลายคนก็กังวลว่าเข้มกับปืนในระบบแต่ว่าที
1: ่
2: ก
1: ัง
2: วลก็คือปืนนอกระบบเนี่ยค่ะเพราะคนที่เอามาใช้ก่อเหตุปืนที่มาใช้ก่อเหตุนอกระบบมันมากกว่าปืนในระบบตรงนี้เนี่ยเราได้มีการพูดคุยตรงนี้ยังไงไหมคะ
0: คือเรียนว่าปืนที่เราจับกุมได้ส่วนใหญ่เป็นปืนเถื่อน
2: นั่นสิ
0: ส่วนโทษครับส่วนใหญ่เป็นส่วนประกอบของอาวุธปืนค
2: ือ
0: ไม่อาจจะเป็นบีบีกันดัดแปลงหรือเป็นเอาปืนที่เอาปืนสิ่งเทียมต่างมาดัดแปลงเป็นอาวุธปืนนะครับอันนี้คือส่วนใหญ่เป็นที่เราจับกุมได
2: ้ค่ะ
0: รองลงมาก็คือปืนเถื่อน
2: ค่ะ
0: ปืนเถื่อนก็จะเป็นสัดส่วนลงมาเสร็จแล้วก็ปืนที่มีทะเบียนคือที่มีทะเบียนแล้วไปก่อเหตุพวกเนี้ยนะครับ
2: หลัก
0: ใหญ่ๆภาพรวมจะเป็นอย่างนี้ครับแต่เนี้ยผมเรียนว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของกระดุมเม็ดแรกครับในสิ่งที่ผมมองว่าเราประเด็นเนี้ยมันเป็นกระดุมเม็ดแรกที่สำคัญก็คือเรื่องของการพกพาแล้วส่วนเรื่องของการที่เราจะไปมีปัญหาว่าปืนเถื่อนก็เยอะอะไรก็เยอะจะทำไงอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่มันจะทำให้กรอบการทำงานของตำรวจนะแคบลงในการเข้าไปกวาดล้างรวมจับกลุ่มมันก็ง่ายขึ้นนะครับนโยบายที่ชัดเจนตรงนี้ก็คงเป็นสเต็ป2ที่จะต้องตามมาตอนนี้ท่านผู้ว่าการเมืองชาติก็สั่งให้เราดมกวาดล้างครับแล้วส่วนของงานป้องกันปราบเองผมเองก็ตอนนี้เราก็ในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการจุดตรวจด่านตรวจต่างๆในเรื่องของงานสายตรวจที่จะเข้ามาช่วยนะครับอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ทำตอนนี้ทำแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ซึ่งจะต้องทำตามมาจากเรื่องที่การพกพาอาวุธปืนนะครับ
1: นี่คือส่วนหนึ่งพี่ชัดแต่ว่าประเด็นหนึ่งคือแล้วปืนในมือนักการเมืองล่ะไม่ว่าจะท้องถิ่นหรือระดับชาติครับพี
0: ่หมายถึงปืนลักษณะไหนครับ
1: ปืนถูกกฎหมายด้วย
0: อันนี้คือการครอบครองใบป.4แต่เราพูดถึงการพกพาคือใบป.12
1: ถ้าเราจะรื้อทั้งระบบไหมฮะ
0: อันนี้ผมถ้าเราดูจากนโยบายของทางรัฐบาลเนี่ยตอนนี้ก็ต้องเป็นเรื่องใบพกพา
1: เอาแค่ห้ามเอาออกมา
0: ห้ามพกพาซึ่งผมเองก็รับผิดชอบของในที่เราใบอนุญาตพวกนี้ด้วยเราก็ไม่อนุญาตครับเราไม่ได้อนุญาตมา2ปีละเรื่องใบพกพา
1: แต่การขอมีปืนซื้อปืนยังได้อยู่ถูกไหมฮะ
0: อันนี้เป็นส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยครับ
2: ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้นักการเมืองความที่ทำข่าวการเมืองเนาะก็ใกล้ชิดกับนักการเมืองมันก็จะมีเรื่องอิทธิพลแล้วอิทธิพลพูดง่ายๆคือมีพี่นักการเมืองบางท่านแม้กระทั่งเป็นผู้หญิงนะบอกว่าบางทีต้องพก
1: มาด้วยความจำเป็น
2: เพราะว่าบางทีหาเสียงสมัยก่อนนะเขาเล่าเลยว่าเขาไม่เคยคนขับรถเนี่ยคือคนรับกระสุนเขาบอกตรงนี้มัน
0: อันนี้เข้าใจได้
2: เขาบอกเลยคนขับรถเนี่ยต้องรับสภาพรับกระสุนมาเนี่ยก็คือเขาไม่เคยออกทางเดิมอันนี้พวกพี่นักการเมืองที่คุยกันเวลาเมาส์กันอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เรามาตรการในการดูแลความปลอดภัยเหล่านี้เนี่ยค่ะ
1: ต้องควบคู่ไหมฮะ
2: คู่กันไปไหมคะ
0: ใช่ครับผมว่าเป็นช่วง transition เนี่ยช่วงที่จะรอการเปลี่ยนแปลงที่ไปเป็นแบบ 100% เนี่ยนะครับมันจะมีช่วง transition แบบนี้แน่นอนที่จะเป็นรูปที่เป็น gray area ที่เราต้องคงมีมาตรการในการเข้าไปดูแลเข้าไปช่วยเหลืออย่างไรอันนี้คงจะเป็นรูปเป็น transition ตัวหนึ่งนะครับ area ที่เราจะต้องเข้าไปดูถ้าเขามีการร้องขอเรียกร้องมาอย่างเงี้ยทางตำรวจคงต้องส่งกำลังช่วยดูนะครับอันนี้ก็คงเป็นช่วงหนึ่งที่เราคงจะต้องมีการปรับตัวกันในระดับหนึ่งเลยในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินซึ่งผมเองก็คาดว่าคงจะต้องมีหลายภาคส่วนมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักกีฬายิงปืนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งมันเป็นช่วงชานสิทธิ์การเมืองบ้านเรา

0: ก็ในต่างจังหวัดก็แน่นอนผมเข้าใจเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่ยังมีใช้อาวุธปืนซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็น transition ตัวหนึ่งที่เราคงจะต้องมาดูแล้วก็หามาตรการลงไปในการช่วยเหลือดูแลครับ
1: คุณผู้ฟังถามกรณีจะเอาปืนบีบีกันยกตัวอย่างนะครับไปซ่อมที่ร้านต้องดำเนินการอย่างไรอ่ะบีบีกัน
0: บีบีกันยังไม่ถือว่าเป็นอาวุธปืนครับ
1: เอาไปได้ถูกไหมฮะ
0: ได้ครับ
1: แต่ถ้าคนพบเห็นแล้วตกใจถูกแจ้งตรวจสอบนี่ก็จะวุ่นวายกับชีวิตถูกไหมฮะ
2: แต่ถ้าดัดแปลงไม่ได้นะต้องบอกก่อน
0: ด
2: ั
0: ดแปลงไม่ได้ใช่ใช่แต่ปืนส่วนใหญ่ที่มาก่อเหตุส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือดัดแปลง
2: แต่ถ้าใครมีปืนอยู่สมมตินะแล้วเอามาดูแล้วมันอยากไปเช็ดไปซ่อมไปอะไรแบบอันนี้
0: ก็เป็นกรณีไปคร
2: ับ ต้องขออนุญาตใช่ไหมคะ
0: เรื่องพวกนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ในแต่ละเคส
2: ค่ะ
0: ก็คืออาจจะต้องให้ตำรวจเขาใช้ดุลพินิจได้ครับบางกรณีแต่ก็พวกนี้จะไม่เยอะครับอย่างกรณีไปซ่อมเนี่ยน่าจะไม่เยอะ
1: พี่หวานเราจะเห็นอะไรเรื่องของการปราบปรามปืนเถื่อนอย่างที่ท่านผบ.ตร.สั่งการแล้วเนี่ยในอนาคตอันใกล้บ้าง
2: เราประเมินยังไงคะ
1: จะเห็นอะไรบ้าง
0: ผมว่าหลักสำคัญคือเรื่องของการป้องกันทำยังไงไม่ให้ปืนเถื่อนเนี่ยมีในตลาดแล้วก็นำมาใช้หรือแม้กระทั่งปืนดัดแปลงอย่างเช่นพวกบีบีกันมาดัดแปลงอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: ค่ะ
0: ทำยังไงให้พวกนี้ไม่ถูกนำมาใช้อันนี้ผมว่าเป็นโจทย
2: ์อันนี
0: ้เป็นโจทย์ตอนนี้สิ่งที่เราทำที่ผ่านมาผมคิดว่าตำรวจทำมาต่อเนื่องคือการระดมกวาดล้างผู้มีอิทธิพลกลุ่มเป้าหมายต่างๆซึ่งเราพอเราทำไปช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยพวกนี้ก็จะหายไป
1: ครับ
0: การตั้งด่านจุดตรวจเข้มข้นพอเวลาทำห่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเราจะได้ปืนจำนวนมากเลยครับปัญหาพวกนี้มันก็จะดรอปลงไปเดี๋ยวพอสักพักหนึ่ง
1: กลับมาใหม
2: ่
0: มากลับมาใหม่มันคือ culture ที่อยู่ข้างในปัญหามันเป็น culture of lawfulness ก็คือเรื่องของวัฒนธรรมที่ยังชอบใช้อาวุธปืนกันนิยมพกพาอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ผมว่าเป็นโจทย์ที่ต้องไปแก้ให้ได้ว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้กำลังตำรวจตลอดเวลา
2: อ
0: ันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องมองตรงนี้เป็นหลักของเรานะครับในการแก้ให้สมบูรณ์แต่ในปัจจุบันเนี่ยวิธีการก็คือเราคงจะต้องระดมกวาดล้างเหมือนเดิมแล้วก็สองช่วงนี้ก็จะมีการตั้งจุดตรวจเข้มหน่อยนะครับต้องขออนุญาตทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนว่าช่วงนี้อาจจะไม่สะดวกใจช่วงกำลังเปลี่ยนผ่านพวกนี้เราคงต้องทำให้เกิดวัฒนธรรมเขาเจอขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าการพกพาอาวุธปืนไปในรถเนี่ยอาจจะไม่สะดวกละเหมือนกับที่เดี๋ยวนี้ใครไปดื่มสุราร้านอาหารนี่กลัวทุกคนครับเดี๋ยวเจอด่านถ้าเมาก็จะเรียกรถแท็กซี่
2: คนก็จะเบาลง
0: ใช่เบาลง
2: คือเหมือนเอามาปรามด้วยใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ครับอันนี้คือเป็นกระดุมเม็ดแรกที่เราต้องสานลงไปแน่น
2: อ
0: นแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการลดความรุนแรงลงปัญหาการใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุลงในที่เราเห็นตอนนี้นะครับ
2: ก็ค
0: ือเราคงจะต้องไปดูเรื่องของจุดที่เกิดเหตุมันก็คือความรุนแรงในครอบครัว
1: ต้นเหตุ
0: ความรุนแรงในโรงเรียนความรุนแรงในชุมชนสองสามส่วนเนี่ยเป็นเดี๋ยวเราจะมีมาตรการเรามีมาตรการแล้วนะครับในการที่จะทำให้ปัญหาเนี่ยมันลดลงในผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้ฟังครับ
2: เ
0: รื่องความรุนแรง
1: ในครอบครัว30วินาทีพี่หวานมีเวลา30วินาที
2: แต่เดี๋ยวโอกาสหน้าต้องอีกนะเนี่ย
0: ครับ
1: กำลังจะเข้าได้เข้าเข็ม
0: ก็จะเป็นเรื่องความรุนแรงนี่แหละครับต่อไปเนี่ยใครก่อความรุนแรงเนี่ยเราก็จะมีการเพิกถอนอาวุธเพิกถอนการครอบครองอาวุธปืน
2: ชัดเจนไว้มีโอกาสจะขอด้วยว่าเห็นบอกว่าจะมีอบรมอะไรว่าต้องทำตัวยังไงเด็กต้องปฏิบัติตัวยังไงแต่วันนี้หมดเวลาแล้ว
1: ท่าน
2: ตล
1: อดผมเห็นแล้วนะว่าถ้าเกิดเกษียณไปนี่ไปลงผู้ว่ากทม.นะครับ
2: แล้ว
0: จริงเลือก2คนครับพิธีกร2คน
2: เราเลือกเพราะเราเป็นแฟน
1: นะคะ
2: ไทยขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ
2: ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกข้อความด้วยนะคะวันนี้1บุตร1บอยบุษยาอุ้ยเจริญและคุณสมศักดิ์อยู่ประพัดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว

0: สมุยเดือดมท.2พลตำรวจเอกสำราญพลตำรวจโทนพสินสนที่กำลังทลายนอมินีต่างชาติเปิด60บริษัทเถื่อนเนอร์เซอรี่ภูวิลล่ารูทธุรกิจวีซ่าโยงที่ดินพันล้านหมายจับต่างชาติ62รายรอยสักเสือปิดเกมล่าตัวป๋อรองจ๋อนำทีมรวบผู้ต้องหาคดีโสมหญิงพร้อมช่วยเหยื่อสาววัย18ค่าร้านน้ำกระท่อมย่านลาดกระบังสารภาพทำไปเพราะสนุกสหรัฐจัดไทยเทียร์2จับตาเป็นทางผ่านสินค้าจีนก่อนเจรจาปิดดีล ART ปล่อยตัวเล่าตาแสนลี่วัย86ปีนักค้ายาเสพติดระดับชาติหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณยามินแหวนเครือและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันเรา2คนรับหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันนะคะมีข่าวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาน่าจนถึงขณะนี้นะคะก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นทีเดียวที่จะต้องมาติดตามกันนะคะเริ่มด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตรพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผบตรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ผู้บัญชาการขออภัยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและเจ้าหน้าที่ DSI ทุกหน่วยก็สนที่กำลังกว่า300นายเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามนโยบายกวาดล้างคนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและใช้คนไทยถือหุ้นหรือครอบครองทรัพย์สินแทนนะคะปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะเป็นการสืบสวนต่อเนื่องตามแนวทางเกาะพังงานโมเดลโดยตรวจสอบนิติบุคคลในเกาะสมุยทั้ง 12,906 บริษัทพบมีผู้ถือหุ้นต่างชาติ 8,254 บริษัทและมีลักษณะเข้าข่ายนอมินี875บริษัทนะคะภายหลังคัดกรองเชิงลึกเจ้าหน้าที่พบเป้าหมายต้องสงสัย959บริษัทครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม37แปลงเนื้อที่31ไร่2งานนะคะมูลค่าก็ประมาณ 1,200 ล้านบาทนำไปสู่การดำเนินคดี60คดีผู้ต้องหา88คนคนไทย26คนต่างชาติ62คนศาลจังหวัดเกาะสมุยอนุมัติออกหมายค้น37หมายตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้14คนนะคะก็ประกอบไปด้วยจีนและอังกฤษสัญชาติละ4คนอิตาลีฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ออสเตรียฟิลิปปินส์และอเมริกาสัญชาติละ1คนด้วยกันนะคะซึ่งการตรวจค้นในครั้งนี้มุ่งไปที่เครือข่ายสำคัญ5กลุ่มบริษัทนะคะกลุ่มบริษัท Gulf Tree เครือข่ายชาวออสเตรเลียเครือข่ายชาวอิสราเอล19บริษัทมีการใช้โครงสร้างบริษัทหลายๆชั้นแล้วก็คนไทยก็ถือหุ้นแทนด้วยนะคะกลุ่มบริษัทโฮซีบริษัทเครือข่ายของชาวเยอรมัน4บริษัททำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างวิลล่าหรูบนพื้นที่เขาสูงชันก็อาจจะเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะคะเสี่ยงต่อใบอนุญาตก่อสร้างที่มีชอบมีการขายวิลล่าโดยวิธีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนในบริษัทนอมินีไม่เสียภาษีซื้อขายที่ดินและไม่นำรายได้มาเสียภาษีนิติบุคคลนะคะกลุ่มบริษัทกมลพบคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทจำนวน27บริษัทให้ชาวต่างชาติเพื่อใช้ขอใบอนุญาตทำงานหรือว่าวีซ่าประเภทธุรกิจซึ่งเป็นวีซ่าระยะยาวสามารถอยู่ได้ถึง1ปีโดยข้อมูลทางทะเบียนขัดแย้งกับการลงทุนจริงค่ะนอกจากนี้มีกลุ่มบริษัทปลาจำนวน16บริษัทเริ่มจัดตั้งบริษัทจากคนไทยทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการที่ต้องแสดงเอกสารจากนั้นจะนำบุคคลต่างด้าวเข้ามาสู่โครงสร้างของผู้ถือหุ้นเพื่อขอใบอนุญาตทำงานและเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นวีซ่าธุรกิจโดยไม่มีการประกอบธุรกิจจริงแต่อย่างใดต่อมาก็คือกลุ่มบริษัทไอจำนวน2บริษัทนะคะโดยบริษัทดังกล่าวนั้นเริ่มต้นจากเบาะแสของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยกรณีชาวฝรั่งเศสถูกกล่าวหาว่าช่อโกงเงินลงทุนฟาร์มกัญชาเสียหายกว่า21ล้านบาทตม.จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้สืบ

0: สวนจนทราบว่าเงินที่ฉ้อโกงมาจากกลุ่มผู้เสียหายชาวฝรั่งเศสจัดตั้งบริษัทไอโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีในการถือหุ้นแทนเพื่อซื้อที่ดินแล้วก็ก่อสร้างโรงแรมหรูพร้อมกับสระว่ายน้ำสนามเทนนิสแล้วก็จัดตั้งบริษัทโดเมนเพื่อบริหารโรงแรมโดยผ่านสัญญาเช่าอำพรางลงโฆษณาให้ที่พักเป็นรายวันในเว็บไซต์ราคาคืนละ 11,000 ถึง 17,000 บาทแต่ว่าไม่พบการขอใบประกอบกิจการโรงแรมแต่อย่างใดนะคะทางพลตำรวจเอกสำราญบอกว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีในเมืองท่องเที่ยวสำคัญหลังจากดำเนินการมาแล้ว6เฟสตรวจสอบบริษัท238แห่งที่ดิน272แปลงรวมกว่า184ไร่มูลค่าที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็มีการออกหมายจับแล้ว178หมายด้วยกันค่ะปฏิบัติการในครั้งนี้มีเป้าหมายจัดระเบียบจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาชลบุรีและประจวบคีรีขันธ์ให้การลงทุนและประกอบธุรกิจของชาวต่างด้านนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายป้องกันกลุ่มทุนต่างชาติเอารัดเอาเปรียบและสร้างผลประโยชน์ต่ออาชีพของคนไทยและเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายนอมินีรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่างเด็ดขาดด้วยเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นต่อประชาชนและภาคธุรกิจโดยจะขยายผลการตรวจสอบและกวาดล้างไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสการกระทำผิดของกลุ่มทุนต่างชาติก็สามารถแจ้งมาได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่นะคะหรือว่าที่สายด่วน1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: รองจ๋อนำทีมรวบผู้ต้องหาคดีโสมหญิงนะคะแล้วก็ยังช่วยเหยื่อสาววัย18ปีค่ะร้านน้ำกระท่อมย่านลาดกระบังค่ะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรับผิดชอบงานยาเสพติดพร้อมกับทีมสารวัตรแจ๊ะนะคะเปิดปฏิบัติการตรวจค้นร้านน้ำกระท่อมลาดกระบังร่มเกล้ารวม2แห่งค่ะจับกลุ่มในป๋ออายุ19ปีพร้อมพวก5คนได้ที่ร้านท่อมโพดำนะคะย่านลาดกระบังแล้วก็ร้านน้ำตาลสดโพดำย่านร่มเกล้าค่ะตามหมายจับศาลอาญามีนบุรีข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราลักษณะอันมีการโทรมหญิงพร้อมตรวจยึดน้ำกระท่อมบรรจุขวดใส60ขวดยาแก้ไอ100ขวดบุหรี่เถื่อน500ซองค่ะเบื้องหลังการจับกลุ่มนะคะเจ้าหน้าที่เขาไปสะดุดหมายจับของนายป๋อวัย19ปีเป็นผู้ต้องหาคดีร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราอันมีลักษณะเป็นการโสมหญิงตรวจสอบประวัติก็พบมีคดีอีกหลายคดีเลยนะคะทั้งพยายามฆ่าอาวุธปืนลักทรัพย์มีหมายจับครั้งเก่าด้วยมีพฤติกรรมวนเวียนตามแหล่งมั่วสุมแล้วก็ร้านน้ำกระท่อมพื้นที่ลาดกระบังร่มเกล้าจนล่าสุดนะคะเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์สาววัย18ปีที่รู้จักกันนัดหมายผ่านโซเชียลถูกนายป๋อและพวกอีก2คนก่อเหตุนะคะทางหลังร้านน้ำกระท่อมย่านร่มเกล้าแม้จะร้องขอความช่วยเหลือแต่ว่าไม่สามารถต้านทานกำลังกลุ่มผู้ก่อเหตุได้หลังเกิดเหตุหญิงสาวเข้าแจ้งความที่สน.ร่มเกล้ากระทั่งศาลออกหมายจับนะคะทั้งนี้ค่ะการตามตัวก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าหลังก่อเหตุนายป๋อนั้นไม่กลับบ้านเลยเปลี่ยนวิธีการในการหลบหลีกเรื่อยมานะคะจึงมีการตามหาตัวในลักษณะแกะรอยตามสถานที่ที่เคยไปประจำพบพฤติกรรมที่ไม่เปลี่ยนก็คือวนเวียนไปที่ร้านน้ำกระท่อมจนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าสังเกตการร้านน้ำกระท่อมย่านลาดกระบังก็ไปสะดุดกับชายคนหนึ่งนะคะซึ่งใบหน้าอาจจะยังไม่ชัดเจนพอที่จะให้ยืนยันได้นะคะแต่เจ้าหน้าที่เขาจำรอยสักลายเสือบนแขนซ้ายตำหนิรูปพรรณตรงนี้แหละค่ะก็เป็นจุดสำคัญทำให้ในป๋อเนี่ยถูกจับกุมค่ะในการเข้าจับกุมก็ช่วยเหลือหญิงสาววัย18ปีที่อยู่ในร้านนะคะซึ่งตัวในป๋อเนี่ยลวงผ่านทางโซเชียลมีเดียเพียง1วันพูดคุยกันเท่านั้นนะคะก็บังคับให้มานัดเจอกันที่ร้านนะคะมีการบังคับให้ดื่มเครื่องดื่มจนมึนเมาสอบสวนป๋อก็รับสารภาพนะคะคดีต่างๆที่เกี่ยวกับอาวุธปืนลักทรัพย์พยายามฆ่าเกิดขึ้นในช่วงยังเป็นเยาวชนส่วนคดีข่มขืนที่เกิดขึ้นหลังอายุครบ18ปีก็ขอโทษผู้เสียหายบอกนะคะว่าทำไปเพราะสนุกตรวจสอบประวัติในป๋อค่ะพบมีหมายจับค้างเก่าหลายหมายเลยนะคะอย่างเช่นเมื่อปี66นะคะที่ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนใช้ยานพาหนะแล้วก็ยังมีเดือนมกราคม66นะคะก็ข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนทางตำรวจก็เตือนใจนะคะว่าเหตุการณ์นี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์เยาวชนที่รู้จักกันนัดหมายกันผ่านโซเชียลมีเดียไม่ได้รู้จักกันก่อนหน้านี้นะคะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะการที่จะออกไปเจอกันหรือว่าการที่จะรับอาหารเครื่องดื่มจากคนที่เพิ่งรู้จักเนี่ยตรงนี้ก็ควรจะต้องคิดให้ดีหลีกเลี่ยงการอยู่ลำพังด้วยสำหรับคน

0: ที่เพิ่งรู้จักกันตรงนี้จะต้องระมัดระวังตัวตั้งแต่นาทีแรกเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะช่วงหน้าค่ะไปดูภารกิจของรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วที่หารือทวิภาคีเดินหน้ากระชับสัมพันธ์รอบด้านระหว่างไทยและรัสเซียค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
2: ติดตามภารกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะซึ่งนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่กรุงมอสโกทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยรัสเซียอย่างรอบด้านทางด้านการเมืองความมั่นคงการค้าการลงทุนการเกษตรการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมฝ่ายไทยได้ผลักดันการอำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคการค้าและขอรับการสนับสนุนเพื่อเร่งกระบวนการเริ่มการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศในประเด็นภูมิภาคโดยเฉพาะบริบททางภูมิรัฐศาสตร์และความร่วมมืออาเซียนรัสเซียกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคอื่นๆสถานการณ์ในเมียนมาสถานการณ์ไทยกัมพูชาโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียค่ะก็มีการลงนามแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6นะคะมีในปีค.ศ.2026ถึง2030กำหนดกรอบการหารือขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศทั้ง2ประเทศอันจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ไทยรัสเซียในปี2570เป็นโอกาสนะคะในที่จะเป็นโอกาสครบรอบ130ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันค่ะ
3: ไปกันที่ทำเนียบข่าวสหรัฐนะคะได้เผยแพร่รายงาน The Great Transshipment Scam เมื่อวันที่13สิงหาคมว่าการด้วยการถ่ายลำหรือว่าส่งผ่านสินค้าผ่านประเทศที่3เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีและมาตรการทางการค้าของสหรัฐโดยรายงานระบุประเทศประมาณ40แห่งที่สหรัฐนั้นจับตาเกี่ยวกับการส่งผ่านสินค้าและแบ่งออกเป็น3กลุ่มหรือว่า3เทียร์นะคะรายงานจัดประเทศไทยอยู่ในเทียร์2ร่วมกับบราซิลอินโดนีเซียมาเลเซียตุรกีและเวียดนามโดยระบุว่าประเทศในกลุ่มนี้มีปริมาณการส่งผ่านสินค้าที่มีนัยสำคัญประกอบกับมีความเชื่อมโยงในระดับลึกกับห่วงโซ่อุปทานแหล่งวัตถุดิบฐานการผลิตระบบโลจิสติกหรือว่าเส้นทางการเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่เชื่อมโยงกับจีนนะคะรายงานยังระบุถึงไทยเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียว่ามีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายการผลิตที่อยู่ใกล้จีนและเป็นฐานสำคัญสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรพลาสติกรองเท้าเครื่องนุ่งห่มชิ้นส่วนและสินค้าอุตสาหกรรม

0: อื่นที่มีปัจจัยการผลิตจากจีนซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นก่อนที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางไปสหรัฐในช่วงปลายเดือนสิงหาคมเพื่อเจรจาประเด็นภาษีและผลักดันการสรุปความตกลงหรือว่า ART โดยมุ่งที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้ารวมถึงผลักดันรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีเพิ่มเติมซึ่งก่อนหน้านี้นางสุภจีได้ระบุถึงแนวทางการเจรจาการค้ากับสหรัฐว่าไทยจะสนับสนุนการลงทุนของภาคธุรกิจไทยในสหรัฐและเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐโดยเน้นสินค้าที่ไทยไม่มีการผลิตหรือว่าผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศนะคะเพื่อที่จะลดความไม่สมดุลทางการค้าในขณะที่ภาคเอกชนไทยลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีแผนลงทุนเพิ่มอีกกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมกับตั้งเป้าเร่งเจรจาเพื่อปิดข้อตกลง ART โดยเร็วที่สุดนะคะสำหรับมาตรการเซกชั่น 301ด้านแรงงานบังคับสหรัฐประกาศมาตรการแล้วเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ถูกกำหนดอัตราภาษีเซกชั่น301ร้อยละ 12.5 สำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการนะคะในขณะเดียวกันฝ่ายไทยอยู่ระหว่างเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของสหรัฐค่ะและมีเป้าหมายลดอัตราภาษีในส่วนนี้เหลือร้อยละ10ด้วยนะคะส่วนอีกประเด็นที่ยังต้องติดตามก็คือการสอบสวนของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐนะคะภายใต้เซกชั่น301กรณีกำลังการผลิตแล้วก็การผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งก็เปิดการสอบสวนเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาโดยไทยนั้นเป็น1ใน16เขตเศรษฐกิจที่ถูกสอบสวนทีมไทยแลนด์ก็ได้ส่งข้อมูลชี้แจงกรณี3กลุ่มอุตสาหกรรมที่ถูกตั้งข้อสังเกตได้แก่ยานยนต์และชิ้นส่วนยางและผลิตภัณฑ์ยางและเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยระบุว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ในระดับประมาณ175 ถึง 195พร้อมกับชี้แจงข้อสังเกตของสหรัฐเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนและกำลังการผลิตที่อาจจะสูงเกินความต้องการทั้งนี้การจัดให้ไทยอยู่ในเทียร์2ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของสหรัฐค่ะก่อนที่ทีมไทยแลนด์จะเดินทางไปเจรจาปิดดีล ART ในช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องจับตาว่าจะมีผลต่อการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐในรอบนี้หรือไม่นะคะ12:18 นขอพักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
0: ติดตามกันต่อนะคะไปกันที่รัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนคู่สมรสทุกเพศกรณีเสียชีวิตบำเหน็จชราภาพค่าทำศพนะคะก็สามารถที่จะรับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขได้เรื่องนี้ทางนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์และปรับปรุงระบบการให้บริการเพื่อจะรองรับความหลากหลายเพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคนนั้นได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเสมอภาคภายหลังจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการบังคับใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปี2567หรือว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งปรับเปลี่ยนนิยามจากชายและหญิงเป็นบุคคล2คนส่งผลให้บุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมคู่สมรสทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะสิทธิกรณีเสียชีวิตได้แก่เงินสงเคราะห์กรณีที่เสียชีวิตค่าทำศพและเงินบำเหน็จชราภาพกรณีที่ค่าทำศพนะคะคู่สมรสก็สามารถที่จะเป็นผู้จัดการศพและยื่นขอรับค่าทำศพจากสำนักงานประกันสังคมได้โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าทำศพในอัตรา

เหมาจ่าย 50,000 บาทตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดส่วนกรณีเงินบำเหน็จชราภาพผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39เมื่อเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญชราภาพทายาทก็มีสิทธิ์ที่จะ

0: ไปกันที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุขสมรวยวรรธนียกุลนะคะก็ได้กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในระยะต่อไปว่าภายหลังรัฐบาลซึ่งนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ประกาศขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานรากครั้งใหญ่ผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐและสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือว่าสทบเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินและสร้างโอกาสทางการเงินให้แก่ประชาชนทั่วประเทศในระยะสั้นรัฐบาลนั้นให้ความสำคัญสูงสุดกับการลดภาระค่าใช้จ่ายและแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยจะสรรงบประมาณกว่า 4,400 ล้านบาทให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า 79,600 กองทุนนะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่เป็นธรรมและมีต้นทุนต่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายอย่างชัดเจนว่างบประมาณก้อนนี้ไม่ใช่เพียงแต่การเติมเงินแต่ว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นทุนประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัวและเป็นเงินทุนเวียนในชุมชนด้วยนะคะโดยรัฐบาลนั้นจะเติมทุนให้กองทุนตามจริงแบบขั้นบันไดตั้งแต่ 30,000 ถึง 150,000 บาทนะคะเพื่อที่จะชดเชยการที่กองทุนลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสูงสุด 50% ซึ่งเงินที่ลดดอกเบี้ยตรงนี้ก็เท่ากับว่าสมาชิกสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ทำให้มีเงินหมุนเวียนกลับไปใช้จ่ายในพื้นที่อย่างทั่วถึงซึ่งบทบาทในส่วนนี้ก็จะทำให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนั้นเป็นแหล่งเงินหมุนเวียนที่สำคัญที่ทำให้สมาชิกของกองทุนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินดอกเบี้ยต่ำซึ่งก็จะนำไปสู่การยกระดับสถาบันการเงินชุมชนได้ในอนาคตสำหรับการยกระดับคุณภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก็ได้มีการจัดกลุ่มที่เป็นสีเขียวเป็นสีเหลืองแล้วก็สีแดงเป้าหมายสำคัญก็คือการเข้าไปฟื้นฟูกองทุนสีแดงที่เคยมีปัญหาการจัดการให้กลับมามีวินัยและดำเนินการได้อีกครั้งรวมไปถึงการติดตามงบประมาณการเพิ่มทุนในเงินล้านที่2ที่ยังคงค้างอยู่ประมาณ 3,400 ล้านบาทเพื่อให้ทุกหมู่บ้านได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นกรณีที่มีการทุจริตหรือเจตนาที่ทำให้เกิดความเสียหายก็จะมีมาตรการดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไปด้วยในขณะที่นายชาญกิตไตรรัตนานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติบอกว่าเรานั้นมีเป้าหมายในระยะยาวก็คือการผลักดันกองทุนหมู่บ้านให้ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนเพื่อแก้ปัญหานี่นอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะคะโดยกองทุนหมู่บ้านนั้นจะมีการทำงานร่วมกับธนาคารรัฐอย่างธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารกรุงไทยในฐานะพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุนด้านธุรกรรมและการเงินให้เป็นระบบธนาคารที่ให้ประชาชนนั้นเข้าถึงได้ในทุกพื้นที่ซึ่งก็ถือว่าเป็นบทบาทหนึ่งในการเปลี่ยนบทบาทของกองทุนหมู่บ้านจากการเป็นเพียงแหล่งเงินกู้ให้กลายเป็นกลไกทางการเงินที่แข็งแกร่งและเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคตค่ะ
1: โฆษกรัฐบาลชวนอ่านความจริงไร้พรมแดน Truth Beyond Bird Borders นะคะเปิดข้อเท็จจริงชายแดนไทยกัมพูชารอบด้านค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลต่อการรับรู้และความเข้าใจของสังคมการสื่อสารข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบจึงมีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในวงกว้างรัฐบาลจึงมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างรอบด้านค่ะล่าสุดนะคะทางศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชา JICโดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการค่ะจัดทำหนังสือ Truth Beyond Borders ให้ความจริงความจริงไร้พรมแดนทั้งฉบับภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะพัฒนาต่อยอดจากสมุดปกขาวข้อเท็จจริงความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาหลังภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้แนวคิดความจริงไม่ควรถูกจำกัดด้วยเส้นเขตแดนสำหรับหนังสือดังกล่าวก็รวบรวมข้อมูลสำคัญอย่างเป็นระบบทั้งภูมิหลังทางประวัติศาสตร์สนธิสัญญาแผนที่กระบวนการปักปันเขตแดนคำพิพากษาระหว่างประเทศกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการพัฒนาของสถานการณ์ร่วมสมัยผลกระทบด้านมนุษยธรรมการบริหารจัดการวิกฤตกลไกในการแก้ปัญหาโดยสันติเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าใจบริบทสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างครบถ้วน

0: ควรรอบด้านค่ะ
1: ไปกันที่เพจ Facebook เรือนจำกลางบางขวางเผยภาพกิจกรรมควบคุมได้ใจแก้ไขด้วยหลักธรรมก้าวนำสู่สังคมโดยนางสาวอัชราศรีชำอัยการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวในครั้งนี้นะคะก็คือนายเล่าตาแสนลี่อายุ86ปีผู้ต้องขังคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืนโดยถูกดำเนินคดีในความผิดฐานสมคบและร่วมกันจำหน่ายยาไอซ์ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมไปถึงความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเรื่องกระสุนปืนด้วยนะคะซึ่งนายเล่าตาแสนลี่นั้นเป็นอดีตกำนันตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และมีประวัติเคยเป็นบุคคลใกล้ชิดของคุณสาผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำนะคะซึ่งการได้รับพระราชทานอภัยโทษนั้นก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษปี2569ค่ะ
0: ค่ะข่าวต่างประเทศแผ่นดินไหว 7.7 ที่อินโดนะคะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ความลึก15กิโลเมตรนอกชายฝั่งตะวันออกของอินโดนีเซียเกิดอัพเดอร์ช็อกตามมาหลายระลอกนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางการแจ้งเตือนประชาชนอพยพออกจากจุดเสี่ยงเตือนภัยสึนามิก่อนจะยกเลิกเตือนภัยในอีกหลายชั่วโมงหลังพบคลื่นยกตัวสูงไม่ถึง1เมตรในหลายพื้นที่แรงสั่นสะเทือนยังทำให้อาคารพังถล่มบางส่วนท่าเรือในเมืองมาอูเมเร่บนเกาะฟอเรสต์จังหวัดนูซาเตงการาทางตะวันออกแล้วก็ตะวันออกของอินโดนีเซียนะคะผู้คนก็รีบวิ่งหนีเอาตัวรอดเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต2คนเจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันนะคะแล้วก็กำลังรอตรวจสอบข้อมูลค่ะ
1: อินโดนีเซียมีแผ่นดินไหวแล้วก็นอกจากนี้อินโดนีเซียก็มีไฟป่าด้วยนะคะซึ่งวัยรุ่นมัธยมปลายใส่ชุดซูเปอร์แมนลุยสู้ไฟป่าเพื่อปกป้องบ้านของเขานะคะก็นักเรียนชั้นมัธยมปลายวัย15ปีก็คือรูเดียนซ์ยาเฝ้ามองไฟป่าลุกลามเข้าใกล้บ้านในแถบชานเมืองปาลังการยาจังหวัดกะลิมันตันกลางอินโดนีเซียแต่ว่าปีนี้ปรากฏการณ์เอลนิโยทำให้ไฟป่ารุนแรงขึ้นจึงตัดสินใจลุกขึ้นสู้เคียงข้างของพ่อแล้วก็เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นโดยใส่ชุดซูเปอร์แมนช่วยปฏิบัติการดับไฟป่านะคะรูเดียนซ์ยาซึ่งเรียนอยู่ชั้นม.4บอกว่าหลังเลิกเรียนเขาก็จะกลับบ้านมาคอยเฝ้าระวังไฟป่าแทนที่จะเอามาแต่นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือแล้วก็ขอความขอเข้าร่วมวงกับทีมดับเพลิงดีกว่าเนื่องจากว่าเกาะกะลิมันตันกำลังเผชิญกับไฟป่าทั่วเกาะรูเดียนซ์ยาบอกด้วยว่าเขามีชุดคอสตูมซูเปอร์แมนนี้ก็มีมาสักพักแล้วซื้อเก็บไว้ตั้งนานแทนที่จะทิ้งไว้เฉยๆเลยหยิบมาใส่ตอนช่วยดับไฟป่าเพราะว่าทำให้รู้สึกฮึกเหิมมีพลังและในอนาคตเขาก็จะเป็นนักดับเพลิงด้วยนะคะในขณะที่พ่อของลูเยนซ่านะคะก็บอกว่ายืนมองลูกชายฉีดน้ำจากสายยางดับไฟจากระยะไกลแล้วก็บอกว่าลูกชายนั้นเข้าใจการปฏิบัติงานเหล่านี้ดีเพราะมักจะมาช่วยดับไฟหลังเลิกเรียนเสมอจนรู้ว่าต้องทำอย่างไรซึ่งกะลิมันตันกลางนั้นเป็นหนึ่งใน6จังหวัดที่ทางการให้ความสำคัญสูงสุดในการบรรเทาภัยไฟป่าของรัฐบาลอินโดนีเซียควบคู่ไปกับจังหวัดกะลิมันตันตะวันตกข้อมูลจากกระทรวงป่าไม้บอกว่าพื้นที่ป่าถูกเผาทำลายระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายนไปถึง 107,465 เฮกตาร์หรือประมาณ 6.7 ล้านแสนไร่นะคะไฟป่ายังลุกลามไปยังจังหวัดต่างๆบนเกาะชวาปาปัวแล้วก็นูซาเตงการาด้วยค่ะ
0: ค่ะปิดท้ายน้ำท่วมอินเดียนะคะธุรกิจบ้านเรือนถนนหนทางในเมืองโนเบอร์วิลส์ในรัฐอินเดียนาน้ำท่วมที่อินเดียนานะคะที่สหรัฐค่ะขออภัยนะคะหลังแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งเนื่องจากฝนตกหนักหลายวันค่ะก็เจ้าหน้าที่นะคะก็ต้องไปดูแลค่ะโดยประชาชนประสบปัญหาไฟฟ้าดับราว 450,000 แห่งรัฐอินเดียนาก็ได้รับผลกระทบหนักสุดมีรายงานไฟฟ้าดับมากกว่า 234,000 ครัวเรือนค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้คุณเยมินแหวนเครือดิฉันกฤติยาสินทุกวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ

0: นักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 7:30 น.นะคะ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MPort News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
5: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับวันนี้เสาร์ที่15สิงหาคม2569อยู่กับผมพิชัยวรัตน์ธานีวงศ์ครับและก็กำลังเดินทางอยู่ก็คือพี่ต้อมณรงค์สุทธิรักครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับ
6: สวัสดีครับพี่เฮงสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
5: ครับผมก็วันนี้ต่างคนต่างก็อยู่บนรถทั้งคู่เลยนะฮะแต่ว่าผมจัดได้ว่าผมจอดแล้วแต่พี่ก็ขับรถต่อไปเรื่อยๆนะฮะผมว่าพี่ถอดไม่ได
6: ้คือวันนี้มีกิจธุระจำเป็นจริงๆต้องออกต่างจังหวัด
5: ครับผม
6: แล้วก็รู้สึกแปลกใจนิดๆนะครับนิดๆนะว่าภายใต้สถานการณ์นี้นะครับอย่างผมเองเนี่ยต้องขอออกตัวนะครับว่าจำเป็นจริงๆนะครับต้องออกต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้นะ
5: ครับ
6: แต่ว่ารถราที่อยู่บนถนนณเวลานี้ก็เข้าใจว่าคงจะจำเป็นแบบผมอะ
5: เยอะไปหมดเลย
6: แน่นมาก
5: ครับผม
6: แน่นมากที่ต้องหาทางเลี่ยงต้องอะไรต่ออะไรโอ้โหอุตลุยไปหมดนะครับก็คือสายอีสานครับสายอีสานนะมิตรภาพครับ
5: ฮะมิตรภาพยังหนาแน่นอยู่ตลอดเวลาครับพี่ฮะไม่ว่าจะเป็น
6: มิตรภาพยังคงเหมือนเดิม
5: ถูกต้อง
6: ครับยังคงเหมือนเดิม
5: ใช่ครับแต่ว่าเรื่องที่วันนี้เราหยิบมาคุยกันเนี่ยผมเชื่อว่าท่านที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองท่านต้องขออนุญาตใช้คำว่าตั้งใจฟังได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญมากๆนะครับวันนี้เกี่ยวกับการกระทำใดๆของเราก็เรียกกันว่าเยาวชนนะครับนะฮะ
6: เด็กแล้วเยาวชน
5: อ๋อเด็กและเยาวชนเด็กนี่ตัวใหญ่ด้วยอายุ14-15นะฮะแล้วก็พอมาผนวกเข้ากับเรื่องของสื่อโซเชียลครับวันนี้เราเลยต้องมาถอดรหัสสื่อโซเชียลเก่าโศกนาฏกรรมเยาวชนครับพี่
6: เพราะจริงๆแล้วคือทุกวันนี้ช่วงหลังๆเนี่ยเวลาเกิดเหตุ
7: กิดเหตุร้ายในสังคมขึ้นมาเนี่ยเราก็คือนี่แหละเพราะว่าเยาวชนเนี่ยเสพสื่อกันเยอะมาก

0: มาก
1: เอา
0: เล่นเกมมากโน่นมากนี่มากอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยนะครับ
1: ครับ
0: ม
1: ผ
0: ัน
1: ม
0: เลยกลายเป็นแบบเขาเรียกอะไรสื่อโซเชียลกลายเป็นผู้ร้ายกลายเป็นผู้ร้ายไปถามว่าจริงๆแล้วมันใช่ไหมโอเคอาจจะมีส่วนนะครับแต่ว่าเอาเรื่องจริงเนี่ยสังคมและครอบครัวโดยเฉพาะยิ่งครอบครัวเนี่ยมีส่วนมากนะเอา
1: จริง
0: ขออนุญาตเลยไปนิดนึงคุณฟังกับพี่เฮงเห็นข่าวที่บอกว่าท่านรองนายกประกรณ์ดินประพันธ์
1: ครั
0: ร
1: บ
0: องนายกฝ่ายกฎหมายท่านยังมีการปรับโครงสร้างระบบราชการใช่ไหมครับยุบ
1: ใ
0: ห
1: ช
0: น่
1: ่
0: วย
1: ครับ
0: งานนะครับแล้วก็ฟรีตำแหน่งงานอะไรต่ออะไรพวกนี้ตามไหมครับว่า11สายงาน7ใน11สายงานเนี่ยครับเป็นสายงานของสายนิเทศและสายวารสารและสายผลิตสื่อทั้งหมดเลยนะ7สา
1: โอ
0: ย
1: ้
0: งา
1: โ
0: น
1: ห
0: ที่ถูกยุบ
1: ครับ
0: อันเนี้ยก็คือกำลังจะบอกว่าเวลาเสพข่าวเนี่ยเราก็จะต้องดูว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ว่าปรับโครงสร้างระบบราชการเท่านั้นนะแต่ว่าณเวลานี้ก็คือสายเด็กที่เรียนนิเทศเด็กเรียนวารสารและเด็กที่เรียนผลิตสื่อเนี่ย
1: ครับ
0: อย่างการพิมพ์นะครับอย่างออกแบบแล้วต่ออะไรพวกนี้โดนหมดเลยนะก็คือว่าถ้าเกษียณไปแล้วหรือว่ามีคนลาออกเออร์ลี่แล้วเนี่ยจะไม่
1: ไม
0: ร
1: ่
0: ับ
1: เพิ่
0: แท
1: ม
0: นจะไม่รับ
1: อ๋
0: ท
1: อ
0: ดแทนนะครับ
1: คร
0: แต
1: ับ
0: ่ในความเป็นจริงชีวิตความจริงทุกวันนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าเด็กเนี่ยถามว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับจบม .6 แล้วเนี่ยสายศิลป์เนี่ยไปไหนก็ยังอยากเรียนนิเทศอยากเรียนวารสารอยู่
1: ใช่
0: ถ้าถามว่าเรียนแล้วจะยังไงนะครับในเมื่ออาชีพข่าวนะภาคเอกชนเนี่ยสำนักข่าวต่างๆเนี่ยทุกวันนี้เขาไม่รับคนนะรับก็จริงแต่ว่าจะต้องทํางานได้3 4อย่างถึงจะรับอะไรประมาณนี้และกันที่ราชการเองตอนนี้ก็มันกลายเป็นว่าคล้ายๆกับว่าเด็กนิเทศเด็กวารสารกําลังจะไม่มีที่ยืนแล้วนะ
1: โอ้จริง
0: คือถ้าไปดูข่าวดีๆเนี่ยไปดูข่าวดีๆ11สายงานที่จะต้องยกเลิกเนี่ยนะครับเป็นนิเทศกับวารสารแล้วก็สายผลิตสื่อเนี่ย7สายงาน7จาก11สายงานนะ
1: โอ้โห
0: อันนี้ครับมันก็เป็นประเด็นเพราะฉะนั้นก็กลับมาไงกลับมาที่ครอบครัวทุกวันนี้คือถ้าถามเพื่อนพี่เฮงถามเพื่อนพี่เฮงหรือว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถามเพื่อนลูกเรียนอะไรเรียนอะไรก็ได้ให้เป็นคนดีก็แล้วกันมันไม่ได้แล้วนะครับ
1: มันไม่ได้
0: ลูกเรียนแล้วนะ
1: จริง
0: ถามว่าลูกเรียนนิเทศเรียนวารสารจบมาจะทำมาหารับประทานอะไรอันนี้ก็คือพ่อแม่เพราะฉะนั้นมันก็โยงเข้ามาถึงเรื่องที่เรากำลังจะคุยกันมาเนี่ย
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว
0: สื่อโซเชียลเนี่ย
1: ไม่ผมก็เลยจะเรียนพี่ว่าจริงๆแล้วณวันนี้เนี่ยเด็กหลายๆคนนะครับก็ยังไม่ค่อยได้รับการดูแลคุ้มครองอย่างถูกอย่างเหมาะสมสักเท่าไหร่เลยนะครับพี่ต้อมครับ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่คือเมื่อไหร่กลายเป็นว่าทุกวันนี้มันก็มีประเด็นไงว่าเราต้องไปดับทุกที่ต้นเหตุถูกไหมเราต
1: ้อง
0: ไปด
1: ับ
0: เราต้องไปดับทุกที่เหตุแห่งทุกถูกไหมเหตุแห่งทุกคืออะไรคือไม่พร้อมอย่ามีลูกอ่ะ
1: จริงใช่เลยใช่เลย
0: มันเป็นประเด็นนะมันเป็นประเด็นจริงพี่เองได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยประเด็นนี้กันก็คือนะครับอนุสนธิจากนะครับกรณีที่เกิดเหตุร้ายขึ้นในโรงเรียนนะที่นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโศกนาฏกรรมที่บอกโอ้โหแบบมันน่าเศร้ามากนะพี่เองนะ
1: เดี๋ยวขณะที่เรา
0: บอกว่า
1: พี่ต้องบอกกันนะ
0: แล้วก็ในขณะที่นะครับมีประเด็นมากมายนะที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยอย่างที่บอกนะผู้คนก็มักจะโทษสื่อสื่อนี่แหละชอบทำโน่นทำนี่ทำนั้นโอเคสื่อไม่รายงานสื่อไม่ยุยงส่งเสริมสื่อไม่รายงานในลักษณะของการแบบอะไรล่ะนะครับให้คนร้ายกลายเป็นพระเอกกลายเป็นนางเอกอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็แพลตฟอร์มนี่แหละนะครับเครื่องมือสื่อนี่แหละมีเดียมนี่แหละนะครับมีปัญหาอะไรประมาณนี้ก็ไปกันแบบไปกันเรื่อยเปื่อยไปกันสรุปไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหันกลับมามองว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับนอกจากสื่อแล้วเอาละมีส่วนนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเด็กเนี่ยจนกระทั่งกลายเป็นปมเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เราจะทำกันยังไงเราจะป้องกันไม่ให้เรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นอีกได้ยังไงนะครับและสำคัญที่สุดว่าคือครูเนี่ยคุณครูเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยทุกวันนี้นะครับสมัยผมเขาเรียกครูนะสมัยนี้เขาเรียกอาจารย์กันเนี่ยนะครับเขาไปเป็นครูเขาไปเป็นอาจารย์เนี่ยมีเถรจิตในการเป็นครูเป็นอาจารย์จริงหรือเปล่าน
1: ั่นสิครับเป็นประเด็นเอาละครับตอนนี้วิทยากรของเราท่านแรกคุณวุฒิชัยภูมิสงวนครับท่านเป็นคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาตินะครับพร้อมแล้วครับพี่ต้อมครับเพราะว่าวันเวลาที่เราคุยกันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องตามหาคำตอบกันเยอะทีเดียวสวัสดีครับคุณวุฒิชัยครับ
2: ครับสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ท
1: ่
2: านอาจารย์ต้อมและท่านอาจารย์เฮงคร
1: ับ
2: ครับผม
1: ขอบค
0: ุ
1: ณครับเอาละคร
0: ับ ท่านนายกสวัสดีนะครับท่านครับเข้าใจว่าท่านนายกวุฒิชัยก็คงจะติดตามเรื่องราวข่าวสารนะครับหรือว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นใน

0: โรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่าเด็กนะครับอายุ14เนี่ยนะคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าอัตวินิบาตหรือว่าจะยังไงแบบไหนเพราะว่านะครับข้อมูลแรกที่ผมได้เนี่ยที่กองบก.ผมได้มาเนี่ยมันเป็นข้อมูลนะครับมันเป็นเสียงจากวิทยุสื่อสารนะเป็นเสียงอะไรก็ว่ากันไปก็แล้วกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วออกมากลายเป็นว่าเด็กทำอัตวินิบาตเองอะไรต่ออะไรเองเข้าใจว่าท่านอัยการก็คงจะติดตามอย่างต่อเนื่องมองยังไงคิดยังไงเห็นยังไงกับข่าวชิ้นนี้ครับท่านอัยการวุฒิชัยครับ
1: ครับแล้วก็กราบขอบพระคุณทั้งสองท่านที่กรุณาให้ความสนใจประเด็นนี้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กเนี่ยมันมีหลายคือเคสเนี่ยผมต้องนำเรียนตามตรงว่าผมก็ยังสับสนเรื่องข้อเท็จจริงนะเพราะว่าข้อเท็จจริงมันก็ยังไม่ชัดแล้วก็หลายกระแสก็ออกมาตรงนู้นตรงนี้ผมเองจริงๆก็ตามข้อเท็จจริงผ่านสื่อนะแต่เราสรุปประเด็นใหญ่ๆได้เลยว่ามันมาจากการที่เด็กเนี่ยเขามีปัญหาแล้วเขาไม่มีทางออกนะถึงขนาดต้องไปฆ่าบุพการีซึ่งเท่าที่ฟังเนี่ยบุพการีก็รักเขานะไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าไปรังแกไปอะไรก็เลยอ่ะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องได้รับแรงกดดันอะไรบางอย่างซึ่งไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เองนะครับแต่ว่าผมมองเป็นประเด็นใหญ่ๆเพราะว่านี่เมื่อวานผมเพิ่งไปลงเทสที่โรงเรียนไปบรรยายนะปรากฏว่าครูแนะแนวก็มาปรึกษาเป็นเขาเรียก copy cat นะก็คือมีเด็กในโรงเรียนเนี่ยไปเขียนว่าจะขู่ฆ่าครูในโรงเรียนเหมือนเคสที่เลยมันก็เลยบอกว่ามันมีลักษณะเป็นการระบาดเชิงสังคมแล้วนะเพราะว่าฉะนั้นเราต้องมาดูแลปัญหาเด็กในโรงเรียนแล้วแหละว่าปัญหาใหญ่ๆก็จะเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์บอกก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการถูกบูลลี่นะการขาดที่ปรึกษาการขาดความอบอุ่นนะเด็กเดี๋ยวนี้พ่อมาเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือบางทีอยู่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาขาดที่ปรึกษาจนสุดท้ายเนี่ยต้องไปก่อเหตุขึ้นเพื่อดึงความสนใจหรือเพื่ออะไรก็ตามนะครับในฉะนั้นในมองเนี่ยผมมองว่าเป็นปัจจัยหลายๆอย่างที่มารวมกันแต่สาเหตุทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือเด็กไม่มีทางระบายออกครับท่านอาจารย์ครับ
2: ครับท่านผู้นิชาครับทีนี้เรื่องครับผมครับ
0: เชิญพี่เองครับเชิญพี่เอง
2: ทีนี้เรื่องเกี่ยวกับสื่อโซเชียลครับในมุมมองของท่านเองมองว่ามีผลกระทบหรือว่ามีส่วนที่จะเชื่อมโยงทำให้เด็กนั้นรับรู้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใดๆก็ตามแต่มันจะส่งผลต่อการทำให้เด็กบางคนนี้ก้าวผิดก้าวพลาดไหมครับ
1: โอ้ส่งผลโดยตรงและรุนแรงครับเราต้องยอมรับแม้กระทั่งตัวเราเองนะวันนึงเราอยู่กับสื่อออนไลน์เนี่ยวันนึง 4-5 ชั่วโมงแต่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรเนี่ยแค่ไม่ถึง30นาทีเอาเวลาคุณภาพนะฮะที่ได้มีโอกาสคุยกันจริงๆอ่ะไม่นับว่านอนเล่นมือถือข้างๆกันเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาฉะนั้นเนี่ยการให้ความอบอุ่นการอะไรเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเป็นครับฉะนั้นสื่อโซเชียลเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยเด็กเนี่ยเห็นว่ามีตัวอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นในต่างประเทศอย่างพูดตามตรงนะเราก็ไปซึมซับมาจากอเมริกันน่ะนะว่าเรื่องการยิงเรื่องอะไรแล้วก็มากระตุ้นโดยเกมคอมพิวเตอร์บ้างนะแล้วก็มาฟิวขาดเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยไม่มีว่าไม่รู้จะไปปรึกษาใครมันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นนะครับ
2: อ
1: ื
2: ม
1: ฉะนั้นโซเชียลเกี่ยวข้องโดยตรงเลยครับครับผม
0: ทีนี้นอกเหนือจากนะครับประเด็นครอบครัวแล้วเนี่ยครับท่านเอกาครับประเด็นในโรงเรียนเองเนี่ยแล้วก็ประเด็นหนังสือเองเนี่ยอันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าซีรีส์เกาหลีเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องของการบูลลี่ในโรงเรียนแม้ว่าเด็กเนี่ยจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองแต่ว่าคนหนึ่งคนกับแก๊งเด็กที่แก๊งเด็กเกเรเนี่ยมาทีเป็น10คนเนี่ยยังไงก็เอาไม่อยู่แล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นปัญหานะครับกลายเป็นการรังแกกันอะไรต่ออะไรกันแล้วก็ครูในโรงเรียนเนี่ยนะครับรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่รู้เนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่รู้แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับมันก็กลายเป็นปัญหาที่รกเรื้อนะครับเรื้อรังมาซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะว่าถ้าเด็กเนี่ยนะครับเด็กคนไหนเนี่ยถ้าอยู่ในโรงเรียนเนี่ยถ้ายอมให้เพื่อนแกล้งเนี่ยนะครับตั้งแต่ป.1เนี่ยตั้งแต่เข้าปีแรกเนี่ยก็จะถูกแกล้งยันม.6สมมติว่าถ้าไม่ย้ายโรงเรียนเนี่ยเรื่องราวแบบนี้ครับมันเกิดขึ้นในสังคมจริงๆนะแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดมันเกิดมานานมากแล้วเนี่ยครับเราก็รู้แล้วว่าปัญหามันเกิดขึ้นมันมีทางแก้ไขมันมีทางป้องกันยังไงได้ไหมครับท่านอัยการครับ
1: ความเป็นส่วนตัวผมคือมีครับแล้วผมก็กำลังทำโครงการนี้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนด้วยก็คือว่าคือเราต้องยอมรับว่าครูเนี่ยเขามีภาระทั้งเรื่องการสอนหนังสือแล้วเขาไม่ได้ถูกอบรมมาเกี่ยวกับเรื่องการรับปัญหาพวกนี้แต่ในเวลาไปแจ้งความเนี่ยไปแจ้งคุณครูเนี่ยคุณครูก็จะดูแค่ครั้งสองครั้งแรกนั่นแหละแต่หลังจากนั้นครั้งที่สามครั้งที่สี่เขาจะมองเป็นเด็กเล่นกันบ้างเป็นล้นมือเขาบ้างแต่คราวนี้เนี่ยผมก็เลยคิดแก้ปัญหานะครับกำลังคุยกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนเนี่ยโดยจะจัดทำกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นพื้นที่นำร่องนะครับมีส การอบรมโดยมีการเชิญคุณครูบุคลากรด้านการศึกษาเชิญตำรวจในพื้นที่นะครับแล้วก็

0: กันโซ่สร้างเครือข่ายว่าอะไรที่คุณครูรับมือได้แล้วอะไรที่คุณครูต้องส่งต่อไปที่ตำรวจหรือคุณครูต้องส่งต่อที่นักจิตวิทยาประจำโรงพยาบาลนะครับอันนี้เราต้องสร้างเครือข่ายให้เขาเป็นเครื่องมือเพราะว่าต้องให้ทำเรียก SOP ก็คือขั้นตอนมาตรฐานในทางปฏิบัติว่าเลเวลนี้โรงเรียนจัดการได้แต่ถ้าเกิดเกินเลเวลนี้คุณต้องแจ้งตำรวจแล้วนะนะครับผมไปบรรยายหลายโรงเรียนเนี่ยที่ได้เห็นแล้วว่าการกลั่นแกล้งกันเนี่ยเป็นคดีอาญานะเด็กๆทำไม่ได้แล้วตามกฎหมายไทยหลายคนเข้าใจผิดว่าเด็กไม่ถูกดำเนินคดีไม่ใช่นะครับเด็กทุกช่วงอายุตามกฎหมายไทยไม่ว่าอายุเท่าไหร่มีกระบวนการทางกฎหมายรองรับทั้งสิ้นเพียงแต่ถ้าจะฟ้องศาลต้องอายุ12ปี1วันเป็นต้นไปแต่ถ้าอายุไม่เกิน12ปีเนี่ยเขาก็จะมีพนักงานคุ้มครองเด็กเนี่ยดำเนินการนะครับมีขั้นตอนตามระเบียบคณะกรรมการผู้แห่งชาติในการแก้ไขปัญหาเด็กที่ไปกระทำความผิดแต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องรับโทษทางอาญาปี2555คือมันมีกระบวนการอยู่แล้วครับผมเพียงแต่ว่าผู้ตามตรงคือเราไม่ได้บังคับใช้คุณครูในโรงเรียนก็เข้าใจนะเขามีภาระด้านการสอนหนังสือฉะนั้นเขาไม่เข้าใจกระบวนการเนี่ยผมกำลังจะจัดอบรม6โซนในกรุงเทพมหานครครับผม
1: โอ้โหครับอันนี้ก็ถือว่าเขาเลยเป็นคุณูปการนะครับกับสังคมนะครับท่านอัยการว่าถ้าเกิดโครงการนี้จริงๆแล้วอบรมแล้วมันได้ผลขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นผลดีทีนี้มันก็มีประเด็นอีกว่าในแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็แน่นอนนะครับเด็กก็คือเด็กอะวัยรุ่นก็คือวัยรุ่นน่ะฮอร์โมนพุ่งพล่านมากเลยต่ออะไรพวกนี้แต่ว่าเด็กที่พ่อแม่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกแหละมีฐานะทางการงานนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างที่มีเรื่องแถวๆเทเวศโรงเรียนแถวๆเทเวศโรงเรียนฝรั่งอย่างเงี้ยนะครับ
2: ครับ
1: ก็พกปืนไปโรงเรียนแต่วันนี้ก็หนักมากแล้วนะครับเอาปืนตบเพื่อนอีกอะไรประมาณน
2: ี้
1: แต่สุดท้ายแล้วออกมาเนี่ยข่าวมันออกมากลายเป็นว่ามันจะเป็นปืนเด็กเล่นอะไรต่ออะไรพวกนั้นไปมันกลายเป็นมันจะพลิกอะไรยังไงแบบไหนมันก็เลยสุดท้ายแล้วนะครับมันกลายเป็นกระบวนการนะครับที่มีการช่วยเหลือกันหลังเกิดเหตุอีกอะไรประมาณนี้ครับท่านครับตรงนี้จะจัดการยังไงเรื่องสำนองสำนวน
0: เนี่ยอันนี้เป็นปัญหาสำคัญเลยครับก็คือต้องแยกกลุ่มปัญหาของเด็กแต่ละกลุ่มที่ไม่เหมือนกันเด็กยากจนเด็กที่คุณพ่อคุณแม่ร่ำรวยเด็กที่คุณพ่อคุณแม่มีอำนาจเชิงสังคมเนี่ยวิธีปัญหาที่ต้องก่อให้เกิดเนี่ยมันมีเยอะทั้งเป็นฝั่งผู้เสียหายแล้วก็เป็นฝั่งที่ไปก่อเรื่องแต่อย่างกรณีเนี่ยคือผู้ตามตรงต้องดำเนินคดีครับคือไม่ใช่ว่าโรงเรียนปกปิดเพื่อรักษาชื่อเสียงโรงเรียนอันนี้เป็นความผิดนะครับเป็นความผิดต่อเสรีภาพมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีไปทำร้ายร่างกายมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นความผิดทางกฎหมายเนี่ยที่เราทุกวันนี้มันเป็นเรื่องเพราะว่าส่วนใหญ่ไปจบกันในโรงเรียนโดยที่ไม่ได้ดำเนินคดีอย่างแท้จริงครับแล้วเดี๋ยวนี้โรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยติดตั้งกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นพยานหลักฐานชั้นดีครับดังนั้นเนี่ยคือผมก็จะเข้าไปตรงนี้แหละว่าต้องไปตั้งคณะกรรมการเพื่อยุติข้อพิพาทไกล่เกลี่ยในโรงเรียนก่อนแต่อะไรที่คณะกรรมการนักเรียนหรือเลเวลต่อไปก็คือครูเนี่ยไม่สามารถบริหารจัดการได้อันนี้มีความจำเป็นที่ต้องใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญามาดำเนินคดีกับเด็กที่กระทำผิดต่อกฎหมายครับไม่ใช่ว่าเราปล่อยปละละเลยว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยจัดการกันในโรงเรียนไม่ได้ครับเรื่องนี้ต้องดำเนินคดีนะครับแล้วก็ให้มันเป็นคดีขึ้นมาซึ่งอันนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเด็กอายุไม่ถึง18ปีเนี่ยการถูกดำเนินคดีเนี่ยไม่ได้บันทึกไว้เป็นประวัติอาชญากรรมแต่ว่าศาลเยาวชนเนี่ยท่านมีมาตรการที่เหมาะสมนะครับในการดำเนินคดีในการแก้ไขปัญหาได้นะครับมีกระบวนการตั้งแต่เบาไปหาหนักเลยนะครับซึ่งอันนี้เรามีความจำเป็นที่ต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายไม่ใช่ให้โรงเรียนซึ่งด้วยความเคารพคุณครูเขาไม่อาจจะไม่ได้ถูกฝึกอบรมมาเกี่ยวกับเรื่องการจัดการปัญหาพวกนี้ครับแต่ถ้าเด็กมีปัญหาทางจิตถ้าเด็กมีข้อกังวลเนี่ยก็อย่างที่บอกต้องประสานลงส่งไปที่โรงพยาบาลครับอาจจะมีระดับตั้งแต่เบื้องต้นก็คือครูแนะแนวนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนจนสุดท้ายแก้ไขปัญหาไม่ได้ต้องส่งต่อไปทางด้านจิตเวชของโรงพยาบาลครับแล้วก็หลายท่านเข้าใจผิดว่าการพาเด็กไปปรึกษาจิตเวชนี่เป็นเรื่องที่เรื่องใหญ่โตอะไรไม่ใช่นะครับทุกวันนี้ปัญหาจิตเวชเป็นเรื่องปกติครับฉะนั้นการที่มีเคสเกิดขึ้นแล้วเขาได้มีคอนซัลท์อธิบายแล้วผมทำงานกับนักจิตวิทยาเด็กหลายคนเนี่ยรู้ไหมครับว่าลูกค้าหลักไม่ใช่เด็กนะครับลูกค้าเด็กลูกค้าหลักคือพ่อแม่ครับครับถูกลูกค้าหลักของนักจิตวิทยาคือพ่อแม่ครับเพราะว่านำเรียนด้วยความเคารพว่าพ่อแม่หลายท่านเนี่ยเราก็เป็นความผิดของภาครัฐด้วยนะคือเราไม่เคยจัดถึงอบรมในเรื่องการเลี้ยงดูเด็กเล็กครับทำให้ตกผลมากเลยครับผมประมาณนี้ครับท่านอาจารย์ครับ
2: ท่านะทั้งหลายทั้งปวงที่เราคุยกันเนี่ยผมว่านี่คือแนวทางที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาแต่ว่าที่ผ่านมาและณปัจจุบันผมคาดว่ามาจากการที่ผู้บริหารโรงเรียนที่เขามีข้อติดขัดเนี่ยฮะเขาห่วงชื่อเสียงของโรงเรียนนะครับท่าน
0: อ
2: ันนี้โจทย์ที่แก้ยังไงดีครับ
0: คืออย่างที่นำเรียนครับตัวผู้เสียหายต้องทวงสิทธิ์ครับก็คือต้องไปเป็นคนแจ้งความดำเนินคดีครับตัวเด็กนักเรียนหรือตัวผู้ปกครองของผู้เสียหายเนี่ยสามารถไปแจ้งความดำเนินคดีได้ซึ่งอันนี้ผมเองก็ทำอยู่ก็คือการไปให้ความรู้ตาม

0: โรงเรียนต่างๆว่าเฮ้ยถ้าเกิดเลเวลนี้เล่นกันคือมันมีความแตกต่างกันระหว่างการล้อเล่นกันกับการบูลลี่นะครับการล้อเล่นกันเนี่ยฝั่งผู้เสียหายเนี่ยเขาเต็มใจเขารู้สึกสนุกสนานแต่ถ้าบูลลี่คือฝั่งผู้เสียหายเขาไม่เต็มใจไม่สนุกสนานซึ่งอันนี้อาจจะมีความหนักความเบาต่างกันอย่างผมเองเนี่ยก็จบโรงเรียนชายล้วนนะไอการโดดเพราะโดดกดพอตบหัวกันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติในโรงเรียนเราแต่บางโรงเรียนบางโรงเรียนไม่ใช่นะเป็นโรงเรียนสหะแล้วไปตบหัวเด็กผู้หญิงหรือไปไถเงินเนี่ยอันนี้มันเป็นความผิดฐานกันโต้ทับหรือพิงทับอันนี้ก็ต้องดำเนินคดีกฎหมายเขามีอยู่แล้วเพียงแต่เราดำเนินตามตัวว่าเราไม่ได้ใช้กระบวนการทางด้านกฎหมายเข้าไปจัดการแล้วใช้กระบวนการในโรงเรียนซึ่งอาจจะยังไม่ได้ถูกออกแบบมาหรือยังไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาใหญ่ขนาดนั้นครับผม
1: ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่แต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่าหลายท่านก็ยังคงติดตัวติดใจผมว่ายังแบบรู้สึกสงสัยเล็กๆนะครับว่าสิทธิในการมีชีวิตอยู่ของผู้กระทำความผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำผิดซึ่งหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับของนะครับผู้ก่อเหตุ2คนนะครับอายุไม่เกิน14ปีหรืออายุ14ปีเนี่ยคนนึงเนี่ยนะครับไปยิงกลางห้างกลางกรุงเทพเลยอีกคนนึงนะครับยิงในโรงเรียนแต่ว่าปรากฏว่าคนที่ยิงในโรงเรียนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่แต่ว่าคนที่ยิงกลางห้างเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ไอ้ตรงนี้การตัดสินใจหน้างานเนี่ยครับท่านอัยการวุฒิชัยคิดว่ามันจะต้องยังไงแบบไหนสำหรับนะครับเด็กเยาวชนเนี่ยครับท่านครับ
0: คือเราก็ต้องยึดตัวบทกฎหมายนะครับคือต้องแยกข้อเท็จจริง2กรณีนี้แตกต่างกันคนละเรื่องนะครับกรณีแรกเนี่ยเขาเท่าที่ผมฟังข้อเท็จจริงเนี่ยนะตอนที่ผมไม่ได้สั่งสำนวนนี้หรอกนะแต่ว่าเขามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็วางอาวุธปืนลงฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจมอบตัวครับแต่ว่ากรณีที่2เนี่ยผมเข้าใจว่าเขาจะทำอัตนิวิบัติกรรมเนาะก็คือฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับหรือถึงแม้จะเป็นกรณียิงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการยิงโดยเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งอันนี้ผมนำเรียนว่าผมไม่ทราบข้อเท็จจริงนะถ้าเป็นการยิงโดยเจ้าหน้าที่ก็เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะคนร้ายก็ถืออาวุธปืนอยู่อ่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องสามารถทำได้ครับฉะนั้นมันต้องแยกกันว่าไอ้ที่สิทธิในการมีชีวิตที่อาจจะเป็นคนละประเด็นเพราะว่าข้อเท็จจริงคนละคนกันอย่างไรก็ดีนะครับอย่างกรณีนี้ก็เป็นสิ่งที่จนครบเรือแล้วคนก็ทอสอบถามมาเยอะว่ากรณีเด็กกราดยิงที่สยามพารากอนเนี่ยจะได้รับการปล่อยตัวแล้วหรอคือต้องนำเรียนว่าตามกฎหมายไทยเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าอายุเกิน12แต่ไม่เกิน15เนี่ยตามกฎหมายอนุญาตให้ควบคุมตัวได้จนถึงอายุแค่18ปีนะครับแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องกระบวนการในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กคนนั้นนะครับว่าเด็กคนนั้นเนี่ยกลับมาเป็นสภาพจิตใจตามปกติหรือยังแต่ก็ต้องเยียวยาความรู้สึกของผู้เสียหายนะว่าผู้ตายที่ผมเองก็รู้สึกสะเทือนใจนะคุณแม่เป็นคนจีนเนี่ยแล้วมีลูก2คนเนี่ยแล้วมาโดนยิงในห้างอย่างเงี้ยผมอ่านข่าวนี้แล้วผมร้องไห้จริงๆนะผมรู้สึกว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นด้วยแล้วแต่ผมก็เข้าใจเด็กที่ก่อเหตุในหนึ่งนะว่าเขาคงไม่มีทางออกแล้วก็มาใช้วิธีการระบายนี้เพราะว่าถ้าเราไปเข้าใจเรื่องการทำงานของสมองเนี่ยสมองปกติเนี่ยจะเติบโตสมบูรณ์คืออายุ25ปีสำหรับมนุษย์ปกติถึงจะสามารถควบคุมตัวเองได้มีเหตุผลในการตัดสินใจได้เคสนี้เนี่ยมันอาจจะมีแรงกดดันหลายอย่างแต่ว่าไม่ว่าเด็กจะเกาะทางยังไงก็ไม่มีอำนาจไม่มีสิทธิในการไปทำลายชีวิตผู้อื่นครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องว่าไปตามตัวบทกฎหมายครับผม
1: นะครับอันนี้ก็นะครับเป็นเคสนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่แตกต่างกันก็จะได้เคลียร์กันทีนะครับสำหรับสังคมนะครับว่ามันอะไรยังไงแบบไหนที่นี่กลับมาเรื่องของเราครับท่านครับในประเทศอื่นๆเนี่ยเขาเริ่มจำกัดการเข้าถึงสื่อนะครับโดยเฉพาะยิ่งสื่อที่เป็นโซเชียลหรือโซเชียลมีเดียนะครับของเด็กนะครับอายุเท่านั้นเท่านี้อายุไม่เกินเท่านั้นเท่านี้เนี่ยห้ามถึงนะครับห้ามเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนี้แม้ทั้งเมตาเองเนี่ยครับณเวลานี้เนี่ยก็ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือ2สัปดาห์ที่ผ่านมาถูกนะครับถูกฟ้องในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ต้องจ่ายเงินชดเชยนะครับให้กับเด็กและเยาวชนนะครับในข้อหาก็คือว่าสร้างแพลตฟอร์มที่ทำให้เด็กเนี่ยเสพติดนะครับเข้าใจว่าไอ้เงินเนี่ยก็คงจะเข้ากองทุนเลยเป็นสักอย่างแหละปรับแรงมากแต่ว่าบ้านเราเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าอะไรก็ทำไม่ได้สักอย่างนึงนะครับพอรัฐบาลจะทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพนักสิทธิมนุษยชนก็จะออกมาพ่อแม่พี่น้องก็จะออกมาในหัวขนงหัวคะแนนออกมาเละเทะกันไปหมดอะไรประมาณนี้สุดท้ายแล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากส่งเสริมและสนับสนุนและให้ตังค์แจกตังค์อะไรประมาณนี้ครับท่านครับ
0: เราจะเอาประเด็นเรื่องการจำกัดอายุในการใช้สื่อโซเชียลนะครับล่าสุดออสเตรเลียก็มีการประกาศแล้วว่าต้องอายุ16ปีเนาะถ้าต่ำกว่า16ปีก็มีการจำกัดสื่อซึ่งอันนี้ผมต้องนำเรียนว่าเป็นความเห็นที่ร่วมกันทั้งหมดนะครับไม่ว่านักวิชาการหรือว่านักสิทธิทั้งหลายเนี่ยว่าประเทศไทยเรามีความจำเป็นในการต้องจำกัดอายุในการเข้าถึงนะครับเพียงแต่ว่าการเสนอร่างกฎหมายแล้วพูดตามตรงเนี่ย

0: เราจะไปบังคับแพลตฟอร์มที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างยากนะครับฉะนั้นมันมีปัญหาตรงนี้อยู่แล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีประเด็นซึ่งผมก็ต่อสู้มาโดยตลอดคือการสมัครโดยไม่ได้ใช้อายุที่แท้จริงนะเพราะว่าเขาไปใช้ว่าให้เด็กเป็นคนเลือกเองว่าตัวเองอายุเท่าไหร่สักทุกคนก็สกรอไปว่าตัวเองอายุ20 25กันหมดแหละนะครับฉะนั้นมันก็เกิดปัญหาฉะนั้นเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการที่ว่าคุณต้องสมัครโดยอายุที่แท้จริงนะเพราะว่าจริงๆแพลตฟอร์มเขาก็ไม่ได้แย่มากนะเขาก็จำกัดว่าต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะใช้แพลตฟอร์มก็ได้เพียงแต่เราเนี่ยไม่ได้ไปให้ความร่วมมือกับระดับระหว่างประเทศนะกับพวกเจ้าของแอปพลิเคชันทั้งหลายว่าให้เขาสามารถตรวจสอบอายุที่แท้จริงของเขาได้นะครับเนี่ยอันนี้ต้องเป็นปัญหาแต่ว่าต้องนำเรียนทั้งสองท่านวิทยากรทั้งท่านอาจารย์ทั้งสองท่านว่าปัจจุบันมีแนวคิดร่วมกันเรียบร้อยแล้วครับว่าเรามีความจำเป็นในการต้องจำกัดอายุในการใช้แอปพลิเคชันต่างๆครับเพียงแต่ว่าขั้นตอนในทางปฏิบัติหรือการขอความร่วมมือนะครับกับทางเจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆอันนี้อาจจะต้องใช้ความร่วมมือกันต่อไปในอนาคตครับผม
1: นี่นะน่าสนใจมากนะครับเอาละครับแม่เสียดายนะครับคุยมานะครับสรุปแล้วนะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยนะครับซึ่งหลายคนก็ไม่เชื่อหรอกว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายมันอาจจะมีอีกนะครับแต่ว่าเราจะระวังป้องกันกันยังไงครับท่านในการผู้ที่ใช้ครับเพื่อที่จะให้ปัญหานี้มันเกิดน้อยที่สุดหรือดีที่สุดเลยคือไม่เกิดเลยครับต้องยังไงดีครับท่านครับ
0: คือไอ้เรื่องไม่จะไม่เกิดเลยนะคนเนี่ยเราคงสัญญาไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็หาวิธีในการป้องกันอย่างที่คงอันที่ผมนำเรียนเบื้องต้นก็คือการเอาบุคลากรในการศึกษาเนี่ยมาสร้างเครือข่ายกับตำรวจนะครับตัวหน่วยงานทางด้านการพยาบาลนะครับเข้าไปรวมถึงตัวคุณครูเองเนี่ยคือคีย์เวิร์ดสำคัญเนี่ยคือคุณครูเนี่ยเขาต้องรู้ช่องทางว่าถ้ามีเคสอย่างเงี้ยเขาต้องประสานกับใครนะคือเราไม่ต้องเวลาไปบรรยายเนี่ยผมก็จะบอกว่าผมไม่ได้ต้องการให้คุณเป็นคนแก้ปัญหาแต่คุณต้องเป็นหูเป็นตาให้กับพวกเราเวลามีเคสที่มันเนี่ยรุนแรงเนี่ยเตรียมอาวุธปงอาวุธปืนเลยมาคุณประสานมาเลยเราก็จะได้ประสานตำรวจเพราะเป็นคุณครูเนี่ยเจอเด็กถือปืนเนี่ยคุณตายแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณประสานไปที่ตำรวจก็มียุทธวิธีนะครับฉะนั้นจริงๆเนี่ยกระบวนการขั้นตอนเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพียงแต่เราประสานงานแล้วก็ให้ใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่จริงๆผมต้องนำเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกฎหมายค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่เราพูดถึงตามความเป็นจริงคือสภาพการบังคับใช้เนี่ยไม่ได้ใช้กันอย่างจริงจังครับอย่างพรบคุ้มครองเด็กนำเรียนเป็นข้อมูลเบื้องต้นครับผู้ใดพบเห็นทราบเด็กที่ถูกทารุณกรรมมีหน้าที่ต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ปัจจุบันการแจ้งเนี่ยไม่ได้มีการแจ้งเข้ามาจนพูดกับพูดก็คือเป็นเรื่องราวใหญ่โตแล้วค่อยมาเป็นเรื่องเป็นราวกันแต่ถ้าเกิดเราแจ้งมาแต่ต้นมีการประสานงานอะไรซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมการเด็กและเยาวชนเนี่ยเขามีชุดปฏิบัติการนะครับอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าสามารถเข้าถึงในเคสที่มันหนักได้ครับผม
1: ครับท่านครับได้ครับถ้ายังไงก็คิดว่าเรื่องนี้ยังคงต้องคุยหนีนะครับพี่เองครับ
2: ใช่เลยครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับนำเอาหลักการที่ท่านวุฒิชัยให้เอาไว้เอาไปแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนเลยครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับ
1: ได้ถ้าเช่นนั้นวันนี้นะครับขอบพระคุณท่านอัยการวุฒิชัยนะครับขอบพระคุณครับท่านครับ
2: ขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านที่กรุณาให้ความสนใจในประเด็นนี้ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สว
2: ั
1: สดีครับครับก็ท่านอัยการวุฒิชัยใช่ไหม
2: ใช่เลยครับนะครับเดี๋ยวเวลาหมดพอดีครับพี่ต้อมฮะเบรกนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเบรกหน้าฮะพักกันสักครู่เดียวครับ
1: ครับครับครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีสั่งจัดการนอมินีให้สิ้นซากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมา

0: ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลโดยตรวจพื้นที่เกาะสมุยจัดการบริษัทนอมินีต่างชาตินายพลเพียรระบุว่าตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการปกป้องชาติประชาชนและบริษัทที่ทำถูกต้องตามกฎหมายหรือประเด็นภารกิจที่กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการร่วมกันและปฏิบัติร่วมกันมาตลอดจนมาถึงเฟส7ของสมุยซึ่งบริษัทนิติบุคคลบนเกาะทั้งหมดมีประมาณ 12,000 บริษัทมีบริษัทต้องสงสัยประมาณ 8,000 บริษัทเป็นบริษัทที่ครอบครองโดยผิดกฎหมายหรือผู้ที่ถือหุ้นต่างชาติมากกว่าคนไทย138บริษัทและมีบริษัทที่ถือครองที่ดินเข้าขายเป็นนอมินีอีก 2,579 บริษัทถือเป็นตัวเลขที่น่าตกใจซึ่งได้ให้นโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกว่า138บริษัทที่ต้องตรวจสอบกับกรมธุรกิจการค้าแล้วมีความชัดเจนว่าผู้ถือครองบริษัทและที่ดินบนเกาะสมุยผิดกฎหมายส่วนบริษัทที่ยังมีความสงสัยกว่า 2,000 บริษัทได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกรมที่ดินพาณิชย์จังหวัดบูรณาการร่วมกันหาข้อมูลเชิงลึกหากผิดจะต้องดำเนินการด้านพลตำรวจเอกสำราญระบุว่าได้รายงานให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีทราบว่าวันนี้มีปฏิบัติการเรื่องนอมินีที่สมุยเป็นเฟสที่7ซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการชัดเจนให้ดำเนินการให้สิ้นซากซึ่งขณะนี้คดีเสร็จสิ้นไปแล้ว187คดีโดยในพื้นที่สามารถออกหมายจับได้ถึง101หมายในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้คำมั่นต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่านอมินีกว่า180รายจะทำให้เกิดการจำหน่ายภายในเดือนสิงหาคมนี้ส่วนอีก 2,500 รายจะดำเนินการภายใน90วันในขณะที่นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หม่อมหลวงผู้ทองทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและทีมปราบนอมินีการป้องกันและปราบปรามทุจริตผิดกฎหมายร่วมปฏิบัติการกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกรมการปกครองกรมที่ดินกรมการจัดหางานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะพะงันสภ.เกาะพะงันและหน่วยงานท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงบนเกาะพะงันเป้าหมาย4จุดจุดแรกเป็นโรงแรมรีสอร์ทขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า25ไร่พบกรรมการคนไทยที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการในหลายบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจุดที่2เป็นวิลล่าให้เช่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติพบผู้เข้าพักชาวอิสราเอลให้ข้อมูลว่าเช่าในราคาคืนละหลายหมื่นบาทและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์จากประเทศอิสราเอลโดยไม่ได้ชำระเงินเป็นเงินบาทจุดที่3เป็นร้านกัญชาที่จดทะเบียนในรูปของบริษัทและมีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นมี4สาขาในเกาะพะงันเกาะสมุยภูเก็ตและกรุงเทพจุดที่4เป็นวิลล่าหรูบนพื้นที่สูงบริเวณเชิงเขาขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบไม่พบบุคคลอยู่ภายในเบื้องต้นพบว่าโฉนดที่ดินออกมาในนามบุคคลธรรมดาจึงต้องตรวจสอบรายละเอียดการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจต่อไปปัจจุบันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีนิติบุคคล 25,603 รายทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตรวจสอบข้อมูลบุคคลและนิติบุคคลที่พบข้อสงสัยจากการลงพื้นที่เพิ่มเติมโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นและการประกอบธุรกิจเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือไม่ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: M-Cord News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกรมการปกครองร่อนหนังสือแจ้งกรณีโพสต์พ่อทิพย์หลุดคดียันเดินหน้าตรวจสอบย้อนหลังทั่วประเทศกรมการปกครองชี้แจงกรณีนายปิยะณัฐจงเทพส.ส.บัญชีรายชื่อภาคประชาชนในฐานะรองประธานคณะกรรมการการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเมื่อความปรากฏว่าคดีพ่อทิพย์ที่ลูกจีนได้สัญชาติไทยตรวจพบเจอที่อายุสูงสุดคือ23ปีทำกันมานานเป็นขบวนการตัวเลขรวมกันทั้งประเทศอาจสูงถึง 10,000 รายขอชี้แจงว่าข้อมูลที่ปรากฏว่าพบกรณีประมาณ 1,000 ถึง 1,500 รายจากโรงพยาบาลเอกชน8แห่งในกรุงเทพมหานครนั้นเป็นข้อมูลของกลุ่มที่เข้าข่ายความเสี่ยงและต้องตรวจสอบเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าบุคคลทั้งหมดได้รับสัญชาติไทยการจะวินิจฉัยแต่ละคดีแต่ละกรณีต้องตรวจสอบเอกสารพยานบุคคลเวชระเบียนข้อมูลทางทะเบียนและผลตรวจทางวิทยาศาสตร์ประกอบกันส่วนตัวเลขที่มีการกล่าวอ้างถึงอาจจะมีสูงถึง 10,000 รายทั่วประเทศนั้นขณะนี้ไม่ใช่ตัวเลขผลการตรวจสอบยืนยันอย่างเป็นทางการกรมการปกครองได้ร่วมกับหลายหน่วยงานตรวจสอบและดำเนินคดีกับกระบวนการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องการตรวจ DNA เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตรแต่ไม่จำเป็นต้องตรวจ DNA ทุกกรณีตั้งแต่ต้นรัฐมนตรีญี่ปุ่นเยือนศาลเจ้ายาสุคุนินายชินจิโร โคอิซุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นเดินทางไปสักการะศาลเจ้ายาสุคุนิเนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีการยอมจำนนในสงครามโลกครั้งที่2ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากจีนและเกาหลีใต้ที่มองว่าศาลเจ้าแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการรุกรานยามสงครามเนื่องจากเป็นสถานที่รำลึกถึงผู้เสียชีวิตในสงครามกว่า 2.5 ล้านคนรวมไปถึงอาชญากรสงครามระดับแกนนำ14คนในขณะที่นายจินชิโร่ระบุว่าเป็นการเดินทางมาไว้อาลัยในนามส่วนตัวในขณะที่นายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิส่งเครื่องสักการะตามพิธีการไปยังศาลเจ้าแห่งนี้แต่ไม่ได้เดินทางไปด้วยตัวเองทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ M-Cord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร M-Cord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 M-Cord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
3: ทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์16 น.ถึง 18 น.M-Cord News FM 100

0: 5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
3: นะครับกลับเข้ามาสู่รู้ทันสื่อครับพี่ต้องครับเชิญครับผม
4: พี่เองได้เลยนะครับก็บ่ายโมงกับอีก11นาทีนะครับก็รู้ทันสื่อวันนี้นะครับคุยกันในประเด็นถอดรหัสสื่อโซเชียลกับศกนาฏกรรมเยาวชนนะครับที่เกิดขึ้นก็เป็นข่าวดังข่าวดังไปทั้งประเทศนะไม่แน่ใจนะครับว่าหลายประเทศมีการรายงานข่าวชิ้นนี้นะครับกันบ้างหรือเปล่าคิดว่าน่าจะนะ
3: ไม่พลาดครับ
4: พวกคอลเลสคอนเดนของสำนักข่าวต่างประเทศนะหรือที่เราเรียกว่าสตริงเกอร์เนี่ยนะสำนักข่าวต่างประเทศในบ้านเราก็เยอะแยะพอสมควรแต่ส่วนใหญ่เป็นตัวพูดตามก็คือคนไทยนี่แหละข่าวไทยที่ทำข่าวกับสำนักข่าวต่างประเทศในประเทศไทยในประมาณนี้นั่นเองนะ
3: ใช่เลยครับทีนี้เวลาที่เขาพยายามหาต้นสายปลายเหตุเกิดสถานการณ์ปุ๊บเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าถอดบทเรียนกันจนเราชินเราเบื่อไหมครับพี่ต้อมฮะ
4: ก็สงสัยคงจะต้องเขาเรียนคงจะต้องลอกหนังกันแล้วฮะถอดจะไม่มีเรียนถอดก็ต้อง
3: ครับผม
4: คิดเหมือนว่าคือของประชาชนต้องใช้เขาเจ็บแล้วไม่ทำอ่ะ
3: จริง
4: ถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาเกิดเรื่องตลอดเวลาจริง
3: ใช่เลย
4: นี่ฉะนั้นก็เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าที่ที่ชอบโลกในยุค AI เนี่ยซึ่งจะอยู่ข้างกับใครตามไม่ทันหรือว่ามนุษย์โลกตามไม่ทันจดไห
3: ม
4: แล้วก็จริงๆมันก็มีวิธีการนะว่าโลกก้าวไกลก็น่าจะรู้ทันโลกบ้างรู้ทันสื่อบ้างอะไรประมาณนี้
3: ใช
4: ่ทุกวันนี้มันก็กลายเป็นว่าแบบคือฉันอยากจะเสพแล้วฉันก็จะเสพแล้วจะข่าวเรื่องของที่ดินวัดอะไรต่ออะไรพวกนี
3: ้โอ้โห
4: ทุกฟังคือคุณไม่ฟังกฎหมายอ่ะคุณไม่สนใจคำพิพากษาศาลคุณไม่สนใจเลยอะไรประมาณคุณคิดว่าเฮ้ยตักรูเท่านั้นอะไรเงี้ยมันจะได้เหรอสังคมไทย
3: ไม่ได้แล้วนะฮะอันนั้นคือเรื่องของผู้ใหญ่ที่ไม่รู้จะแก้ยังไงกับนิสัยอุปนิสัยเชิงลึกกันนะครับแต่ว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าเป็นเด็กและเยาวชนมีอะไรบ้างที่เป็นที่มาสาเหตุนะครับตอนนี้วิทยากรท่านที่2ครับแพทย์หญิงสุภานันท์เจนแพทย์หญิงสุภานันท์เจนธีรวงศ์นะครับนายกเครือข่ายแพทย์ยุคใหม่ประเทศไทยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยอดีตนายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยซึ่งท่านเป็นผู้วิจัยประเด็นความเครียดและหมดไฟในนักศึกษาแพทย์และเยาวชนและเป็นผู้แทนเยาวชนไทยในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกคนแรกตอนนี้คุณหมอสุภานันท์พร้อมแล้วครับพี่ต้อมครับ
4: อาจารย์หมอสุภานันท์สวัสดีครับอาจารย์
3: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับผม
4: อุ้ยอาจารย์คืออาจารย์เห็นข่าวนี้แล้วหรือว่าเห็นข่าวนะครับที่เด็กเยาวชนในบ้านเรานะครับมีพฤติกรรมที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆต้องบอกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจารย์หมอคิดยังไงเห็นยังไงแบบไหนครับแบบไหนครับยังไงครับอาจารย์ครับ
5: ในเรื่องความรุนแรงใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับอาจารย์ครับ
5: เลยหมอขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนในวันนั้นเหตุการณ์นั้นหมอก็อยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านนทบุรีก็อยู่ใกล้กับเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนในนทบุรีเลยก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งในห้องฉุกเฉินในโปรเซสต่างๆของการส่งรถพยาบาลไปทำการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วก็การประสานกันภายในเขตค่ะอย่างแรกคือขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นเหยื่อผู้กระทำครอบครัวของเหยื่อครอบครัวผู้กระทำหรือน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนที่ได้อยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะมีการสะเทือนกระทบกระเทือนทางใจไม่มากก็น้อยเลยเพราะว่าได้ผ่านเหตุการณ์ด้วยตัวเองในวัยที่ยังมีวัยยังอายุยังน้อยค่ะ
4: นั่นน่ะสิครับเพราะจริงๆแล้วครับคืออาชีพของหมอเนี่ยแน่นอนนะครับว่าจะต้องเห็นคนเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะครับมาเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะยิ่งประสบการณ์ของอาจารย์เนี่ยนะครับก็คงจะไม่น้อยแหละแต่ว่ากับเหตุการณ์นี้ครับอาจารย์ครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่นะครับที่ไม่แน่ใจว่าถูกตั้งใจหรือว่าถูกลูกหลงเข้าไปนะครับเข้าไปรับการรักษาเนี่ยท่านเห็นแล้วรู้สึกยังไงครับมันต่างจากคนไข้ทั่วไปที่เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาไหมครับอาจารย์ครั

0: ยังไงแบบไหนครับ
1: เป็นในชีวิตหมอนะคะก็จริงๆเจอคนไข้เสียชีวิตโดยที่เรารักษาเต็มที่เนี่ยทุกๆรายก็เจอค่อนข้างบ่อยเป็นในชีวิตประจำวันแต่ถามว่าหมอมีความรู้สึกเสียใจหรือไม่ก็หมอก็พยายามเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าเสียใจกับในทุกเคสที่เราช่วยไม่ได้แต่อย่างในเคสของน้องเนี่ยจะมีความน่าเห็นใจคือน้องอายุยังน้อยค่ะแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนซึ่งทางเราก็ช่วยชีวิตเต็มที่แล้วแต่ว่าเหตุการณ์แล้วก็ความสาหัสของความรุนแรงเนี่ยมากขึ้นจริงๆนอกจากความเห็นใจหมอคิดว่าสิ่งที่มากกว่าคือหมอมองสะท้อนไปที่ระบบสุขภาพแล้วก็สะท้อนไปที่ระบบกฎหมายและการคุ้มครองเด็กในประเทศไทยว่าเราได้มีการดูแลจิตใจของเยาวชนมากพอหรือยังในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะเชิงเยาวชนอย่างเดียวแต่ในเชิงกฎหมายในเรื่องของการก่อความรุนแรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งทางถนนทางการใช้อาวุธปืนหรือต่างๆคิดว่าส่วนนี้ไม่ใช่แค่ส่วนที่เราจะมองในด้านสาธารณสุขอย่างเดียวได้ค่ะหมอจึงมองว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นเรื่องที่ไม่ควรถูกใครก็ตามมองข้ามไม่ว่าจะเป็นการความรู้สึกทางการไปพัฒนาระบบให้ดีขึ้นหรือว่าการแอคชั่นที่คนในประเทศจะต้องช่วยเหลือกันป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอีกค่ะ
0: ครับอาจารย์จริงๆแล้วคนยุคผมเนี่ยเขามองกันว่าสมัยก่อนในการหย่าร้างเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มากนะเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่มีการหย่าร้างเนี่ยก็มักจะมีการพูดกันว่าในกรณีที่จะต้องนะครับให้ลูกอยู่ในการดูแลของพ่อหรือแม่เนี่ยครับเขาก็จะพูดกันเสมอๆว่าลูกเนี่ยอยู่กับแม่ดีกว่าเพราะถ้าลูกอยู่กับแม่เนี่ยแม่เนี่ยเป็นได้ทั้งแม่และเป็นได้ทั้งพ่อแต่ว่าถ้าลูกอยู่กับพ่อเนี่ยพ่อจะทำหน้าที่พ่อได้อย่างเดียวนะครับทำหน้าที่แม่ไม่ได้แต่ว่าในระยะหลังๆนี่ครับอาจารย์ครับก็มีความรู้สึกว่าการหย่าร้างในสังคมไทยเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาอันนี้มันส่งผลกระทบกระเทือนทางใจของเด็กยังไงแบบไหนครับอาจารย์ครับการหย่าร้างพ่อแม่เนี่ยครับหรือการแยกกันอยู่เนี่ยครับ
1: ค่ะอย่างนี้เลยหมอจะไม่พูดถึงคำว่าหย่าร้างแล้วกันนะคะเป็นคำว่าผู้ที่ดูแลเด็กคำว่าผู้ปกครองเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องถูกกัน identify ถูกกันระบุว่าจะต้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นป้านะอาบางคนอาจจะโตมากับปู่ย่าตายายก็ได้เหมือนกันแต่คำว่าผู้ปกครองที่หมอจะใช้ตรงนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยว่าคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองให้น้องได้ดีมากน้อยเท่าไหนหมอจะยกทฤษฎีของอีริกสันนะคะเป็นขั้นตอนการพัฒนาทางจิตสังคมของเด็กที่พ่อแม่และผู้ปกครองที่ฟังอยู่ทุกคนควรจะรู้คืออย่างแรกในช่วงที่น้องอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 1.5 ปีค่ะน้องจะมองว่าโลกนี้ปลอดภัยไหมการที่เขามีพ่อแม่คอยตอบสนองความต้องการเขาเช่นเมื่อร้องไห้หิวนมเขามีนมได้กินได้มีพ่อแม่คอยกอดเมื่อเขาร้องไห้ไม่ได้ถูกทิ้งตรงนี้คือส่วนที่จะทำให้เขารู้สึกว่าโลกนี้ไว้ใจได้ไม่ได้ถูกแปลกแยกตั้งแต่เกิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือหน้าที่ผู้ปกครองผ่านไปถึง 1.5 ปีถึง3ปีเนี่ยค่ะเป็นลูกกำลังวัยหัดเดินตรงนี้พ่อแม่จะต้องสร้างความมั่นใจหรือผู้ปกครองเป็นใครก็ตามเนี่ยต้องสร้างความมั่นใจให้เขาสามารถกล้าตัดสินใจเองได้ซึ่งถ้าเด็กที่ผ่านช่วงนี้ไปโดยมีพ่อแม่สนับสนุนมีผู้ปกครองสนับสนุนก็จะกล้าตัดสินใจขั้นที่3คือ3ถึง6ปีเนี่ยค่ะจะเริ่มมีการเรียนรู้ที่จะลองทำอะไรใหม่ๆหรือจะรู้สึกผิดถ้าคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองท่านอื่นๆให้โอกาสน้องในการทำไม่ได้ถูกดุว่าบ่อยๆในส่วนนี้ก็จะเป็นคนที่มีความกล้าแสดงออกกล้าริเริ่มกล้าคิดด้วยตนเองขั้นที่4คือมันเพียนหรือว่าจะรู้สึกด้อยกว่าก็คืออายุ6ถึง12ปีช่วงนี้เป็นช่วงประถมที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อใช่ไหมคะตรงนี้ผู้ปกครองคือจะต้องคอยสนับสนุนเขาว่าไม่ต้องเปรียบเทียบกับทุกคนตลอดเวลาแต่คอยให้กำลังใจเขาเมื่อเขาล้มเหลวแล้วเป็นคนคอยซัพพอร์ตเขาเมื่อเขาล้มเหลวเช่นอย่างน้อยถ้าเขาไปทดลองอะไรใหม่ๆไปเรียนแล้วอาจจะเกิดเรียนไม่ดียังมีพ่อแม่ที่บ้านที่คอยอนุญาตให้เขาผิดพลาดได้แล้วสอนเขาไปในทางที่ถูกต้องขั้นที่5คือช่วง12ถึง18ปีที่เป็นช่วงสำคัญที่สุดอย่างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะช่วงนี้คือน้องกำลังจะหาว่าเราเป็นใครจะเป็นใครในสังคมนี้แล้วตัวตนจริงๆของเราเป็นใครตรงนี้เป็นจุดที่เปราะบางที่สุดของเด็กซึ่งคีย์เวิร์ดตรงนี้ถ้าจะให้เด็กๆทุกคนผ่านไปได้เนี่ยคือผู้ปกครองจะต้องมีการให้เขาช่วยค้นหาตัวตนซัพพอร์ตเขาในการอยากทำกิจกรรมต่างๆและช่วยเขาหาคำตอบความเป็นตัวเองซึ่งการที่น้องจะเลือกให้ความรุนแรงทางออนไลน์สอนน้องหรือจะให้ผู้ปกครองไปที่พึ่งพิงให้น้องตรงนี้ก็อยู่กับตั้งแต่แรกเกิดมาจนถึงช่วงเนี้ยค่ะว่าผู้ปกครองเนี่ยจะช่วยเหลือน้องเท่าไหนเพราะฉะนั้นคำตอบคำว่าการหย่าร้างของหมอจึงมองว่าการหย่าร้างอาจจะไม่ใช่ผลโดยตรงต่อน้องแต่จริงๆอยู่ที่ว่าหย่าร้างแล้วเนี่ยพ่อแม่หรือผู้ดูแลเนี่ยดูแลหน้าที่ผู้ปกครองให้น้องตลอดระยะเวลาที่หมอได้เล่าไปทุกๆช่วงอายุได้ดีพอหรือยังตรงนี้สำคัญกว่าค่ะ
0: ครับหมอครับแล้วจริงๆแล้วโทษครับพี่เอง

0: ครับ
1: ขออนุญา
0: เช
1: ติ
0: ญ
1: ถ
0: ครั
1: า
0: บ
1: ม
0: ครับผม
1: ต่อเนื่องนิดหนึ่งอาจารย์ที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้กรุณาเล่าให้ฟังถึงขั้นตอนนะครับในการดูแลประคบประหงมเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งมาถึงนะครับในยุคในช่วงที่เขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยครับข้อมูลหรือว่านะครับความรู้แบบนี้นะครับในบ้านเราเนี่ยได้มีการถ่ายทอดไปยังพ่อแม่นะครับที่ไปฝากครรภ์ไปฝากท้องนะครับ

0: กำลังตั้งท้องหรือคู่แต่งงานที่กำลังตั้งท้องอะไรประมาณนี้หรือยังไงแบบไหนครับอาจารย์ครับ
1: โอ้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะจริงๆเป็นส่วนที่หมอกำลังพยายามผลักดันอยู่ตลอดเลยก็คือการให้ความรู้แม่จริงๆไม่ใช่ตั้งแต่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ชื่อหญิงสาวกับชายหนุ่มจะมีปฏิสัมพันธ์ใดๆกันจนกระทั่งจะมีพร้อมมีครอบครัวเนี่ยตรงนี้คือส่วนที่จริงๆถ้าเข้าหลักสูตรตั้งแต่การที่เรามีความเสี่ยงที่จะมีครอบครัวแล้วเมื่อไรที่เรามีลูกจะต้องดูแลลูกอย่างไรต้องเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์หรือรู้ว่าตั้งครรภ์เลยค่ะหรือก่อนหน้าถ้าเกิดสามารถเข้าไปในหนังสือเรียนได้จะดีมากซึ่งตอนนี้จริงๆทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางโรงพยาบาลต่างๆก็มีการให้ความรู้อย่างน้อยแน่ๆในเรื่องการให้นมการดูแลลูกในช่วงแรกเกิดแล้วก็จะมีหลักสูตรอบรมพ่อแม่ให้เป็นระยะอันนี้จะมีการติดตามใกล้ชิดทุกๆอายุของเด็กอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีการติดตามพัฒนาการจะเป็นส่วนที่โรงพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยกำลังพยายามทำกันอยู่แต่ในส่วนที่หมอคิดว่าประเทศเราพัฒนาได้คืออาจจะต้องนอกจากหลักสูตรออนไลน์แต่ต้องเป็นหลักสูตรเชิงรุกไปที่พ่อแม่ตั้งแต่ที่เริ่มรู้ว่ามีการมีครรภ์เลยว่าเขาสามารถรับผิดชอบได้มากน้อยเพียงใดค่ะเพราะปัจจุบันของเราเนี่ยปัญหาในประเทศไทยคือการตั้งครรภ์ตั้งแต่วัยยังเป็นวัยรุ่นอันนี้เป็นปัญหาที่ยังเป็นปัญหาหลักแล้วก็ปัญหาเรื่องการแท้งไม่พร้อมปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมส่วนนี้ซึ่งเวลาเกินอายุครรภ์20สัปดาห์ไปแล้วเหล่านี้เด็กก็จะเกิดมาในครอบครัวที่บางทีพื้นฐานไม่พร้อมค่อนข้างเยอะด้วยค่ะ
0: เชิญพี่เองครับเชิญพี่เองครับ
2: ครับผมคือแนวทางต่างๆที่ฟังมาผมเชื่อว่าเป็นแนวทางที่แก้ปัญหาได้ครับคุณหมอครับประเด็นที่สังคมไทยกำลังถกเถียงกันอยู่ก็คือว่าพ่อแม่บอกว่าลำพังจะไปหาเงินแต่ละวันก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล
0: ้
2: วเวลาก็ไม่เคยมีเพราะฉะนั้นปัญหาพวกนี้มันต้องมาเฉลี่ยการแก้ปัญหากันระหว่างครูอาจารย์พ่อแม่ผู้ปกครองและคนอื่นๆป่ะครับคุณหมอครับ
0: ฝากลูกกับโรงเรียนก็แล้วกันอะไรประมาณน
2: ี้
1: ค่ะพูดแบบไม่โลกสวยเกินแล้วกันนะคะจริงๆทุกส่วนต้องช่วยจะฝากภาระนี้กับพ่อแม่อย่างเดียวก็ไม่ได้ฝากภาระของเด็กคนนึงที่เกิดมาในประเทศไทยกับครอบครัวคนเดียวก็ไม่ได้หรือฝากกับหมอพยาบาลซึ่งอย่างเดียวก็ไม่ได้ทุกส่วนเลยโดยเฉพาะภาครัฐบาลเนี่ยต้องช่วยเหลือแต่นโยบายจะต้องเป็นเชิงรุกค่ะคืออย่างที่หมอบอกเลยตั้งแต่การพร้อมมีลูกนโยบายการให้อนุญาตทำแท้งนโยบายการดูแลลูกว่าพ่อแม่แต่ละคนที่จะมีบุตรเนี่ยจะต้องได้รับการอบรมสิ่งใดบ้างก่อนที่จะมีบุตรซึ่งในส่วนนี้จะไม่ใช่การมาแก้ปัญหาเช่นเด็กเนี่ยเกิดมาคลอดก่อนกำหนดเกิดอายุครรภ์33อายุครรภ์ที่เต็มแล้วคือจริงๆต้องเกิน36สัปดาห์อย่างน้อยนะคะบางคนเนี่ยคลอดก่อนกำหนดมาลูกก็จะไม่แข็งแรงกินงบประมาณชาติเหมือนกันในการที่จะต้องช่วยเหลือด้านให้สารให้ปอดแข็งแรงมากขึ้นเตรียมความพร้อมลูกซึ่งแต่ละคนเวลานอนใน ICU หรือว่าห้องวิกฤตเด็กเนี่ยค่ะเสียเงินต่อคนเนี่ยหลักหลายหมื่นหลายแสนซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่รัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้วถ้าเราสามารถแบ่งส่วนนี้จากการที่เราดูแลเด็กหลังจากที่เขาเกิดมาแล้วเราไม่สมบูรณ์ไปให้ตั้งแต่สมบูรณ์ตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งครรภ์นะคะอันนี้จะเป็นส่วนที่ดีมากรวมทั้งการอบรมคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งการป้องกันและให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องต่างๆที่เดี๋ยวนี้สมัยนี้ดีขึ้นแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องให้ทุกคนรู้อย่างจริงจังและมีกฎหมายเรื่องนี้อย่างจริงจังก็จะทำให้มันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นจริงๆนะครับอาจารย์ว่าเรื่องของการให้ความรู้ในทุกๆด้านเนี่ยครับก็อาจารย์หมอพูดมาเรื่องนึงก็คือเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยไม่น่าเชื่อว่าณเวลานี้นะครับก็คือโรคนะครับที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันบกพร่องก็คือ HIV เนี่ยในบ้านเราเนี่ยโอ้โหมันเพิ่มขึ้นแบบมากมายมหาศาลนะครับอาจารย์ครับมันเกิดจากสภาวะทางจิตหรือว่าอะไรยังไงแบบไหนที่นำพาไปสู่บอกว่าครับไม่เป็นไรถ้ามีเพศสัมพันธ์กันแล้วถ้าป้องกันเนี่ยถือว่าไม่รักกันจริงอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นต้องแบบต้องสดๆต้องจุ่มสดอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ครับเราจะต้องทำความเข้าใจกับน้องๆยังไงดีครับอาจารย์เพราะมันไม่ใช่นะมันอันตรายนั่นแหละต่ออะไรแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่ามีการให้ความรู้ทางเรื่องพวกนี้เราพูดกันมานานมากแล้วต้องให้ความรู้เนี่ยแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยครับมันมีการให้ความรู้จริงๆแล้วก็ให้ความรู้เนี่ยมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์หมอครับ
1: ค่ะหมอคิดว่าการให้ความรู้เนี่ยเป็นส่วนในการที่ทำให้เขารับรู้แต่ว่าการที่เขาจะเลือกปฏิบัติหรือไม่ค่ะตรงนี้มันขึ้นอยู่กับว่าขั้นตอนกระบวนการหลังจากให้ความรู้เช่นผลของการกระทำของเขาเป็นอย่างไรยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้าเกิดสมมติว่ามีให้เด็กเนี่ยค่ะมีเพศสัมพันธ์ได้แล้วหลังจากที่เด็กคลอดเนี่ยมีเพศสัมพันธ์สมมติว่าถุงยางใส่แล้วมันเกิดมีอาการผิดพลาดหลุดขึ้นมาแล้วเกิดมีการตั้งครรภ์อย่างเงี้ยสิ่งที่รัฐบาลทำคือมั่นใจว่าถ้าเกิดสมมติตั้งครรภ์แล้วเนี่ยจะมีคนดูแลมีพม.เข้าช่วยเหลือมีการให้เด็กสามารถเกิดและเติบโตมาในประเทศได้เพราะเป็นสิทธิของเด็กเมื่อเกิดมาแล้วถ้าป้องกันจริงๆก็ควรจะหยุดตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คืออาจจะต้องมีกฎหมายให้ชัดเจนเช่นคนที่จะพร้อมมีบุตรเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็

0: เรื่องการป้องกันคือถ้าเกิดเรามีการแจกอย่างเดียวหรือเราให้ความรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอค่ะอาจจะต้องให้เขาสอนให้เขาได้คิดเห็นถึงผลกระทบหลังจากที่บุตรโตมาอย่างเช่นในเรื่องถ้าลูกโตมาเนี่ยพ่อแม่มีความรับผิดชอบในส่วนของลูกอย่างไรในเชิงกฎหมายบ้างแล้วกฎหมายเหล่านั้นต้องถึงพ่อแม่อย่างแท้จริงถึงผู้ปกครองของเด็กคนนั้นอย่างแท้จริงรับผิดชอบร่วมกันแม้ว่าจะยังเป็นเยาวชนถ้ากฎหมายเหล่านี้เตือนเยาวชนได้มากขึ้นก็อาจจะช่วยได้ดีขึ้นค่ะเพราะว่าในยุคหมอเองก็เป็นเจนซีเหมือนกันนะคะยังไม่ใช่เจนไวก็เข้าใจน้องๆเอลฟาแล้วก็ซีเพราะมีได้มีโอกาสได้คุยกับหลายท่านมากๆกับน้องๆแล้วก็มุมมองเด็กสมัยนี้เปลี่ยนไปค่ะเพราะว่ามุมมองของพวกเราที่เกิดมาวิธีการโตมาในสังคมที่โตมามันเป็นคนละแบบกันสิ่งที่คิดว่าผู้ใหญ่ช่วยได้คือไม่ใช่ไปตัดสินเขาแต่ว่าเราไปเข้าใจเขาแล้วไปเปิดมุมมองของเขาให้มากขึ้นเช่นถ้าเขามองว่าเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันโรคถ้าโรคทางเพศสัมพันธ์เลยอาจจะไม่ต้องโรค HIV อย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างโรคเอดส์นะคะก็คือภูมิคุ้มกันบกพร่องเนาะกินยาเพรสเอาก็ได้อาจารย์น่าจะเคยได้ยินใช่ไหมคะ PrEP นี่เป็นยาที่ป้องกัน HIVซึ่งจริงๆแล้วการกินเพรปเนี่ยก็ไม่ได้ป้องกันจริงๆป้องกันจริงๆคือการต้องป้องกันตั้งแต่การมีเพศสัมพันธ์เลยในส่วนนี้มันเป็นความเชื่อที่กระจายออกไปแต่ว่าเจนซีเจนอัลฟาเขาอาจจะมองว่าโอเคเขาไม่ได้คิดถึงผลกระทบหลังจากนั้นผลกระทบหลังจากนั้นมีคนรับผิดชอบอยู่แล้วหรือเขาจะพร้อมรับผลกระทบเหล่านั้นตรงนี้ค่ะคือคีย์เวิร์ดมากกว่าค่ะ
1: อันนี้ก็คือเป็นสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะครับจากประสบการณ์ชีวิตอะไรต่างๆนี่แต่ว่านะครับประสบการณ์ที่ได้รับจากสื่อทุกครั้งที่เกิดเหตุร้ายขึ้นมาเนี่ยครับอาจารย์หมอครับสื่อเนี่ยมักจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ต้องหาเบอร์หนึ่งเลยนะครับสื่อมีส่วนมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือว่าการกระทำการแบบรุนแรงของเด็กครับอาจารย์หมอครับ
0: ค่ะคำตอบของหมอคือสื่อมีผลแต่มากน้อยเท่าไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเด็กเนี่ยรับรู้ไปมากน้อยเท่าไหนด้วยค่ะคือสื่อจริงๆเรามีมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยไม่ได้เพิ่งมีในสมัยนี้แต่เพียงว่ารูปแบบหรือการจำกัดสิทธิการเข้าถึงเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ไม่ควรมองข้ามคือยกตัวอย่างเช่นในกรณีการกัดยิงหมอไม่อยากให้โทษอย่างแรกคือเรื่องเกมไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงเกมก็มีคนเล่นมาตั้งนานแล้วสิ่งที่อยากให้ผู้ใหญ่เปลี่ยนความเข้าใจกันใหม่คือจริงๆแล้วการดูสื่อบันเทิงสื่อเล่นเกมสื่อบางสื่อก็มีคำหยาบสื่อบางสื่อมีการพูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามมันขึ้นกับว่าเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมหมกมุ่นเปลี่ยนไปจากความบันเทิงไปสู่การระบุตัวตนของเขาอย่างที่หมอแจ้งว่าในช่วงอายุประมาณ 12-18 ปีที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อค่ะเขาจะมีการระบุตัวตนหรือ identification ตรงนั้นคือจุดที่ผู้ใหญ่ต้องคอยควบคุมการใช้สื่อของลูกและดูคอยสังเกตคืออนุญาตให้ใช้สื่อได้แต่ว่าเราต้องใกล้ชิดเขาและคอยสังเกตเช่นน้องมีการเปลี่ยนจากเพียงดูสื่อความรุนแรงเปลี่ยนมาเป็นเขาเข้าใจตัวเองผ่านเนื้อหานั้นเช่นพูดถึงผู้ก่อเหตุความรุนแรงว่าโอ้รู้สึกเข้าใจเขามากๆเลยในอันนี้อยากจะทำตามอย่างนี้คือสัญญาณเรดแฟลกที่ผู้ปกครองควรจะระวังนะคือถ้าดูเพื่อความบันเทิงแล้วก็มีการถอดบทเรียนร่วมกันกับผู้ปกครองว่าโอ้อย่างนี้ไม่ดีอะไรดีไม่ดีอย่างนี้ดีค่ะแต่ถ้าเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาอยากเข้าใจคนที่ก่อความรุนแรงในสื่อนั้นอยากเป็นคนนั้นอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นสองคืออาจจะมีการไปเก็บสะสมหมวดหมู่สื่อนั้นๆเก็บอย่างเป็นระบบเช่นมีการดูซ้ำๆ7 วันต่อเนื่องมีการเสพแล้วเอาเข้าไปพูดถึงเนื้อหาเชิงลึกหรือประสบการณ์เขาในอดีตอย่างจริงจังอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนค่ะ3ถอนตัวจากโลกจริงมากขึ้นคืออาจจะเพื่อนน้อยลงไม่อยากออกจากห้องอยู่แต่ในห้องเก็บตัวเปลี่ยนจากการเปิดใจให้กับพ่อแม่ไปเปลี่ยนเป็นคอมมูนิตี้ในสื่อแทนยกตัวอย่างปัจจุบันเราจะมีสื่อออนไลน์ที่สามารถพิมพ์คุยทางแชทได้ง่ายมากในออนไลน์ทุกช่องทางทั้งไทยและต่างประเทศตรงนี้เด็กอาจจะไปเจอคอมมูนิตี้หรือสังคมเดียวกับเขาในนั้นที่ทำให้เขารู้สึกว่าตรงนั้นทำให้เขาเกิดระยะห่างทางอารมณ์กับผู้ใหญ่และชีวิตในโลกจริงแต่โลกออนไลน์หรือสื่อเหล่านั้นคือโลกที่เขาเข้าถึงได้มากกว่าทำให้เขารู้สึกว่าส่วนนั้นดีมากกว่าตรงนี้เป็นส่วนที่รุนแรงค่ะซึ่งเด็กอายุไม่เกิน12ปีเนี่ยอาจจะยังอยู่ในระยะที่หมอแจ้งก็คือเขาต้องตัดสินใจผู้ใหญ่ต้องเข้าไปช่วยเขาในส่วนนั้นค่ะ
1: จันทีนี้กลับมาประเด็นจิตวิทยานะครับอาจารย์ครับในระยะหลังๆมาเนี่ยครับ5 ปี 10 ปีหลังเนี่ยครับอาจารย์ผู้ป่วยหรือว่าคนไข้อาจจะใช้คำว่าผู้ป่วยคนไข้ไม่ได้แต่กับผู้ที่เข้าไปใช้บริการนะครับของหมอทางด้านจิตวิทยาเนี่ยครับอาจารย์ครับมันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพิ่มขึ้นลดลงหรือทรงตัวครับอาจารย์หมอครับ
0: เพิ่มขึ้นค่ะจากอันนี้จากอ้างอิงจาก WHO แล้วก็กรมสุขภาพจิตนะคะก็

0: ือช่วงนี้อันที่วิเคราะห์มาในช่วงเด็กและเยาวชนเนี่ยเด็กใน1ใน7จะมีปัญหาทางจิตอารมณ์ค่ะ1ใน7แล้วก็อัตราเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งเรื่องของการฆ่าตัวตายเรื่องของอัตราโรคซึมเศร้าค่ะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: 1ใน7เลยฮะเด็กเดินไป7คนนี่1คนนี่ต้องหาหมอจิตอะไรประมาณนี้เลยฮะอาจารย์
0: ไม่ใช่หาหมอค่ะมีภาวะทางจิตประสาทและอารมณ
1: ์
0: คำว่ามีภาวะแต่ที่น่าแปลกใจคืออะไรรู้ไหมคะในประเทศไทยเนี่ยน้อยกว่า 50% หนึ่งในคนที่มีภาวะเหล่านั้นเนี่ยพบแพทย์จิตแพทย์จริงๆน้อยกว่า 50% อีกค่ะ
2: เขาไปหา
1: ผลเท่าไหร่ครับจากครับ
0: น้อยกว่าครึ่งค่ะที่เคยพบจิตแพทย์แต่ว่าเราก็ยังจะมีเด็ก1ใน7ที่ไม่ได้พบจิตแพทย์และยังอยู่ในสังคมอีกมากมายหมอจึงถึงพูดถึงว่าเราควรจะมีนโยบายเชิงรุกไปดูแลอาจจะตั้งแต่โรงเรียนตั้งแต่เกิดหรืออะไรที่เราพอจะช่วยได้เราอาจจะต้องเปลี่ยนจากรอน้องๆเข้ามาปรึกษาเป็นนโยบายเชิงรุกที่ทุกๆฝ่ายร่วมกันอาจจะเป็นพม.กระทรวงสาธารณสุขแพทย์คุณครูพ่อแม่ผู้ปกครองสื่อด้วยเหมือนกันในส่วนนี้ถ้าเราร่วมมือกันได้ในเชิงรุกที่จะลงไปดูแลเด็กตั้งแต่จิตใจตั้งแต่เขายังเป็นเด็กประถมได้ตรงนี้จะดีมากค่ะ
2: ว้าอินฟลูเอนเซอร์มีผลไหมฮะ
0: มีผลค่ะเป็นหนึ่งในส่วนผลทุกๆภาคเลยค่ะถ้าสมมติถามหมอว่าสื่อมีผลไหมอินฟลูเอนเซอร์มีผลไหมมีผลแต่ว่ามีผลมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นกับว่าตัวเด็กรับสารมากน้อยเพียงใดอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่เด็กๆที่อยู่ในวัยกำลังตัดสินกำลังเลือกทางเดินหรือว่าเลือกว่าเขาเป็นใครอย่างที่หมอบอกช่วงแรกเขาจะต้องดูเขาเป็นแบบอย่างยิ่งถ้าสมมติเรามีคนที่เราเป็นไอดอลไลซ์เรามีคนที่เรามองเขาเป็นโรลโมเดลเป็นไอดอลอยากจะดำเนินชีวิตตามบางคนเนี่ยเป็นผู้ปกครองพ่อแม่บางคนไม่ใช่บางคนเห็นเป็นไอดอลใน TikTok อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเดินตามพฤติกรรมของคนที่เขารู้สึกเชื่อชูได้ซึ่งเด็กในวัยนั้นบางทีการตัดสินใจของเขาอาจจะยังไม่ใช่การตัดสินใจที่มีวุฒิภาวะ 100% จุดนี้จึงสำคัญมากอยากจะบอกไปถึงอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกันว่าถ้าการกระทำใดหรือใครที่มีเด็กติดตามเยอะๆมากๆเนี่ยให้รู้ไว้ว่าตัวการกระทำของเราเนี่ยมีผลต่อผู้ชมที่เป็นเด็กแน่ๆไม่มากก็น้อยจึงต้องคิดถึงการกระทำในการลงโซเชียลมีเดียรวมทั้งคำพูดหรือตัวอย่างการกระทำให้เด็กๆดูเยอะๆค่ะเพราะช่วงนี้สื่อในประเทศไทยเราก็ไม่ได้จำกัดการเข้าถึง TikTok หรือว่าอะไรเช่นนี้อยู่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับอาจารย์โอ้นะครับแต่จริงๆกำลังนะครับกำลังเป็นเรื่องเป็นราวนะครับกำลังได้ความรู้นะครับแต่ว่าวันนี้คงพูดคุยได้เพียงเท่านี้เองครับอาจารย์หมอสุภานันท์นะครับยังไงมีโอกาสเรียนรบกวนอาจารย์อีกนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์หมอครับขอบพระคุณคร
2: ับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณมากมากค่ะ
2: คุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดี
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับโอ้โหทำให้เข้าใจเด็ก
1: สุภานันท์ถ้าหญิงสุภานันท์เจนธีรวงศ์นะครับก็นายกเครือข่ายแพทย์ยุคใหม่นะครับภายใต้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยและก็อดีตนายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นผู้วิจัยปัญหาความเครียดและผลักดันระบบดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษาแพทย์อีกด้วยเพียงฟังแล้วเป็นไงบ้าง
2: ฟังแล้วทำให้เข้าใจเด็กมากยิ่งขึ้นครับและยิ่งเข้าใจว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยนะครับพี่ต้อมฮะ
1: ว่าอย่างที่บอกไงว่าจริงๆแล้วนะครับสิ่งที่อาจารย์หมอสุภานันท์พูดมาเนี่ยครับก็ควรที่จะนะควรที่จะเขาเรียกว่าอะไรคนที่ให้ความรู้กับพ่อแม่กับคนที่แบบกำลังตั้งท้องอ่ะว่า1 2 3 4อะไรประมาณนี้ลูกในแต่ละระยะเป็นยังไงบ้างนะครับคือมันต้องมีจริงๆนะเพราะถ้าไม่เช่นนั้นมันกลายเป็นว่าทุกวันนี้นะครับพ่อแม่คนไหนที่ใส่ใจหน่อยก็ไปหาซื้อหนังสืออ่านมันจําเป็นต้องซื้อเหรอของพวกเนี้ยเราใช้ฟรีๆไม่ได้เหรอประมาณนั้นเหมือนที่อาจารย์หมอบอกไงเราทํานโยบายเรามีมาตรการเชิงรุกไม่ได้หรืออะไรประมาณนี้นะพี่เองนะ
2: ใช่เลยถูกต้อง
1: นี่ชัดเจนครับชัดเจนนะครับ
2: ครับอย่างเดียวเราต้อง
1: พักแป๊บหนึ่ง
2: ครับสักครู่เลยครับพี่เดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้าครับ
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมัน เนีย
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.com

0: www.facebook.com/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcord connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcord hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcord news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง app store และ google play mcord connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
3: กลับเข้ามาสู่ 100.5 คืบหน้าข่าวนะครับในช่วงรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติครับวันนี้เรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับเด็กเยาวชนคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับเราเดี๋ยวในเบรกต่อไปครับพี่ต้อมฮะจะได้คุยกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับอภิสิทธิ์สุภกิจเจริญครับท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหงสักครู่หนึ่งนะครับพี่ต้อม
4: ผมฟังมา2ช่วง2เบรกแล้วก็มีข้อคิดมีแง่คิดดีมองเยอะมากนะว่าเราเนี่ยก็คือประเทศไทยคือสังคมไทยเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าเราพลาดอะไรไปหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกไงว่าในฐานะคนทำข่าวเศรษฐกิจเนี่ยก็มองว่านะครับแกะงบประมาณนะแกะยุทธศาสตร์งบประมาณทุกปีนะครับแล้วพี่เองทราบไหมครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทราบไหมว่างบประมาณประเทศไทย10กว่าปีมาแล้วเนี่ยอย่างน้อย11-12ปีครับเขาให้ความสนใจนะครับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนนะยุทธศาสตร์พัฒนาคนเนี่ยก็ตั้งแต่เขามีทั้งหมด6ยุทธศาสตร์นะยุทธศาสตร์แรกก็คือเรื่องความมั่นคงยุทธศาสตร์ที่2ก็คือเรื่องของความสามารถทางด้านการแข่งขันยุทธศาสตร์ที่3ที่4ที่5เนี่ยก็คือพัฒนาคนหมดเลยนะแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ที่6ก็คือการให้บริการภาครัฐปรากฏว่ายุทธศาสตร์ที่2 3 4เนี่ยใช้เงินปีนึงเป็นล้านล้านประมาณ 1.5 1.6 ล้านล้านแต่อย่างที่บอกกับว่าเราได้เงินแค่เนี้ยประเทศไทยได้แค่นี้จริงๆนะนะครับ
3: ใช่ครับ
4: ซึ่งเราก็งงๆผมก็งงๆว่าเขาเอาเงินไปทำอะไรกัน
3: ทำอะไรกันใช่
4: เขาเอาเงินไปทำอะไรกันหมดประมาณนี้นะครับมันน่าคิดมากแล้วเรื่องราวเหล่านี้นะเรื่องคุณภาพของคนที่ต้องเตรียมความพร้อมของคนเนี่ยตั้งแต่ก่อนเกิดเนี่ยแล้วก็เกิดมานะเป็นคนเนี่ยเป็นบุคคลมีสภาพบุคคลเนี่ยครับมันเกิดอะไรกันขึ้น
3: ครับเดี๋ยวลองฟังอาจารย์อภิสิทธิ์ไหมฮะท่านมาแล้วครับครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีคุณณรงค์วิชัยนะครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์
4: อาจารย์ทุกครั้งที่เกิดเหตุร้ายขึ้นในประเทศไทยกับเด็กเยาวชนสื่อเนี่ยมักจะกลายเป็นผู้ถูกกล่าวหาเบอร์หนึ่งเลยนะครับอาจารย์ครับในฐานะนักวิชาการทางด้านสื่อนี่น้อยอกน้อยใจไหมครับอาจารย์ครับยังไงแบบไหนดีครับอาจารย์เรื่องราวเหล่านี้ครับ
5: คือก็ต้องบอกนะครับก็คือว่าคือถ้าเกิดว่าเราจะมองว่าปัญหาเรื่องของเหตุการณ์ยิงเนี่ยครับมันก็ประเทศที่เจอหรือมีเยอะที่สุดเนาะก็คือประเทศอเมริกาเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องของเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนหรือในที่ต่างๆเนี่ยมากใช่ไหมครับแล้วก็มีวิจัยที่ทำออกมานะครับแล้วก็วิจัยที่สำคัญมากๆเลยก็คือจะมีหนังสือเล่มหนึ่งของคุณอดัมแลงฟอร์ดใช่ไหมครับเขาก็ทำเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการนำเสนอเรื่องของแมสชูตติ้งหรือว่าเหตุการณ์ยิงในสื่อเนี่ยครับแล้วก็จากผลวิจัยของเขาเนี่ยก็พบว่ามีหลายกรณีนะครับที่พอเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยครับหลังจากสืบกลับเข้าไปเนี่ยก็พบว่าคนที่ก่อเหตุเรียนรู้ข้อมูลเนี่ยมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าอย่างน้อย2-3เหตุการณ์ซึ่งอันเนี้ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าก็คือในนี้เขาก็พยายามจะบอกว่ามันมาจากชุดข้อมูลที่เขาสามารถสืบค้นได้ครับซึ่งไอ้ข้อมูลที่มันสืบค้นได้เนี่ยมันเข้ามาจากสื่อเนาะซึ่งอันนี้มันก็คือถ้าเกิดในทางคำที่เราอาจจะคุ้นเคยก็พวก copycat effect หรือว่า contagion อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้คือมันก็คงจะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์หมอคนก่อนหน้าบอกว่าคือเข้าใจแหละว่าสื่อเนี่ยมีผลเนาะแต่จะมีผลมากน้อยเนี่ยก็อยู่ที่ระดับปัจเจกก็คือระดับของผู้รับสารหรือที่จะรับเข้าไปแต่ว่าซึ่งอันนี้ครับมันก็จะเชื่อมโยงกันแหละว่าถ้าอย่างนั้นแล้วนะก็คือจากที่คุณแลงฟอร์ดเนี่ยเขาบอกเนี่ยครับมันก็

0: เลยมาถึงของผลของการที่จะพยายามทำอย่างไรให้ตัดวงจรนี้ใช่ไหมครับเนาะซึ่งในนั้นเขาก็บอกว่าอ่ะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็คือโนเนมนะก็คือพยายามไม่บอกชื่อของผู้ที่เป็นคนก่อเหตุเพื่อที่จะได้ทำให้เขาเนี่ยไม่มีตัวตนใช่ไหมครับแล้วก็คำต่อมาก็คือทำให้เขาโนเฟมก็คือให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความโด่งดังจากการทำเรื่องนี้นะครับดังนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นเหมือนกับแบบหลักคิดหลักแรกคือจากเหตุการณ์ยิงที่มันเกิดขึ้นเยอะมากในอเมริกาครับเนาะอันเนี้ยก็คือมันก็จะถึงจะสเต็ปต่อมาก็คือว่าเออฉะนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สื่อก็ต้องพึงระวังใช่ไหมครับเนาะฉะนั้นในไทยเราก็จะพบว่าอย่างเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนเนี่ยนะเราก็จะโอเคเราก็จะเห็นว่าสื่อในไทยเราเนี่ยก็คือจะไม่มีการบอกชื่อเนาะไม่มีการบอกชื่อน้องเลยนะครับแล้วก็พยายามที่จะปกปิดนะเรื่องชุดข้อมูลเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะไม่พยายามนะครับพยายามที่จะไม่ทำให้มันกลายเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นการไปลอกเลียนแบบได้นะถึงแม้ว่าเราจะได้ยินชุดข่าวอย่างที่ตะกี้ผมฟังอยู่ก็อย่างเช่นบางโรงเรียนที่มีเขียนขู่อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับหมายว่าอันนี้มันก็มีผลแหละนะมันก็มีผลแหละนะครับแล้วก็เราจากบทเรียนที่อย่างในอเมริกาอย่างนี้ครับเราก็จะพบว่าคือสื่อในอเมริกาครับเขาก็เรียกว่าถอดบทเรียนกันมาค่อนข้างเยอะนะทั้งในส่วนที่มันเป็นตัวสำนักข่าวเองนะครับเขาก็มีการถอดบทเรียนเรื่องของแมสชูตติ้งหรือการเหตุการณ์ยิงเนี่ยครับ อยู่หลายรูปแบบรวมไปถึงเรียกว่าองค์กรที่เรียกว่าเป็นจิตวิทยาโรงเรียนของสหรัฐอเมริกาครับเขาก็ทำเป็นเหมือนแนวปฏิบัติออกมาเหมือนกันเรื่องของว่าเวลาที่ถ้าสื่อจะรายงานเนื้อหาเนี่ยจะควรจะรายงานอย่างไรอะไรเงี้ยครับตามระยะเวลาเนาะมันก็คือมันฉะนั้นเนี่ยมันก็มีแบบเหมือนกับมีกรอบที่เราอาจจะสามารถในฐานะสื่อก็อาจจะสามารถทำตามได้นะหรือว่าเป็นคำแนะนำที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วในอเมริกาแล้วก็อาจจะมีส่วนช่วยทำให้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นในไม่เกิดขึ้นในไทยทีนะครับเนาะ
1: ครับอาจารย์ทีนี้นะครับกับการรายงานข่าวชิ้นนี้กับการติดตามอันนี้เราวางสื่อโซเชียลหรือว่าวางพวกโซเชียลมีเดียวางเพจไว้ก่อนนะครับสื่อหลักเองเนี่ยครับอาจารย์คิดว่าการทำหน้าที่ในการรายงานข่าวชิ้นนี้เนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นอาจารย์เนี่ยครับดูภาพรวมแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าโอเคไหมครับอาจารย์พอใจไหมครับหรือว่ายังไงแบบไหนครับอาจารย์ครับ
0: คือก็ต้องบอกว่าในภาพรวมผมว่าในส่วนของสื่อหลักเนาะคือเราก็พยายามถึงแม้ว่าเราก็พยายามที่จะนำเสนอที่มันเป็นข้อมูลแฟกต์นะครับแล้วก็คือต้องบอกนะครับว่าเวลาที่เราจะนำเสนอเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์แบบนี้ครับนะคือสื่อในเมืองไทยก็บอกว่าส่วนที่สำคัญมากก็คือเราจะไม่ควรด่วนสรุปเหตุจูงใจของการก่อเหตุนั้นคืออย่าไปคาดเดาครับอย่าไปคาดเดาว่าอะไรคือเหตุจูงใจที่ทำให้เขาก่อเหตุฉะนั้นก็ต้องกลับมาถามในไทยว่าสื่อของเราเนี่ยนะครับเป็นแบบนั้นอยู่ไหมเป็นแบบนั้นไหมในช่วงที่เกิดเหตุขึ้นใช่ไหมครับคือฉะนั้นเนี่ยคือเราก็เห็นแหละครับว่าแบบคือสื่อก็พยายามจะหาเนื้อหาใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็พยายามที่จะถามเอ็กซ์เพิร์ททั้งหลายว่าเอ๊ะอะไรคือเหตุจูงใจแต่ก็ต้องบอกว่าคือมันก็ไม่สามารถตอนนี้มันก็ยังอาจจะยังไม่สามารถฟันธงได้ 100% ว่ามันมาจากเหตุอะไรใช่ไหมที่เป็นแรงจูงใจจริงๆที่ทำให้เขาก่อเหตุซึ่งอันนี้คือในสื่อในอเมริกาเนี่ยเขาก็มีเป็นแนวปฏิบัติมาเลยว่าแบบอย่าชี้ 100% ว่าอะไรถ้ามันไม่รู้จริงๆเนี่ยครับ
2: ครับอันนี้
0: คืออันนี้มันก็จะเป็นส่วนที่มันจะเชื่อมโยงต่อไปแหละว่าแบบมันคือการที่เราไปชี้นำจริงๆเนี่ยมันอาจจะทำให้ผิดไปก็ได้อะไรเงี้ยครับ
2: ครับอาจารย์ครับถ้าว่าเราสังเกตในกรณีล่าสุดเนี่ยเวลาสื่อจะรายงานอะไรก็แต่โดยเฉพาะการรายงานสดก็มักจะมีการห้ามปรามซึ่งกันและกันอันนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้าว่ามีการรายงานสดเข้าไปเนี่ยผู้ก่อเหตุอาจจะเป็นคนที่ติดตามโซเชียลอยู่แล้วมันก็จะทำให้ปัญหาหลายๆอย่างไม่ที่ถูกคลี่คลายในเวลาที่จำกัดแนวทางแบบนี้ถือว่าการทำงานของสื่อพอไหวไหมครับอาจารย์
0: ใช่ใ ช่ครับก็คือผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่

0: สำคัญมากๆนะครับแล้วก็เพราะว่าเวลาที่เรารายงานสดนะครับคือเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นขณะเกิดรายการรายงานสดนั่นหรือเปล่าถูกไหมครับคือผมว่าอันนี้มันสำคัญที่สุดเลยเนาะเพราะว่ามันก็คือทั้งความปลอดภัยของตัวนักข่าวเองผู้รายงานเองนะครับรวมไปถึงสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นภายในโรงเรียนที่เราอาจคือนักข่าวยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น 100% ใช่ไหมครับเนาะซึ่งตรงเนี้ยผมก็คิดว่าพอแบบเราพอจะเรียนรู้กันมาจากเหตุการณ์ก่อนหน้าใช่ไหมครับจากที่โคราชจากที่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะพบว่าคือสื่อเราก็พยายามที่จะปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวเองแล้วก็ของเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้นด้วยอะไรเงี้ยนะรวมไปถึงพวกแบบภาพที่มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะสะเทือนใจครับเนาะเพราะว่าจะว่าไปก็ยังพอมีเห็นบ้างนะครับบางสำนักผมก็ยังเห็นแบบเป็นภาพผู้ปกครองหรืออะไรครับแบบร้องไห้อะไรอยู่เงี้ยครับคือมันไม่ได้แปลว่าแบบคือแค่นี้มันก็คือภาพอันนี้มันก็สะเทือนใจพอแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมันมีที่มันมากกว่านั้นอะไรเงี้ยครับผมว่ามันอาจจะยิ่งอะไรครับยิ่งเซนเซชันนอลสะเทือนใจมากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยครับ
1: ครับครับอาจารย์แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เคยเกิดกรณีนี้ขึ้นจริงๆนะเหมือนที่อาจารย์บอกผมว่าไม่ควรที่จะรายงานสดนะครับสถานการณ์ที่คล้ายๆแบบนี้หรือสถานการณ์แบบพวกรายงานสดจริงแต่มันก็เคยมีเรื่องราวที่อาจารย์คนหนึ่งที่จะไปยิงตัวตายในรถยนต์แล้วก็มีสื่อสำนักหนึ่งนะครับถูกเรียกเข้าไปนะครับถูกเรียกเข้าไปสอบถามถูกเรียกเข้าไปนะครับขอความร่วมมือว่าเอ้ยอย่าถ่ายทอดสดนะโน่นนั่นนี่นะแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้วแหละนะครับเขาบอกไม่ได้หรอกไม่เขาถ่ายทอดสดได้ไงเพราะว่านั่นคือนะครับสิ่งที่เขาถ่ายทอดสดเนี่ยมันคือหน้าที่เขามันคือหน้าที่ของสื่อที่จะต้องรายงานเหตุการณ์ให้กับสังคมได้รับรู้ไอ้ข้ออ้างตรงนี้มันยังไงครับอาจารย์เป็นเรื่องของการเอาสีข้างเข้าถูหรือว่าเป็นเรื่องที่สามารถใช้ได้จริงในการทำงานสื่อในเชิงวิชาการมองไงครับอาจารย์ครับ
0: เข้าใจเลยครับว่ามันถ้าเกิดแบบเราจะมองคุณค่าข่าวก็คือ human interest ใช่ไหมครับเขาก็จะมองว่าเออมันเป็นแบบว่าความสนใจของมนุษย์ใช่ไหมครับแต่ว่าในความสนใจของมนุษย์นะครับมันก็มีความรับผิดชอบที่สื่อก็จะต้องมีเนาะคือมีทั้งต่อตัวเองแล้วก็มีทั้งต่ออย่างน้อยที่สุดก็คือความเป็นมนุษย์และครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบที่จะอยู่ในเนื้อหาข่าวนั้นๆนะครับแต่ผมว่าอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญมากเลยนะเพราะว่าคือต้องบอกว่ายิ่งในยุคดิจิตอลครับมันคือดิจิตอลฟุตพริ้นท์ที่จะอยู่ตลอดกาลถึงเราจะบอกว่าแบบมันเราบอกว่าเดี๋ยวมันจะหายไปมันจะไม่หายไปมันจะต้องมีคนที่ยังเซฟมันเก็บเอาไว้และสามารถที่จะเอามันมาเผยแพร่ต่อได้เนาะฉะนั้นตรงเนี้ยก็คือถ้าแบบเป็นไปได้จริงๆแล้วทำให้มันไม่มีอยู่เลยตั้งแต่แรกอะครับมันคือดีที่สุดแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็คืออันนี้มันจะย้อนกลับไปมองในเชิงของแบบกองบรรณาธิการด้วยนะครับผมอย่างผมอ่านเรื่องข้อปฏิบัติของ BBC อย่างเงี้ยครับในเรื่องของการรายงานเหตุการณ์พวกนี้คือเขาบอกเลยว่านักข่าวเนี่ยมีหน้าที่ต้องแบบดำเนินการตามที่กองบรรณาธิการให้คำแนะนำนะครับคือฉะนั้นเนี่ยถ้ากองบรรณาธิการให้คำแนะนำว่าอย่างไรเนี่ยก็ควรจะต้องปฏิบัติตามนั้นใช่ไหมครับเนาะอันเนี้ยผมว่าถ้าเกิดเราเข้าใจตรงกันว่าแบบการรายงานสดพวกนี้มันมีความเสี่ยง1 2 3 4เนาะเรายังไม่รายงานดีกว่ามันก็จะดีกว่าที่แบบเราเลือกที่จะรายงานสดออกไปแต่มันเกิดชุดข้อมูลอะไรที่มันเกินที่จะแบบเราจะยอมรับมันได้เลยนะครับ
1: อืมครับอาจารย์อ่ะทีนี้กลับมาเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการคาดเดานะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแรงจูงใจและต่อที่อะไรพวกนี้อันนี้มันก็เข้ามารวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเรื่องการไลฟ์เรื่องของการรายงานสดอะไรประมาณนี้เพราะว่าการคาดเดาการรายงานสดสถานการณ์นะครับที่ค่อนข้างล่อแหลมเนี่ยมันหมายถึงเรตติ้งนะครับอาจารย์ครับตรงนี้นี่ต้องคุยกันตลอดเวลาก็เหมือนกับว่าทบทวนกันนะครับว่าจริงๆแล้วมันใช่ไหมการรายงานแบบนี้การคาดเดาแบบนั้นนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งเรตติ้งเนี่ยครับอาจารย์ครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่าพฤติกรรมคนเสพสื่อเนี่ยนะครับปากก็บอกว่าสื่อต้องอย่างโน้นนะสื่อต้องอย่างนี้นะต้องไม่ละเมิดจริยธรรมนะแต่ถามว่าไอ้ข่าวนะครับที่รายงานกันในกรอบจริยธรรมอ่ะมันมีคนดูไหมไม่มีคนดูแต่ว่าข่าวที่แบบนะครับเส้นยาแดงผ่าแปดเฉียดบ้างออกนอกกรอบบ้างอะไรต่ออะไรพวกนี้ครับอาจารย์มันกลายเป็นว่าคนเนี่ยอยากดูนะครับสุดท้ายแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่านะครับ

0: ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมผู้เสพสื่อไหมครับอาจารย์ครับว่าจะกําหนดให้สื่อทําเนื้อหาแบบไหนให้พวกเขาเสพกันอะไรประมาณนี้ครับอาจารย
1: ์เหมือนหมอกเรื่องไข่กับไก่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ คือผมว่ามันอย่างนี้ดีกว่าครับคือผมว่ามันน่าจะมันมีมุมมองที่เราสามารถนําเสนอได้ โดยที่คน ก็สนใจได้เหมือนกันนะครับนะอย่างผมไปค้นมาเนี่ยครับของABC ของอเมริกานะครับสายที่เรียกว่า ABC ของอเมริกาเขาทำเป็นเหมือนกับแบบ3เสาหลักเวลาที่จะรายงานข่าวเรื่องเหตุการณ์ยิงใช่ไหมครับอันแรกเนี่ยก็คือตะกี้บอกไปแล้วเรื่องว่าแบบอย่าไปคาดเดาแล้วคือสื่อเนี่ยไม่ควรจะคาดเดาแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุเลยนะครับก็เป็นหน้าที่ของแบบเจ้าหน้าที่รัฐไปนะจะตำรวจอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับอันที่สองก็คือเสาหลักที่สองก็คือการที่แบบเราควรจะต้องนำเสนอหมายถึงเราที่คือสื่อนะครับก็คือควรจะต้องนำเสนอเนื้อหาที่อยู่ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยกระบวนการยุติธรรมในประเด็นนี้มันไปถึงไหนแล้วนะครับคืออันเนี้ยผมว่าคนก็สนใจนะครับเนาะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผ่านไปแล้วสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีอะไรที่เป็นในเชิงของกฎหมายที่มันควรจะต้องดำเนินการต่อไปได้นะครับส่วนต่อมาก็คือว่าเวลาที่เราจะใช้พวกคำใช้ภาษาพวกนี้ครับเนาะคือเราจะต้องใช้ภาษาที่มันค่อนข้างที่จะเป็นทางเข้าใจแหละว่าโอเคบางคำมันอาจจะเรียกว่าเรียกแขกได้แต่ว่าอันนี้มันจะต้องระมัดระวังเนาะเพราะว่าอย่างที่ตะกี้บอกไปครับว่า no name no fame ใช่ไหมครับเนาะคือเราจะต้องไม่ทำให้ผู้ก่อเหตุรู้สึกว่ากลายเป็นแบบผู้ที่จะทำให้คนอื่นมาลอกเลียนแบบได้อะไรเงี้ยครับอันนี้มันก็จะเป็นส่วนที่สื่อจะต้องแบบพยายามที่จะทำให้ได้ใช่ไหมครับเนาะแล้วก็ส่วนสุดท้ายมันอาจจะเรียกว่าเป็นภาพใหญ่ของเหตุการณ์นี้ใช่ไหมครับเนาะก็คือในอย่างใน ABC เนี่ยเขาก็เมนชั่นเรื่องของแบบเรื่องของปืนเพราะว่าถ้ามันไม่มีปืนมันก็จะใช้ก่อเหตุไม่ได้ใช่ไหมครับเนาะก็คือฉะนั้นปัญหาของปืนเนาะมันเด็กเอามาใช้ได้อย่างไรใช่ไหมครับเนาะหรือผู้ก่อเหตุเอามาใช้ได้อย่างไรนะปัญหาเรื่องปืนเถื่อนเนี่ยเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนที่สื่อสามารถขยี้ได้เพื่อที่จะโอเคถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าผมไม่ได้ใจชุดข้อมูลผมถูกหรือเปล่าว่าเรามีปืนเถื่อนอยู่ในประเทศเราประมาณ10 ล้านอะไรเงี้ยใช่ไหมครับปืนถูกกฎหมายเท่าไหร่ไม่แน่ใจพวกเนี้ยผมว่าถ้าสื่อเราสามารถที่จะเอาประเด็นเนี้ยขึ้นมาเพื่อที่จะลดการมีอยู่ของปืนเถื่อนพวกนี้ใครครอบครองอยู่บ้างใช่ไหมครับคือครอบครองมันไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับแต่ว่าหมายถึงว่าครอบครองแล้วเอาไปใช้ในทางที่ผิดเนี้ยนะครับอันเนี้ยเราจะทำอย่างไรประเทศเราจะทำยังไงคนที่กำกับดูแลครับเขาทำอย่างไรเราผมอยากให้แบบสื่อไปบี้เขาจังเลยถูกไหมครับซึ่งอันนี้มันจะสร้างความรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นโดยผมอันนี้เอาผมตัวเป็นตัวตั้งก่อนเนาะว่าแบบเจ้าหน้าที่รัฐจะเข้าไปสอดส่องดูแลทำให้แบบไอการมีของปืนเถื่อนเหล่านี้มันถูกจำกัดวงมากขึ้นน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นไหมว่าคืออันนี้เป็นกรอบที่แบบทางABC ของอเมริกาเขาทำออกมาใช่ไหมครับแต่มันก็จะหรืออาจจะอันนี้ครับเดี๋ยวครับมีประเด็นเรื่องของแนวคิดสุดโต่งนะครับหรือเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยกลุ่มเนี่ยอันนี้ครับผมว่ามันคือเรื่องที่แบบมันทำได้อะครับแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ต้องไปขยี้ในประเด็นที่มันแบบอ่อนไหวเกินไปสักทีเดียวแล้วก็ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับเนาะแล้วมันก็จะแบบถูกแก้ไปได้มากกว่าการที่เรามาโฟกัสแค่อะไรคือแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุอ่ะ
0: ครับบ้านเราเนี่ยนะครับไปกันลึกถึงขั้นว่าเอาปืนที่ใช้บอกยี่ห้อบอกรุ่นบอกความดีความงามของมันด้วยซ้ำไปเลยประมาณนี้ครับอาจารย์ก็ไปกันแบบไปกันเรื่องเวลาจริงเหมือนกับว่าแบบเจาะลึกกันอุตลุดไปหมดนะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่านะครับในระยะหลังๆเนี่ยนะครับเราทำข่าวแบบ investigative กันมากขึ้นอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันจำเป็นต้องทำทุกเรื่องไหมนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับส่วนสื่อโซเชียลมีเดียนะครับพวกโซเชียลมีเดียสื่อบุคคลหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยครับอาจารย์คิดว่าในเคสแบบนี้ในกรณีข่าวแบบนี้ครับอาจารย์มันหนักหนาสาหัสขนาดไหนจึงขั้น

0: บางคนเนี่ยนะครับมีเฟกนิวออกมาก็มีทําที่เฟกออกมาก็มีอะไรประมาณนี้นะครับอาจารย์ครับมันจะยังไงแบบไหนกันครับสําหรับสื่อบุคคลนะครับโซเชียลมีเดียแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์อะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ครับกับเรื่องนี้ครับ
1: ครับคือมาผมมองได้หลายมุมเนาะก็คือมีตั้งแต่นั่นแหละครับคือความตั้งใจของอินฟลูเอนเซอร์กลุ่มนี้เลยว่าแบบเขาตั้งใจที่จะนำเสนอข้อมูลที่มันไม่จริงออกมาหรือเปล่าคืออันนี้ก็ตั้งคำถามกลับไปใช่ไหมครับคือเขาแค่แบบอยากจะปั่นเพื่อที่จะเพิ่มยอดให้กับตัวเองหรือเปล่านะครับกับฉะนั้นมันก็จะย้อนกลับมาว่าฉะนั้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้ติดตามเนี่ยจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับก็ต้องมี
0: ผู้จะทำไปเล่นไปนะครับอาจารย์
1: อะไรนะครับ
0: ไม่อาจารย์แต่ทำไปเล่นไปนะผมเป็นคนสื่อในบางทีนะครับไอ้ข้อมูลพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยผมยังเคลิ้มนะมันจริงเหรอมันจริงเหรออะไรประมาณนี้อาจารย์แล้วก็ที่พยายามสืบค้นมันจริงหรือเปล่า
1: เรา
0: ต้องสืบค้นดูซิมันจริงไหมหรือไม่อะไรประมาณนี้ครับอาจารย์เคลิ้มเหมือนกันนะครับ
1: แต่ว่าเรามีภูมิคุ้มกันไงครับภูมิคุ้มกันของเราผมว่าเฮ้ยเราต้องตรวจเช็คอีกรอบถูกไหมครับเพราะมันจริงมันไม่จริงใช่ไหมฉะนั้นแต่ว่าผู้รับสารทุกคนอาจจะไม่เป็นเหมือนเราใช่ไหมครับแต่ว่าเราอยากให้เขามีแบบนั้นแหละเพื่อที่เขาจะได้ไม่เชื่อใช่ไหมครับไม่เชื่อแล้วยิ่งถ้าเกิดแบบคนกลุ่มนี้นำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จข้อมูลปลอมเนี่ยนะครับส่วนที่เราทำได้ก็คือเราต้องอาจจะเลิกติดตามเขาไปครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่เราเนี่ยแหละครับในสมมติในมุมผู้รับสารนะครับว่าแบบถ้าเขาใช้ข้อมูลปลอมแปลว่าเขาไม่น่าเชื่อถือสำหรับเราแล้วเนาะเขาไม่สามารถจะเขาไม่ควรจะมาอินฟลูเอนซ์เราหรือว่ามันมีความคิดเหนือเราได้งั้นเราต้องเลิกติดตามเขาไปครับฉะนั้นตรงนี้ฉันกรอบต่อมาก็คืออาจจะเป็นกรอบแบบระดับแพลตฟอร์มทำอะไรไหมแพลตฟอร์มนั้นทำอะไรบ้างไหมไม่ทำอะไรเลยปล่อยข่าวปลอมมันแพร่กระจายออกไปไม่ทำอะไรเลยอันนั้นเราก็อันนี้เริ่มยากขึ้นมานิดนึงใช่ไหมครับหรือกรอบต่อไปก็คือทางกฎหมายถ้ากฎหมายทำอะไรได้บ้างไหมอ่ะปล่อยข่าวปลอมพวกนี้มีหน่วยงานไหนเข้ามาแบบจัดการบ้างไหมกับข้อมูลชุดที่เป็นข่าวปลอมพวกนี้ข้อมูลปลอมพวกนี
0: ้ครับอาจารย
1: ์คือ
0: จะเป็นประเด็นที่ถ้าเกิดว่าทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน
1: ใช่ครับคือถ้าเกิดว่าทำได้ใช่ไหมครับผมว่าพอมันมีเคสแบบนี้แล้วมันมีการจัดการที่เข้มงวดขึ้นนะครับผมว่าข้อมูลที่มันเป็นข่าวปลอมมันจะลดลงครับ
2: ครับผม
0: ได้ครับได้ครับอาจารย์ครับสุดท้ายเลยนะครับในมุมมองของนักสื่อสารนะครับอาจารย์ครับอาจารย์มองว่านะครับกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราคุยกันอยู่ในวันนี้นะครับอาจารย์ครับสังคมควรจะต้องกลับมาคิดถึงเรื่องอะไรอย่างไรแบบไหนเพื่อที่ให้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันน้อยลงครับอาจารย
2: ์ขอคำตอบสั้นๆเลยครับอาจารย์เดี๋ยวข่าว
1: ครับก็อยากให้เราระมัดระวังในการสื่อสารเพื่อที่จะทำให้เรื่องนี้ครับมันไม่ได้ไปกระพือแล้วก็เกิดเป็นการเรียกครับการทำซ้ำครับเนาะเพราะฉะนั้นสื่อก็ต้องระมัดระวังคือผู้รับสารผู้ส่งสารก็ต้องระมัดระวังไปพร้อมๆกัน
2: ครับครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
0: ครับ
2: พี่ต้องฮะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์คุณวิชัยและคุณณรงค์ครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ
0: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
4: ขณะนี้เวลา14:00 นค่ะ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพลพีเผยมหาไทยพร้อมแจงหากฝ่ายค้านยื่นซักฟอกโนมินีแก้ปัญหาอาวุธปืนบอกที่ประชุมพักสัปดาห์หน้าจ่อหารือแก้พรบปืนนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมหยิบยกประเด็นโนมินีและอาวุธปืนมาใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเรื่องโนมินีกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมในการชี้แจงและทุกภารกิจที่ไปก็พร้อมที่จะชี้แจงต่อประชาชนอยู่แล้วว่าลงไปทำอะไรเพื่ออะไรและผลสำเร็จหรือกระบวนการต่างๆอยากจะทำอะไรหากฝ่ายค้านต้องการยื่นอภิปรายเรื่องโนมินีก็มีความพร้อมเพราะทำมากับมือมีความพร้อมและบูรณาการกันกับหลายๆหน่วยงานหลายกระทรวงวันนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการปกครอง

0: ของกระทรวงพาณิชย์ก็พร้อมหากเรื่องนอมินีมีเรื่องทุนนอมินีในการถือครองที่ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือสถานบริการต่างๆพร้อมตอบทุกมิติส่วนการแก้ปัญหาเรื่องอาวุธปืนนายพลพีกล่าวว่าทางกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมเช่นเดียวกันเนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดูแลซึ่งรองอธิบดีกรมการปกครองได้ตั้งทีมขึ้นมาดูแลแล้วเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งการออกใบป.3ใบป.4การซื้อเครื่องกระสุนและสนามยิงปืนและหลังจากการเซตทีมแล้วนายเจษฎาจะออกไปดำเนินการต่อขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องเช็คข้อมูลเช่นเดียวกันในขณะที่การแก้ไขพรบ.อาวุธปืนจะยึดร่างของนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีหรือร่างของพรรคภูมิใจไทยนายพลพีกล่าวว่าจะต้องหารือกันในรายละเอียดก่อนเพื่อเน้นเรื่องความปลอดภัยให้แก่ประชาชนส่วนจะใช้ร่างกฎหมายของใครนั้นจะมีการประชุมในสัปดาห์หน้าในส่วนของร่างกฎหมายของพรรคตนคิดว่านายวัชรพงษ์คูวิจิตรสุวรรณส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการตำรวจจะนำเรื่องนี้มาเสนอต่อที่ประชุมพรรคและจะมีการหารือกันเพื่อที่จะเสนอเป็นญัตติด่วนเข้าสภาผู้แทนราษฎรเรือหางยาวล่มที่แหลมหางนาคจังหวัดกระบี่คนบนเรือปลอดภัยทั้ง12รายนิตยามณีรัตน์ได้งานค่ะ
1: เมื่อเวลา 11:15 น.วันนี้ได้เกิดเหตุเรือหางยาวล่มบริเวณแหลมหางนาคจังหวัดกระบี่ทางอุทยานแห่งชาติหาดนกพัทราหมู่เกาะพีพีได้รับการประสานแจ้งเหตุจากอุทยานแห่งชาติธารบุกรณีก่อนเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงบริเวณจุดเกิดเหตุพบเรือหางยาวชื่อรักอันดามันทัวร์จมและพลิกคว่ำอยู่ในทะเลจากการตรวจสอบและประสานข้อมูลที่อยู่ในเหตุการณ์ทราบว่าเรือสปีดโบ๊ทซานยังชัวได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสามารถช่วยเหลือขึ้นจากน้ำได้ครบทั้ง12รายและประกอบด้วยนักท่องเที่ยว10รายไกด์1รายและกัปตัน1รายก่อนลำเลียงทั้งหมดไปยังหาดของม่วงต่อมาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่4ทับแขกร่วมกับทีมกู้ชีพอบต.หนองทะเลและกู้ชีพมูลนิธิพิทักษ์ประชาเข้าดำเนินการช่วยเหลือปฐมพยาบาลและคัดแยกผู้ประสบเหตุเพื่อเตรียมส่งต่อโรงพยาบาลตามความเหมาะสมทั้งนี้อุทยานแห่งชาติหาดนกพัทราหมู่เกาะพีพียังคงติดตามสถานการณ์และรายละเอียดของเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทรัมป์ขอชาวอเมริกันยอมรับน้ำมันแพงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเรียกร้องให้ชาวอเมริกันยอมรับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยโดยระบุว่าเป็นต้นทุนที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์พร้อมทั้งประกาศแผนเตรียมยึดครองและประกาศใช้ช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกเป็นดินแดนของสหรัฐในอนาคตสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันโลกเนื่องจากช่องแคบฮอร์มูซเป็นเส้นทางผ่านของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวคิดเป็นร้อยละ 20ของการขนส่งทั่วโลก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงหลังลงตรวจสอบกัญชาหน้าตึกชิโนไทยพบไร้ใบสั่งแพทย์มีห้องสูบครบวงจรกลางสถิติ4ปีคนไทยใช้กัญชากว่า11ล้านคนนางสาวสิริภาอินทรวิเชียรรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงถึงสถานการณ์และผลกระทบจากนโยบายกัญชาในประเทศไทยว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์หลายประเทศจับกลุ่มการลักลอบนำเข้ากัญชาจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทั้งกรณีคนไทยและชาวต่างชาติจนสื่อต่างประเทศรายงานอย่างกว้างขวางล่าสุดเว็บไซต์ข่าวอินเดียทูเดย์รายงานว่าตำรวจเนปาลจับกลุ่มชายชาวอินเดีย2คนที่ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวันกรุงกา าศมันดุหลังลักลอบขนกัญชาจากไทยน้ำหนัก18กิโลกรัมผ่านฮ่องกงไปยังเนปาลซึ่งสะท้อนว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยกำลังเสียหายอย่างหนักและถูกประชาคมโลกจับตามองว่า

0: ว่ากลายเป็นศูนย์กลางของการส่งออกยาเสพติดรวมถึงยาเสพติดให้โทษร้ายแรงอื่นๆผ่านกระบวนการรับหิ้วสินค้าตลอด4ปีเต็มหลังปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่5ข้อมูลจากศูนย์ศึกษาปัญหายาเสพติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่าประเทศไทยมีผู้ใช้กัญชาสูงถึง11ล้านคนแต่เป็นการใช้เพื่อการแพทย์เพียง 9% เท่านั้นส่วนอีก 91% ใช้เพื่อสันทนาการสอดคล้องกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพที่ระบุว่าคนไทยติดกัญชาสูงถึง1ล้าน5แสนคนเป็นอันดับ2รองจากยาบ้าในขณะที่กลุ่มเยาวชนสูบกัญชาเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าและมีผู้ป่วยจากการใช้กัญชาเพิ่มขึ้น 6-7 เท่านอกจากนี้ข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังพบการจับกุมการลักลอบส่งออกกัญชาทุกช่องทางทั้งทางบกทางอากาศทางเรือในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569รวมแล้วกว่า56ตันสัปดาห์ที่ผ่านมาตนได้ลงพื้นที่ทดลองซื้อกัญชาจากร้านค้าบริเวณร้านหน้าร้านร้านอาคารชิโนไทยพบสามารถซื้อได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ใบสั่งสมุนไพรควบคุมร่างพ.ร.บ.ควบคุมกัญชาที่เพิ่งผ่านการรับฟังความคิดเห็นไม่ได้มีความแตกต่างจากประกาศและกฎกระทรวงที่มีอยู่เดิมซึ่งไม่สามารถควบคุมการใช้กัญชาให้อยู่เฉพาะกรอบทางการแพทย์ได้อย่างแท้จริงพรรคประชาธิปัตย์จึงเรียกร้องให้รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังด้วยการตรวจสอบและกวดขันร้านจำหน่ายกัญชาทั่วประเทศกำหนดให้กัญชาเป็นเสมือนยาทางการแพทย์อย่างแท้จริงควบคุมผู้สั่งจ่ายยากำหนดให้ผู้สั่งจ่ายต้องเป็นแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นจำกัดช่องทางทางการจำหน่ายต้องดำเนินการผ่านสถานพยาบาลหรือร้านค้าขายยาที่มีใบอนุญาตและจ่ายยาโดยเภสัชกรเท่านั้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะก็วันนี้กลับมาเจอกันนะคะวันหยุดนะคะสุดสัปดาห์วัน

0: เสาร์15สิงหาคม2569ค่ะเช่นเคยนะคะบ่ายๆแบบนี้2ชั่วโมงเต็มนะคะตั้งแต่เวลา14นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาก็อยู่กับติ้งหนุ่ยจากเพชรคุณทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะทักทายคุณติ้งหนุ่ยทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับติดตามข่าวสารกันในช่วงบ่ายนะครับผ่านทาง FM 100.5 อสมทคืบหน้าข่าวรวมถึงทุกช่องทางออนไลน์ของเรากันด้วยนะครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะวันนี้มีข่าวแล้วก็ประเด็นให้ติดตามต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับใครที่ติดตามเรื่องของข้อพิพาทที่วัดป่านะคะอดุลยารามที่จังหวัดขอนแก่นเองจริงๆวันนี้ก็ถือว่ามีความคืบหน้านะเพราะว่าช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะมีหลายหน่วยงานเลยนะลงไปที่วัดใช่ไหมคะ
1: ครับก็เรียกว่าเรื่องนี้เองก็สร้างความเสียใจให้กับเจ้าอาวาสเป็นอย่างยิ่งเรียกว่าเป็นกรณีป้าดาที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคมจากกรณีที่เธอออกมาเรียกร้องที่ดินที่ไม่ใช่ที่ดินของคุณพ่อคุณแม่เธอก็จริงแต่ว่าเธอเป็นผู้ที่ดำเนินการแทนลูกหลานแต่เฮียงเธออ้างอย่างนั้นนะครับก็จะขอที่ดินคืนแต่ว่าก็มีการต่อสู้ทางกฎหมายล่าสุดเรื่องนี้เองก็เป็นที่ถกเถียงว่าสรุปแล้วจะยึดถือกฎหมายหรือจะยึดถืออะไรได้บ้างครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะหัวใจสำคัญก็คือต้องยึดเรื่องของเจตนารมณ์หรือว่าเรื่องชื่อที่อยู่หลังโฉนดนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะฟันธงว่าน่าจะจบไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของจบที่เจตนารมณ์ในการที่อุทิศที่ดินให้กับทางวัด
1: ก็เป็นเรียกว่าเป็นเจตนาของคนที่เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่จะยกที่ดินถวายให้กับวัดแต่ว่ารุ่นลูกรุ่นหลานมาขอคืนแบบนี้สังคมก็ถกเถียงว่าได้ด้วยหรือนะครับควรจะคล้อยตามเจตนารมณ์ของรุ่นคุณพ่อคุณแม่หรือไม่อย่างไรก็วันนี้จะได้วิเคราะห์กันกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องของที่ดินวัด จะได้มาวิเคราะห์กันด้วยนะครับเพราะว่าท่านเองก็ได้ใช้ทั้งเงินได้ใช้ทั้งทุกวิถีทางเหมือนกันนะครับที่จะเอาที่ดินคืนจากลูกหลานที่รุ่นพ่อรุ่นแม่เคยยกให้กับวัดมาแล้วนะ
0: แต่อาจจะเป็นกรณีที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าคือที่เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะชวนหลวงพ่อพระพยอมนะคะสนทนาธรรมเนี่ยก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของปมที่ดินเรื่องของข้อพิพาทอะไรต่างๆเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าที่จะชวนคุยเนี่ยคือปัญหาลักษณะที่เกิดขึ้นที่วัดป่าอดุลยารามที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยคือต้องบอกว่ามันสะเทือนวัดทั่วประเทศนะคุณติ้งหนุ่ยคุณผู้ฟังเพราะว่าลักษณะปัญหาแบบนี้เนี่ยมีคนออกมาเปิดเผยที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสนาเขาบอกว่าวัดจำนวนมากถ้ามีการประเมินนะถึงประมาณสัก 5,000 ถึง 10,000 แห่งเลยที่มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้คือผู้ที่ถวายที่ดินเพื่อที่จะสร้างวัดแต่ว่าดันมีโฉนดนะคะคือโฉนดเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นของวัดไงแล้วลักษณะแบบนี้เนี่ยมีถึงหลักพันถึงหลักหมื่นเลยทั่วประเทศมันก็จะกลายเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดข้อพิพาทแต่ว่าที่ผ่านมามันไม่เกิดข้อพิพาทเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนกับทางทายาทผู้ถวายอ่ะเขายอมรับเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษนั่นเอง
1: ใช่ครับแต่ว่าดราม่าป้าดากับที่ดินวัดป่าอดุลยารามที่จังหวัดขอนแก่นก็เริ่มต้นขึ้นในปี2533ก็คือคุณตาเฮียงพิมพ์ศรีเจ้าของที่ดินถวายที่ดินกว่า20ไร่เพื่อสร้างวัดป่าอดุลยารามแล้วก็มีการจัดตั้งวัดอย่างถูกต้องในปี2541นะครับแต่ว่าคุณตาเฮียงเนี่ยก็เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วฝั่งทายาทบางส่วนก็คือป้าดาเนี่ยแหละครับออกมาทวงกรรมสิทธิ์ที่ดินผืนนี้คืนก็อ้างว่าโอนนิติกรรมยังไม่สมบูรณ์โฉนดยังคงเป็นชื่อของคุณตาเฮียงก็ถึงขั้นเอาท่อปูนมาปิดทางเข้าออกหรืออาจจะเอาตัวเงินตัวทองไปปล่อยในวัดก็สร้างความเสียอกเสียใจให้กับเจ้าวาดเป็นอย่างยิ่งก็เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันในช่วงหน้านะครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะแต่ว่าช่วงแรกนะคะชวนคุยกันหน่อยนะคะถือว่าเป็นความคืบหน้าสำคัญเลยของกระบวนการในการประนอมข้อพิพาททางทะเลไทยแล้วก็กัมพูชาภายใต้อันครอสนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าคืบหน้าเพราะว่าเราได้ในส่วนของผู้ประนอมคนที่5นะคะแล้วนอกจากเป็นผู้ประนอมคนที่5แล้วยังทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมด้วยค่ะนั่นก็คือหลังจากทางศาลประจำอนุ อนุญาโตตุลาการนะคะมีการประกาศเมื่อวานที่ผ่านมาข่าวก็ออกมาช่วงเย็นๆว่ามีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์จากออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมคนที่5นะคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการประนอมนั่นเองทีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าขั้นตอนต่างๆมันก็เข้าสู่กระบวนการอันคลอสแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ย

0: แม้ว่าจะได้ประธานคณะกรรมการแล้วแต่ว่าเกมสำคัญจริงๆเนี่ยมันต้องไปดูเกี่ยวกับเรื่องของกติกาการพูดคุยอะไรต่างๆนะคะที่จะกำหนดอย่างไรไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้เปรียบแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่ากระบวนการการประนอมภายใต้อันครอสนี้เนี่ยมันจะพาเราเนี่ยนำกลับไปสู่เรื่องของการเจรจาไม่ใช่เป็นสนามในเรื่องของการต่อสู้ทางกฎหมายรอบใหม่นั่นเอง
1: นี่ก็คือการที่เราจะสางปมหรือว่าเป็นความหวังในการสางปมพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยระหว่างไทยและก็กัมพูชานะครับก็เรียกว่าตอนนี้กรรมาธิการทั้ง5อรหันต์ครบองค์ประชุมแล้วครับคุณเก
0: ๋
1: ก็จะลุยยกแรกในเดือนกันยายนนี้จะมาเคาะกติกาการเจรจาก็เห็นว่ามีเวลาแค่12เดือนนับจากนี้จะเป็นการชี้ขาดรายงานข้อเสนอแนะแม้จะไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายแต่อาจจะเป็นอาวุธชิ้นสำคัญบนโต๊ะเจรจาของทั้ง2ประเทศในอนาคตก็ได้นะครับก็วันนี้จะมาขยี้ปมให้กระจ่างกับกูรูด้านความมั่นคงระดับประเทศครับกับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณจุฬารัตน์ครับคุณจักรเพชรครับ
0: ค่ะอาจารย์
2: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับ
0: ค่ะอาจารย์วันนี้รบกวนอาจารย์นะคะเพราะว่าจริงๆเราได้ประธานคณะประนอมเนี่ยมาแล้วก็ทราบชื่อมาตอนเกือบจะดึกแล้วนะคะสำหรับข่าวนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าในส่วนของประธานคณะประนอมที่มีชื่อออกมาล่าสุดเป็นเอกอัครราชทูตแคทเธอรีนาคูเปอร์ถ้ามองในแง่ของประสบการณ์แล้วก็มองในแง่มุมบวกที่จะเกิดขึ้นกับฝ่ายไทยอาจารย์มองว่าเป็นผลดีไหมคะพอมีชื่อนี้ออกมาแล้วอะค่ะ
2: ครับก็ต้องมองสองระดับนะครับระด
0: ับ
2: ปฏิบัติการระดับทางการทูตนี่ก็ระดับหนึ่งนะครับ
1: ครับ
2: ระดับทางการเมืองหลังจากนี้เมื่อการประนอมยุติลงก็อีกระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าแน่นอนน้ำหนักก็อยู่ที่ระดับแรกเยอะนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สบายใจขึ้นบ้างนะครับสบายใจขึ้นได้สบายใจขึ้นในระดับหนึ่งนะครับคุณเก๋ครับ
0: ค
2: ุณจักรเพชรครับ
1: ว่
2: าคนที่อยู่ในกรรมการ5คนเนี่ยหนึ่งคือมีประสบการณ์มาแล้วในการประนอมนะครับแล้วก็มีทักษะในเชิงการทูตสูงนะครับวงการการทูตเนี่ยตื่นเต้นกันมากเพราะว่าเป็นกรณีแรกๆของโลกด้วยซ้ำนะครับที่ใช้กลไกตรงนี้ในทางทะเลแบบนี้นะครับกรณีแรกก็ทราบกันอยู่แล้วระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียก็แน่นอนนะคุณแคทเธอรีนาคูเปอร์เนี่ยก็มีประสบการณ์ในการเจรจาในครั้งนั้นด้วยนะครับก็รู้ข้อดีข้อเสียเป็นคณะกรรมการประนอมของอันครอสในกรณีนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้เป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็มีบทบาททางการทูตเคยเป็นทูตที่เม็กซิโกเป็นรองเอกอัครราชทูตที่สหรัฐในช่วงประธานาธิบดีทรัมป์ดำรงตำแหน่งสมัยแรกก
1: ็
2: คุ้นเคยกับวงการการทูตไทยดีนะครับแล้วก็เป็นคนซึ่งเราก็รู้จักกันดีพอสมควรนะครับว่าเป็นคนที่มืออาชีพนะครับแล้วก็เป็นคนซึ่งจริงๆแล้วออสเตรเลียก็ใกล้ชิดกับไทยหลายเรื่องนะครับหลายคนคงลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ากองกำลังสหประชาชาติที่รักษาในสภาพในกัมพูชานั่นแหละมีนายทหารออสเตรเลียเป็นคนนะครับบัญชาการนะครับใน
1: ค
2: อนเซนทรสันผมก็เคยไปพบนะครับก็ตอนนั้นหัวหน้าใหญ่ของนะครับกองกำลังรักษาสันติภาพก็คือนายอาคาชินะครับซึ่งก็สนิทกับคนไทยครูบาอาจารย์หลายคนเพราะจบมาจากโรงเรียนการทูตที่สหรัฐเดียวกันนะครับตอนนั้นปฏิบัติการของประชาชาติที่รักษาสันติภาพก็ใช้ไทยเป็นฐานหลายอย่างส
1: ่
2: งสมบำรุงต่างๆทำให้เรากับออสเตรเลียใกล้ชิดกันนะครับ
1: อันนี้
2: ก็ถือว่าเป็นความผูกพันที
0: ่
2: ไม่ได้เป็นศัตรูนะครับกับออสเตรเลียถึงแม้ว่าบางช่วงเราจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเดือนกันยายนนี้การประชุมรอบแรกนะครับประธานก็คงจะสร้างความผ่อนคลายสร้างความคุ้นเคยนะครับกระบวนการแรกนะครับแล้วก็พูดคุยในเรื่องทั่วๆไปในเรื่องของกลไกขั้นตอนนะครับในการที่จะพูดคุยกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะเอาเรื่องทางกฎหมายนะครับมาปูพื้นนะครับแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้คุณเก๋ว่าพี่หนองว่ามันไม่ใช่เป็นประเด็นหลักทั้งหมดมันเป็นเรื่องที่จะมาประนอมกัน
0: ม
2: ันมีประนอมกันเป็นเรื่องที่หาทางออกตรงกลางเพราะฉะนั้นทางการทูตก็คึกคักตื่นเต้นมากนะครับว่าจะได้แสดงบทบาทนะครับและจะทำได้ดีก็เป็นความหวังของสหประชาชาติเป็นความเป็นการความก้าวหน้าของอาชีพนะครับแต่ในทาง

0: การเมืองเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องมองอีกอย่าง
1: ยังไงคะอาจารย
0: ์ถ้าการประนอมออกมาไม่เป็นคุณนักกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วประชาชนแล้วก็ผู้นำจะเคาะยังไงนะครับเพราะมันไม่ได้มีผลบังคับถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กลับย้อนกลับมาที่ระดับแรกว่าในการพูดในการประนอมจะต้องหาทางออกให้ได้ดีที่สุดจริงๆกลางๆนะครับมาพบกันครึ่งทางด้วยใช้ทักษะหลายรูปแบบ

0: ำหนักนะครับไม่ทำตามข้อเสนอแนะมีผลในเรื่องความน่าเชื่อถือก็จริงแต่ว่าผมคิดว่าคุณเก๋คุณ
1: จับ
0: เพชรรู้อยู่แล้ว
2: ก
0: ็จะทราบอยู่แล้วนะครับว่าไม่มีใครกล้าที่จะทำอะไรที่ประชาชนมองว่าเสียอธิปไตยดินแดนจะอยู่ไม่ได้เอานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงต้องดูบรรยากาศครั้งหนึ่งแต่ว่าถือว่าบรรยากาศในช่วงขณะเข้าประชุมครั้งแรกนี่ถือว่าดีนะครับยังไม่มีอะไรที่พิสดารแตกแยกหรือว่าขัดแย้งแต่ให้นึกถึงในแอนดูไว้ก่อนนะครับแอนดูไว้ก่อนนะครับว่าคนแบบนั้นจะโผล่มาหรือเปล่าม
2: ีโอกาสหรอคะอาจารย
0: ์แต่ว่าดู 4-5 คนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าอยากไปประมาทในเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเป็นเรื่องดินแดนที่ประเทศไทยมีได้มีเสียนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีแล้วก็ติดตามให้ใกล้ชิดนะครับแต่ว่าวันนี้เมื่อคืนก็เห็นแล้วนะครับว่าวงการการทูตเชียร์กันใหญ
1: ่
0: ทุกคนก็ตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็มองว่าเป็นโอกาสนะครับแต่ว่าอย่างอื่นก็จะต้องรอนะครับเรื่องเกี่ยวกับการประชุมในรูปแบบอื่น
1: ๆ
0: เรื่องการคืนความสัมพันธ์เนี่ยคงต้องรอทางก้าวหน้าตรงนี้เป็นระยะครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นแต้มต่อไหมครับที่ได้ทั้งประธานที่ชื่อเพราะด้วยแคทริยาคูเปอร์แล้วก็มีผลงานชิ้นโบแดงจากการที่ไปเจรจาเรื่องติมอร์เลสเตตรงนี้เองจะนำมาเป็นโมเดลหักดิบหรือนำมาประยุกต์ใช้ปณิปนอมในเคสของทะเลไทยกับกัมพูชาได้ไงบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ครับก็ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านนอกจากจะชื่อเพราะแล้วโง่เฮงก็น่าจะดีนะครับ
1: ค
0: ุณจับให้ไปดูรูปก็ได้ครับก็ดูเป็นคนที่เรียบร้อยนะครับดูเป็นคนที่ไม่น่ามีปัญหาอะไรอันนี้ถ้าดูจากโง่เฮงตามภาษาพวกเรานะครับ
2: ไม่น่ากังวลไม่น่ากังวลใช่ไหมคะคือดูแล้วน่าจะมีความเป็นกลางในการทำงานอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับแล้วก็เขารู้ดีว่าประเทศใหญ่ๆเนี่ยเสียเปรียบยังไงประเทศเล็กเพราะว่าเขาเสียเปรียบมาแล้วในกรณีติมอร์นะครับเขาก็คงจะเข้าใจจุดยืนของประเทศใหญ่ๆมากขึ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนฝรั่งมังค่าพวกนี้ก็ชอบเห็นใจประเทศเล็ก
1: ๆ
0: อันนี้ก็ต้องพูดไว้ก่อนนะครับชอบมองว่าระบบเนี่ยไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยก็จริงแต่ก็น่าเห็นใจมาจากอาณานิคมเก่าก็ดีมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็ดีหลักหมุดหลักเขตแดนเคลื่อนย้ายไปมาแล้วเสียเปรียบได้เปรียบก็ดีนะครับเรื่องเหล่านี้มันก็อยู่ในใจของคนเหล่านี้อยู่เหมือนกันก็ต้องดูไปนะครับเห็นหน้าไม่รู้ใจก็เยอะก็อย่าประมาทแต่ว่าทางการทูตก็ถือว่าเราทำงานกับทีมออสเตรเลียมาหลายเรื่องมากนะครับเรื่องสันติภาพในติมอร์ก็ใกล้ชิดมากแล้วเข้าใจว่าคุณคูเปอร์นี่ก็คงจะมีส่วนถึงแม้ตอนนั้นอาจจะอายุน้อยกว่านี้เยอะนะครับแต่ว่าทีมออสเตรเลียเนี่ยช่วยทีมไทยไปรักษาสันติภาพที่ติมอร์นะครับแล้วก็ทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงผมพบกับประธานาธิบดีของติมอร์เมื่อ2เดือนก่อนที่สิงคโปร์เขาก็ระบุชื่อคนไทยหมดเลยนะครับหลายคนว่าไปช่วยเขาเมื่อ20ปีก่
1: อ
0: นฝากขอบคุณมาด้วยเมื่อวานผมเจอบางท่านที่เป็นผบ.กองกำลังเป็นบรรยายที่กองทัพไทยก็เลยฝากขอบคุณท่านไปว่าประธานาธิบดีฝากขอบคุณมานะครับเพราะฉะนั้นใกล้ชิดนะครับไอ้ที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี่คือใกล้ชิดกันออสเตรเลียไทยติมอร์นะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ดีอาจจะบางช่วงเราหกระเหินนิดหน่อยมีบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องที่ช่วงรัฐประหารเป็นต้นนะครับ
1: เรื่อง
0: เหมืองเรื่องอะไรนะครับก็แต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าล่าเล่นดีครับแล้วก็คงต้องจับตาดูประเด็นเดือนหน้านี้ครับเดือนกันยาเนี่ยว่าเริ่มต้นได้ดีไหมเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับดู
2: เป็นการวางกติกาโต๊ะเจรจาใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้คือวาระอ๋อค่ะ
0: ใช่ครับทำความรู้จักกันผ่อนคลายสภาวะตึงเครียดที่ทำสงครามกันมานะครับ แล้วก็สร้างความคุ้นเคยแล้วก็ซักซ้อมกติกาที่พูดง่ายๆว่าไม่ได้เป็นทางกติกาของกฎหมายนะครับแต่ว่าหลังจากเดือนกันยาไปแล้วเนี่ยต้องดูว่าวาระทางกฎหมายเอกสารที่เขาจะเอาเข้ามาไอ้นั่นแหละครับของจริง
1: ครับ
0: ว่าเขาจะให้น้ำหนักอะไรยังไงแผนที่ต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับรายงานของสหประชาชาติหลายชุดนะครับที่อาจจะเข้ามาดูนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็มีช่วงที่ทยอยส่งเอกสารผ่านทางสหประชาชาติเพื่อให้กลับไปยังสำนักงานอันครอสนะครับก็อันนี้ถ้าเปิดเผยให้คุณเก๋คุณจักรเพชรเห็นบ้างก็ดีครับ
1: โอ้ครับดีครับอาจารย์ครับ
0: เราจะได้ช่วยกันแต่ว่าอย่างว่านะครับกระทรวงแถลงนโยบายการสู้ 2.0 ไปแล้วว่าจะเปิดกว้างโปร่งใสรวดเร็วฉับไว คุณเก๋

0: คนทิ้งต่างก็คงไปทดสอบระบบดูก็ได้นะครับว่าที่แถลงไว้กับที่จะทำจริงเนี่ยมันจะยังไงเอากรณีนี้ก็ได้นะครับขอดูเอกสารที่จะยื่นกันหน่อยมันไม่มีอะไรเป็นความลับมากนะครับ
1: แต่ว่า
0: เจ้าหน้าที่ชอบบอกผมว่าอาจารย์อย่าพูดมากความลับจะหลุดไปนะครับผมไม่ใช่อาจารย์แบบเดิมแล้วนะครับไม่ได้สังกัดราชการแล้วก็เป็นนักวิชาการอิสระแล้วก็อยากจะผลักดันให้คนไทยได้รับรู้เรื่องเหล่านี้เยอะๆนะครับช่วยกันดูแล้วก็เพราะว่าคนไทยอยากจะยุติเรื่องนี้จริงๆครับ
2: โอ้โหนี่นิวลุค
0: มันจะได้เดินหน้าต่อใช่ครับถ้ามันเป็นปิดเปิดเดี๋ยวกลายเป็นว่ามีข้อสงสัยเดี๋ยวจะไม่ได้ทำงานกันอีก
2: ครับ
0: นะครับ
1: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของการวางกรอบเรื่องของขอบเขตในการที่จะหารือกันก็ต้องวางไว้ให้ชัดเจนด้วยใช่ไหมคะว่าอันไหนมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบอะค่ะใช่ไหมคะอาจารย์
0: สำคัญมากเลยครับสำคัญมากเลยว่าการคุยกันนอกรอบก่อนเรื่องกรอบใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก่อนที่จะประชุมจริงเดือนกันยายนเนี่ยคงเริ่มต้นแล้วอะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเรื่องนี้ก็เข้าใจนะครับว่าเขาคงจะพูดกันบอกกันได้ยากเพราะมันนอกรอบ
1: ใช
0: ่ไหมครับแต่ว่าพอเริ่มเข้าในรอบแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเปิดเผยกรอบพวกนี้มากขึ้นนะครับว่าหนึ่งกติกากลางในการพบกันในการทำงานในการเสนอความเห็นนะครับหน้าที่ของแต่ละคน5คนเป็นยังไงนะครับแล้วแต่ละฝ่ายอันนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเขากลุ่มนี้เขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วแล้วก็ลอกรูปแบบมาจากออสเตรเลียติมอร์ก็ได
2: ้ครับ
0: นะครับแต่ที่อดีตท่านทูตหลายคนก็อาจจะมาชี้แจงให้เราเห็นก่อนล่วงหน้าว่ากติกาเป็นยังไงขั้นตอนเป็นยังไงจะเชิญผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมมาให้ความเห็นคือใครบ้างนะครับคือไม่ใช่เฉพาะ5คนเขาก็จะมีคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาเข้ามาก็ต้องดูรายละเอียดลงไปอีกนะครับแต่ว่า2ก็คือว่าเอกสารนะครับเอกสารที่เกี่ยวข้อกฎหมายเกี่ยวข้องกับแผนที่ครับเก
1: ี่
0: ยวข้องกับการตัดสินสำคัญมากครับของในกรณีของศาลนะครับกรณีก่อนๆซึ่งมันเป็นทางบกก็จริงแต่มันก็จะพลาดทิ้งบางจุดนะครับทางทะเลและการประชุม JBC ที่ผ่านมามันคืบหน้าขนาดไหนนะครับทั้งทางบกทางทะเลนะครับเรื่องเหล่านี้มันจะอยู่บนโต๊ะครับ
1: ฉะนั้นต้องวางขอบเขตอำนาจในการพูดคุยแล้วก็หารือเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆแล้วก็กติกาอันนี้ก็เท่าที่ฟังอาจารย์พูดเนี่ยอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันต่อเรื่องของการรักษาสมดุลระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชานะคะอาจารย
2: ์ใช่อัน
0: นี้ในระดับแรกนะครับ
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้แต่ว่าในระดับที่สองเนี่ยที่จะเชื่อมโยงมาฝ่ายการเมืองอันนี้ครับจะสำคัญนะครับ
1: ยกเลเวลขึ้นไปอีก
0: ทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วทางฝ่ายการเมืองเขาจะตัดสินใจถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีน้ำหนักที่สุดนะครับแล้วก็เราก็ทราบดีว่าทีมของเขาเนี่ยมีประสบการณ์สูงไม่ได้เพิ่งประกอบทีมกันมา
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็ทำงานเรื่องนี้มายาวนานเพราะฉะนั้นเราทราบแต่ของเราเนี่ยเพิ่งประกอบทีมใหม
2: ่
0: นะครับแล้วก็เพิ่งเข้าระบบนี
2: ้
0: นะครับยังประสบการณ์ยังพูดง่ายๆว่าก็ถือว่าไม่เท่ากัมพูชาที่ระหกระเหินแล้วก็ลองถูกลองผิดจนแทบจะได้ดีไปแล้วนะครับ
2: อ
0: ันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาตกผลึกหลายเรื่องอ
2: ัน
0: นี้เราต้องระวังแล้วก็สองคือความแปรปรวนระหว่างทีมข้าราชการประจำทีมกระทรวงต่างๆกับทีมการเมืองเนี่ยเห็นชัดนะครับในหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องไทยกัมพูชาด้วยนะครับว่าเรากลายเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับเราไม่สามารถดำเนินการเชิงรุกทางการเมืองระหว่างประเทศเพื่อปิดล้อมเขาเราต้องแก้ต่างยื่นเอกสารชี้แจงตามหลังเข้าเสมอเนี่ยอันตรายนิดหน่อยนะครับความเสียเปรียบตรงนี้มันจะไปอยู่ในโต๊ะของอันครอสด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในโต๊ะของอันครอสหลักนะครับม
2: ัน
0: จะอยู่ในช่วงที่ต้องประสานงานกับฝ่ายการเมืองแล้วออกมาให้ข่าวเราก็ไม่อยากจะคิดในทางไม่ดีหรือมองไปไกลนะครับตีตนไปก่อนไข่จังสู่ประเทศไทยแต่มีหวังกัมพูชาออกมาปล่อยข้อมูลนะครับออกมาตีปลาหน้าใสออกมาพูดจาทำให้เราใจวิวๆก็เป็นไปได้นะครับในช่วงที่มีการพูดคุยกันอันนี้เราต้องดูให้ดีเขาอาจจะมีการเขย่าถ้าเขาเห็นว่าน้ำหนักมาทางเราก็อาจจะเขย่านะครับอันนี้ก็ต้องเตรียมไว้ก่อนครับ
1: แสดงว่าจังหวะนี้จุดนี้แล้วก็จังหวะนี้เนี่ยเป็นจุดที่สำคัญที่สุดเหมือนกันเลยนะคะ
2: เพื่อ
1: มีการต่อรองในการพยายามหาข้อยุติร่วมกันเนาะอาจารย
2: ์ใช่เลยครับ
1: อาจารย์เชิญค่ะ
2: ก็เรียกว่าจับตาแล้วครับเดือนกันยายนที่จะถึงนี้จะเป็นการเคาะระเบียบวิธีพิจารณาความซึ่งดูทรง

0: อย่างที่อาจารย์ปณิธานบอกฝ่ายเราก็อาจจะมีโอกาสเพียงพร้ำได้เพราะว่าประสบการณ์ยังน้อยกว่าฝ่ายโน้นก็มีนายปีเตอร์นำทีมมากัมพูชาก็มีประสบการณ์แต่ทีนี้เรื่องของสิ่งที่จะตามมาครับอาจารย์ครับเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งตอนนี้ท่าทีไทยเราเนี่ยยืนกรานขอแค่รักษาอธิปไตยปักปันเขตแดนทางทะเลให้เกิดความชัดเจนแต่ว่าเขมรเขาแถลงการต้อนรับเปิดไพ่ใบใหญ่เลยครับจะเอาหนทางนี้เวทีนี้ปูทางไปสู่การขุดน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติมาแบ่งกันเรื่องนี้มันสวนทางขนาดนี้เนี่ยมันจะจบลงยังไงครับอาจารย์ครับ
1: ครับครับก็จบลงที่มาพบกันที่ใดที่หนึ่งที่มันสมดุลเพราะว่าลึกๆแล้วเราก็อยากจะขุดเจาะน้ำมันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรานี่ก็คืออยากให้รัฐอยากให้ประชาชนได้ประโยชน์ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องหลักของเราซึ่งเราก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นักแต่ว่าปลายทางก็คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นต้องตกลงกันให้ดีนะครับแล้วก็จริงๆก็ต้องมองในแง่ความสบายใจเหมือนกันนะครับว่าปลายทางเนี่ยมันอาจจะมีขุมทรัพย์สมบัติเยอะจริงๆเยอะเท่าไหร่ไม่มีใครทราบแต่ว่าคงไม่น้อยละครับถ้าเราไปถึงปลายทางกันได้ภายในเวลา1ปีเนี่ยนะครับการขุดเจาะต่างๆซึ่งทำไปแล้วนะครับมีสัมปทานให้ไปแล้วเป็น10กว่าลายนะครับก็จะทำได้เต็มที่ทั้ง2ฝั่งไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับส่วนคำรัฐทานเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยให้ไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ชะลอนะครับดูความชัดเจนไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้าภายใน1ปีชัดเจนขึ้นก็เป็นไปได้นะครับว่าการขุดเจาะต่างๆจะตามมาบรรยากาศจะดีขึ้นแล้วคงกลับมาคุยกันทางบกเรื่องการค้าการขายความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นรวมทั้งเรื่องด่านที่คาใจคนไทยมานานนะครับแล้วด่านก็ไม่เคยปิดขนาดนี้นะครับธุรกิจชายแดนก็ไม่เคยกระทบขนาดนี้แต่ก็เป็นความจำเป็นอย่างที่หลายท่านก็ทราบอยู่แล้ว
2: ค่ะ
1: ก็เหล่านี้ก็ขอให้มองในแง่ดีนะครับเพราะว่าพูดมาเดี๋ยวเครียดกันอีกครับ
2: ค่ะอาจารย์สุดท้ายจริงๆค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากย้ำหน่อยค่ะถ้าหากคณะประนอมเนี่ยมีการเสนอแนวทางออกมาทางใดทางหนึ่งแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยจริงๆมันไม่ได้มีผลทางกฎหมายอย่างไรที่จะต้องปฏิบัติตามใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญแล้วเนี่ยอาจารย์มองนะคะอย่างประเด็นเรื่องของการประนอมเนี่ยมันจะพาไปสู่การเจรจาได้มากน้อยแค่ไหนค่ะสุดท้ายจริงๆค่ะอาจารย์
1: ครับครับคุณเก๋ต้องไปกระซิบบอกคุณคัชรีนะคูเปอร์นะคร
2: ับ
1: บอกว่าถ้าต่างฝ่ายต่างไม่เห็นด้วยหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยอย่าแถลงอะไรออกมานะครับแถลงออกมาทั้งเป็นความสำเร็จที่สองฝ่ายเห็นด้วยจริงๆอันนั้นคือหัวใจของการประนอมถูกไหมครับ
2: ที
1: ่ของการประนอมถ้ามาแถลงบอกว่าไม่ได้มีการประนอมไม่มีใครยอมใครนะครับแล้วฝ่ายนี้ไม่ยอมเงี้ยก็กระบวนการนี้ก็เสียหายหมดเพราะฉะนั้นประเด็นแรกก็คือต้องพยายามหาทางประนอมให้ได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ยืดเวลาออกไปก่อนนะครับแล้วก็ทำงานกันต่อไปอย่าไปทำลายกระบวนการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นใครซึ่งประธานคงไม่ทำหรอกครับแต่ว่าคนอื่นๆก็คงต้องดูให้ดีโดยเฉพาะอีกฝ่ายที่เราควบคุมไม่ได้แต่สองก็คือว่าถ้ากระบวนการนี้ไม่สำเร็จก็ยังมีกระบวนการอื่นอีกนะครับ
0: คร
1: ับ รวมทั้งเรากลับไปคุยกับกัมพูชาโดยตรงก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีกรรมการ5คนถ้ากัมพูชายอมนะครับ
2: อ
1: ันนี้ก็ยังทำได้อยู่นะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหากลับไปศาลก็ได้นะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เปรียบแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากกลับไปศาลอีกแล้วนะครับ
2: อ
1: ันนี้ก็ส่วนสุดท้ายจะใช้กำลังกันอีกคนไทยหลายกลุ่มก็เชียร์กันอยู่นะครับแต่ว
0: ่
1: าอันนั้นก็ต้องระวังว่าอย่าไปติดกับดักมากนักแต่ถ้าเกิดเข้ามาโจมตีเรามาทำร้ายเราก็ป้องกันตัวเองไปนะครับตอนนี้ก็ดูคึกคักอยู่นะครับตามแนวชายแดนก็ต้องระวังครับ
2: ค่ะพอเห็นภาพนะคะอาจารย์นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะสว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: อาจารย์ครับ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรครับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศก็เรียกว่าพอจะเห็นทางออกของมหากาพย์เรื่องนี้นะครับคุณเก๋ก็อยากจะให้วินวินทั้งคู่ฟังดูจากอาจารย์พูดเพื่อที่จะไม่ให้คนไทยนั้นเสียผลประโยชน์ประโยชน์ชาติต้องมาก่อนและเราต้องไม่เสียเปรียบเพื่อนบ้านด้วยนะครับคุณเก๋
2: ค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนในการวางกติกาในเรื่องของโต๊ะเจรจาขอบเขตในการหารือแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการยื่นเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆนะคะก็จะใช้เป็นพื้นที่ในการเสนอเรื่องของหลักฐานแล้วก็จุดยืนของแต่ละฝ่ายนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5

0: พลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: เอาละค่ะ 14:39 นะคะอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะก็จริงๆวันนี้มีประเด็นอัปเดตเนี่ยเกิดขึ้นเยอะเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังตามเรื่องของเยาวชนนะคะ7คนที่ไปทำร้ายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆวันนี้ก็ถือว่ามีความคืบหน้าด้วยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มีการสอบปากคำไปแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าวันนี้เนี่ยช่วงสายๆก็จะพาเยาวชนทั้งหมดนะคะไปส่งศาลเยาวชนแล้วก็ครอบครัวกลางด้วยนะคะเดี๋ยวได้ติดตามสำหรับประเด็นนี้กันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าและเป็นเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบจริงๆนะคะเพราะว่าสามารถทำได้หลายอย่างนะคะแนะนำเลยค่ะเป็นหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 สามารถทำได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูเพราะว่าเป็นหม้ออเนกประสงค์ไม่ใช่ทำได้แค่หุงข้าวอย่างเดียวนะคะแล้วก็ความจุนี่ใหญ่มากให้มาสะใจเลยค่ะ5ลิตรนะคะทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอน้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาว1ปีเต็มเลยนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงนะคะต้องบอกว่าลดแรงจริงๆเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่หลักพันต้นๆ นะคะแต่ว่าก็ได้หม้อเกรดพรีเมียมเนี่ยไปใช้เลยนะคะใครสนใจแล้วก็อยากจะนำไปใช้นะคะโทรด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีมีค่าจัดส่งรับประกันสินค้า100บาทนะคะช็อปมาเนี่ยสินค้าดีการันตีจาก Mcord ค่ะ
6: ส่วนคุณผู้ฟังคนไหนครับอยากจะออกไปเที่ยวแล้วก็ได้บุญแถมได้มูเตรูเรียกว่าเสริมดวงเสริมบารมีวันนี้คลื่นเม็ดหรือว่าเม็ด107ครับจัดทริปสุด Exclusive ครับเม็ดมูเตออนทัวร์ครับจะชวนสายมูไปเที่ยวและบินตรงลงจีนครับเรียกว่าจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบทั้ง3เมืองไปเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงและยังได้แม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์คุณเกตธัญมัยครับจะพาไปการันตีสถานที่ที่ท่องเที่ยวสวยงามเพราะว่านอกจากจะไปดูความงดงามแล้วยังไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ครับท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ต่อด้วยการผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าผืนเขียวขจีอันนี้อยู่อุทยานเขานางฟ้าเรียกว่าเป็นดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนทีเดียวครับนอกเหนือจากนี้จะได้ไปเสริมสิริมงคลปลุกพลังชีวิตให้ก้าว

0: หน้าที่วัดหลัวฮั่นเป็นอารามหลวงโบราณใจกลางฉงชิ่งอายุหลายพันปีครับไปตามรอยเส้นทางบุญที่วัดตาวัดต้าฉือที่เฉิงตูก็จะได้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดประวัติศาสตร์ที่พระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรมกันด้วยและที่สำคัญครับจะได้ช้อปปิ้งในย่านซุนซีลู่สุดชิคเลยทีเดียวครับซุนซีลู่ที่ใครชอบไปดูของกินอร่อยๆก็ทริปนี้จะได้เพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษและการดูแลอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนทีเดียวครับจะออกเดินทางกันวันที่24-29ตุลาคมนี
1: ้
0: ราคาเพียงแค่ 43,900 บาทเท่านั้นคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับคุณเก๋คุณผู้ฟังครับสอบถามกันได้ครับที่0814986322หรือที่ LINE @oa@met107 หรือว่า @met107จองด่วนเลยครับก่อนที่นั่งจะเต็มครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะไหนๆก็อัปเดตนิดนึงแล้วกันนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าทาง7เยาวชนที่มีการไปปล้นทรัพย์นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะคะก็ล่าสุดนะคะจะมีการนำตัวส่งศาลเยาวชนแล้วก็ครอบครัวกลางแล้วก็คดีนี้เนี่ยเห็นว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่ได้มีการคัดค้านการประกันทางครอบครัวสามารถที่จะยื่นขอประกันตัวได้ส่วนจะได้ประกันหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลนะคะส่วนสภาพที่เกิดเหตุอัปเดตแล้วกันนะคะเพราะว่าทางผู้สื่อข่าวมีการสอบถามไปที่ผู้กำกับการสน.มักกะสันบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็แอร์พอร์ตเรียลลิงก์นะยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่าทางหน่วยงานเขาก็มีการทำหนังสือไปถึง2หน่วยงานนี้แล้วนะคะก็ขอให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเรื่องของสภาพพื้นที่เพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดคดีอาชญากรรมแล้วก็เป็นที่พักพิงของคนเร่ร่อนด้วยซึ่งจากการพูดคุยกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกดังกล่าวก็ให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพื้นที่ดังกล่าวมีการดูแลเป็นอย่างดีนะแต่ว่ามีคนเนี่ยมาวิ่งออกกำลังกายหลังๆถูกปล่อยปะละเลยแล้วก็เลยกลายเป็นสภาพที่เสี่ยงกับอันตรายอย่างที่เห็นนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการไปเริ่มจะสะสางพื้นที่แล้วนะคะ
0: oh.
1: พอเกิดเหตุแบบนี้ก็มีการไปตัดต้นไม้ถางหญ้าในส่วนที่รกแล้วก็เสี่ยงต่อการก่อเหตุแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวเรารอดูนะคะว่าพอหลังจากมีการปรับปรุงเรื่องของสภาพพื้นที่แล้วเนี่ยจะมีการสะท้อนปัญหาเรื่องนี้อย่างไรบ้างเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นใหญ่เลยนะหลายคนก็ค่อนข้างที่จะกังวลเพราะว่ามันเป็นพื้นที่อับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร
0: ่ก็ให้ตำรวจสน.มักกะสันคงจะได้เห็นแล้วก็สอดส่องอย่างเต็มที่เพราะว่าถ้าตัดแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่แล้วน่าจะโปร่งมองเห็นสอดส่องได้อย่างเต็มตานะครับก็เรียกว่าเป็นเหตุสำคัญที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมาประสบในประเทศไทยในรอบสัปดาห์นี้นะ
1: อ
0: ันนี้ญี่ปุ่นนะก่อนหน้านี้ก็มีเยอรมันที่ไปตกน้ำแถวแถวหาดฟรีดอมสภ.กรณ์เขาก็ไปช่วยแล้วก็เอาขึ้นมาได้อันนี้ก็ถือว่าปลอดภัยดีก็อันนี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของการท่องเที่ยวในบ้านเราครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะไปสนทนาธรรมกับพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วกันเลยนะคะ
0: นมัสการ
1: ค
0: ่
1: ะหลวงพ่อคะ
2: เจริญพรจ้ะ
1: ค่ะหลวงพ่อได้ติดตามข่าวกรณีวัดป่าอดุญญารามบ้างไหมคะ
2: ติดตามดูอยู่
1: โอ้ถ้าเราจะถอดบทเรียนเนี่ยแล้วก็ป้องกันวัดทั่วประเทศที่อาจจะมีลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะหลวงพ่อมองข้อพิพาทเรื่องที่ดินที่กำลังเกิดขึ้นและบทเรียนสำคัญที่วัดทั่วประเทศควรนำไปเรียนรู้มีอะไรบ้างคะ
2: ก็คือการได้ให้หรือว่าเมื่อมีผู้ให้ต้องทำสัญญาล็อกกันไว้ให้อยู่ต้องมีหลักฐานเกี่ยวคนที่คนที่เป็นพยานเนี่ยเขามีชีวิตที่อยู่ระยะไม่นานก็เขาจะอายุสั้นเนี่ยเราต้องทำกันไว้ก่อนไม่อย่างนั้นก็จะเกิดปัญหาแบบนี
0: ้
2: เพราะว่าที่ดินแปลงนั้นมาก่อนเป็นป่าช้ารกแต่พอมาราคามันถึง 4,000-5,000 ล้านมันกลายเป็นตัวที่ทำให้มนุษย์เนี่ยจ้อยค่าบรรพบุรุษของตัวเองปู่ย่าตายายเนี่ยตั้งใจจะถวายวัดสร้างวัดแต่พอลูกหลานมาอย่างเงี้ยถ้าปู่ย่าตายายรับรู้ด้วยวิธีใดก็ตามคงจะเสียใจแต่พฤติกรรมของลูกหลานที่ด้อยค่าด้อยศรัทธาของปู่ย่าตายายที่ตั้งใจจะถวายวัดสร้างวัด
0: ครับก็สังคมถกเถียงกันไปอย่างมากครับว่าทำไมลูกหลานไม่คล้อยตามรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่อุตส่าห์ตั้งใจอยากจะถวายเป็นบุญกุศลมาคล้อย ใจมาเปลี่ยนใจทีหลังได้ยังไงควรจะคล้อยตามคุณพ่อ

0: แม่ใช่ไหมครับหลวงพ่อครับ
1: คำถามจริงมันควรจะเป็นเช่นนั้นแต่บังเอิญว่าราคาที่ดินและอายะเนี่ยบังเอิญทำมาหากินกับอสังหาริมทรัพย
0: ์
1: ย่อมรู้ว่าที่ดินแปลงนี้จะทำเงินให้ได้เท่าไหร่แก่ลูกหลานถ้าได้คืนมาจากวัดก็เลยยื่นเรื่องร้องเรียนกับฟ้องร้องอะไรกันขึ้นมาถ้าที่ไม่มีราคาสัก10ล้าน20ล้านคงไม่มีเรื่องไงที่มันเป็นพันล้าน
2: ค่ะก็คือในสมัยก่อนหลวงพ่อคะในสมัยก่อนแสดงว่าคนที่เขาถวายที่ดินอาจจะคิดเพียงแค่ว่าถวายแล้วก็จบใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราถอดบทเรียนจากประเด็นกรณีนี้ที่เกิดขึ้นแล้วก็เพื่อป้องกันการเกิดข้อพิพาทกับวัดทั่วประเทศเพราะว่าเข้าใจว่ามีจำนวนมากเหมือนกันนะคะที่มีลักษณะแบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้เกิดเรื่องเกิดขึ้นนะคะคือเราจะต้องมีขั้นตอนในการป้องกันในอนาคตใช่ไหมคะก็ระบุไปให้ชัดเจนเลยใช่ไหมคะหลังจากนี้ค่ะหลวงพ่อ
1: มันเคยเกิดกรณีที่ใหญ่มากก็คือสนามกอล์ฟอันพายเนี่ยเมื่อก่อนเป็นที่ดินของโยมเนื่อง
0: ครับ
1: ตั้งแต่ต้องการถวายวัดเป็นกันแต่แล้วนักการเมืองสมัยนั้นก็เอาผันมาเป็นประโยชน์บ้านจัดสรรทรัพย์อะไรต่างๆหมุนเวียนเงินเป็นพันๆล้านจะเนื่องก็คงผิดหวังที่ตั้งใจให้วัดแต่แล้วก็มีการเอามาแบ่งสรรปันส่วนเป็นบ้านจัดสรรรับรวยกันไปตามๆกันเจตนาของเนื่องก็ผิดหวัง
0: ครับโอ้นี่นะครับก็เป็นประเด็นปัญหาและที่สะเทือนใจศรัทธาชาวพุทธก็คือครั้งนี้เรียกว่าสีกาสูงวัยทำให้พระระดับเจ้าอาวาสต้องน้ำตาตกในหลั่งน้ำตาเลยนะครับหลวงพ่อครับดูจากพฤติการแล้วเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสีกาท่านนี
1: ้โอ้โหเรียกว่านานๆจะมีมนุษย์ปนนี้มาเกิดจริง
0: ๆ
1: แล้วบังเอิญวัดเนี่ยจะมาเพิ่งรู้ว่ามีพระจำพรรษาอยู่ตั้ง16รูปไม่ใช่วัดเล็ก
0: ๆครับ
1: คือวัดที่วัดจะมายังแค่9รูป7รูป16ที่16รูปต้องเยอะไอ้การไปปิดท้ายวัดปิดหลังวัดหน้าวัดไม่มีทางออกมันก็แหมเหลือเชื่อจิตใจมนุษย์เรานี่มันยากที่จะยังถึงได
0: ้โอ้ยากยัง
1: แต่ขอสำคัญก็คือว่าตัวเลขของจำนวนราคาที่ดินมันพุ่งขึ้นมา10เท่า100เท่าพันเท่าเลยมันก็เลยทำให้จิตใจคนเปลี่ยนแปลงไปจากผู้ศรัทธาของปู่ย่าตายายส่วนลูกหลานก็มาด้อยค่าซะ
0: ครับโอ้ก็เรียกว่าเป็นสีกาสูงวัยที่ทำให้เจ้าวาดหลั่งน้ำตาแล้วยังพาดพิงไปถึงหลวงพ่อเอากรณีมาเคสกับคดีวัดสวนแก้วที่หลวงพ่อต้องเสียเงินไปตั้ง10ล้านจากคดีขุงกล้วยแขกของหลวงพ่อครับหลวงพ่อมองไงฮะ
1: แต่มันเข้ามาที่วัดสวนแก้วโดยบังเอิญ ของเราเนี่ยซื้อแล้วได้โฉนดแล้วจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว10ล้านโฉนดมาอยู่ที่วัด2ปีกว่า
0: ครับ
1: จู่ๆก็มีการญาติเขาถ่ายญาติเขามาฟ้องร้องเอาไปได้ไม่น่าเชื่อ
0: ครับ
1: มันมีเรื่องเล่าเป็นละคร5ตัวนะตัวที่1มีทนายแต่งเรื่องให้กรมที่ดินในสามเนี่ยมาพิจารณาว่าที่ดินแปลงนี้ควรจะออกโฉนดให้คนนี้ได้ยังก็ศาลตัดสินออกโฉนดได
0: ้ครับ
1: ออกโฉนดได้คนที่ได้รับโฉนดก็นำมาขายวัดสวนแก้วทำมูลนิธิวัดสวนแก้วแปลกไหม คนแต่งเรื่องคนแต่งเรื่องขอที่ขอออกโฉนดไม่ผิดคนได้โฉนดมาขายวัดก็ไม่ผิด
0: ครับ
1: วัดที่ซื้อผิดตอนแรกสมาชิกไปถามนะว่าที่ดินมีปัญหาไห
0: ม
1: ซื้อได้ไหมเจ้าหน้าที่ที่ดินตอบมาว่าไงรู้ไหมหลวงพ่ออย่ามันพระขี้ระแวงนั่นสิพุทธตัวแดงแก่ที่หน้าโฉนดเนี่ยทำไมจะขายไม่ได้แต่พอซื้อแล้วเสียหายแล้วเจ้าหน้าที่ไม่รู้หายไปไหน
0: เนี่ยมันต้องเอาตัวเงินตัวทองไปปล่อยเหมือนป้าดาหรือเปล่าครับหลวงพ
1: ่
0: อ
1: ทำไม่ได
0: ้หอพระไม่ควรทำนะครับ
1: พระถือว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร
0: สาธุครับหลวงพ่อครับ
2: ก็
0: เป็นบทเรียนสำคัญที่เรียกว่าก็ได้อะไรต่อมิอะไรเห็นปรากฏการณ์ต่างๆนะครับหลวงพ่อครับก็เรียกว่าเป็น2คดีที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิง
1: ใช่
0: นะครับทางมิติทางกฎหมายแต่ก็ถือว่าถ้ามองในมิติทางกฎหมายก็ควรจะยอมรับที่ศาลเขามีการพิพากษาแล้วใช่ไหมครับหลวงพ่อครับ
1: นั่นสิก็พิพากษาแล้วแต่แล้วเนี่ยไอ้ตัวเลขของเงินมันเพิ่มขึ้นมาจนกระทั่งสามารถพลิกจิตคนได
0: ้ครับ
1: ถ้าสักสิบ20ล้านก็คงไม่มีปัญหาแต่นี่มันเป็นพันล้านจากที่เป็นป่าช้าลกลก
0: นั่นน่ะสินะ
2: หลวงพ่อคะถามเป็นความรู้หน่อยค่ะไหนๆก็อันนี้อาจจะเป็นพื้นฐานนะคะเผื่อวัดจำนวนมากเองเนี่ยที่เขาอาจจะมีลักษณะปัญหาแบบนี้นะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เกิดเรื่องของข้อพิพาทเพื่อให้กำหนดเป็นขั้นตอนเป็นมาตรฐานถามหลวงพ่อหน่อยค่ะอย่างคนที่เขาถวายที่ดินให้วัดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีกำหนดเราควรกำหนดไปเลยไหมคะหรือว่าจริงๆมันมีอยู่แล้วว่าขั้นตอนมาตรฐานมันจะต้องทำยังไงต้องทำเอกสารอะไรบ้างพยานกี่คนต้องดำเนินการอย่างไรแล้วก็ไม่แน่ใจเก๋ไม่แน่ใจว่าในส่วนของระบบทะเบียนกลางของวัดเขามีฐานข้อมูลที่เขาบันทึกที่มาของที่ดินของเจตนาผู้ที่ถวายอยู่บ้างแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังไงเอ่ย
1: คือเมื่อก่อนเนี้ยนะ
2: ค่ะ
1: ยุคก่อนๆความศรัทธาของคนมันไม่งอนแงนคอนแคนเหมือนสมัยนี
0: ้ครับ
1: เป๊ะไปแล้วว่าให้เป๊ะไปแล้วว่าถวาย
2: ใช
1: ่แล้วเรื่องทั้งหลายจะไม่มีตามมาเพราะว่าญาติเขาไม่ด้อยค่าปู่ย่าตายายเขาเขาไม่ด้อยค่าปู่ย่าตายายเขาเคารพปู่ย่าตายายก็เป็นอันว่าก็จบกันไปแต่มายุคนี้มันต่างกันแหละ
0: ครับ
1: ไม่สนใจปู่ย่าตายายบรรพบุรุษจะศรัทธาจะเลื่อมใสแต่ฉันไม่ศรัทธาฉันอยากจะได้คืนมามันก็เลยกลายเป็นเรื่องอยากยึดพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเหตุที่เกิดทุกวันนี้มีสองตัวตัณหาอุปาทานตัณหาคือความอยากอุปาทานคือความยึด อยากจะได้ยึดกลับมาเป็นของตัวทั้งที่บรรพบุรุษเนี่ยอยากให้ศาสนาอยากให้วัดวาอารามไม่คิดที่จะเอาไว้เพราะเห็นว่าประโยชน์อยู่กับตัวเองน้อย
0: ครับ
1: แต่ถ้าประโยชน์ไปอยู่กับศาสนาจะเยอะแต่พอมาปัจจุบันนี้ประโยชน์ไปอยู่กับศาสนาไม่ได้ต้องเย่อดึงกลับมาไว้เป็นของเรามันพลิกกันไปอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: ซึ่งจริงๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมันก็จะมีเรื่องของขั้นตอนเป็นมาตรฐานเขาวางอยู่ไว้แล้วใช่ไหมคะเรื่องของการทำเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆไม่แน่ใจเก๋ไม่แน่ใจว่าที่วัดมีกระบวนการขั้นตอนมากน้อยขนาดไหนยังไงคะลุงพ่อคะ
1: ตอนก่อนมันก็ไม่ค่อยได้กลัวกันนะ อยู่นี่อาตมาก็ต้องให้ทนายความเดี๋ยวนี้จะเรียกหมอหมีเคยได้ยินไหม
0: อ๋อมหาหมี
1: อ
0: ๋อมือขวาทนายกระดูกเหล็ก
1: ใช่มหาหมีเนี่ยมาที่วัดหลายครั้ง
0: ครับ
1: แล้วก็มาช่วยเคลียร์ทำเรื่องตอนนี้เรากำลังจะทำเรื่องโอนที่ดินที่วัดซื้อตอนนั้นแต่วัดลงชื่อไว้ในมูลนิธิตอนนี้มูลนิธิเนี่ยมันการไม่มั่นคงไม่เหมือนเป็นสัตว์ธรณีสงฆ์กำลังรวบรวมเงินจะโอนที่มูลนิธิเนี่ยมาเข้าวัดซะเผื่อละมาหมดชีวิตไปแล้วมันก็จะได้ไม่มีปัญหา
0: คร
1: ับ ตอนนี้มีอยู่เขาอยากจะทำให้เสร็จก่อนตายอ่ะว่างั้น
2: อ่
1: ะไม่อยากตายแล้วมันวุ่นวายกันอีก
2: ค่ะค่ะ
0: ครับ
2: ก็เหมือนเป็นลักษณะขั้นตอนใช่ไหมคะเพื่อป้องกันลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะคะ
0: เป็นโมเดลหลวงพ่อดูแล้วไม่น่าจะลุกลามไปทั้งประเทศไหมครับจะเกิดกรณีเรียนแบบคุณป้าสีกาสูงวัยคนนี้ไหมครับว่าคุณปู่คุณย่าให้แล้วลูกหลานจะเอาคืนครับหลวงพ่อ
1: แม่มันบังเอิญในเหตุปัจจัยนะ
0: ครับ
1: มันต่างกันถ้าคนเนี้ยแกไม่ได้ทำอาชีพอะสังหาริมทรัพย์แกไม่หมุนเวียนอยู่กับการได้เงินได้ทองจากการขายที่ดินเนี้ยเป็นรายได้มาตลอดเนี้ย
0: ครับ
1: ความรู้แตกฉานด้านนี้ไม่มีก็คงไม่เกิดแบบนี
0: ้ครับ
1: อะไรที่เขาพูดรู้น้อยพลอยรำคาญรู้มากยากนาน
0: ก็เป็นข่าวดีอย่างน้อยไม่ลุกลามนะครับตอนนี้เห็นว่าปดาก็เริ่มจะถอยแล้วนะคุณเก๋เห ห็นว่าเจอแจ้งความหนักทั้งบุกรุกแจ้งความเท

0: เอสจากการไปออกใบแทนโฉนดอีกครับหลวงพ่อครับอันนี้กรรมติดจรวดหรือเปล่าครับเนี่ย
1: แน่นอนเลยปิดประตูวัดไม่ให้ออกไม่ให้เข้าแล้วพระอยู่นั่นทำไง
0: นั่นน่ะสิ
1: มันมีเรื่องเผ่าเรื่องเก่าเขาเล่าไว้ถ้าจะฟังเรื่องนี้น่าจะสะดุดสลดสลดใจได้บ้าง
0: ครับ
1: คือมีฤาษีไปอยู่ในป่าเราเห็นไอ้ขออภัยตัววรนุช
0: ครับ
1: มันเข้าไปอยู่ในโพรงก็เอาดินอุด
0: อ
1: ุดอุดปรากฏว่าไอ้พวกนั้นก็เกือบตาย
0: ครับ
1: กว่าจะขุดคุ้ยออกมาได้อ๋ออดอาหารเกือบตายไอ้คนอุดนั่นน่ะเกิดมาตอนหลังนี่เกิดมาอีก 2-3 ภพ 3 ชาติไอ้เนี่ย
0: ครับ
1: มักจะไปเกิดเวรกรรมตรงที่ว่าเข้าถ้ำจะปากถ้ำถล่มปิดอยู่ในถ้ำอดยาเหมือนที่ไปอุดไอตัววรนุชนั่นน่ะก็เลยทำให้กฎแห่งกรรมพวกนี้ยายคนนี้คงจะได้เข้าอยู่ในถ้ำแล้วถ้ำปิดทั้งแหละ
0: โอ้ไม่ได้ถ้ำธรรมดาจะเป็นถ้ำเรือนจำสักที่ด้วยนะฮะหลวงพ่อครับก็โอ้ถือว่าไวจริงๆฮะเรื่องนี
1: ้
0: ครับผมสุดท้ายครับหลวงพ่อฝากครับครับผมที่วัดเป็นไงบ้างครับหลวงพ่อครับ
1: โอ้ตอนนี้ของในวัดเยอะที่สุดที่มากที่สุดคือสตอสาขาทางใต้ส่งมาเงาะสตอมังคุดป้อนเลยเวลานี
0: ้
1: ถ้าใครมาทำบุญที่วัดก็จะแจกนะเอาละแค่นี้ก่อนนะ
2: ค่ะ
0: สาธุสาธุสาธุครับ
2: นมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะ
0: นมัสการลาพระราชธรรมนิเทศครับพระพยอมกัลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วก็เรียกว่าได้หลักธรรมแล้วก็เห็นทั้งเรื่องที่จะเกิดแล้วก็ตามมาอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะคุณเก๋นะ
2: ค่ะอ่ะนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
0: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: ข่าวต้นชั่วโมงข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกาค่ะ

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินไม่หวั่นฝ่ายค้านซักฟอกชี้เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านทำตามหน้าที่ย้ำรัฐบาลพร้อมตอบทุกคำถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าทุกคนทราบกันอยู่แล้วว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านมีสิทธิ์ที่จะยื่นอภิปรายได้ปีละ1ครั้งตามรัฐธรรมนูญดังนั้นรัฐบาลต้องเคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านและเพราะหากไม่ทำก็จะไม่มีผลงานส่วนจะมีการนัดพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลมีแต่รัฐบาลของประชาชนชาวไทยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมีการพูดคุยกันในทุกวันอยู่แล้วและทุกคนทราบดีว่าเมื่อเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะมีวาระสำคัญที่ต้องพิจารณาทั้งเรื่องพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570และพระราชบัญญัติกู้เงินซึ่งจะต้องเข้าสู่วาระการประชุมพร้อมกล่าวได้ว่านอกจากวาระประจำของสภาแล้วการอภิปรายตรวจสอบรัฐบาลก็ถือเป็นสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและฝ่ายตรวจสอบซึ่งรัฐบาลต้องทำตามหน้าที่ตัวเองต่อไปในส่วนของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจะต้องเตรียมพร้อมในประเด็นใด

0: เป็นพิเศษหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลทำงานทุกวันดังนั้นใครจะถามอะไรมารัฐบาลไม่จำเป็นต้องเก่งหรือเตรียมคำตอบเป็นพิเศษเพราะคนที่ทำงานในหน้าที่และความรับผิดชอบใดก็ตามเมื่อถูกซักถามก็ต้องสามารถตอบได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องรอให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรครั้งที่1เพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยออนไลน์ให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองและคนในครอบครัวก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมงานก่อนเริ่มพิธีผู้เข้าร่วมงานได้ยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเทคโนโลยีทำให้ชีวิตประชาชนสะดวกขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันมิจฉาชีพก็ใช้เทคโนโลยีหลอกลวงได้รวดเร็วและแนบเนียนขึ้นภัยออนไลน์จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวบางครั้งเพียงรับโทรศัพท์หนึ่งสายกดลิงก์หนึ่งครั้งหรือหลงใช้ข้อความที่ไม่เป็นหรือหลงใช้ข้อความเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตก็อาจจะสูญหายไปอย่างรัฐบาลกำหนดให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติและจะดำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางในขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์กรณีการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ซึ่งตัวรัฐมนตรีเคยถูกหลอกลวงหรือไม่นายชัยชนกยอมรับว่าเคยถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาที่ห้องทำงานที่กระทรวงซึ่งได้โทรเข้าไปที่เบอร์โทรศัพท์โต๊ะทำงานโดยตนได้พูดคุยและสอบถามแต่พอเขารู้ว่าเรารู้ทันก็วางสายไปเรื่องนี้จึงอยากเตือนไปยังประชาชนว่าต้องมีสติเพราะแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะใช้รูปแบบการหลอกลวงแบบเดิมโดยใช้ความกลัวและความโลภมาครอบครองจึงต้องมีสติและที่ผ่านมาการทำงานของตนตั้งแต่ในอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีได้เข้ามาบริหาร8เดือนได้ให้นโยบายว่าการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะต้องมีการบูรณาการทุกหน่วยงานซึ่งทำให้ผลงานเป็นดีขึ้นเป็นลำดับซึ่งตัวเลขการหลอกลวงโดยรวมลดลงกว่า 50% และไม่เคยมีรัฐบาลใดทำได้มากถึงขนาดนี้นอกจากนี้นายชัยชนกในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านระบุว่าจะมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจกังวลหรือไม่ในโครงการ THAI Passport จะถูกอภิปรายด้วยหรือไม่โดยนายชัยชนกบอกว่าต้องมีอยู่แล้วและไม่กลัวไม่กังวลเพราะยืนยันในกฎหมายและข้อบังคับซึ่งตนได้มีการตรวจสอบทั้งภายในและให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้าในการให้ข้อมูลรวมไปถึงไปปรับปรุงสัญญาเพื่อให้ภาครัฐและภาคประชาชนได้ประโยชน์มากกว่าเดิมดังนั้นตนไม่มีอะไรต้องกังวล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมา ติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะฝากขัง7เยาวชนรุมทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืนพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันนำตัว7เยาวชนที่ก่อเหตุรุมทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นบริเวณที่รกร้างใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเอลลิงมักกะสันไปยื่นคำร้องขอฝากขังต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในฐานความผิดร่วมกันปล้นทรัพย์ในเวลากลางคืนหลัง

จากสอบปากคำเสร็จไปเมื่อวานนี้ตำรวจได้ปล่อยให้เยาวชนทั้ง7กลับบ้านได้และนัดหมายมาเจอที่สน.มักกะสันตั้งแต่เช้าเพื่อนำตัวส่งฝากขังต่อศาลเยาวชนโดยมีพ่อแม่และผู้ปกครองมาส่งเด็กที่สถานีตำรวจก่อนเดินทางไปรอที่ศาลเยาวชนเพื่อเตรียมยื่นเรื่องขอประกันตัวพันตำรวจเอกอุรัมพรกุลเดชสัมฤทธิ์ผู้กำกับการสน.มักกะสันเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำร่วมกับทีมสหวิชาชีพกลุ่มเยาวชนผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่ามีการปล้นทรัพย์และทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจริงส่วนผู้เสียหายที่มีกระแสข่าวระบุว่าเข้าไปทำอนาจารกลุ่มเยาวชนทั้ง7ก่อนที่จะเกิดเหตุรายละเอียดส่วนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นคดีเด็กและเยาวชนซึ่งมีทีมสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำด้วยส่วนสถานที่เกิดเหตุเป็นแหล่งมั่วสุมในช่วงเวลากลางคืนหรือไม่นั้นเรื่องนี้ต้องสอบถามทางการรถไฟเพราะเป็นเจ้าของพื้นที่อย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนไม่ได้คัดค้านการประกันตัวครอบครัวสามารถยื่นขอประกันตัวได้ส่วนจะได้ประกันตัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลรวบแก๊ง call center อ้างเป็นตำรวจตุนนักศึกษาเอี่ยวคดีเว็บพนันสูงกว่า12ล้านตำรวจนครบาลพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมจับ4ผู้ต้องหาแก๊ง call center เป็นชาวไทย1คนและชาวเวียดนามจีนเมียนมาอ้างเป็นตำรวจสภ.ระนองหลอกนักศึกษาวัย22ปีว่ามีชื่อพัวพันคดีเว็บพนันและฟอกเงินก่อนหลอกให้โอนเงินและนำเงินสดส่งมอบให้คนร้ายเพื่อตรวจสอบกับปปง.สูญเงินรวมกว่า12ล้านบาทเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจยึดเงินสดกว่า1ล้านบาทโทรศัพท์สมุดบัญชีและบัตรกดเงินสดจำนวนมากพร้อมอายัดบัญชีเครือข่ายกว่า12ล้านบาทซึ่งอาจเชื่อมโยงผู้เสียหายรายอื่นพร้อมเตรียมออกหมายจับผู้ร่วมกระบวนการเพิ่มเติมอีก9คนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สิบห้านาฬิกาสิบนาทีครับต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันนี้นะครับก็เรียกว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านผู้ฟังของเราที่อยากจะเพิ่มความรู้เติมเต็มหลักสูตรเรื่องของอาเซียนวันนี้ MCOT ของเราพร้อมแล้วนะครับสำหรับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ก็เรียกว่าเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องรุ่นนี้จะมีการยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มนะครับตั้งแต่2กันยาถึง9ธันวาคมเลยทีเดียวจะไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของ

0: ของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้เลยนะครับคุณเก๋รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆครับจะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนอีกด้วยจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกัน2ประเทศมหาอำนาจด้วยนะครับสำหรับสหรัฐอเมริกาและจีนและยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกอีกด้วยอันนี้สำคัญมากๆนะครับเราจะมีการอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทครับรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง25สิงหาคมนี้นะครับก็เรียกว่ามีเวลาอีก10วันเท่านั้นเป็น10วันสุดท้ายที่ท่านผู้ฟังของเราระดับที่เป็น CEO หรือว่าสตาร์ทอัพแต่อยากจะเสริมความรู้ด้านอาเซียนนะครับโทรกันได้เลยครับที่094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649เป็น3หมายเลขที่พร้อมรับสายท่านผู้ฟังที่อยากจะสมัครซึ่งตอนนี้เหลือแค่12ที่นั่งสุดท้ายภายใน10วันแล้วครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่าหลักสูตรนี้อย่างที่บอกไปเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนความรู้ให้เป็นมุมมองในเรื่องของเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องของเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งนั่นเองนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกันนะคะสำหรับรุ่นที่3ค่ะเพราะว่ารุ่นที่1แล้วก็รุ่นที่2เนี่ยโอ้โหได้รับความสนใจแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะคะก็ทำตามข้อเรียกร้องเนี่ยแหละค่ะก็เลยเกิดเป็นรุ่นที่3ขึ้นมาค่ะ
0: อ๋อครับผมทักทายคุณผู้ฟังครับที่ส่งข้อความมาพูดคุยเราในช่วงที่ผ่านมากันด้วยนะครับที่หน้าเพจมีพี่พงศักดิ์มาให้ดอกไม้สดๆเมื่อสักครู่นี้เองก่อนหน้านี้พี่อิสรชนครับบอกว่าไม่เป็นไรครับได้ 3,000 คืนมาแล้วเดี๋ยวไปสร้างวัดป่าให้ใหม่10แห่งเลยอันนี้น่าจะเป็นกรณีที่หลายคนอยากจะรู้ว่าเหมือนหรือว่าแตกต่างกันตรงไหนสำหรับเรื่องของคดีวัดป่าอดุญญารามกับป้าดาและคดีถุงกล้วยแขกของหลวงพ่อพยอมของเราก็หลวงพ่อสรุปให้ฟังแล้วนะครับเรื่องของเคสป้าดาเนี่ยคือเจ้าของที่ดินตัวจริงท่านตั้งใจบริจาคให้สร้างวัดเองแต่เคสของพระพยอมเราเนี่ยคือวัดไปซื้อต่อจากคนที่อ้างครอบครองปรปักษ์ซึ่งสถานะตามกฎหมายในเวลาต่อมาเคสป้าดาเนี่ยคือในเมื่อยกให้วัดแล้วก็เป็นที่ธรณีสงฆ์ตามกฎหมายทันทีแต่ส่วนของหลวงพ่อพยอมของเรานั้นการซื้อขายดันเป็นโมฆะครับคุณเก๋เพราะว่าคนขายไม่มีสิทธิ์ในที่ดินตั้งแต่แรกก็เลยทำให้ทายาทเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยชนะคดีสุดท้ายหลวงพ่อต้องคืนที่ดินใช่ไหมสำหรับเรื่องของเคสถุงกล้วยแขกที่ทำให้โฉนดที่ดินมูลค่าเป็น10ล้านเหลือแค่ราคาเท่าถุงใส่กล้วยแขกนั่นเองส่วนเคสป้าดาเนี่ยผู้ชนะวัดเลยนะคุณเก๋เพราะว่าศาลตัดสินถึงที่สุดแล้วก็เรียกว่าเป็นคดี2บทเรียนราคาแพงในสังคมครับเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์และก็การจัดหาจัดการที่ดินของศาสนสถานและก็ที่ธรณีสงฆ์แต่ว่ามีเรื่องของปัจจัยราคาที่ดินที่แพงขึ้นเข้ามานี่ก็เลยทำให้หลายๆอย่างนั้นมันเปลี่ยนไปจากเจตนารมณ์เดิมครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะช่วงนี้เราจะไปตามเรื่องอะไรคะ
0: ก็เรื่องนี้ครับเปลี่ยนมาดูเรื่องดีๆกันบ้างครับคุณเก๋ครับสำหรับเรื่องราวของรัฐบาลที่ตอนนี้เองใกล้จะเคาะแล้วสัปดาห์หน้าน่าจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีและจะมีการอนุมัติเลยหรือไม่สำหรับกรณีที่รัฐบาลไทยจะแจกครัวเรือนละ 50,000 บาทให้ไปติดโซลาร์เซลล์ก็เรียกว่านี่คือเงินที่ได้จากการกู้มาในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายพลังงานสะอาดในบ้านเรานะครับเรียกว่าแจกฟรีแผงโซลาร์เซลล์ล้านหลังคาเรือนครับนี่เป็นนโยบายพลิกโฉมประเทศไทยของเราที่จะลดค่าไฟแบบถาวรหรือจะเป็นแค่มหากรรมประชานิยมแจกแหลกที่อาจจะซุกหนี้ก้อนโตไว้ใต้หลังคาบ้านประชาชนหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น กลไกสำคัญอยู่ตรงนี้ครับคุณเก๋ครับกระทรวงพลังงานออกมาลั่นวาจาล่าสุดว่างานนี้โซล่าเซลล์สำหรับบ้านไหนอยากจะติดฟรีไม่ต้องควักเงินดาวด้วยซึ่งจะมีการดึงแบงก์อย่างออมสินทออสมาปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำเห็นว่าจะอุดหนุนหลังคาละ 50,000 บาทก็ให้ชาวบ้านผ่อนชำระผ่านบิลค่าไฟหรือที่เรียกว่า on bill financing แล้วก็หักค่างวดจาก

0: ส่วนต่างค่าไฟที่ประหยัดได้เนี่ยเอามาดูกันและดูว่าคำนวณเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะคืนทุนได้ภายใน5ปีนะคุณเก๋นะก็เรื่องนี้เองจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายพลังงานก็เป็นกลไกที่ฟังแล้วก็ดูจะดีนะคุณเก๋นะก็เป้าหมายสูงสุดก็คือการปั้นให้คนไทยนั้นเป็นผู้ผลิตเองใช้เองลดการนำเข้าก๊าซ NGV นะครับ LNG ที่มีราคาแพงนะครับแล้วก็ทำให้ค่าไฟเนี่ยมันเรียกว่ากระชากเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้เองครับเราจะมาวิเคราะห์กันถึงนโยบายที่เกิดขึ้นครับกับสำหรับการแจก 50,000 บาทต่อหลังก็เรียกว่าแจกรวมๆแล้ว 50,000 ล้านบาทสำหรับโครงการติดโซลาร์เซลล์ล้านหลังติดฟรีผ่อนผ่านบินลดค่าไฟถาวรได้จริงหรือไม่เราไปพูดคุยครับกับท่านเอกสิทธิ์คุณานันทกุลประธานสภาองค์กรนายจ้างแห่งประเทศไทยและท่านยังเป็นประธานกรรมการบริหารกลุ่มสยามอีสเทิร์นดิสอินดัสเทรียลพาร์คด้วยนะครับสวัสดีครับคุณเอกสิทธิ์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณจักรเพชรคุณจุฬาลัตครับสวัสดีครับ
0: ท่านดูเรื่องของนโยบายโซล่าล้านหลังคาเนี่ยดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับเบื้องต้นดูว่าเป็นนโยบายที่ดีนะครับทิศทางที่ดีนะครับจริงๆเราควรจะมีมาตั้งนานนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราพูดถึงการโซล่ารูฟท็อปมานาน
0: คร
2: ับ แต่ปัญหาคือเงินก้อนแรกของประชาชนที่ลงทุนติดตั้งยังไม่มีเพียงพอนะครับแต่เป็นนโยบายที่ภาครัฐออกมาน่าสนใจครับ
0: ก็ถือว่าเริ่มต้นก
2: ็
0: แจกให้เลยการใช้เม็ดเงินจากวงเงินกู้ 200,000 ล้านเนี่ยนะครับมาควักอุดหนุนให้เปล่าหลังละ 50,000 รวมแล้วก็ 50,000 ล้านอันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าไหมครับกับการเอาภาษีและหนี้สาธารณะมาอุ้มโปรเจกต์นี้ครับท่านเอกสิทธิ์ครับ
2: ผมมองว่าตอนนี้มองในฐานะภาพรวมนะครับผมมองว
0: ่
2: าคุ้มค่าครับเพราะว่านอกเหนือจากการที่เรามีการพัฒนาด้านพลังงานนะครับเราต่อยอดไปถึงการสร้างงานใหม่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนะครับรวมถึงการสร้างแรงงานให้มีทักษะเพิ่มเติมด้วยนะครับผมเองในฐานะที่ผมเป็นประธานสภาองค์การนายจ้างก็มองว่าก็เป็นการสร้างงานที่ดีอันหนึ่งครับเป็นการจูงใจในการสร้างงานด้วยครับ
0: ก็เห็นว่าเดี๋ยวรัฐบาลจะมีโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟที่จะมาร่วมเดินสายติดโซลาร์เซลล์ให้กับหมู่บ้านชุมชนต่างๆในพื้นที่ห่างไกลอันนี้เองก็ดูแล้วจะคุ้มค่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วโมเดล on build financing แหละครับที่จะให้ผ่อนหนี้โซลาร์เซลล์รวมไปถึงบินค่าไฟด้วยเอาไปรวมอยู่นั้นๆเลยในทางปฏิบัติจริงเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นยังไงครับ
2: ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเรื่องการที่จะมาปล่อยเรื่องสินเชื่อให้กับตรงนี้นะครับซอฟท์โลนโดยเฉพาะมาจากแบงค์ทางภาครัฐแบงค์ออมสินทอ.ส.ต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นวงกู้ต่อรายใช่ไหมครับประมาณ 100,000 บาทนะครับส่วนเรื่องการหักลบมูลค่าไฟเกินก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ก็ต้องดูระยะยาวนะครับเรื่องปัญหาที่ต้องระวังนะครับผมมองปัญหาเรื่องโควต้าอย่างเช่นการลงทุนตรงนั้นเนี่ยเป้าหมายในการซื้อไฟใช่ไหมครับแล้วการผิดตามหลังคาเรือที่เราคำนวณไว้เนี่ยประมาณ 2.5 กิกะวัตต์นะครับถึง5กิกะวัตต์นะครับแต่โควต้ารับซื้อของภาครัฐมีแค่500เมกะวัตต์ใช่ไหมครับ บางคนที่ติดตั้งตัวนั้นอาจจะไม่ได้ขายไฟกลับมาอันนี้ความคุ้มทุนจะเป็นไม่เป็นตามที่เราตั้งไว้หรือเปล่านะครับรวมถึงเรื่องต้นทุนต่างๆนะครับการขายไฟลดลงนะครับรวมไปถึงความเสี่ยงของ NPL ต่างๆอันนี้ต้องมองดูว่าคุ้มค่าไหมแต่ด้วยนโยบายตรงนี้ผมมองว่าเป็นนโยบายที่ผลักดันนะครับกระตุ้นให้คนอยากมาติดตั้งโซล่าแล้วก็สามารถทำให้พลังงานลดลงได้ก็สู่เป็นจุดที่น่าสนใจอยู่ครับ
0: โอ้ครับมันจะคึกคักขนาดไหนครับสำหรับตลาดโซล่าเซลล์นับจากนี้ไปก็เดี๋ยวรอครม.อนุมัติน่าจะคึกคักกว่านี้ไหมครับ
2: น่าจะคึกคักเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ตอนนี้คนในสังคมพูดถึงกันเยอะมากนะครับเป็นนโยบายที่ดีครับก็ทางเราก็ให้ความสนใจมากครับให้เห็นด้วยครับ
0: ก็เรียกว่าอันนี้เป็นโอกาสของคนไทยนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยกลไกที่จะออกมาอาจจะมี SME ไทยผู้รับเหมาหรือว่าช่างไฟท้องถิ่นเนี่ยก็เรียกว่าได้มีส่วนร่วมด้วยนะครับสำหรับเงิน 50,000 ตรงนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับอันนี้จริงๆแล้วประชาชนได้ประโยชน์ค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้ไฟช่วงกลางวันนะครับค่อนข้างสูงแล้วนะครับแต่อย่างไรอยากให้มองไปถึงพวกกลุ่ม SME ด้วยนะครับกลุ่มธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม SME ต่างๆอันนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์ตั้งด้วยก็จะยิ่งดีขยายไปกลุ่มธุรกิจ SME ซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มธุรกิจกลุ่มนี้ใช้ไฟภาคกลางวันเยอะนะครับอันนี้เป็นตัวที่สามารถช่วยได้อย่างดีนะครับ
0: คร
2: ับ และที่ผลต่อมาคือผลต่อภาคอุตสาหกรรมนะครับการแข่งขันในประเทศผมเชื่อว่าสำคัญนะครับอาจจะสำคัญยิ่งกว่าเรื่องค่าไฟด้วยซ้ำ

ที่การที่ประเทศไทยมีการต้องปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอันนี้เป็นจุดที่ทั่วโลกเขามองดูนะครับอันนี้เป็นจุดที่สามารถช่วยนะครับเรื่องปัจจุบันนี้พลังงานสะอาดเนี่ยไม่ใช่เรื่องสิ่งแวดล้อมหรือต้นทุน

0: ก็จะได้รับอานิสงส์ให้ค่าไฟถูกลงตามเป้าหมายของรัฐบาลไปด้วยและในมุมมองที่ท่านเป็นประธานสภาองค์การนายจ้างเนี่ยนะครับท่านมองเรื่องของผลกระทบกระเทือนค่าครองชีพยังไงบ้างครับถ้าค่าไฟครัวเรือนลดลงถาวรจริงๆเนี่ยจะช่วยลดแรงกดดันจากสภาพแรงงานในการขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำได้บ้างหรือเปล่าครับ
1: อันนี้อาจจะไม่ถึงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนะครับแต่ผมมองว่าแน่นอนว่าเป็นการนโยบายที่ดีอันนี้ออกมาช่วยลดภาระให้ประชาชนเพราะประชาชนทุกคนเนี่ยใช้ไฟหมดนะครับปัญหาค่าไฟแพงค่าไอพีที่สูงต่างๆเนี่ยเป็นภาระของประชาชนถ้าตรงนี้ลดลงเนี่ยผมเชื่อว่ากลุ่มแรงงานคนใช้แรงงานเนี่ยก็จะมีความสบายใจในการดำรงชีวิตในการใช้พลังงานมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตเขาอยู่แล้วนะครับตอนนี้นโยบายนี้ออกมาก็สามารถทำให้คนใช้แรงงานเนี่ยเรียกว่าสบายตัวขึ้นนะครับอาจจะไม่กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟปัจจุบันค่าไฟค่าน้ำทุกเดือนพวกกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้กังวลทุกเดือนว่าจะมีค่าไฟเท่าไหร่ต่อเดือนโดยเฉพาะยิ่งอากาศร้อนเนี่ยค่าไฟสูงมากนะครับถ้าตรงนี้มาช่วยสนับสนุนทำให้ลดลงได้เนี่ยผมเชื่อเป็นประโยชน์มากๆครับ
0: คือค่าแรงเขาอาจจะน้อยค่าครองชีพอาจจะสูงถ้าตรงนี้มาก็อาจจะพอแบ่งเบาภาระ
1: ถูกต้องครับแบ่งเบาภาระลงอย่างเช่นจากค่าไฟหลักพันก็อาจจะเหลือไม่ต้องลดก็เยอะใช่ไหมครับจากสองพันบาทก็เหลือพันนึงอะไรเงี้ยเขาก็จะเบาลงเยอะผมเชื่อว่าสามารถทำให้เขาทำได้จะดูสบายขึ้นครับ
0: อืมครับทีนี้มาดูมุมมองในเรื่องของการดึงดูดทุนข้ามชาติกันบ้างดีกว่าครับก็ตอนนี้ทุนต่างชาติระดับโลกโดยเฉพาะธุรกิจ Data Center แล้วก็ EV ซีเรียสเรื่องพลังงานสะอาด 100% นโยบายระดับครัวเรือนนี้เนี่ยจะพอส่งผลบวกที่ดีให้ไทยเราไปตีปี๊บดึงดูดนักลงทุนกลุ่มนี้มาได้ทันเวลาไหมครับท่านเอกสิทธิ์ครับ
1: ครับวันนี้แน่นอนธุรกิจทุกประเภทอุตสาหกรรมนะครับที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยคนต่างชาติเนี่ยเขานอกจากลดเรื่องต้นเรื่องค่าไฟแล้วเนี่ยเขามองเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับอะไรที่มันเป็นพลังงานกรีนสะอาดเนี่ยเขาสามารถไปช่วยเรื่องคาร์บอนเครดิตเขาได้เนี่ยเขายินดีใช้นะครับแน่นอนว่าพลังงานประเภทนี้ราคาถูกลงแล้วด้วยนอกเหนือจากถูกลงแล้วเนี่ยเขาสามารถเอาไปใช้เรื่องคาร์บอนเครดิตเรื่องเกี่ยวกับลดสิ่งแวดล้อมปล่อยคาร์บอนลงต่างซึ่งเขาสามารถหักภาษีได้อีกอันนี้เป็นแรงจูงใจที่สำคัญสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยอย่างมากครับอันนี
0: ้ครับครับอันนี้คือโอกาสที่สำคัญแต่ก็มีความท้าทายในเรื่องของระบบสายส่งเหมือนกันนะครับท่านเอกสิทธิ์ครับการจะปั้นคนไทยให้เป็นนายทุนพลังงานรายย่อยจะมีระบบสายส่งของบ้านเราตอนนี้เห็นว่าอัปเกรดตัวเองพร้อมรับมือกับกระแสไฟฟ้าเป็นพันเมกะวัตต์แล้วอันนี้เราพร้อมหรือยังจริงๆหรือยังไม่พร้อมเป็นยังไงบ้างครับ
1: ผมคิดว่าเราพยายามปรับตรงนี้อยู่นะครับเพื่อตรงนี้เรื่องสมาร์ทกริดต่างๆเนี่ยเราต้องเตรียมให้พร้อม
0: ครับ
1: การเรื่องสายส่งอันนี้เป็นอะไรที่เราต้องวางอนาคตให้ดีเพราะว่าปัจจุบันพลังงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมกับภาคเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นรัฐบาลต้องเตรียมนะครับเพราะในเมื่อถ้านโยบายนี้ออกมาด้วยเนี่ยเมื่อบ้านจำนวนมากได้ติดตั้งผู้ใช้เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยนะครับระบบกริดก็ต้องรองรับด้วยให้ทันด้วยนะครับเพราะนั้นการลงทุนเครือข่ายไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องเดินควบคู่กันไปนะครับเรื่องสมาร์ทกริดเรื่องต่างเรื่องกริดต่างๆต้องเดินควบคู่กันไปครับ
0: เนาะก็อันนี้เอง
1: ไม่เพียงพอครับผม
0: ครับก็ต้องช่วยกันทลายข้อจำกัดด้วยอย่างล่าสุดกระทรวงพลังงานบอกว่าจะรื้อระบบขออนุญาตติดตั้งแล้วก็ขายไฟคืนจากเป็นปีหรือแค่7-30 วันในสายตาของคุณเอกสิทธิ์มองยังไงครับจะทำได้จริงไม่ติดเบรกใช่ไหมครับ
1: ผมก็ยังไม่ง่ายในการจะเปลี่ยนระบบตรงนี้นะครับต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับซึ่งอะไรก็แต่ทำแล้วแต่นะครับก็อยากให้มองเรื่องภาพรวมนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะครับประเทศไทยและประชาชนเป็นหลักถ้าทำแล้วเกิดประโยชน์ผมก็เชื่อว่าก็ทำได้นะครับตอนนี้ก็อยากให้ดูเรื่องประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
0: ครับก็มุมมองคุณเอกสิทธิ์มองอย่างไรครับผมกับคุณเก๋นี่ควรจะรีบไปลงทะเบียนเลยไหมครับถ้าเกิดว่ารัฐเขาเปิดให้สำหรับใครยังไม่มีโซลาเซลล์อยากจะติดตั้งโซลาลูฟท็อปหรือจะเป็นที่ชาร์จจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านี่ได้ไหมครับ
1: ผมว่าน่านะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยผมเป็นอะไรที่น่าสนใจก็สนับสนุนนะครับควรจะลงทะเบียนแต่วันนี้ยังไม่มีการรับรองนะครับยังไม่มีการทำงานนะครับก็อาจจะไม่ถึงเวลาแต่ถ้าเมื่อไหร่ถึงเวลาแล้วเนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่ควรทำนะครับก็สนับสนุนนะครับสภาและองค์การนายจ้างเองก็มองว่าเป็นแรงที่สนับสนุนแล้วก็ช่วยลดต้นทุนลดภาระของประชาชนของกลุ่มแรงงานด้วยนะครับก็สามารถจะไปทำได้นะครับซึ่งก็เห็นด้วยครับ
0: ครับแต่คนที่ติดไปแล้วนี่เขาจะเคลมทีหลังได้ไหมครับรัฐบาลควรจะมี

0: สิ่งที่จะทบทวนให้กับบ้านเรือนที่เขาเสียเงินเสียทองอุตส่าห์รักโลกร้อนไปก่อนหน้านี้แล้วไหมครับ
1: ก็เป็นอันหนึ่งที่น่าคิดนะครับก็ดีนะครับถ้าสามารถเอาไปช่วยดูแลคนที่ตั้งไปแล้วใช่ไหมครับก็ถือเป็นอีกทางนึงที่รักษาสิ่งแวดล้อมของเราอยู่แล้วลดต้นทุนให้ประชาชนอยู่แล้วก็สามารถผมเชื่อว่าน่าสามารถเอาเข้าไปร่วมโครงการได้ด้วยก็จะยิ่งดีครับ
0: แต่อาจจะต้องหาวงเงินเพิ่มหรืออย่างไรครับ
1: ใช่ๆนี่ปัญหาคือปัญหาวงเงินนี่แหละครับที่เป็นปัจจัยแต่ก็ถือว่าคนที่ติดไปแล้วเขาก็มีความตั้งใจอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าสามารถช่วยเขาได้ด้วยบางส่วนอาจจะไม่เหมือนเท่าช่วงเฟส2เนี่ยฮะแต่ก็ยังมีการซัพพอร์ตเขาบ้างเนี่ยผมก็เชื่อว่าเป็นประโยชน์ครับ
0: ครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยทีเดียวสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศไทยเรานะครับก็อาจจะได้เห็นการบริหารจัดการสาธารณูปโภคแบบภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นเพราะว่านอกจากการหนุนระดับครัวเรือนแล้วเห็นว่ารัฐอาจจะเอาพลังงานโซลาร์เซลล์เนี่ยไปใช้กับเรื่องของไฟถนนระบบบำบัดน้ำหรือว่าโรงกำจัดขยะของเทศบาลด้วยใช่ไหมครับท่านเอกสิทธิ์ครับ
1: ดีครับพระธรรมใต้ตามนั้นดีครับนอกจากนี้เขาไปช่วยเรื่องโครงการต่างๆของภาครัฐทั้งหมดผมว่าเป็นประโยชน์ครับ
0: ครับสุดท้ายนี้ท่านเอกสิทธิ์มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราไหมครับสำหรับเรื่องของการที่ประเทศไทยเราเตรียมเปลี่ยนผ่านไปสู่โซลาร์เซลล์รูฟท็อปอย่างน้อยล้านหลังจะเกิดขึ้นแล้วในอนาคตนับจากนี้ไปครับ
1: ก็มองว่าเป็นนโยบายที่ดีนะครับแต่ที่ผมจินเรียนไปแล้วว่านอกเหนือจากเป็นการลดต้นทุนพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยเป็นการสร้างงานนะครับสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นการพัฒนาทักษะงานใหม่ๆขึ้นมานะครับเป็นการสร้างรายได้เพิ่มอันนี้ผมว่าเป็นจุดที่สำคัญรวมไปถึงปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมในการลดปัญหาใช้พลังไฟฟ้าที่ไม่เกิดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษนะครับก็เป็นจุดหนึ่งนะครับเป็นการได้คาร์บอนเครดิตด้วยต่างๆที่ทำตรงนี้ผมเชื่อว่าเป็นนโยบายที่ภาครัฐพยายามเสนอสิ่งนี้ดีขึ้นมาเพื่อลดปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์มากๆครับก็ขอให้สนับสนุนและก็ขอให้เกิดได้อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อเราสามารถจะแข่งขันกับเพื่อนบ้านได้ถ้าตอนนี้ช้าลงช้าไปนะครับการแข่งขันกับเพื่อนบ้านต่างๆนี่เราก็จะสู้ไม่ได้ก็สนับสนุนและก็อยากให้เกิดได้อย่างรวดเร็วสุดครับ
0: ครับผมก็หวังว่านี่คือการตอบสนองพันธสัญญา Net Zero ในปี2050แล้วก็ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนก้อนโตจากอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่าง EV ด้วยนะครับวันนี
1: ้
0: ขอบพระคุณท่านเอกสิทธิ์เป็นอย่างสูงเลยนะครับ
1: ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณเอกสิทธิ์คุณานันทกุลครับประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยก็สนับสนุนเต็มที่อยากให้ลุยเร็วๆเลยนะครับก็ขั้นตอนหลังจากนี้คาดว่าสัปดาห์หน้าอย่างเร็วครม.เศรษฐกิจน่าจะเคาะอย่างเร่งด่วนเพราะว่าหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานนี่ออกมาขานรับเต็มที่เลยสนับสนุนให้ผ่อนค่าติดผ่านค่าบินไฟใช่ไหมคุณเก๋
2: ค่ะ
0: เออก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับ
2: นะคะปิดท้ายนะคะด้วยข่าวนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางกกต.นะคะก็ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงกรณีเรื่องของเส้นทางการเงินนะคะที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์อะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางการเงินในจังหวัดอำนาจเจริญนะคะที่พบว่ามีการโอนเงินไปยังพนักงานสืบสวนแล้วก็ไต่สวนชำนาญการของสำนักงานกกต13ครั้งรวมเป็นเงิน 860,000 บาทนะคะก็ต้องย้ำว่าทุกหลักฐานอยู่ในสำนวนพร้อมที่จะมีการตรวจสอบอย่างครบถ้วนเลยนะคะแล้วก็ประเด็นนี้เนี่ยที่ข่าวที่ออกมามันไปเชื่อมโยงกับคดีเรื่องของการเลือกสว.นะคะสำนักงานกกต.ชี้แจงแบบนี้ค่ะชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะว่าการรับเงินที่เกิดขึ้นในปีพ.ศ.2567เกี่ยวข้องกับพนักงานสืบสวนแล้วก็ไต่สวนชำนาญการตามที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งการปฏิบัติหน้าที่เป็นภารกิจเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสส.ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.นะคะทั้งนี้สำนักงานกกต.ได้มีคำสั่งให้พนักงานคนดังกล่าวออกจากงานไว้ก่อนแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงด้วยซึ่งสอบสวนเสร็จแล้วนอกจากนี้ยังได้แจ้งความเพื่อที่จะดำเนินคดีอาญาแล้วด้วยนะคะก
0: ับ
2: พนักงานคนดังกล่าวและบุคคลอื่นจำนวน2รายสำนักงานกกต.ขอยืนยันว่าให้ความสำคัญสูงสุดต่อความโปร่งใสความสุจริตและความถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนต่อไปด้วยนะคะฉะนั้นเองก็ย้ำนะคะว่ากกต.เองเนี่ยเปิดข้อเท็จจริงกรณีเส้นทางการเงิน

0: ก็ย้ำว่าทุกหลักฐานอยู่ในสำนวนพร้อมตรวจสอบอย่างครบถ้วนเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะ
1: ครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกา34นาทีครับช่วงสุดท้ายกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันนี้ก็เรียกว่าเป็นแชร์เล่าเฝ้าฟังดีไม่มีเหงาข่าวเด็ดในวันเสาร์เขาคึกคักติ๋งหนุ่ยคุยกับเก๋เฮน่ารักข่าวมากนักปักจิตมิผิดหวังขอบพระคุณพี่เทียนท่าฉลอมแต่งกลอนเพราะๆมาให้ด้วยนะครับก็วันนี้ข่าวมากมายทีเดียวนะนำเสนอกันเต็มๆเลยนะครับพี่จิวจอนมาบอกว่าเงินที่ทรชนปล้นคนไทยไป 40,000 กว่าหาคืนเขาได้ไหมคะโอ้อันนี้ตำรวจก็น่าจะไปตรวจสอบเอาคืนมาโดยไวแล้วเพราะว่านำตัวไปฝากขังแล้วนะครับแต่ว่าจะเร็วจะช้านี่รอตามอีกทีด้วยนะครับขอบพระคุณพี่โจมิเตอร์นะครับส่งข้อความมาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเราตั้งแต่ช่วงสนทนาธรรมไปจนถึงช่วงคุณเอกสิทธิ์แม้รู้จักด้วยเฉลอว่าเขาเคยทำงานด้านการเมืองมาขอบพระคุณที่ช่วยหาข้อมูลนะครับขอบพระคุณพี่บุญนำครับส่งข้อความมาสวัสดีเรารวมถึงพี่มะยุรีด้วยนะครับ
0: ค่ะนะคะอัปเดตต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับเรื่องของที่ดินของวัดป่าอดุญญารามนะคะล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าสำนักงานที่ดินของจังหวัดขอนแก่นนะคะจ่อจะมีการไปแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องของการไปแอบอ้างยื่นขอใบแทนโฉนดนะคะที่ดินนะคะซึ่ง เห็นท่านที่ออกมาเปิดเผยนะคะก็คือท่านทางพงสุวัฒนะคะชัยยะต้นเชือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานของที่ดินจังหวัดขอนแก่นค่ะเห็นว่ามีการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะแล้วก็บอกว่าหลังจากที่มีการทราบรายละเอียดแล้วก็เห็นโฉนดที่ดินที่เป็นฉบับจริงอะค่ะของเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามแล้วเนี่ยก็พิจารณาว่าเดี๋ยวอาจจะมีการนะคะแจ้งความเอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการมายื่นเรื่องออกใบแทนโดยจะมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานที่เป็นคนรับเรื่องแล้วก็ขอออกใบแทนในวันดังกล่าวเนี่ยเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นด้วยนะตามกำหนดเห็นว่าน่าจะเป็นวันที่18สิงหาคมนี้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำของกลุ่มคนดังกล่าวเนี่ยเป็นการให้เท็จต่อเจ้าพนักงานเพียงแต่ว่าความเสียหายมันยังไม่ได้เกิดกับกรมที่ดินเพราะว่ายังไม่ได้มีการออกใบแทนนั่นเองนะคะก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเห็นว่าเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยก็ยังบอกอีกด้วยนะคะบอกว่าหลังจากที่มีการแจ้งร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วนั้นนะคะพนักงานสอบสวนก็จะมีการพิจารณาความผิดอย่างไรนั้นก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเห็นไหมคะว่าร้อนแรงจริงๆตอน นนี้ประเด็นข่าวมันไปอยู่ที่ประเด็นข่าวนี้เนี่ยหลายคนตามแล้วก็

0: ให้
1: ค
0: คว
1: รา ั
0: ม
1: บ
0: สนใจกันเยอะมากเล
1: โ
0: ย
1: อ
0: ที
1: ้
0: เดียวนะคะเดี๋ยวค่อยๆอัปเดตกันนะคะข่าวก็จะเข้ามาเรื่อยๆเลย
1: นอกเหนือจากเรื่องราวของการที่จะแจ้งเท็จไม่แจ้งเท็จต่างๆที่สืบเนื่องมาจากเรื่องของเงินทองจากที่ดินที่มูลค่า 3,000 ล้านเลยถ้าผู้ฟังของเรานี่นับตัวเลขให้มาท้วนๆเลยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของคอลเซ็นเตอร์นะครับที่เรียกว่าในรอบปีหรือว่ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังเกิดขึ้นอย่างเรียกว่าชนิดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีก็ยังไม่พ้นนะคุณเก
0: ๋โดนกับตัวเลยค่ะ
1: โดนกับตัวแล้วนะครับล่าสุดคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจก็ยอมรับนะครับว่าคอลเซ็นเตอร์ช่วงนี้ระบาดโทรมาหลอกยันห้องทำงานของรัฐมนตรีเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าท่านเปิดเผยในระหว่างที่ไปที่สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงก็ไปดูเรื่องของการแก้ปัญหา call center แล้วก็ scammer ท่านก็ยอมรับว่าเคยถูก call center โทรมาที่ห้องทำงานที่กระทรวงซึ่งได้โทรมาที่เบอร์โต๊ะทำงานด้วยนะครับแล้วคุณชัยชนกก็รับสายคุยเองด้วยนะคุณเก๋แต่พอรู้ว่าเป็นมิตรก็เขารู้ทันเราก็รู้ทัน
0: นะคะคุณผู้ฟัง
1: ใช่คือพอเขารู้ว่าคุณชัยชนกรู้ทันเขาก็วางหูไปเลยนะครับก็เลยอยากจะเตือนว่ายังไม่เสียสตุ้งสตังเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นเริ่มมีเงินเก็บเยอะนะโดยเฉพาะวัยรุ่นสร้างตัวคุณเก๋เห็นไหมล่าสุดวัยรุ่นมีเงินตั้ง10กว่าล้านใช่ไหมแล้วก็ถูกคอลเซ็นเตอร์หลอกเอาไปหมดเลยตอนนี้รูปแบบการหลอกลวงเนี่ยก็เรียกว่ายังคงเป็นรูปแบบเดิมก็คือใช้ความกลัวบวกความโลภมาครอบก็จะต้องมีสติให้ดีสำหรับคนที่รับสายนะครับก็คุณชัยชนกบอกว่าที่ผ่านมาการทำงานของตัวเองตั้งแต่ท่านนายกอนุทินเข้ามาบริหารก็ให้นโยบายว่าจะต้องแก้ปัญหาคอลเซ็นเตอร์บูรณาการกับมหาดไทยก็ถือว่าตอนนี้ผลงานดีขึ้นเป็นลำดับตัวเลขการหลอกลวงโดยรวมลดลงไปกว่า 50% ไม่เคยมีรัฐบาลไหนรัฐบาลใหม่ไหนทำได้ดีขนาดนี้คือหมายถึงเวลาสั้นแต่สามารถลดสถิติการหลอกลวงไปได้กว่าครึ่งก็ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานภาครัฐธนาคารและก็โอเปอเรเตอร์ที่มาร่วมมือกันครับคุณเก
0: ๋
1: อันนี้คือแนวทางที่เรียกว่าจะต้องทำต่อเนื่องเพราะว่าหลังจากนี้กระบวนการของคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันก็มีรูปแบบที่หลากหลายนะครับก็จะต้องใช้สติให้ดีก็ท่านชัยชนกบอกว่าจะต้องมีสติให้ดีคุยกับคอลเซ็นเตอร์ให้รู้เรื่อง ดีไหมคุณเก๋
0: แต่ว่านายกเนี่ยวันนี้เห็นประกาศเลยนะบอกว่าจะปราบอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติเลยนะคะเพื่อที่จะปิดช่องเรื่องของมิจฉาชีพนะคะแล้วก็มีการฝากเตือนสติประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการหยุดคิดก่อนโอนก่อนที่จะมีการกดลิงก์ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงนะก็ที่เดียวกันกับทางรัฐมนตรีดีอีให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นะคะก็คือวันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาไปเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรและทีนี้เนี่ยก็ได้มีการพูดถึงนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมีการพูดเนี่ยนายกบอกว่าวันนี้ต้องขออภัยเรื่องเสียงหน่อยนะ
1: โอ้เหรอครับ
0: เสียงไม่ดีวันนี้เสียงแหบเห็นว่าเสียงแหบมา3วันแล้วนะนายกอาจจะไม่สบายนะคะแล้วก็บอกว่างานวันนี้เนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคนเลยนะคะโดยเฉพาะทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสะดวกขึ้นมากแต่ว่าในเวลาเดียวกันมันก็มีมิจฉาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับเราเนี่ยเข้ามาหลอกลวงเรานะคะก็มีวิธีที่แนบเนียนมากขึ้นเข้าถึงพวกเราได้ง่ายขึ้นด้วยล่าสุดเองเนี่ยก็เห็นบอกว่ามีการเตือนภัยนะคะเรื่องของการทำเสียงปลอมหลอกพ่อว่าเป็นลูกมาขอให้รีบโอนเงินจ่ายค่าสินค้าให้หน่อยแต่ว่าเหมือนคุณพ่อท่านนั้นนะคะเขาไหวตัวทันแล้วก็มีการถามคำถามเพื่อที่จะเช็คกลับไปว่าคนนี้ใช่ลูกจริงหรือเปล่านะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยรอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อของแก๊งต้มตุ๋นนะคะนายกก็บอกว่าพวกเราในที่นี้เนี่ยคงทราบกันดีแล้วว่าบางครั้งเนี่ยเพียงแค่การรับโทรศัพท์หนึ่งสายกดลิ้นหนึ่งครั้งเท่ากับว่าบางทีเนี่ยหลงเชื่อข้อความไม่กี่บรรทัดแต่เงินที่เราเก็บมาทั้งชีวิตอ่ะมันหายวับไปกับตาเลยเพียงไม่กี่วินาทีฉะนั้นเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นภัยออนไลน์ที่มันจะบอกว่ามันจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเราอีกละแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งด้วยแต่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันทั้งประเทศเลยนะคะในส่วนของรัฐบาลก็บอกว่า

0: จะมีการปราบปรามเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์เป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นเองเนี่ยก็ต้องทำให้จริงจังถือว่าเป็นระดับวาระแห่งชาติเลยจะต้องจัดการตั้งแต่ต้นทางปลายทางบัญชีม้าซิมม้าเส้นทางการเงินโครงสร้างพื้นฐานที่มีมิจฉาชีพเนี่ยนำไปใช้รวมไปถึงเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติด้วยเรื่องนี้รัฐบาลทำฝ่ายเดียวไม่ได้ก็เรียกได้ว่าต้องรับความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นธนาคารคนให้บริการโทรศัพท์มือถือแพลตฟอร์มอะไรต่างๆหน่วยงานความมั่นคงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนะคะคือนายกบอกว่าถ้าหากเราร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยก็ถือว่าประเทศนะคะแล้วก็ความห่วงใยอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยช่วยกันปิดช่องว่างที่มิจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยจะใช้เป็นประโยชน์ได้นะคะนายกก็บอกว่าอ่ะเนี่ยละค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าก็ยกระดับนะคะแล้วก็เห็นความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
1: ก็อันนี้คือภารกิจของท่านนายกอนุทินในวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ไปสร้างความฮือฮาในงานสวดพระอภิธรรมของคุณเกรียงกันตินันที่อุบลราชธานีก็โดยเฉพาะตอนไปส่งคุณทักษิณกลับก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณเรื่องของเสถียรภาพชุดนี้ที่ยังคงเหนียวแน่นหรือเปล่าไม่มีการสลับขั้วทางการเมืองอะไรนะเขียวส้มอะไรเขียวแดงใช่ไหมเขียวแดงไม่มีแล้วก็เลยมีคนวิเคราะห์ว่าการที่ท่านนายกประกาศตักอดีตนายกทักษิณก่อนขึ้นรถเนี่ยอาจจะมองเรื่องของการสยบข่าวลือเรื่องของการสลับขั้วย้ายข้างแล้วก็เป็นไปได้นะคุณเก
0: ๋
1: คือภาพมันอบอุ่นมันชื่นมื่นมันเหมือนลดความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยยังไงอย่างนั้นและยังเห็นความเป็นปึกแผ่นระหว่างการร่วมโต๊ะอาหารเห็นไหมคุณเก๋คุยกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลยังคงทำงานเข้าขากันได้ดีและก็อาจจะปิดประตูที่โอกาสของฝ่ายค้านหรือว่าพรรคอื่นๆที่คิดจะเสียบด้วยหรือไม่อันนี้เองก็น่าสนใจนะครับสำหรับเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลนับจากนี้ไปเพราะว่าเดี๋ยวเปิดสภาในช่วงปลายเดือนนี้ใช่ไหมคุณเก๋ก็อาจจะได้เห็นศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับซึ่งตอนนี้เองบรรดาลูกเทพทั้งหลายก็ถูกจับตามองเป็นพิเศษอย่างคุณชัยชนกชิดชอบก็เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีลูกเทพที่วันนี้เองออกมาพูดถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจในการเปิดสมัยประชุมสภาที่จะถึงในปลายเดือนนี้กังวลหรือเปล่าว่าโครงการไทย AI Passport จะถูกอภิปรายไปด้วยนะครับท่านชัยชนกก็บอกว่าต้องโดนแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าไม่กลัวไม่กังวลเพราะยืนยันในข้อกฎหมายและข้อบังคับซึ่งตัวเองมีการตรวจสอบทั้งภายในและให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้านในการให้ข้อมูลรวมถึงไปปรับปรุงสัญญาเพื่อให้ภาครัฐและภาคประชาชนได้ประโยชน์มากกว่าเดิมอันนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลครับคุณเก๋ส่วนจะชี้แจงได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการกฎหมายทุกอย่างหรือเปล่าก็ท่านบอกว่ามั่นใจว่าจะชี้แจงก็อาจจะไม่ถูกใจฝ่ายค้านแต่ก็จะชี้แจงให้ถูกต้องนะครับแล้วก็มั่นใจว่าเสียงโหวตจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันถ้าเกิดว่าเราทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนคุณชัยชนกบอกว่าโครงการนี้จะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำก็อันนี้เองมันเป็นสิ่งที่สามารถเอาไปโชว์ในเวทีระดับโลกมาแล้วที่ประเทศจีนเห็นว่าทางการไทยเราไปจัดบูธที่ประเทศจีนในงานประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกก็เห็นว่าหลายคนสนใจว่าไทยเราเองก็มี AI ที่ดีอันนี้ท่านบอกเอาไว้นะครับก็อันนี้คือสิ่งที่คุณชัยชนกออกมาแสดงความมั่นใจครับเรื่องของไทย AI Passport แจก AIจะลดความเหลื่อมล้ำทำตามกฎหมายชี้แจงในสภาการอภิปรายที่จะถึงนี้ได้ด้วยครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะส่วนภาพเมื่อวานที่เกิดขึ้นที่เมื่อสักครู่คุณติ้งหนุ่ยรายงานไปนะคะ
1: ครับ
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นภาพฮือฮาเหมือนกันนะเพราะว่าถือว่าเป็นการพบกันของ4นายกรัฐมนตรีเลยไม่ว่าจะเป็นภาพของคุณอนุทินภาพของคุณทักษิณภาพของคุณแพทองธารแล้วก็มีคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ด้วยนะคะก็พร้อมกันถึง4คนเลยในงานของพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในเกรียงกันตินันนะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เสียชีวิตก็เรียกได้ว่าภาพที่เป็นที่ฮือฮาก็คือก่อนที่จะเดินทางกลับอะค่ะก็มีคุณอนุทินเข้าไปไหว้เนาะลักษณะเข้าไปไหว้ไปไหว้ที่ตักของคุณทักษิณ
1: เนี่ย
0: ละ
1: ค่ะ
0: ใช่ใช่คุณอนุทินก็ชี้แจงภาพดังกล่าวนะคะบอกว่าตนเจอนายทักษิณเนี่ยก็ต้องกราบอยู่แล้ว

0: ก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณทักษิณมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547นะคะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีลำดับท้ายที่คุณทักษิณได้ให้ความเมตตาด้วยส่วนถามว่ามีการพูดคุยเรื่องอะไรกันกับคุณทักษิณนะคะคุณอนุทินก็บอกว่าไม่ได้คุยอะไรเพียงแต่คุยแล้วก็ถามกันเรื่องของสารทุกข์สุขดิบเท่านั้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้มีโอกาสได้เจอกับทางคุณแพทองธารชินวัตรแล้วก็คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ด้วยก็ถือว่าเป็นคนคุ้นเคยกันทั้งนั้นนะคะเมื่อถามว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเจอกันของ4นายกรัฐมนตรีรู้สึกอย่างไรรู้สึกดีใจหรือไม
1: ่
0: ค
1: ุ
0: ณอนุทินก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันทุกคนมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วส่วนการเจอกันจะทำให้การทำงานของรัฐบาลราบรื่นขึ้นหรือไม่อย่างไรหลายคนก็ตีความไปในเรื่องของนัยยะทางการเมืองอะเนาะนะคะเพราะภาพเนี่ยมันก็ดูแบบยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความคุ้นเคยแล้วก็สนิทสนมกันนายกนะคะคุณอนุทินก็บอกว่าราบรื่นมาโดยตลอดแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลที่มีทางคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เนี่ยเป็นรองนายกรัฐมนตรีและก็เป็นหัวหน้าคลัสเตอร์ของพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงมีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมีคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์มีคุณประเสริฐจันทระรวงทองทุกคนทำงานเข้าขากันได้อย่างดีเลย
1: โอ้โหนี่ก็เรียกว่าเป็นการออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้คุยเรื่องการเมืองเป็นพิเศษแค่ถามไทยสารทุกข์สุขดิบสำหรับนายกอนุทินและอดีตนายกทักษิณแต่ว่าฝ่ายค้านและก็กลุ่มตรวจสอบทางการเมืองก็ยังคงจับตาดูบทบาทของอดีตนายกทักษิณอย่างเข้มงวดนะคุณเก๋ว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจในครม.ที่อาจจะมีการปรับครม.ในเดือนตุลาคมนี้ด้วยหรือไม่อย่างไรอันนี้น่าสนใจนะครับสำหรับการกราบที่ตักงามๆของท่านนายกหนูแต่ว่าสิ่งที่ตามมาหลังจากนี้ก็คือเสถียรภาพของรัฐบาลที่ดูแล้วน่าจะนิ่งขึ้นไหมคุณเก๋ว่าไหม การบริหารงานของอนุทินจะเดินหน้าไปโดยไม่มีอะไรมากระเพื่อมหรือว่ารุนแรงภายในแล้วนับจากนี้ภาพนี้เห็นแล้วก็คงจะจบนะครับสำหรับใครที่คิดมากขณะเดียวกันก็เป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของคุณอนุทินด้วยว่าเป็นผู้นำที่อยู่เป็นเย็นพอรอได้นอบน้อมต่อผู้ใหญ่และกุมอำนาจต่อรองไว้ในมืออย่างเบ็ดเสร็จแล้วก็จึงเป็นสิ่งที่หลายคนก็แซวว่านี่คือระบอบสีน้ำเงินที่เรียกว่าเป็นปึกแผ่นกับสีแดงแล้วหรือเปล่าก็รอติดตามกันนะครับแต่ว่าการที่อดีตนายก4คนมาเจอกันเนี่ยผมนึกถึงเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแย้มยโสธรเลยนะคุณเก๋อันนั้นเกิดขึ้นที่ยโสธรใช่ไหมแต่อดีตนายก4ท่านมาเจอกันอดีตนายก3ท่านและนายกคนปัจจุบัน1ท่านมาเจอกันที่อุบลราชธานีก็แหมคิดถึงเพลง4คน4คน4คนอ้ายมา4คนใช่ไหมคนแรกคือบ้านมันอยู่ใกล้ไอ้ทิ้งบ่ได้เห็นใจอีหลีก็คืออดีตนายกทักษิณเหมือนพี่ใหญ่ที่บุกเบิกผูกพันกับพื้นที่อีสานมาอย่างยาวนานครับคุณเก๋แม้จะห่างหายไปนานแต่ทิ้งไม่ได้นะเพราะฐานเสียงที่อุบลราชธานีเนี่ยเหนียวแน่นและก็หนาแน่นก็เมื่อเดินทางมาถึงอุบลก็ท่านก็มาเป็นประธานในงานมาพบปะประชาชนนะครับก็จะรับกระแสการต้อนรับที่อบอุ่นและก็เนืองแน่นก็เปรียบเหมือนกับคนคุ้นเคยที่มาเยือนถิ่นเดิมครับคุณเก๋อันนี้เรียกว่าเป็นท่อนแรกนะยังมีอีกท่อนหนึ่งนะครอบครัวยากจนพี่น้องหลายคนเงินทองก็บ่มีเนี่ยอันนี้น่าจะเปรียบถึงใครได้นะสำหรับท่านอดีตนายกคนไหนดีหนออดีตนายกองอิงก็ได้นะใช่ไหมเพราะว่าอดีตนายกอุ๊งอิ๊งเนี่ยก็ยังมีในส่วนของนโยบายครับก็จำได้ไหมที่ตอนสถานการณ์น้ำท่วมต่างๆท่านก็มาพร้อมกับนโยบายเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางต่างๆอันนี้ก็นำมาจิบยกเป็นตัวอย่างนะคุณเก๋นะสำหรับเรื่องราวของเพลงและก็เหตุการณ์ทางการบ้านการเมืองครับ
0: ขยับไปดูอีกหนึ่งประเด็นกันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็มีการโพสต์ออกมานะคะจากเพจชมรมสตองต้านทุจริตนะคะเป็นการโพสต์ภาพแล้วก็ถูกพูดถึงเยอะมากเลยเป็นภาพของอาหารกลางวันค่ะของโรงเรียนเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็มีการระบุ ข้อความว่าสภาพอาหารโรงเรียนเทศบาล นะคะของตำบลวัดประดู่ดึงเด็กอนุบาลกินแกงเผ็ดไม่ได้บางวันเมนูไก่ทอดชิ้นเล็กๆ2ชิ้นกับซอสบางวัน

0: เมนูไข่พะโล้1ลูกหั่นเป็น4เซี่ยวแล้วก็บางวันไข่ดาวครึ่งใบได้ผลไม้1ชิ้นบ้างครึ่งลูกบ้างบางวันเป็นเมนูเส้นกับถั่วดำต้มหรือถั่วเขียวต้มนะคะลูกหลานใครไปดูแลกันบ้างนี่แหละคุณภาพอาหารกลางวันเด็กไทยนะคะจนภาพนี้เนี่ยโอ้โหก็กำลังเป็นที่ถูกพูดถึงแล้วก็กำลังเป็นอยู่ในโลกออนไลน์นะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะทางเทศบาลตำบลวัดประดู่ได้มีการออกแถลงการเกี่ยวกับภาพดังกล่าวแล้วนะคะแล้วก็ออกมาระบุแล้วก็ชี้แจงนะแถลงการจากเทศบาลตำบลวัดประดู่ค่ะก็บอกว่าชี้แจงกรณีอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาลตำบลวัดประดู่1เสงี่ยมนะคะพัฒนามากวุฒิจันทร์บอกว่าตามที่ได้มีการเผยแพร่ผ่านเพจนะคะของ Facebook ชมรมสตองต้านทุจริตจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกี่ยวกับการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาลตำบลวัดประดู่1นะคะแล้วก็มีข้อความมีภาพแล้วก็สภาพของอาหารกลางวันของโรงเรียนนะคะบอกว่าภาพที่ปรากฏดังกล่าวเนี่ยเขาชี้แจงแบบนี้ค่ะบอกว่าเป็นภาพตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาลตำบลวัดประดู่1จริงนะคะแล้วก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นวันที่26 28พฤษภาคม9ถึง10และ14กรกฎาคมในปีพ.ศ. 2569จริงๆแล้วนะคะเป็นภาพบางส่วนที่คุณครูถ่ายค่ะเพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองเนี่ยทราบว่าโรงเรียนนักเรียนเนี่ยได้ทานอะไรทานได้หรือไม่ได้และเป็นภาพที่ถูกถ่ายหลังจากที่นักเรียนเขาได้ทานอาหารไปแล้วและเป็นภาพหลังจากที่นักเรียนเนี่ยเขาขอเติมอาหารนะคะแล้วก็เห็นว่าได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะว่าในส่วนของโรงเรียนเนี่ยมีการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันเป็นประจำทุกเดือนจัดเมนูอาหารเป็นไปตามโปรแกรมเลยตามที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีการคำนวณปริมาณสารอาหารและมีอาหารครบถ้วนถูกต้องและเพียงพอในทุกวันแล้วก็ข้อ2ที่เขาชี้แจงนะคะเขาก็บอกว่าโรงเรียนเนี่ยได้ตักอาหารให้กับนักเรียนในปริมาณที่พอเพียงด้วยแล้วก็นักเรียนสามารถขอเติมอาหารได้จนกว่าจะอิ่มนะคะไม่ได้มีการจำกัดปริมาณอาหารแต่อย่างใดแล้วก็ข้อ3เนี่ยได้มีการแจ้งเมนูให้กับผู้รับจ้างทราบก่อน5วันทำการด้วยว่าจะเตรียมปรุงอาหารสำเร็จรูปแล้วก็มีการแจ้งผู้ปกครองผ่านทางเพจ Facebook ของโรงเรียนด้วยและข้อ4ที่เขามีการชี้แจงก็คือโรงเรียนเนี่ยได้ดำเนินการในการแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับอาหารกลางวันมีคณะกรรมการจากบุคคลภายนอกร่วมด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเทศบาลตำบลวัดประดู่มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการโครงการอาหารกลางวันตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและในการนี้จะเร่งดำเนินการในการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลทราบต่อไปอันนี้เป็นคำชี้แจงนะคะที่ออกมาจากทางเทศบาลตำบลวัดประดู่ค่ะแต่อย่างที่บอกไปนะคะล่าสุดเองเนี่ยสำหรับประเด็นนี้นะคะทางคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้มีการสั่งกำชับกำชาแล้วก็สั่งตรวจสอบสำหรับปมประเด็นนี้แล้วนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าภาพที่มันออกมากับคำชี้แจงแล้วก็การลงไปตรวจสอบนะคะอาหารกลางวันของเด็กได้มาตรฐานหรือไม่อย่างไรเป็นไปตามระบบหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าท่านก็บอกว่ากำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยละเอียดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารกลางวันก็ถือว่าเป็นสวัสดิการของเด็กโดยตรงโรงเรียนต้องทำให้ผู้ปกครองเนี่ยมั่นใจว่าลูกหลานเนี่ยเขาได้รับอาหารอย่างเหมาะสมแล้วก็เพียงพอเรื่องอาหารของเด็กเนี่ยจะปล่อยให้เป็นเพียงข้อสังเกตในโซเชียลไม่ได้ฉะนั้นสั่งตรวจสอบนะคะเรื่องนี้อย่างจริงจังเลยรายการอาหารปริมาณคุณภาพกระบวนการในการจัดซื้อการตรวจรับต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของเด็กในเรื่องของหลักโภชนาการด้วยนะคะก็กำชับให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดประสานท้องถิ่นอำเภอเทศบาลตำบลวัดประดู่มีการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดนะคะตามที่ได้มีการออกมาตามสื่อโซเชียลแล้วก็เรื่องของการตั้งข้อสังเกตต่างๆด้วยให้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนตรวจสอบจัดทำรายงานนะคะที่สามารถจะชี้แจงต่อสาธารณะได้อย่างชัดเจนทั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างความสบายใจให้กับผู้ปกครองด้วยแล้วก็การตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มุ่งเพียงแต่หาคำตอบผิดหรือไม่ผิดแต่ต้องไปดูด้วยว่าอาหารที่ทำให้เนี่ย มีมาตรฐานในการจัดการบริหารกลางวันหรือเปล่านะคะกระบวนการในเอกสารต้องสอดคล้องกับสภาพของความเป็นจริงด้วยอ่ะท่านก็ฝากย้ำมานะคะฉะนั้นเองสั่งตรวจสอบเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับประเด็นนี้
1: ก็คือการตรวจสอบ

0: ที่ดีเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของอาหารกลางวันไม่ตรงปกได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการของบางโรงเรียนหรือว่าบางเทศบาลหรือบางชุมชนเนี่ยไม่ได้เข้ามาสุ่มตรวจสอบอย่างจริงจังก็ทำให้ท่านรัฐมนตรีช่วยต้องลงพื้นที่ไปดูปัญหาเองเลยนะครับก็เรียกว่าหลายปัจจัยเหมือนกันนะคุณเก๋ทั้งเรื่องของราคาอาหารวัตถุดิบในตลาดที่สูงขึ้นแต่ว่างบประมาณที่โรงเรียนได้รับต่อหัวยังจำกัดก็เลยต้องลดปริมาณก็ถ้าผู้ฟังทางแอปดำเนี่ยบอกว่าส่วนใหญ่กินผัดมะเขือกับถั่วฝักยาววิญญาณไก่ครับเนี่ยคุณเพรส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับขอบพระคุณครับคุณเพรยังบอกอีกว่าโรงเรียนเขามีนโยบายให้เด็กกินผักเยอะๆ
1: ค่ะ
0: กินแล้วเยอะๆคนนะครับไม่ใช่เมโบ
1: กินผักเยอะๆ
0: กิน
1: ไม่มีเนื้อไม่มีหมูเลยเหรอคะหรือว่ายังไง
0: ต้องกินด้วยนะครับคุณเพรเพราะว่าเรื่องของสารอาหารนี่สำคัญอีกหน่อยลูกหลานเราจะโตไม่เต็มวัยสูงไม่เท่ากับประเทศเพื่อนบ้านนะเพราะถ้ากินแต่แป้งขาดโปรตีนและวิตามินเนี่ยเด็กไทยก็อาจจะเติบโตช้ากว่าเกณฑ์อีกด้วยอันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่รู้สึกอาจจะไม่ค่อยสบายใจก็เลยเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังค
1: ม
0: ก็บ่นทำลายความเชื่อมั่นของโรงเรียนเหมือนกันนะก็ต้องจัดหาให้ดีให้ครบถ้วนตามระบบไทยสกูลรันใช่ไหมคุณเก๋
1: วันนี้เนี่ยสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาลงพื้นที่แบบไม่แจ้งล่วงหน้านะแล้วก็ลงไปในหลายโรงเรียนเลยนะคะก็มีข่าวเข้ามานะคะว่าผลของการติดตามแล้วก็ตรวจสอบการดำเนินการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก็ลงคืออาจจะไม่ได้อาจจะไม่ใช่ลงวันนี้หรอกแต่ว่าอาจจะลงไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วหรือเปล่านะคะแต่ว่ามีการแจ้งผลนะลงไปหลายโรงเรียนเลย5แห่งด้วยกันนะคะ
0: อ
1: ่ะก็ประมาณนี้นะคะ
0: โอ้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับท่านผู้ฟังของเราหลายๆช่องทางออนไลน์วันนี้หลายท่านก็ชื่นชมการกราบงามๆของท่านนายกอนุทินท่านผู้ฟังของเราทางแอปดำบอกว่าถ้าจะให้งามกว่านี้ต้องกราบกับพื้นเหมือนกับอดีตนายกทักษิณอันนี้จะตราตรึงหัวใจคนไทยไปยิ่งกว่านี้ก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับทุกความเห็นทุกคอมเมนต์ทั้งทางเพจทางไลน์รวมถึงทาง FM 100.5 ของเราที่ฟังกันไปสดๆเป็นเพื่อนกันในยามบ่ายแบบนี้ครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา 16:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินบอกทำไมจะพบ3อดีตนายกเพื่อไทยไม่ได้เหตุเป็นรัฐบาลเดียวกันชี้หากมีเป้าหมายเพื่อประเทศตรงกันต้องวางเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงบรรยากาศตอนพบกับอดีตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยระหว่างเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพของนายเกรียงกันตินันที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าเราไปพบกันในงานศพของคนที่เราเคารพนับถือไม่ใช่เป็นการพบกันแบบบรรยากาศชื่นมื่นก็ได้มีการพบปะพูดคุยกันและแสดงความเคารพนับถือกันเป็นเรื่องปกตินายอนุทินกล่าวว่าตั้งแต่รู้จักกับนายกทักษิณนายกสมชายและนายกแพทองธารก็เจอกันมาโดยตลอดอย่าไปคิดว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่พูดคุยกันไม่ได้ยิ่งตอนนี้มาเป็นรัฐบาลเดียวกันทำไมจะพบไม่ได้ส่วนการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นมิตรแท้หรือศัตรูถาวรแต่ถ้าเป้าหมายตรงกันคือประชาชนประเทศชาติได้ประโยชน์ประเทศเข้มแข็งทำแล้วเกิดความเจริญรุ่งเรืองให้บ้านเมืองก็ต้องเอาเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลังเอาเรื่องประเทศชาติและประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งถือเป็นเป้าหมายที่เราต้องทำให้สำเร็จก่อนพลพีบุกเข้าบ้านนอมินีหญิงโรงแรมเกาะพะงันคุยสามียืนยันไม่มีเงินทุนถึง10ล้านทำธุรกิจก่อนควงบิ๊กรานบุกโรงเรียนเอกชนนอกระบบนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะบุกเคาะบ้านพักหญิงต้องสงสัยอาจเป็นนอมินีประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่เกาะพะงันพบชายวัยกลางคนพักอาศัยอยู่ภายในบ้านพักและเป็นสามีของหญิงรายดังกล่าวนายพลพีได้สอบถามชายรายดังกล่าวประกอบอาชีพขับรถและเป็นคนในพื้นที่

0: ส่วนภรรยาเป็นคนอุดรธานีและก่อนหน้านี้ภรรยาทำงานรีโซลูชันเอเจนซี่เป็นเรือของเกาหลีและเมื่อเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ก็ได้มีการย้ายงานมาพบกับเจ้านายคนปัจจุบันแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าชื่ออะไรพร้อมยอมรับว่าได้มีการพูดคุยกับภรรยาว่าเมื่อวานมีเจ้าหน้าที่เข้าไปยังโรงแรมซึ่งตนมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเพื่อที่จะได้จบเรื่องแต่ย้ำว่าไม่ได้รับทราบในรายละเอียดงานทั้งหมดพร้อมยืนยันว่าไม่มีเงินทุนเกิน10ล้านบาทในการลงทุนพร้อมหลังจากนั้นพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนเอกชนนอกระบบแห่งหนึ่งมีเด็กเล็กเรียน80คนมีตารางเรียนตารางสอนที่ชัดเจนตั้งอยู่ในหมู่บ้านมี11หลังคาเรือนปล่อยเช่ารายเดือนละ 100,000 บาทก่อนที่นายพลพีจะเปิดเผยถึงความคืบหน้าของการลงพื้นที่ตรวจสอบเกาะสมุยว่ามีการออกหมายจับผู้ต้องสงสัยแล้วรัฐบาลปลดล็อกเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมผู้ประกันตนนายจ้างใช้สิทธิ์ได้โดยตรงไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าย้ำไม่เลื่อนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ลงนามเห็นชอบในหลักการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพ.ศ. 2564หัวใจสำคัญของการแก้ระเบียบครั้งนี้คือการปลดล็อกเงื่อนไขการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเปิดทางให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนของตนเองได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนซึ่งจะช่วยลดข้อจำกัดและขั้นตอนที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันว่าการเลือกตั้งไม่ได้ถูกเลื่อนออกไปโดยที่ผ่านมาไม่มีการประกาศเลื่อนการเลือกตั้งมีเพียงการประกาศชะลอบางขั้นตอนเพื่อรอความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการใช้สิทธิ์และให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกทม.ชวนการตามหาต้นไม้มรดกกรุงเทพมหานครนายพรพรมนสวิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวระหว่างเป็นประธานกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและตามหาต้นไม้มรดกกรุงเทพมหานครณลานจามจุรีสวนเบญจกิติเขตคลองเตยว่ากทม.เดินหน้าจากการเพิ่มจำนวนต้นไม้สู่การเพิ่มคุณค่าและรักษาทรัพยากรเดิมด้วยการสำรวจต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีคุณค่าต่อเมืองทั้งการให้ร่มเงาคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและบทบาทต่อระบบนิเวศพร้อมจัดทำฐานข้อมูลและพิกัดอย่างเป็นระบบครอบคลุมต้นไม้ในสวนสาธารณะพื้นที่สาธารณะริมถนนและพื้นที่ที่เหมาะสมต้นไม้ที่เข้าหลักเกณฑ์จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นต้นไม้มรดกกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีระบบคุ้มครองที่เข้มข้นขึ้นการตัดแต่งหรือดำเนินการใดๆต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์พร้อมให้รุกขกรประเมินความเหมาะสมเพื่อให้การดูแลเป็นไปตามหลักวิชาการรักษาส่งพุ่มร่มเงาและคุณค่าของต้นไม้ขณะนี้กทม.อยู่ระหว่างจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกและขึ้นทะเบียนโดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสำนักงานเขตจากนั้นจะเร่งสำรวจต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆและนำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้ติดตามดูแลและวางแผนอนุรักษ์ต้นไม้มรดกในระยะยาวประชาชนสามารถร่วมตามหาต้นไม้มรดกได้โดยต้นไม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่บ้านหรือพื้นที่ส่วนบุคคลสามารถเสนอข้อมูลให้กทม.พิจารณาได้คิมจองอึนรำลึกทหารโซเวียตช่วยรบนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยภรรยาและบุตรสาวเดินทางไปวางพวงมาลาเคารพดวงวิญญาณทหารโซเวียตที่หอคอยแห่งการปลดแอกในกรุงเปียงยางเนื่องในโอกาสครบรอบ80

0: 11ปีวันกอบกู้อิสรภาพของชาติโดยยืนยันว่าจะไม่ลืมความเสียสละของกองทัพโซเวียตในสงครามโลกครั้งที่2สหภาพโซเวียตเคยให้การสนับสนุนคิมอิลซุงผู้ก่อตั้งประเทศเกาหลีเหนือซึ่งเป็นปู่ของคิมจองอึนในการต่อสู้กับญี่ปุ่นจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต์และสถาปนาประเทศเกาหลีเหนือได้สำเร็จหลังการปลดปล่อยในปี1948ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: หนึ่งเมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน100.5
4: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับสน 100.5 นะคะดิฉันพรศนีสิริเพิ่มพูนค่ะ
4: ค่ะจุฬาลัพพฤดีค่ะนะเนี่ยคุณผู้ฟังส่งข้อความมาทักทายวันนี้เราสองคนสับขาหลอกพี่สุวชัยที่ดิน1689บอกว่าสวัสดีครับคุณสมศักดิ์และคุณถวันกรไม่ใช่ค่ะ
5: ไม่ใช่ครูวันนี้น้องออมติดภารกิจ
4: ใช่วันนี้เก๋มาแทนพี่บอยนะคุณผู้ฟังขออนุญาตต่ออีก2ชั่วโมงแล้วก็พี่เมเปิล
5: ใช่ค่ะพี่บอยก็ติดภารกิจเหมือนกันวันนี้ต้องไปกับคุณป๋าที่บ้านนัดกันไปทำต้นมงต้นไม้ทำสวน
4: ค่ะ
5: บ้านปลายชีวิตหรือเปล่าไม่รู้แซวหยอก
4: ปล่อยแกนะแกก็อาจจะทำงานหนักนะใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะต้องมีเวลาพักผ่อนด้วยก็อยู่กับเราสองคนนะคะพี่เมเปิลนะคะพรศินีนะคะสิริเพิ่มพูนแล้วก็จุฬาลัพพฤดีนะคะกับสน 100.5 วันนี้ก็อัดแน่เต็มเลยคุยหลายเรื่องเลยนะคะอย่างเบรกแรกนี่เดี๋ยวเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการยกเครื่องการควบคุมอาวุธปืนด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะกำลังที่จะรีเซ็ตกันใหม่ทั้งระบบเลยแต่ว่ามันก็มีในส่วนทั้งคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็บางส่วนบางหน่วยงานที่อาจจะได้รับผลกระทบก็อาจจะต้องมีการประชุมหารือกันเพื่อที่จะหาทางออกที่บอกว่าบางหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอย่างเรื่องของนักกีฬายิงปืนนะคะ
5: ยังไงคะ
4: คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวออกมาว่าเหมือนทางเรื่องของการซ้อมอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นไปด้วยความยากลำบาก
5: พี่เมเปิลถืออุปกรณ์ไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: คือเขาจะต้องพกพาไปสนามพกไปพกมาแล้วก็บางทีเนี่ยบางทีอาจจะต้องมีการแข่งขันแล้วก็บางสนามการแข่งขันมันจะต้องขึ้น

0: ครื่องบินแล้วอาจจะต้องไปต่างจังหวัดแล้วบางสนามเป็นการแข่งขันที่เรียกได้ว่าต้องไปต่างประเทศเป็นระดับเรื่องของการแข่งขันระดับโลกอะไรแบบนี้ก็เหมือนกับมีการออกมาเรียกร้องบอกว่าจริงๆเราไม่ได้ต่อต้านเรื่องของนโยบายของทางรัฐบาลนะแต่ว่าม
1: ันปืนออกที่สาธารณะ 100%
0: ถูกต้องประเด็นนี้แหละมันก็เลยทำให้ค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคก็เลยออกมาบอกว่าเอ๊ะเราจะหาทางออกแล้วก็แก้ไขในประเด็นนี้ยังไงได้บ้างเห็นว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยทั้งในส่วนของการกีฬานะคะสมาคมยิงปืนแล้วก็ในส่วนของการท่องเที่ยวหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยที่เขาเกี่ยวข้องแล้วก็ทางกรมการปกครองเพื่อที่จะหาทางออกสำหรับประเด็นนี้ด้วย
1: แล้วปืนบีบีกันเนี่ยสามารถพกพาไปไหนได้ไหม
0: อันนี้เป็นอาวุธสิ่งเทียมไหมคะใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่นั่นแหละค่ะก็เนี่ยแหละ
1: มีหลายประเด็นอยู่นะ
0: ใช่ก็เดี๋ยววันนี้เราได้คุยกันนะคะเพราะว่านัดหมายกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอีกหนึ่งจุดที่เขามีการพูดถึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเหตุการณ์อะไรต่างๆพอเวลาผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาไปก่อเหตุแล้วเกิดโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นอ่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอาวุธปืนที่บางทีไม่ใช่เป็นปืนถูกกฎหมายแต่ว่าเป็นปืนที่ผิดกฎหมายแบบเนี้ยแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยปืนที่เป็นปืนเถื่อนมันควรจะต้องไปแก้ไขตรงนั้นไหมเพราะมันเป็นตลาดมืดที่ค่อนข้างที่จะเติบโตมากแล้ว 80% น่ะส่วนใหญ่คนที่ก่อเหตุก็จะเอาปืนจากพวกนี้แหละไปก่อเหตุทีนี้เนี่ยเขาก็เลยมองว่าการรื้อระบบการควบคุมอาวุธปืนเนี่ยมันดูเหมือนกับหัวกับหางหรือเปล่าไปเน้นเรื่องของ
1: ขึ้นทะเบียนถูกต้องไหมหรือว่ามันก็มีอีกว่าลักษณะว่าที่ปืนที่เป็นสวัสดิการตำรวจตอนนั้นนะแล้วก็หลุดไป
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็น
1: หลุดไปแล้วก็เอากลายเป็นผู้ร้ายมาใช้เป็นอาวุธก่อเหตุ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็มีเหมือนกัน
0: ใช่
1: และเรื่องปืนในตลาดมืดนี้ก็เหมือนพูดกันมานานแล้วมันก็ยังจัดระเบียบมันไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: ไม่แล้วปืนในบ้านเรานี่โอ้โหถือว่าแบบเยอะมากนะโดยเฉพาะในตลาดมืดเราไม่รู้เลยว่ามันอยู่ในระบบมากน้อยขนาดไหนยังไงเป็นกี่ล้านกระบอกแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยที่ถูกกฎหมายเนี่ย10 ล้านกระบอกทำยังไงที่เหมือนเขาต้องการที่จะลดของปืนให้มันลดลงด้วยอ่ะเนา
1: ะ
0: ตอนนี้ก็พยายามที่จะแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการระงับใบป.3 ป.4 แล้วก็ที่สำคัญที่ตอนนี้เนี่ยคือห้ามพกปืนออกนอกบ้านแบบ 100% ก็คือใบป.12 ไม่แน่ใจว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยเพียงพอมากน้อยขนาดไหนช่วยป้องกันลดอาชญากรรมได้หรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวจะชวนคุยด้วยพี่เมเปิลเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมเรียนแบบตอนนี้พี่เมเปิลเห็นไหมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ก็จะมีข่าวแต่การใช้อาวุธปืนเพียบเลย
0: แล้วก็มีเด็กนักเรียนขู่แชทแล้วก็บอกว่าเตรียมจะไปก่อเหตุโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี
1: ้ใช่ค่ะในหลายพื้นที่
0: ถูกต้องค่ะวันนี้นะคะก็ชวนทางนักอาชญาวิทยาเนี่ยมาคุยกันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะคะธนันท์ศักดิ์นะคะบวรนันทกุลนะคะอดีตประธานหลักสูตรอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมจากม.มหิดลนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วอยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณเมเปิ้ลสวัสดีครับคุณเจ๋ครับ
0: ค่ะอาจารย์ชวนอาจารย์คุยนะคะสำหรับเรื่องของมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลที่ออกมาเนี่ยค่ะอาจารย์ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองเขาให้น้ำหนักกับการเรื่องของการจำกัดปืนที่เป็นปืนที่ถูกกฎหมายที่อยู่ในระบบแล้วก็พยายามที่จะแก้แล้วก็รื้อแล้วก็ควบคุมเรื่องของอาวุธปืนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์สำคัญอาจารย์มีการมองว่าตลาดปืนที่อยู่นอกระบบเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆเลยอาจารย์มองน้ำหนักว่าตอนนี้เนี่ยการให้น้ำหนักของทางรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันควรจะเทไปด้านไหนอย่างไรคะอาจารย
2: ์ผมว่าอันแรกเลยนะครับประเทศไทยเราอะความไม่ชัดเจนในเรื่องของ policy หมายถึงว่าตัวนโยบายนะครับ
0: คือ
2: เราไปมองในแง่กฎหมายแต่ว่าจริงๆปืนเนี่ยนะครับเวลาเราจะทำอะไรในต่างประเทศหรืออะไรต่างเนี่ยเขาจะกำหนดเป็น policy ก่อนคำว่า policy หมายความว่าจะเอายังไงกับการให้ประชาชนมีอาวุธปืนถูกไหมครับก็คือว่าหนึ่งจะให้มีไหมให้ใครมีกี่กระบอกนะครับแล้วก็ให้พาไปที่สาธารณะได้ไหมมากน้อยขนาดไหนนะครับหรือมีเขาเรียกซีโร่โซนคือเขตที่พกปืนไปไม่ได้เลยสมมติอย่างเงี้ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วค่อยมาออกกฎหมายตามมานะครับอันนี้ของเราอันแรกที่ผมมองเห็นก็คือว่ามันยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเราโพลิซีของเราเนี่ยหมายความว่านโยบายที่เราจะดำเนินการกับปืนที่ถูกกฎหมายที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับนะมันเป็นยังไงนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วนะครับเวลาจะดำเนินการอะไรเนี่ยนะครับในเรื่องปืนเนี่ยมัน

0: ป็นปัญหาซึ่งมันค่อนข้างจะอ่อนไหวนะเซนซิทีฟเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะอาศัยแค่เพียงที่เราเรียกว่า data driven คือเอาตัวเลขมาขับเคลื่อนอย่างเดียวนะครับว่าเรามีสมมุติ10ล้านกระบอกนะครับนะอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เพราะว่าถ้าทำอย่างนี้เองเนี่ยนะครับนะมันก็จะเกิดปัญหาหมายความว่าพอแก้ปัญหานี้มันก็จะเกิดปัญหาอื่นตามมาอีกสมมตินะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยและมีเงื่อนไขนะต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับนะทีนี้ที่ถามว่าเป็นนโยบายรัฐบาลเนี่ยนะครับแน่นอนแหละพอออกมาแล้วก็ตอนนี้จริงๆแล้วก็อาจจะเรียกว่าชาวบ้านทัวร์ลงหรือกระหน่ำพอสมควรนะครับเพราะว่าเขาก็มองเห็นว่ามันบางคนใช้ว่าเกาไม่ถูกที่แต่มันก็อาจจะจริงนะครับแต่ว่าผมก็มองว่าการออกมาตรการต่างๆเนี่ยนะครับโดยที่ไม่คือมันไม่คิดให้รอบคอบไปเอาอะไรมาระบุให้ชัดเจนว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงสมมติอย่างครับผมว่ามันก็เหมือนกับลิงแก้แหนะมันก็วุ่นไปเรื่อยนะครับนะเพราะว่าเรามองว่าจริงๆอย่างเช่นไม่ให้พกปืนไปออกนอกสถานที่เนี่ยนะครับปัญหาก็คือว่าเราแก้ปัญหาได้ไหมว่ากรณีที่สมมติเราไปเจอระหว่างทางเนี่ยนะครับนะไม่มีประการพกปืนเราออกบ้านหรือมันมีความจำเป็นต้องไปกลางค่ำคืนตีหนึ่งตีสองแล้วที่ตรงนั้นมันเปรี่ยวนะครับนะทีนี้เราห้ามปืนถูกกฎหมายคนพกไปแล้วโจรมันมีปืนเถื่อนเราทำไงนะครับถ้าเราเจอเราก็ต้องยอมอย่างเดียวใช่ไหมเราตอบปัญหาพวกนี้รัฐบาลต้องตอบปัญหานี้ให้ได้ก่อนว่ารัฐบาลมีกลไกมาตรการอะไรที่จะรักษาชีวิตประชาชนได้ตรงนี้ก่อนสมมุตินะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ผมว่ามันต้องเป็นเรื่องที่ชัดเจนน่ะก็คือหลายเรื่องเนี่ยนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เราสามารถเรียนรู้และถอดบทเรียนในเรื่องกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับแต่ประเทศไหนมีมาตรการทางกฎหมายก็เอามาพลิกดูอันนี้ใช้ได้ไหมนี่ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าจะแก้แบบรวดเร็วเจอแบบปัญหาแบบนี้แก้ออกมาตรการแบบนี้เนี่ยแก้ไปแต่ละอย่างเนี่ยผมว่าพอแก้ตรงนี้มันก็ไปเขาเรียกอะไรนะไปกดตรงนี้มันก็ไปโผล่ตรงนั้นอีกอะไรเงี้ยครับนะ
1: ก็แสดงว่าณเวลานี้เนี่ยอย่างที่รัฐบาลกำลังทำไม่ว่าจะเป็นการระงับใบป.3 ป.4 จำกัดใบป.12 ก็ยังถือว่าเป็นมาตรการที่ยังไม่เพียงพอใช่ไหมอาจารย์ทีนี้มันต้องทำควบคู่ไปกับในส่วนไหนอย่างไรอาจารย์พอจะมีความเห็นในมุมมองนี้
0: ผมว่าไม่ใช่ไปเกี่ยวข้องนะไม่ถูกต้องเลยที่บอกไม่ถูกต้องก็เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่บอกนะครับเอาง่ายๆนะข้อมูลพื้นฐานตัวเลขเนี่ยนะครับปืน10ล้านกระบอกนะครับปืนถูกกฎหมาย6ล้านกระบอกปืนเถื่อน4ล้านกระบอกนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะฮะในปืนเถื่อนเนี่ยนะครับอย่างที่เราบอกไปเนี่ยนะครับปืนเถื่อนที่มันมาจาก4แหล่งในประเทศไทยนะครับก็คือโอเคละที่1เป็นอาวุธสงครามตกค้างซึ่งถามว่ามีอยู่ไม่มีแถวชายแดนเนี่ยนะครับเขาก็ฝังดินไว้พวกกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นหลายส่วนนะครับพวกอาก้าปืนอะไรเนี่ยก็มีพร้อมกระสุนเลยก็พวกนี้รู้ว่าเป็นอาวุธที่โทษอันตรายแต่ว่าเขาก็เอาเก็บไว้นะครับมีนี่มีจริงๆนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับเมื่อวานเป็นเรื่องก่อเหตุผมยังเห็นเลยว่ามันมีปืนอาวุธไทยประดิษฐ์นะครับนะยิงที่คนหนึ่งทะเลาะ กันแล้วไปยิงเพื่อนตาย
1: ที่โคราชใช่ไหมคะอาจารย์
0: ครับเป็นปืนไทยประดิษฐ์นะ
1: อ
0: ย่างเงี้ยนะครับมันยังโผล่ให้เห็นอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปืนไทยประดิษฐ์ปืนปากกาประดิษฐ์หรืออะไรต่างเนี่ยอย่างที่เราเคยสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆปืนพวกเนี้ยไทยประดิษฐ์เนี่ยหนึ่งมันถูกใช่ไหมครับสองก็คือมันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเลยมันมีแค่ลำกล้องซึ่งลงกึ่งที่ไหนก็ทำได้แล้วมันก็ทำด้วยชุดลั่นไกนะครับนะแค่เนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยนะครับมันถูกชุดลั่นไกนะครับมันก็ยังเป็นสิ่งที่รัฐบาลยังปราบไม่หมดอ่ะถ้ายังเห็นว่ามีการใช้ตามสื่อต่างๆนะครับแล้วก็แหล่งที่3เนี่ยนะครับจริงๆมันเป็นอาวุธปืนที่โอเคละถูกกฎหมายแต่ว่ามันหายไปในระหว่างที่อุบัติเหตุบ้างอะไรบ้างแล้วมันก็ไปลบทะเบียนทิ้งนะครับเจียหมายเลขทิ้งมันก็กลายเป็นปืนเถื่อนก็มาใช้ก่อเหตุนะครับแล้วก็ที่4ที่มากที่สุดที่เราเจอปัญหาณปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นปืนบีบีกันหรือปืนดัดแปลงเนี่ยนะครับแบงค์กันแล้วมาดัดแปลงก็ใส่ท่ออย่างที่ผมบอกไปก็คล้ายๆปืนไทยประดิษฐ์นั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนลำกล้องแล้วก็ใส่ชุดลั่นไกก็ยังใช้ก่อเหตุซะส่วนใหญ่นะครับน
1: ะ
0: ทีนี้อย่างที่บอกไปว่าทำไมถึงใช้ก่อเหตุเพราะมันตามไม่ได้ยิงเสร็จโยนทิ้งไม่ต้องเสียดายตังค์นะครับไปจำกัดป.3เนี่ยนะครับถามว่าคนที่มีวุฒิปืนแล้วใช้ก่อเหตุมีไม่มีอยู่แต่ว่ามันน้อยครับไอ้พวกนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เขาเรียกว่าเวลามีปืนแล้ว

มันเกิดภาวะที่เราเมืองนอกเรียกเว็บพอดเอฟเฟกต์นะเว็บพอดเอฟเฟกต์ก็คือความเหิมความอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพวกนี้ต่างประเทศเขาก็ใช้วิธีการไปเทรนนิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าเอ้ยมันในเมื่อปืนที่ใช้ก่อเหตุมันยังเป็นปืนเถื่อนอยู่เป็นอะไรต่างเนี่ยนะครับแล้วไปจำกัดป.3ซึ่งโอเคละมันเป็นการขออนุญาตนะครับป.4นะครับเป็นการครอบครองอาวุธปืนป.12ก็คือพกพาอาวุธเนี่ย

0: ยอมใช่ไหมครับเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินอะไรเงี้ยนะครับมันยังตอบปัญหาตรงนี้ไม่ได้ว่ามาตรการของรัฐนะครับในเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเหมาะไหมนะครับมันมีที่มาที่ไปในการออกยังไงนะครับไม่ใช่ว่าเกิดปัญหาแบบนี้ออกแบบนี้แต่ว่าอ้าวแล้วแก้ปัญหาตรงนี้แต่มันไปเกิดปัญหาตามมาอย่างนี้ครับ
1: ค่ะอาจารย์ในเมื่อโจทย์ใหญ่เนี่ยมันคือปืนเถื่อนที่อยู่บนโลกออนไลน์แล้วก็เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ดูเหมือนว่าในตลาดมืดเนี่ยใช้คำว่าเติบโตได้มากเลยใช่ไหมคะณขณะนี้ในปัจจุบันการตรวจแหล่งผลิตเครือข่ายจำหน่ายต่างๆแบบนี้ค่ะเราสามารถจะดำเนินการกับตลาดปืนเถื่อนตรงนี้อย่างไรได้บ้างเพื่อที่จะตัดวงจรปืนเถื่อนเหล่านี้ค่ะอาจารย์รวมไปถึงพวกปืนไทยประดิษฐ์เหล่านี้ด้วยค่ะอาจารย
0: ์ครับจริงๆแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าโดยเอาโดยกลไกโดยมาตรการทางกฎหมายที่เรามีอยู่เนี่ยถามว่ามันแรงไหมมันก็แรงในระดับหนึ่งนะ อย่างถ้าจริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นปืนเถื่อนเนี่ยนะครับคุณพกไปข้างนอกก็ถือว่าผิดกฎหมายเวลาจับตำรวจจับดำเนินคดีเนี่ยนะครับศาลเขาจำคุกจริงอันนี้หมายถึงว่าคนไกลทั่วไปนะครับแต่ทีนี้ถามว่ามันยังมีเขื่อนไม่มีนะครับมันมีการค้าขายทั้งโดยตรงนะครับผ่านทั้งสื่อออนไลน์นะครับมันมีการเขาเรียกว่าค้าขายผ่านระบบไทยเขาเรียกอะไรนะปืนดัดแปลงนะครับอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่ผมว่ารัฐบาลต้องไปปราบเอาจุดนั้นคือทลายไอ้แหล่งที่มันเป็นกลุ่มปืนเถื่อนนะครับแล้วถ้าจะเพิ่มโทษนะครับก็แก้ตรงจุดอย่างที่บอกก็คือลุยเอากับปืนเถื่อนเนี่ยหลักๆไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าเอาตรงนี้ไปก่อนก็ได้ผมว่าประชาชนเขาก็แฮปปี้เพราะไม่ได้ต้องไปยุ่งกับปืนถูกกฎหมายอันนี้ไม่ได้ไปกระทบอะไรนะครับแต่ว่าผมมองว่าถ้าการคนที่มีปืนถูกกฎหมายแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วไปดันเขาให้มันมาเข้าสู่กลไกอะไรอีกซึ่งมันยุ่งยากไปหมดแต่ปัญหาเก่ามันยังไม่ได้แก้เนี่ยมันเนี่ยอย่างที่บอกมันไม่ใช่เกาถูกที่ขัดอย่างเดียวอ่ะมันเป็นลิงแก้แหไปเรื่อยครับ
1: ก็ควรมองว่าจุดเริ่มต้นควรจะแก้เรื่องของปัญหาปืนเถื่อนเป็นอันดับแรกๆใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับปัญหาอยู่ตรงไหนผมว่าเอาตรงนั้นเป็นหลักก่อนก็ได้ถูกไหมครับเอาง่ายๆว่าแก้ปืนเถื่อนให้มันหมดหรือน้อยที่สุดหรือเพิ่มโทษรุนแรงก็เอากับพวกอาวุธปืนเถื่อนให้มันหนักๆก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะคือหนึ่งเอาให้มันตรงจุดก่อนดีกว่านะครับแล้วก็อันที่สองก็คือถ้าจะเอาให้มันแน่ชัดบางเรื่องก็ต้องว่าไปอย่างเช่นปืนสวัสดิการคุณเอาอย่างไง
1: นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันนะอาจารย
0: ์ครับเพราะว่าพอครอบครองครบ5ปีอ่ะสมมติว่าผมเป็นข้าราชการผมซื้อมาไว้ 3-4 กระบอกพอครบ5ปีผมเริ่มขายได้ผมขายถูกกว่าท้องตลาดนะครับแต่ว่าโอเคมันเป็นปืนถูกกฎหมายคนก็ไม่ได้ไปก่อเหตุมันอาจจะมีผลเล็กน้อยแต่ว่าก็มีคนบอกว่ามันเพิ่มจำนวนอ่ะฉะนั้นเราต้องวางนโยบายว่าคุณเอาไง5ปีครอบครองหรือขยายเป็น10ปี20ปีนะครับนอกจากนี้มือมันยังมีเรื่องปืนผิดมืออีกนะครับหมายความว่าพอคนเสียชีวิตเนี่ยบางทีลูกหลานอ้าวมันยังไม่ได้โอนนะครับนะมันก็ยังมีปืนหรือบางทีปืนเนี่ยเอาไปจำนำปืนฝากไว้นะครับนะบางทีที่เลือกปืนผิดมือเนี่ยนะครับอันเนี้ยเราก็ยังไม่ได้แก้เลยนะครับผมว่าจริงๆแล้วอ่ะยังมองว่าไอ้ผมก็ไม่รู้วิธีคิดเนาะก็คือเขาคิดจากอะไรซึ่งจริงๆข้อมูลชัดเจนพื้นฐานตรงนี้มันมีอยู่นะครับนะมันก็กลายเป็นว่าถ้าเราแก้ไม่ถูกจุดเนี่ยนะครับนะมันจะกลายเป็นปัญหาที่ต่อไปมันจะยิ่งยุ่งยากนะครับนะ
1: อย่างปืนสวัสดิการเนี่ยถ้าเราจะออกแบบใหม่เราควรจะออกแบบใหม่อย่างไรไม่ให้มันไหลเข้าสู่ตลาดมืดดีคะรวมไปถึงที่อาจารย์บอกว่าปืนผิดมือโอนลอยอะไรต่างๆแบบนี้ค่ะอาจารย
2: ์ต้องแก้ที่เรื่องการโอนกรรมสิทธิ์หรือเปล่าคะว่าระยะเวลากี่ปีเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับก็คือตอนนี้ปัญหาของปืนสวัสดิการเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีอย่างอื่นนะปัญหาที่พบส่วนใหญ่คนในวงการปืนจะรู้ว่าปืนสวัสดิการตอนนี้ความที่เช่นกำหนดว่าห้ามโอนภายใน5ปีสมมุตินะครับพอโอนไปใน5ปีนี้มันแป๊บเดียวนะครับทีนี้ผมก็มองเห็นว่าสมมุติว่าผมซื้อปืนจากร้านปืนเอกชนทั่วไปรุ่นเดียวกันเลยสมมุตินะครับแบบเดียวกันเนี่ยราคา100,000แต่ซื้อสวัสดิการได้50,000สมมุตินะครับผมก็โอเคยอมลงทุนเอาเงินซื้อไปสัก5-6กระบอกเพราะครบ5ปีผมก็ขายให้เพื่อนผมขายให้60,000ผมยังได้กำไร10,000สมมติอย่างเงี้ยนะครับ มันก็กลายเป็นว่าเอาปืนสวัสดิการเนี่ยมาแสวงหาประโยชน์แต่ถามว่าอันนี้มันเป็นปืนที่มีทะเบียนนะครับคนซื้อไปก่อเหตุไหมก็ไม่ได้ก่อเหตุแต่ทีนี้มีบางคนบอกว่า การมีปืนสวัสดิการเนี่ยนะครับมันเป็นการเพิ่มจำนวน

0: นะครับแต่ทีนี้มันก็ไปโยงถามอีกว่าอ้าวแล้วคนที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆถ้าเขาไม่มีปืนในการเฝ้า
1: ครับหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: ใช่ครับตำรวจไม่มีเงินสวัสดิการที่จะไปซื้อปืนรัฐซื้อให้มันก็หมดอายุแล้วก็มันมีปัญหานะครับก็คือว่าปืนของรัฐเนี่ยก่อนจะไปก็ต้องเบิกเสร็จมาชำรุดต้องมาเขียนรายงานต้องอะไรแล้วก็บางครั้งเองมันไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องมาเบิกง่ายๆสมมุตินะครับปฏิบัติหน้าที่อยู่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าปืนสวัสดิการเนี่ยผลกระทบมันถามว่าน้อยมันไม่ได้มีปัญหานะเพียงแต่ว่าระยะการครอบครองของมันเนี่ยเช่นถ้าห้ามโอนนะครับก็ห้ามโอนนอกจากทางมรดกก็ว่าไปเลยสมมุตินะครับหมายถึงให้ตกทอดทางมรดกหรือจะให้สัก20ปีอย่างเงี้ยคนมันก็ไม่เก่งกำไรละนะครับนะอันนี้เป็นต้นนะครับผมก็บอกว่าปืนสวัสดิการเนี่ยไม่น่าคือถ้าเป็นปัญหาก็เป็นปัญหารองชั้นท้ายๆเลยนะครับปัญหาหลักเนี่ยปืนเถื่อนอย่างเดียวเลยว่าเราจะลุยยังไงแล้วก็ให้มันหมดจริงปราบไม่ใช่ว่ายังขายคือมันไม่ได้ขายทางออนไลน์อย่างเดียวนะครับหรือทางสื่อเนี่ยคนในวงการมันยังรู้เลยนะนะครับในวงการก็รู้ว่าให้ไปหาปืนเถื่อนนี่มันหาได้ที่ไหนอะไรเงี้ยในตลาดมืดนะครับพวกอันเดอร์กราวด์นี่มีเพราะนั้นต้องไปปราบตรงนั้นนะครับนะให้มันขายได้ก่อนส่วนไอ้ที่เล็กๆน้อยๆก็ค่อยมาไล่ตามเอานะครับก็แก้ปัญหาไม่ยากผมว่าครับ
1: จนมีคนแซวกันนะคะอาจารย์คะว่าแบบเหมือนฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยเอ๊ะทำไมขับรถนี่เสียงเงียบไม่มีบีบแต่ไล่เลยแล้วก็คนไทยเขาก็ตอบว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากบีบแต่รถไม่มีแต่นะแต่ไม่รู้ว่ารถคันไหนมีปืน
2: ค่ะ
0: เพราะเมืองไทยกันคืนนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะก็คือบางคนก็ไปที่เราไปเปรียบเทียบกับมาเลเซียเอาแบบโทษหนักเลยไหมว่าใครมีปืนให้โทษประหารอะไรเงี้ยนะครับมันเปรียบเทียบกันยากอะมาเลเซียมันแค่ถ้าพูดถึงเท่ากับจังหวัดใหญ่ๆบ้านเราแค่นั้นเองพื้นที่มันเล็กถูกไหมครับแล้วเพราะนั้นการควบคุมดูแลมันถึงแต่บ้านเราอะลองไปเอาง่ายๆ3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือในเขตที่ตะเข็บชายแดนมันมีป่าเขามีโอกาสที่โจรผู้ร้ายมันจะเข้ามาสมมตินะครับถ้าเราไม่ให้เรามีปืนแล้วมันจะออกแบบไหนนะครับถ้าเกิดเขาไปยิ่งหาปืนเถื่อนนะครับหรือไปเป็นหน้าไม้ยิ่งเอายิ่งเกิดฆ่าตายแล้วอันนั้นยิ่งตามตัวยากอีก
2: ครับ
0: ถูกไหมครับเขาก็ดัดแปลงไปเรื่อยเพื่อป้องกันตัวเองอย่างนี้ครับ
1: ผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรตามต่างจังหวัดเขาก็ต้องมีติดบ้านไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ครับครับคนทั่วไปหลายๆแห่งเขาก็มองว่าถ้ามันอันตรายเนาะไม่เฉพาะเรื่องโจรผู้ร้ายแต่พวกสัตว์เลี้ยงไอ้พวกสัตว์ป่าพวกอะไรเงี้ยครับเขาก็อาจจะต้องมีติดไว้บ้างในระดับหนึ่งแต
1: ่
0: คนม
1: ี
0: ปืนเนี่ยเขาว่าใช
1: ่
0: ครับเขาก็ไม่ได้เท่าไปดูได้เลยครับคนที่มีปืนถูกกฎหมายใช้ก่อเหตุมันน้อยในเมื่อมันน้อยอ่ะแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าไปกระทบตรงนั้นของเขายังไงหรือถ้าจะกำหนดเงื่อนไขในการพกพาห้ามออกข้างนอกนะครับก็มาลองดูการบริหารจัดการเช่นคุณจะไปไหนเอาไปแจ้งสถานีตำรวจซะว่าวันนี้คุณจะเดินทางไปนี่ขออนุญาตพกปืนอ่ะก็โอเคก็ว่ากันไปสมมุติอย่างเงี้ยนะครับหรือมีกลไกที่ยังไงก็ได้ให้เขารู้ว่านะครับคุณได้เอาปืนออกนอกพื้นที่แล้วเพื่อป้องกันตัวกลับมาก็มารายงานมันจะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าก็ดีกว่าสมมุตินะครับแล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์ทางนะครับ
2: มันเหมือนมีระบบติดตามนะแบบนี้ถ้าฟังดูอาจารย
0: ์ใช่ใช่ครับก็ยังดีกว่าเนาะ
2: อาจารย์อย่างเรื่องของมาตรการเนี่ยที่ตอนนี้ไหนๆก็จะรีเซ็ตไหนๆก็จะรื้อระบบกันแล้วก็พยายามที่จะทำถึงขนาดแบบว่าออกเรื่องของกฎหมายฉบับใหม่เราก็กำลังจับตาทิศทางของทางรัฐบาลอยู่เนาะว่าเขาจะทำยังไงกันบ้างอะนะคะอย่างมีการพูดถึงอย่างเรื่องของการให้ประชาชนเปิดโอกาสให้ประชาชนเอาปืนผิดกฎหมายนะคะแล้วก็เปิดโอกาสนำมาคืนรัฐแบบนี้ค่ะไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยลดจำนวนปืนได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นเรื่องของการตรวจสุขภาพจิตการประเมินคุณสมบัติของคนที่ถือปืนเนี่ยมันจะต้องซ้ำๆทำซ้ำๆในทุกๆกี่ปีดีคะไหนๆก็จะวางระบบกันใหม
0: ่ครับในเรื่องของอันแรกเลยเนาะก็คือเป็นเรื่องของเอางี้ก็ได้เอาอันที่สองก็ได้เรื่องตรวจสุขภาพจิตจริงๆแล้วเอางี้กับผมบอกงี้แล้วกันอาวุธกฎหมายอาวุธปืนของไทยถามว่าณปัจจุบันดีไหมดีนะครับบอกได้เลยถ้าเทียบกับต่างประเทศหลายๆประเทศดีนะครับแต่จะเพิ่มเรื่องการตรวจสุขภาพจิตผมว่าคนจะซื้อปืนก็ไม่ได้ขัดข้องนะครับทีนี้ถามว่าหลายประเทศเนี่ยเขาอาจจะเพิ่มด้วยเช่นถ้าคนเคยมีประวัติใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะครับเขาจะห้ามมีอาวุธปืนสมมตินะครับจนกว่าจะเหมือนกับว่า

0: ัญหาตรงนั้นหายไปแล้วนะครับหรือจะเพิ่มการตรวจสุขภาพจิตอันนี้ก็ไม่ได้ว่านะครับผมเชื่อว่าคนที่จะขอมีปืนเนี่ยเขาก็ได้ทีนี้ถามว่าการจะตรวจสุขภาพจิตเนี่ยถ้าเพิ่มทุก3ปีได้ไม่ได้เพราะว่าบางคนในช่วงขอมันไม่มีปัญหาสุขภาพจิตถูกไหมครับแต่ว่าณจุดนึงอาจจะมีปัญหาสุขภาพจิตขึ้นมามีความเครียดรุนแรงซึมเศร้ารุนแรงอันนี้ก็โอเคนะครับจริงๆในต่างประเทศเขาก็จะมีเรียกกฎหมายธงแดงธงแดงก็คือถ้าเขาพบว่าคนมีปัญหาตรงนี้นะครับไปตรวจสุขภาพจิตแล้วมีปัญหาเนี่ยนะครับโรงพยาบาลเขาจะถามเลยว่าเอ้ยอันนี้พอคุณเข้าโรงพยาบาลปุ๊บคุณมีปืนในครอบครองกี่กระบอกเขาเสนอศาลก็สั่งรีบไปชั่วคราวนะไปชั่วคราวจนหายแล้วก็โอเคคุณก็มายื่นเรื่องตรวจอีกครั้งหนึ่งพบก็ปืนคืนไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำได้นะผมว่าอันนี้ก็เป็นมาตรการที่หลายประเทศเขาทำนะครับเอามาทำกับไทยมันก็ไม่ผมว่าก็โอเคนะครับอันนี้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เสริมเข้าไปในกฎหมายปืนบ้านเราจริงๆออกเป็นประกาศเพิ่มเติมเป็นกฎหมายรองก็ยังได้นะครับในพรบอาวุธปืนพวกนี้นะครับนะเดี๋ยวอีกประเด็นหนึ่งคุยเรื่องไหนนะครับ
1: เรื่องของปืนที่ผิดกฎหมายแล้วก็เปิดโอกาสให้เอามาคืนรัฐเนี่ยค่ะมันจะช่วยลดจำนวนปืนได้มากน้อยขนาดไหนยังไงคะอาจารย
0: ์เรื่องนี้นิรโทษกรรมเนี่ยนะครับจริงๆเราทำมา2ครั้งแล้วเนาะ2ครั้งแต่ว่าจำนวนคืออันที่1เนี่ยนะครับรัฐบาลไม่ได้แถลงตัวเลขหรอกว่ามีคนมาคืนเท่าไหร่แต่ว่าผมก็ถามวงในก็ไม่ค่อยมีคนเอามาคืนเท่าไหร่
2: เดี๋ยวโดนขึ้นดอกเบี้ย
1: ที่เปเปิ้ลหัวร้อนเลยอาจารย
2: ์ไม่ได้โดนขึ้นบัญชีไว้อ่ะสิ
0: ครับสาเหตุก็คือว่าอันที่1เนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าการที่เขานิรโทษกรรมขอปืนมาเถื่อนเนี่ยมันทำให้คนที่มีอยู่สมมตินะครับปืนเถื่อนเนี่ยเขาก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะคุณจะปืนเราไปตรวจอะไรหรือเปล่
1: า
0: แล้วจริงๆแล้วอ่ะมันมีระบบการฟอกปืนด้วยฟอกปืนเช่นผมเป็นปืนเถื่อนไปยิงคนอื่นละนะครับพอถึงเวลานี้ทั่วกับผมก็ปืนแอบไปคืนสมมติเนี่ยถ้าเราไม่ตรวจอะไรเฉยเฉยครับก็จบไปเลยอะไรเงี้ยครับนะซึ่งผมว่ามันในความรู้สึกผมมันไม่ได้ตรงกับปัญหาหรือตรงจุดเท่าไหร่
2: ก็ยังเก่าไม่ถูกจ
0: ุ
2: ด
0: ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าจะซื้อปืนคืนอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องถูกไหมครับแล้วบ้านก็ไม่มีเงินแล้วซื้อไปทำไมอะไรเงี้ยนะครับนะจริงๆกลไกการบริหารจัดการมันมีบางประเทศนะครับเขามีคือสำนักปืนแห่งชาติเนี่ยโอเคถ้าจะขายคืนปืนต้องไปขายคืนสำนักแห่งชาติแต่เขาก็จะประกาศมานะครับเขาติดประกาศแล้วก็เหมือนประมูลใครเข้าไปซื้อโอเคก็อีกเรื่องนึงอันนี้ก็ชัดเจนนะครับมันก็เป็นกลไกซึ่งบริหารจัดการได้ในพวกนี้นะครับแต่ว่าไอ้การเขาเรียกเรื่องโทษกรรมมาปืนเถื่อนมาคืนเนี่ยผมว่ามันคงไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่อ่ะไม่สำนึกผลเท่าไหร
1: ่
0: นะครับ
2: อาจารย์คะแล้วมันมีอีกประเด็นหนึ่งอะค่ะในเรื่องปืนที่ขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายแล้วเนี่ยค่ะเราเก็บไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นผู้ครอบครองแต่ว่ากลายเป็นว่าบุคคลในบ้านเนี่ยแอบเอาไปใช้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
2: ในเรื่องนี้ต้องดูแลยังไงดีคะ
1: ปลอดภัยปลอดภัยในที่นี้หมายความว่าปลอดภัยยังไงดีใช่ไหมคะทั้งที่จริงในส่วนของคนที่เก็บอ
2: ะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับคือจริงๆแล้วอันนี้ต้องบอกก่อนตั้งแต่แรกเลยก็คือว่าอาวุธปืนทุกกระบอกเลยนะถูกต้องตามกฎหมายเวลาเราซื้อมาเนี่ยนะครับเขาให้กุญแจล็อกไกปืนมันอยู่แล้วนะครับให้กุญแจล็อกไกปืนอยู่แล้วซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับพอเราใส่กุญแจล็อกไกปืนเนี่ยคนเอาปืนไปก็ยิงไม่ได้ถ้าเราไม่มีลูกกุญแจนะครับเพราะนั้นวิธีการก็แล้วแต่บางคนก็ถือว่าโอเคเก็บนะครับล็อกไกปืนไว้นะครับขอให้คุณใส่แมกกาซีนไว้เนี่ยนะครับคุณก็ยิงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เก็บกุญแจไว้อีกที่หนึ่งซึ่งมันก็จะง่ายกว่านะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือคุณก็ต้องเก็บปืนไว้ในที่ปลอดภัยนะครับต้องรู้ว่าปืนเนี่ยเป็นอันตรายอันนี้ก็จะเพิ่มโทษก็ยังได้ว่าโอเคถ้าคุณเก็บแล้วใกล้มือเด็กแล้วมีคนเอาไปอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าบางครั้งเองผู้ปกครองนะครับในผมเคยเห็นจังหวัดห่างไกลยกตัวอย่างก็ในสมัยคุณพ่อผมแต่ก่อนเนี่ยไปรับราชการในพื้นที่ที่มันเสี่ยงเนี่ยนะครับเขาก็นอนเขาก็ปืนไว้ใต้หมอนเนี่ยนะครับแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาเช้าเขาก็รู้อันตรายไม่ใกล้มือเด็กเขาก็เก็บนะมิจฉาเราก็ไม่รู้เขาเก็บที่ไหนสมมติอย่างเงี้ยนะครับเร
2: ื่อง
0: การป้องกันไม่ให้เข้าถึงปืนไม่ง่ายไม่ว่าปืนเป็นปืนถูกกฎหมายเนี่ยอันนี้ก็เป็นกลไกที่ควรจะต้องทำแล้วก็เน้นย้ำแล้วในต่างประเทศหลายประเทศเนี่ยนะครับตรงนี้เขาจะเป็นเนื้อหาในการสอนคืออบรมหมายความว่าเวลาคุณไปขอนะครับจริงๆเวลาคุณไปยื่นแบบเนี่ยเขาเรียกว่าป.1คือเราเขียนป.1เสร็จใช่ไหมแล้วเขาจะให้นิติกรเนี่ยนะครับไปสอบปากคำหรือว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดก็คือเป็นนายอำเภอหรือประหลัดอำเภอ

0: ที่ได้มอบหมายนะครับนะฮะก็จะยื่นเหตุผลยื่นอะไรเข้าไปทีนี้ถ้าในหลายประเทศอย่างในญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับอันเนี้ยนะครับในญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีนี้ก็คือเหมือนกับว่าเขาต้องไปอบรมก่อนอบรมก็จะมีการเก็บรักษาปืนด้วยอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งทำแผนผังการเก็บอาวุธปืนว่าไอ้คุณเก็บตรงไหนนะครับแล้วมันห่างไกลมือเด็กเข้าถึงง่ายไหมอะไรต่างเพราะมันถือว่าอยู่ในบ้านเนี่ยถึงโจรจะเข้ามายังไงมันมีรั้วมีอะไรกั้นคุณเอาปืนออกจากที่ซ่อนเนี่ยแล้วคุณไขกุญแจก็ยังทันอะไรเงี้ยครับไอ้กลไกพวกนี้นะครับจริงๆมันเอามาใช้ได้สำหรับปืนถูกกฎหมายก็คือเพิ่มนะครับมาตรการว่าใครที่เป็นเจ้าของปืนนะคุณจะต้องใส่กุญแจคล้องกุญแจหรือคุณจะต้องมีแผนผังว่าคุณเก็บที่ไหนห่างมือเด็กยังไงมีกลไกในการป้องกันไม่ให้เด็กเอื้อมถึงก็ไปก่อเหตุอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ทำได้ไม่ได้ยุ่งยากนะครับในการบริหารจัดการนะครับก็กำหนดเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นไปแค่นั้นเองครับ
1: สิ่งที่อาจารย์เล่านี่คือโมเดลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศจริงๆใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับปัจจุบันในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีครับในญี่ปุ่นมีครับ
1: ค่ะอาจารย์
0: แล้วในญี่ปุ่นเนี่ยยังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปสุ่มตรวจเป็นระยะได้ด้วยนะจากแผนผังปืนที่คุณบอกว่าคุณเขียนแผนผังอย่างเงี้ยมันจริงไหมอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะอาจารย์สุดท้ายฝากประเด็นช่วงนี้เนี่ยทำไมมีพฤติกรรมเรียนแบบเยอะจังลักษณะแบบนี้มีเรื่องของข้อความข่มขู่ก่อเหตุรุนแรงนะคะอาจารย์อยากจะฝากประเด็นนี้ยังไงดีคะ
0: จริงๆเวลาที่เราเกิดที่เราเรียกว่ากราดยิงหรือแมสชูตติ้งไม่ว่าจะแมสชูตติ้งแอคทีฟชูตติ้งหรือสกูชูเตอร์อะไรที่เราว่านะครับรวมทั้งอาจจะมีคำว่าแลมเพจชูตติ้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาจากการกราดยิงเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดสิ่งที่เราเรียกภาษาเฉพาะก็คือมันคำว่า copycat ใช่ไหมครับ copycat เนี่ยนะครับอาจจะมีบางคนก็ใช้คำว่า copycat syndrome copycatแม้ชูตติ้งหรือคอนทาเจนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดตามมาที่เขาพบจริงๆนะครับที่เขาประมวลไว้เนี่ยมันจะเกิดซ้ำในรอบ2สัปดาห์แรก
1: ค่ะ
0: นะครับสองสัปดาห์แรกเนี่ยนะครับอาจจะยาวไปถึง1ปีก็ได้ก็คือภายในรอบ14วันนี้มันจะเกิดครั้งหนึ่งแล้วก็พบว่าคนก่อเหตุในเรื่องของการทำเป็นคอปปี้แคทเนี่ยก็จะเป็นคนในรุ่นราวคราวเดียวกันเช่นวัยรุ่นก็จะเป็นวัยรุ่นเดียวกันนะครับเพศก็จะเหมือนกันนะครับเชื้อชาติเหมือนกันแล้วก็มาจากประเทศเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับนะฮะทีนี้ถามว่าทำไมนะครับพวกนี้ถึงจะต้องมีพฤติกรรมในการลอกเรียนแบบเนี่ยนะครับนะจริงๆตรงเนี้ยนะครับมันเกิดเขามีการทำวิจัยเนาะในต่างประเทศในประเทศอย่างอเมริกาที่เกิดขึ้นบ่อยๆเขาพบว่ามันมีอยู่4ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือว่าไอ้คนก่อเหตุที่ทำเนี่ยนะครับมันเป็นโรลโมเดลนะครับนะเป็นโรลโมเดลสร้างแรงบันดาลใจก็คือพูดง่ายๆว่าเขามองเห็นว่าคนก่อเหตุเนี่ยมันเป็นวีรบุรุษนะเป็นเทพจตุปเจ้าแล้วก็เกิดความชื่นชมอะไรเงี้ยนะครับนะอันที่สองเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการพยายามเขาเรียกว่าหาเสียงหาแสงนะหรือต้องการมีชื่อเสียงจากการใช้ความรุนแรงน
1: ะ
0: ไอ้พวกนี้โด่งดังจากข่าวอะไรประมาณนั้นนะครับนะฮะอีกอันหนึ่งที่เขาไปพบแล้วก็เก็บมันก็อาจจะเป็นข้อมูลซึ่งสะท้อนนะแต่ว่าเขาก็พูดในความเป็นจริงเขาบอกให้มันเป็นโฆษณาฟรีโดยไม่เสียตังค์นะอะไรเงี้ยไอ้คนก่อเหตุเพราะนั้นมันก็เหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่ามีเจ้าหนี้จะมาทวงหรือใครก่อให้เกิดความแค้นนะครับมันก็จะมีการส่งสารไปให้เขารู้ว่าอย่านะเนี่ยไอ้นี่มันเกิดจริงนะถ้ามาทวงมากๆหรือมากดดันมากๆมันก็อาจจะตายได้หรือมาบูลลี่หนักๆอะไรเงี้ยนะครับม
1: ัน
0: ก็อาจจะใช้ตรงเนี้ยนะฮะแล้วอีกอันหนึ่งคือมันจะมีกลุ่มคนที่เขาใช้ว่าความคิดมันบิดเบี้ยวเนาะแต่มันประกาศให้โลกรู้เลยยอมรับอันนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับนะทีนี้ประเภทมันนะจริงๆถามว่าน่าห่วงไหมมันก็จะมีอยู่สองประเภทนะครับเขาใช้คำว่าอันที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นแบบก๊อปปี้แคทแบบเทียมนะเขาใช้คำว่าแฟชั่นเนเบิลนะ fashionable copycat เนี่ยอันนี้มันเป็นการลอกเลียนแบบเทียมมันจะอยู่แค่ชั่วคราวนะครับก็คืออาจจะมีการแต่งกายเหมือนนะครับมีการเขาเรียกอะไรออกคำประกาศขู่เหมือนนะครับแต่พวกนี้ไม่ได้เอาจริงนะครับอาจจะประมาณ 2-3 อาทิตย์ 3 อาทิตย์ก็อย่างดีก็ไม่เกินเดือนก็จะหายไปแต่ว่ามันจะมีพวกที่น่ากลัวเขาเรียกแบบพวกหมกมุ่นแบบแท้จริงนะพวกนี้พวกหลงไหลพูดง่ายๆเป็นพวกสะสมอาวุธนะครับนะพวกชอบใช้ความรุนแรงพวกนี้อันนี้ก็อาจจะต้องเฝ้าระวังแต่พวกนี้มันจะไม่เหมือนกับพวกเทียมนะพวกเทียมเนี่ยชอบโพสชอบอะไรแต่ว่าไอ้พวกของจริงเนี่ยไม่ค่อยโพสอันนี้นะครับ

0: ต้องระวังเลย
1: ที่ใช่ครับก็บอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์เชิงระบาดวิทยาที่มันมีอยู่แล้วน
0: ะ
1: นะครับทีนี้เวลาพูดถึงเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องแรงจูงใจนะเขาก็พบว่าแรงจูงใจก็มีอยู่4ส่วนเหมือนกันน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ก็คือไอ้พวกคัพปี้แคทเนี่ยมักประสบปัญหาในชีวิตคล้ายๆกันนะครับแล้วมองเห็นว่าไอ้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยุติปัญหาได้อย่างที่บอกว่าเขาโดนบูลลี่บ่อยๆหรือโดนการแกล้งบ่อยๆอะไรต่างๆเนี่ยเฮ้ยวิธีนี้เนี่ยมันยุติได้นะครับนะแล้วก็อันที่สองอันที่สำคัญมากมากเลยแล้วก็เรื่องนั้นก็คือเขาบอกว่าสื่อเนี่ยเป็นตัวสร้างอิทธิพลเรียนแบบที่สำคัญที่สุด
0: ต้องระมัดระวัง
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ไม่ว่าจากการปล้นธนาคารจากอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเสนอภาพข่าวที่ซ้ำไปซ้ำมามันตอกย้ำนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะเกิดในกลุ่มพวกที่มีเลขบุคลิกภาพแบบหลงตัวเองนะครับทีนี้FBI เขาเคยเสนอนะเราก็เคยเห็นบ่อยๆนะก
0: ็
1: คืออันแรกเลยเนี่ยที่เรารู้กันก็คือว่าเขามีการรณรงค์นะครับในต่างประเทศเนี่ยแม้กระทั่งประธานดีในทะเลไอ้อะไรนะสวิตเซอร์แลนด์หรือในเนเธอร์แลนด์เคยเวลาเกิดเหตุเนี่ยมันจะมีการรณรงค์ที่ว่า do not name them นะครับก็คืออย่าเอ่ยชื่อพวกเขานะครับหรือ no to อะไรนะ reality อะไรเงี้ยนะครับก็คืออย่าไปให้ความสำคัญกับพวกเหี้ยอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะเป็นคำ
0: ได้ค่ะอาจารย์
1: นะครับนะครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์เวลามีจำกัดจริงๆนะคะเดี๋ยววันด้านหน้าวันโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามีโอกาสได้คุยกันใหม่นะคะ
1: ได้ครับ
0: วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสอนอ 100.5
0: ค่ะ 16:46 นาทีนะคะขออนุญาตคุณผู้ฟังไปเร็วนิดนึงนะคะก่อนที่เดี๋ยวเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของระบบภาครัฐทั้งระบบด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการบังคับใช้เขาเรียกว่าเป็นระบบที่เรียกว่า MFA แต่ว่ามาตรการนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวได้คุยกันนะคะก่อนอื่นนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาเครื่องครัวค่ะเรียกได้ว่าชิ้นเดียวแล้วทำจบทำทุกอย่างได้เลยนะคะขอแนะนำค่ะเป็นหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวานะคะรุ่น RC 1822นะคะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่ว่าเป็นหม้ออเนกประสงค์นะคะนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุนี่ใหญ่มากๆ5ลิตรเลยค่ะทำกินได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ช่วยประหยัดค่าไฟด้วยนะคะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีรับประกันนะคะให้ยาว1ปีเต็มเลยคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากราคาปกติ2,990 บาทนะคะ ลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายแค่หลักพันต้นๆ นะคะแต่ว่าได้หม้อเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเกรดพรีเมียมไปใช้เลยค่ะสนใจโทรเลยนะคะ02114

0: 3990023990สินค้ารับประกัน1ปีมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะคะช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot ค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปคุยกันเลยนะคะเพราะว่านัดหมายนะคะก็นัดหมายทางในส่วนของท่านพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเดี๋ยวจะชวนท่านคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยของภาครัฐทั้งระบบด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการปิดช่องเรื่องของการป้องกันข้อมูลรั่วไหลอะไรต่างๆนะคะก็เดี๋ยวระหว่างรอสายก็เรียกได้ว่านะคะครม.ไฟเขียวละสำหรับเรื่องของมาตรการนี้นะคะก็เห็นว่าให้มีการรีเซ็ตระบบด้วยนะคะพูดคุยรายละเอียดกันเลยนะคะทางพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะท่านอมรค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังด้วยครับ
0: ค่ะท่านอมรคะวันนี้ชวนคุยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลข้อมูล
2: ที่เราจะคุยช่วงต่อไปด้วย
0: ใช่ใช่ค่ะอยากจะให้ท่านอมรนะคะพูดถึงประเด็นนี้หน่อยสรุปแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรตรงไหนยังไงหรอคะแล้วข้อเท็จจริงเป็นอะไรอะไรที่เป็นข่าวจริงอะไรที่เป็นข่าวไม่จริงบ้างคะ
2: ที่บอกว่ามีข้อมูลของกรมขนส่งของปกครองรั่วออกไปเนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ได้เลยครับคือจริงๆอยากจะบอกว่าข่าวปลอมที่ดีที่สุดคืออันที่มีข่าวจริงปน
0: ยังไงคะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ที่อยากจะเรียนก็คือว่าเรื่องของข้อมูลรั่วไหลเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าจะต้องดูเป็นเคสไปเป็นกรณีไปนะอย่างเช่นอันนึงที่ควรจะพูดถึงบ่อยๆก็คือข้อมูลระบบโน้นระบบนี้รั่วไปหมดแล้วเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่นี้จะไม่ใช่เป็นข่าวจริงเท่าไหร่จะมีการที่ว่ามันมีการที่ข้อมูลรั่วไหลบางส่วนหรือมีประเด็นอย่างอื่นที่มันล้ำลึกซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันได้ในเวลาสั้นนี้นะครับแต่เข้าเรื่องเลยแล้วกันครับตอนนี้ในส่วนของที่เขาเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้เนี่ยมันมาจากการที่ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ย username password นะครับ username password นะครับจะรู้จักนะครับ username password คือป้อนไปว่าฉันชื่ออะไรแล้วก็ password อะไรมันรั่วกันทั่วโลกประมาณ 50,000 กว่าล้านเขานะครับ 50,000 กว่าล้านนะครับของไทยเนี่ยประมาณ200กว่าล้านนะครับเหตุผลเนี่ยเพราะว่าช่วงเวลาที่เรา work from home กันเนี่ยเรานั่งทำงานกับเครื่องที่บ้านกันเนี่ยบางทีเครื่องที่บ้านเราก็ไม่ได้ว่าปลอดภัยนะครับเราตอนใช้เครื่องที่ออฟฟิศเขามีการป้องกันเพราะว่าใช้เครื่องที่บ้านหรือการเข้าไปในเว็บเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรเราก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ค่อยระมัดระวังกันด้วยนะครับแพทเทอร์เขาก็เลยรวบรวมเรื่องของ username password เนี้ยเอาไว้นะครับแล้วก็เขาก็ถ้าใครรู้ว่าเขาแจกที่ไหนเขาก็จะไปเก็บมากันนะสำหรับในเหตุการณ์ช่วง 2-3 เดือนเนี้ยครับที่เราได้ยินเป็นหน้าข่าวบ่อยๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่าใครบางคนเขาไปได้ในส่วนของตัว username password มาแล้วเขาก็มาลองเข้าระบบจริงๆแล้วมีทั้งเข้าระบบของรัฐเข้าระบบของเอกชนอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ลองเข้าดูแล้วเนี่ยแล้วก็พยายามเผยแพร่ไปว่าเข้าได้แล้วนะมันไม่ค่อยเป็นพื้นที่ข่าวเท่าไหร่รอบนี้ก็เลยต้องพยายามเข้ารูปให้เห็นว่าเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลคนดังได้ก็จะได้ยกระดับความสนใจนะครับในเรื่องนี้กันนะครับโดยที่เวลาที่จะให้คนสนใจเยอะๆเราก็ต้องบอกว่าเราเข้าได้หมดแล้วรั่วหมดแล้วนะครับแต่ว่ามีของจริงโชว์ว่าฉันเข้าได้บางส่วนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเรื่องของที่ตอนนี้ทั่วโลกก็เผชิญนะคือเรื่องของข่าวปลอมข่าวบิดเบือนนะครับมาเลยปนกันไปหมดเลยแต่ในส่วนหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือระบบรัฐที่ยังเข้าได้ด้วยพาสเวิร์ดอย่างเดียวเนี่ยอันนี้คือปฏิเสธไม่ได้ว่ามันปลอดภัยไม่พอ
0: ทีนี้ก็ต้องมาถึงคำถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยพอมันมีข้อมูลออกมาแบบนี้การดำเนินการในการยกระดับการรีเซ็ตการปรับระบบปรับระบบความปลอดภัยมันจะต้องป้องกันกันยังไงคะเนี่ย
1: เรามาปรับระดับกันเลยครับคือปรับระดับของระบบกันเลยทีเดียวนะครับอันที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะ

0: ทีมสำรวจว่าจากฐานข้อมูลที่ไทยเสิร์ชสกมช.เนี่ยเราเห็นประวัติไม่ดีความหมายคือพาสเวิร์ดระบบนี้เคยรั่วเนี่ยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจัดการก่อนเลยนะครับเราจะแจ้งให้หน่วยต่างๆว่าเอออันนี้พาสเวิร์ดมันเคยรั่วนะ
1: ค
0: ่ะจะใช้ต่อไหมนะเพราะบางอันก็เก่าแล้วบางระบบเนี่ยมันพัฒนามาเมื่อ10ปีก่อนซึ่งนะตอนนั้น10ปีก่อนเนี่ยแฮกเกอร์ก็ยังไม่ชุมนะเรื่องของการที่ว่าพาสเวิร์ดจะรั่วเนี่ยก็ยังไม่เยอะก็เลยนิยมใช้ยูสเนมพาสเวิร์ดก็ล็อกออนได
1: ้
0: คำถามแรกเลยคืออันเนี้ยมันเคยรั่วเรื่องของพาสเวิร์ดนะฮะอันนี้ก็ต้องแยกให้ออกนะครับพาสเวิร์ดรั่วกับข้อมูลรั่วไม่เหมือนกันนะเพราะว่าพาสเวิร์ดรั่วไม่ได้แปลว่าข้อมูลมันต้องรั่วหมดแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่สบายใจอ่ะพาสเวิร์ดรั่วเหมือนว่ากุญแจผีของบ้านเรามันอยู่ในมือโจรอย่างเงี้ยฮะซ
1: ึ่
0: งอันเนี้ยเดี๋ยวอันไหนไม่ใช้ปิดก่อนเลยนะครับอันถัดมาคือถ้ายังใช้อยู่ก็ให้ทุกคนได้รีเซ็ตพาสเวิร์ดนะไม่ใช่รีเซ็ตระบบนะครับร
1: ี
0: เซ็ตพาสเวิร์ดความหมายก็คือสมมติเรามีผู้ใช้งานนะประมาณ500คนเนี่ยวันจันทร์เขามาล็อกออนใหม่เราก็บอกว่าเออนี้พาสเวิร์ดเดิมใช้ไม่ได้แล้วนะให้เปลี่ยนนะครับนี่คือเขาเรียกว่า force reset password นะครับนะแต่ว่าระยะยาวก็คือว่าถ้ายังใช้ password กันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวด้วยเหตุอะไรก็ตาม password ก็ยังรั่วไหลได้อยู่เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเปลี่ยนเป็น multi-factor authentication นะครับความหมายก็คือว่าหลังจากที่ป้อน password ถูกต้องแล้วเนี่ยยังต้องมีเลขรหัส6ตัวยังต้องมีการบอกอะไรกลับไปที่ระบบอีกครั้งนึงเพื่อมั่นใจว่าคุณคือเจ้าของแอคเคาท์ที่แท้จริงนะครับน
2: ั่
0: นก
2: ็คือ
0: ตรงนั้นที่เรียกว่าเป็น multi factor authentication ครับ
1: ซึ่งมันก็จะป้องกันได้มากพอสมควรเลยใช่ไหมครับในเมื่อมันมีหลายระดับหลายชั้นแบบนี
0: ้
1: การเข้าถึงก็จะยากขึ้นหรืออาจจะเข้าไม่ได้เลยด้วยซ้ำ
0: บังเอิญว่ามันสะเทือนใจผู้คนเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบหาให้ได้ว่าที่เข้ามาได้เนี่ยมันคือทางไหนแน่นะครับเราก็เลยพบว่าตอนนี้แหละเนื่องจากการที่พาสเวิร์ดรั่วไหลเราก็เลยจะต้องปรับปรุงว่าคุณได้พาสเวิร์ดไปก็ถือว่าไม่มีค่าแล้วเพราะเดี๋ยวเราจะบอกให้ทุกคนรีเซ็ตแล้วเราก็จะให้ทุกระบบใช้ multi factor authentication นะครับซึ่งก็จะเป็นการป้องกันที่เริ่มต้นได้ก่อนรวดเร็วที่สุดแล้วก็น่าจะมี impact มากที่สุดในการป้องกันนะครับแต่ว่าอื่นๆก็จะทำไปด้วยนะครับอย่างเช่นว่าระบบอันไหนไม่ใช้แล้วเนี่ยบางทีก็เจ้าตัวยังลืมไปเลยว่ามีระบบนี้อยู่อันนี้เราก็จะปิดมันไปนะครับกับอีกอันหนึ่งคือระบบไหนยังใช้อยู่นะก็ทำให้มันปลอดภัยมากกว่าเดิมนะครับรวมไปถึงเรื่องการดูด้วยว่าข้อมูลที่มันอยู่เนี่ยมันสอดคล้องกับเรื่องของการรักษาความลับหรือว่าตัวพรบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่มีระบบไหนเก็บข้อมูลกันจำเป็นหรือเปล่าเราก็จะได้เวลาสังคายนารีวิวเรื่องทั้งหมดให้มันปลอดภัยมากขึ้นนะครับ
2: อาจารย์คะแล้วถ้าอย่างเราเซฟพาสเวิร์ดปกติเราไม่อยากจำเนี่ยเราเซฟพาสเวิร์ดไว้ออโต้เลยเวลาเข้ามันก็ปึ้งไปเลยอย่างเงี้ยมันสามารถ
0: ใครก็ทำแล
2: ้
0: วนั่นแหละคือที่โจรชอบ
2: ก็เป็นอีกจุดหนึ่งใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าที่มันขโมยไปได้ครับเพราะว่าเครื่องเราไปติดมัลแวร์ต่อจากพฤติกรรมที่เราชอบบอกให้มันช่วยจำอะครับผมพอมันช่วยจำแล้วมันก็โดนมัลแวร์เขาก็ขโมยไอ้ที่เราบอกให้จำนี่แหละที่ว่าโดนกันไป 50,000 กว่าล้านแอคเคาท์เนี่ยเรื่องหลักคือเรื่องนี้เลยครับเราไปโดนมัลแวร์แล้วไม่รู้ตัวมันเป็นพวกอินโฟสติลเลอร์อินโฟสติลเลอร์คือมันขโมยข้อมูลเครื่องเราอะครับแล้วแฮกเกอร์ก็ไปรวมไว้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเข้าใจคือมันไม่ใช่แฮกเกอร์คนเดียวทำนะครับมีแฮกเกอร์หลายคนทำแล้วเขาไปรวมไว้ที่โบรกเกอร์ครับเขามีโบรกเกอร์มีอีโคซิสเต็มคนขายข้อมูล
2: ทำเป็นระบบบล็อกเกอร์เลยอาจารย์ครับมี
0: แล้วต้องแบ่งผลประโยชน์กันครับมันไม่ได้เป็นว่ามีแฮกเกอร์อยู่หนึ่งเดียวนั่งปั้นมันเป็นว่าชาติโน้นแฮกเกอร์คนนี้ได้มาก็ส่งไปว่าฉันมีประมาณ 10,000 อีกเจ้าหนึ่งก็มีความสองแสนเล็กต่อแล้วก็ส่งไปที่โบรกเกอร์ครับแล้วโบรกเกอร์ก็ไปขายไปแจกเงี้ยครับ
2: อาจารย์คะมีอีกนิดนึงอะค่ะที่รัฐมนตรีช่วยคมนาคมเขาบอกว่าผู้ไม่หวังดีนำ API ไปดึงข้อมูลอันนี้ลักษณะไหนอะคะ
0: คืออย่างนี้ครับก็เป็นว่าเขาก็เอาพาสเวิร์ดที่รั่วนะครับพาสเวิร์ดที่รั่วแล้วเขาก็ไปลองเข้าระบบ นะครับพอเข้าระบบได้เนี่ยมันก็จะมีบอกว่า account ที่เข้าไปเนี่ยเราได้ค่า API key หรือได้ key อะไรบางอย่างยังไงไปพอได้ปุ๊บ

0: เขาก็ไปเขียนต่อเป็นบอทที่ว่าให้เช่าวันละ350ครับมันมาจากการที่เขาแอคเคาท์ที่รั่วเนี่ยไปเข้าพอเข้าปุ๊บมันก็ได้มีค่าเฉพาะบางอย่างเสร็จแล้วเขาก็ไปเขียนเป็นแอปพลิเคชันนะหรือเป็นที่มาว่ามีอาจจะมีเรื่อง API API key ซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันครับที่เดี๋ยวมันก็ต้องปรับเปลี่ยนเพราะว่าคีย์เหมือนเดิมตลอดเวลาก็คงไม่ได้มันก็ต้องปรับเปลี่ยนมีอายุมีอะไรของมันนะครับ
1: ซึ่งตอนนี้หลายๆหน่วยงานก็จะต้องมีการติดตั้งเรื่องของระบบ MFA นี่ใช่ไหมคะให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ครับซึ่งตัวนี้ครับที่เราเรียกมันว่าเป็น MFA ก็เพราะว่าเราอยากให้ทางเลือกกับหน่วยงานนะครับเพราะว่า MFA เนี่ยมันเป็นไปได้ตั้งแต่ว่าใช้ไทยดีนะครับใช้ Google Authenticator นะครับใช้ตัว pass key
1: ค่ะ
0: นะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมีความหมายเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือต้องมากกว่า password ต
1: ้
0: องมีอะไรมากกว่า password
1: นะคะพอเห็นภาพค่ะก็ถือว่าเป็นการรีเซ็ตนะคะแล้วก็ยกระบบความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: พลอากาศตรีอมรชมเชยนะคะเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะพี่เมเปิ้ลเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5

เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยถือพวงมาลัยขอบคุณนายกหลังเคยนำเครื่องบินส่วนตัวส่งมอบหัวใจให้จากโครงการหัวใจติดปีกบรรยากาศก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรเมื่อนายอนุทินเดินทางมาถึงได้เยี่ยมชมบูธจากหน่วยงานต่างๆที่มาจัดในงานและเมื่อมาถึงบูธของไปรษณีย์ไทยนายอนุชาจันทร์พรหมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายไปรษณีย์นครหลวง3สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง3ได้เข้ามาคุกเข่ายกมือไหว้พร้อมมอบพวงมาลัยให้กับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินจึงรีบพยุงตัวนายอนุชาขึ้นพร้อมกับสวมกอดนายอนุชาได้บอกกับนายกรัฐมนตรีว่าตนคือหนึ่งในผู้ป่วยที่รอรับการบริจาคหัวใจและได้รับหัวใจจากภารกิจหัวใจติดปีกของนายอนุทินที่ได้ทำการบินนำเพื่อส่งมอบหัวใจให้แม้ว่าวันนั้นจะเป็นวันที่มีพายุแรงมากแต่นายกรัฐมนตรีก็ขึ้นบินเพื่อนำหัวใจไปให้ตัวเองจึงอยากจะมาขอบคุณนายอนุทินซึ่งตนเองหาโอกาสพบนายกรัฐมนตรีมานานแล้วสำหรับเคสดังกล่าวนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นภารกิจหัวใจติดปีกเมื่อปี2561เดินทางไปรับหัวใจจากจังหวัดอุดรธานีท่ามกลางสายฝนมาเปลี่ยนให้ชายคนดังกล่าวที่กรุงเทพซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวกับชายคนดังกล่าวได้ว่าขอให้รักษาตัวดีๆอย่าให้ป่วยอีกผบ.กองกำลังนเรศวรลงพื้นที่แม่ฮ่องสอนติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาพลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจสิงหานาถพร้อมพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมทั้งพบปะกำลังพลมอบแนวทางการปฏิบัติงานจากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่อำเภอปางมะผ้ารวมถึงพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมพบปะพูดคุยกับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนโดยเน้นย้ำให้หน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง

0: พร้อมขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันชายแดนให้เป็นไปตามพันธกิจปูตินชื่นชมเกาหลีเหนือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้ส่งสารถึงนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเนื่องในโอกาสวันครบรอบการปลดปล่อยเกาหลีจากการปกครองฐานะอาณานิคมของญี่ปุ่นโดยเน้นย้ำว่ารัสเซียและเกาหลีเหนือมีความร่วมมือกันครอบคลุมทุกด้านพร้อมประสานพลังเพื่อรักษาความมั่นคงและความมีเสถียรภาพในภูมิภาคตลอดจนเชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศจะเดินหน้าทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการจับตาของนานาชาติโดยยูเครนกล่าวหาอย่างต่อเนื่องว่ารัสเซียนำขีปนาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ได้รับจากการสนับสนุนจากเกาหลีเหนือมาใช้ในการทำสงครามกับยูเครน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดสนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาว OK Herbal กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพงศกรเผยตำรวจแห่ร้องเพียบหลังเปิดปมตชด.ภาค1อดเบี้ยเลี้ยง5เดือนลั่นที่ไหนโดนอมเบี้ยวแจ้งมาสืบเนื่องจากกรณีที่นายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องร้องเรียนจากกำลังพลตำรวจตระเวนชายแดนภาคหนึ่งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายวันละ240บาทต่อเนื่องยาวนานถึง5เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาจนส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการดำรงชีวิตและครอบครัวของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้านั้นล่าสุดนายพงศกรเปิดเผยว่ามีเจ้าหน้าที่จากอีกหลายพื้นที่ได้ทักข้อความเข้ามาร้องเรียนในลักษณะเดียวกันเป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้นายพงศกรยังได้ประกาศเปิดพื้นที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศโดยประกาศว่าตำรวจที่ใดถูกอมเบี้ยวอีกรบกวนแจ้งมาที่พรรคประชาธิปัตย์โฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวย้ำถึงจุดยืนที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางรัฐบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงบประมาณออกมาชี้แจงความชัดเจนอย่างเร่งด่วนว่าเหตุใดงบประมาณจึงล่าช้าติดขัดที่ขั้นตอนใดหรือเป็นการบริหารจัดการที่ผิดพลาดเพราะเงินเบี้ยเลี้ยงที่ตกเดือนละประมาณ 7,200 บาทนั้นไม่ใช่แค่ตัวเลขในกระดาษแต่คือเงินหมุนเวียนสำคัญทั้งค่าอาหารค่าเทอมลูกและค่าใช้จ่ายในบ้านการที่เจ้าหน้าที่ในฐานปฏิบัติการชายแดนต้องควักเงินส่วนตัวเพื่อมาประกอบอาหารในแต่ละวันทั้งที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ตลาดเทคโนโลยีในเซินเจิ้นหมุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวตลาดอิเล็กทรอนิกส์หัวเฉียงเปยในเมืองเซินเจิ้นกลายเป็นจุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการต่างชาติตามกระแสการท่องเที่ยวเชิงเทคโนโลยีในจีนโดยผู้เยี่ยมชมต่างเดินทางมาเลือกซื้อนวัตกรรมเช่นตุ๊กตาและแว่นตาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งได้รับคำชมทั้งในด้านราคาที่คุ้มค่าฟังก์ชันการแปลภาษาและประสิทธิภาพหน้าจอที่เหนือกว่าแบรนด์ดังความโดดเด่นของหัวเฉียงเปยคือเป็นสถานที่รวบรวมผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ไว้ครบวงจรส่งผลให้มีผู้ซื้อต่างชาติจากกว่า180ประเทศเดินทางมาเยือนเฉลี่ยวันละเกือบ 8,000 คนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนัก

0: นักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
1: กลับเข้าสู่แหมวันนี้ลิ้นพันกันไปหมดแล้วนะคุณผู้ฟังขออภัยกลับเข้าสู่นะคะช่วงที่3นะคะของสน 100.5 นะคะวันนี้อยู่กับพี่เบเปิ้ลนะคะแล้วก็เก๋นะคะ 17:10 นะคะอ่ะก็ต่อเนื่องกันเลยนะคะสำหรับช่วงนี
2: ้เดี๋ยวเราต่อสายกันเลยเนาะคุยกับพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ตีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะหลังจากที่มีข้อมูลของกรมขนส่งเนาะกับกรมการปกครองนะคะที่บอกว่ารั่วไหลออกไปที่เมื่อกี้อาจารย์เขาก็บอกว่าไม่ได้โดนแฮกใช่ไหม
1: ไม่ใช่เป็นการแฮกค่ะแต่ว่าเข้าใจว่าเหมือนกับเป็นเรื่องของ username แล้วก็ password ที่คนร้ายได้ไปจากไหนก็คือได้ไปจากคนที่เขามี username แล้วก็ password เนี่ยที่เขาใช้งานจากบัญชีจริงๆแต่ว่าก็อาจจะมีการหลุดไปอยู่ในมือของคนร้ายแล้วคนร้ายก็อาจจะแบบว่าใช้ username แล้วก็ password ตัวนี้เนี่ยเข้าไปไปบางส่วนก็อาจจะไปลองของไปดึงข้อมูลอะไรมาแบบนี
2: ้ค่ะพี่อ้อพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณเก๋คุณเมเปิ้ลครับแล้วก็แฟนๆรายการสน 100.5 ทุกท่านครับ
2: ค่ะในเรื่องนี้มันเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างคะตอนนี้เราแกะรอยแล้วเราพบว่ามันเป็นการถูกแฮกจริงๆหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นการรั่วไหลออกของข้อมูลออกไปอะคะ
3: ครับก่อนอื่นเนี่ยเรื่องนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะครับผมก็ขออนุญาตพูดเฉพาะที่สามารถพูดได้นะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็มันเริ่มต้นมาจากมีคุณธนารัตน์นะครับหรือคุณเอิร์ธเนี่ยได้โพสต์ผ่าน Facebook เมื่อวันที่4สิงหานะครับว่ามีข้อมูล รัฐเนี่ยรั่วไหลนะครับซึ่งก็เกิดความเรียกว่าตื่นตระหนกนะครับพี่น้องประชาชนก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วก็เอ๊ะข้อมูลของภาครัฐไปอยู่ในมือแฮกเกอร์แล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในเรื่องนี้ในวันเดียวกันเลยนะฮะก็จะมีกระทรวงดีอีนะครับเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสน.1ของผมนะครับแล้วก็ในวันที่5เนี่ยมีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มาแจ้งความร้องทุกข์ที่สน.1เช่นกันแล้วก็วันที่5เหมือนกันนะครับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีการแจ้งความที่สน.บางซื่อในลักษณะเดียวกันซึ่งทั้ง3กรณีเนี่ยต้องเรียนว่าทางสำนักงานแห่งชาตินะครับเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็ท่านผู้ยังแห่งชาติก็ได้สั่งการมาที่ตำรวจไซเบอร์นะครับโดยท่านพลวุฒิโทสกลเป็นบุตรนะครับท่านผู้จัดการก็เรียกประชุมนะครับซึ่งในเรื่องนี้ท่านผู้จัดการตำรวจไซเบอร์เนี่ยได้มอบหมายให้พลวุฒิธินกรรังมาศรองผู้จัดการไซเบอร์นะครับเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมการปฏิบัติเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดนะครับมาดูกันทั้งฝ่ายสืบสวนสอบสวนนะครับก็เป็นคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนมีทั้งตำรวจไซเบอร์1นะครับไซเบอร์4นะครับแล้วก็กองบังคับการตรวจสอบวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

0: ีนะครับเราได้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งเจ้าของข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางบกกรมการปกครองนะครับรวมถึงสกมช.นะครับเมื่อกี้ผมฟังเสียงที่แล้วได้ทราบว่าพี่อมรก็ให้ได้ให้สัมภาษณ์ไปนะครับรวมถึงสคส.หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต้องเรียกว่าเราบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันนะครับเพราะว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าตอนแรกนะครับว่าฐานข้อมูลเนี่ยถูกแฮกเกอร์โจมตีในลักษณะใดนะครับซึ่งก็ต้องจากการตรวจสอบเนี่ยก็ต้องเรียนผ่านรายการสน.5เลยว่าฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการทั้งหมดยังอยู่ยังปลอดภัยแข็งแรงมั่นคงเพียงแต่ว่าคนที่โจมตีเข้ามาเนี่ยใช้ username นะครับ password นะครับจาก user หรือผู้มีสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูลเนี่ยได้ไปซึ่งusername password แล้วก็เข้ามานะครับแล้วก็มาดูนะฮะมาหาข้อมูลนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยการทำลักษณะนี้เนี่ยก็มีการเอาข้อมูลไปขายในดาร์กเว็บบ้างนะครับหรือว่าการพูดคุยผ่านกลุ่มTelegram นะครับหรือ Discord ก็จะเป็นต้องเรียนว่าเรามีการจับกลุ่มเมื่อเดือนมีนานะครับที่สำนักฐานข้อมูลของราชการเช่นกันเนี่ยมีการดึงออกมาซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันเลยก็คือทำผ่านยูเซอร์แล้วก็จับกลุ่มไป2รายเมื่อเดือนมีนาเนี่ยที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็จังหวัดระยองครับทีนี้เนี่ยเราก็มาพบอีกลักษณะเดียวกันต้องเรียนว่าบุคคลที่เข้ามาถึงข้อมูลเหล่านี้เข้าไปหารหัสหา username password เนี่ยมันเป็นกลุ่มคนที่มีความชอบนะครับแล้วก็หลงไหลหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ามี passion ในการเข้าถึงฐานข้อมูลจะเป็นการแฮกถ้าแฮกได้เนี่ยก็จะมีชื่อเสียงเหมือนแบบได้รับการยอมรับจากคนในวงการเนี้ยนะครับ
1: ได้เครดิตกันไปอะไรอย่างง
0: ี้ใช่ได้เครดิตสมัยก่อนเนี่ยสักประมาณปี6061อ่ะก็มีการพยายามแฮกเว็บไซต์ของทางราชการแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาแฮกในลักษณะเขาเรียกว่าเว็บดีเฟนซ์เมนต์นะครับหรือการโจมตีไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับเราจะเห็นได้ว่าช่วงนั้นน่ะจะมีบางกระทรวงกรมกองอยู่ๆนะครับเว็บไซต์เนี่ยเปลี่ยนหน้าตาเป็นหน้าหน้ากากสีขาวหรืออโนนิมัสนะครับแล้วก็จะประกาศแจ้งหน้าว่าเนี่ยกลุ่มเนี้ยทำได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะคนในวงการก็จะเก่งเจ๋งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้เนี่ยพอปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปนะครับกับการเป็นว่าเขาพยายามหาช่องว่างหาอะไรที่มันสามารถจะเข้าถึงฐานข้อมูลของระบบราชการได้แต่ว่าผมเชื่อว่าทุกหน่วยแหละนะครับมีการป้องกันที่ดีเพียงพอเลยล่ะนะเพราะนั้นการโจมตีโดยตรงเข้าที่ตัวฐานข้อมูลเนี่ยยังทำไม่ได้เขาก็เลือกมาหาช่องว่างจากยูเซอร์นี่แหละนะครับซึ่งก็จะเหมือนกันเลยคราวนี้ก็เป็นยูเซอร์เหมือนกันทีนี้พอเราเข้าไปตรวจหลอกหรือข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ของฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็จะเห็นถึงพยานหลักฐานนะครับในการเข้าถึงจะได้เป็นใครนะครับเข้ามาด้วยวิธีใดนะครับหรือมีที่อยู่ตรงไหนอะไรยังไงมันใช้วิธีการสืบสวนทางเทคนิคนะครับซึ่งเราก็ได้ร่วมมือกันหลายๆหน่วยงานเนี่ยนะครับจนมีการเปิดปฏิบัติการเมื่อวันที่11สิงหานะครับก็มีการตรวจค้นพื้นที่2จุดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดแพร่
1: ครับ
0: ซึ่งเราก็เข้าไปแล้วก็พบนะครับพยานหลักฐานสำคัญนะฮะก็มีการตรวจยึดมานะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องมาทำการตรวจพิสูจน์หรือเขาเรียกว่าดิจิตอลฟอร์เรนซิกเพื่อให้ได้รายละเอียดมากกว่านี้ว่านอกจากเป้าหมายที่เราเข้าไปเนี่ยนะครับมันมีใครมาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยวันที่11เนี่ย2จุดเนี่ยนะครับที่เราเข้าไปเนี่ยเป็นเยาวชนทั้งคู่เลยนะครับทั้ง2จุดเลยแล้วก็ยังเรียนหนังสืออยู่นะครับก็มีการผมจะเรียกใช้คําว่าอะไรดีอ่ะคือเป็นการทําที่ไม่สมควรคือมีผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะเข้ามาแล้วก็มาใช้จ้างวานนะครับเพื่อที่ให้น้องเยาวชนเนี่ยนะครับไปลองเข้าถึงข้อมูลดูซิเข้าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการให้เงินให้ทองอะไรกันตรงนี้เนี่ยเรามีข้อมูลหมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเปิดเป็นจัดการต่อเนื่องนะฮะซึ่งในชั้นนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการขยายผลนะครับรวบรวมพยานหลักฐานผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ว่าจ้างวานนะครับหรือไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องไหนเนี่ยอันเนี้ยเราจะต้องมีการจับกุมดำเนินคดีทั้งหมดครับ
1: อย่างนี้เราพอจะทราบไหมคะน้องเขาทราบไหมคะว่าเจตนาของที่เขามาให้ทำอย่างเงี้ยค่ะให้ทดสอบน้องอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงๆเนี่ยผมไม่ค่อยสบายใจอย่างนึงนะผมมองดูว่าไอ้ผู้ใหญ่เหล่านี้นะครับเห็นแค่ตัวนะฮะ คุณไม่เข้าเองเพราะคุณกลัวว่าตำรวจเนี่ยจะ

0: ลอยจนไปดำเนินคดีคุณก็ไปให้น้องๆเยาวชนเนี่ยนะซึ่งน้องๆเยาวชนหลักอย่างที่เราทราบกันนะครับยังวุฒิภาวะต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มากพอหรอกนะครับประกอบกับความหลงไหลของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นผมมองว่าน้องเป็นเหยื่อกับผู้ใหญ่พวกเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยผมก็รับไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทางคณะทำงานเนี่ยก็มีความเห็นว่าเดี๋ยวจะต้องพิจารณาการดำเนินคดีเนี่ยไม่ใช่แค่พรบคอมพิวเตอร์นะครับพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยมีอยู่แล้วในมาตรา7ในการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบเนี่ยอัตราโทษอยู่แล้วแต่ว่าเราจะหาโทษที่มันหนักกว่านี้นะครับสำหรับคนเห็นแก่ตัวลักษณะเนี้ยนะฮะดำเนินคดีให้อย่างเด็ดขาดแล้วก็ทุกฐานความผิดนะครับที่มันแรงๆเนี่ยจะต้องจัดเต็มไปให้หมดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นความเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าทั้ง2จุดที่เราเข้าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้เรื่องเลยผู้ปกครองไม่รู้เลยรู้แต่ว่าน้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อาจจะทำการบ้านค้นหาข้อมูลอะไรไม่รู้เลยว่าสิ่งที่น้องกำลังทำหรือติดต่อกับคนในกลุ่มไอ้ Discord หรือ Telegram เนี่ย
1: ครับ
0: เป็นเรื่องที่มันเรื่องผิดกฎหมายอ่ะนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับผ่านรายการสอนอ 0.5 เช่นกันนะครับว่าควรจะมีการพูดคุยกับน้องๆด้วยนะครับว่าเอ๊ะลูกมีใครมาชวนทำอะไรที่มันเป็นลักษณะเนี้ยไปทำนี่คือเรื่องผิดกฎหมายนะครับแต่มันเกิดจากความเห็นแก่ตัวของผู้ใหญ่นะที่ไม่ได้คำนึงถึงอนาคตของเด็กนะไม่ได้คำนึงถึงคุณพ่อคุณแม่ของเขาที่ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแล้วอยู่ลูกเขาเนี่ยสุ่มเสี่ยงที่อาจจะต้องถูกดำเนินคดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องพูดคุยกันครับแล้วก็การพูดคุยผ่านกลุ่มเหล่านี้เขาจะใช้บัญชีอวตารหรือว่าการปกปิดตัวตนนะไม่ได้รู้ตัวจริงว่าใครเป็นใครนะครับแต่มีบางเคสที่เราดูเนี่ยมีการถามอายุเด็กก่อนว่าอายุเท่าไหร่เด็กก็ตอบไปว่าอายุเท่านี้ซึ่งเป็นเยาวชนก็ยังจะให้น้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่สมควรอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เส้นทางเราก็พยายามที่จะขยายผลด้วยใช่ไหมคะขยายผลไปถึงตลาดในการซื้อขายข้อมูลด้วยใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่ามันจะเชื่อมโยงไปถึงสามารถรู้เห็นได้ถึงผู้ซื้อผู้ขายได้เลยหรือไม่อะคะ
0: คือส่วนใหญ่เขาติดต่อด้วยบัญชีอวตารนะครับหรือเป็นบัญชีนิรนามมีการปกปิด IP address ใช้เทคนิคต่างๆอันนี้เราก็เข้าใจแหละนะครับเขาพยายามที่จะไม่ให้เราเข้าถึงตัวเขาได้แต่มันจะมีร่องรอยนะครับก็ต้องเรียนว่าอาชญากรรมทุกอย่างที่ร่องรอยเสมอนะครับเราก็ต้องใช้เทคนิคในการติดตามสืบสวนหาตัวทั้งหมดที่ผมเรียนเนี่ยเราต้องขยายผลดำเนินการทั้งหมดซึ่งหลังจากที่โอเปอเรชั่นเมื่อที่11สิงหาในวันที่13เนี่ยท่านรองธีรกรท่านก็เรียกชุดสืบสวนสอบสวนในประชุมนะครับก็ทำให้ได้ข้อมูลที่ได้มาจากการตรวจยึดอุปกรณ์นะครับเบื้องต้นที่เราดูเนี่ยก็มีการเห็นถึงขบวนการหรือวงการหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่ต้องดำเนินการต่อไปโดยเร่งด่วนซึ่งตรงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ดีนะครับหรือว่าท่านรัฐมนตรีดีอีก็มีนโยบายในการยกระดับการรักษาระบบฐานข้อมูลของภาครัฐอยู่แล้วนะครับซึ่งจริงเนี่ยทางสกมช.เนี่ยก็มีมาตรการที่ผมอ่านหรือฟังที่อมรเมื่อสักครู่ก็เป็นมาตรการใช้MFA นะฮะ Multi Factor Authentication เนี่ยนะครับในการยืนยันตัวตนเพราะว่าทุกวันนี้ที่แฮกเกอร์นะครับโจมตีเข้าไปในใช้ยูเซอร์เข้าไปเนี่ยคือแค่ username password ก็เข้าถึงฐานข้อมูลได้ซึ่งตรงเนี้ยมันต้องมีอะไรที่มันมากกว่าหนึ่งมากกว่าขั้นตอนเดียวก็คือรหัสเนี่ยมันต้องควรจะต้องมีการออเทนในเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นOTP หรือจะใช้แอปไทย ID หรือจะสแกนอะไรเงี้ยมันต้องมีเพื่อที่จะไม่ให้มันง่ายดายขนาดนั้นแล้วก็ก็ต้องเรียนว่าทุกวันนี้เนี่ยหน่วยงานราชการนะครับหลายๆหน่วยงานเนี่ยมีการเชื่อมต่อข้อมูลหากันผ่าน API เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะดึงข้อมูลในการปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วเท่าจะย้อนไปสมัยก่อนที่มันไม่มีระบบแบบนี้เราต้องทำหนังสือนึกออกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ทำงานเป็นชาติอยากจะรู้ว่ารถคันนี้ทะเบียนเป็นใครก็ต้องทำหนังสือถึงกรมการขนส่งระบบโอ้โหกว่าจะไปกว่าจะกลับ มันถึงมีการเชื่อมระบบซึ่งจะเป็นผลดีกับหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานรวมถึงการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้มันก็อาจจะมีช่องว่างในเรื่องuser นะครับที่แถมอาจจะโทษที่แจกให้กับพนักงานแต่ละองค์กรเนี่ยมาตรการรักษาความปลอดภัยเนี่ยอันนี้ต้องยกระดับเหมือนกันว่าเอ้ยมันไม่ใช่ว่าใส่รหัสแล้วเข้าได้เลยคุณต้องมีนะครับจะเป็น two factor authentication หรือจะเป็น multi factor MFA เนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยครับแล้วมันจะปลอดภัยมากกว่านี้ครับ
1: ค่ะก็เมื่อสักครู่คุยกับคุณอมรเนี่ยก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวก็ยกระดับกันนะคะเพราะว่าการยืนยันตัว

ตนหลายปัจจัยเนี่ยมันเรียกได้ว่าพอหลายชั้นมันจะลดเรื่องของความเสี่ยงการถูกสวมรอยด้วยเนาะแล้วก็ไปเพิ่มเรื่องของความมั่นอกมั่นใจในการใช้งานระบบดิจิทัลของรัฐเพราะว่าเท่าที่ดูจากข้อมูลที่กำลังจะทำในการยกระดับเนี่ยอย่างเช่นรหัสผ่านไม่พออาจจะต้องมีเรื่องของการส่ง OTP ไปที่แอปไปที่มือถือแล้วอาจจะต้องถึงขนาดแบบว่าสแกนลายนิ้วมือแล้วก็ใบหน้าเลยนะพี่เมเปิล

0: ผลเนี่ยค่ะทีนี้เนี่ยเราจะดำเนินการต่อหรือเรามีข้อแนะนำอะไรยังไงไหมคะสำหรับเรื่องของถ้าสมมติว่าประชาชนคนหนึ่งเนี่ยมองว่าอยากจะขอความช่วยเหลือหรืออยากจะประสานความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆแบบนี้ค่ะท่านสิริวัฒน์มีข้อแนะนำอะไรไหมคะ
1: ก็แจ้งมาที่1441ได้เลยครับเรามีเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงอยู่แล้วในการรับข้อมูลในส่วนของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งจริงการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ชอบเนี่ยหรือว่าแฮกเกอร์ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแบบนึงนะครับแต่นี้มาพยายามเจาะข้อมูลภาครัฐจริงๆมันมีรันซัมแวร์ถ้าเกิดคุณเก๋คุณเมเปิ้ลเคยได้ยินก็พยายามจะเจาะพวกบริษัทธุรกิจรวยๆมีผลกำไรเยอะๆก็พยายามหาช่องว่างและเข้าไปโจมตีโดยการปล่อยมัลแวร์หรือไวรัสเนี่ยเข้าไปแล้วก็บล็อกนะครับไม่ให้เปิดข้อมูลได้แล้วก็เรียกเงิน
2: เรีย
1: กทีระดับ10ล้าน100ล้าน
2: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นความเสี่ยงเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทั่วโลกผมคิดว่าเราเผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร
0: ์
1: หมดเพราะว่า
0: ไม่ใช่แค่ไทยเดียวเนาะทั่วโลกโดนหมด
1: โดนทั่วโลกครับแล้วก็คนที่เขาโจมตีก็เขาพัฒนาเทคนิคให้เทคโนโลยีในการเข้าถึงอยู่แล้วนะไม่ว่า AI หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นสำคัญที่สุดคือว่าเมื่อหน่วยงานตรวจสอบพบนะครับพบเร็วจำกัดผลกระทบนะครับแล้วก็ดำเนินคดีผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพตรงนี้เนี่ยผมว่าสำคัญแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือต้องป้องกันไม่ให้ข้อมูลเนี่ยเกิดการรั่วไหลอีกนะครับเพราะเราเห็นแล้วว่ามันเกิดจากอะไรเราก็ต้องรีบดำเนินการปิดช่องว่างต่างๆนะครับ
2: เบื้องต้นเราพอทราบเจตนาของคนที่มาหลอกใช้เด็กแล้วหรือยังคะว่าเป็นแก๊งมิจฉาชีพหรือว่าเจตนาเขาต้องการเอาข้อมูลไปเพื่ออะไรอะคะ
1: คือมันไปขายได้ฮะพอเอามาเนี่ยแล้วก็มาทำเป็นบอทในการตรวจเช็คสมมุติให้บริการ1วันราคา 2,000 อย่างเงี้ยสมมุติน้องเมเปิ้ลอยากจะเซิร์ชอะไรใน1วันเนี่ยก็มันจะมีช่องว่างให้กรอกเช่นทะเบียนรถคันนี้ปึ้งเข้าไปมันก็จะไปดึงข้อมูลมาว่าใครเป็นผู้ครอบครองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะไปต่อได้ถึงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องทะเบียนราษฎรสมมุตินะครับอันนี้เขาก็จะทำได้ทั้งวันทำนู่นทำนี่ทำอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ได้เงินพูดง่ายครับ
2: ถ้าใครอยากได้ข้อมูลทางล
1: ับผมกังวลอย่างนึงเนี่ยอันนี้ออกมาที่เรื่องสแกมเมอร
2: ์
1: ปัจจุบันเนี่ยสแกมเมอร์เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็มีภูมิคุ้มกันแหละนะครับแต่ตอนนี้มันใช้ข้อมูลส่วนบุคคลมาผสมการหลอกลวงตรงนี้ที่เราเป็นห่วงเพราะว่าสมมติว่าเขาได้ทะเบียนรถได้ผู้ครอบครองนะครับหาเบอร์โทรศัพท์ได้โทรไปบอกเจ้าของรถว่าค
0: ุ
1: ณรู้ไหมว่าคุณเนี่ยไปชนคนตายและคุณหนีเนี่ยคุณชนและหนีเนี่ยโทรมาจากโรงพักนี่อ้าวสมมติว่าเราเป็นเจ้าของรถเฮ้ยรถเราจริงเฮ้ยเราชนเหรอหรือเขารู้ได้ไงอะไรเงี้ย
2: ป้ายทะเบียนเลขคัสซีครบบท
0: มาสวมรอยเราแล้วก็ทำให้เราแบบว่าหลงเชื่อ
2: ว่าเป็นตำรวจโทรมาจริง
1: ใช่ตรงนี้ผมเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าอย่าเพิ่งเชื่อเราอยู่ในยุคที่เราไม่รู้ว่าข้อมูลเนี่ยรั่วไหลขนาดไหนแล้วก็มิจฉาชีพได้ข้อมูลไปแล้วมาผสมในการหลอกลวงเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่หรือใครก็แต่มาพูดข้อมูลสู่คนตรงเป๊ะหมดแล้วก็บอกว่าให้ทำนู่นทำนี่1234ท่านอย่าทำครับท่านวางโทรศัพท์ก่อนสูดในใจลึกๆสมมติโทรไปจากกรมการขนส่งใช่ไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: หาเบอร์เลยเบอร์จากอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่เป็นเบอร์จริงๆอ่ะโทรไปเช็คเลยหรือโทรจากสถานีตำรวจเอาเบอร์โทรศัพท์คุยกับโรงพักเลยขอเบอร์ขอสายคนนี้หน่อยเมื่อกี้เขาให้ชื่อว่าพันตำรวจโทรสมชายหรืออะไรอย่างเงี้ยดูที่มันเนี่ยรีเช็คกลับไปอย่าเพิ่งไปเชื่อในสิ่งที่เขาพูดมาเพราะอย่าเพิ่งไปตกใจผมต้องบอกอย่างบางทีเนี่ยการพูดข้อมูลถูกต้องหมดเลยเฮ้ยเนี่ยอย่างมีเคสนะครับคุณป้าไปจ่ายภาษีนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเสร็จแล้วอีกหนึ่งสัปดาห์มีโทรศัพท์โทรมาบอกโทรมาจากสัมภาระพื้นที่นี่ค
2: ุ
1: ณภาษีที่คุณป้ายื่นเนี่ยเป็นการยื่นเท็จนะมีความผิดจำคุกไม่เกิน10 ปี 20 ปีถามว่าคนตกใจไม่ตกใจนะ
0: ตกใจค่ะ
1: ถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยพอบอกแล้วไหนปุ๊บวางสายสัมภาระจังหวัดนี่พื้นที่นี่โทรไปเลยนะครับจริงไหมแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่จริงเนี่ยเราก็ต้องเอาตรงเนี้ยต้องขยายประชาสัมพันธ์ให้เยอะๆครับ
0: ค่ะ
2: ฝากท่านก็มีเจอกับตัวเหมือนกันนะคะว่าได้ไปสั่งขับรถเร็วฝากวันเมลมาแล้วแป๊บเดียวผ่านไป2วันมี SMS มาเลยให้กดลิงก์เพื่อจะจ่ายค่าใบสั่งอันนี
0: ้ค่ะ
2: เลยบอกระบบ
1: ก็เป็นไปได้จะมีการรั่วไหลหรือเปล่าอะไรถ้าเราไปถนนเส้นนั้นจริงอะไรอย่างเงี้ยผมถึงบอกไงทางที่ได้รับข้อมูลอะไรแบบนั้นต้องเอะแล้วก็ต้องรีบ

0: เช็คกลับไป
1: ว่าข้อมูลแบบ
2: ส่วนเก๋เจอแบบว่าเหมือนแบบว่าไปติดค้างเรื่องของไม่จ่ายค่า M4 อะไรแบบเนี้ยเออค่าผ่านทางแล้วให้เรากดลิงก์แบบจ่ายอะไรเงี้ยเออซึ่งจริงๆมันไม่น่าจะมี SMS ส่งข้อความมาแบบนี้เนาะถ้าสิริวัฒน์คะอยากจะให้ช่วยย้ำหน่อยได้ไหมคะอย่างเรื่องของโทษของการกระทำความผิดเนี่ยอย่างคนที่เข้าไปเอาข้อมูลหรือแม้แต่คนที่จะไปซื้อข้อมูลอันนี้ก็ถือว่ามีความผิดใช่ไหมคะ
3: รวมถึงน้องๆที่ถูกหลอกชักชวนอย่างเงี้ยค่ะ
0: มีความผิดครับคือข้อมูลเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะใช้คำว่ามีสิทธิในการเข้าถึงหรือไม่ทีนี้ถ้าเราเข้าไปโดยมิชอบคำว่ามิชอบก็คืออะไรคุณไม่มีสิทธิในการเข้ามันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าการเข้าไปอย่างนั้นโดยไม่มีสิทธิก็คือผิดตามมาตรา7คือการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบนะครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทท่านเข้าไปกี่ครั้งเนี่ยมันเช็คจากข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ได้ก็1กรัมมา2ปี 40,000 ก็คูณเข้าไปนะครับเนี่ยอันนี้เป็นในการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบแต่ถ้าไอ้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลความมั่นคงของรัฐนะครับอันนี้จะระวางโทษเพิ่มขึ้นอีกนะครับ 1-7 ปีอันนี้ครับก็อัตราโทษเยอะพอสมควรครับ
2: ผู้ซื้อข้อมูลก็มีความผิดด้วยนะคะ
0: ก็เหมือนผู้ใช้จ้างวานนะครับเหมือนเขาไปบอกให้เขาทำโดยที่เราจ่ายตังค์เนี่ยไปจ้างเขาอะครับ
2: ก็คิดว่าไม่ผิดนะ
0: เช่นเดียวกันใช่ครับ
3: ค่ะอย่างนั้นสุดท้ายพี่อ้อฝากถึงน้องๆหน่อยไหมคะเยาวชนทั้งหลาย
0: ครับก็คือก็เข้าใจว่าน้องๆที่อยู่ในวงการแบบมีความหลงไหลนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแฮกการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยนะครับว่าอาจจะมีชุดความคิดนะครับหรือค่านิยมว่าโก้เก๋เท่ระวังนะคร
3: ับ
0: เพราะว่ากฎหมายกฎหมายเนี่ยมันมีบัญญัติไว้เป็นความผิดอย่างที่ผมบอกเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีได้แต่อยากให้เอาสกิลเรื่องนี้ไปใช้ในทางที่ถูกเขาเรียกว่า white hacker แฮกเกอร์ขาวครับ
2: ค่ะ
0: บางบริษัทเนี่ยจ้างแฮกเกอร์ไว้ประจำบริษัทเลยนะคุณมีหน้าที่แฮกข้อมูลของบริษัทดูสิคุณจะแฮกได้ไหมมีช่องว่างมีรูโหว่ตรงไหนบริษัทเขาได้อุดรูโหว่เหล่านั้นและจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มีการแข่งขันแฮกเกอร์ทอนครับแข่งขันการแฮกระบบอะไรต่างๆไปสมัครไปชิงแชมป์อย่างนั้นดีกว่าได้เงินแล้วบอกได้เลยว่าเดี๋ยวนี้คนมารอจ้างทำงานผมว่าเป็นอาชีพที่มีคนจ้างอ่ะก็คือก็เก่งมีแพชชั่นครับเอาความเก่งเอาความหลงไหลในเรื่องนี้มาใช้เกิดประโยชน์กับตัวเองดีกว่าเพราะถ้าเราไปทำในเรื่องผิดกฎหมายนะครับถ้าถูกดำเนินคดีน้องๆก็จะมีปัญหาแล้วอีกหน่อยจะทำงานอะไรมันจะมีประวัติแล้วถูกไหมครับเพราะดิจะต้องจับถูกพิมพ์มือแล้วแต่เนี่ยผมก็เห็นว่าควรจะใช้ทักษะในทางที่เป็นประโยชน์กับชีวิตตัวเองดีกว่าครับ
2: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
3: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ค่ะพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอนะคะผู้บังคับการตำรวจนะคะสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม
3: ตำรวจไซเบอร
2: ์อ่ะนะคะคุยกัน2มุมเลยทั้งในมุมของเรื่องของการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แล้วก็มุมในเรื่องของการขยายผลเรื่องของการสืบสวนสอบสวนอะไรต่างๆด้วยนะคะสำหรับคนที่กระทำความผิดเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะไม่อยากให้พลาดเลยนะคะประเด็นร้อน วัดป่าดุนยารามที่จังหวัดขอนแก่นร้อนจริงๆค่ะเดี๋ยวคืบหน้าไปถึงไหนนะคะเดี๋ยวได้คุยกันค่ะ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวาอาซี1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์

0: ง 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tutor ยิม Y 2 Who Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริต B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
4: ้ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
5: 17 นาฬิกา 36 นาทีนะคะช่วงสุดท้ายแล้วสน 100.5 พี่โจมิเตอร์บอกว่าสวัสดีน้องเปิ้ลและน้องเก๋แล้วก็แจ้งมาบอกว่าเมืองทองธานีฝนตกหนักแล้วเมื่อสักครู่เก๋เดินออกไปที่อสมทก็มืดมากเลยเดี๋ยวเราสองคนเตรียมตัวค่ะรับมือฝนตกหนักเย็นนี
6: ้ใครอยู่พื้นที่ไหนก็แจ้งกันมาได้นะคะอัปเดตกัน
5: ใช่ค่ะแล้วก็มีทางช่องทาง Facebook นะคะเห็นข้อความนะพี่อิสราชนบอกว่าให้เวลาคุยเรื่องปืนอีก1สัปดาห์แล้วพี่อิสราชนบอกว่าเดี๋ยวก็น่าจะเงียบละเดี๋ยวก็กลับไปเหมือนเดิมรอจนกว่าจะเกิดเรื่องใหม่โอ้
6: ทางTikTok ก็เหมือนกันค่ะบอกว่าปราบปืนเถื่อนมันยากปราบปืนถูกกฎหมายง่ายกว่าเยอะเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเกาไม่ถูกที่ใช่ไหมคะ
5: เริ่มต้นไม่ถูกจุดใช่ไหมคะกลับไปดูเรื่องของปมพิพาทที่วัดป่าอดุญญารามกันบ้างนะคะแหมโอ้พื้นที่ที่ดินอันนี้เนี่ยสวยมากเลยนะพี่เมเปิลใช่ไหมอยู่ในทำเลทองนะแต่ว่าทีนี้มันมีข้อพิพาทกันเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะอุทิศให้สร้างวัดแต่ว่าในส่วนของทายาทเองเขาก็มีการต่อสู้จะจบแบบไหนอย่างไรนะคะวันนี้พูดคุยนะคะกับทางทนายอนันตชัยนะคะชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนะคะตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
6: พี่เปีย
7: สวัสดีครับ
5: ค่ะล่าสุดนี้สถานการณ์ไปถึงไหนยังไงแล้วคะสรุปจะจบแบบไหนเอาถามแบบนี้เลยค่ะ
7: จบแบบไหนคืออย่างนี้ครับคือ กี่ยวกับคดีความมันจบไปแล้ว

0: เกี่ยวกับคดีความมันจบไปแล้วก็คือว่าที่ดินน่ะเป็นของวัดแน่นอน
1: ค่ะตามคำพิพากษา
0: โดยในคดีอาญาเนี่ยทางวัดชนะถึง3ศาลส่วนในคดีแพ่งเนี่ยนะครับต้นอุทธรณ์ทางวัดก็ชนะอีกนะครับเหลือฎีกาแต่ต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยคดีแพ่งเนี่ยจะต้องถือตามคดีอาญานะครับในส่วนคดีแพ่ง2ศาลเนี่ยก็ถือตามคดีอาญาก็น่าจะเป็นแนวทางเดียวกันก็คือที่ดินเป็นของวัดไอ้นี่ในเรื่องของคำพักษาในเรื่องของคดีนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในส่วนที่ทางทายาทของนายเฮียงหรือว่าป้าคนดังเนี่ยออกมาร้องแรกแห่กระเชอเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ถือว่าในทางคดีเนี่ยมันก็ไม่มีผลมันจบไปแล้วนะครับปรากฏว่าทราบมาว่าตัวของทายาทเนี่ยได้ไปยื่นถวายฎีกาในหลวงด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมได้คุยกับท่านผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นเขาบอกว่าผมก็เลยถามเรื่องถวายฎีกาเขาบอกว่าลงมามีการถวายจริงแต่ก็เสร็จไปแล้วเพราะว่าเขาส่งคืนไปแล้วเพราะเรื่องนี้เขาก็ต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกรมที่ดินสำนักพุทธเป็นผู้พิจารณาเขาส่งกลับไปแล้วตัวนี้ก็ไม่มีผลแล้วนะฮะเท่าที่ผมทราบมานะจากผู้กำกับวันนี้นะฮะนั่นแหละในเรื่องของคดีก็น่าจะจบประเด็นต่อมาก็คือว่าประเด็นเรื่องของโฉนดที่ดินที่ยังเป็นชื่อของนายเฮียงอยู่ต้องพิจารณาแบบนี้ครับเกี่ยวกับโฉนดที่ดินเนี่ยโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าใครที่มีชื่อในโฉนดคนนั้นถือว่าเป็นเจ้าของแต่ข้อสันนิษฐานดังกล่าวนี้ไม่ใช่ข้อสันนิษฐานเด็ดขาดเจ้าของที่แท้จริงเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ว่าชื่อที่ปรากฏอยู่ในโฉนดเนี่ยไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงเช่นกรณีผมเนี่ยเป็นบุคคลล้มละลายนะแม้มเงินเอาไว้ในช่วงนั้นเนี่ยผมก็ให้พี่ชายผมเนี่ยไปช่วยซื้อบ้านให้หน่อยซื้อที่ดินให้ซื้อที่ดินหน่อยแล้วปลูกบ้าน
1: ค่ะ
0: ผมก็เอาเงินของผมนี่แหละไปการจ่ายโดยเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ตั้งแต่ต้นจนจบมีการขอแบบแปลนแผนผังในการก่อสร้างขออนุญาตก่อสร้างหรือแม้กระทั่งซื้อวัสดุก่อสร้างทุกอย่างอยู่ที่ผมหมดนะฮะบัญชีรับจ่ายก็อยู่ที่ผมหมดพอผมพ้นจากล้มละลายปั๊บเนี่ยนะพี่ชายเนี่ยเกิดความโลภและอยากได้นะก็เลยผมก็มาขอคืนให้โอนให้เขาก็ไม่โอนให้ผมก็เลยไปฟ้องศาลผมก็เอาพยานหลักฐานเหล่านี้นะครับไปพิสูจน์ว่าที่จริงพี่ชายถือแทนผมนะในกรณีแบบนี้เนี่ยครับผมทำคดีมาเยอะมากศาลพิพากษาให้ผมชนะคดีนะเช่นเดียวกันครับในกรณีของวัดป่าอดุยารามเนี่ยนะฮะก็ต้องพิสูจน์นะครับพิสูจน์ง่ายมากง่ายก็คือไงมันมีหนังสือยินยอมให้ตั้งวัดมันมีภาพถ่ายที่มอบโฉนดให้วัดในหนังสือยินยอมเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขว่าต้องสร้างให้เสร็จแล้วถึงจะมอบถูกต้องครับเมื่อมีการอนุญาตให้สร้างวัดแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีการสร้างวัดมันต้องใช้เวลาถูกต้องไหมครับ
1: ค่ะ
0: บางที10ปี20ปีนะต้องสร้างตั้งแต่กุฏิโบสถ์วิหารถาวรวัตถุต่างๆหอระฆังเยอะแยะมากมายแล้วที่สำคัญคือมีวิสุงคามสีมาหลังจากสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยไปขออนุญาตตั้งวัดโดยทำเรื่องไปที่สำนักพุทธชาติพุทธชาติก็เสนอไปยังมหาเถรสมาคมสมาเถรสมาคมก็จะมีมติออกมาว่าให้ตั้งวัดแล้วก็มีชื่อวัดแล้วก็พอมีชื่อวัดเสร็จก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็เป็นวัดถือเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายนะครับประการต่อมาเกี่ยวกับการตั้งวัดเนี่ย

0: มันมีอยู่ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ครับมันเป็นกฎหมายมหาชนไม่เหมือนกฎหมายแพ่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยการให้เนี่ยให้โดยเสน่หานี่นะครับจะต้องไปทำที่สำนักงานทะเบียนที่ดินมิฉะนั้นเนี่ยจะเป็นโมฆะแต่ถ้าเป็นการให้โดยเสน่หาในเรื่องของวัดวาอารามก็ดีในเรื่องสาธารณะก็ดีเนี่ยเพียงแค่เอ่ยปากให้ก็ถือว่าสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วครับเพียงแค่บอกว่าให้แล้วก็มีกำนันผู้ใหญ่เนี่ยนะมีภาพถ่ายม
1: ี
0: บุคคลมีพยานแวดล้อมเนี่ยก็ถือสมบูรณ์แล้วแต่กรณีของนายเฮียงเนี่ยมันไม่ใช่แค่วาจานะครับ
1: มันมีทั้งสมุดบัญชีด้วยใช่ไหมคะ
0: มีภาพถ่ายให้วัด มันเป็นไปโดยปริยายเลยครับว่าที่ดินเนี้ยตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อการสร้างวัดครับตอนนั้นนี่ไม่สามารถโอนให้วัดได้เพราะวัดยังไม่มีฐานะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมายเข้าใจไหมครับน
1: ี่
0: ค
1: ือ
0: หล
1: ัก
0: กฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำนิติกรรมเราต้องเป็นบุคคลก่อนเราต้องเป็นบุคคลก่อนหรือเป็นนิติบุคคลก่อนแต่วัดป่าอดุยารามยังไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเพราะยังไม่ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเข้าใจไหมครับเพราะน
1: ั้
0: นที่โอนให้เนี่ยที่บอกปากเราเนี่ยจึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างวัดต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนเพราะจุดนี้ปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือว่านับแต่วันที่นายเฮียงเนี่ยมอบโฉนดให้กับเจ้าวาดรูปดังกล่าวแล้วมีการถ่ายภาพมีประจักษ์พยานรู้เห็นแล้วก็มีการหนังสือยินยอมแล้วก็ไปถึงตำบลอำเภอถึงจังหวัดเลยนะครับถึงเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยช่วงนี้ครับมันยังไม่โอนไม่ได้เพราะอันนี้คือขออนุญาตสร้างก่อนมันต้องใช้เวลาใช่ไหมฮะเป็น10ปีบางคนเป็น20ปีเลยนะนั่นแหละมันสมบูรณ์แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างวัดนี้เนี่ยทายาทเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะมาร้องเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดเพราะตกเป็นสารสมบัติของแผ่นดินก็คือวัดไปแล้วจุดที่สองก็คือว่าเขาให้สัมภาษณ์เมื่อวานเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยมีบัญชีเงินฝากไม่ใช่มีบัญชีเกี่ยวกับการเสียภาษีบำรุงท้องที่จำได้ไหมครับม
1: ัน
0: มีเรื่องนี้นะครับถึงแม้คุณเนี่ยจะมีเสียภาษีบำรุงท้องที่กับที่ดินที่เป็นที่ตั้งของวัดก็ตามเนี่ยแต่เมื่อวัดเนี่ยเป็นสาระสมบัติของแผ่นดินหรือเป็นวัดตามนิติบุคคลไปแล้วนี่นะครับวัดไม่จำเป็นจะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ใดๆทั้งสิ้นที่สาธารณะก็ดีที่วัดก็ดีไม่ต้องเสียภาษีการที่คุณเสียภาษีนี่นะครับเป็นการที่คุณเนี่ยจ่ายตามอำเภอใจครับคุณก็ต้องไปแจ้งให้กับที่ดินไม่แจ้งกับอำเภอหรือเขตที่มาเก็บภาษีเราว
1: ่
0: าตรงนี้มันเป็นที่สาธารณะแล้วนะเป็นที่วัดแล้วนะไม่ต้องเสียนะแต่การที่คุณเสียนี่นะครับภาษีที่ดินเนี่ยฮะแล้วคุณจะมาอ้างว่าเป็นที่วัดเนี่ยเป็นที่ของคุณเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับก็ถือว่าที่สาธารณะก็คือที่สาธารณะส่วนคุณจะเสียภาษีก็เรื่องของคุณนะฮะเขาไม่ให้นะฎีกาเยอะมากเลยครับเรื่องนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นมันฟังไม่ขึ้นหรอกนะครับ อันดับต่อไปที่เขาพูดถึงว่าเขาสบายใจแล้วเพื่อจะให้ตรวจสอบในการตั้งวัดคุณไม่ใช่หน้าที่เลยคุณไม่มีหน้าที่ในการตั้งวัดคุณไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบในการที่จะสร้างวัดเลยคุณมีหน้าที่เดียวเมื่อมีการบริจาคให้ตั้งวัดเสร็จแล้วเขาทำไหมเป็นวัดไหมมีถาวรแล้วมีการอนุญาตไหมการที่คุณมาไปออกข่าวนะครับว่าเนี่ยให้ตรวจสอบมันไม่ใช่หน้าที่คุณส่วนราชการคุณเอาอำนาจหน้าที่อะไรทายาทไม่เกี่ยวคือพูดไปเรื่อยเปื่อยครับพูดแบบไม่รู้กฎหมายและยังดูถูกนักกฎหมายอีกดูถูกเจ้าหน้าที่ดินอีกดูถูกหน่วยงานราชการอีกมันไม่ถูกไงประการต่อไปนะครับในเรื่องของเรื่องที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมติดตามข่าวจากช่องทีวีช่องหนึ่งเนี่ยครับปรากฏว่ามีการไปสืบข่าวมาว่ามีการว่าจ้างไปซื้อแท่งปูนที่เป็นปล่องเนี่ยฮะแล้วก็ซื้อ

0: ปูนนะครับแล้วก็เอารถมาเนี่ยฮะปรากฏว่าไปซื้อมาแล้วโบด้ามีป้าคนดังนี่แหละไปซื้อนะฮะแล้วก็มีหนุ่มนิรนามคนหนึ่งอ่ะก็ไปว่าจ้างเอาปูนมาเทนะครับซึ่งผมก็เลยถามภูมิกับวันนี้ว่าจริงไหมเรื่องนี้เขาบอกว่าจริงตอนนี้ก็เลยออกหมายเรียกคุณป้าคนสวยมานะครับแล้วก็คนที่ไปดำเนินการดังกล่าวเนี่ยก็ตรงนี้จะเป็นการที่คุณเอาปูนไปขวางหน้าเนี่ยนะครับแล้วเขาไม่สามารถออกได้ตามปกติเนี่ยถือว่าเป็นการขัดขวางทางเข้าออกเป็นความผิดฐานบุกรุกนะครับแล้วการที่คุณทำตั้งแต่2คนขึ้นไปไอ้นี่2คนขึ้นไปนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็จะเป็นความผิดฐานบุกรุกลักษณะจัดการก็คือว่า3 6 2ก็คือบุกรุกธรรมดาบวก3 6 5วงเล็บ2คือตั้งแต่2คนไปจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 ที่1อันดับที่2ความผิดที่เกิดขึ้นที่เห็นได้ก็คือก่อความเดือดร้อนรำคาญนะก็คือว่าทำให้วัดออกประชาชนเข้าออกไม่ได้วัดเอารถเข้าไม่ได้ออกไม่ได้คุณไปปิดเอาปูนเทเนี่ยนะฮะอันนี้ก็อีกหนึ่งกระทงต่อมาในขณะที่มีการคุยในรายการโหนกระแสเนี่ยคุณก็บอกว่าเนี่ยกำลังเอาปูนไปปิดแต่กำลังไปรื้อกำแพง
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นความผิดฐานข่มขู่ให้ผู้อื่นตกใจกลัวตามมาตรา392อีกลงโทษอีกนะฮะแล้วเดี๋ยวจะลื้อนั่งลื้อนี่เนี่ยคือคุณโดนหมดเลยทุกกระทงเลยนะตอนนี้ผมก็เลยถามภูมิกับว่าตกลงเนี่ยใครไปถึงไหนไงแล้วผมบอกผมก็เลยเสนอแนะว่าผมพูดในเพจแล้วว่า1บุกรุก2ก่อความเกิดล้อรำคาญ397 3ข่มขู่392นะแล้วอีกกระทงหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยนะมาตะโกนอยู่หน้าประตูและแอบอ้างเบื้องสูงว่าเรื่องนี้มีการถวายฎีกาลงมาแล้วตรงเนี้ยผมว่าให้ไปดูซิว่ามันเข้าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือไม่เขากำลังพิจารณาอยู่ครับแล้วผมก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยทางวัดอนุญาดามเนี่ยได้ขอร้องมาทางมูลนิธิทนายกองทัพธรรมซึ่งผมก็ได้ส่งให้มหาหมีเนี่ยไปช่วยซึ่งเมื่อวานเนี่ยสิ่งที่ดร.ประยุทธ์ประเทศเสนารองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมหรือมหาหมีไปทำก็คือว่า1นะครับก็ให้คำแนะนำว่าให้คัดค้านการขอออกโฉนดซึ่งเมื่อวานเอาโฉนดไปโชว์ก็แสดงว่าเป็นโฉนดตัวจริงอ้าวปัญหาก็เกิดขึ้นมาอีกพอมีโฉนดตัวจริงปั๊บอ้าวและคุณมาแจ้งความว่าโฉนดหายชำรุดนู่นนี่นั่นเนี่ยมันการแจ้งความเท็จพอเจ้าพนักงานจดข้อความไปก็เป็นการจดข้อความมันเป็นเท็จถ้าเป็นการแจ้งที่สภ.สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่นก็1กระทง1กรรมนะถ้ามาแจ้งที่กรมที่ดินอีก1กรรมก็คือ2กรรมละคือแจ้งว่าหายที่สถานีตำรวจก่อนและเอาใบประจำวันนั้นน่ะมาแจ้งที่ดินก็อีก1กรรมอีกนะครับก็มีความผิดต่อเนื่องกันตอนนี้ผมก็ให้มหาหมีบอกเจ้าหน้าที่ดินว่าให้ดำเนินคดีข้อหาแจ้งความเท็จและแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความเป็นเท็จด้วยนะครับตอนนี้ทางมูลที่เนี่ยก็เลยเข้ามาดูแลในเรื่องของการโอนโฉนดอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องที่สองก็คือเรื่องการขอรับใส่ชื่อวัดอดุยารามเนี่ยเข้าไปในหนังสือโฉนดทั้งฉบับของเจ้าพนักงานที่ดินและฉบับของเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่กับเรานะครับ
1: แต่ว่าเมื่อวาน
0: มันมีกฎกระทรวงอยู่สองฉบับกฎกระทรวงสรุปก็คือว่าเมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของเจ้าของที่ดินหรือทายาทผู้รับมรดกจะต้องโอนทรัพย์สินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่ดินถาวรวัตถุต่างๆบุตรอะไรมาให้กับวัดไม่มีหน้าที่อื่นเลยครับเพราะนั้นผู้จัดการมรดกที่คุณได้รับมาเนี่ยคุณต้องมีหน้าที่โอนให้เรานะซึ่งณวันนี้เนี่ยมันฟังได้แล้วครับว่าที่ดินตกเป็นของวัดแล้วโดยปริยายไปแล้วโดยคำพิพากษาไปแล้วน
1: ะ
0: ซึ่งเราก็เลยให้ข้อเสนอแนะกับเจ้าหน้าที่ดินไปว่าลองพิจารณาดูนะครับว่าจำเป็นหรือไม่จะต้องไปแจ้งทายาทอีกเพราะตอนนี้

0: เนี่ยศาลพิพากษาว่าไม่เป็นที่ดินของวัดแล้วแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องระบุชื่อในโฉนดด้วยนะครับในคำพิพากษาฎีกาทั้งสาธารณสมบัติของแผ่นดินก็ดีทั้งที่วัดก็ดีเนี่ยศาลจะมีคำพิพากษาในทำนองเดียวกันหมดเลยครับว่าไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ชื่อในโฉนดที่ดินเพราะเป็นที่สาธารณะโดยปริยายไปแล้ว
1: อ๋อค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยอย่าเข้าใจผิดว่าถึงแม้ว่าต่อให้คุณเนี่ยเป็นผู้จัดมีชื่อนายเฮียงอยู่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาชื่อของใครเข้าไปใส่เพราะว่าเป็นชื่อเป็นของวัดโดยปริยายแล้วโดยไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อโดยซ้ำไป
1: แต่ว่า
0: เพราะนั้นเวลาคุยกับแกนี่นะครับ
2: ค
0: ุยกับคนที่ไม่รู้กฎหมายอ่ะคุยลำบากครับ
1: ฉะนั้นตามประมวลกฎหมายที่ดินตามมาตรา84ที่บอกว่าจะต้องรอกระบวนการรอเรื่องของการมอบอำนาจให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับมอบอำนาจแทนแล้วก็ไประเบียนของกรมที่ดินอะไรต่างๆตรงนี้ประเด็นนี้ก็คือไม่ต้องกังวลด้วยใช่ไหมคะ
0: คืออย่างนี้ครับประเด็นนี้เนี่ยถึงคือเรื่องนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ดินไม่เกี่ยวกับกฎหมายที่ดินเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องพรบคณะสงฆ์ล้วน
1: ๆ
0: กฎกระทรวงเนี่ยออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์กฎกระทรวงในสมัยนั้นเป็นกรมศาสนากระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีเป็นคนประกาศให้ปฏิบัติตามนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นเขาบอกว่าเขาจะปรึกษาเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตอนนี้เป็นเรื่องที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยถือเป็นวาระด่วนเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าการที่มูลนิธิเนี่ยเป็นคนจุดประกายขึ้นมาว่ามีกฎกระทรวง2กฎเนี้ยที่ทำให้เจ้าที่ทำให้เจ้าของที่ดินหรือทายาทเนี่ยมีหน้าที่จะต้องโอนที่ดินหลังจากที่สร้างวัดเสร็จแล้วเป็นไปได้ไหมว่าโอนเลยตามกฎกระทรวงหรือว่าจะต้องใช้ตามมาตรา84ตามที่ท่านถามผมนี่นะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ในความเห็นของผมเนี่ยผมว่าไม่จำเป็นต้องใช้ตามมาตรา84แล้วเพราะว่าใช้ตามกฎกระทรวงนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของพรบคณะสงฆ์นะครับ
1: เข้าใจ
0: แล้วที่สำคัญเนี่ยที่สำคัญแล้วว่าตอนนี้ทางสำนักงานพุทธศาสนานี่เป็นวัดหวนคือให้มีการสำรวจวัดทั่วประเทศว
1: ่
0: ามีกรณีที
2: ่
0: เจ้าของที่ดินเนี่ย
2: หนีอีกไหมใช่ไหม
0: ยินยอมให้มีการสร้างวัดและเมื่อมีการสร้างวัดเสร็จแล้วตั้งวัดเสร็จแล้วแต่ว่าเจ้าของที่ดินตายนะครับ
1: โฉนดแต่ยังอยู่กับทายาทเนี่ย
0: ให้ดำเนินการตามกฎกระทรวง2อันนี
1: ้
0: แล้วผมก็เลยอยากจะขอแนะนำนะครับคือมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเนี่ยได้เป็นคนแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มานี่เป็นเรื่องที่3นะครับ
1: ค่ะ
0: เรื่องที่3แล้วก็เราได้มีโครงการจัดถวายความรู้แก่พระภิกษุสามเณรวยาวัจกรและพระสังฆาธิการทั่วประเทศ20ครั้งแล้วเนี่ยผมอยากจะเสนอว่าน่าจะมีการออกกฎหมายหรือกฎกระทรวงนะฮะและโดยใช้กฎหมายกระทรวงเนี่ยโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าหากว่ามีการบริจาคที่ดินให้กับวัดมีการยินยอมให้ตั้งวัดโดยผ่านหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีประชามติด้วยนะครับประชามติข้าเจ้าคณะตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยมีหนังสืออายัดไปยังกรมที่ดินว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยครับได้มีการขออนุญาตสร้างวัดแล้วเหลือขั้นตอนในการตั้งเมื่อสร้างเสร็จอันนั้นจะต้องผ่านมหาเถรสมาคมซึ่งใช้เวลานานห้ามจำหน่ายจ่ายโอนผมว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้ออกกฎหมายได้กฎระเบียบได้นะครับปัญหาพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นมาอีกเลยครับในอนาคต
1: นะคะเวลาจำกัดจริงๆมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานสำคัญในอนาคตเลยใช่ไหมคะเพราะว่าปัญหาลักษณะนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นกับวัดจำนวนมากเลยนะคะ
0: มหาศาลเลยครับ
1: ค่ะ
0: ผมว่าหลายเป็นร้อยวัดนะครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยมาสรุปนะคะสถานการณ์ที่ให้ที่เกิดขึ้นให้เราได้ฟังนะคะวันนี้เวลาจำกัดจริงๆขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ส่วนเราสองคนต้องลาไปเลยนะพี่เบเปิ้ลหมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

ช่วงสน100.5กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
4: ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
0: ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
6: แปดนาฬิกาสามนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วไทยอาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมผู้เบสุนีและวิทยากรประจำรายการ

0: ของเรานะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณภูเบศท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
0: ครับผมก็อยู่ด้วยกันนะครับวันเสาร์นะครับ18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกานะคุณผู้ฟังครับก็พูดคุยทักทายกันเข้ามาได้ช่องทางเดิมของเรานะครับทาง LINE @mcotnews นะครับแล้วก็ทาง Facebook Live นะครับที่ mcotnews fm100.5 ในช่วงแรกนะครับเราก็จะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารอัปเดตกันนะครับในชั่วโมงที่2ก็ยังคงติดตามซีรีส์อารยธรรมแห่งอุษาคเนย์นะครับวันนี้เดินทางมาถึงตอนที่54แล้วนะครับแล้วก็ในชั่วโมงแรกเนี่ยก็สัก6โมงเย็นจนถึงทุ่มนะครับเราก็จะอัปเดตประเด็นข่าวร้อนในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมๆกับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับอาจารย์ครับ
1: ครับคุณภูเบศครับ
0: ก็ไปเริ่มข่าวแรกกันเลยเนาะอาจารย์
1: ใช่เลยครับ
0: ครับผมเป็นประเด็นข่าวใหญ่ระดับภูมิภาคนะครับที่กระทบถึงไทยโดยตรงครับเกี่ยวกับข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางศาลอนุญาโตตุลาการถาวรนะครับหรือว่า PCA ก็มีการประกาศแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์นะครับอดีตนักการทูตและก็นักกฎหมายระหว่างประเทศชาวออสเตรเลียให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมาธิการไกล่เกลี่ยคนที่5ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะครับหรือว่า UNCLOSซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็มี5คนฝั่งกัมพูชาเขาก็ส่งเอกอัครราชทูตปีเตอร์ทัสโจเซนเจนเซนและก็ศาสตราจารย์ชองมาร์กทูเวนินนะฮะส่วนไทยเราก็ส่งผู้พิพากษาฟรูดิเกอร์โวลฟรัมและก็อัลเบิร์ตออฟมันนะครับซึ่งก็เป็นกรรมการทั้ง4ท่านเนี่ยมีการหารือกันจนสุดท้ายก็ไปเลือกคุณแคทรีนาคูเปอร์ขึ้นมาเป็นประธานแล้วทีนี้ท่าทางของกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็มีการออกแถลงการไปเมื่อวานนี้นะครับยืนยันว่ารับทราบเรื่องนี้แล้วและฝ่ายไทยก็สนับสนุนคุณคูเปอร์เนี่ยเพราะว่ามีประสบการณ์ตรงเคยเป็นตัวแทนรัฐบาลออสเตรเลียในกระบวนการไกล่เกลี่ยพื้นที่ทับซ้อนระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเต้มาแล้วนะครับโดยขั้นตอนหลังจากนี้คณะกรรมการก็จะมีการนัดประชุมครั้งแรกเดือนกันยายนเพื่อที่จะวางกรอบและก็ระเบียบวิธีพิจารณาความซึ่งฝั่งกัมพูชาเนี่ยโดยสำนักข่าวคัมแมร์ไทม์เขาก็อ้างถึงกระทรวงการต่างประเทศของเขานะครับอาจารย์แสดงความขอบคุณแล้วก็มั่นใจมากนะครับว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับที่กัมพูชาริเริ่มขึ้นเนี่ยจะช่วยแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลแล้วก็เปิดทางไปสู่การปลดล็อกการขุดเจาะทรัพยากรน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ทับซ้อนได้สักที หลังจากที่ไทยเราก็ประกาศถอนตัวจาก MOUCC ไปเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาอาจารย์ครับการที่กัมพูชาเดินเกมรุกเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับเนี่ยเพื่อหวังผลทางการเรื่องของทรัพยากรพลังงานนะครับในขณะที่ไทยเรายกเลิก MOU44 ไปและการได้ประธานไก่เกรียมที่มีประสบการณ์ในเคสของออสเตรเลียและก็ติมอร์แบบนี้อาจารย์มองว่าทิศทางการเจรจาในเดือนกันยายนนี้ครับไทยเราจะเป็นต่อหรือว่าเสียเปรียบหรือว่าควรจะวางกลยุทธ์แบบไหนไม่ให้เสียผลประโยชน์ทางพลังงานครับอาจารย
1: ์ก็นับไปเลยฮะ1ปีต่อไปนี้มันจะไม่ใช่การเจรจาระหว่างไทยกับเขมร
0: ฮะ
1: นะครับก็ทั้ง5ท่านนี้จะเป็นคนที่นั่งคุยกันนะฮะเพื่อที่จะทำสรุปรายงานออกมาตามหลักกฎหมายทะเลสากลซึ่งก็เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลซึ่งมีมาตั้งแต่ปี1982คุณฟูเบศ
0: ครับ
1: แล้วการมีคณะแบบนี้นะครับไม่ได้แสดงว่าใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบนะฮะแต่มันยืนอยู่บนหลักกฎหมายสากลซึ่งการที่ประเทศไทยเรายกเลิกบันทึกความเข้าใจเมื่อปีฉบับปี2544นะครับหรือปี2001นั้นเนี่ยก็เป็นเจตนาของไทยอยู่แล้วที่จะยึดโยงตามกฎหมายทะเลสากลในการว่าด้วยพื้นที่มันก็ต้องชี้ให้ชัดเข้าไปคุณภูเบศมันจะมีก็คือหลักของกฎหมายทะเลเนี่ยเขาจะกำหนดชัดเจนนะครับว่าเขาเรียกว่าเส้นฐานนะครับเส้นฐานเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเส้นฐานเนี่ยหมายความว่าในความเป็นเส้นฐานทางทะเลนั้นมันก็คือเขตหน้าน้ำภายในของไข่ของมันนะครับซึ่งไอ้เส้นฐานเนี่ยมันก็จะเป็นหลักของการวัดออกไปสู่ทะเล12ไมล์แรกเขาเรียกว่าทะเลอาณาเขต
0: ครับ
1: คุณผู้

0: เสร็จแล้วก็ต่อจาก12ไมล์แรกไปอีก12ไมล์อันนี้เขาเรียกว่าเขตต่อเนื่องนะครับก็รวมแล้วก็คือ24ไมล์ทะเลมันก็จะเป็นของใครของมันจะได้จะไม่ได้อยู่ในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนในทะเลระหว่างประเทศที่โดยหลักกฎหมายเขาจะเรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษทางทะเลนะครับก็ไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องไปกังวล นะครับก็เพราะว่าทั้ง5ท่านนี้ต้องถือว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านนี้อย่างยาวนานอยู่แล้วนะครับหลายๆท่านอย่างที่เราเสนอไปเนี่ยเคยเป็นถึงประธานคณะสารทางทะเลด้วยซ้ำนะครับแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยเป็นอาจารย์สอนอะไรพวกเนี้ยคุณภูเบศมันไม่สามารถที่จะไปบิดผิวอะไรกันได้ทุกคนก็จะพูดถึงตามหลักนะครับว่าภูมิประเทศของทะเลนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับ ก็ตรงนี้แหละฮะหนึ่งปีต่อไปนี้มันจะไม่ใช่การเจรจาโดยตรงระหว่างไทยกับเขมรอีกต่อไปแต่จะทำงานร่วมกันโดยผ่านคณะไกลเกลี่ยทั้ง5คนนี้นะฮะก็บวกไปเลยครับนับตั้งแต่เดือนกันยาเขาหมายความว่าเจอกันครั้งแรกเดือนกันยาก็บวกไปเลยครับ12เดือน
1: ครับ
0: เพื่อที่จะทำสรุปรายงานและทั้ง5ท่านนี้ก็จะรายงานต่อทางการไทยและกัมพูชาว่าสรุปออกมาอย่างไรแล้วก็จะถามความเห็นของไทยและกัมพูชาว่าจะทำตามข้อเสนอแนะหรือไม
1: ่
0: แต่ถ้าไม่ทำตามก็เป็นกรรมของทั้งสองฝ่ายที่จะต้องปัดกันต่อ
1: เราจะให้หารือกันทำไมถ้าไม่ทำตามมาอาจารย
0: ์แต่ส่วนใหญ่จะตกลงกันได
1: ้
0: ค
1: ุ
0: ณเดชก็อย่างกรณีอย่างคุณแคทริน่าใช่ไหมแคทริน่าคูเปอร์เนี่ยก็เคยอยู่ในคณะไก่เกียร์แต่ไม่ใช่ในลักษณะเป็นกรรมการกรรมาธิการในคณะไก่เกียร์นะครับแต่เป็นตัวแทนของรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อที่จะไปถกกับรัฐบาลของติมอร์ตะวันออกซึ่งจริงๆก็ใช้เวลา12เดือนเหมือนกันนี่แหละนะครับออกมาผลออกมาก็ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกันบอกว่างั้นเรามาคุยกัน2คนต่อคณะทำออกมาช่างมันเอาปกติเราจะเบรกก่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับเดี๋ยวกลับมาต่อครับอาจารย์ครับเบรกสักครู่ครับ
0: เชิญครับ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังทั่วประเทศนะครับเข้าสู่ทั่วไทยอาเซียนยังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์แล้วก็ผมภูเบศนะครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านทาง TikTok ด้วยนะครับก็ไลฟ์หลายช่องทางเลยนะครับวันนี้ครับอาจารย
0: ์ครับเรามาต่อกันนะ
1: ฮะ
0: ก็ต้องดูครับว่าทั้ง5ท่านนี้จะเจอกันบ่อยขนาดไหนก็อยู่ที่การประชุมนัดแรกในเดือนหน้านะเดือนกันยาต้นเดือนนะครับก็จะมีกรอบข้อทำงานการทำงานร่วมกันจะทำยังไงเจอกันที่ไหนบ้างอะไรพวกนี้นะครับจะมีฝ่ายกัมพูชานะเป็นเจ้าภาพสถานที่ไหมฝ่ายไทยยังไงไหมหรือจะมีประเทศที่อยู่ตรงกลางหรือเปล่าอะไรพวกนี้

0: นะครับมันก็จะอยู่ในกรอบของการประชุมครั้งแรกนี่แหละแล้วก็พอตกลงกันได้ว่าอาจจะมีข้อกำหนดแบบกว้างๆนะครับการปฏิบัติงานร่วมกันก็อาจจะเจอกันเดือนละ2ครั้งอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็น15วันครั้งนึงแต่ส่วนใหญ่ก็โดยเฉลี่ยเดือนหนึ่งก็จะเป็น1ครั้งอะไรพวกเนี้ยคุณฟูเบนมันขึ้นอยู่กับความยากง่ายของปัญหาแต่กรณีของไทยกับกัมพูชาถ้าผมมองเนี่ยไม่มีอะไรยากเลยตั้งแต่เรายกเลิก MOU 44นะครับเพราะว่า MOU 44นั้นเนี่ยมันต่างฝ่ายต่างอ้างขึ้นมาแล้วก็มันบอกว่ามันมีพื้นที่ทะเลที่ต้องแบ่งผลประโยชน์กันนะครับกว้างถึง 26,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะครับมาถึงขนาดว่าอ้างลากเส้นลงจากหลักเขตหลักที่73อะไรพวกนี้คุณภูเบศซึ่งมันผิดหลักกฎหมาย นะฮะมันผิดหลักกฎหมายทะเลอยู่แล้วเพราะว่าการที่คุณจะลากลงไปในทะเลเนี่ยมันต้องลากจากเบดไลน์นะครับ ก็คือเส้นเขาเรียกว่าเส้นฐานนะฮะเส้นฐานถ้าคุณภูเบศนึกไม่ออกเส้นฐานเนี่ยมันคือยังไงเวลาคุณภูเบศไปนั่งอยู่ชายหาด
1: ครับ
0: สังเกตฟองขึ้นเวลาฟองขึ้นมันซัดเข้ามาปุ๊บมันก็จะไล่เราลึกเข้ามาใช่ไหมฮะแล้วทีนี้มันก็จะค่อยๆยุบตัวลงไปพอมันไอฟองน้ำไอฟองขึ้นนั้นเนี่ยมันยุบตัวลงไปในจุดไหนเนี่ยที่เป็นจุดที่ลึกที่สุดของห้วงทะเลตรงนั้น
1: คร
0: ับ ตรงนั้นแหละครับที่เขาถือว่าเป็นเส้นฐานนะฮะ ที่จะใช้เป็นหลักอ้างอิงในการวัดลงไปสู่ทะเล12ไมล์แรกแล้วก็พอได้12ไมล์แรกแล้วก็จะต่อจาก12ไมล์แรกนั้นออกไปอีก12ไมล์นะครับไอ้เขต12ไมล์แรกเขาเรียกว่าทะเลอาณาเขตก็หมายความว่าเป็นของราชอาณาจักรไทยหรือราชอาณาจักรของกัมพูชาก็สุดแล้วแต่ 100% นะฮะไม่มีใครมาอ้างสิทธิ์เหนือตรงนี้ได้ส่วนวัดต่อไปอีก12ไมล์ทะเลต่อจาก12ไมล์แรกรวมแล้วมันก็จะได้24ไมล์ทะเลนะครับแต่ไอ้12ไมล์ที่2เนี่ยคุณภูเบศ
1: ครับ
0: จะโดยหลักกฎหมายเขาไม่ถือว่าเป็นอธิปไตยแต่เป็นการใช้อำนาจของรัฐในการดูแลและควบคุมและจัดสรรผลประโยชน์ได้ 100% เช่นเดียวกันนะครับ หมายความว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้หลักกฎหมายว่ามันอาจจะมีโจรสลัดอาจจะมีการค้าเถื่อนผิดกฎหมายอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะมีเรือลาดตระเวนเรือของกองทัพเรืออะไรพวกนี้นะครับออกตรวจตราอยู่เสมอนะครับก็รวมแล้ว24ไมล์ทะเลแต่ทีนี้ไอ้พื้นที่ส่วนใหญ่ที่มันทับซ้อนกันมันต้องวัดออกไปถึง200ไมล์ทะเลคุณภูเบศ
1: ครับ
0: แต่ไม่ได้วัดจากเส้นที่24ไมล์ทะเลนะครับก็วัดจากเส้นฐานนี่แหละออกไป200ไมล์ทะเลหมายความว่าคุณภูเบศก็เอา24ลบออกไปนะครับเขตที่ต่อจาก24ออกไปเนี่ยนะครับลบออกจาก200ไอ้พื้นที่ตรงนี้นี่แหละที่เขาเรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเขาเรียกว่า Exclusive Economic Zone นะครับ หรือว่า EEC ไอ้ตรงนี้แหละที่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่สามารถที่จะมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาผลประโยชน์ได้นะครับหรือจัดสรรถ้ามันไปทับซ้อนกันหรือมันไขว้กันมันก็จะออกมาเป็นพื้นที่ overlapping ในทะเลก็คือพื้นที่ทับซ้อนแต่ทีนี้ไอ้ที่เราเกิด MOU 44นั้นเนี่ยมันไม่ได้คิดจากหลักนี้เลย
1: ครับ
0: ก็คือฉันอยากได้เท่าไหร่ฉันก็ขีดเอาไม่กล่าวไว้คุณผู้ชมมันก็เลยขีดเอานะครับถึงขนาดว่ามีท่านผู้นำบางท่านเนี่ยบอกว่าเขมรนี่ใจดีขนาดไหนเขาลากจากหลัก73ก็จริงจริงเนี่ยมันต้องผ่าเกาะกูดครึ่งนึงเขายังโค้งลงไปให้เราเลยอะไรพวกนี
1: ้
0: นะครับไอ้นี่ก็คือคิดจากความไม่รู้นะครับแต่คิดจากหลักที่ว่าอยากได้ผลประโยชน
1: ์ครับ
0: นั้นซึ่งผลประโยชน์ที่มันอยู่ใต้พื้นที่ 26,000 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆคุณฟิวเบตก็ถ้าจากการประเมินนะถ้าคิดเป็นเงินก็จะอยู่ประมาณ15ล้านล้านบาท ก็ถือว่าเยอะนะ
1: จากทรัพยากรใต้ทะเลนั้นใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับทั้งแก๊สและน้ำมันอันนี้ยังไม่มีการสำรวจว่ามีแร่เอิร์ธด้วย

0: ือไม
1: ่ครับ
0: ถ้าเจอแร่เอิร์ธด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งจะพุ่งจุดขึ้นไปอีกเลยนะครับโดยหลักแล้วนะครับก็ให้หลักประกันได้เลยนะครับว่าการที่เป็นไปตามอันครอสนะครับมันจะไม่ทำให้ประเทศไทยเราเสียเปรียบและจะไม่ทำให้กัมพูชาสามารถที่จะไปอ้างขีดจากหลัก73ผ่าคอขูดได้อะไรพวกนี้นะฮะไม่สามารถที่จะทำเรื่องนั้นได้นะครับก็นั่งดูนั่งฟังอย่างสบายใจได้ครับไม่ต้องกังวลถึงเขาจะตัดสินออกมายังไงก็แล้วแต่ขั้นสุดท้ายนะครับว่าจะทำตามหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจร่วมกันระหว่างอำนาจรัฐไทยกับเขมร
1: ครับ
0: นะครับตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้มันมีเคสเดียวครับก็คือติมอร์ตะวันออกกับออสเตรเลียเนื่องจากว่ามันมีพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่ในขณะที่ก็นี่แหละฮะก็เข้าขบวนการอันครอสเหมือนกันนี่แหละก็ครบ1ปีเสร็จปุ๊บทุกคนก็ไปนั่งอ่านบทรายงานบทอะไรเสร็จปุ๊บก็ปรากฏว่าออสเตรเลียกับติมอร์ตะวันออกมานั่งคุยกัน2ต่อ2บอกว่าไอ้รายงานที่เขียนมาเนี่ยเราไม่เอานะก็คือไม่เอาทั้งคู
1: ่ครับ
0: สาเหตุที่ไม่เอาทั้งคู่มันก็มีเงื่อนไขปัจจัยอื่นที่มาบีบบังคับอยู่ก็เพราะว่าถ้ามันปฏิบัติตามข้อที่เขาเสนอแนะมาโดยคณะอันครอสทั้ง5เนี่ยนะครับที่เขาเคยทำมาแล้วเนี่ยแล้วก็นางแคทรีน่าเนี่ยก็เคยอยู่ในกระบวนการนั้นมาแล้วก็จะเข้าใจเรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีนะฮะมันก็เลยทำให้ปรากฏว่าติมอร์ตะวันออกโดยรัฐบาลตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดผู้นำน่าจะเป็นเนี่ยนะซัสนากุสเมานี่แหละ
1: ครับ
0: ก็สลับกันไปสลับกันมา2คนมีซัสนากุสเมาในห้วงไหนที่ซัสนากุสเมาเป็นประธานาธิบดีนะครับฮอต้าก็จะเป็นรามอสฮอต้าก็จะไปเป็นนายกสลับกันไปสลับกัน
1: ไ
0: ป
1: ไม่มีคนอื่นแล้วหรอครับอาจารย
0: ์มันก็มีอยู่นะแต่ว่า
1: ขึ้นมาไม่ได
0: ้เขาก็เรียก2คนนี้มาตลอด
1: น
0: ะครับก็สลับตำแหน่งกันไปมาอยู่อย่างนี้แหละนะครับก็ปรากฏว่าติมอร์ตะวันออกเนี่ยเขามีความจำเป็นที่จะต้องเร่งรีบในการขุดค้นทรัพยากรเพื่อที่จะเอาเงินมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเพราะว่าเขาเป็นประเทศเกิดใหม่คุณภูเบศ
1: ครับ
0: ติมอร์ตะวันออกนี่เป็นประเทศโดยสมบูรณ์เมื่อปี2002นะครับเพราะนั้นก็พอมาเจอเรื่องทะเลกับออสเตรเลียเนี่ยก็เลยไปคุยกับออสเตรเลียบอกว่าโอเคคณะอันครอสว่าอย่างนี้เราไม่ต้องปฏิบัติตามเนาะแต่เอาเป็นว่าเราแบ่งกันแบบนี้แบ่งกันแบบให้เราได้เยอะกว่าหน่อยนึงออสเตรเลียก็เอาในส่วนที่ว่าเป็นผู้ได้รับสัมปทานไปก็แล้วกันมันก็เลยผลประโยชน์สมกันนะครับสมประโยชน์ก็คือว่าออสเตรเลียก็เป็นผู้ได้รับสัมปทานในพื้นที่ทับซ้อนนั้นแล้วก็พอขุดค้นขายได้ก็เอาเงินมาแบ่งที่มอตะวันออกมันก็มีปัจจัยอันนั้นนะครับแต่มันมีตัวอย่างซึ่งมันไม่ใช่กรณีแบบอันครอสแต่เป็นการคุยกันโดยไม่ต้องไปถึงขั้นตอนนั้นนะครับและคนที่มีประสบการณ์มากที่สุดในเรื่องนี้ก็คือประเทศไทยทำไมผมถึงพูดเช่นนั้นประเทศไทยมีประสบการณ์เรื่องนี้มากกว่าประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็ตกลงได้แล้วก็คืออันดับแรกก็คือเราตกลงกับเวียดนามตกลงกันได้เมื่อปี2541
1: ครับ
0: นั่นแหละครับเกิดก่อนจะเกิด MOU 44ด้วยซ้ำนะครับตกลงคือพื้นที่ทับซ้อนตรงนั้นมันมีอยู่ประมาณ 6,000 กว่าตารางกิโลเมตรระหว่างไทยกับเวียดนามในทะเลนะครับก็เวียดนามก็เลยตกลงเอาอย่างนี้บอกว่าเราแปลงเนี้ยเราแบ่งกันคิดเป็นสัดส่วนเวียดนามขอแค่ 32.5ที่เหลือนั้นก็เป็นของไทย
1: ครับ
0: แล้วก็ไอ้ 32.5 นั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัมปทานของไทยไปก็แล้วกันถ้ามันได้ผลประโยชน์มาก็แบ่งในสัดส่วน 32.5 นั้นให้เวียดนามอันนี้คือปฏิบัติกันมาตั้งแต่ปี2541นะครับอันนี้ทำไมผมยกอันนี้เดี๋ยวจะไปขมวดไทยให้ฟังส่วนประเทศที่2ที่ตกลงกับไทยได้คือมาเลเซียครับคุณภูเบศ
1: ครับ
0: มาเลเซียก็มีพื้นที่ทับซ้อนในทะเลกับไทยก็7,250ตารางกิโลเมตรโดยประมาณนะครับก็ตกลงกันได้แล้วตั้งแต่ปี2548อันนี้ตกลงแบ่งกันครึ่งๆก็หมายความว่าประเทศไทยเราถ้าไปขุดเจาะสัมปทานในพื้นที่นี้

0: ก็แบ่งผลประโยชน์ให้มาเลเซียครึ่งหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับส่วนแก๊สน้ำมันอะไรเนี่ยจะเอามาใช้ในไทย ก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ขอเป็นตัวเงินให้ฉันอะไรประมาณนั้นคุณภูเบศรนะฮะ มันก็เลย

0: ขนาดว่าเขากว้างใหญ่ไพศาลกว่ากัมพูชาซึ่งมีพื้นที่ทะเลกับจิตนิดหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีแค่ 6,000 กว่าตารางกิโลเมตรระหว่างไทยกับเวียดนาม 7,000 กว่าตารางกิโลเมตรระหว่างไทยกับมาเลเซียเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่ในเขตของกัมพูชาที่จะทับซ้อนกับประเทศไทยในเกาะของแอนคอสนี้มันจะใหญ่กว่าทั้งสองแปลงที่ไล่เรียงมาให้ฟังมันเล็กกว่าแน่นอนแทนที่มันจะเป็น 26,000 ตารางกิโลเมตรอย่างที่เอามาอ้างในแผนที่กันนั้นแล้วก็ตีราคากันแล้วเรียบร้อยนะครับบอกได้เลยฮะนั่งใจเย็นๆได้12เดือนต่อไปนี
1: ้
0: ไม่ต้องกังวลครับ
1: ครับผมนะฮะ
0: ถึงวันนั้นคุณเซนไม่อยู่แล้ว
1: จริงเหรออาจารย
0: ์ถ้าใครดูคำถามท่านยมนะแต่ประมาณว่าไม่น่าจะอยู
1: ่ป่วยหนักอยู่แล้วฮะ
0: มันก็เอาเดินไปก็หัวมอดโผล่สลอมตายก็มีคนพูด
1: อะไรก็ไม่แน่นอนเนาะอาจารย์ชีวิตคนเรานะครับ
0: ใช่แล้ว
1: มาต่อกันที่ข่าวที่2นะครับอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวทางทหารและก็ดุลอำนาจมหาอำนาจในกัมพูชานะครับนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตของกัมพูชาครับได้ออกมาประกาศนะครับว่ากัมพูชาและสหรัฐอเมริกาเตรียมที่จะกลับมาจัดฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันอีกครั้งภายใต้รหัสอังกอร์เซนทินอลนะครับปี2570อันนี้ก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูการฝึกซ้อมรบร่วมกันครั้งแรกในรอบ10ปีหลังจากที่ทางกัมพูชาเนี่ยเคยสั่งยกเลิกไปแล้วเมื่อปี2560แล้วก็หันไปฝึกรหัสโกลเด้นดราก้อนกับกองทัพจีนแทนนะครับซึ่งการประกาศนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากการพบกันระหว่างฮุนมาเน็ตแล้วก็ทางปลัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฝ่ายนโยบายที่กรุงพนมเปญท่ามกลางความกังวลของสหรัฐนะครับต่อการที่จีนเนี่ยเข้ามาพัฒนาฐานทัพเรือเรียมในอ่าวไทยแต่ว่าอย่างไรก็ตามผู้นำกัมพูชาก็ยังคงยืนยันปฏิเสธนะครับว่าฐานทัพเรือเรียมเนี่ยไม่ได้มีเอาไว้เพื่อให้มหาอำนาจชาติใดชาติหนึ่งเป็นการเฉพาะทีนี้อยากจะถามอาจารย์ครับว่ากัมพูชาเล่นเกมดูอำนาจยังไงในมุมมองนึงรับเงินทุนแล้วก็ซ้อมรบกับจีนอย่างหนักแต่อีกมุมมองนึงก็ไปดึงสหรัฐกลับมาร่วมฝึกซ้อมรบในอ่าวไทยใกล้ๆบ้านเราการขยับแบบนี้ของกัมพูชาเนี่ยมันจะส่งผลต่อความมั่นคงทางทะเลของไทยหรือว่าอ่าวไทยยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ก็คือถ้ามันมีกองทัพเพียงพอมันก็คงอยากจะรบกับไทยอยู่แต่ตอนนี้มันไม่พ
1: อ
0: ไม่สามารถนะครับถ้ากองทัพมันเตรียมไกลมันก็คงรบกับทั้งเวียดนามรบกับทั้งลาวด้วยแหละนะครับโดยวิถีความคิดอย่างคนเซนที่เป็นอยู่แต่เอาเป็นว่าสาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าประเทศไหนเป็นประโยชน์ต่ออำนาจของคนเซนและวงตระกูลคนเซนก็จะไปหาประเทศนั้น
1: ครับ
0: นะครับจริงๆอเมริกานี่เข้ามาก่อนจีนนะอเมริกาเข้ามาก่อนจีนแล้วก็มาเกื้อหนุนสนับสนุนอำนาจของฮุนเซนได้ซ้ำ
1: ครับ
0: นะครับก็ตั้งแต่มันมีการปราบการก่อการร้ายสากลตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมาคุณภูเบศก็2001เป็นต้นมานะครับก็พัฒนากองกำลังให้ฮุนเซนจากกองกำลังพิทักษ์นายกรัฐมนตรีก็มาเป็นกองกำลังต้านการก่อการร้ายสากลโดยมีฮุนมาเน็ตเป็นผู้บัญชาการนะครับเพราะนั้นฮุนมาเน็ตก็เลยมี2บทบาทบทบาทหนึ่งก็คือเป็นผู้บัญชาการกองกำลังต้านก่อการร้ายสากลที่อเมริกาอุปถัมภ์ตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมาแล้วก็แต่ทีนี้สิ่งที่อเมริกาทำกับกัมพูชาเนี่ยมันนานวันเข้านานวันเข้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นคุณต่อฮุนเซนคุณภูเบศทุกกลไกที่อเมริกาวางไว้เนี่ยมันเป็นโทษต่ออำนาจของฮุนเซนล้วน
1: ๆ
0: มันก็เลยทำให้ฮุนเซนเนี่ยก็เลยไปหาทางอื่นนะครับจุดเริ่มต้นของการถีบตัวเองออกจากอเมริกาก็คือปี2012
1: ครับ
0: แล้วไปหาจีน
1: ไปซบจีน
0: ไปซบจีน
1: เรียกได้ว่าเป็นการคานอำนาจได้ไหมฮะอาจารย
0: ์ไม่ใช่ครับไม่ใช่คานะก็คือดีดอเมริกาออกไปเลย
1: ดีดเลย
0: ดีไม่บอกว่าถีบนะครับมันค่อยๆดีดออกไปทีละอันนะครับเพราะว่าไอ้พวกกลไกหรือว่าองค์กรต่างๆที่อเมริกาเข้าไปตั้งในกัมพูชานั้นเนี่ยมันไม่เป็นคุณต่อคุณเซนนะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นองค์การสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch นะครับ Global Witness ซึ่งดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สถาบันพัฒนาประชาธิปไตยนะครับสถานีสื่อที่เรียกว่า Voice of Democracy อะไรพวกนี้คุณภูเบศมันล้วนแล้วแต่ไปคัดง้างแล้วก็

0: ก็ไปสวนทางกับความต้องการของฮุนเซนล้วนๆฮุนเซนก็เลยไปสวามิภักดิ์ต่อจีนเพื่อที่จะดึงจีนนี่แหละมาเกื้อหนุนตัวเองก็นั่นแหละฮะก็คือในปี2012ฮุนเซนก็ได้เป็นประธานอาเซียนสมิตแล้วก็ตอบสนองจีนก็คือไม่บรรจุวาระการประชุมทะเลจีนใต้เข้าสู่ที่ประชุมอาเซียนสมิตเมื่อปี2012ก็อาเซียนวงแตกเลยนะก็คือไม่มีแถลงการร่วมของผู้นำเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอาเซียนและที่มันสุดไปกว่านั้นก็คือว่าเป็นครั้งแรกที่ฮุนเซนเป็นประธานก็คือเป็นประธานครั้งแรกก็ทำให้วงแตกก็ลองนึกดูนะครับ เพื่อที่จะตอบสนองตัวเองแต่เบื้องลึกก็คือว่าไปเอาใจจีนก็หลังจากนั้นแหละครับจีนบอกว่าฮุนเซนอยากได้อะไรให้หมดเลยนั่นแหละครับทั้งการสร้างกองกำลังส่วนตัว BHQ ทุกวันนี้นะครับกองทัพบกกองทัพเรืออากาศอยากได้อะไรนะให้เรือตรวจการมา20ลำนะครับกองทัพบกก็ได้ปืน BM 21มา400กว่าชุดนะครับพวกโดรนตรวจการก็ได้มา 4,000 กว่าเซตอะไรพวกนี้มันก็เยอะแยะมากมายนั่นแหละแล้วก็ BHQ เนี่ยก็มีกำลังมีอาวุธติดเนี่ยเต็มไม้เต็มมือก็มาจากจีนนั่นแหละคุณภูเบศ
1: ครับ
0: แล้วก็แต่ทีนี้ทำไมจีนมาไม่ชอบฮุนเซนก็เพราะว่าฮุนเซนเป็นเพื่อนกับเฉินจื
1: ้อ
0: ก็หากินกับสแกมเมอร์และสแกมเมอร์จีนมันหลอกใครล่ะมันก็หลอกจีนใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะหลอกคนจีนเดือดร้อนทั้งประเทศนะครับแล้วฮุนเซนก็มานั่งคิดค่าตง 19% แล้วก็เอาเงินที่หลอกเงินจีนนั่นแหละไปซื้ออาวุธจากจีนแล้วเอามาใส่ BSQ อ
1: ือ
0: คุณเฮียงก็เท่ระเบิดเลยอะไรพวกนี้นะครับก็มันก็เลยทำให้จีนเนี่ยไม่มีความพึงพอใจกับฮุนเซนอีกต่อไปแล้วยิ่งมาเปิดศึกที่ชายแดนกับประเทศไทยนะครับก็ปรากฏว่าแทนที่จีนจะตอบสนองเหมือนเดิมจีนก็ไม่ตอบสนองนะครับอาวุธที่ส่งให้ก็ไม่ให้ครบอะไรพวกนี้นะครับหรือไม่งั้นก็ชะลออะไรพวกนี้นะฮะแล้วมันก็เลยทำให้ฮุนเซนเริ่มที่จะคิดว่าการที่อยู่กับจีนแล้วเขาไม่แฮปปี้กับเราแล้วเนี่ยก็เลยต้องหาวิธีที่ตัวเองถนัดก็คือดึงคนอื่นเข้ามาคานแต่ผมว่าเกมนี้ดีเพราะว่าตระกูลฮุนมันจะได้เจ๊งเร็วๆนะคร
1: ับ
0: หนึ่งแรงและจะถูกมังกรพ่นไฟใส่นะครับสองจะถูกอินซีหัวล้านจิกด้วยจากไหนอินซีหัวล้าน
1: สารัต
0: ไม่จิกธรรมดานะครับแล้วอุ้งเท้าเนี่ยมันจะหยุมเอานะครับมันจะได้ไปไวๆนะครับเกมนี้เป็นเกมอันตรายแต่ว่าเชื่อได้เลยครับว่าแต่ก็อย่างที่วิเคราะห์มาเรื่อยๆนั่นแหละจีนไม่ยอมเสียอิทธิพลของตัวเองที่อยู่ในกัมพูชาแน่นอนแล้วอเมริกาก็ต้องการที่จะทวงคืนอิทธิพลของตัวเองในกัมพูชามันก็จะกลายเป็นว่าตอนนี้กลุ่มก้อนทางการเมืองในเขมรตอนนี้มันแตกเป็น3นะครับแตกเป็น3ก็คือว่ากลุ่มก้อนแรกก็คือกลุ่มใหม่ที่จีนสนับสนุนผมเคยบอกแล้วคือเชื้อพระวงศ์ราชวงศ
1: ์ครับ
0: ก็คือนโรดมจักรวุฒิ
1: ฮะ
0: นะครับคนนี้จะขึ้นมาโดดเด่นแล้วก็จะมาทาบรัศมีฮุนเซนส่วนฮุนเซนเนี่ยก็จะถูกคุมกำเนิดโดยมีหลักประกันที่จีนถือเหนือกว่าฮุนเซนตอนนี้คือทองคำ54ตัน
1: ที่จีนยึดไว
0: ้จริง
1: ครับ
0: ยังจะเขารับฝากเฉยๆเดี๋ยวต่อไปเฉินจื้อก็บอกว่านั่นแหละเงินสแกมเมอร์ซื้อล้วนๆจีนก็จะยึดหรือไม่งั้นเขาก็คงบอกฮุนเซนแล้วว่าไปเฝ้าไหม54ตันไปเฝ้าที่ปักกิ่งได้เลยแต่ว่าต้องร่วมมือกับฉันนะส่งเสริมจักรวุฒิขึ้นมาให้โดดเด่นแล้วก็ฮุนมานัทก็ยังคงอยู่ในวิถีของการเมืองแต่อย่าไปซิโรราบให้กับอเมริกาต้องแสดงบทบาทในการต้านอเมริกาอย่างสุดชีวิตเช่นสมรังสีจะต้องไม่ให้กลับมาไม่ให้ผุดให้เกิดหรือถึงมาเลือกตั้งได้ก็ทำยังไงก็ได้ให้สมรังสีพ่ายแพ้เพราะว่าสมรังสีทุกวันนี้มันคือหมากของอเมริกาแล้ว
1: อ๋อครับ
0: นั่นแหละ
1: อ
0: ันตรายเกมอันตราย
1: อันตรายของกัมพูชาน
0: ั่งดูแต่ว่าถ้ามันเดือดร้อนมันก็มาหาเราอยู่ดีแหละ
1: ครับแต่ว่าเรื่องของกัมพูชาเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะครับอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่องราวของการลงทุนแล้วก็โลจิสติก

0: างทะเลนะครับแต่ตอนนี้พักกันสักครู่นึงครับ
1: เชิญครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับเข้ามาช่วงที่2นะครับในทั่วไทยอาเซียนนะครับก็ยังอยู่เรื่องของสถานการณ์กัมพูชานะครับแต่ว่าขอแวะไปทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะครับอาจารย์หลายๆท่านก็ส่งข้อความเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะครับหรือว่าทาง TikTok Facebook มีถามสั้นๆครับอาจารย์ประธานาธิบดีติมอร์ตะวันออกเนี่ยภรรยาของเขาเป็นชาวออสเตรเลียใช่มั้ยครับ
1: น่าจะมีเชื้อนะครับเพราะว่าเพราะว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นซานานากุสเมาซึ่งตอนนี้ซานากุสเมาเป็นนายกมั้งครับสลับกันจนผมลืม นะครับลามาสาต้าเนี่ยก็จริงๆจริงๆเขาเป็นนักเผยแพร่ศาสนานะครับลามาสาต้านี่เคยได้รางวัลโนเบลมาก่อนนะครับโนเบลสันติภาพนี่แหละก็ในฐานะที่ต่อสู้เพื่อเอกราชจากอินโดนีเซียนะครับก็เพราะนั้นการเดินทางไปต่างประเทศของบุคคลเหล่านี้มันเยอะแต่จริงๆเนี่ยพวกเขามีเชื้อเป็นลูกผสมนะครับไม่ใช่คนตาตันนะคือถ้าเป็นคนพื้นเมืองของติมอร์ตะวันออกเขาเรียกว่าตาตันอันนี้เขาผสมโปรตุเกสนะฮะก็เราก็จะเห็นหน้ารูปร่างหน้าตาเขาจะออกไปทางโปรตุเกสนะฮะผสมกันมันก็เลยทำให้โอกาสของการที่จะผสมกับชาติพันธุ์อื่นมันก็มีอยู่แล้วโดยวิสัยของเขาอย่างลามาสอต้าเนี่ยเดินทางไปทั่วโลกนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งจะต่างกับซานานากุสเมาเพราะว่าซานานากุสเมาเนี่ยในห้วงที่เขาต่อสู้เนี่ยเขาอยู่ในเรือนจำ
0: ครับ
1: ซูฮาโตจับเขาก็เป็นนักโทษทางการเมืองนะฮะม
0: ัน
1: ก็เลยทำให้ก็ถ้าเป็นลามาสาต้าเนี่ยก็น่าจะมีภรรยาเป็นคนต่างประเทศแต่ซานานากุสเมาเนี่ยผมว่าน่าจะคนในประเทศเดียวกันนั่นแหละเขาไม่มีโอกาสไปช้อปปิ้งนะครับอยู่แต่ในคุกมาตลอดเวลานะฮะท่านผู้ฟังเรานี่เจ๋งเน
0: า
1: ะ
0: มีอีกท่านหนึ่งถามมาทาง TikTok นะครับอาจารย์โก้ถามว่าจีนเนี่ยครบได้ไหมครับอาจารย์
1: ครบได้หมดแหละครับเราอย่าไปคิดว่าเราครบแล้วเราจะเสียเปรียบ
0: ครับ
1: เราต้องคิดว่าเราต้องฉลาดครบแต่ถ้าเราไม่ฉลาดครบนะครับไปครบที่ไหนก็เสียคุณผู้ชม
0: โอเค

0: ไขข้อสงสัยนะครับต่อกันนะครับเมื่อกี้นี้พูดค้างเอาไว้สื่อของกัมพูชารายงานนะครับว่ารัฐบาลกัมพูชาบรรลุข้อตกลงรับเงินกู้เพิ่มเติมอีก114ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ 3,780 ล้านบาทจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือว่าไจก้าเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาสถานีตู้คอนเทนเนอร์แห่งใหม่ระยะที่2ที่ท่าเรือน้ำลึกศรีหนุวิวซึ่งจะสร้างท่าเทียบเรือยาว350เมตรลึก 14.5 เมตรและก็มีการติดตั้งเครื่องจักรและศูนย์บำรุงรักษาครับที่น่าสนใจก็คือรายงานจากนิเคอิเอเชียเขาบอกว่านับตั้งแต่มีการปิดเส้นทางการค้าทางบกระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับก็ส่งผลให้ท่าเรือน้ำลึกศรีหนุวิวกลายเป็นเส้นทางขนส่งหลักที่สำคัญมากสำหรับบริษัทต่างชาติโดยเฉพาะเอกชนของญี่ปุ่นที่มีฐานกำลังการผลิตในกัมพูชาและก็เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานกับไทยซึ่งต้องเปลี่ยนมาขนส่งทางเรือแทนทางบกครับอาจารย์ครับการที่ญี่ปุ่นเขาอัดฉีดเงินพัฒนาท่าเรือศรีหนุวิวแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางการขนส่งแบบนี้จากทางบกมาทางเรือระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยมันสะท้อนถึงโครงสร้างทางด้านการค้าในภูมิภาคที่กำลังจะเปลี่ยนไปยังไงครับแล้วก็ไทยเราเนี่ยกำลังจะเสียโอกาสทางการค้าชายแดนไปมากน้อยแค่ไหนครับหรือว่ามันเป็นยังไงครับอาจารย
1: ์ก็จริงๆมันก็คือทางเลือกของการขนส่งอยู่แล้วคุณภูเบศ
0: ครับ
1: คือก่อนหน้านี้ทำไมเขาไม่ให้ความสำคัญกับเรือก็เพราะว่าบก
0: มันมาได้
1: ใช
0: ่
1: ไหมแต่ทุกวันนี้มันด่านมันปิดมาไม่ได
0: ้
1: ก็พอมันด่านมันปิดมาไม่ได้มันก็ยังต้องขนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มันก็รองรับได้น้อยถ้ามันจำเป็นในระยะยาวคือญี่ปุ่นเขาก็มองไม่ออกอยู่แล้วแหละว่าด่านนี้มันจะปิดอีกนานแค่ไหนนะฮะแต่ในอารมณ์ความรู้สึกของคนไทยเนี่ยผมว่าต้องนานแน่นอนนะครับถ้าเทียบจากที่เป็นอยู่คือณปัจจุบันนะครับเพราะว่าไอ้ภาพลบอะไรระหว่างกันเนี่ยมันถูกฝังลึกเข้าไปเยอะมากก็เลยเชื่อว่าคงอีกนานกว่าจะมาดีกันได้นะครับหรืออาจจะสมปรารถนาฮุนเซน500ปีนะนั่นก็สุดแล้วแต่นะครับแต่อย่าลืมว่าฮุนเซนมันประชดนะไม่ได้พูดจริงก็ญี่ปุ่นเขาเป็นพ่อค้าแล้วเขาก็ลงทุนคุณภูเบศในกัมพูชาเนี่ยญี่ปุ่นเข้าไปภายใต้โครงการลงทุนขยายส่วนขยายของไทยนะครับก็คือประเทศไทยบวก1ก็คือว่าพอไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนที่ลงทุนกับไทยเยอะอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้ถ้าซัพพลายเชนในไทยเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันสามารถเคลื่อนย้ายไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกับไทยได้สมัยที่มันยังดีกันอยู่เนี่ยกัมพูชาก็คือไทยบวก1ด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมการลงทุนของญี่ปุ่นมันก็เลยแตกลายไปในกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยานยนต์นะครับไอ้พวกไมโครชิปนะครับไอ้พวกอิเล็กทรอนิกส์ชิปอะไรทั้งหลายแหละที่เอามาใช้กับยานยนต์ในการขับเคลื่อนระบบไฟฟ้าอะไรพวกนี้คุณภูเบศ
0: ครับ
1: แล้วเขาก็ย้ายฐานไปผลิตที่กัมพูชามากขึ้นนะครับแล้วก็พวกยางรถยนต์พวกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับรวมไปถึงไอ้พวกชิปทั้งหลายที่มันเอามาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์อะไรทั้งหลายแหละเนี่ยนะฮะหรือพวก IT นะฮะพวกอุปกรณ์สื่อสารซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอผลิตในกัมพูชาก็จะเอามาประกอบในเมืองไทยนี่แหละ
0: ฮะ
1: เอาประกอบในเมืองไทยเสร็จปุ๊บก็จะส่งไปขายทั่วโลกหรือส่งกลับไปที่ญี่ปุ่นก็สุดแล้วแต่ว่าเขาจะลงทุนในลักษณะไหนก็คือเป็นทุนของญี่ปุ่นอยู่แล้วนะฮะแต่ทีนี้พอมันมีปัญหามันส่งมาไม่ได้มันก็ต้องไปหาทางที่มันออกได
0: ้
1: ออกได้ก็คือตรงศรีหนุวิวจากศรีหนุวิวมาเมืองไทยก็ไม่ไกลคุณภูเบศ
0: ครับ
1: นะฮะก็แค่ตัดผ่านอ่าวไทยมาไม่ไกลนะครับมาที่มาบตาพุธนะฮะไม่ได้ไกลเลยหรืออาจจะมาที่จันทบุรีนะมันก็เป็นไปได้แล้วก็หมายความว่าถ้าเรือเดิมทุกวันนี้มันอาจจะจอแจไปด้วยสินค้าของจีนเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าจีนเนี่ยเป็นผู้ลงทุนพัฒนาตรงนั้นมากกว่าแต่ทีนี้พอมันมีปัญหาที่ทางบกนะครับญี่ปุ่นก็ต้องไปหาเฟสของตัวเองนะพอไปหาเฟสของตัวเองได้เนี่ย ก็เลยมาลงที่เงินก้อนนี้ซึ่งถ้าจะคิดแล้วไอ้114ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยมันคือเศษเงินมันไม่ได้เยอะแยะมากมายเมื่อเปรียบเทียบกับว่าเขาจำเป็นที่จะต้อง

0: ปิดโรงงานในกัมพูชาไห
1: ม
0: นะครับแต่ผมเชื่อว่าไอ้ที่เขาลงไปนั้นเนี่ยมันเป็นระดับพันล้านขึ้นอยู่แล้วนะครับพันล้านดอลลาร์สหรัฐรวมกันหลายพันเนี่ยมันก็เยอะนะถ้าจะไปถอนจากตรงนั้นเนี่ยสู้มาพัฒนาไอ้เส้นทางขนส่งไม่ดีกว่าหรือเพราะว่าส่วนใหญ่ไอ้พื้นที่ที่มันผลิตเรื่องพวกนี้มันก็อยู่กับแนวของถนนใหญ่อยู่แล้ว
1: คุณผู้เรียนครับอาจารย์
0: ครับแล้วก็ถนนใหญ่มันเป็นมอเตอร์เวย์แล้วทุกวันนี้นะครับจากพนมเปญมาที่ศรีฮานุวิลล์มันก็มีทางด่วนด้วยแต่มันก็เป็นทางด่วนของจีนนั่นแหละก็ต้องเสียค่าผ่านทางนะฮะแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อซัพพลายเชนมันมีอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีต่อไปเพียงแต่ว่าโหมดของการขนส่งมันอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าจะไปขนทางเครื่องบินน่ะมันก็แพงกว่าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แทนที่จะสะสมค่าใช้จ่ายนานๆไปเนี่ยไม่เอาดีกว่าก็ลงทุนสร้างท่าเรือซะซึ่งมันก็จะเป็นช่องทางท่าเรือของตัวเองไม่ต้องไปเป็นคอขวดหรือจอแจกับสินค้าของประเทศอื่นมันก็เหมือนกับว่าเปิดท่าเรือสำหรับญี่ปุ่นโดยเฉพาะไม่แปลกครับไม่แปลก
1: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อตัดสัญญาณจากสถานีระยองเข้ามาฟังด้วยกันด้วยนะครับอาจารย์ครับ
0: เชิญครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: สิบแปดนาฬิกา46นาทีนะครับขยับไปทางฝากฝั่งของเมียนมากันบ้างนะครับตอนนี้สถานการณ์ชายแดนนะครับก็มีความตึงเครียดกลับเข้ามาอีกครั้งนะครับกองทัพกอทูเลครับซึ่งนำโดยนายพลนอร์ดามิยะก็ได้ประกาศปิดเส้นทางคมนาคมและขนส่งสินค้าทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำผ่านแม่น้ำทีทะจากเมืองเมตานะครับไปยังเมืองแม่ตะมีทะนะครับจังหวัดทวายตั้งแต่10สิงหาคมจนถึงเดือนธันวาคมปีนี้ครับแล้วก็มีการประกาศห้ามเตือนนะครับห้ามยานพาหนะทุกชนิดผ่านโดยเด็ดขาดที่น่าจับตาก็คือคำสั่งปิดเส้นทางนี้เกิดขึ้นหลังจากทางพลเอกอาวุโสมินอองหลายประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยเดินทางมาเยือนไทยและออกแถลงการร่วมกับไทยเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาทางหลวงเอเชียสาย AS123 นะครับจากไทยชายแดนไทยเนี่ยที่บ้านณพุน้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรีไปยังเมกะโปรเจกต์ท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเพื่อดันให้เป็นแลนด์บริดจ์นะครับเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิกแต่ว่าหลังจากออกแถลงการร่วมกันได้เพียงแค่2วันครับทางกองทัพกอทูเลเนี่ยก็มีการประกาศปิดเส้นทางทันทีเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าการที่กลุ่มชาติพันธุ์อย่างกองทัพกอทูเลออกมาบล็อกเส้นทางทวายพุน้ำร้อนทันทีที่รัฐบาลไทยกับรัฐบาลทหารของเมียนมาตกลงกันจะทำแลนด์บริดจ์ร่วมกันเนี่ยแบบนี้โครงการแลนด์บริดจ์ทวายที่ไทยฝันไว้จะสุ่มเสี่ยงกลายเป็นโครงการบนกระดาษอย่างเดียวหรือเปล่าครับอาจารย์หรือว่าควร ไทยเนี่ยควรจะรับมือกับกองกำลังกลุ่มชนกลุ่มน้อยนี้ยังไงครับ
3: ก็ต้องดูศักยภาพของกอทูเล
2: คุณครับ
3: คือกอทูเลเนี่ยมันเป็นภาษากะเหรี่ยงนะครับหมายถึงดินแดนกะเหรี่ยงแห่งสันติ
2: ฮะ
3: นั่นน่ะคือความหมายของเขาก็คือแผ่นดินของกะเหรี่ยงที่มีสันติสุขอะไรประมาณนั้นนั่นคือความหมายของกอทูเลในดามียเนี่ยที่มาตั้งกองกำลังนี้ออกมาแล้วก็ประกาศพื้นที่ยึดครองนะครับชักธงขึ้นเสาประกาศว่าใช้เงินบาทนะครับแล้วก็จะส่งเสริมการค้องการค้าเขตเศรษฐกิจที่ร่วมชายแดนกับฝั่งประเทศไทยอะไรพวกนี้คุณภูเบศถ้าจะมองในแง่หนึ่งก็คือว่าเขามีความขัดแย้งกับกองทัพพม่ามาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับ

0: ในขณะเดียวกันกะเหรี่ยงเองก็แตกกันนะครับก็ทะเลนี่แตกออกมาจากสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงนะครับ KNU แตกออกมาเพราะว่าในดามิเอเนี่ยก็เป็นลูกชายของอดีตผู้นำสูงสุดของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU นั่นแหละก็เพียงแต่ว่าบัวเมียพอตายแล้วเนี่ยในดามิเอก็ไม่ได้ขึ้นแทนพ่อ ก็เกิดอาการน้อยใจแล้วก็แย่งชิงอำนาจกันมาโดยตลอดแล้วก็มาประกาศตั้งกอชูเลขึ้นมาเป็นของตัวเองเมื่อไม่นานมานี้นะครับเมื่อเนี่ยแหละฮะเมื่อต้นปีนี้แหละที่ตั้งขึ้นมานั่นก็เป็นเพราะว่าถูก KNU กะเหรี่ยงด้วยกันนี่แหละดีดออกมานะฮะผมใช้คำว่าดีดเนี่ยก็ภาษาบ้านๆได้อีกแบบหนึ่งนะก็มันก็เกิดอาการน้อยเนื้อต่ำใจแล้วครับแล้วก็เก็บพยายามหารายร่องรายได้นั่นแหละครับแล้วก็เอาหลังมาอิงประเทศไทยอยากจะให้ไทยเนี่ยช่วยปกป้องดูแลคุ้มครองอะไรพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นยิ่งมาประกาศขวางแลนด์บริดจ์ใช่ไหมครับหมายถึงการเชื่อมโยงระหว่างไทยกับพม่าในโครงการที่มันเป็นเพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกันก็นั่นหมายความว่านอกจากกอทูเลของภายใต้เนดามิเอเนี่ยจะประกาศตัวซึ่งเป็นศัตรูกับกะเหรี่ยงด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็ไปซ้ำเข้าไปอีกก็คือประกาศเป็นศัตรูกับกองทัพพม่าอีกทางหนึ่งนะครับแล้วพอมาขวางโปรเจกต์นี้แล้วคุณผู้เบศคิดว่าเขาเป็นมิตรกับประเทศไทยไหมเมื่อประเทศไทยต้องการที่จะพัฒนาในจุดนี
1: ้ไม่น่าจะเป็นมิตรเท่าไหร่หรือเปล่าอาจารย
0: ์มันก็จะเป็นปัจจัยซึ่งนั่นนะครับมันก็จะย้อนสอนกลับไปนะครับแทนที่ว่าจะเป็นคุณมันจะเป็นโทษด้วยซ้ำจะเป็นโทษยังไงเอาไว้คุยหลังใหม่นะเพราะว่าคุยหน้าใหม่ไม่ได้เรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟ
1: ละเอียดอ่อนมากครับ
0: มันเป็นเรื่องอ่อนไหวนะครับแต่ก็เอาอย่างนี้นัยยะก็พูดอย่างเข้าใจนะครับก็คือมีชนกลุ่มน้อยของกลุ่มหนึ่งยังพึ่งพาอาศัยประเทศไทยแล้วอยู่มาวันหนึ่งมาขัดขวางความเจริญมาขัดขวางการที่ไทยจะพัฒนาแล้วเราจะให้เขาขึ้นต่อไหม
1: อ
0: ันนี้ก็ไปคิดต่อเองนะครับแต่ว่าถ้าสนใจจริงๆก็มา CEO of ASEAN นะครับวิเคราะห์จะลึกให้ฟังในรายละเอียดนะครับมันมีอะไรซึ่งมันต้องคุยกันหลังใหม่นะฮะมันพูดหน้าใหม่อย่างนี้ไม่ได้แต่เอาเป็นว่าถ้าให้ผมประเมินศักยภาพของกอชูเลไม่มีความสามารถ
1: ครับ
0: ได้แค่พื้นที่ในเรื่องของการประกาศตัวแล้วก็ให้ข่าวแต่ศักยภาพพูดได้เลยว่าไม่มีกำลังอาวุธก็น้อยนะครับกำลังทหารก็หยิบมือหนึ่งแล้วก็ทุกวันนี้ที่อยู่รอดปลอดภัยก็เพราะว่าเป็นจรยุทธ์อยู่ในเขตป่าเขาลำเนาไผ่นะครับไม่มีฐานที่มั่นที่ชัดเจนคือคำว่าฐานที่มั่นเนี่ยหมายความว่าอย่างที่คุณภูเบศเวลาเราเห็นเราจะเห็นศูนย์ประชาการกองทัพภาค1ภาค2ภาค3ภาค4ภาค5
1: ครับ
0: อย่างนี้ใช่ไหมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าฐานที่มั่นแต่ของกะเหรี่ยงเนี่ยไม่มีอย่างนั้นนะครับเพราะถ้ามีฐานที่มั่นเมื่อไหร่กองทัพพม่าขับเครื่องบินมาทิ้งระเบิดย่อนไข่ลง
1: ตูมเลย
0: นั่นแหละครับมันถึงไม่สามารถนะฮะก็ได้แค่จรยุทธ์แล้วทีนี้ก็ลองนึกดูว่าเป็นกะเหรี่ยงด้วยกันก็ศัตรูกันอยู่ทุกวันนี้เป็นศัตรูกับ KNU แล้วยังไม่พอยังเป็นศัตรูกับกะเหรี่ยงพุทธที่เรียกว่า DKBA
1: ครับ
0: นะครับนี่แหละของไอ้หม่องสิตูไอ้ที่มันเลี้ยงสแกมเมอร์อยู่นี่แหละ ก็ทับลายกันแต่ไอ้สิตูเนี่ยก็คือคนที่ทำมาหากินแล้วก็เป็นไม้เป็นมือให้กับมินอองไลในเรื่องของพันธมิตรในเรื่องของความมั่นคงและกองทัพอยู่แล้วแล้วคุณภูเบศลองนึกดูว่าถ้ามินอองไลบอกว่ามองสิตูบทขยี้เนดามิเอเลยนะครับแล้วก็ไอ้หลังคิงไม่มีแล้ว อย่างนี้เป็นต้นประมาณนั้นก็ไม่ต้องกังวลฮะไม่ต้องกังวลนะครับแล้วโครงการนี้เนี่ยมันถ้าจะขวางจริงๆเนี่ยคุณต้องมีแสนยานุภาพเพียงพอแต่อันนี้มีกองกำลังแค่หยุบมือเดียว

0: ครับผมไหนๆอาจารย์พูดถึง CEO of ASEAN แล้วนะครับก็เปิดรับสมัครรุ่นที่3นะจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะครับก็จะได้รับข้อมูลแบบเจาะลึกแบบ Exclusive ที่บางทีก็พูดออกอากาศทางวิทยุไม่ได้นะครับก็โทรมาได้เลยนะครับที่0944803076 0944803034แล้วก็0943966649นะครับอีก1ประเด็นทิ้งท้ายครับอาจารย์ครับช่วงนี้ก็ไปเรื่องของขุมทรัพย์พลังงานในเมียนมาบ้างครับบริษัทแคนาเดียนฟอร์ไซด์กรุ๊ปนะครับจากแคนาดาเนี่ยร่วมกับบริษัทลูกในสิงคโปร์ เขาวางแผนจะเริ่มขุดเจาะแหล่งก๊าซธรรมชาติในแปลงที่ M15 นอกชายฝั่งตะนาวสีในทะเลอันดามันช่วงปลายปีนี้จะมีการจับมือกับรัฐวิสาหกิจ MOGE ของรัฐบาลเมียนมาด้วยการค้นพบขุมทรัพย์ทรัพยากรธรรมชาติในตะนาวสีมหาศาลขนาดนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะกลายเป็นท่อน้ำเลี้ยงที่สำคัญที่ไปต่อลมหายใจให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาท่ามกลางการคว่ำบาตรได้มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย
1: ์คือในเรื่องสัมปทานทรัพยากรนะคุณภูเบศมันไม่มีกลุ่มชาติพันธุ์ไหนในพม่าที่ทำได
0: ้นะครับมันต้องเป็นรัฐบาลทหารเมียนมาอย่างเดียวเลยถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับในห้วงที่นางองซานซูจีเป็นใหญ่ก็อยู่ภายใต้นางองซานซูจีนะฮะมันก็เป็นเรื่องนั้นส่วนชาติพันธุ์ที่ยึดครองเขตของตัวเองอะไรพวกนี้มันก็จะอยู่ในลายของการแบ่งปันผลประโยชน์นะครับสมมติว่าได้มา100จัสจะแบ่งสัดส่วนยังไงอะไรพวกนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่ที่การตกลงกันแต่ส่วนใหญ่ก็เท่าที่ผ่านมามันก็จะคือส่วนใหญ่เงินที่ได้มันก็จะส่งเข้ามารัฐบาลกลางอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ก็จะเอาไว้บำรุงท้องที่ที่เป็นเขตของชาติพันธุ์เนี่ย 40% 30% ก็สุดแล้วแต่ตามความเหมาะสมนะฮะมันก็เลยแต่ที่เราต้องมองลึกไปกว่านั้นนะครับทำไมแคนาดาไม่คว่ำบาตรทหารพม่าแล้ว
0: ก็มีกลุ่มต่อต้านเรียกร้องให้คว่ำบาตรอยู่บ้างครับอาจารย
1: ์คือมันมีอันนี้นะอันนี้พูดได้มันมีพวกโลกตะวันตกที่คว่ำบาตรกองทัพพม่าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานนี่แหละนะครับที่อยู่ในประเภทที่เรียกว่าเกียดตัวกินไข่เกียดปลาไหลสดน้ำแกงนะครับในมาตรการไม่ว่าจะเป็นยุโรปสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรทั้งหลายในห้วงที่บอกว่าพม่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแซงชั่นเลยนะครับแต่หารู้ไหมว่ามันแตกบริษัทลูกมันเนี่ยเอาไว้ที่สิงคโปร์เป็นกุลุตเลยก็คืออย่างที่คุณภูเบศอ่านสักครู่เนี่ยเห็นไหมฮะก็จะเป็นบริษัทลูกที่อยู่สิงคโปร์ใช่ไหม
0: ครับ
1: นั่นแหละประมาณเดียวกันครับไม่ว่ายักษ์ใหญ่จะใหญ่ขนาดไหนนะครับในโลกของพลังงานแล้วก็การขุดค้นแร่ธาตุทรัพยากรน้ำมงน้ำมันเลยแก๊สอะไรทั้งหลายแหละนะครับมันคือตรงไหนก็แล้วแต่มันไม่มีใครที่จะยอมทำให้ตัวเองเสียโอกาสอยู่แล้วแม้ว่าจะมีมาตรการคว่ำบาตรแต่มันก็มีวิธีการซิกแซก
0: อ
1: ีกแซกในที่นี้ก็คือว่าแตกบริษัทลูกออกไปนะครับตั้งและจดทะเบียนที่สิงคโปร์แล้วพอตั้งและจดทะเบียนสิงคโปร์แล้วก็ให้บริษัทลูกนั่นแหละไปยื่นขอสัมปทานกับรัฐบาลพม่า นะครับโดยที่ทำยังไงก็ได้ไม่ให้มีใครสืบค้นว่ามันคือฉัน นะมันเป็นเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจครับก็คือว่าการลงทุนต่างประเทศในพม่าณปัจจุบันนี้นะครับอันดับหนึ่งคือสิงคโปร์ครับ
0: ก็เป็นปกติอยู่แล้ว
1: ก็สิงคโปร์ในที่นี้ไม่ใช่สิงคโปร์เพียวๆครับก็คือสิงคโปร์อย่างที่ผมบอกนั่นแหละ
0: ก็มาในรูปแบบบริษัทลูก
1: มาในรูปแบบนั้นครับมันก็เลยทำให้สิงคโปร์เป็นสัญชาติที่ลงทุนอันดับหนึ่งในพม่าอันดับสองนี่คือจีนครับอันดับสามคือประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะ ก็นั่นแหละพอมันมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณภูเบศคิดอยากจะให้พม่ามันรบราวีกันต่อหรืออยากจะให้เขาหยุด
0: ก็ควรจะสามัคคีกันไว้ครับอาจารย
1: ์ก็นั่นแหละก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเราถึงเชิญมินออนไลน์มาเมืองไทยเพื่อที่จะกล่อมนะฮะยังตกกระบาลไม่ได้ก็กล่อมเอา
0: พูดคุยกันหาเส้นทางสันติภาพ
1: ก็นั่นแหละนะครับมันก็ต้องหาวิธีนั่นแหละเดี๋ยวก็ได้เจอนางองซานซูจีไหมอะไรเงี้ยนะครับก็เรียกร้องไปปล่อยโดยไม่มีเงื่อนไข

0: ใช่อ่ะเขาก็ตอบว่ายังไม่ปล่อยแต่ถ้าจะเจอจะพบเนี่ยเอาว่าไปอีกแบบหนึ่งนะครับนั่นแหละมันมีจุดคลี่คลายของมันอยู่
1: ครับผม
0: มาซีอีโอ
1: ครับผมนี่ก็คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดในช่วงข่าวอาเซียนชั่วโมงแรกนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงอารยธรรมแห่งอุตสาคเนในตอนที่54แล้วพร้อมกับเพลงเพราะๆช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่หนึ่งครับ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับเข้ามาช่วงชั่วโมงที่2ของรายการทั่วไทยอาเซียนนะครับคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้ที่จบไปก็คือเพลงลาวดวงเดือนนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของทั่วไทยอาเซียนยังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์แล้วก็ผมภูเบศสุนีนะครับอาจารย์ครับ
1: คุณภูเบศครับ
0: ฮะ
1: อันนี้ลาวดวงเดือนสำเนียงลาว 100% นะคร
0: ับ ครับแต่ว่ามันเป็นดนตรีก็ดนตรีไทยเนาะอาจารย์
1: ก็อย่าลืมว่าเราอยู่ภายใต้อิทธิพลสยาม114ปี
0: ก็เป็นเพลงที่เกิดในห้วงนั้น
1: ใช่ครับวงมโหรีปี่พาทย์ก็คือวงดนตรีที่เล่นในหลวงในวังเท่านั้นเพราะฉะนั้นราชสำนักนะครับไม่ว่าจะเป็นที่หลวงพระบางไม่ว่าจะเป็นที่เวียงจันทร์ไม่ว่าจะเป็นที่จำปาสักวงมโหรีปี่พาทย์ก็จะเอาสำเนียงและอิทธิพลจากรัตนโกสินทร์ไปนะฮะก็พอไปอย่างนั้นแม้กระทั่งเพลงลาวดวงเดือนนี่ก็ประพันธ์โดยตั้งแต่สมัยรัชกาลเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่5นะครับแต่ทำนองเนี่ยมีมานานแล้ว
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าการใส่เนื้อร้องและทำให้เป็นที่นิยมมากขึ้นจนมีเพลงว่าลาวดวงเดือนก็เป็นเพราะว่าราชโอรสพระองค์หนึ่งของรัชกาลที่5นะครับพระองค์ได้ทรงเสด็จไปที่เมืองไปที่ล้านนาแล้วก็ไปพบรักกับเจ้าหญิงแต่ก็ไม่สมปรารถนา
0: ครับ
1: ด้วยม่านประเพณีทั้งหลายแหละนี่แหละคุณภูเบศพอพระองค์เสด็จกลับมาที่พระนครหลวงก็คือกรุงเทพเนี่ยนะฮะพระองค์ก็เลยได้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาก็เลยได้ชื่อเพลงว่าลาวดวงเดือน ก็พอเป็นที่นิยมมากขึ้นนั่นนะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้มีการปฏิรูปมีการพัฒนาการงานศิลป์ดนตรีนะครับเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในสยามของเรานี่แหละก็เลยทำให้เป็นที่นิยมเพลงลาวดวงเดือนก็เป็นเพลงหนึ่งซึ่งนิยมร้องนำทำเพลงในชาติพันธุ์ที่มีรากเดียวกันกับเรานะครับก็เลยแต่ทีนี้เนื้อก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามพื้นที่อย่างเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นลาวดวงเดือนที่ปรับให้เข้ากับสภาวะของพี่น้องลาวสำเนียงลาว 100% นะฮะก็เพราะไหมล่ะ
0: เพราะครับ
1: เนี่ยง่วงนอนไหมจริงๆเพลงไทยเดิมเนี่ยเป็นเพลงที่ฟังแล้วจิตใจจะดีนะฮะจะสงบ
0: คุณผู้ฟังบอกว่าฟังแล้วนึกถึงคิดถึงพ่อแม่สมัยที่ยังใช้ตะเกียงกันอยู
1: ่นั่นแหละก็นั่นแหละครับคือเพลงเหล่านี้เนี่ยเหมาะที่จะเป็นเพลงกล่อมนอน
0: ครับ
1: นะครับ
0: ถ้างั้นผมนอนเลยนะครับอาจารย
1: ์ยังฟังอีก2เพลงก่อน
0: อีก2เพลงค่อยหลับ
1: อย่างนี้อีก2เพลงสำเนียงลาวล้วนๆนะครับ
0: ครับ
1: ก็เสาร์ที่แล้วได้เดินทางมาถึงยุคธนบุรีเดินทางมาถึงแล้วก็ถึงปลายของธนบุรี
0: ครับ
1: ในยุคของพระเจ้าตากสินเนี่ยสงครามใหญ่เนี่ยไม่น้อยนะคุณภูเบศสงครามใหญ่เนี่ย9ครั้งนะฮะมี9ครั้งนะฮะรบกับพม่าเมื่อปีรบกับพม่าเป็นส่วนใหญ
0: ่ครับ
1: ก็คือจริงๆก็คือกอบกู้กลับคืนมานะครับพอกอบกู้กลับคืนมาก็เลยทำให้อาณาจักรในยุคของธนบุรีเนี่ยก็กว้างใหญ่ไพศาลขึ้นนะครับอันไหนที่พม่าเคยยึดครองเนี่ยเขาก็ไปตีเขาออกไปไล่เขาออกนะครับไม่ว่าจะเป็นการรบพม่าที่บางกุ้งรบพม่าที่สวรรคโลกนะฮะรบพม่าที่เชียงใหม่รบพม่าที่เมืองพิชัยรบพม่าที่เมืองพิชัยนี่สองรอบนะครับเพราะว่าพม่าพอ

0: ที่ยงธรรมแล้วพม่าก็กลับมาใหม่แล้วเราก็ไปตีโต้กลับคืนนะฮะแล้วก็พอเรามาพิชัยเนี่ยพม่าก็ไปโผล่ที่เชียงใหม่เราก็ไปตีเชียงใหม่อีกรอบหนึ่งวนอยู่อย่างนี้แหละคุณภูเบศ
1: ครับ
0: แล้วก็พอเราไปตีเชียงใหม่พม่าก็กลับมาที่บางแก้วอะไรพวกนี้นะเราก็ไปตีที่บางแก้วอีกเนี่ยนะครับแล้วก็ศึกทางเหนือที่ถือว่าใหญ่ที่สุดเนี่ยก็มีศึกอแซวุนกีนะครับที่ตลอดแนวหัวเมืองเหนือนะครับแล้วก็ลบกับพม่าต้องถือว่าครั้งสุดท้ายที่ใหญ่โตมากในยุคของกรุงธนบุรีเนี่ยก็คือลบที่เชียงใหม่นั่นแหละนะฮะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเอาพื้นที่กลับมาได้เป็นส่วนใหญ่หลังจากที่อยุธยาถูกตีแตกไปเมื่อปี2310แต่ว่าก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็กอบกู้ขึ้นมาได้พอกอบกู้ขึ้นมาได้ก็นั่นแหละครับตรงไหนที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ยุทธภูมิใหญ่ชัยภูมิที่สำคัญก็ต้องไปตีกลับขึ้นมานะครับก็ลองนึกดูนะว่าอาณาเขตในยุคกรุงธนเนี่ยก็ถ้าทิศเหนือก็นู่นแหละฮะถึงหลวงพระบางเวียงจันทร์นะครับทิศใต้ไปที่กัลลันตันตังกานูไซบุรีนะครับที่ตะวันออกนั่นนะฮะก็คือตลอดชายแดนลาวไปถึงทั้งลาวทั้งกัมพูชาไปจรดแม่น้ำโขงที่เวียดนามนั่นนะถึงแม่โขงเดลต้าเยอะไหมล่ะก็นึกอย่างนี้ก็ได้นะครับไอ้ตรงฝูกวกคุณภูเบศเห็นเกาะฝูกวกใช่ไหมภาษาเขมรเรียกเกาะฝูกวกว่าเกาะตรอนนะครับแต่เกาะตรอนเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่นะครับณปัจจุบันนี้ภาษาพม่าเขาเรียกภาษาไทยสมัยโบราณเขาเรียกพื้นที่ตรงนั้นว่าบันทายมาก
1: บันทายมากครับ
0: นั่นแหละเมืองบันทายมากซึ่งก็คือเมืองที่เป็นเจ้าของฝูกวกนะครับทุกวันนี้บันทายมากเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของภาคใต้เวียดนามเพราะฉะนั้นภาคใต้เวียดนามในจังหวัดนั้นนะฮะก็เรียกว่าหาดเตียงหาเตียนเนี่ยก็เลยยึดโยงตามข้อตกลงสยามฝรั่งเศสก็เลยมายึดเอาฝูกวกเกาะตรอนซึ่งกัมพูชาบอกว่ามันคือของฉันแต่จริงๆถ้าเราจะรื้อฟื้นจริงๆมันก็คือสยามทั้งนั้นแหละ
1: ของฉัน
0: ก็ นั่นแหละฮะฝูกวกนี่เป็นเกาะที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภูเก็ตนะครับฝูกวกนี่ใหญ่กว่านิดนึงใหญ่ประมาณใกล้เคียงกันแต่ฟูกวกใหญ่กว่านิดหนึ่ง
1: ก็เป็นเกาะที่ยื่นออกมาเหรอครับอาจารย
0: ์ใช่ครับไม่ยื่นฮะเกาะที่อยู่กลางทะเลเลยนะฮะอยู่ใกล้กับสี
1: มันแยกออกมาจากแผ่นดิน
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วมันจะเรียกเกาะไหมล่ะถ้ามันยื่นก็เรียกแหลม
1: ลืมไปเดี๋ยวง่วงไงเดี๋ยวคุณฟังง่วงครับต้องปล่อยมุกสักหน่อย
0: ก็นั่นแหละฮะส่วนด้านทิศตะวันตกน่ะนั่นน่ะไล่ไปเลยฮะไอ้ที่เนื้อดาเมียขวางนั่นแหละฮะทวงทวายมฤตทวายตะนาวสีมอธรรมะทั้งหมดเลยนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าก็จะยังมีร่องรอยของอรยธรรมของสยามนะอยู่ที่มอธรรมะอยู่ที่ทวายมฤตตะนาวสีอย่างมฤตกับทวายเนี่ยมีภัตตาคารอาหารไทยด้วยในอดีตนะครับคือวันนี้ก็ยังมีความพยายามที่จะรื้อฟื้นกลับมาผมเคยไปทำสกู๊ปตอนบริษัทอิตาเลียนไทยได้สัมปทานเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
1: ครับ
0: นะครับก็น่าจะประมาณปีพ.ศ. 2551ประมาณนี้แหละ2551สมัยนั้นนายกรัฐมนตรีถ้าจำไม่ผิดคือท่านสมัครสุนทรเวช
1: อ๋อครับ
0: นะฮะ ก็เดินทางไปนะฮะถ้าเล็กไม่ออกก็คนที่เขาเป็นเจ้าของสัมปทานก็คือคนที่เขายิงเสือดำ
1: เสือบุญชัย
0: คุณอะไร
1: เจ้าสัวเจ้าสัวเปรมชัย
0: ก็พอถึงยุคของนางองซานซูจีนางองซานซูจีก็เลยไม่ต่อสัมปทานให้เพราะว่าไม่เอาทุนเข้าไปนะฮะตอนนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเป็นของรัสเซียแล้วเรียบร้อยนั่นนะครับเขาเริ่มที่จะสร้างโรงงานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก2โรงงานนะครับโรงงานแรกจะลงมือเนี่ยภายในปีนี้แหละขนาด110เมกะวัตต์ไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นโรงงานที่ไม่

0: มีอันตรายต่อมนุษย์นะครับถ้ามนุษย์ไม่เออเลยมันเป็นโรงขนาดเล็กแล้วก็จริงๆน่าจะเอามาส่งเสริมในประเทศไทยด้วยซ้ำลองนึกดูนะลองนึกดูว่าถ้าโรงงานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กคุณผู้เบียนแทนที่จะไปสร้างอบต.แต่ละที่แทนที่จะไปสร้างเสานางฟ้านางกิมารีเอามาลงใส่อันเนี้ยไม่ต้องไปซื้อไฟจากใครเลยทำได้ไหม
1: อาจจะไม่ได้นะอาจารย์เพราะเสาก็สำคัญครับ
0: สำคัญนะโรงไฟฟ้าเนี่ย
1: ก็เห็นมีทุกเทศบาลเลยครับอาจารย์แสดงว่ามันต้องสำคัญนะ
0: โอเคนะนะครับก็แต่ทีนี้นะครับก็มันก็เกิดความไม่สงบขึ้นนะครับภายในกรุงธนบุรี
1: ครับ
0: และในยุคปลายกรุงธนบุรีก็เป็นอาณาจักรอยู่ได้15ปีครับก็ถ้าไล่เรียงอย่างเป็นทางการก็คือตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2310แล้วก็มาสิ้นสุดลงก็คือวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325ซึ่งในวันนี้แหละก็คือวันที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาอย่างเป็นทางการนะครับเราเรียกวันที่6เมษายนว่าวันอะไรล่ะ
1: วันจักรีครับ
0: นั่นแหละก็คือวันจักรีก็คือวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ภายใต้ราชวงศ์ใหม่ก็คือราชวงศ์จักรีซึ่งก็สืบทอดราชบัลลังก์กันมาจนถึงทุกวันนี้เราต้องเบรกไหม
1: ครับ
0: เชิญเลยครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับเข้ามาช่วงนี้ฮะอาจารย์ครับต่อเลยครับ
0: เบรกไวจนงง
1: ผมก็งงครับอาจารย์นานๆมาทีคืองงมากทำไมเบรกบ่อยขนาดนี้สงสัยทางเป็นหลุม
0: เพราะต้องต่อสัญญาณตัดสัญญาณอะไรประมาณนั้นเข้าใจได้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นสัญญาณเดียวทั่วราชอาณาจักร
1: ครับ
0: นะครับในการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีนะครับจริงๆตอนกรุงธนบุรีเนี่ยก็มีปัจจัยสำคัญอยู่นะซึ่งได้อธิบายไปแล้วแต่ทีนี้สาเหตุที่ย้ายราชธานีมาฝั่งกรุงเทพมหานครทุกวันนี้นะครับก็เนื่องจากว่าพอนานบันเข้านะฮะกรุงธนบุรีเนี่ยเริ่มคับแคบพอเริ่มคับแคบนะฮะราชวังก็ไม่สามารถขยายได้พื้นที่ที่เป็นราชวังเดิมของในสมัยยุคธนบุรีเนี่ยคือพื้นที่ที่วัดอรุณกับวัดโมลีคุณภูเบศ
1: ครับ
0: วัดอรุณกับวัดโมรีนะฮะก็เลยขยายไม่ได้ก็คับแคบลงนั่นคือปัจจัยหนึ่งปัจจัยที่สองก็คือว่ามันเกิดการกัดเซาะตลิ่งมากขึ้นพอเกิดการกัดเซาะตลิ่งมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้การสร้างถาวรโบราณสถานอะไรถาวรอาคารอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะถูกคนล้นบงไปกับสายน้ำนะฮะอันที่สามเนี่ยเขาบอกว่าในฝั่งตะวันออกเนี่ยมันขยายเมืองใหญ่ไปทางทิศเหนือและทิศใต้ลำบากนะครับมันทำให้ลำบากการที่จะขยายออกไปอันที่สี่เขาบอกว่ากรุงธนเนี่ยมันเขาใช้คำว่ามันเหมือนเมืองอกแตก
1: มีคลองเยอะเหรอครับอาจารย
0: ์หนึ่งมีคลองก็คือว่าอันที่สองก็คือว่ามันมีแม่น้ำผ่ากลาง

0: แม่น้ำผ่ากลางซึ่งมันก็คือทุกวันนี้ก็คือคลองบางกอกน้อย
1: ครับ
0: กับคลองบางกอกใหญ่อันนั้นคือแม่น้ำเจ้าพระยานะคุณผู้เบ
1: ญฮะที่ขุดคลองเข้ามา
0: ไม่นั่นแหละคือแม่น้ำเจ้าพระยาไอ้ที่คุณผู้เบญเห็นที่ใหญ่กว่าคลองบางกอกน้อยนั่นแหละคือคลองขุด
1: อ๋อครับ
0: นี่ครับไหมก็คือในโบราณกาลเนี่ยเขาขุดคลองให้รัดคลองไอแม่น้ำสายเดิมก็คือขุดคลองรัดแม่น้ำให้แม่น้ำมันบรรจบกัน
1: มันไหลเร็วขึ้น
0: เร็วขึ้น
1: ครับ
0: ครับมันก็เลยทำให้ตรงแม่น้ำสายเดิมที่เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเนี่ยทุกวันนี้มันแคบลงมันก็เลยกลายเป็นคลองบางกอกน้อยนะจริงๆมันคือแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมส่วนไอ้ที่เราเห็นเชื่อมกันแบบตรงๆอยู่ทุกวันเนี่ยเราเริ่มจากการขุดเป็นคลองแล้วมันก็ขยายใหญ่เป็นแม่น้ำนะฮะก็เลยมันก็เลยนั่นแหละฮะมองไปว่าเออมันเป็นเมืองอกแตกคือสมัยก่อนอย่าลืมนะคุณภูเบศเรายังไม่มีเรือกลไฟอะไรมากมายเนาะมันการเดินเรือมันก็จะเป็นเรือสำพงเรือสำเภาอะไรพวกนี้ซึ่งมันไอ้โค้งแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ใช้เวลาน้อยนะ กว่าจะลัดออกมานะครับ เหมือนก่อเกล็ดนั่นแหละไอ้ที่คุณผู้เบศเห็นก่อเกล็ดทุกวันเนี่ยไอ้ที่ตรงที่สุดก็คือตรงระหว่างวัดนะตรงนั้นเขาเรียกว่าวัดสนามนอกฝั่งตรงข้ามวัดสนามนอกก็คือเรียกว่าก่อเกล็ดก็คือวัดนะวัดปรมัยนะไอยิการามเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยคือพื้นดินอันเดียวกันแต่ก็ขุดแยกออกจากกันนะครับก็เลยกลายเป็นเกาะก็เลยเรียกตรงนั้นว่าเกาะเกล็ด
1: ครับ
0: แม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมเนี่ยก็เลยเรียกว่าเป็นอ้อมเกล็ดที่มันโค้งออกไปนะฮะไอ้ส่วนที่อยู่ระหว่างวัดปรมัยกับวัดสนามนอกนะครับเดิมคือคลองที่ขุดลัดแม่น้ำที่วันนี้ก็เลยกลายเป็นสายหลักไปของการเดินเรือนะฮะก็เพื่อย่นระยะแต่ทุกวันนี้มันมีเรือกลไฟเรือที่เดินด้วยเครื่องจักรกลแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังใช้ไอ้นี่มันก็ยังลัดกว่าเดิมนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการย้ายนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยการที่เมืองไหนก็แล้วแต่นะครับราชธานีไหนก็แล้วแต่ที่มีที่ตั้งเสมือนหนึ่งว่าเป็นเมืองอกแตกเนี่ยในการศึกสงครามคุณฟูเบตมันทำให้ถูกล้อมโดยทัพเรือของอริราชศัตรูได
1: ้
0: ก็เป็นบทเรียนจากอยุธยานั่นแหละอยุธยาเนี่ยขนาดว่ามีทั้งแม่น้ำมีทั้งคลองมีทั้งกำแพงเมืองแล้วพม่ามาปิดล้อมอยู่14เดือน
1: ครับ
0: กับมังมหานรธานะครับกับกับเนเมียวร่วมทัพกันมาคนละอีกคนหนึ่งมาจากตะวันตกคนหนึ่งมาจากทางเหนือก็มาบรรจบกันแล้วก็ปิดล้อมอยุธยาร่วมกันปิดอยู่14เดือนนะครับจริงๆไม่ได้ชนะเพราะการยุทธอย่างเดียวชนะก็เพราะว่าอยุธยาเนี่ยพอปิดล้อมนานวันเข้าเสบียงก็เริ่มขาดแคลนเวลาเกิดปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเกิดโรคติดต่อเนี่ยมันก็คือไม่สามารถที่จะรักษาซึ่งกันและกันได้นะฮะแล้วก็มีไส้ศึกด้วยนะฮะมันก็เลยทำให้เกิดการพ่ายแพ้แล้วก็การเสียกรุงศรีครั้งที่สองมันต่างกับครั้งแรกอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2112เนี่ยไม่มีการเผาและทำลายนะครับ
1: ครับ
0: มีแต่กวาดตอนคนและทรัพย์สินสลิงคอนรวมไปถึงองค์ประกันไปด้วยนะครับองค์ประกันในที่นี้ก็คือพระนเรศวรหรือพระนเรศ นะฮะ ก็เลยมีการเรียนรู้นะฮะจากประสบการณ์อันนี้เนี่ยก็พอมาถึงกรุงธนบุรีเมื่อไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือขยายพอนานบรรเท่าคนก็อยู่เยอะมากขึ้นไม่มีพื้นที่รองรับแล้วก็เกิดวิกฤตในเรื่องของอำนาจเกิดการแข่งแย่งกันมีความไม่สงบเกิดขึ้นนะครับ ก็จังหวะที่ดีที่ในยุคเวลานั้น

0: มีแม่ทัพใหญ่ก็คือสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่จริงๆท่านเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยไปจะต้องไปเปิดศึกสงครามว่าด้วยกัมพูชากับเวียดนามคุณผู้เบียด
1: ครับ
0: แต่ว่าในระหว่างทางเกิดปัญหาที่กรุงธนพระองค์ก็เลยไปสงบศึกกับเวียด

0: ็ได้จังหวะก็เลยสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นพระรามาธิบดีที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นกษัตริย์พระองค์แรกแล้วก็ภายใต้ราชวงศ์ที่เรียกว่าจักรีนะฮะก็ยังเป็นทางการก็นั่นแหละครับวันจักรีก็คือวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2325
1: ครับ
0: แต่จริงๆกรุงเทพเนี่ยเป็นการเรียนแบบอยุธยาล้วนๆเลยแล้วก็มีพื้นที่รองรับสามารถขยายได้นะครับก็ดูอย่างนี้นะฮะก็คืออย่างราชวัง
1: ครับ
0: ราชวังเนี่ย ก็จะมีการแยกเป็นวังหลวงวังหน้าวังในแล้วก็ยังมีทุ่งพระเมรุ
1: ก็คือสนามหลวง
0: ใช่แล้ว
1: ครับ
0: ครับนี่คือเขตพระราชฐานนะครับเขตที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าเขตในกำแพงเมือง ก็จะเป็นเขตที่อยู่อาศัยนะฮะประตูเมืองป้อมปราการต่างๆตามแนวคลองรอบกลุ่มนี่แหละคลองที่ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สุดในยุคนั้นเขาเรียกว่าคลองบางลำพูคลององอ่างนะครับก็ลองนึกดูนะไหลก็คือต้นก็คือแยกจากเจ้าพญานะฮะแล้วก็ปลายก็ไปลงเจ้าพญาเช่นเดิมคลองนี้สวยนะฮะคลององอ่างนี้ทุกวันนี้ยังเป็นที่ท่องเที่ยวด้วยนะก็น้ำใสเห็นตัวปลาแต่ก็เคยเห็นคนเขาลงว่ายน้ำออกกำลังกันอยู่นะในยุคที่มีการรณรงค์
1: ก็ช่วงนี้สะอาดแล้วครับอาจารย์
0: สะอาดแล้วใช่ไหม
1: ถ้าเป็นเมื่อก่อนนู้นก่อนสมัยผู้ว่าชัชชาติเนี่ยอาจจะยังลงไม่ได้นะ
0: ทุกวันนี้คลององอ่างสวยสดงดงามใช่ไหม
1: ครับ
0: คลองบางลำพูล่ะใสไหม
1: อันนี้ไม่ชัวร์ครับอาจารย
0: ์คลองบางลำพูก็จะอยู่ประมาณแถวป้อมพระอาทิตย์ไหมป้อมพระสุเมรุท่าพระอาทิตย์ป้อมพระสุเมรุแถวนั้นถ้าผมจำไม่ผิดเขาเรียกว่าวัดสังเวชวิสยารามตรงซอยวัดสังเวชเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากคุณครูเบศก๋วยเตี๋ยวเมืองเหนือ เวลาท่านไหนเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวพิษณุโลกเลย
1: อ๋อก๋วยเตี๋ยวพิษณุโลกเขาใส่ถั่วฝักยาว
0: นั่นแหละ
1: ครับ
0: อยู่ในซอยวัดสังเวชนะไปนะครับไม่รู้อยู่ไหมนะ
1: ไม่รู้ว่าร้านยังอยู่ไหม
0: ลองสืบดูนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่แถวนั้นน่าจะตั้งแต่ปี2540อันนี้กันปี69แล้วนะครับไม่รู้อย
1: ู่คุณฟังท่านไหนถ้าฟังอยู่แถวนั้นก็ส่งมาบอกหน่อยนะฮะ
0: แถวว่าสังเวชนั่นแหละ
1: ครับ
0: นั้นก็เดี๋ยวพิษณุโลกอะไรเขตในกำแพงเมืองนะเขตที่อยู่อาศัยประตูเมืองป้อมปราการนะฮะแล้วก็แนวคลองรอบกรุงนี่คือเขตที่สองส่วนเขตที่สามเนี่ยเขาเรียกว่าเขตนอกกำแพงซึ่งอันนี้แหละก็จะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำก็เป็นพื้นที่การเกษตรเป็นบ้านของราษฎรที่อยู่นอกคลองแล้วก็ต่อมาก็มีการขยายคลองก็คือขุดคลองออกไปจากเขตในกำแพงนะครับขยายออกไปนั่นนะครับคลองแรกถ้าจำไม่ผิดก็คือคลองมหานาคอันนี้คลองนี้ขุดมาเพื่อตอบสนองราษฎรในสองเรื่อง นะครับก็คือการเพาะปลูกแล้วก็การสัญจรสมัยก่อนเขาพายเรือนะครับพายเรือไปหากันเห็นควันกับเรียมไหมล่ะ
1: ครับคลองแสนแสบ
0: คลองแสนแสบนะครับก็ไปไหนมาไหนก็ว่ายน้ำเล่น หรือแม่นาคก็แล้วแต่เห็นไ
1: หมคลองพระโขนงก็เชื่อมโยงกันกับคลองแสนแสบ
0: นั่นแหละแม่นาคก็ชอบมานั่งอยู่ตรงท่าเรือเน
1: า
0: ะ
1: มารอพี่ที่ท่าน้ำทุกวัน
0: รอพี่มากนะครับแล้วก็ไม่เคยหลอกพี่มากนะ
1: เราแต่คนอื่น
0: สนุกดีนะมีตำนานเดี๋ยวสาวน่าจะมีเพลงเหล่านี้มาให้ฟังนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าสนุกนี่แหละคือเขาถึงบอกว่าเป็น

0: ยธรรม
1: ครับ
0: แท้นะครับส่วนโครงสร้างของอำนาจนะครับในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นนะเวลาเขาพูดถึงโครงสร้างรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยก็คือจะเริ่มในห้วงรัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่3คุณภูเบศสาเหตุที่เริ่มตอนต้น1ถึง3เนี่ยก็เพราะว่าเป็นยุคสมัยที่มีความเป็นไทยสูงที่สุดนะครับอิทธิพลของต่างประเทศเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาเยอะแยะยังไม่มีการมาบีบบังคับให้มีสนธิสัญญานั้นสนธิสัญญานี้ยกเว้นช่วงปลายของรัชกาลที่3ก็มีอังกฤษนี่แหละมาพยายามที่จะบีบบังคับให้มีสนธิสัญญาซึ่งอังกฤษก็บรรลุนะเพราะว่าหลังจากที่อังกฤษบรรลุเนี่ยก็เพราะว่าไปบีบคอจีนมาแล้วนั่นแหละครับที่ไปมีสงครามฟินกับจีน2รอบซึ่งในสมัยรัชกาลที่3พระองค์เนี่ยยังเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์พระองค์ก็เชี่ยวชาญในเรื่องของการค้าพระองค์ก็ได้ไปเห็นว่าอังกฤษแล้วก็พวกล่าอาณานิคมทั้งหลายเนี่ยกระทํากับจีนอย่างไรก็เลยทําให้พระองค์เนี่ยมีประสบการณ์ตรงก็เลยมาเป็นที่ต้องยอมอังกฤษ มีสนธิสัญญาอันหนึ่งเรียกว่าสนธิสัญญาเบอร์นิง
1: ครับ
0: เดี๋ยวก่อนจะก้าวล่วงไปถึงตรงนั้นนะครับเรามาไล่เรียงเรื่องโครงสร้างอำนาจกันแต่ก่อนจะมาต่อกันก็ไปฟังเพลงที่2แล้วเบรกสักครู่ครับเชิญครับ
1: ครับ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหาร

0: ารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเมื่อสักครู่ที่จบไปก็เพลงสายลมเย็นนะครับอาจารย์แล้วก็มีคุณฟังที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันหลายช่องทางเลยนะครับทั้ง Facebook นะครับแล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับมีคุณฟังบอกว่าก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยค่ะไม่ใช่พิษณุโลก
3: ขออภัย
2: แล้วก็มีอีกท่านนึงยืนยันนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวใส่ถั่วฝักยาวใช่ถูกต้องแล้วก็ท่านนี้บอกว่าใช่วัดสังเวชผมเกิดที่หน้าวัดมหันนพารามนะก็ยืนยันมาแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าร้านยังอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็คุณป้าบุญเย็นบอกว่ารายการนี้มีสาระฟังทุกวันเสาร์เพิ่งมาเจอใน TikTok นะครับสนุกโดยเฉพาะช่วงอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็เพื่อนๆที่ฟังทาง TikTok นะครับรายการทั่วไทยอาเซียนก็ออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะครับตั้งแต่ 6:00 น.จนถึง 20:00 น.นะครับก็มาติดตามกันได้นะครับ
3: มีติ๊กต็อกด้วยเลย
2: มีครับอาจารย์ไลฟ์ทุกวัน
3: เพิ่งรู้นะเนี่ย
2: จริงๆไลฟ์ยาวเลยครับอาจารย
3: ์เอาติ๊กต็อกมันทำยาวๆก็ได้เลย
2: ได้ครับยาวได้เลยฮะ
3: โอเคก็ดีฮะเป็นเอาไปเผยแพร่ต่อได้นะครับ
2: ครับ
3: เป็นข้อมูลที่ผ่านการศึกษาและเล่าเรียนมาแล้วก็กันกรองเฉพาะเอากะทิมาไล่เรียงให้ฟัง แต่บนพื้นฐานที่ว่าไม่สร้างความขัดแย้งนะครับไม่ว่าใครดีหรือไม่ดีนะพูดตามเนื้อหาและความเป็นจริงนะ
2: ครับ
3: โครงสร้างอำนาจของในรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ถอดมาจากยุคจริงๆธนบุรีก็ถอดมาจากอยุธยานั่นแหละนะครับแล้วก็แต่ว่าในยุคของรัตนโกสินทร์ตอนต้นช่วงรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3เนี่ยนะฮะได้เพิ่มกลไกเข้ามาจากเดิมนะฮะอย่างสมัยธนบุรีก็จะมีพระมหากษัตริย์เนี่ยก็คือสูงสุดนะครับแล้วก็ถัดจากพระองค์ก็จะมีสมุหนายกนะฮะสมุหนายกก็เวลาเราเห็นเจ้าพญาจักรีสีองครักษ์นะฮะหรือออกยาจักรีเนี่ยนะครับนอกนั้นก็จะมีสมุหกลาโหมนะฮะเจ้าพญามหาเสนานะออกยากลาโหมแล้วก็นอกนั้นก็จะมีระดับถัดลงมานะฮะก็คือเหมือนกับเจ้ากรมนะฮะก็จะเป็นจตุสดงนะฮะกรมเบียงบางคังนาเนี่ยแหละคุณภูเบศ
2: ครับ
3: ถัดจากนั้นระดับลงมาเขาเรียกว่าระดับหัวเมืองนะหัวเมืองเนี่ยก็จะมีชั้นในนะครับแล้วก็ชั้นในเนี่ยก็ยังแยกนะฮะแยกเป็นเอกโทตรีจัตวาแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็ไกลสุดเนี่ยก็เรียกว่าเมืองประเทศนาอันนี้คือในยุคสมัยธนบุรีแต่พอมาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะครับก็มีการซอยย่อยออกมาเล็กน้อยนะครับก็คือพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ยังเป็นพระราชอำนาจที่สูงสุดของราชอาณาจักรเช่นเดิมลำดับถัดมาก็จะเป็นสมุหกลาโหมสมุหนายกแล้วก็ได้ยกระดับขึ้นของจตุสดงขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกันกับสมุหนายกแล้วก็สมุหกลาโหมนะครับนี่คือระดับที่สองส่วนระดับที่สามเนี่ยก็จะเป็นหัวเมืองนะแล้วก็หัวเมืองเนี่ยก็จะแยกเป็นหัวเมืองฝ่ายเหนือนะครับฝ่ายเหนือก็จะมีชั้นในนะฮะชั้นในชั้นนอกเนี่ยชั้นในชั้นนอกเอกโทตีจัตวา

0: ว่าเนี่ยชั้นในเนี่ย ก็แยกออกไปอีกนะฮะถ้าเป็นชั้นนอกเนี่ยก็จะแยกออกไปอีกเอกโทตีเนี่ยนะครับอย่างพิษณุโลกเนี่ยนครสวรรค์พิจิตรอะไรพวกเนี่ยรวมไปถึงหัวเมืองทางภาคอีสานนะครับอันนี้จะอยู่ในอันดับที่3ของโครงสร้างอำนาจและการปกครองระดับที่4นะครับเขาเรียกว่าหัวเมืองฝ่ายใต้หัวเมืองฝ่ายใต้เนี่ยก็จะเพชรบุรีนะฮะไปจนถึงสงขลานั่นแหละคุณภูเบศ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นหัวเมืองฝ่ายใต้ส่วนระดับที่5ก็เป็นหัวเมืองฝ่ายชายฝั่งทะเลตะวันออกนะที่มีทะเลนั่นแหละฮะภาคตะวันออกทั้งหลายนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับอำนาจชั้นที่5แล้วชั้นสุดท้ายนะฮะก็คือประเทศสลาดประเทศสลาดเนี่ยก็นั่นแหละครับล้านนาก็ใช่ล้านช้างก็เป็นกัมพูชาก็อยู่มลายูก็อยู่ด้วยนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงแสนนะฮะหลวงพระบางเวียงจันทน์จำปาสักพัตตบองศรีโสพลเสียมราชนะฮะปัตตานีไซบุรีกาลันตันมฤทวายเชียงตุงเป็นต้นเหล่านี้ครับก็จะอยู่ในโครงสร้างอำนาจในระยะรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งเข้ามาสิ้นสุดในรัชสมัยของรัชกาลที่3นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นพัฒนาการที่สำคัญมากของรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็คือได้มีการรวบรวมกฎหมายทั้งหลายนะฮะกฎมณเทียรบาลราชประเพณีอะไรทั้งหลายทั้งปวงคุณภูเบศ
1: ครับ
0: รวบรวมออกมาเป็นประมวลกฎหมายนะครับในรัชสมัยของรัชกาลที่1ก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยนะครับพระองค์ได้ทรงมีพระราชดำรินะครับให้มีการรวบรวมแล้วก็ให้มีการชำระกฎหมายเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมาแล้วก็ให้มีการคัดลอกออกแยกกันออกเป็น3ฉบับนี่คือในรัชสมัยของพระองค์แล้วก็ได้มีการประทับตรา3อย่างเกิดขึ้นนะครับฉบับแรกเนี่ยประทับตราเป็นคชสีคชสีก็คือช้าง
1: ครับ
0: ครับฉบับที่2ก็ประทับตราเป็นราชสีสิงโตเนี่ยนะครับฉบับสุดท้ายประทับตราเป็นบัวแก้วแล้วก็นับนั้นเป็นต้นมาก็เลยเรียกกันแบบทั่วไปว่าเป็นกฎหมายตราสามดวง
1: ครับ
0: นะครับก็บังคับใช้มาจนถึง มีการปฏิรูปทางกฎหมายจริงๆก็บังคับมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5นะครับแต่ถือว่าเป็นการจัดระเบียบให้กฎหมายนั้นมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็แบ่งแยกกันให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับก็เลยเป็นที่มาของกฎหมายตรา3ดวงเกิดขึ้นแต่ที่นี่ในยุคสมัยเนี่ยนะฮะก็คือในห่วงที่อยู่ในห่วงรัชกาลที่1ต่อเนื่องมานะฮะจนถึงรัชสมัยของรัชกาลที่2ด้วยเนี่ยนะครับก็คือสมัยรัชกาลที่1เนี่ยพระองค์ครองราชถ้าเอาแบบเป๊ะๆ เลยก็คือตั้งแต่วันจักรีนะฮะสถาปนาราชวงศ์จักรีขึ้นอย่างเป็นทางการ ประธานโทษ วันที่6เมษายนครับปี2325ก็พระองค์ทรงครองราชจนถึงวันที่7เดือน9เดือน9ก็คือกันยายนปีพุทธศักราช2352รวมที่พระองค์อยู่ในพระราชอำนาจนะครับก็คือ27ปีบริบูรณ์นะฮะ และต่อมาก็เป็นห่วงที่ต่อเนื่องกันมานะครับแต่ว่าในห่วงระหว่างนั้นเนี่ยที่เวียดนามเกิดปัญหาทางการเมืองขึ้นเกิดการแย่งชิงอำนาจนะครับนะเกิดกบฏเกิดอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็เลยทำให้มีการ มาขอลี้ภัยในรัชสมัยของรัชกาลที่1นี่แหละคุณภูเบศ
1: ครับ
0: คนที่มาขอลี้ภัยนะครับต่อมา

0: ก็คือจักรพรรดิพระองค์แรกของราชวงศ์เหวียนราชวงศ์เหวียนเนี่ยก็คือราชวงศ์สุดท้ายของที่ปกครองเวียดนามนะครับพระนามของพระองค์ก็คือเหวียนฟุกแองซึ่งคนสมัยก่อนเขาเรียกแบบภาษาบ้านๆว่าองค์เชียงสือ นะครับแต่ในนามของจักรพรรดิเนี่ยพระนามของจักรพรรดิพระองค์คือหย่าหลงหย่าหลงนะครับหย่าหลงเนี่ยถือว่าครองราชยาวนานมากต่อเนื่องมาจนถึงรัชสมัยของรัชกาลที่2นะครับก็คือตั้งแต่2305จนถึง2363แต่ว่าในห่วงที่หนีกบฏมาเขาเรียกว่าหนีกบฏไต่เซินไต่เซินนี่เป็นกบฏชาวนาที่ไม่พอใจราชสำนักในหลายๆเรื่องไม่พอใจข้าราชการเรื่องคอร์รัปชันเรื่องการขูดรีดภาษีมันก็เลยทำให้เกิดกบฏชาวนาเกิดขึ้นภาษาเวียดนามเขาเรียกกบฏนั้นนะครับว่ากบฏไต่เซินก็หนึ่งนะฮะทั้งขูดรีดภาษีทั้งเกิดการคอร์รัปชันใช้อำนาจไปยึดครองที่ดินอะไรของประชาชนมันก็เลยทำให้เกิดผู้นำของกบฏขึ้นนะครับคนที่เป็นผู้นำของกบฏชื่อเหวียนหยักนะฮะเหวียนหยักได้มีการกวาดล้างตระกูลในราชวงศ์นะฮะก็เลยทำให้ต้องหนีมาเมื่อปีพุทธศักราช2317จริงๆก็คือว่าตั้งแต่ยังไม่ตั้งรัตนโกสินทร์แต่หนีมาตั้งแต่ในรัชสมัยที่มีการสู้ตั้งแต่ธนบุรีแล้วนะครับแต่การหนีเนี่ยเขายังไม่ได้มาถึงนะฮะก็เดินหนีมาเนี่ยมันไม่ได้มีเครื่องบินเหมือนทุกวันนี้แต่ก็พอดีนะฮะก็หนีลงมาก็มาที่ตรงที่ผมบอกก็คือหาดเตียนแล้วค่อยลงเรือมาหาดเตียนก็คือบรรทายมาแล้วก็มาขออยู่นะครับมาขออยู่ในราชสำนักสยามก็คือกรุงเทพจนถึงรัชสมัยของรัชกาลที่1นี่แหละก็คือพระองค์ก็ได้ให้การดูแลเป็นอย่างดีนะคุณภูเบศ
1: ครับ
0: ดูแลองค์เชียงสือเนี่ยดูแลเป็นอย่างดีมากก็คือตั้งแต่พระองค์ขึ้นครองอำนาจเนี่ยก็ตอบสนองทุกอย่างที่องค์เชียงสือหรือว่าเหวียนฟุกอังเนี่ยต่อมาก็คือจักรพรรดิพระองค์แรกของราชวงศ์เหวียนก็คือหย่าหลงตอบสนองทุกอย่างแม้กระทั่งต่อเรือสร้างอาวุธให้มีเอาเรือเอาปืนใหญ่ใส่เรือไปอะไรพวกนี้คุณภูเบศก็อยู่ในห่วงรัชกาลที่หนึ่งนี้อยู่นานมากนะครับก็ตีซะว่าใช้เวลาอยู่ประมาณ 6-7 ปีก็เข้ามาอยู่นั่นแหละเราทุกวันนี้เราก็จะเห็นคนเวียดนามที่มาในยุคนั้นอยู่แถวๆบางโพอยู่แถวๆสามเสนนะครับถนนสามเสนนั่นแหละสมัยก่อนถนนเส้นนั้นเขาเรียกว่าสามแสน
1: แต่ทำครับทำไมมันเพี้ยนมาเป็นสามเสนนะครับอาจารย
0: ์คนเวียดนามออกเสียงแสนไม่เป็น
1: อ๋อมันเพี้ยน
0: เลยเรียกสามเสนสามเสน ดีนะที่คนจีนไม่มาอยู่กล่อง ถ้าคนจีนมาอยู่กล่องนี่จะออกเสียงเป็นอะไร
1: อาจจะเป็นสามแสง
0: เป็นสามเสียงนะฮะก็นั่นแหละมันมีที่ไปนะครับที่บางโพนี่มีวัดเก่าแก่มากนะครับของคนเวียดนามทุกวันนี้เขาก็สืบเชื้อสายเวียดนามกันอยู่นะครับก็เวลาถึงตรุษที่เขาเรียกว่าเต็ดเนี่ยก็จะมีพิธีมีอะไรตามบุญตามประเพณีดั้งเดิมของพวกเขาอยู่ก็จะมีวัดเวียดนามนะวัดน่าจะชื่อวัดอันนำถ้าผมจำไม่ผิดนะที่บางโพวัดอันนำยิกาลามอะไรประมาณนี้แหละคุณภูเบศ
1: ครับ
0: บางหลังท่านไหนอยู่แถวบางโพลองแวะไปดูนะครับแถวบางโพฝั ่งติดฝั่งที่อยู่ด้านแม่น้ำนะครับ
1: ที่อาจารย์ถามเมื่อกี้เนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะยังขายอยู่ในซอยวัดสังเวชชื่อร้านสมทรง
0: โอเคบางหลังจะได้แวะไป การตกลงคือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใช
1: ่ใช่ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยครับจ้าแล้วก็คลองบาลำพูตอนนี้ก็น้ำใสแล้วนะ
0: โอเคต้นลำพูต้นเดียวที่เหลืออยู่ยังอยู่ไหมคร
1: ับ มีอีกครับแต่ว่ารุ่นที่ขายร้านก๋วย

0: เตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยเป็นลูกรุ่นลูกแล้วครับอาจารย
1: ์น่าจะรุ่นหลานแล้วมั้งครับผมอยู่แถวนั้นน่าจะ 7-8 ปีอยู่นะ
0: ครับ
1: ก็ตั้งแต่ปี40ก็ไม่ได้อยู่แถวนั้นนะฮะองค์เชกสือเรียกกลับไปกอบกู้อำนาจของตัวเองนะครับก็ประสบความสำเร็จก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะก็ลองนึกดูคุณภูเบศหนีมาตั้งแต่ปี2317เนาะแล้วกลับไปกอบกู้แล้วได้อำนาจคืน2344นานไหม20กว่าปีนะ
0: ครับ
1: ที่เขาต้องตุลัดตุเลแต่ว่าก็ได้สร้างกว่าจะกลับไปได้เนี่ยนะครับก็นั่นแหละครับก็เลยเป็นจักรพรรดิญ่ารองพระองค์แรกของราชวงศ์เบียนเนี่ยก็เลยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่หนึ่งนะครับแล้วก็ได้สถาปนาเวเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงเวเนี่ยก็ยังมีพระราชวังเดิมอยู่นะครับแล้วก็เป็นมรดกโลกด้วยไปเที่ยวได้นะครับเวนี่สวยเป็นเมืองหลวงเก่าก่อนที่จะย้ายไปที่ฮานอยแล้วก็ผู้หญิงเมืองเวเนี่ยเขาถือว่าเป็นผู้หญิงเวียดนามที่สวยที่สุด
0: อยู่เมืองเวนะครับอาจารย
1: ์ใช่เรียกว่าคนถ้าเทียบกับคนเราก็คือแม่หญิงหลวงพระบางเนี่ยจะจบงามที่สุดสวยงามที่สุดก็ประมาณเดียวกันถ้าเป็นเวียดนามก็ต้องเบ๋แล้วก็ยิ่งถ้าคุณภูเบศไปเห็นเวลาเขาเคยเห็นเขาพายเรือตะกร้าไหม
0: พายเรือตะกร้าอ๋อที่มันเป็นกลมกลม
1: นั่นแหละเรือตะกร้านะแล้วก็แม่น้ำสายหลักของเบ๋เขาเรียกว่าแม่น้ำหอม
0: ครับ
1: ชื่อแม่น้ำหอมนะครับฝรั่งเศสก็เลยภาษาอังกฤษก็เลยเรียกว่าเพอร์ฟูมริเวอร
0: ์อ๋อหอมก็คือหอมเลยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเสียงภาษาแบบเวียดนามอะไรเงี้ยฮะ
1: ครับแม่น้ำหอมเพอร์ฟูมริเวอร์นะครับแล้วก็ผู้หญิงเวเนี่ยจะสวยงามมากนะครับก็ไม่รู้ไม่เคยมีแฟนเป็นคนเวียดนามก็เลยไม่สงสัยต้องส่งรุ่นลูกรุ่นหลานไปพิสูจน์ทราบนะครับก็องค์เชกสือต่อมาก็นามเดิมก็คือเหวียนฟุกแองเนี่ยนะครับก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกของราชวงศ์เหวียนหญ่าหลงนะครับอย่างแล้วก็กอบกู้สำเร็จแล้วก็ปราบดาตัวเองขึ้นมาปี2345แล้วก็ได้มีพระราชดำรินะครับให้เขียนหลักศิลาจารึกไว้เลยทุกวันนี้ยังอยู่นะครับหลักศิลาจารึกนั้นยังอยู่ที่เวบันทึกไว้เลยนะครับก็คือว่าห้ามผู้สืบราชบัลลังก์นะครับในราชวงศ์เบียงทำสงครามกับสยามโดยเด็ดขาดนี่คือเป็นเพราะเคารพแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
0: ครับ
1: แต่พอพระองค์สวรรคตแค่นั้นแหละคุณภูเบศพระโอรสของพระองค์ก็คือกษัตริย์เหวียนฟุกดมตั้งงานว่าดมไม่ใช่ดมซุม
0: ครับ
1: เสียงเวียดนามนี่ยากอยู่นะฮะเหวียนฟุกซุมอย่าออกตามผมนะครับมันลำบากซึ่งต่อมาก็สถาปนาตัวเองขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดานะครับในนามจักรพรรดิมิงแหม่งแต่เวลาเราไปเห็นภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่ามินมัง
0: ครับ
1: มินมังนะครับจริงๆถ้าอ่านว่ามิงแหม่งนะครับ ไม่เชื่อพ่อ ไม่เชื่อศิลาจารึกของพ่อนะครับ ก็สาเหตุที่ไม่เชื่อศิลาจารึกของพ่อก็เพราะว่ากัมพูชานี่แหละกัมพูชาก็คือแย่งอำนาจกันแล้วก็ไปขอพึ่งฝ่ายนั้นมาเพื่อเอามาตอบสนองให้ตัวเองชนะ ฝ่ายที่ถูกเวียดนามปราบก็มาที่รัตนโกสินทร์ช่วยข้าพเจ้าด้วยนะครับ นี่แหละมันถึงมีการทำศึกสงครามระหว่างสยามกับเวียดนามที่เรียกว่าอัน

0: นำสยามยุทธ
1: ครับ
0: จะเป็นเยี่ยงไรนั้น to be continue ครับ
1: ครับโอ้ฮะก็คุณฟังบอกว่ากำลังสนุกเลยนะครับอาจารย์แต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็กลับมาติดตามทั่วไทยอาเซียนได้นะครับตอนนี้เนี่ยเป็น EP ที่54แล้วเนาะอาจารย์นะครับก็จะมีประเด็นต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับกลับมาติดตามช่วง6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะครับทาง FM 100.5 นะครับก็วันนี้ขอบคุณคุณฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับลาคุณฟังไปด้วยเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้นะครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายกันตพิษนิมิตบรรณสารและคณะบริษัทแชร์มีคลับจำกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนางอริสาริมดุสิตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปจากวัดราชภาติการามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระพรสรรพกรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะอดีตนายทหารเสริมกำลังพิเศษสวนจิรดาตระกูลหุ่นอนุสรมูลนิธิบริษัท Global Adjusting Technical Services ประเทศไทยจำกัดและครอบครัววรวัฒนบัญชาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์สิบรูปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดแสนสำราญวัดเสนาวงศ์วัดเลียบวัดป่าภูปังจังหวัดอุบลราชธานีและวัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:10 กฤตภักดิ์ผ่องแผ้วและคณะบริษัท DTC Enterprise จำกัดมหาชนมูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้บริษัท SGB Metal จำกัดนายปัญญาวัฒน์โคศิลาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จากวัดอรุณราชวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดปิจยะยาติการามกรุงเทพมหานครวัดสแกวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีและวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นวัดป่าไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลารวม8รูป
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสีหศักดิ์มั่นใจในกระบวนการหลังแคทเธอรีนาคูเปอร์นั่งประธานประนอมอันคลอสนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการตั้งเอกอัครราชทูตแคทเธอรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรม

0: มาธิการประนอมภายใต้กระบวนการอันคลอสว่าขณะนี้คณะประนอมพร้อมแล้วมีประธานเป็นคนที่ประเทศไทยสนับสนุนและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางการทูตเคยเป็นรองปลัดดูภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่สำคัญเคยมีประสบการณ์กรณีมีการใช้กลไกประนอมภาคบังคับระหว่างติมอร์กับออสเตรเลียซึ่งเป็นครั้งแรกจึงมั่นใจว่ากระบวนการนี้จะเดินหน้าไปได้ความเที่ยงธรรมและความเข้าใจในเนื้อหาหรือในประเด็นระหว่างไทยกับกัมพูชาส่วนเป้าหมายจริงๆของไทยอยากเห็นผลลัพธ์เป็นเพียงข้อเสนอหรือมุ่งไปถึงการยุติข้อพิพาทอย่างเป็นรูปธรรมนายสีหศักดิ์กล่าวว่าการประชุมอาจจะมีทุก1เดือนหรือทุก2เดือนแล้วแต่ผู้ประนอมจะเห็นสมควรโดยหน้าที่ของไทยต้องไปร่วมการพูดคุยกับคณะประนอมชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆหากการดำเนินการไปได้เร็วก็จะเป็นเรื่องดีจะได้หาทางไปสู่ข้อยุติเร็วๆแต่ย้ำว่าผลของการประนอมไม่ได้มีผลทางกฎหมายหรือผลที่เราต้องปฏิบัติตามแต่เป็นแนวทางที่ต้องมาดูอีกครั้งว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยจุดใดและจะเป็นพื้นฐานที่จะนำไปพูดคุยกับฝ่ายกัมพูชาต่อไปอย่างไรก็ตามกระบวนการนี้เริ่มขึ้นแล้วหวังว่ากระบวนการนี้จะเดินหน้าด้วยความราบรื่นและนำไปสู่ผลที่อาจเป็นแนวทางที่ดีช่วยหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายรับได้แต่ท่าทีของไทยคือการประนอมต้องพูดเฉพาะการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ถึงที่สุดและจบซะก่อนต้องไม่มีการพูดถึงการแบ่งปันทรัพยากรตำรวจเจาะระบบคลาวด์แกะรอยรวบซุปเปอร์แอดมินคุมระบบการเงินเครือข่ายเว็บพนันข้ามชาติ11แบรนด์ดังเงินหมุนเวียนทะลุ100ล้านบาทต่อเดือนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.ร่วมกันจับกลุ่มตัวนางสาวชลิสาอายุ29ปีในความผิดฐานชักชวนให้ผู้อื่นเล่นพนันออนไลน์โดยจับกลุ่มได้ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลอ้อมใหญ่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมหลังชุดสืบสวนใช้เทคนิคแกะรอยทะลวงระบบคลาวด์และเซิร์ฟเวอร์ตรวจพบเป็นฟันเฟืองหลักระดับซูเปอร์แอดมินอนุมัติธุรกรรมฝากและถอนเงินทั้งระบบเงินบาทและคริปโตเคอเรนซีควบคุมดูแลเว็บพนันรายใหญ่ถึง11แบรนด์ซึ่งเปิดให้บริการการพนันออนไลน์ครบวงจรทั้งคาสิโนสดสล็อตบาคาร่าเกมไพ่ทายผลกีฬาและหวยออนไลน์พบเงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทต่อเดือนนางสาวชลิสารับสารภาพว่าเดิมทำงานบริการในสถานบันเทิงเมืองปอยเป็ดประเทศกัมพูชาจนกระทั่งเดือนตุลาคม2568ได้สมัครงานแอดมินผ่านทางเพจ Facebook และถูกส่งตัวไปฝึกอบรมที่อาคาร OKVIP ในเมืองปอยเป็ดซึ่งเป็นอาคารสูง7ชั้นมีพนักงานทำงานเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์รวมกันกว่า100คนโดยตนต้องผ่านการฝึกงานอย่างเข้มข้นนานกว่า4เดือนและทดลองงานอีก2เดือนเรียนรู้ระบบงานครบทุกแผนกจนมีความเชี่ยวชาญรอบด้านสามารถควบคุมระบบหลังบ้านได้พร้อมการนับ10เว็บไซต์โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนรวมค่าคอมมิชชั่นไม่ต่ำกว่าเดือนละ 30,000 บาทซึ่งเครือข่ายจะจ่ายผลตอบแทนเป็นสกุลเงินดิจิทัลโอนเข้ากระเป๋าดิจิทัลส่วนตัวโดยตรงต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์2569ทางการกัมพูชาได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการเว็บพนันออนไลน์อย่างหนักหัวหน้างานจึงให้ตนเดินทางกลับมาควบคุมดูแลระบบและบริหารจัดการฐานลูกค้าของเครือข่ายเว็บพนันต่อในประเทศไทยจากการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนเฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทคิดเป็นยอดเงินหมุนเวียนรวมกว่า100ล้านบาทต่อเดือนโดยอาศัยการยิงโฆษณาในโซเชียลมีเดียเพื่อหาลูกค้าเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวนสภ.โพแก้วดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลล์แถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส

0: ศิลปชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมภาพจากฝีมือคนไทย
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
5: ยี่สิบนาฬิกา12นาทีนะครับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันเสาร์ที่15สิงหาคม2569ผมเสด็จศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลักษณาจำปาดำเนินรายการครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกเนี่ยนะครับช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบหรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นเภสัชกรหญิงผู้มุ่งมั่นวิจัยพัฒนาและยกระดับยาสมุนไพรของไทยสู่มาตรฐานสากลครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเป็นใครเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้จะมาทอล์กกันถึงเรื่องอารมณ์ศิลป์ไม่เลือกที่กราฟฟิตี้หรือสตรีทอาร์ตนะครับไม่ใช่เปลือกก็ไปบดบนท้องถนนที่วาดกันเนี่ยนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาพูดมาคุยกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับตอนนี้ทางเพจ MCOT News FM 100.5 MCOT News FM 100.5 ถ่ายทอดสดแล้วนะครับท่านสามารถทักทายพูดคุยนะครับแสดงความคิดความเห็นเข้ามารายการได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทางไลน์นะครับพิมพ์ตัว SI นะตัว A หางยาวแล้วก็พิมพ์คำว่า MCOT News MCOT NEWS ครับนอกจากนั้นแล้วยังมีช่องทางติดตามฟังได้ทางแอปพลิเคชันด้วยนะครับต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ MCOT Connect ครับ MCOT แล้วก็ CONNECT ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า Radio คือรายการวิทยุแล้วก็เลือกโปรแกรมของเรานะครับคือ FM 100.5 จะฟังที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่รับกับเซเลบครับ
6: ช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบ
5: เซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงอย่างที่ผมได้เกริ่นกันท่านแล้วนะครับนี่เป็นเภสัชกรหญิงนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็มาในเรื่องงานวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับยาสมุนไพรของไทยไปสู่มาตรฐานสากล นะครับวันนี้ได้ทำความรู้จักแล้วก็แนะนำให้รู้จักกับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เภสัชกรหญิงอรุณพรอิทธรัตน์ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะ
5: ปกติ
7: ต้องขอบคุณมากค่ะ
5: ชื่อเล่นเรียกง่ายๆก็คืออ
7: ุค่ะอุค่ะ
5: เรียกอาจารย์อุได้ไหมฮะ
7: ได้ค่ะเด็กๆก็เรียกกัน
5: เรียกอาจารย์อุนะฮะ
7: ค่ะค่ะ
5: เพราะถ้าเรียกว่าเภสัชอุก็ได้ใช่ไหมได
7: ้โอ้ยาวค่ะ
5: ยาวเลยก็เรียกอาจารย์อุแล้วกันนะครับไอ้อุนี่เป็นชื่อเล่นคือ

0: แต่เด็กเลยไหมฮะหรือว่า
1: ตั้งแต่เด็กเลยมั้งคงอูแว
0: เนื่องจากว่าอรุณพรใช่ไหมหรือว่า
1: ใช่ค่ะอาจจะเป็นอรุณพรอีกอย่างนึงเกิดใกล้ช่วงพระอาทิตย์ขึ้นเลยอะค่ะ
0: โอ้
2: เช้า
0: คืออรุณใช่ไหมฮะรับพรตอนเช้าเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อก็เลยชื่อเล่นชื่ออุเป็นพี่น้องกี่คนฮะ
1: ทั้งหมด6คนค่ะ
0: เราเป็นคน
1: ที่4
0: 1 2 3 4ก็คนแรกนี
1: ่คนแรกคือผู้ชาย
0: ชื่อ
1: ออด
0: ออด
1: แอดแอลอุอุเอื้ออ
0: ดอีพีนะอะไรนะออด
1: ออดแอดแอลอุอุเอื้อ
2: ไม่ใช่ออดแอดออดแอด
1: ผู้ชาย3ผู้หญิง3ค่ะ
0: โอ้แล้วพ่อแม่จำได้หมดเลยเนี่ย
1: โอ้จำได้ง่าย
0: นะ
1: ค่ะพ่อชื่ออูด
0: โอ้เริ่มต้นจากพ่อนี่เอง
1: เริ่มต้นจากพ่อค่ะ
0: แล้วแม่ล่ะฮะ
1: แม่ชื่อบุญส่ง
0: ไม่มีชื่อเล่น
1: ไม่มีชื่อเล่น
0: เป็นคนจังหวัด
1: คนฝั่งทนนี่แหละค่ะ
0: คนฝั่งทน
1: อยู่อิสรภาพนี่แหละค่ะ
0: อ๋ออิสรภาพเนี่ยนะ
1: วังหลัง
0: ถ้าชื่ออู๋นี่ก็จำกันได้แม่นแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เพื่อนๆตอนเรียนหนังสือก็เรียกอู๋
1: ก
0: ็
1: อ
0: ู
1: ๋ค่ะค่ะ
0: ตอนเด็กนี่เรียนหนังสือที่ไหนนะครับ
1: เริ่มเรียนก็เรียนสุโรจน์ใกล้ๆบ้านนะคะโรงเรียนสุโรจน์วิทยา
0: ถนนอิสรภาพ
1: แล้วก็มาเรียนศึกษานารีตั้งแต่ม .1 ถึงม .5 ม
0: .2 ศึกษานารีโรงเรียนเล็กเนี่ยนะ
1: ใช่ๆค่ะ
0: ตอนหลังคนหาโรงเรียนเล็กไม่เจอแล้ว
1: ไม่เคยเจอแล้ว
0: พอเขาเลิกโรงเรียนเล็กไปแล้ว
1: แต่ตอนนั้นดังเน
0: า
1: ะ
0: ดังมากโรงเรียนเล็กใช่ศึกษานารี
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นมัธยมแล้ว
1: ตอนนี้เป็นมัธยมแล้วค่ะ
0: ศึกษานี่ยังเป็นหญิงล้วนอยู่ดิ
1: ยังหญิงล้วนค่ะที่ตรงวงเวียนเล็กเนี่ย
0: ก็ตั้งแต่ม.21ถึงม.25เลย
1: ค่ะค่ะ
0: เรียนสายวิทย์
1: เรียนสายวิทย
0: ์เพราะอะไรเพราะทางบ้านมันมีธุรกิจอะไรที่บ้าน
1: คือที่บ้านอ่ะจริงๆแล้วเอาถ้าตั้งแต่แรกๆแล้วเนาะคือจริงๆทางบ้านเนี่ยนามสกุลเดิมอัคนีบุตร
0: โอ้โหคนนี้คุ้นมากเลยนะ
1: ใช่ค่ะลุงพัดพัดอันนี้ก็คือ
0: เป็นนายทหารนะเป็น
1: ใช่ใช่ค่ะก็
0: อยากให้เป็นทหารเด็กฮะ
1: จริงจริงๆอ่ะที่บ้านรับใช้วังมาตลอดแล้วก็นามสกุลนี้คือนามสกุลพระราชทาน
0: ครับ
1: แล้วก็คุณทวดมีทั้งอยู่กรมวังแล้วก็ทำทั้งต้นเครื่องในสมัยรัชกาลที่5ตั้งแต่แล้วอายุยืนค่ะ
0: อายุยืนนะ
1: เพราะว่าทานพวกสมุนไพรเนี่ยแหละ
0: โอ
1: ้แล้วก็ถูกถ่ายทอดมาทางคุณแม่แม่ก็ทำกับข้าวเก่งทำกับข้าวเหมือนกับในวัง
0: เท่าไหร่เหมือนกับข้าวชาววัง
1: ใช
0: ่
1: ใช่พวกเส้นแกงร้อนพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วเราเองส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารสุขภาพอ่ะนั่นผักน้ำพริกทำอะไรอร่อยค่ะ
0: ความหมายก็คือจริงๆก็คือก็ฉันจะบอกงี้ก็สนใจไปทางเรื่องหมวดอาหารนะที
1: เดียวเรื่องจริงๆแล้วที่บ้านเนี่ยคุณแม่เนี่ยแม่ทำกับข้าวเก่งแม่ก็ขายค่ะขายกับข้าวด้วยเลี้ยงเรามาเนี่ยเอาเปิดร้านอาหารเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ตั้งแต่เด็กๆเลยเราก็ช่วยแม่ตลอด
0: ก็อยู่ในร้านอาหารนั่นแหละ
1: ถูกไหมฮะแล้วก็นี่ทำกับข้าวทำอะไรก็เนี่ยค่ะ
0: เป็นความชอบด้วย
1: เป็นความชอบแล้วอีกอย่างนึงแม่เนี่ยคือใส่ใจเรื่องพืชผักอะไรพวกเนี้ย
0: พวกรายละเอียด
1: ใช่รายละเอียดแล้วก็จัดเจิดอะไรแบบเนี้ย
0: ทำกับข้าวชาววังมันต้องประดิษฐ์ประดอยอะไร
1: ใช่ใช่แม่ชอบทำ
0: เคร
1: ื่
0: องเคียงทั้งหลายพวกนี้
1: เราก็เลยเป็นเพราะฉะนั้นเวลาจัดอะไรแล้วก็เวลาใครที่แบบว่าเขามีการสั่งทำอะค่ะที่ขึ้นโต๊ะขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ไปช่วยจัด
0: อย่างนั้นนะคะ
1: มีประสบการณ์แล้วก็เปิดร้านครัวคุณแม่ตอนนี้น้องทำอยู่
0: ทุกวันนี้ยังอยู่ใช
1: ่
0: ไหม
1: คือน้องเอาไปทำแล้วค่ะน้องชายคนเล็กคร
0: ั
1: วคุณแม่อยู่ที่นครปฐม
0: ครัวคุณแม่นครปฐมตรงไหนของนครปฐมฮะ
1: ตรงดอนหวายค่ะ
0: ไอ้ตลาดดอนหนายตลาดน้ำเหรอฮะ
1: ค่ะแถวแถวนั้นนะคะ
0: อ๋อใกล้ใกล้เขาเรียกอะไรอ่ะวัดไร่ขิงใช่ไหม
1: ค่ะค่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะลองไปชิมค่ะ
0: ครัวคุณแม่
1: ครัวคุณแม่ก็ยังใช้ชื่อนี้อยู
0: ่ใช้ชื่อนี้อยู่นะ
1: ค่ะค่ะ
0: ดีเวลาเพื่อไปจะต้องหาทางแวะไปหน่อย
1: ค่ะ
0: เอาแล้วทีนี้พอเรามาเรียนที่ศึกษานารีเนี่ยเราเรียนสายวิทย์แล้วอยากจะไปเรียนอะไร
1: คือจริงๆแล้วเป็นคนชอบจริงๆแล้วก็ชอบเรื่องยาเรื่องเคมี
0: คือ
1: จริงๆแล้วชอบชีวะกับเคมีฟิสิกส์ไม่ค่อยเก่งก็เลยมันมีความรู้สึกว่าเราควรจะมา
0: ต้องออกมาทางหมอเลยนะ
1: ค่ะค่ะชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่า

0: เออเนี่ยตอนเลือกก็เลือกเภสัชจุฬาอันดับหนึ่ง
1: อันนี้พูดถึงตอนเลือกเข้ามหาวิทยาลัยนะตอนเอ็นฟ้าใช่ไหมนะ
0: ใช่
1: หกคณะนี่เลือกอะไรก่อนอันดับหนึ่งเลย
0: อันดับหนึ่งเภสัชไม่ได้เลือกหมอเลย
1: เออเภสัชจุฬาก่อน
0: ใช
1: ่แล้วมีอย่างอื่นต่อไป
0: แล้วก็มีอย่างอื่นอีกต่อไปแต่ก็คือจำได้ว่าเลขที่อ่ะเนาะหนึ่งสองสามแล้วก็เราก็กวาดในเรื่องของเออไปสอบนู่นสอบนี่อะไรอย่างเงี้ย
1: สอบหลายๆที่มา
0: สอบหลายๆที่มาอย่างพวกพยาบาลคือพี่สาวเป็นพยาบาลไปสอบค่ะศิริราชก็ได้จุฬาก็ได้แต่ไม่รู้จะเอาอะไรได้ตอนนั้นน่ะได้เยอะๆเลยก็พี่สาวเป็นพยาบาลก็ที่ทหารเรือค่ะก็เลยเออลองไปสอบเล่นๆแล้วก็ปรากฏว่าตอนนั้นน่ะมันมีหนังสือพิมพ์รุ่นเราอ่ะมันมีหนังสือพิมพ์แล้วเลขที่สอบคือ1 2 3มันจำง่ายแล้วก็แม่เค้ามาดูเนี่ยอู้สอบจร3เราก็เลยอ๋อเนี่ยเราได้ละเราไม่ต้องไปมอบตัวที่จุฬาละวันเดียวกันเลยค่ะก็เลยเออได้อย่างที่เราอยากเป็น
1: คือต้องเรียนกับท่านผู้ฟังนะฮะเพราะว่าอาจารย์อูกับผมนี่เข้าจุฬาพร้อมกันนะครับปี2019แล้วจริงๆก็เรียนด้วยกันปี1ก็เรียนด้วยกันเพราะมันคณะวิทยาศาสตร์กับนะพวกกลุ่มที่วิชาการที่เกี่ยวกับแพทย์นะฮะเภสัชนี่ต้องเรียนอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นพอได้อันดับหนึ่งนะเภสัชจุฬาก็ดีใจเลยถูกไหม
0: ก็ดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ชอบพืชอ่ะแล้วเราก็มีชอบแบบว่าตอนเรียนบอสนะคะเราก็ชอบมองวัตนีเราก็ชอบ
1: วัตนีมันของวิทยาศาสตร์นะ
0: ของวิทยาศาสตร์แต่ว่ามันก็มีวิชาของเภสัชพืชศาสตร์ของเภสัชเหมือนกันแต่วันไปเน้นทางยาไงคะ
1: ทางยา
0: แล้วเราต้องจำต้นไม้ต้องจำต้นไม้ก่อนสมัยก่อนนี่เรียนเยอะมากแล้วท่องกันเยอะแต่จริงๆแล้วก็เป็นคนชอบไง
1: เนื่องจากเป็นคนชอบ
0: แล้วก็เป็นการชอบแล้วเราก็ชอบท่องไอ้พวกลาตินอะไรพวกจำง่ายๆ
1: ภาษา
0: ลาตินซึ่งแบบว่าบางทีก็สนุกแต่ว่าเพื่อนๆก็ไม่ชอบช่วงหลังๆนี่เภสัชเรียนน้อยแล้วค่ะแต่ไอ้ความที่เราชอบเนี่ยมันทำให้เราจำแม่นอย่างยกตัวอย่างนะคะโอซิมุมแสงตุ้มแสงตุ้มแปลว่าศักดิ์สิทธิ์มันคือรากฐานของต้นไม้ทราบไหมคะต้นอะไร
1: โอซิมุมแสงตุ้มเหรอ
0: โอซิมุมแสงตุ้มคือกะเพรา
1: อ๋อเหรอฮะ
0: คือกะเพราแสงตุ้มมันมาจากแสงจูลี่แปลว่าศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: ทำไมมันถึงศักดิ์สิทธิ
2: ์เพราะว่าภาษาอะไรคะ
0: มาสักจริงๆแล้วมันจะลาตินนะคะ
1: ลาติน
0: แซงจูรี่เนาะ
1: อ๋อคือกะเพราเลย
0: กะเพราทำไมชื่อตูนซี่คือพวกนี้มันก็คือคำว่าศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเพราะอะไรรู้ไหมคะคือเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งคือคนอินเดียเวลาเสียชีวิตเน
1: า
0: ะเขาต้องไปที่แม่น้ำคงคาเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอาผ้ามาห่อแล้วเอากะเพรามารองแล้วก็เอาศพวางแล้วก็โปะด้วยกะเพราที่อินเดียถูกมาก
1: โอ้เหรอฮะใช่ใช่ลงกะเพราด้วย
0: เออแล้วมันก็เหมือนกับมัดกล้วยมัดอ่ะ
1: เ
0: ออก็ต้มมัดอ่ะที่กล้วยอยู่ตรงกลางอ่ะแล้วก็กะเพราเนี่ย
1: อยู่บนล่างเลย
0: เสร็จแล้วก็มัดปลาสังแล้วก็รอที่แม่น้ำคงคาถ้าใครเคยไปตรงแม่น้ำคงคาแล้วดูศพเน
1: า
0: ะวันหนึ่ง20กว่าศพอ่ะมันต้องเหม็นใช่ไหม
1: ใช
0: ่ถ้าเกิดไม่ได้ห่ออะไรเนี่ยมันต้องเหม็นแน่นอนแต่เนี่ยการที่เขาใช้กะเพราเนี่ยเพราะว่ากะเพรามันดูดกลิ่นน้ำเหลืองแต่คนเราเนี่ยถ้าเกิดอยากจะให้น้ำหอมหอมเนี่ยรู้ไหมว่าทำยังไงจริงๆเอาน้ำเหลืองศพบวกกับน้ำหอม อ้าวมันจะติดทนนานมันเป็นฟิกเซทีฟเนี่ยคือหลักการอาจารย์เชียนเนี่ยสอนด้วยเลยอาจารย์วิเชียนจิรวงศ
1: ์
0: อ่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเผาเป็นไงคะหมูผัดกะเพรา
1: หอมเลย
0: หอมเลย เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเราเหมือนกับขึ้นสวรรค์น่ะกลิ่นมันจะหอมมาก
1: อ
0: ันนี้มันกุศโลบายก็ด
1: ับ
0: กล
1: ิ่นนี่เราคิดว่าเขาผูกขาวแล้วก็ลอยเฉยๆไม่ใช่เขาต้องหุ้มกะเพราก่อน
0: ไปดูค่ะไปดูกะเพราที่อินเดียนี่ถูกมากกระสอบละ50บาทกระสอบเลอะเลย50บาทเราเห็น
2: ปลูกกันเพื่อมาใช้ในพิธีเนี้ยหรอ
0: ใช้กินด้วยค่ะแล้วก็ใช้ในพิธีด้วย
1: เพราะของเขาก็กินในพวกสมุนไพรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมสบาย
0: อันนี้เรื่องจริงเขาปลูกเยอะมากค่ะ
1: เดี๋ยวนะเอาตอนเรียนนิดนึงตอนที่เรียนจุฬาเนี้ยคือตอนแรกๆก็เป็นเภสัชทั่วไปก่อนถูกไหม
0: ค่ะค่ะ
1: นะฮะไอตอนที่เรียนจุฬาเนี้ยทำกิจกรรมอะไรบ้างไหมฮะตอนนั้น
0: ทำค่ะก็จริงๆแล้วเป็นหัวหน้าชั้นปีด้วยนะ
1: อ๋อเหรออ
0: ยู่ช่วงนึงแล้วก็

0: ก็พา
1: อย่าลืมตอนนั้นมันเป็น6ตุลาคมนะ2519นะ
0: ตอนนั้นเป็นหัวหน้าชั้นปีในช่วงประมาณปี3ปี4นะก็พาเพื่อนทำกิจกรรมอะไรอยู่บ้างตอนนั้นก็

0: แกรนด์ X ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ที่หอประชุม
0: โรยัลสไปใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เนี่ยก็ช่วยกันช่วยกับเพื่อนทำพวกเนี้ยค่ะแล้วก็ไปค่ายทำกิจกรรมค่ายก็ไปค่ายสจมก็ไปเนี่ยอันนี้ก็ทำแล้วก็ค่ายเภสัชก็ทำไปโคราชไปอะไรอย่างเงี้ยไปขอนแก่นก็พาน้องๆไปอะไรแบบเนี้ยทำค่ายอยู่ค่ะแล้วก็หาเงินเข้าให้กับรุ่นอะไรแบบเนี้ยก็ทำอยู่ก็เป็นเด็กกิจกรรมมาหาสปอนเซอร์ก็ทำหนังสือทำอะไรอย่างเงี้ย
1: ทำด้วย
0: ทำตลอดการที่เราแล้วก็เวลามีกิจกรรมไม่ว่าเขาไปออกหน่วยหรืออะไรเงี้ยเราก็ตามเข้าไปอย่างพวกดีแทมเขาออกหน่วยเราก็ตามเข้าไปอย่างเงี้ยเลยกลายเป็นว่าตอนนั้นอ่ะก็ได้งานก่อนเพื่อนเลย
1: เพราะว่าไปเจอพวกนั้นพวกนี้รู้จักเราถูกไหม
0: ใช่ใช่มันก็แปลกเนาะแต่ก็เราก็ไม่ได้ตอนแรกอะไม่ได้เคยคิดว่าจะเป็นดีเทลด้วย
1: พวกนี้เราต้องออกก็ไม่ละหนังขายยาอะไรหรือเปล่า
0: ก็ไปช่วยเขาอะมีอะไรให้ทำก็ทำก็เราถือว่าเออเนี่ยเราอยู่ในมหาวิทยาล
1: ั
0: ย
1: ใช่มันต้องมี
0: อย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำทุกอย่าง
1: เห็นบอกว่าไปอะไรมีโคโลคอรัสอะไรไปยูคอรัส
0: อ๋อค่ะตอนปี4ไปกับเอี้ยค่ะไปเพื่อนวีรัตไปกับวีรัตก็ออน
1: เป็นเขาเรียกว่าชมรมร้องประสานเสียง
0: ใช่แต่อุไปตอนที่ท้ายๆแล้วปี4ปี5แล้วเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็ได้ร้องหน้าพี่ที่นั่งหนเดียวก็ปี5เลยก็จบ
1: พอดี
0: ค่ะอันนั้นน่ะก็ร้องออกใส่แผ่นด้วยนะตอนนั้นคือก็มันทำให้เราได้ร้องเพลงของทุกมหาวิทยาลัยได้ไงไปมอ.เราร้องได้ก่อนเลยมาที่ธรรมศาสตร์เนี่ยสบายมากเพราะว่ามันเคยร้องอะคะ
1: นี่แสดงว่ากิจกรรมในสมัยเรียนนี่มันช่วยเราจริงๆถูกไหม
0: ช่วยค่ะแล้วเพื่อนรุ่นนี้เป็นเพื่อนที่น่ารักมากพูดหายากแล้วก็อย่างตอนสุกิจเล่นละครกระบี่ไร้เทียมทานเนี่ยเราก็ช่วยเขาเรื่องแต่งตัวพากันไปอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นความทรงจำที่ดีๆเนาะแล้วก็หาเงินเข้ารุ่นทำนู่นทำหนังสือรุ่นทำอะไรเงี้ย
1: อ
0: ันนี้ก็มันก็เป็นอะไรที่ดีแต่ว่าอู้ตอนหลังเนี่ยอู้ก็ไม่ได้ช่วยมากเพราะว่าต้องย้ายไปทำงานที่ม
1: อ
0: คณะเภสัช
1: หมายความว่าพอจบ4ปีไอ้
0: จบ5ปี
1: ปั๊บต่อเลยไหมหรือว่า
0: ไม่อู้จบ5ปีไม่ได้ต่อโทค่ะอู้ก็ได้งานของดีแทมก่อน6เดือน
1: ไปทำ
0: เนี่ย
1: ทำ
0: เป็นเขาเรียกว่า product promotion อะไรอย่างเงี้ยอู้ทำอย่างเงี้ยคือทำตัวเดียวยาตัวเดียวตอนนั้นน่ะแล้วก็คนอื่นก็ช่วยแต่ว่าเราก็ไปช่วยแบบว่าเทรนคือคล้ายๆบอกเรื่องเกี่ยวกับ product ตัวเนี้ยให้ฟังอันเนี้ยทำกับดีแทม
1: นะเป็นบริษัทแรกเลย
0: เป็นบริษัทแรก6เดือนพอ6เดือนเสร็จเนี่ยก็คือจริงๆแล้วถามว่าชอบไหมก็ไม่ได้ชอบมากแล้วก็พอดีที่มอ.เปิดก็เลยย้าย
1: มอ.ที่ว่านี่ก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0: สงขลานครินท
1: ร์โทษทีสงขลานครินท
0: ร์ใช่ค่ะ
1: มอ.คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินท
0: ร์คณะเภสัชเปิดรุ่นแรก
1: อ๋อนะ
0: ค่ะคือสอนรุ่นแรกจริงๆเขาเปิดตั้งแต่21แต่ว่าอู้ไปเนี่ยก็คือเด็กข้ามฟากแล้วไงปี3พอดีเราต้องไปสอนพวกบอสพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ตอนนั้นมันก็ยังไม่มีอะไร
1: ก็เลยต้องเปลี่ยนไปเป็นอาจารย์แทน
0: ไปเป็นอาจารย์แทนแต่ว่าถามว่าชอบไหมชอบสอนพวกนี้มากกว่าแล้วตอนนั้นมันก็ไม่มีอะไรก็รุ่นแรกๆมีอยู่แค่10กว่าคนพี่หมูกฤษณาไกรศิลป์นะคะก็ทำก็รู้จักกันเพราะว่าไปเจอกันที่นั่น
1: อ
0: าจารย์ก็เป็นอาจารย์แล้วเราก็ตามไปก็ไปสอนเภสัชรุ่นแรกนั่นน่ะ
1: นี่ก็ตรงก็เลยกลายเป็นต้องย้ายถิ่นฐานที่อยู่ไปอยู่ที่ทางใต้
0: ย้ายไปอยู่ทางใต
1: ้
0: อีกอย่างนึงมันก็มีความรู้สึกว่าคือมันก็เป็นประสบการณ์ที่เราเหมือนกับใช้ชีวิตเน
1: า
0: ะแล้วก็ไปสอนไอ้พวกเนี้ยซึ่งเราชอบอยู่แล้วแล้วก็พาเด็กออกหน่วยทำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเด็กกิจกรรมก็เลยพาเด็กทำกิจกรรม
1: ก็ความเป็นความชอบ
0: ใช่เป็นความชอบแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเด็กกิจการนักศึกษาเด็กเคยมีอยู่ครั้งนะที่เป็นประทับใจไม่รู้จะประทับใจแบ
1: บ
0: คือทางขาดอะค่ะคือเราพาเด็กไปออกค่าย
1: แล้วก็
0: ที่สตูลเนี้ยแหละแล้วก็ น้ำทางมันขาด

0: เราขาดการติดต่อแล้วเราอยู่กับเด็กๆอ่ะเราต้องใช้ชีวิตแล้วก็เราต้องแก้ปัญหาเนี่ย
1: เหมือนที่เราดูในหนังไอ้ที่แบบติดเกาะ
0: นั่นแ
1: หละ
0: สนุกค่ะสนุก
1: โอ้เหรอ
0: แล้วถ้าถามว่าตอนนั้นอ่ะเราก็เป็นผู้ใหญ่เนาะเราต้องดูแลเขาเนี่ยเราก็มานั่งคิดเออเนี่ยแต่เราก็ช่วยเขาได้ตอนหลังก็คือติดต่อนู่นด้วยความที่เราเป็นนักเด็กกิจกรรม
1: เด็กกิจกรรมมาก่อน
0: ใช่
1: เคยออกค่ายเคยอะไรมาด้วยเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีส่วนช่วยได้เลย
0: ใช่ใช
1: ่โอ้เออก็ดีนะฮะ
0: ดีไหม
1: ดีดีเอาแล้วตอนที่อยู่ที่สงขลานครินทร์เนี่ยเราเป็นอาจารย์อย่างเดียวแล้วทำอย่างอื่นไม่ได้ทำใช่ไหมที่นั้น
0: อ๋อไม่ได้ทำค่ะ
1: เป็นอาจารย์ตอนนี้ก็ต้องถือว่ารับราชการแล้วสิถูกไหม
0: รับราชการแล้ว
1: ถือเป็นข้าราชการแล้วถูกไหม
2: ใช่อยู่ที่มอทั้งหมดกี่ปีคะ
0: อยู่ทั้งหมด24ปีค่ะ
2: ยาวนาน
0: ยาวนาน
2: ก็คือสอน
0: ด้วยแล้วก็ถามว่าเป็นระดับผู้บริหารก็เป็นตั้งศูนย์สมุนไพรทักษิณที่ตอนนี้เราก็เป็นคนทำแล้วตอนนี้ก็คืออธิการบดีก็คือลูกศิษย์รุ่น4อ่ะ
1: ตอนหลังมอเขามีสาขาอีกใช่ไหมมีวิทยาเขตอันอื่นด้วยไหม
0: ค่ะ
1: มี
0: ค่ะมีปัตตานี
1: มีภูเก็ตด้วยใช่ไหมเออถ้าผมจำไม่ผิดนี่ฮะ
0: ใช่แต่
1: เราไม่ต้องไปยุ่งกับ
0: เราไม่ได้ไปยุ่งกับเข
1: า
0: แต่ว่าเราได้ทำ
2: มีคนฟังข่าวถามมาบอกว่าอยากจะทราบแนวทางจากอาจารย์แนวแล้วกันครับว่าจบเภสัชเนี่ยควรจะหางาน ทำงานด้านใดจึงจะรุ่งเรืองครับ
1: ว่าแบบอาจารย์เพราะว่าจริง
0: เดี๋ยวขอบอกเน
1: า
0: ะคือจริงๆอ่ะด้วยความที่เราเป็นเภสัชแล้วเรามายุ่งกับเรื่องสมุนไพรเนี่ยเราบอกว่าตอนนี้คือถ้าทำได้แล้วก็หลักสูตรยอมนะอยากให้น้องๆเภสัชมาเรียนสมุนไพรให้เยอะขึ้นให้เราพัฒนาตรงเนี้ยเราอย่าลืมสิว่าความมั่นคงทางยาม ันอยู่ที่ไหนคือจริงๆอ่ะตอนเนี้ยเภสัชอ่ะเราเรียนเคมีเอายาของเขามา
1: ซึ่งยาต่างประเทศทั้งนั้นแหละ
0: ใช่แต่ว่าถ้าวันหนึ่งมันเกิดวิกฤตเหมือนกับโควิดหรืออะไรเงี้ยเราจะทำไง
2: สมุนไพร
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้เราควรจะเตรียมตัวได้แล้วค่ะคืออยากให้เรียนรู้ได้บ้างเพราะว่าเภสัชจะช่วยแพทย์แผนไทยได้เยอะได้เยอะมากเพราะว่าเนี่ยอู้เองนะอู้มีความรู้สึกว่าเราได้เรียนถึง2แผนมันคือเรื่องเดียวกันค่ะพูดภาษาคนละภาษาเท่านั้นในแผนไทยเขาเรียนเรื่องสมดุลแต่ถ้าเราเข้าใจมันเราเอาตอบกลไกที่มันเป็นเหมือนกับการอักเสบมีไซโตคงไซโตไคน์เนี่ยมันก็คือไฟเนี่ยมันก็คือเรื่องเดียวกันไว้อนาคตข้างหน้าถ้าใครสนใจเนี่ยมีความรู้สึกว่าไว้ค่อยคุยกันเพราะว่ามันคือเรื่องเดียวกันแต่พูดกันคนละภาษาเท่านั้นและสมุนไพรในยาไทยอ่ะจะให้สังเกตว่ามันไม่ใช่ตัวเดียวเพราะอะไรเพราะว่าคืออย่างยกตัวอย่างนะขี้เหล็กเราพังมาแล้วเพราะมันใช้อย่างเดียว
1: เราคิดแต่เรื่องระบาย
0: ใช่ใช่เพราะอะไรอย่างกินหนานเฉาเว่ยกินทีระบายอย่างเงี้ยมันไม่ได้ผลในยาไทยเนี่ยเวลาเขาคิดเนี่ยเขาจะต้องใช้ของขมแล้วเอาเผ็ดร้อนเข้ามานิดนึงให้มันมีล
1: ม
0: ไม่ใช่ว่าเฮ้ยขมแล้วก็มันก็ลมมันก็หยุดนิ่งนะมันก็ต้องมีลมต้องมีการเคลื่อนไหวแล้วก็อาจจะมีของเปรี้ยวเพื่อให้ขับถ่ายง่ายขึ้นอะไรแบบนี
1: ้
0: คือเราอาจจะเป็นอัตราส่วน3 2 1อะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องมีด้วยความสมดุลของมันนี่คือตำรับยาของโบราณ
1: อ
0: ันนี้มันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องเนี่ยถ้าเข้าใจถ้าเภสัชเข้าใจเหมือนพี่เนี่ยมันจะเกิดการอินทิเกตกัน
1: เดี๋ยวเราจะต้องพักนะครับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะ
0: คร
1: ับสักครู่หนึ่งครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
4: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลล์แถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส
5: ศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมผ้าจากฝีมือคนไทย

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮาริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2ตีตีป๋ออาร์สามฝ้ายอะตอมอาร์สี่มีพาร์ทเอย่าอาร์ห้าอุ้มแบมห้า most popular vine novel นิยายวายยอดนิยม N1 gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
2: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
4: ยี่สิบนาฬิกาสามสิบแปดนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันกำลังคุยอยู่กับนะครับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เภสัชกรหญิงอรุณพรอิทรัตน์นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อตะกี้อาจารย์รู้บอกว่าตกลงก็ไปเป็นอาจารย์อยู่ที่นะครับมอ
5: ค่ะ
4: นะฮะสงขลานครินทร์นะ
5: ใช่ค่ะ
4: อยู่ทั้งหมดกี่ปีนั่นจริงนะ
5: 24ค่ะ24ปี
4: 24ปีโอ้ก็อยู่นานเลย
5: นานค่ะ
4: นะฮะ
5: เด็ก24รุ่นน่ะ
4: โอ้โห
5: แล้วก็ปัจจุบันก็รุ่นที่4เป็นอธิการบดีอาจารย์นิวัฒน
4: ์เภสัชนี่เพราะเราตั้งแต่รุ่นแรกเลยถูกไหมฮะ
5: ใช่ค่ะใช่
4: เพราะฉะนั้นก็คือทุกรุ่นก็ลูกศิษย์เราหมดเลย
5: ค่ะค่ะ
4: โอ้โหนะฮะแล้วไปตั้งหน่วยอะไรขึ้นบ้างนะที่ไหน
5: อ๋อที่นู่นน่ะเราทำศูนย์สมุนไพรทักษิณจริงๆแล้วว่าแต่ก่อนนะถ้าเกิดใครไปดูเก่าๆเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นสวนสมุนไพรที่มออเองเลยศูนย์สมุนไพรทักษิณแล้วก็เราก็เนี่ยทำไอ้พวกเนี้ยมาตลอดเรื่องภูมิปัญญาเรื่องเก็บเป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์เอาไว้ที่นั่น
4: ทักษิณนี่แปลว่าภาคใต้ถูกไหม
5: ภาคใต้
4: ไม่ได้แปลศูนย์สมุนไพรของคุณทักษิณไม่ใช่
5: ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะภาคใต
4: ้ยากนิด
5: ศูนย์สมุนไพรทักษิณที่นั่นเนี่ยเหมือนกับพิพิธภัณฑ์เราเก็บของที่มันเป็นเหมือนกับพวกไทยๆอะค่ะแล้วก็อยู่ในนั้นไม่ว่าใบลาหรือของใต้ๆ
4: อ
5: ๋
4: อเหรอ
5: ใช่แล้วอ้วเก็บภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านภาคใต้ทั้งหมด
4: อย่างไอ้พวกอะไรใบเหลียงนี่ใช่ไหมสมุนไพรไหม
5: ที่จริงอ่ะใช่หมดน่ะ
4: ใช่หมด
5: ใช่หมด
4: เพราะใบเหลียงก็เป็นของใต้อ่ะถูกไหม
5: ใบเหลียงทานแล้วก็ถ่ายไหมอ่ะ
4: เอาดีมาก
5: ใช่ค
4: ่
5: ะ
4: อะไรอ่ะสตอเนี่ยถือเป็นสมุนไพรไหมฮะ
5: เป็นได้เหมือนกันแต่ว่ากินมากๆก็ไม่ดีค่ะ
4: ท้องไอ้ปาก
5: ใช่ใช่คือเราต้องทานให้พอดีอะ
4: ลูกเหลียงอะไรพวกนี้ก็ใช่
5: ลูกเหลียงเนี่ยจริงๆเราอ้วนทำเรื่องมะเร็งปรากฏว่าไอ้ลูกเหลียงที่มันเหมือนกับเหมือนกับถุงงอก
4: เขียวๆนะ
5: ตัวนั้นเนี่ยมีผลกับมะเร็งเต้านม
4: หมายถึงป้องกันใช่ไหม
5: มันฆ่าเซลล์มะเร็งเต้านมเราไปทำอ่ะเออใช
4: ่โอ้
5: ก็แปลกใจนะโอ้โหแบบทำแล้วก็งงอ่ะแล้วก็ใบ

0: ใบมะม่วงหิมพานต์นะคะ
1: อ
0: ันนั้นที่เขากินเป็นผักหน่อตัวนั้นก็ต้านมะเร็ง
1: โอ้เหรอ
0: ใช่
1: มันจะมีรสฝาดหน่อยๆนะตัวนั้น
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เราเปรี้ยวฝาด
0: ๆเราเนี่ยไอของฝาดเนี่ยมันไปมีผลคืออู้ให้เด็กตอนที่มาอยู่ธรรมศาสตร์แล้วมีเซลล์มะเร็งอ่ะลองให้เขาทดลองพวกผักพื้นบ้านปรากฏว่าไอผักพื้นบ้านมีอะไรบ้างมีของทางใต้มีลูกเหลียงเนาะแล้วก็มีใบมะม่วงหิมพานต์
1: ใช่ใบมะม่วงหิมพานต์
0: ผลดีมาก
2: สำหรับมะเร็ง
0: แล้วพวกผักติ้วทางอีสานเราทำทุกภาคเลยตอนนั้นน่ะทำผักติ้วผักปลังอะไรอย่างเงี้ยผักเชียงดาม ีผลกับ
1: ผักเชียงดาที่จังหวัดน่าน
0: เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยก็คือเราทำทุกภาคอ่ะแต่ตอนนั้นก็คือพอพูดถึงภาคใต้เนี่ยเลยคิดได้เลยว่าเหลียงเนี่ยมีผลกับมะเร็งเต้าน
1: ม
0: แต่ว่าไม่ใช่ว่าพอเราบอกอย่างนี้ไปกินกันเยอะแยะมันก็ต้องมีลิมิตของมันนะ
2: ก็ต้องให้มันสมดุล
0: ใช่ค่ะทานมากๆพวกนี้เป็นไตได้เนาะเพราะมันเป็นโปรตีนอย่างนึง
1: หมายความว่าตอนที่อาจารย์นุ้ไปเป็นอาจารย์นี่ก็ทำงานวิจัยไปด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะตอนที่เรียนอู้เรียนเอกเน
1: า
0: ะที่คิงคอลเลจเนี่ยคือแต่อู้อ่ะไปมาๆด้วยความที่อู้มีลูกไง
1: ลูกมีลูกตอนไหนอะ
0: โอ้แต่งงาน
1: แต่งงานที่ไหน
2: แต่งงานตอนไหน
0: ก
2: ็แต่งที่ทำที่ไหน
0: ก็แฟนเนี่ยเป็นอาจารย
1: ์
0: เล่าให้ฟังเลยแฟนเป็นอาจารย์เขาจบวิศวะเกษตร
2: อยู่ที่ไหนคะ
0: อยู
1: ่วิศวะเกษตรที่มักเขตเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนร้อยเอ็ดแต่เขาทำงานอยู่ที่อุบลสัก3ปีแล้วเขาก็ย้ายมาเป็นอาจารย์ใหม่รุ่นเดียวกับอุ
1: ที่
0: หมอแล
1: ้
0: วตอนนั้นก็มันมีเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่แล้วมันก็มาเจอกันตอนนั้นแหละก็เจอกันตอนนั้นก็แล้วพอเข้าไปเรียนอังกฤษแต่อุ้มาเรียนโทที่
1: จุฬา
0: แล้วก็เนี่ยก็แต่งงานตอนปี30นะคะ
2: เรียนโทก็แบบก็เภสัชเหมือนกัน
0: เภสัชอุเรียนตรีโทเภสัชจุฬา
2: เอกก็เภสัช
0: เอกเภสัชที่คิงคอลเลจค่ะ
2: เขาเรียกเภสัชเวชแล้ว
0: เป็นเภสัชเวชค่ะคิงคอลเลจก็ทำเรื่องมะเร็งแต่ว่าไปเรียนเอกอายุ42แล้วค่ะตอนนั้นก็คือ
1: น่าจะย้ายมาอยู่ที่ธรรมศาสตร์แล้วใช่ไหม
0: ยังค่ะ
1: ยัง
0: ตอนนั้นอายุ42ตอนแรกว่าจะไม่เรียนแล้วเราได้ผอสอเราได้รอสอก่อนนะแต่พอถึงเวลาเนี่ยไปรู้จักโปรเฟสเซอร์เขาบอกว่ามาเรียนเธออะไรเงี้ยตอนนั้นได้ทุนบีซิคเคิลซิลด้วยก็เลยบอกว่าอยู่มันมีการเรียนแบบ external PhD เขาให้คนที่ได้รอสออะไรแบบเนี้ยไปเรียนโดยที่ว่าไปกลับได
1: ้อ๋อเหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วก็จ่ายเงิน1ใน3แต่ตอนนั้นน่ะปอนด์นึง70นะคะแพงมาก
1: แต่ว่าตอนนั้นมันหลังในวิกฤตต้มยำกุ้งไง
0: ใช่แล้วก็ทุนก็ไม่ได้เขาบอกว่าไปเรียนอย่างนี้ก็ได้สามีบอกเขาก็แนะนำให้ไปเรียนนั่นน่ะ
1: อ
0: ู้ไป4เดือนอู้กลับมา8เดือนก็ใช้ทุนหมดแบบนั้นนะคะแต่ว่าอู้ก็กลับมาเซตที่มหาวิทยาลัยทำเรื่องเซลล์มะเร็ง
1: ที่
0: มอเนี่ยแหละค่ะก็เป็นคนเซตคนแรกเลย
1: พอได้ความรู้จากที่ King College มา
0: ใช่ก็มาเซตมาทำที่นี่แหละก็คือวิธีการเรียนแบบนี้โชคดีเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยต้องกลับมาทำที่นี
1: ่
0: ให้ได้แล้วเราก็ต้อง
1: เราถึงจะทำให้จบไปจบ
0: ถึงให้จบแล้วก็เป็นสิ่งที่เราคิดมาตั้งนานแล้วว่าเราอยากทำเรื่องมะเร็งแล้วตอนนั้นก็ไปเจอครูบาอาจารย์ที่เป็นแผนไทยตอนปีประมาณอุ้ยไปเรียน42นะอุ้ยเจอครูก่อนตอนปี38แล้วก็ไปมอบตัวสิทธิ์เป็นครูบาอาจารย์กันน่ะแล้วก็อู้ก็เรียนกับเขาในเรื่องของมะเร็งก็เลยเอาตรงนี้มาทำแล้วก็ติดตามคนป่วยมะเร็งที่ใช้สมุนไพรก็เห็นว่าเฮ้ยเขาไม่เห็นต้องใช้เคมีเลยเขาก็ได้ผลแต่เราจะพูดเขาได้ยังไงให้หมอมันยอมรับอ่ะเราก็คิดอย่างนี้นะเราก็เลยบอกว่าอ่ะป่ะเราไปเรียนแล้วเราก็จะเรียนเรื่องเนี้ยเพราะเรื่องมะเร็งเนี่ยรับรองไม่มีใครเขาว่าเราแน่นอนนึกออกไหมคะ
1: แล้
0: วถ้าเรารักษาคนได้เนี่ยจะวิเศษเลยเราก็คิดว่าเราจะพูฟให้กับหมอพื้นบ้านที่ว่าทำยังไงพูฟให้เขาเห็นว่าไอ้ที่เขาให้
1: อ
0: ่ะคือหมายถึงว่าเขาให้กับคนไข้ใช้เนี่ย มันได้ผลจริงๆเราก็เรียนไอ้พวกนั้นน่ะจนจบอุเรียนตอน

0: ปีจริงๆ1999ตุลานะคะก็จบ20023ปีพอดีค่ะจะไปไปกลับกลับโชคดีที่ไปแบบนี้เราก็ถึงได้รู้ว่าเราเนี่ยย้ายกลับมาธรรมศาสตร์ได้เพราะไม่ติดทุนเลย
1: ทำไมถึงตัดสินใจย้ายมาธรรมศาสตร์ด้วยนั้น
0: เพราะสามีอ่ะก็คือเขาเป็นอาจารย์อยู่คณะอุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็ทำงานพักหนึ่งแล้วเขาทางบ้านก็ขอให้ย้ายกลับมาทำโรงงานใช่มาทำโรงงานก็เลยต้องย้าย
1: ก็เลยย้าย
0: ตาม
1: มาทีนี้แต่ว่าเป็นอาจารย์เหมือนกันถูกไหมมาย้ายอยู่ที่ธรรมศาสตร์
0: ไม่ค่ะแต่ว่าอู้เป็นอาจารย์เหมือนกันแต่เขาอะทำงานก็ที่บ้าน
1: โอเค
0: นั่นแหละค่ะ
1: แล้วก็เลยถือโอกาสกลับมากรุงเทพ
0: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพ่อแม่แก่แล้วด้วยเราก็มีความรู้สึกอีกอย่างนึงมันเจอเหตุการณ์อยู่2ครั้งคือน้ำท่วมและที่หาดใหญ
1: ่อ๋อ ไอตอนชุดหนักเหมือนกันในตอนนั้น
0: ใช่ใช่ที่อู้มีตอนที่อู้อยู่อ่ะเพราะว่าอู้ทำร้านขายยาด้วยไง
1: ร้านขายยาอยู่ที่นั่น
0: อยู่ที่นั่นก็เลย
1: จมน้ำหมดเลย
0: จมน้ำเลยคือก็จมน้ำก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วแม่บอกว่าให้กลับมาเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าก็จริงๆแล้วอ่ะก็ย้ายตามสามีด้วยคือทุกสิ่งทุกอย่างมันประจวบเหมาะก็เลยย้าย
1: จับเข้ามาที่นี่
0: ใช่ค่ะแล้วก
1: ็มันเริ่มต้นที่ธรรมศาสตร์
0: ใช่ค่ะตอนที่ธรรมศาสตร์ก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเพิ่งเริ่ม
1: เป็นอาจารย์สังกัดคณะอะไร
0: สังกัดคณะแพทย์ค่ะ
1: อันนี้มาเปลี่ยนเป็นคณะแพทย์
0: เพราะว่าตอนนั้นน่ะอาจารย์สมบูรณ์ต้องบอกว่าต้องขอบคุณอาจารย์สมบูรณ์อาจารย์กำมานที่ชวนอุมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้มาทำเพราะเขามีหลักสูตรก็เริ่มเปิดปี2548อุก็ย้ายมาพอดีมาสอน
1: โอ้นี่มันเริ่มต้นอีกแล้ว
0: เริ่มต้นรุ่นหนึ่งเหมือนกัน
1: อันนี้เป็นหลักสูตรของแพทย์
0: หลักสูตรของแพทย์แผนไทยประยุกต
1: ์แผนไทยประยุกต
0: ์ใช่แล้วก็สอนพวกเภสัชพวกอะไรอย่างเงี้ยวิชาทางสมุนไพรด้วยเราสอนแบบอินทิเกตแต่ตอนนั้นอุได้แผนไทยแล้วนะอุได้ลายเส้นเรียบร้อยหมดแล้วสอบได
1: ้ลายเส้นของ
0: ลายเส้นของแพทย์แผนไทย
1: ใ
0: ช่ค่ะอุสอบได้หมดทั้งใบเวชใบเภสัชอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่อุจะมาสอนแพทย์แผนไทยเนี่ยอุต้องคิดแล้วว่าอุต้องได้ไลเซนส์ก่
1: อ
0: นแล้วตอนปี46อุก็สอบได้ไลเซนส์แล้วก็ย้าย48มันก็พอดีกัน
1: พอดีเลย
0: ใช่ก็ได้ใช้องค์ความรู้ทั้ง2อย่างเราคิดว่าเราต้องบูรณาการนั่นแหละเราอยากให้แผนไทยอ่ะเจริญเพราะว่ามันเป็นของไทยและอีกอย่างนึงมันเป็นอะไรที่เป็นของชาติแล้วเราเนี่ยจะทำยังไงให้กับคนแผนปัจจุบันยอมรับเราต้องใช้วิทยาศาสตร์ต้องใช้การวิจัยเพราะฉะนั้นการที่เรามาอยู่คณะแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าคุณหมอหลายคนเขาก็อยากจะช่วยเราเนาะแล้วเราก็ทำงานวิจัยที่มันเป็นทำยาจนทำคลินิคอลทรายแล้วเวลาเราเปรียบเทียบเราก็เปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบันอย่างยกตัวอย่างพวกกระเจี๊ยบเราก็มาเทียบกับแอมโลอะไรอย่างเงี้ย
1: คือตอนที่พอมาอยู่ธรรมศาสตร์นี่ก็จับเรื่องสมุนไพรโดยตรงเลย
0: จับมาด้วยโดยตรงแล้วก็มาอยู่ธรรมศาสตร์นอกจากปอตีแล้วเนาะเราก็ยังทำโทเอกอีกเพราะนั้นปอโทพี่อุเปิดเนี่ยตอน52ปอเอกเปิด56แล้วก็การที่มันมีเด็กโทเอกเนี่ยมันทำให้เราได้ทำงานวิจัย
1: งานวิจัยเยอะ
0: ใช่ค่ะเนี่ยเราก็จริงๆแล้วมันก็มีเป็นความสุขอย่างหนึ่งเพราะว่าเราได้เห็นว่าเอ้ยยาไทยนี่มันได้ผลจริงๆนะเราแบบขนลุกเลยแบบว่าครูบาอาจารย์ทำไมเก่งอย่างเงี้ยแล้ววันเนี้ยอุก็รับรู้ว่าเออเนี่ยอุได้อ่ะเรื่องเบญจกูลเคยได้ยินไหม
1: เบญจกูล
0: เบญจแปลว่าห้ากูลแปลว่าเกื้อกูล
1: เกื้อกูล
0: เวลา
1: เรารู้จักแต่เบญจภาคีฮะนี่เบญจกูล
0: เบญจกูลนี่
1: คืออะไรบ้างฮะ
0: ห้าตัว
1: มีอะไรบ้าง
0: ดีช้าสะเจขิง
1: เดี๋ยวค่อยๆช้าๆหน่อยให้ท่านผู้ฟัง
0: ดีช้าสะเจขิงดีก็คือดีปลีช้าคือช้าพลู
1: อ๋อช้าคือช้าพลู
0: ใช่สะคือสักคาน
1: สักคานคืออะไร
0: สักคานคือต้นสักคานเนี่ยแหละสักคานคนทางเหนือเนี่ยเอามาแกง
1: โอ้ต้นสักคานนะ
0: ใช่สักคานเจก็คือเจตมูลเพลิงแดง
2: คือ
1: ไม่ค่อย
0: ค
1: ุ้นตัวนี้
0: ต้นไม้

0: เป็นต้นไม้เลย
1: เป็นรากตัวนี้เป็นจุดชนวนไฟเลยค่ะมันมีสารอะไรมันแปลกมากแล้วก็ขิง
2: ขิง
0: ไม่รู้จัก
1: เป็นพืชที่เรากินอยู่ได้เนี่ย4ต้นก็คือดีปีชะพูสะค้านแล้วก็ขิง
2: คุณที่สุดคือขิงเนี่ยเรากินย่อยนะ
1: ใช่เพราะมันเอามารวมกันงงมากเลยอู้เนี่ยจับตรงเนี้ยถ้าเกิดในอนาคตคือถ้าในอนาคตนะท่านผู้ฟังอยากจะฟังหรืออะไรเงี้ยไว้จะไขมาตรงไหนก็ได้จะพูดงานวิจัยเรื่องนี้ให้ฟังมันมีความรู้สึกมันมีความสุขมากเพราะว่าในคัมภีร์เขาบอกเลยนะว่าพระฤาษีมุรทาธรเอาพืช5ตัวเนี่ยมารวมกันเพื่อรักษาโรคที่เกิดจากธาตุดินและธาตุน้ำสารธาตุดินนะน้ำหรืออาการ32อาการ32คือดิน20น้ำ12คนแผนไทยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็คือรักษาโรคอะไรรักษาโรคภูมิแพ้รักษาโรคข้อเสื่อมข้อกระดูกคือธาตุดินภูมิแพ้คือธาตุน้ำรักษามะเร็ง
2: มะเร็งด้วยโอ้ยอย่างนี้ด้วย
1: งงมากเลยเพราะลุงจรเนี่ยทำไมสนใจเรื่องเบญจกูลรู้ไหมคะเพราะว่าลุงจรคือครูบาอาจารย์คนแรกตอนปี38อ่ะบอกว่าท่านน่ะจะให้ยามะเร็งก็ต่อเมื่อท่านให้เบญจกูลไป2อาทิตย์ก่อนไป2อาทิตย์เพื่อปรับธาตุก่อนแล้วค่อยให้ยามะเร็งตามเราก็เลยแปลกใจไอ้เบญจกูลเนี้ยมันต้องดีตรงไหน อะไรเงี้ยพอเราจบมาเนี่ยเรามีเซลล์ไลน์เยอะแยะเราก็เลยต้องมาลองทดลองแล้วผลปรากฏว่ามันมีผลจริงแล้วก็หลวงตาประพลพัฒน์ที่อยู่วัดคำประมงก็ใช้เบญจกูลในการรักษามะเร็งปอดไม่น่าเชื่อเลยแล้วพออุทามมันก็รักษามะเร็งปอดได้จริงๆอะค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเนี่ยมันตรงกับที่เขาใช้จริงๆแล้วก็ตอนหลังเนี่ยอุก็มาทำถึงคลินิคอลไทยคุณหมอเอาไปใช้ก็สามารถยืดอายุคนป่วยที่เป็นมะเร็งปอดสเตจ4ที่ว่าทั้งโรงพยาบาลเนี่ยโดนเคมโดนอะไรเรียบร้อยแล้วอยู่โรงพยาบาลอยู่ยาวได้เป็นปี
2: ก็เพราะตัว
1: นี
2: ้เบญจกูลเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่มันก็เป็นอะไรที่แบบแล้วตอนหลังกูไม่ได้ทำแค่เบญจกูลเนี่ยวันนี้Accept Paperของเด็กคนนึงทำเรื่องภูมิแพ้แล้วก็มาทำเรื่องในเขาเรียกว่าโปรตีโอมิกก็คือโปรตีนในเลือดของคนที่เป็นภูมิแพ้พบว่ากลไกของเบญจกูลเนี่ยคือกลไกที่ทำเขาเรียกว่าคือซ่อมแซมเขาเรียกทิชชูบิรีแพลริงอ่ะคือซ่อม
2: ไอ้เนื้อเยื
1: ่อใช่แล้วก็มันไปเพิ่มอิมมูนต้านการอักเสบเพราะว่าเขาดูจากโปรตีนที่มีผลกับตรงเนี้ยซึ่งตีพิมพ์ก็ไว้ถ้าเกิดใครสนใจก็บอกเนาะเดี๋ยวส่งเปเปอร์ให้ดูคือมันเป็นอะไรที่มันมีความสุขอะอุ๊จับเรื่องเนี้ยมาตั้งแต่ปี40น่ะตั้งกี่ปีแล้วค่ะเนี่ยมันเป็นอะไร
2: ก็ต้องบอกว่าเราคลุกอยู่กับตัวสมุนไพรเลยแหละถูกไหม
1: ใช่ค่ะแล้วเราก็เรียกว่ากัดไม่ปล่อยเหมือนกันคือทำคือได้เงินมาก็พยายามลงวิจัย
2: ไอ้คำว่างานวิจัยที่ทำเนี่ยมันเป็นงานวิจัยเก็บไว้แค่งานวิจัยหรือมันได้ถูกพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์บ้าง
1: เป็นยาแล้วค่ะ
2: เป็นยาแล้ว
0: แล้วต้องไปจดสิทธิบัตรอะไรยังไงไหมอ๋อ
1: เราจดด้วยค่ะทำเป็นยาเป็นสเปรย์พ่นเขาเป็นอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: มีแล้วมีผลิตภัณฑ์แล้วด้วย
1: มีแล้ว
2: ไม่ได้แปลว่าเก็บไว้ในหิ้งไม่ใช่นะ
1: ไม่ก็เริ่มทำยาแล้วแล้วก็ไปให้กับทางอย.เน
2: า
1: ะทางพวกที่ว่าดันให้เข้าบัญชีหลักเนี่ยเราเป็นกรรมการบัญชีหลัก
2: เข้าแล้วใช่ไหมตอนนี้
1: เข้าแล้วก็เนี่ยมันเป็นอะไรที่ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาตรงเนี้ยที่เราสกัดอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปในส่วนของอย.อีกที่เรารู้เพราะว่าอันเนี้ยก็รู้ได้แค่เฟสแค่เฟส2มันยังเป็นยาไม่ได้เราต้องทำถึงเฟส3
2: อ
1: ย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นยาเม็ดเนี่ยเราทำถึงเฟส3เทียบกับนาโปเซนโซเดียมเรียบร้อยแล้วอะค่ะเรื่องข้อเข่าเสื่อมอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราได้เห็นว่ายาไทยเนี่ยมันใช้ในยามวิกฤตได้จริงๆเดี๋ยวถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเราจะเอาพวกเนี้ยถ้ามันไม่มียาแผนปัจจุบันจริงๆเราก็ทดแทนได
2: ้
1: มันได้หลายตัวเลยค่ะก็เราไม่ได้ทำแค่เบญจกูลอย่างเดียวกระเจี๊ยบเนี่ยเราก็มาแทนแอมโลที่มันลดความดัน

0: อย่างเงี้ยค่ะ
1: อืม
0: แล้วก็มันก็มีอีกหลายตัวที่มันออกมา
1: ผมเคยได้ยินอาจารย์อู้พูดถึงเรื่องไอ้กระเจี๊ยบเยอะมันนี่มันเป็นสุดยอดสมุนไพรของเรา
0: ใช่ค่ะอู้ธรรมเนี่ยตอนนั้นอู้ธรรมอยู่ที่มอและปรากฏว่าแถวทาง
1: กระเจี๊ยบมันมีเขาเรียกอะไรกระเจี๊ยบแดง
0: เขียวกับกระเจี๊ยบแดง
1: เ
0: ราใช้กระเจี๊ยบแดงค่ะกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมันรักษาโรคกระเพาะนะคะที่มันมีเมือกอะค่ะที่จิ้มน้ำพริกอะแต่กระเจี๊ยบแดงคือ
1: ไอ้ที่น้ำกระเจี๊ยบที่เรากินนั่นกระเจี๊ยบแดงถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะกระเจี๊ยบแดงทำตั้งแต่มออยู่มออเพราะว่าเราต้องการคือช่วยเกษตรกรเนาะตอนนั้นเพราะว่ากระเจี๊ยบมันตกต่ำแค่5บาทเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาปลูกกันเยอะตามแซมสวนยางอะค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะทำไงเราก็ดึงเอาตัวเนี้ยมาทำ เอามาทำจนเราพบว่าเอามาทำใหม่มันสามารถลดความดันในหนูในอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็ทำต่อตอนมาอยู่มอจนตอนนี้ทำคลินิคอลไทยกับคุณหมอแล้วว่าพบว่ามันเนี่ยสามารถลดความดันได้แบบ P hypertension เทียบกับแอมโลดิปีนใน3เดือนเท่ากันเลยค่ะใน3เดือนเนี่ยใกล้เคียงกันแบบเขาเรียกว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติก็แล้วกันเนี่ยเปเปอร์เดี๋ยวกำลังออกตอนนี้มันกำลังเก็บเฟส3อยู่ถ้าหน้าเงินมันจะยกขึ้นเป็นยาเลยค่ะ
1: หมายความว่าเอาตัวอย่างเนี่ยถ้าใครมีปัญหาเรื่องความดันถ้าทานกระเจี๊ยบนี่จะช่วยเลยถูกไหม
0: ช่วยค่ะเพราะว่าจริงๆแอคชั่นของกระเจี๊ยบคือการที่มันขับปัสสาวะ
2: ทั้งสองสี
1: เอาสีแดงเป็นหลัก
0: สีแดงเป็นหลักค่ะสีแดงเป็นหลักอุทามตั้งไอ้กระเจี๊ยบเนี่ยทำนะเราเก็บทุกพันจากประเทศทั่วประเทศ14,000แล้วเลือกพันที่มีฤทธิ์ดีที่สุดดึงมาแล้วก็ให้ตอนนี้พอไวให้เกษตรกรปลูกเดี๋ยวเที่ยวหน้าที่เอาไปให้นะก็ฟังดีที่สุดมีฤทธิ์ดีที่สุดนั่นแหละค่ะที่ไปแจกเพื่อนๆน่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงครึ่งหลังเนี่ยตอนช่วงหลังเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะคุยถึงเรื่องผลิตภัณฑ์สมุนไพรใกล้บ้านแล้วนะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวจะได้เป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังว่าจะเลือกอะไรมาเป็นผลิตภัณฑ์บ้างเนี่ยนะฮะ
0: ได้ได้ค่ะ
1: แล้วตอนที่อยู่ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเห็นบอกว่าเราต้องอะไรไปพรีเซนต์งานในต่างประเทศอะไรอีกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะก็เรื่องกระเจี๊ยบเนี่ยอุก็ได้งานได้เหรียญเงินที่เจนีวาตอนประกวดแล้วก็อุก็ไปได
1: ้เอาเรื่องสมุนไพรไทยไปสู้เลยเพื่อน
0: ใช่ใช่แล้วก็โคกับหมอตาทำเรื่องลาเวนเทล
1: หมอตานี่หมายถึงหมอ
0: จักษุค่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: เขาต้องการยาที่แบบทำให้ลดความกังวลกับคนไข้ตอนผ่าตัดต้อกระจกปกติผ่าตัดต้อกระจกเขาไม่ได้ฉีดยาชาไม่วางยาเลยแต่เขาเนี่ยเป็นนวัตกรรมหนึ่งก็คือให้ใส่ในแมสใส่ตรงแมส
1: แล้วคนหายใจเข้าไปก
0: ็ดมไปแล้วก็เคิร์มมันมีลาเวนเดอร์กับเมนทอลอะไรเงี้ยมันลดการปวดลดการกังวลได้งงมากเลยพอผสมกันแล้วมันกลับได้อะไรที่มากขึ้น
2: แทนยา
1: แทนยา
0: แบบยาสงบระงับทำให้นอนแบบคือเขาเคลิ้มแล้วเขาไม่ปวดอะค่ะ
1: อันนี้เลือกไปพรีเซนต์ได้รางวัล
0: ไปได้อันนี้ก็คุณหมอตาก็ไปได้รางวัลมาแต่เราไปด้วยไงคะเราเป็นคนดูเรื่องผิดพันธุ์แล้วก็อีกอันนึงเรื่องยาเสพติดซึ่งอุ้ยทำอยู่เนี่ยทำเป็นนวัตกรรม10 วันเนี่ยแต่ว่ามันสามารถล้างยาเสพติดได้ตั้งแต่วันที่4เลยอ่ะ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะยาบ้าเราใช้โปรแกรมการใช้ล้างพิษด้วยแพทย์แผนไทยน่ะสมุนไพรไทยเนี่ยค่ะ
1: เอางี้เดี๋ยวเราจะต้องพักฟังข่าวสักครู่ข่าวต้นชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวกลับเข้ามาท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราจะมาคุยกับนะครับอาจารย์รู้นะครับอาจารย์นรุณพรอิทรัตน์ต่อนะครับช่วงนี้เราพักฟังข่าวสักครู่นึงครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต

เทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพรรคประชาชนเปิดเวทีปฏิรูปสถาบันทางการเมืองจี้ปฏิรูปกลไกตรวจสอบพรรคประชาชนจัดเวทีเสวนาแนวทางปฏิรูปสถาบันทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญและกลไกตรวจสอบทวงดุลโดยมีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคและผู้นำฝ่ายค้านเปิดงานพร้อมนักวิชาการและนักการเมืองร่วมเสวนาถึงปัญหาสถาบันทางการเมืององค์กรตรวจสอบและกรณีข้อกล่าวหาทุจริตกระบวนการเลือกสว.นายณัฐพงษ์ระบุว่าปัญหาสำคัญของประเทศทั้งการทุจริตยาเสพติดทุนเทาแก๊งสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติล้วนเชื่อมโยงกับความเข้มแข็งของระบบการเมืองการบังคับใช้กฎหมายและกลไกตรวจสอบภายในประเทศจึงจำเป็นต้องทำให้อำนาจรัฐยึดโยงกับประชาชนและมีระบบธรรมาภิบาลที่สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลผู้มีอำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะปัญหาอาวุธปืนและเหตุความรุนแรงทางการเมืองว่าปัญหาของไทยเกิดจากกฎหมายไม่เพียงพอหรือเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพส่วนกรณีองค์กรอิสระนั้นเห็นว่าปัจจุบันมีการตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือและความเป็นอิสระขององค์กรต่างๆทั้งปปช.สตง.ศาลรัฐธรรมนูญและกกต.โดยเฉพาะความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการสรรหาองค์กรอิสระกับสว.ขณะที่กกต.มีหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งสว.ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อกังวลต่อระบบตรวจสอบทวงดุลพรรคประชาธิปัตย์เปิดหลักสูตรยุวประชาธิปัตย์รุ่นที่16พรรคประชาธิปัตย์เดินหน้าขับเคลื่อนบทบาทคนรุ่นใหม่ผ่านหลักสูตรยุวประชาธิปัตย์หรือ Democrat Internship Program หรือ DIP ซึ่งปีนี้เป็นรุ่นที่16ซึ่งมีเป้าหมายในการเปิดพื้นที่การเรียนรู้จริงในการขับเคลื่อนประเทศพร้อมสะท้อนภาพลักษณ์ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ที่มุ่งใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเป็นกลไกยกระดับการออกแบบนโยบายให้เท่าทันโลกด้วยหลักสูตรนี้มีนายกรจาติกวณิชดร.การดีเหลี่ยวไพโรจน์นางรัตเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองหัวหน้าพรรคอดีตผู้สมัครส.ส.อดีตผู้สมัครส.ก.และอาสาสมัครของทัพเป็นผู้ขับเคลื่อนโดยในการอบรมมีการระดมผู้นำทางความคิดและผู้บริหารระดับแถวหน้าของวงการดิจิทัลและนวัตกรรมไทยเพื่อร่วมฉายภาพอนาคตและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศอาทิตย์นายพิเชษฤกษ์ปรีชาอดีตผู้บริหารไลน์ไทยแลนด์เล่าถึงจุดเริ่มต้นในอดีตว่าตนเองเป็น DIP รุ่นที่7เคยเป็นเด็กขี้อายที่ไม่กล้าแม้แต่จะขึ้นพูดบนเวทีแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลักดันและพัฒนาตัวเองอย่างไม่ย่อท้อในทุกๆวันทำให้ก้าวข้ามขีดจำกัดจนสามารถสร้างธุรกิจและมายืนในจุดนี้ได้ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเปิดทางนำส่งหัวใจดวงที่186จากดอนเมืองถึงโรงพยาบาลรามาสำเร็จภายใน14นาทีช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริรับแจ้งภารกิจด่วนในการสนับสนุนการนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่186เพื่อนำไปปลูกถ่ายรักษาผู้ป่วยณโรงพยาบาลรามาธิบดีหลังได้รับแจ้งชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมด้วยชุดช่างเจ้าหน้าที่การทางพิเศษสารวัตรทหารอากาศและพนักงานวิทยุจราจรโครงการพระราชดำริได้ประสานงานณกองบิน604ดอนเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกและเร่งเปิดเส้นทางจราจรแบบบูรณาการขบวนนำส่งอวัยวะเร่งทำเวลาจนสามารถนำส่งหัวใจจากกองบิน604ดอนเมืองถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีได้สำเร็จทันเวลาโดยใช้เวลาปฏิบัติการทั้งสิ้นเพียง14นาทีเท่านั้นจากการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพของตำรวจจราจรในพื้นที่ตำรวจจราจรทางด่วนพิเศษรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนที่ช่วยเปิดทางให้ขบวนนำส่งปฏิบัติภารกิจได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยโปรเปียโนทำผลงาน2วัน12อันเดอร์พาขึ้นนำเดียว Golf LPGA Tour Standard Portland Classic ลุ้นแชมป์รายการแรกในอาชีพศึก Golf LPGA Tour The Standard Portland Classic ที่ Columbia Atwater Country Club ในรัฐโอเรกอนของสหรัฐจบวันที่2โปรเปียโนอภิชยายุบลโปรสาวไทยวัย24ปียังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บเพิ่ม6อันเดอร์พาเป็นวันที่2ติดต่อกันสกอร์รวม12อันเดอร์พาขึ้นนำเดียวโดยมีโอกาสลุ้นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการแรกใน

0: อาชีพหลังปีนี้คว้ารองแชมป์มาแล้ว2รายการขณะที่ปาจารีอนันต์นฤการอีก1โปรสาวไทยทำ6อันเดอร์พาสกอร์รวม11อันเดอร์พารั้งอันดับ2ร่วมกับโซเฟียชูเบิร์กและชเวฮเยจินตามหลังผู้นำเพียงสโตรกเดียวส่วนโปรจีนอาทยาทิติกุลมือ2ของโลกทำ5อันเดอร์พาสกอร์รวม9อันเดอร์พารั้งอันดับ5ร่วมกับริวแฮรันที่เพิ่งคว้าแชมป์เมเจอร์2รายการติดต่อกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
5: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกฉีกดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
4: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 น MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้ม งแบม5 Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ตั้งแต่วันนี้ถึง2

0: ายนนี
1: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
3: นาฬิกา 11 นาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันนะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบยังคุยอยู่กับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เภสัชกรหญิงอรุณพรอิทธรัตน์นะครับเดี๋ยวจะมาคุยอาจารย์อู้ต่อนะครับเดี๋ยวเราอ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับนี่ติ๋มฮะ
4: ทั้งไลน์นะคะคุณมยุรีก็ทักทายสวัสดีมานะคะคุณสุภชัยที่ดินสวัสดีครับคุณลัคนาคุณเสน่ห์แล้วก็คุณอรุณพรนะคะคุณซิสเตอร์คูลคุณซิสเตอร์คูลบอกว่าสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะขออนุญาตสอบถามอาจารย์นะคะโภชนะเภสัชคืออะไรรบกวนยกตัวอย่างสินค้าที่เกี่ยวข้องให้ทีค่ะเนื่องจากเคยเห็นศัพท์คำนี้มานานแล้วแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นสินค้าแบบใดคะ
3: ให้ตอบซะเลยแล้วกันฮะ
5: ค่ะโภชนะเภสัชมันก็คือนูต้าซูติเคิลเป็นภาษาอังกฤษเนาะมันก็คืออาหารนิวเทรียนนูต้ามันมาจากนิวเทรียนนิวเทรียนคืออาจจะเป็นสารอาหารที่มันพวกแอสซาทันตินที่เอามาเป็นเหมือนกับเม็ดแคปซูลอะค่ะพวกที่บำรุงสายตาพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เอามาบอกว่าเนี่ยมันบำรุงสายตานะมันก็คืออาหารเป็นยาอันนี้ถือว่าเป็นอาหาร
3: ไม่ใช่วิตามินใช่ไหม
5: ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือถ้าวิตามินก็ได้นะก็ได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าอันนี้พูดอาจจะเป็นของที่มันมาจากสาหร่ายมาอะไรที่มาเป็นเม็ดแล้วอะค่ะแล้วก็เรากินเหมือนกับเป็นยาเสริม
3: ที
5: ่
3: เราคอนเซ็ปต์คือกินอาหารเป็นยาแบบนั้น
5: ก
3: ็
5: คือแต่ยาเขาเนี่ยก็จะเป็นเม็ดแคปซูลเนาะอันนี้มันจะเป็นแบบนั้นแต่ฟังชั่นฟู้ดมันก็อีกอันนึงคืออย่างพวกไข่ดาวเราต้องเอาไข่เนี่ยมาเลี้ยงด้วยอะไรแล้วก็ใส่เติมวิตามินไปอันนี้เป็นเหมือนกับอาหารฟังก์ชันคนละแบบนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนูต้าซูติคอลมันหรือเภสัชโภชนศาสตร์เนี่ยมันคือเอาอาหารมาทำเป็นยาเม็ดแล้วให้เรากินเป็นแบบนั้นอ่ะ
4: เอาสารอาหาร
5: เอาสารอาหารมาใส่อะไรแบบนี้แล้วก็เราก็เคลมตรงนี้ได้
3: ก็อยากให้ยกตัวอย่างก็ได้อะไรบ้างฮะ
5: พวกแอสซาแทนตินอะไรพวกนี้ที่ขายกันอยู่เนี่ย
3: ไอ้ที่บำรุงตานี่ก็ใช่
5: ใช่ใช่ค่ะ
3: บำรุงตามันทำมาจากอาหารอะไรฮะ
5: พวกบำรุงตาพวกกลุ่มของแอสซาแทนตินไอ้พวกกลุ่มวิตามินเอนั่นแหละกล
3: ุ่
5: มว
3: ิ
5: ตาม
3: ิน
5: เอนั่นเอง
3: อ
5: ่ะมันอาจจะได้มาจากสาหร่ายพวกอินโนลินจากจิกอรี่อะไรอย่างเงี้ยที่กินแล้วแบบว่าเนี่ยมันช่วยย่อยช่วยอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มเนี้ยมันก็คือเป็นอาหารแบบที่มันเหมือนกับยาละเป็นแคปซูลที่เราออกมาม
3: ันคืออาหาร
5: มันก็คืออาหารนั่นแหละเพราะว่าเขาขึ้นทะเบียนอาหาร
3: ค่ะได้ความรู
5: ้ได
3: ้ต่อเลยอ่าน
4: ค
3: ุ
4: ณโจมิเตอร์ถามว่าอาจารย์อุครับเถาวัลย์เปรียงเนี่ยใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับ
5: เถาวัลย์เปรียงเป็นพืชตระกูลถั่วนะคะและในตัวนี้มันมีสารพวกฟลาโวนอยด์แล้วก็สารพวกไอโซฟลาโวนกลุ่มพวกนี้มันจะช่วยในเรื่องของแก้ปวดข้อปวดเมื่
3: อ
5: ยและปัจจุบันเนี่ยเขาก็เอามาใส่ทำอยู่ในบัญชีหลักเป็นยาแก้ปวดเมื่อยโดยเขาผสมในยาอื่นด้วยบ้างนิดหน่อยเพื่อไม่ให้กินเถาวัลย์เปรียงอย่างเดียวคนชาวบ้านเนี่ยเขาจะเอาเถาวัลย์เปรียงมาดองเหล้าบวกกับพวกไอ้พวกโดไม่ได้ร่วมพวกอะไรเพื่อแก้ปวดในเถาวัลย์เปรียงมีข้อดีอันนึงค่ะเพราะมันเนื่องจากมันอยู่เป็นพืชตระกูลถั่วมีพวกไอโซฟลาโวนเหมือนกลอยไม่ใช่โทษทีเหมือนกวาวเครือ กลุ่มพวกนี้มันจะเหมือนกับเป็นฮอร์โมนเพศไปในตัว มันทำให้เราเนี่ยกระดูกกระเดี่ยวคือหมายถึงว่านอกจากแก้ปวดแล้วกระดูกอะไรพวกนี้เราก็แข็งแรงด้วย
3: แข็งแรงไปด้วย
5: เพราะมันเหมือนกับเรากินฮอร์โมนอะไปด้วยเสริมไปด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ข้อดีของเถาวัลย์เปรียงซึ่งโคคานอีกตัวหนึ่งไม่
3: ม
5: ีเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยโบราณเขาจะใช้เขาจะเลือกใช้
3: ครับ
5: ค่ะ
4: คุณโจมิเตอร์บอกว่าใช่เลยครับอาจารย์ผมเคยทำมาดองนำมาดองกับเหล้าอยู่ครับ
5: ใช่ใช่ค่ะ

0: ต่อไป
1: คุณภูนสุขบอกว่าชื่นชมท่านที่มุ่งมั่นใฝ่เรียนรู้เรื่องสมุนไพรอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จผลเก่งที่สุดนับเป็นตัวอย่างที่ดีได้ช่วยเหลือผู้ป่วยใจบุญมากเลยค่ะปรบมือรัวๆนะคะรอฟังค่ะ
2: นะคะ
1: ค่ะถัดไปเป็นคุณเสือหวานเจี๊ยบค่ะ
0: มีกรอนใช่ไหมครับ
1: ค่ะคุณเสือหวานเจี๊ยบบอกว่าสวัสดีครับพี่สาวแสนสวยสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซฮายทูคุณสมประสงค์ไอ้แพรริสครับ
0: คุณสมประสงค์มันยังไม่เห็นนะวันนี้ครับ
1: สวัสดีครับดร.อุอรุณพร คนดีสีแผ่นดินศีลสติหัวกะทิพริตำราค่ายิ่งใหญ่วิจัยรับสรรพคุณสมุนไพรยาไหนๆให้ผลคนสุขกายนวัตกรรมนำชื่อคือรางวัลสิ่งสร้างสรรค์อันเสด็จเสร็จเป้าหมายเป็นที่หนึ่งซึ่งตีพิมพ์ปริ่มมากมายในโลกฉายสายวิทย์ติด3ปีสิทธิบัตรชัดแจ้งแรงสร้างสรรค์สิ่งจำนันอันทรงค่าพาสดสีสมุนไพรไทยให้รักษาคุณค่าดีจากหนึ่งนี้ที่คร่ำขุนอรุณพร
2: ขอบคุณมากนะคะ
1: จากคุณเสือวันเจี๊ยบสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนา15สิงหา2569ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวดูข้อความจาก Facebook นะครับคุณสุภชัยมาคนแรกส่งสติ๊กเกอร์ทักทายมาด้วยนะครับนะฮะมาถึงคุณดีมริกานะฮะอันนี้ก็ทักทายส่งสติ๊กเกอร์มานะครับคุณคนฟังข่าวขอสวัสดีมาคุณดาราส่งสติ๊กเกอร์มาคุณบุญมากนะครับคุณพุนสุขดีใจที่เชิญมาเล่าเรื่องสมุนไพรนะครับนะแล้วก็คุณคนฟังข่าวก็เขียนข้อความมาเยอะทีเดียวนะครับนะฮะเรื่องตะกี้นี้พี่ติมอ่านไปบ้างแล้วแนวคนที่จบเภสัชทำอะไรนะครับโอเคคุณเสือนอนไม่หลับก็ส่งสติ๊กเกอร์มานะครับคุณอริยาบอกว่าสนใจมากค่ะหาซื้อที่ไหนคะนี่คือไม่แน่ใจอาจจะพูดถึงหนังสือที่เราอ๋อตะกี้ผลิตภัณฑ์ที่พูดถึงเนี้ยจะซื้อที่ไหนได้
2: อ๋อจริงๆจริงๆแล้วพวกนี้เป็นยาในบัญชียาหลักนั้นเลยเพราะฉะนั้นในร้านขายยาที่เป็นตำรับยาไทยอะไรอ่ะมีค่ะมี
0: นะ
2: มี
0: ที่บอกอาหารเป็น
2: อาหารเป็นยาก็มีเยอะแยะค่ะค่ะ
0: คุณวัชรินก็ส่งสติ๊กเกอร์มานะครับคุณเดียจารุพรสวัสดีอาจารย์เสน่ห์ติ๋มนะครับนะคุณอรุณพรนี่ก็สวัสดีมาคุณปิงไม่แน่ใจอ่านปิงคูหรือเปล่านะฮะก็ส่งซื้อก็ยกนิ้วมานะครับคุณลูกอ่านไม่ค่อยแน่ใจลูกกี้อาจจะอ่านลูกกี้ลูกกี้การนึงอ่ะนะฮะคุณขันมณีก็ส่งสติ๊กเกอร์เป็นหัวใจมาเยอะเลยนะครับนะคุณวีวีก็อาจารย์อุแนะนำยาให้พี่ติ๋มเอาเสียงกลับมาหน่อยได้ไหมครับ
2: นี่ไงอุกินอยู่เนี
1: ่
2: ยอันนี้คือกะเพราตอนที่อุทามอ่ะเนี่ยถ้าเกิดแบบคอแห้งๆเนี่ยอันนี้อุทามตอนโควิดนะ
0: อ๋อฮะ
2: แล้วก็แจกโควิดตอนนั้นเซฟคนได้ต้อง 3,000 กว่าคนนี่อุต้องขอบคุณคนที่มาบริจาคของแล้วก็แม่ค้า
0: คือที
2: ่ก็คือต้มค่ะ
0: ต้มเลย
2: อันนี้เป็นยาพื้นบ้านอีสานซึ่งประกอบไปด้วยกะเพราชะพลูแล้วก็มีมะขามป้
0: อม
2: มีขิงมีพริกไทยดีปีแล้วก็โกดจุฬาลัมพาที่มันลดไข้ได้ด้วยในตอนที่เป็นโควิดอ่ะเราก็ทำมาตลอดแล้วมีความรู้สึกว่ามันชุ่มคอค่ะอันเนี้ย
0: ไหนๆพูดเรื่องสมุนไพรตัวนี้เดี๋ยวเราคุยสมุนไพรที่มันใกล้ตัวที
2: ่
0: เราในเรื่องการรับประทานอาหารอะไรคุณสมบัติมันจะอะไร
1: เดี๋ยวอาจารย์เสน่ห์อ่านหมดแล้วเหรอ
0: หมดแล้วหมดแล้ว
1: ยังเหลืออีกเยอะเลยนะ
0: ฮะหมดแล้ว
1: ยังเหลืออีกเยอะเลยนะ
0: ของใคร
1: ของเนี่ยทาง Facebook อ่ะคุณดาราคุณ
0: ตะกี้ที่ผมอ่านไปแล้วไงฮะดาราไปแล้วฮะ
1: คนฟังข่าว
0: อ่านแล้วมีคุณน้อยเลิศที่เพิ่งเห็น
1: มีคนที่เขียนมาเรื่องใบกะเพราอ่ะเมื่อกี้เห็นแบบ
0: เดี๋ยวขอคุยเรื่องนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวเวลาเราไม่พอนะฮะเดี๋ยวสมุนไพรที่แบบมันใกล้ตัวเราเนี่ยฮะแต่ละอย่างมันคุณสมบัติอะไรบ้างเอายกตัวอย่างเช่นกะเพราเนี่ยคุณสมบัติมันคืออะไร
2: กะเพราเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีตัวที่ง่ายๆอย่างกรณีที่อุกินเนี่ยก็คือมันแก้ไอได้เน
0: า
2: ะอู้ทำแล้วก็ทำยาแก้ไอพื้นบ้านอีสานเนี่ยมันก็มีกะเพราเนี่ยเป็น

0: ด้วยที่อยู่ในนี้คล้ายๆว่ามันช่วยละลายเสมหะขับเสมหะออกต้านการอักเสบที่อยู่ในนี
1: ้เราไปทำเป็นอาหารก็คุณสมบัติมันก็ยังเหมือนเดิม
0: ยังเหมือนเดิมแล้วก็แต่ว่าตอนที่ไปทำอาหารทำไมหมูผัดกะเพราเพราะอะไรเพราะว่าในกะเพราเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นน้ำดีให้มาย่อยหมูไขมันอะไรพวกเนี้ยเนี่ยมันช่วยกระตุ้นเพราะฉะนั้นในยาเนี่ยในกะเพราเนี่ยมันมียาชื่อยาประสาทกะเพราประสาทแปลว่าเท่ากับยาทั้งหลายแสดงว่ามีกะเพรา 50% แล้วนอกนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นพวกขิงพริกไทยดีปีอะไรพวกเนี้ยที่อยู่ในนั้นอ้วให้เด็กทำนะเรื่องเนี้ยตัวเนี้ยมันช่วยเรื่องของมะเร็งเราไปทำรู้ไหมคะทำอะไรเราทำไส้อั่วประสาทกะเพราลองไปเปิดดูนะคะประสาทกะเพราเนี่ยมีอะไรอยู่ในนั้นบ้าง มีพวกผิวมะกรูดมีพวกอะไรมือเครื่องแกงอ่ะ แล้วเรายัดเข้าไปในไส้อั่วไส้อั่วเนี่ย ไส้อั่วมันหมูเยอะมันเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรากินไปนู่นเรากินเครื่องแกงเนี่ยแทนที่จะเอาเป็นประสาทกะเพรามันจะช่วยย่อยเพราะนั้นเวลาเราทานไปด้วยกันมันจะไปกระตุ้นน้ำย่อยน้ำดีเนี่ยมาย่อยอาหารเราได้ด้วยเพราะมันเป็นไขมันอย่าลืมว่าไส้อั่วเนี่ยมันเยอะจะตายบางทีอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ช่วยได้นะช่วยตั้งแต่เสลดแล้วก็ในเรื่องย่อยนะคะแล้วมันก็ช่วยขับลมตัวเนี้ยเขาเรียกว่ากะเพราดึงลมลงล่างในแผนไทยเนี่ยไปดูสิคะมันลดความดันด้วยไม่น่าเชื่อเพื่อนกินกะเพราแล้วตดไหมอ่ะนั่น
1: แหละแล้วไอ้พวกขิงข่าตะไคร้อะไรพวกนี้ฮะ
0: โอ้โหอย่างดีเลยพืชตระกูลขิงนะดูง่ายๆเลยมีขิงมีข่า มีไพรใช่ไหมเป็นพืชตระกูลขิงอาจจะชายใช
1: ่
0: ไหม
1: มีกระชาย
0: มีกระชายไปดูนะซิงเจอร์เบลลาซี่เนี่ยพืชตระกูลนี้คือพืชต้านการอักเสบนอกจากขิงแล้วมันมีขมิ้น
1: ไอ้กระชายมันมีกระชายดำอีกด้วยใช่ไหม
0: กระชายดำก็ใช่แต่กระชายเนี่ยตัวที่ยาดีๆคือจุกกระชายไอ้ที่เรากินเป็นอาหารเนี่ยมันก็คือมันมียาแต่ว่ามันดีไม่เท่ากับตรงจุก
1: ที
0: ่
1: เข้ามาซอยไปแล้วใช่ไหม
0: ที่ซอยไปแล้วที่เป็นผัดชาเนี่ยจะน้อยกว่าตัวจุก
1: ตัวจุกมันนะฮะ
0: นั่นแหละตัวจุกกระชายเนี่ยจะดีกว่าแล้วพวกเปลาะพวกเนี้ยพวกนี้ทั้งหมดเลยนะคะพืชตระกูลเนี้ยเป็นพืชต้านการอักเสบ
1: โ
0: อ้เราบอกให้เลยทำไมเราต้องกินขิงกินข่ากินขมิ้นเพราะว่ากลุ่มพวกนี้ต้านการอักเสบต้านมะเร็งถ้าเราร่างกายเราไม่อักเสบแล้วมันต้านการอักเสบแล้วมันต้านอนุมูลอิสระถ้าร่างกายเราไม่มีการอักเสบแล้วก็ไม่มีอนุมูลอิสระในร่างกายเราก็เซลล์ก็จะไม่เสื่อมแล้วก็จะไม่แผลไม่เป็นแผลแล้วก็ไม่เป็นมะเร็งเพราะมะเร็งมันเกิดจากความเสื่อมความที่มันเกิดการอักเสบแล้วเราไม่รักษา
1: แล้วมันก็มาโจมตี
0: ใช่เนี่ยถ้าเรากินอย่างนี้ทำไมคนใต้อ่ะกินเผ็ดแล้วยังไม่ค่อยเป็นมะเร็งเพราะคนใต้กินขมิ้น
2: เหมือนคนแขกอ่ะคนอินเดียก็เหมือนกันอาหารเกือบทุกชนิดใส่ขมิ้นหมดเลย
0: ใช่ใช่เพราะว่าเนี่ยเขากินแบบเนี้ยคือคนอินเดียเขาก็กินเป็น
1: อ๋อไอพวกตระกูลที่มันเป็นหัวหมดเลยเนี่ย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ปลอกก็ใช่เดี๋ยวปลอกนี่ก็ใช่
0: นั่นแหละเพราะว่านั่นกลุ่มพวกนี้คือกลุ่มต้านการอักเสบหมดเลยแล้วก็เป็นกลุ่มต้านการอักเสบแล้วมันมีโวลาไทออยพวกกลุ่มพวกนี้มันจะขับวอลทายออยล์คือน้ำมันหอมระเหย มันจะทำให้ขับลมได้ด้วยแล้วพวกนี้มันจะทำให้เขาเรียกว่าวาโซไดเลตคือขยายหลอดเลือดลดความดันไหมก็ลดความดันเห็นไหมมันก็ลดความดันเราทำเนี่ยขิงกระชายอย่างเงี้ย มันจะช่วยทำให้ลดความดันเนาะอันเนี้ยมันก็ช่วยได้เพราะนั้นถ้าเรากินเป็นเราไม่เป็นโรคเลย
2: ทานอาหารให้เป็นยา
0: ผิวมะกรูดนะคะของดีมากในผิวมะกรูดเนี่ยมันมีสารเขาเรียกว่าคูมารินถ้าสารคูมารินตัวเนี้ยมันลดการตกตะกอนของเกล็ดเลือดพอมันลดการตกตะกอนของเกล็ดเลือดหัวใจเราก็ไม่เป็นเลือดเราก็ไม่ตกตะกอนเลือดไหลเวียนดีแผนปัจจุบันเขามีเขาเรียกว่าวอลเฟอรินสารวอลเฟอรินคือสารคูมารินเหมือนกับใกล้เคียงกับผิวมะกรูดอ่ะเป็นกลุ่มเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเรากินพวกนี้เลือดเราจะไม่ตกตะกอนมันก็ไหลเวียนดีนะโรคหัวใจเราก็ไม่เป็นเห็นไหมคะผิวมะกรูดที่อยู่ในเครื่องแกงเนี่ยจำเป็นต้องใส่และในผิวมะกรูดเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยมันจะมีสารคูมารินที่เป็นลักษณะเป็นเส้นเขาบอกว่าถ้าเราให้เป็น

0: มีคนนะลองผิวฝานผิวมะนาวได้สัก500ลูกสิแล้วเสร็จแล้วล้างไม่ค่อยออกไปโดน UV ปรากฏว่าผิวตรงนั้นเป็นสีแทนเลยใครขาวจะเห็นชัดเลยเขาไปทำแซนแทนโปรดักต
1: ์อ๋อเหรอไปไวท์เทนนิ่งไอตัวฟอก
0: เบอร์กามอตเนี่ยมันเกิดจากการที่คูมารินของมันเป็นเส้นแล้วมันชโลมที่ศีรษะเราแล้วก็

0: ขึ้นผมเราก็จะดำขึ้น
1: อ
0: ันนี้เลยเป็นอย่างนี
1: ้
0: คือลักษณะของผิวมะกรูดเนี่ยมันมีโครงสร้าง
1: มีหน้าถึงได้ใช้มะกรูดมาสระผมอะไรเพราะอันนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะพอมันโดนแสง UV พวกนี้มันจะดำขึ้นดำข
2: ึ้
0: น
2: เข้ามา
0: อันนี้เจ๋งมากเลยโบราณเก่ง
1: แล้วใบมะกรูดนี่ต่างจากผิวมะกรูดไหม
0: ใบใกล้เคียงใกล้เคียงกันเนี่ยในใบก็จะมีน้ำมันหอมระเหยเหมือนกันในใบแต่ว่าผิวเนี่ยจะเยอะกว่าใบเนี่ยมันก็จะมีน้ำมันหอมระเหยอีกกลุ่มนึงที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงที่เราใส่กัน
1: แล้วอาจารย์รู้พูดถึงพริกก็เป็นสมุนไพรที่ดีอีกเช่นนั้น
0: ใช่พริกเนี่ยตัวที่เป็นอยู่เปลือกนอกที่เราเห็นสีแดง มันให้พวกแคโรทีนคือทำให้บำรุงสายตาแต่เม็ดพริกมันคือแคปไซซินเม็ดพริกที่มันเผ็ดๆเนี่ยมันเอามาทำยาแก้ปวดนึกออกไห
1: ม
0: ก็เจลพริกอ่ะมันใช้ไอ้พวกรกของพริกตรงเนี้ยค่ะ
1: อ๋อเหรออ
0: ่ามันทำยาแก้ปวดเพราะมันร้อนแดงอ่ะถ้าเราใช้พวกเนี้ยมันจะแดงมาก
2: คือในรกของพริกคืออยู่ตรงกลาง
0: ตรงกลางอ่ะที่เราแบบ
2: บางทีเรา
0: ที่เราเอาออกอ่ะแต่ว่าเม็ดพริกที่เป็นปลอกที่มันเป็นสีแดงอ่ะมีสารที่เป็นวิตามินเอค่ะเพราะฉะนั้นเรากินพริกเนี่ยมันก็ถ้าเราไม่กินเผ็ดมากเราก็ดึงไอ้พวกนั้นออกก็ได้วิตามินเอเหมือนกัน
1: ไอ้พริกที่ว่านี่มันคือพริกหยวกหรือเปล่าเนี่ย
0: ทุกพริกเลยค่ะ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ทุกพริกแต่ว่าในพริกที่หนูอ่ะเม็ดมันจะมีแคปไซซินสูงที
1: ่
0: เขาเอามาท
1: ำ
0: แคปซิคุ้มทิงเจอทำอะไรพวกเนี้ยทำเป็นทิงเจอพริกหรือเอามาสกัดแล้วก็เป็นแคปไซซินเอามาทำเป็นเจลพริกที่มาทาแก้ปวดไงคะ
1: อันนี้
0: ได้มาจากรกพริกพริกที่เป็นเม็ดอยู่ตรงกลางอะค่ะ
2: คุณดาราบอกว่าอยากทราบคุณสมบัติของกระเพราแดงและกระเพรา
0: ขาวของแดงๆนะคะมันจะมีสารพวกแอนโทไซยานินซึ่งมันมีสารพวกเนี้ยถ้าถามว่าแดงกับขาวอันไหนดีกว่าเอาแดงกว่าเหมือนองุ่นแดงกับองุ่นเขียวอ่ะเราเลี่ยงองุ่นแดงเพราะมันจะมีพวกสารแอนโทไซยานินเป็นสารที่ต้านอนุมูลอิสระได้ดีเหมือนพริกไทยร่อนกับพริกไทยดำจริงๆก็คือพริกไทยอย่างเดียวแต่พริกไทยร่อนเนี่ยมันคือพริกไทยที่เอาเปลือกนอกออกไปแล้วเหลือแต่ซีดเขาเรียกมาเม็ดมันแต่ว่าพริกไทยดำคือ พริกไทยที่มันหุ้มมีเนื้อหุ้ม
1: ยังไม่ได้ลอกอะไร
0: ยังไม่ได้ลอกมันตัวเนี้ยเคยให้น้องเขาเอามาทำสารต้านอนุมูลอิสระพริกไทยดำดีกว่าแต่ข้อเสียทำไมเขาไม่ใช้พริกไทยดำเพราะว่าพริกไทยดำอ่ะเก็บไว้ได้นานไม่ได้นานรามันขึ้น
1: รามันขึ้นซะก่อน
0: ตอนหลังเนี่ยเขาเลยคั่วกับเกลือไงคะก็จะมันจะไว้นานหน่อย
2: ก็มีคุณพิงค์บอกว่าแชมพูมะกรูดอ๋อแชมพูมาทำมะกรูดนี่เองสมุนไพรไทยใกล้ตัวได้ความรู้ขอบคุณมาก
1: ไอตัวมะนาวก็มีเป็นเหมือน
0: เป็นเหมือนกันพืชตระกูลส้มกับมะนาวมะกรูดนี่พืชเดียวกันแม้กระทั่งส้มโอมือส้มจี๊ดส้มอะไรพวกเนี้ยผิวพวกเนี้ยเขาไปทำยาหอม
1: อ
0: ย่างในยาหอมพวกยาหอมเทพจิตเพราะว่าผิวของพืชพวกเนี้ยผิวเปลือกผิวเนี่ยมันมีสารคูมารินมันใส่ไปในยาหอมเนี่ยมันจะทำให้ลดการตกตะกอนของเกล็ดเลือดเหมือนกับคุณหมอให้วาฟารินนะคะ
1: อ
0: ันเดียวกันเลยทำให้เลือดไม่ตกตะกอนและทำให้เลือดไหลเวียนดีถ้าเลือดตกตะกอนโอกาสที่เราจะเป็นหัวใจอะมากนึกออกไหมคะ
1: ครับ
2: คุณน้อยคุณน้อยเลยบอกว่าพลูคาวมีประโยชน์และโทษอย่างไรบ้างครับ
0: พลูคาวเป็นพืชที่ช่วยในเรื่องของอิมมูน
1: เรื่อง
0: ภูมิคุ้มกันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นในพลูคาวเนี่ยจริงๆแล้วเขามีสารในญี่ปุ่นเนี่ยเอาพลูคาวเนี่ยมาทานเป็นชาเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันเขาบอกว่ามันไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันเราได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเขาจะให้คนที่เป็นตอนคนที่ไปช่วยเขาดูเรื่องเอดอ่ะเขาก็ใช้พลูคาวพวกนี้ค่ะแล้วก็เนี่ยแล้วก็ในคนที่เป็นมะเร็งเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ช่วยได้มันมีงานวิจัยค่อนข้างเยอะ
1: เนี่ยมีท่านผู้ฟังครับท่านเข้าใจผิดบางอย่างไหมสมมติว่าบอกวันนี้อาหารทานอะไรบอกไม่โอ้ยมีพร้อมเลยหมูเห็ดเป็ดไก่

0: ความจริงพอบอกหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยพอมารู้ความจริงแล้วจริงๆมันไม่ใช่สัตว์ใช่ไหม
1: ไม่ค่ะเป็นพืชสี่จันหมูคือหญ้าแห้งหมู
2: หญ้าแห้งหมู
0: หญ้าแห้งหมู
1: หญ้าแห้งหมูเนี่ย
0: ที่มันมีหัวแห้งหมู
1: มันจะมีหัวแห้งหมูเนี่ยในหัวแห้งหมูเนี่ยเขาเรียกอีกอย่างนึงว่าหัวใจหนุมานฆ่ามันก็ไม่เคยตายให้สังเกตเวลาจะกินอะไรพวกนี้จะกินแล้วจะอายุยืนเหมือนมันคือเขารดน้ำรดน้ำร้อนมันก็ไม่ตาย
0: ต
1: ั
0: วนี้ยากตัวแสบที่สุดเลยนะ
1: หญ้าแห้งหมูเนี่ยมันตายยาก
0: ปราบยาก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันไฮแอนตี้ออกซิแดนต
0: ์เ
1: ราไปดูที่ไปดู
0: งานต่อต้านอนุมูลอิสระ
1: ใช่
0: หมูและ
1: เห็ดคือใบชุมเห็ดเทศ
0: ชุมเห็ดเทศ
1: ชุมเห็ดเทศ
2: แต่เราก็คิดว่าเห็ดที่เรากิน
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ใบชุมเห็ดเทศเนี่ยเป็นยาระบายเห็นไหมคนเราเนี่ยเวลากินอะไรเนี่ยมันต้องถ่ายออกพอมันถ่ายออกเนี่ยมันก็มีของใหม่เข้ามามันก็คือถ่ายของเก่าที่ไม่ดีออกคนเรามันต้องถ่ายอ่ะเนี่ยจุดนึงแล้วก็เป็ดคือผักเป็ดในกลุ่มของพวกผักเป็ดเนี่ยพวกวอเตอร์เคสพวกกลุ่มเดียวกันผักเป็ดเนี่ยเป็นผักที่มันเพิ่มอิมมูนแล้วก็เขาจะให้คนป่วยที่อะไรเนี่ยกินพวกวอเตอร์เคสเป็นผักพืชผักกลุ่มเดียวกันพวกเนี้ยมันจะช่วยถ่ายได้เหมือนกันมันช่วยขับถ่ายแล้วก็ไก่คือกระดูกไก่ดำคือต้นกระดูกไก่ดำที่เขาทำสเปรย์กระดูกไก่ดำอะค่ะช่วยอะไรช่วยในเรื่องต้านการอักเสบในกลุ่มอะแคนทาซีพืชพวกนี้มันจะช่วยต้านอาการอักเสบแล้วช่วยต้านมะเร็งด้วยเป็นพืชตระกูลเดียวกับฟ้าทะลายโจรพวกตระกูลเดียวกับพวกพญายอคงคายเย็นอะไรพวกนี้มันแก้อักเสบได้หมดเลยแล้วมันก็ฆ่าเชื้อด้วย
0: เพราะฉะนั้นการจัดชุดของหมูเห็ดเป็ดไก่ก็คือ
1: มันช่วยรักษาโรคช่วยอะไรอย่างเงี้ยคนโบราณเนี่ยเขาจะเอามารักษามะเร็งด้วยซ้ำแล้วมันยังมีอีกอันนึงนะคะถ้าเกิดเคยอยากได้อยากรู้ไหมคะอีกมีเวลาไหมมีเวลามีอันนึงที่ของหมอพรหรือกรมหลวงชุมพรให้ไว้เนาะ
0: ครับ
1: ยกขึ้นกาบินหนีแทรกแม่พระธรณีหนีสงสารนิพพานไม่รู้กลับอันเนี้ยมันคือ ยาอายุธนา
0: อ
1: ายาอายุธนะ
2: อายุธนะ
1: แล้วปรากฏว่าอันนี้เอาไปทำงานวิจัยเนี่ยมันลดการอักเสบต้านการอักเสบได้จริง
2: มันคืออะไรบ้าง
1: ยกขึ้นกาบินหนีคือโคกระสุนมันชื่อโคกระสุนนะแต่เป็นต้นไม้นะตัวนี้เป็นตัวขับปัสสาวะเนี่ยรักษาไตเนาะ
2: ไปถึงส่วนไหนของต้นไม้ครับ
1: คือมันทั้งต้นเลยค่ะทั้งต้นเลยที่เขาใช้แล้วก็แทรกแม่พระธรณีคือย่าแห้งหมู
0: อันนี้ว่าถึงแน่
1: เห็นไหมมันช่วยในเรื่องของต้านการอักเสบช่วยอืดค่ะมันฆ่าเลยไม่ค่อยตายหนีสงสารหนีสงสารคือขมิ้นอ้อยขมิ้นเนี่ยแต่เป็นขมิ้นพันหนึ่งพันขมิ้นอ้อยเนี่ยเป็นขมิ้นที่รักษามะเร็งให้รับไว้เลยหนีสงสารนิพพานไม่รู้จักไม่รู้กลับคือผักเสี้ยนผีเสี้ยนผีเห็นไหมผีมันเสี้ยนผีก็แสดงว่าไม่ตายผักเสี้ยนผีเนี่ยปกติมันจะมีไซยาไนด์ไซยาโนเจเนติกไกโคไซด์ซึ่งมีปริมาณน้อยเนี่ยมันจะทำให้ความดันลงไอ้พวกเนี้ยจริงๆแล้วหมอที่รักษาพวกสโตกอ่ะเขาก็จะใช้พวกไซยาไนด์เนี่ยในรักษาเพื่อลดความดันเพราะนั้นพอเอามาผสมรวมกันเนี่ยคือมันขับถ่ายออกรักษาแผลอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นมันอาจจะไปรักษาพวกมะเร็งอันนี้ที่เด็กก็ตามเนี่ยก็มีงานวิจัยที่ออกมาทำแล้วแต่ก็ยังพรูฟไม่ได้ไปถึงไหนนะคะพรูฟได้ระดับหนึ่งคือมันต้านการอักเสบอันนี้ค่ะ
2: มีคุณคริสบอกว่าอย่างที่อาจารย์ว่ามานั้นเนี่ยคือกินแบบปรุงในอาหารไทยใช่ไหมครับถ้ากินสดๆกับน้ำพริกจะทราบอย่างไรว่าได้ปริมาณที่เหมาะสมต่อวันยังไงและต้องกินยังไงมันถึงจะมันมีเยอะเหลือเกิน
1: อะไรคะไปถึงตัวไหนคะ
2: ไอพวกที่เมื่อกี้เนี่ยที
1: ่อ๋อเอางี้นะคะคือจริงๆอ่ะการกินถ้าเรารับประทานเป็นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นยาของเราในการปรับสมดุลอยู่แล้วคือเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งกินแบบแคปซูลหรืออะไรเงี้ยอันนี้ขอให้เอาเป็นอาหารเป็นยาไปก็แล้วกันคือในจริงๆแล้วเราอ่ะกินอะไรหลากหลายแต่อยากจะบอกว่าถ้าเราอย่างสมมุติเราจะทานอะไรเป็นยาเข้าไปจริงๆอ่ะให้คิดสักนิดนึงว่าถ้าเรากินรสใดรสหนึ่ง

0: ึ่งเดียวๆเนี่ยไม่โอเคเราควรจะต้องมีของขมสมมุติถ้าเรารักษาเบาหวานจะเอาขมนำนะอย่างเช่นเอาขมสัก3เอาเผ็ดร้อนสัก2เอาเปรี้ยวสัก1มันจะช่วยกันมันจะช่วยเพราะอะไรเพราะว่าขมเนี่ยมันจะช่วยถ่ายเนี่ยพี่อ้วสอนเด็กนะขอโทษนะขมขี้ไข้มันก็จริงอ่ะมันไปมีผลกระตับแล้วมันก็ลดไข้ด้วยมันมีความสัมพันธ์กันจริงๆมีหลายต้นที่มันเป็นแบบเนี้ยแล้วเราก็ใช้ตรงเนี้ยแต่เราเห็นไหมในอาหารเนี่ยเราไม่ใช่ขมอย่างเดียวเราอย่างในขี้เหล็กอ่ะเราก็ยังมีเครื่องแกงที่มันเผ็ดร้อนใช่พอเราทำอย่างเงี้ยมันก็คือการที่มันทำให้ลมมันเคลื่อนไปได้เราไม่ใช่ถ่ายอยู่ให้มันแน่นอยู่อย่างเดียวแต่อย่างฟ้าทะลายโจรถ้ากินเดี๋ยวๆนานๆมันก็เป็นพิษถูกไหมเพราะว่ามันขมอย่างเดียวอ่ะ
1: ใช
0: ่เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ให้ทานนานแต่ถ้าเราทานอะไรที่มันมีทุกรสเนี่ยมันไม่เป็นไรอะค่ะเราทานเป็นอาหารอย่างนี้ดีกว่า
2: คุณน้อยเลิศถามมาว่าพลูคาวมีประโยชน์และโทษอย่างไรบ้างครับ
1: พลูคาว
2: พูดถึง
0: ก็เรื่องภูมิต้านทานไงคะ
1: ตะกี้เราพูดไปแล้ว
2: พลูคาวมันเป็นแบบไหนครับต
0: ัวพลูคาวก็ที่มาคาวตองมันใบเนี่ยมันจะเหมือนใบโพนะแล้วก็มีกลิ่นคาวปลาตัวเนี้ยคือทางเหนือเนี่ยเขาจะใช้เป็นผักแล้วก็คราวนี้มันช่วยในเรื่องของเพิ่มภูมิต้านทานเราอะค่ะ อันเนี้ยมันเหมาะสำหรับคนที่คือภูมิต้านทานต่ำอะไรพวกเนี้ยเขาจะใช้พวกเนี้ย
2: คุณน้อยถามว่ายาอายุวัฒนะของกรมหลวงชุมพรหาซื้อได้ที่ไหนครับ
0: อ๋อยังไม่มีใครทำเลยค่ะ
1: มารวมมันเอง
0: มันต้องรวมกันลองไปเปิดดูในเน็ตก็มีนะแต่ว่าก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็เอามาทำเป็นงานวิจัยแต่มันยังไม่ไปไหนอะค่ะมันเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆแต่ว่าถ้าวิเคราะห์ตำรับแล้วมันเป็นไปได้เพราะว่าในขมิ้นอ้อยเนี่ยมันรักษามะเร็งได้จริงเพราะว่าในตัวเนี้ยแล้วตัวโคกระสุนเนี่ยมันช่วยในเรื่องขับปัสสาวะเห็นไหมร่างกายเราเนี่ยมันต้องขับของเสียออกไงแล้วก็แห้วหมูมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอะไรแบบเนี้ยเนี่ยอันนี้เราพอจะบอกได้แต่ว่าเด็กเขาทำเนี่ยเขาทำไปด้วยกันเนี่ยมันก็ยังตอบอะไรไม่ได้เพราะนั้นยังไม่ตอบอะไรดีกว่าแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าเนี่ยเรากำลังจะดึงภูมิปัญญาเราออกมาพิสูจน์ให้ได้มากที่สุดอะค่ะแบบเนี้ยอย่างเบญจกูลเนี่ยที่อุจับมาตั้ง20ปีนะกว่าอุจะตอบได้แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันคือเราเลยบอกว่านักวิจัยหลายๆคนเนี่ยดึงกันออกมาช่วยกันใครมีอะไรมันจะได้เร็วขึ้น
1: ณวันนี้ความก้าวหน้าทางสมุนไพรเราดีขึ้นเยอะแล้วใช่ไหม
0: ดีขึ้นค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของทางอย.ทางอะไรเงี้ยยอมรับมากขึ้นแล้วเรามีพ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งสามารถขึ้นได้ทั้งยาไทยโดยแบบโบราณเน
1: า
0: ะแล้วก็ยาไทยแบบขอที่เป็นพัฒนาแล้วแล้วก็เป็นพวกอาหารเสริมอะไรพวกเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยแล้วก็แยกพ.ร.บ.ของอาหารปัจจุบันเนี้ยพ.ร.บ.อาหารก็ต้องการเคลมเหมือนกันว่ามันประมาณเท่าไหร่ทุกคนเนี่ยกระตือรือร้นเรื่องสุขภาพมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาทำกันแล้วถ้าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยอนาคตเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วสบายเลยส่งออกของพวกนี้ได้สบาย
1: เราสร้างมูลค่าเพิ่ม
0: เราสร้างมูลค่าเพิ่มเพราะว่าเนี่ยคือความมั่นคงทางยามันอยู่ตรงไหนเราต้องคิดละเพราะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งมันไม่มีอะไรใช้อ่ะเราต้องหันกลับมาหายาไทยเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่ายาในบัญชีหลักเนี่ยที่เราพิสูจน์เนี่ยเราพบว่ามันเมื่อเอามาเทียบอ่ะมันใช้แทนกับยาแผนปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราอาจถ้าเกิดมันไม่มีจริงๆเราต้องรีบเอามาใช้กันเนี่ยค่ะ
2: ก็บัญชีแห้วหมูนี่ถ้าหากจะเอามาทานมีขายในตลาดหรือครับ
0: มีค่ะมีร้านยามีแต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าเกิดมันยังไม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะบางทีเราก็ยังไม่อยากที่จะเอาออกไปเนาะแต่ว่าถ้าเกิดในย่าหมูเนี่ยมันมีคนทำเป็นโปรดักที่มัน
1: ทานง่าย
0: ๆทานอยู่ในยาอื่นๆมีบ้างอ่ะ
1: มีส่วนผสมอยู่
0: มีส่วนผสมอยู่แต่อันนี้เนี่ยเราพูดให้ฟังว่าอันนี้เป็นโบราณที่เขาเขียนกันมา
1: ครับ
0: เรายังไม่ได้พิสูจน์เพราะฉะนั้นเรายังไม่อยากฟันธงมากมายนะพอมันรวม

0: มกันแล้วมันจะเป็นยังไ
1: ง
0: นะคะอันเนี้ยแต่ของกรมหลวงชุมพรเด็กทำแล้วค่ะทำแล้วว่ามันมีผลกับเรื่องต้านการอักเสบต้านการแพ้ค่ะแต่ว่ามันก็ยังทำแค่อยู่ในเซลล์ไลน์แค่นั้นเองมันยังไม่ได้ถึงไหนถ้าเกิดใครมีความรู้ที่เอาไปทำแล้วก็อยากแชร์ก็ได้นะคะ
1: นี่อาจารย์นุนี่อยู่ในลิสต์ที่เรียกว่าเป็น World's นะ Top 2% Scientist นะครับในปี 2023-2024 ใช่ไหม
0: ค่ะค่ะ
1: อยู่ในชื่อกลุ่มนักวิทยาศาสตร์นะครับระดับท็อป
0: 2%
1: แรกเลยนะฮะของโลกเลยนะที่ใส่ใจเรื่องงานวิจัยนะฮะ
0: ค่ะเขาแรงเรื่องสมุนไพรอ่ะ
1: ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะทุกวันนี้อาจารย์นุก็ยังสอนเป็นอาจารย์อยู่ที่ธรรมศาสตร์อยู่
0: เป็นสอนที่ธรรมศาสตร์อยู่แล้วก็สอนส่วนใหญ่จะสอนโทเอกแล้วก็ดูแลเรื่องงานวิจัยอะค่ะ
1: แล้วทำกิจกรรมอย่างอื่นอีกบ้างไหมฮะ
0: ตอนนี้เราสนใจในเรื่องของโปรแกรมการใช้ยาทำอะไรพวกนี้ซึ่งโปรแกรมในการใช้ยาสมุนไพรพวกโดยเฉพาะเราได้ประสบความสำเร็จในการที่ล้างพิษยาเสพติด มา5จังหวัดเนาะโดยว่า4วันแรกเนี่ยก็สามารถล้างพิษได้เพราะนั้นโปรแกรมอาหารกับยาเนี่ยที่ใช้เนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยหลักการก็คือการล้างพิษซึ่งเราคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะทำกับพวก NCD พวกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอะค่ะพวกเบาหวานความดันไขมันเราทำเป็นโปรแกรมอย่างเงี้ยเพื่อให้คนเข้ามาเนี่ยแล้วลองดูในเรื่องของการเจาะเลือดเพราะว่าอุ๊กก็คิดนะว่ายาไทยอะมันเป็นอะไรที่เราน่าจะเอามาใช้แต่เราใช้เนี่ยตอนนี้ที่จ่ายให้คนไข้อยู่ก็เป็นโปรแกรมแล้วผลมันออกมาค่อนข้างดีมากแล้วก็ให้คนไข้ไปตรวจเลือดแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ได้ผลเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราต้องทำเป็นงานวิจัยจริงๆแหละซึ่งตอนนี้เราใช้หลักการแพทย์แผนไทยว่าเช้าขึ้นต้องกินยาหรือลดยาที่มันมีรสเปรี้ยวตอนกลางวันให้กินของแบบของขมบ่ายเย็นให้กินของเผ็ดร้อนเพราะว่าแดดร่มลมตกไงลมตกมันก็คือลมเราตกเราต้องกินของที่มันระบบไหลเวียนดีอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราให้ยาเป็นโปรแกรมแบบเนี้ยข้อดีคือในทั้งวันเนี่ยคือเขาจะไม่เป็นโรคเขาไม่เหนื่อย
1: อ
0: ันเนี้ยมันเป็นจริงแล้วก็ปรากฏว่าเราทดลองใช้กับผู้ติดยาเขาก็ไม่ได้ลงแดงอย่างที่เราคิดอันนี้เราก็คิดว่าในอนาคตข้างหน้ามันอาจจะเป็นโปรแกรมแบบนี้ให้กับพวกเวลเน็ตพวกอะไรพวกนี้แล้วเราก็ดูเลยว่าเขาสามารถลดน้ำตาลได้ไหมลดความดันเบาหวานไขมันได้ไหมแล้วก็สอนเขาแล้วเพื่อเอาไปให้เขาใช้ทำกิจกรรมเพราะเรากำลังคิดว่าอาหารเป็นยาเนี่ยสำคัญค่ะ
1: โอเคท่านผู้ฟังวันนี้ได้ประโยชน์เต็มที่เลยนะ
2: ใช่ๆ
1: เราจะเห็นว่าเนี่ยจากความรักความชอบตั้งแต่ตอนเด็กเลยด้วยซ้ำไปถูกไหมฮ
0: ะ
1: กับการที่ทางบ้านเป็นอะไรเหมือนเป็นครัวนะ
0: ถู
1: กไหมเราก็มีความใส่ใจเรื่องนี้ต่อมาจนกระทั่งมาเรียนพอเรียนเสร็จก็มาใส่ใจให้น้ำหนักกับเรื่องนะสมุนไพรเลยถูกไหมฮะจนกระทั่งวันนี้ก็ได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำ
0: ชอบ
1: อยากชอบนะแล้วก็อยากผลักดันสมุนไพรไทย
0: ใช่ค่ะ
1: ให้เรียกว่าเป็นยาสู้กับคนอื่นเขาได้เลยนะ
0: เราอยากให้ของไทยนะคะสิ่งสำคัญเลยที่ตอนนี้รณรงค์ว่าถ้าเกิดใครมี เราอยากให้เป็นสมุนไพรที่ปลูกออร์แกนิกคือเพราะว่า
2: ไม่ใส่ปุ๋ย
0: ใช่ไม่ใส่เคมีอ่ะเราใช้ยาปราบศัตรูพืชได้แต่ต้องเป็นสมุนไพรด้วยกัน อะไรแบบเนี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าทำได้นะมันจะเป็นวิสอะไรวิเศษเลยอ่ะเพราะเราไม่อยากเอาเคมียัดเข้าไปในคนไข้อีกแล้วเพราะมันตกค้างค่ะคือถ้าสกัดไปแล้วมันอาจจะไม่มีแต่ว่าถ้ามันเป็นผงปัจจุบันเนี้ยคนก็ยังใช้ยาหอมแบบผงอยู่ถ้าเราไม่เลือกเลยเนี่ยเราเป็นอีกโรคนึงไม่ได้เราก็มีความรู้สึกว่าเรายอมจริงๆแล้วทำไอ้พวกเนี้ยอุยอมซื้อแพงนะแพงกับชาวบ้านเราเพราะเราต้องการออร์แกนิกจริงๆเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านนะคะคือถ้าปลูกแล้วก็คิดว่าจะเอามาขายให้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เป็นอย่างนั้น อีกอย่างนึงการแปรรูปสมุนไพรก็สำคัญอย่างหัวขมิ้นเนี่ยปกติถ้าเกิดฝานแล้วก็เอาไปอบเนี่ยมันต่างกันเอาไปนึ่งก่อนลิตรจะต่างกันเลยอะไรพวกเนี้ย
2: สิ่งเรา

0: กันนะนึ่งก่อน
1: นึ่งก่อนดีกว่าเพราะมันสามารถมันเขาเรียกว่าอะไรน่ะเซลล์ข้างในอ่ะมันหุ้มห่อหุ้มน้ำมันหอมระเหยไม่ให้มันระเหยออกไปถ้าเราฝานก่อนเนี่ยฤทธิ์มันจะน้อยกว่า
0: อ
1: ันนี้เรื่องจริงค่ะอันนี้เราทำออกมาแล้วแล้วก็มีเปเปอร์ออกมาพิสูจน์ให้เห็น
2: ไหนๆจะนั่นเขาบอกบล็อกโคลี่ก็เหมือนกันใช่ไหมฮะบล็อกโคลี่นี่ก็ไม่ให้กินดิบใช่ไหม
1: ใช่ไม่ให้กินดิบ
2: นี่ท่านผู้ฟังนะให้เป็นความรู้ต้องทำให้
1: ทำให้สุก
2: ให้สุกก่อนแล้วทานนะ
1: เพราะเนี่ยมันมีซัลเฟอร์เยอะมาก
2: นี่ต้องฟังนะฮะบางคนไปทานบล็อกโคลี่ดิบไม่ได้นะ
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงในกลุ่มของผักบางอย่างเนี่ยมันมีไซยาไนด์น้อยๆนะคะไอ้พวกเนี้ยมันต้องเหมือนกับยกตัวอย่างถั่วงอกถั่วงอกเนี่ยถ้าลวกแล้วจะดีกว่า
2: แต่ถ้ากินลวกสด
1: ใช่เพราะว่าในสดเนี่ยเราเคยเจอไซยาไนด์น้อย
2: ๆ
1: มันมีไซยาโนเจเนติกไกโคไซด์ที่เด็กมันเอามาทำแล้วก็เห็นน่ะแสดงว่าลวกดีกว่าค่ะความร้อนเนี่ยมันจะทำลายพวกนี
2: ้
1: ไปค่ะ
2: โอ้เดี๋ยวนะฮะแหมวันนี้เราได้ความรู้แล้วก็ได้เรื่องใกล้ตัวของเราจริงๆเลยโดยมีสมุนไพรนะครับ
1: ค่ะ
2: วันนี้ต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เภสัชกรหญิงอรุณพรอิทรัตน์ขอบพระคุณมากครับ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ได้ให้โอกาสถ้าอนาคต
0: ขอบคุณท่าน
1: ค่ะอยากทราบอะไรก็บอก
2: ดีครับยินดีเลยครับขอบพระคุณมาก
1: ยังไม่ได้พูดเรื่องแกงเลยเนาะ
2: เอาไว้
1: เอาไว
2: ้
1: คราวหน้านะคะ
2: ครับครับเอาละท่านผู้ฟังฮะเดี๋ยวเรามาทอล์กกันต่อหน่อยนะครับเรื่องเราเรื่องนี้นะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาพลักษนะฮะเป็นสิ่งที่เราเห็นบนท้องถนนจะเห็นว่าตอนนี้ในเมืองเนี่ยนะครับมันเจอหลายที่บางทีเป็นที่รกร้างบ้างหรือว่าเป็นกำแพงเป็นผนังอาคารเป็นอะไรแล้วก็มีคนไปขีดไปเขียนไปสเปรย์ข้อความก็ดีมีเรื่องราวอะไรต่างก็ดีจนกระทั่งมีคำถามบอกว่าอันนี้มันอิสระกันแล้วขนาดนี้เชียวหรือมันเป็นเรื่องของอารมณ์ของคนที่เป็นศิลปินเขาต้องการจะมาแสดงผลงานบนสิ่งก่อสร้างเหล่านี้อะไรหรือเปล่านะครับจนกระทั่งเป็นคำถามว่าบ้านเมืองเราโดยเฉพาะยิ่งในเขตกรุงเทพมหานครในเมืองเชียงใหม่เมืองอะไรต่างนี่นะฮะทำไมมันถึงได้มีคนไประบายไอ้ภาพสิทธิ์อะไรอย่างนี้กันเนี่ยนะครับมันถูกต้องหรือไม่นะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจำได้ไหมครับตามห้องน้ำสาธารณะห้องน้ำอะไรก็มีคนไปเขียนกันแบบประเภทที่เขาเรียกว่าแสดงว่าเรามาจากไหนเราเรียนอะไรเราจบมาอีกคนนึงก็มาข่มอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับอันนั้นเราตอนหลังนี้ก็มีคนไม่ยอมรับเรื่องนี้ละหรือว่าบางคนเวลาไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวตามหน้าผาตามถ้ำตามอะไรก็ไปเขียนข้อความไปบนตามหน้าผาตามถ้ำอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นความ เป็นความเสียหายเป็นเรื่องที่มันไม่น่ารักเลยนะครับทีนี้พอวันนี้เนี่ยมันหลายคนก็มักจะเอาเรื่องของการเป็นศิลปินหรือเป็นเรื่องของศิลปะเข้ามาทำในสิ่งที่มันดูแล้วมันไม่เป็นความสวยงามเราก็เลยจะบอกว่าคนที่มีอารมณ์ศิลปินแล้วไม่เลือกที่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรได้ยอมรับได
0: ้
2: มันมีศัพท์อยู่สองคำนะครับเพื่อทำความเข้าใจกันตัวแรกเลยเขาเรียกว่ากราฟฟิตี้กราฟฟิตี้เนี่ยนะครับมันคืออะไรกับสตรีทอาร์ตนะฮะกราฟฟิตี้เนี่ยมันแปลว่าการขีดเขียนหรือการวาดภาพนะกราฟฟิตี้เนี่ยนะครับเป็นการบางทีก็ทำบนกำแพงเขียนลงไปบนกำแพงบนพื้นผิวถนนในที่สาธารณะนะครับเป็นพลากศัพท์ที่มาจากภาษาอิตาลีและกรีกนะกราฟฟิตี้เนี่ยนะครับมันหมายถึงรอยขูดขีดนะซึ่งลักษณะความหมายเชิงลึกก็คือเป็นงานศิลปะข้างถนนมักพบเห็นตามกำแพงหรือตึกข้างถนนสถานีรถไฟเป็นการแสดงออกกราฟฟิตี้เป็นการแสดงออกเป็นการสื่อสารทางความคิดหรือการเมืองหรือการแสดงตัวตนของกลุ่มคือบางครั้งเนี่ยกราฟฟิตี้เหมือนเราไม่เห็นด้วยกับอะไรอย่างเงี้ยนะสังคมอะไรเงี้ยนะบางอย่างเนี่ยนะเราก็แสดงตัวออกมาเขาเรียกเป็นกราฟฟิตี้ในเมืองบางเมืองในประเทศในโลกนี้มันก็มีคนที่ทำศิลปะของกราฟฟิตี้แต่ทำแล้วมาแล้วมันดูสวยงาม
0: แต่มันไปทำอยู่ในกำแพงของคนอื่นหรืออะไรต่างๆนั่นนะพวกน
2: ี้เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังก่อนว่าความหมายมันคืออะไรก่อนกราฟฟิตี้ที่ว่าเนี่ยนะกราฟฟิตี้เป็นเหมือนการแสดงจุดคิดความเห็นของตัวเองออกมานะครับหรือว่าบางทีมันอาจจะมีโลโก้อะไรบางอย่างแต่เป็นการสะท้อนภาพว่าเขามันหมายถึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ สมัยนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเรื่องการเสียดสีสังคม

0: อะไรบ้างเนี่ยนะครับแต่ว่าพอมาพูดถึงสตรีทอาร์ตสตรีทอาร์ตเนี่ยฟังแล้วเราจะรู้สึกเราคุ้นเคยรู้สึกว่าเป็นคำที่ดีถูกไหมฮะเขาเรียกว่าเป็นศิลปะบนท้องถนนสตรีทอาร์ตถูกไหมครับอันนี้เป็นศิลปะบนท้องถนนหรืองานทัศนศิลป์ที่สร้างขึ้นในพื้นที่สาธารณะนะครับเช่นกำแพงตึกถนนหรือเสาไฟให้คนได้มองเห็นมีความหลากหลายเนี่ยนะครับพูดง่ายๆต่างกันนิดเดียวเลยสตรีทอาร์ตทำบนพื้นที่ผิวสาธารณะในที่ได้รับอนุญาต
1: ใช
0: ่โอเคนะให้ชัดเจนเลยนะส่วนกราฟฟิตี้เนี่ยถือว่าอิสระผมต้องการจะประท้วงต้องการจะแสดงความเห็นก็จะทำในพื้นที่ที่บางครั้งนี่เราก็ไม่ได้อยากให้ทำไม่ได้อนุญาตนะพูดง่ายๆนะครับไม่ได้อนุญาตแต่ไปทำขึ้นเองนะฮะแต่ที่เราเห็นอยู่บนท้องถนนเนี่ยมันบางทีมันไม่ใช่กราฟฟิตี้ครับมันเขียนอะไรก็ไม่รู
1: ้เออพิมพ์เป็น A B C D อะไรก็ไม่รู้แบบ
0: อันนี้มันไม่ได้มีความหมายเพราะนั้นเราต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือศิลปะอะไรคือการสร้างความสกปรก
1: ที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นศิลปะมันเป็นสกปรก
0: นี่คือความสกปรกยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสตรีทอาร์ตเนี่ยเอาแค่เครื่องมือที่เขาจะมาทำเนี่ยนะมันก็ต้องเป็นศิลปะถูกไหมครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะเล่าให้ท่านฟังว่าจริงๆกรุงเทพมหานครได้ส่งเสริมศิลปะตัวนี
1: ้
0: ทำตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นแบงคอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เลยนะทำเรื่องนี้ส่งเสริม
1: คือว่าที่มันเป็นอาร์ต
0: ถูกต้องเป็นอาร์ตจริง
1: ให้มันเป็นชิ้นเป็นอันดูลึก
0: แต่ปรากฏว่ามีคนอุตริไปบอมเขาเรียกไปบอมแปลว่าพ่นสีไปไอ้ที่มันเป็นอาร์ตเนี่ยเละไปทีหนึ่งนะฮะไอ้อย่างเนี้ยอันนี้ผิดกฎหมายเลยเพราะว่าคน
1: ที่มีกฎหมายมานะ
0: คนที่มาทำสตรีทอาร์ตได้รับอนุญาตฮะพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยเราอนุญาตเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาบอกว่าที่ไหนบ้างอย่างเช่นตลาดน้อยเนี่ยนะนี่ได้รับอนุญาตนะเจริญกรุงอะไรเงี้ยนะเป็นต้นเนี่ยนะครับเขามีพื้นที่ให้ศิลปินของต่างประเทศเนี่ยมาทำสตรีทอาร์ตถูกไหมครับมาเขียนประสิทธิ์อันนี้น่าสนใจแต่มีคนจำนวนไม่น้อยเข้าใจผิดว่าเขียนตรงไหนก็ได้ข้างนอกเนี่ยเละตุ้มเป๊ะไปหมดถูกไหมครับมันไม่ใช่มันจะต้องจัดพื้นที่เขามีตัวอย่างเช่นในต่างประเทศเช่นเบอร์ลินเนี่ยเบอร์ลินเยอรมันเนี่ยนะเขาบอกว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเบอร์ลินมันเหมือนพื้นที่ที่ถูกปิดกั้นความคิดเยอรมันตะวันออกตะวันตกไงฮะพวกตะวันออกก็จะมีความเป็นคอมมิวนิสต์หน่อยนะมันก็ถูกกดขี่อะไรเงี้ยก็จะแสดงออกมันก็มีการไปทำกราฟฟิตี้คือเขียนข้อความที่แบบโดนกดดันโดนอะไรเงี้ยนะแต่ตอนหลังนี้มันไม่มีละถูกไหมฮะมันก็เลยไอ้มีภาพเหล่านี้เก่ามันก็เลยกลายเป็นจุดขายของที่เมืองเบอร์ลินในพื้นที่ที่มันเป็นกราฟฟิตี้ซึ่งมันเป็นการเขียนเอาไว้อยู่เนี่ยนะฮะขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งของเบอร์ลินเขาก็จัดไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยตรงนั้นห้ามไปยุ่งอะไรเด็ดขาดเลยไอ้ตรงไหนที่ทำก็ทำไว้ถูกไหมครับแล้วก็เก็บอนุรักษ์ไว้ให้ดูว่านี่คือลักษณะของแกรฟฟิตี้มันก็ถูกแบ่งเป็นสัดส่วน แต่ของเราตอนนี้ไม่รู้ว่าเจอตรงไหนอะไรที่ไปเจอเขาเรียกอะไรไออาคารเก่ามีกำแพงก็ไประบายกันไปอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วคุณได้รับอนุญาตที่ไหนแล้วคุณไม่ได้รับถูกไหมครับเ สาเสาถ้าเราไปขีดมันเนี่ยนะครับ น่าเกลียดจังเลยถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ได้แบบนี้เป็นความสกปรกไม่สวยงามและอย่างหนึ่งสีพ่นเนี่ยอันนี้ก็เป็นคำถามนะสีพ่นมันไม่ใช่งานศิลปะนะสีพ่นนี่มันจริงๆมันเขาเรียกอะไรมันไม่ใช่การใช้ศิลปะเลยก็พ่นเข้าไปเลยเนี่ย
1: คุณภูนสุขบอกว่าการขีดเขียนบนกำแพงหรือการพ่นบนกำแพงหรือรั้วบ้านเนี่ยภูนสุขเรียกพวกมือบอล
0: ใช่ใช่สมัยก่อนก็เรียกว่ามือบอลใช่
1: มือบอล
0: ใช่นะฮะก็มือบอลก็คือในทำในตัวอย่างเช่นไปตามเขาตามอะไรด้วยบางคนเนี่ยต้องการให้รู้ว่าตรงนี้เรามาถึงแล้วเนี่ยนะไปลงชื่อรุ่นตัวเองเนี่ยนะ
1: ทำไมเสียธรรมชาติของเขาตรงนั้น
0: ก็เสียนี่ฮะนี่ไม่ได้อันนี้ตอนหลังนี่มันผิดกฎหมายด้วยนะแต่ไ
1: อ้นี่ก็ต้องเอาให้แรงๆไปเลย
0: ต้องแรงๆนะมาอย่างนี้ไปต้นเนี่ยนี่ก็ไม่ได้นะแล้วบางทีก็ห้ามพกไอ้พวกนี้ไปเอาไปขีดไปเขียนนี่มันไม่ได้นะครับถูกไหมคุณคือคุณมีอารมณ์ศิลป์แล้วคุณอยากแสดงงานศิลปะแต่ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องถ
1: ู
0: กไหมฮะไม่ใช่ว่าจะไปทำตรงไหนก็ได้
1: ไปรบกวนคนอื่นเขา
0: แล้วที่สำคัญคือมันอยู่นานแล้วมันก็เป็นความเสียหายนะ
1: ใช่
0: เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะต้องมาเพราะวันนี้อย่างที่บอกเราเวลาเผอิญเราใช้เวลาในช่วงนั้นเกินไปนิดหนึ่งนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาคุยต่อว่ามีบางอันมันทำได้แต่บางอันเราก็ไม่ควรทำแล้วมันจะมีกฎหมายมาเป็นตัวรองรับด้วยถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามีอมยิ้มก่อนนอนหน่อยละกันนี่เขาก็คุยกันมีข้อเสนอผมมีข้อมูลมาขายนะอันนี้ก็ถามว่าไหนข้อเอาข้อมูลอะไรมาดูดิข้อมูลอะไรนะอ๋อผมมีข้อมูลทะเบียนทุกอย่างของไทยเลยครับของคนไทยอะฮะอันนี้โอ้ไม่เอาหรอกเขามีขายเขามีหลุดมา

0: ตั้งนานแล้วนะ
1: ความหมายให้รู้ว่าวันนี้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยหลุดออกมาเยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้น่าตกใจนะครับถูกไหมฮะแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้ไม่รู้ใครรับผิดชอบถูกไหมฮะไอ้ทั้งหลายที่ call center อะไรมาได้ไปก็ได้จากพวกนี้แหละครับผู้วิชาชีพถูกไหมฮะ
2: ใช่อ
1: ันนี้น่าเป็นห่วงมากนะครับอ้าวแขกรับเชิญของเราวันพรุ่งนี้เป็นใครนะครับพี่ติ๋มครับ
2: เป็นทนายค่ะเป็นทนายชื่อดัง
1: อันนี้พรุ่งนี้บอกได้เลยว่าท่านไม่พลาดไปได้เลยนะพรุ่งนี้นะครับอันนี้ตัวตึงเลยแหละ
2: เป็นอดีตสวด้วยนะคะเรียกว่าเป็นสวก้องชื่อก้องเลยล่ะนะคะเป็นเจ้าตำรับทอล์กโชว์ทวินทนาย
1: ทวินเดี๋ยวพรุ่งนี้มาขยายความไปครับว่าทนายทวายทวินแปลว่าแฝดอ่ะนะ
2: ทนาย
1: แปลว่ามีทนายสองคนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะมาบอกกันว่าเป็นใคร
2: พร
1: ุ่
2: งนี้ก็คือคุณวันชัยสอนสิริ
1: ก็คือทนายวันชัยสอนสิรินะครับต้องเรียนท่านผู้ฟังว่านี่คือคนหนึ่งที่เราจะเห็นอยู่ในสื่อเลยล่ะนะและที่สำคัญคือเป็นคนที่จบทางด้านกฎหมายแล้วก็เป็นอดีตเลขาธิการนะครับสภาทนายความถึง4สมัย
2: พรุ่งนี้ท่านมีความเกี่ยวกับกฎหมายเตรียมข้อคำถามไปเลยนะคะ
1: เป็นเพราะว่าทางด้านกฎหมายเนี่ยเป็นคนที่อธิบายเรื่องกฎหมายได้ดีจนกระทั่งเอาเรื่องกฎหมายมาทอล์คโชว์ได้อะ
2: อธิบายคนเข้าใจได
1: ้แล้วก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นพิธีกรทางรายการโทรทัศน์อธิบายข้อความทางเรื่องกฎหมายด้วยก็น่าสนใจนะพรุ่งนี้ต้องมาติดตามรับฟังกันนะเพราะว่าทนายวันชัยสอนสิริเนี่ยคือตั้งใจจริงเลยแหละเรื่องอย่างนี้นะแล้วก็ช่วงหนึ่งก็เป็นสวด้วยสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะฮะมีอะไรมีบทบาทอยู่มาเป็นเวลานานทีเดียวนะฮะวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะถือโอกาสอันดีที่เราจะได้มาติดตามฟังกันนะครับนะกับทนายวันชัย
2: ซึ่งวันนี้ก็มีได้คำถามมาเยอะเลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะคะอันนี้ทางด้านกฎพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องกฎหมาย
1: เรื่องกฎหมายถามได้นะฮะ
2: เรื่องสุขภาพ
1: กฎหมายก็เรื่องใกล้ตัวเรานะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยความจริงเนี่ยผมแอบถามไว้หน่อยก็ได้พรุ่งนี้มีคนที่มาอ้างว่าตัวเองเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็มาแสดงอะไรเรื่องที่ว่าเป็นมรดกเนี่ยนะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะให้ทนายวันชัยอธิบายว่าลูกบุญธรรมเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับมรดกไห
2: ม
1: จำคำนี้ไว้ดีนะเพราะในความหมายคำว่ามรดกนั้นคืออะไรได้รับคืออะไรต้องเป็นทายาทโดยสายเลือดหรือเรียกว่าสืบสันดานหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คอยฟังดูแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่ใช่นักกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นนะใครสนใจพรุ่งนี้ถามได้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมขอบพระคุณมากนะครับการแสดงความคิดความเห็นทักทายเข้ามารายการของเราทาง Facebook นะทางเพจนะครับทาง LINE ต่างๆนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ผมเสน่ห์ศรีชวนพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับท่านผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้เราพบกันนะครับ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
6: ส
0: วัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์นะหรือว่า Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะคุณฟังวันนี้เป็นวันเสาร์ที่15สิงหาคมกลางเดือนพอดีเลยเนี่ยนะคะก็มีดิฉันวิรวรรณวรรุธรับหน้าที่จะพาคุณฟังไปติดตามข่าวคราวต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน11ประเทศแล้วก็ประเทศคู่เจรจาแล้วก็ข่าวสำคัญที่ปรากฏอยู่บนกระดานโลกพร้อมๆกับคุณ

0: ผู้เบศุนีอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้เบศ
1: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับก็มาติดตามกูดมอร์นิ่งอาเซียนนะครับพ
0: ู
1: ดค
0: ุ
1: ยท
0: ัก
1: ทายใช่พูดคุยทักทายกันได้นะครับทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook Mcot News FM 100.5 นะครับแล้วก็ทาง LINE Official ของเรานะครับที่ @@mcotnews นะครับก็มีประเด็นที่อยากจะพูดคุยอยากจะแลกเปลี่ยนก็ได้เลยนะครับสำหรับเช้านี้ไม่น่าเชื่อเลยอาจารย
0: ์
1: มาถึงครึ่งเดือนแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แป๊บเดียว
0: เดือน8
1: เออวันที่15แล้วนะ
0: ก็อีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีแล้วเห็นปะ
1: ใช่แล
0: ้วมีความรู้สึกว่าเพิ่งผ่านไปหยกๆไอ้ปีใหม่เนาะนี่ย่างก็เดือน8แล้ว
1: บางท่านอาจจะเป็นแบบว่าเดือนอีกเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าเนาะก็จะเกษียณแล้ว
0: อ๋อใช่ใช่สิงหากันยาอ่าใช่วันที่30กันยาเนาะ
1: ครับก็อ่ะเป็นกำลังใจในการ
0: แต่เกษียณก็ไม่ได้หมายความว่าก็จุดการทำงานนะก็ยังทำงานได้ต่อไปถ้าส
1: ุ
0: ขภาพเรายังแข็งแรงอยู่นะค่ะ
1: ครับต้องดูอาจารย์วีระวันเป็นตัวอย่างนะอาจารย์แข็งแรงอยู่เลยนะอาจารย์เท่าไหร่นะครับขออภัยครับอาจารย์
0: ห้ามพูดเด็ดขาด
1: เรื่
0: องอายุแต่ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่ก็60กว่า70แล้วแต่เราก็พยายามทำให้เป็นวัยหนุ่มสาว
1: แต่เหมือนเพิ่งเกษียณไง
0: เออใช่อยู่อสมทนานก่อนที่คุณปุเบศจะเข้าเปล่าหรือว่ายังอยู่ตอนนั้นอยู
1: ่ยังผมยังไม่เข้าเลย
0: ยังไม่เข้าเลย
1: อาจารย์อยู่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มาเจอกันอีกทีนึงก็ตอนที่อาจารย์แบบมาจัดรายการแล้วนะครับก็มีโอกาสได้มาพูดคุยกันตรงนี้แหละนะครับ
0: ยังจำได้ที่เราจัดรายการร่วมกันและยังมีเรื่องของการให้ศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยเออศัพท์วันใหม่นะก็สนุกสนานไปแบบนึง
1: นะ
0: เอออ่ะแล้วเพื่อจะให้คนฟังได้ความรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ภาษาขาวเขาชอบใช้กันนะเนาะบางทีคำยาวๆเขาก็เขียนสั้นๆให้เป็นที่เข้าใจอ่ะทีนี้อย่างเช่น PM อย่างเงี้ยในหัวข้อข่าวมันไม่ใช่ว่าช่วงบ่ายเนาะไม่ใช่เวลาบ่าย PM AM ตอนเช้า PM นี่ไม่ย่อมาจากคำว่า Prime Minister
1: นายก
0: นะหรืออย่างคำว่า Earthquake แทนที่จะใช้เต็มเขาก็ไม่ใช้ Earthquake เขาใช้คำว่าแค่ Quake Quake Quake เนี่ยนะเวลาเขาพาดหัวข่าวนะอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเราก็จะสอดแทรกให้คุณฟังได
1: ้
0: ทราบกันนะอ่ะก็มีข่าวคราวต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะวันนี
1: ้ผมไปเริ่มต้นจากข่าวข้างบ้านก่อนละกัน
0: ได
1: ้ข่าวข้างบ้านนี่ก็คือแบบว่าเท่าที่มาจัดเนี่ยก็ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีข่าวทางสมเด็จฮุนเซนนะครับที
0: ่
1: ออกมาสั่งให้กระทรวงต่างๆในกัมพูชาเนี่ยประสานมาตรการในการป้องกันการใช้ภาษาที่ดูหมิ่นเหยียดหยามแล้วก็ใช้ถ้อยคำที่สื่อถึงเรื่องเพศบนโซเชียลมีเดียแล้วก็เตือนว่าเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ขาดการควบคุมแล้วก็มันคุกคามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็คุณค่าทางวัฒนธรรมด้วย
0: จะตื่นตัวเตือนประชาชนของเขาหรือ
1: นั่นน่ะสินะฮะก็อาจจะมีแบบก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าต้องออกมาพูดซะหน่อยแหละ
0: ใช่ไม่งั้นมันแหมมันลุกลามกันไปแบบออกมาใช้ภาษาอะไรก็ไม่รู้นะอย่างที่เราก็รู้สึกอยู่นะลามมาถึงประเทศเราไงใช่ไหม
1: จริงๆมันมีในทุกประเทศแหละผมว่า
0: ก็ใช่อยู่ก็ถูกอยู
1: ่ครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเขาก็เลยมีการสั่งการให้กระทรวงกิจการสตรีกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงสารสนเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมเขาจัดทำกรอบการทำงานร่วมกันนะครับในการจัดการกับสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นพฤติกรรมออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมมากขึ้นเรื่อยๆคำสั่งนี้มีขึ้นหลังจากเกิดความกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนแพลตฟอร์มต่างๆนะครับรวมถึง Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยอดีตผู้นำกัมพูชานะครับก็ปฏิเสธข้อความคิดเห็นที่บอกว่าการกระทำนี้อาจจะเป็นการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกการดูถูกการใช้ภาษาที่หยาบคายไม่ใช่ลักษณะของพลเมืองเขมรมันเป็นการส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรีของสังคมกัมพูชาแล้วก็วัฒนธรรมฮุนเซนก็บอกว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเนี่ยมีมาตรฐานชุมชนอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าก็ตั้งคำถามว่าทำไมหน่วยงานของรัฐถึงไม่ดำเนินการให้มันเด็ดขาดมากกว่านี้แล้วก็กระทรวงกิจการสตรีเนี่ยควรมีบทบาทในการยื่นข้อร้องเรียนในขณะที่ศาลก็มีกลไกในการจัดเก็บการกรณีเหล่านี้อยู่แล้วแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กรณีธุรกิจออนไลน์แล้วก็ผู้ใช้งานที่มีการดูหมิ่นกันในที่สาธารณะเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตอบโต้ด้วยความเด็ดขาดแล้วก็เตือนว่าเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยคือถ้าหากปล่อยไว้ไม่ตรวจสอบอาจจะบ่อนทำลายโครงสร้างทางสังคมแล้วก็คุณค่าทางวัฒนธรรมของกัมพูชาและเรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างประสานงานกันเพื่อรักษามาตรฐานการสนทนาในที่สาธารณะนะครับแล้วสมเด็จฮุนเซนก็ย้ำเสริมนะครับว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมนะก็ต้องให้ความร่วมมือกันเพื่อให้แน่ใจว่าพฤติกรรมก้าวร้าวหยาบคาย

0: จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันทีและก็เน้นย้ำว่าความรับผิดชอบของรัฐบาลคือการปกป้องศักดิ์ศรีและก็อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในยุคดิจิทัลนะครับอันนี้ก็เริ่มที่จะน่าจะเห็นผลแล้วเพราะว่ามันมีการใช้ภาษาที่ไม่ค่อยจะเหมาะสม
1: บางทีใช้ภาษาหยาบคายเนาะ
0: แต่ทีนี้ถ้ามันเป็นคนธรรมดาเป็นบุคคลเนี่ยเขาใช้กฎหมายปรับปรามได้ง่ายไงแต่พอมันเป็นโซเชียลมีเดียปุ๊บโอ้โหมันเยอะแล้วคุมยากนะครับก็เลยต้องออกมาพูดซะหน่อยแหละนะครับ
1: พูดถึงโซเชียลมีเดียเนาะหลายๆประเทศตอนนี้เขาออกกฎหมายเลยนะเขาไม่ให้เด็กที่แบบว่าเธอคือไม่คือเด็กจะต้องแบบว่า less than 15 years เนี่ยไม่ให้เข้าถึงโซเชียลมีเดียนะถ้าเด็กอายุเขาเรียกยังไงอะไม่ถึง15นะก็ไม่ให้ใช้โซเชียลมีเดียนะอย่างที่เราก็เคยรายงานกันไปแล้วว่าแม้กระทั่งอย่างสัปดาห์ที่แล้วที่ฉันมาจัดรายการกับคุณภูเบศจะจำได้ว่าทางศาลนิวเม็กซิโกของสหรัฐเขาถึงขั้นกับปรับเลยนะปรับเป็นมูลค่าเยอะเลยนะต่อบริษัทMeta เนี่ยนะซึ่งก็เป็นผู้บริหารใน Facebook แล้วก็ไอ้ Instagram อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี่แหละก็แล้วก็ล่าสุดนะก็มีข่าวมาเหมือนกันว่าสวีเดนเนี่ยถึงขั้นมีการออกกฎหมายเลยเนี่ยนะคะลดหย่อนนะไม่ใช่จะไม่ใช้คำว่าลดหย่อนไม่น่าจะได้คือคำว่าลดโทษจากเดิมทีนะบอกว่าเด็กอายุต่ำกว่า15 16ไม่ต้องถูกลงโทษนะถ้าเกิดกระทำผิดใช่ไหมตอนนี้ลดลงมาแล้วนะรัฐสภาของสวีเดนบอกว่าให้เหลือ14ปีนะ14ปีถ้าคุณไปกระทำคือถ้าคุณอายุเนี่ยอยู่ในขายอ่ะตั้งแต่แรกเกิดไปถึง14ปีเนี่ยก็โอเคคุณอาจจะรอดพ้นไม่ได้ถูกลงโทษอย่างหนักไม่ถูกดำเนินคดี
0: เหมือนผู้ใหญ
1: ่เหมือนผู้แต่ถ้าไม่ถ้าคุณอายุ15ปีแล้วคุณทำผิดนะเกิน14ไปคุณจะต้องได้รับการลงโทษเหมือนผู้ใหญ่อ่ะถ้าคุณไปปอกก่อกรรมนะเขาเรียกอะไรอ่ะไป
0: ก่อคดีขึ้น
1: ไปก่อคดีหรือว่าไปทำร้ายใครหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะจะไม่มีการเบิกว่าอะไรไม่ต้องลงโทษแล้วอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะเดิมทีเนี่ยทางสวีเดนเนี่ยนะโทษสูงสุดเยาวชนเนี่ยเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะอาจจะถูกจำคุกสูงสุดถึง18ปีนะสำหรับคดีร้ายแรงเช่นฆาตกรรมหรือใช้อาวุธรุนแรงเนี่ยนะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาปรับลดอายุแล้วรับผิดทางอาญาลงเหลือ14ปีคุณเห็นไหม14ปีไม่งั้นเดี๋ยวนี้ใครๆก็อ้างอ่ะเหตุผลทำไมรู้ไหมคืออย่างนี้เขาบอกว่าปัญหาคืออย่างนี้แก๊งอาชญากรรมเนี่ยขบวนการค้ายาเสพติดในสวีเดนก็มักจะจ้างวางเด็กอายุที่ต่ำกว่า15ปีนะให้ก่อเหตุรุนแรงใช่ไหมจะได้ไม่ต้องถูกลงโทษไงให้ก่อเหตุรุนแรงอย่างเช่นยิงหรือวางระเบิดนะเนื่องจากกฎหมายเดิมเนี่ยเด็กจะไม่ต้องรับโทษทางอาญาแล้วก็จะถูกส่งให้หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ดูแลแทนอย่างเงี้ยนะนี่รัฐสภาสวีเดนก็เลยลงมติอายุขั้นต่ำในการรับโทษทางอาญาจาก15ปีนะเหลือ14ปีเพื่อแก้ปัญหาแก๊งอาชญากรรมนำเด็กมาใช้ทำความผิดเนี่ยนะทีนี้แกนอายุใหม่ก็คือปรับลดอายุความผิดทางอาญาเหลือแค่14ปีนะจากเดิมเนี่ย18ปีแล้วก็ลงมาเหลือ15ตอนนี้เหลือแค่14ปีเนี่ยนะแล้วก็วันที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปคือวันที่10กันยายนก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของสวีเดนเพียง3วันนะแล้วก็เหตุผลของการที่เขาลดนะลดอายุก็คือปัญหาแก๊งอาชญากรรมนี่แหละเนาะที่ขบวนการยาเสพติดเนี่ยมักจะจ้างเด็กอย่างดีนที่พูดไปแล้วเนาะแล้วก็เดิมทีเนี่ยรัฐบาลขวากลางของนายกรัฐมนตรีอูฟคริสเตียนสันต้องการลดอายุให้เหลือ13ปีนะแต่ถูกคัดค้านจากองค์กรต่างๆรวมถึงตำรวจและหน่วยงานราชทัณฑ์ที่มองว่าเด็กเกินไปจึงสรุปตัวเลขสุดท้ายอยู่ที่14ปีซึ่งก็ผ่านมติด้วยความเห็นชอบ281เสียงต่อในขณะที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมีแค่66เสียงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ผ่านแล้วนะคือลดจากอายุนะจาก15ลงมาเหลือ14ปี
0: ครับคือก่อนหน้านี้เขาพยายามที่จะให้มันต่ำลงไป
1: ถึงอีกใช่ถึง13เลย
0: นะฮะแต่ว่าก็ถือว่าดีนะครับพอมามองย้อนกลับมาในบ้านเราเนี่ยคดีที่เป็นเยาวชนน่ะมันเยอะขึ้นเรื่อยๆ
1: เยอะขึ้นเรื่อยๆใช่อันนี้จะเป็นการเปิดช่องจะเป็นช่องโหว่หรือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ไอ้พวกมิจฉาชีพเนาะไอ้พวกอาชญากรรมหรือแม้กระทั่งอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยใช้เด็กเป็นเหยื่อมาไม่ใช่เป็นเหยื่อใช้เด็กเนี่ยเป็นตัวที่จะไปทำเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมไงเราจะได้รอดพ้นไง ข้าส

0: านกักกันอบรมเท่านั้นเองไม่ต้องถูกลงโทษไงใช่ไหม
1: โทษมันก็จะเบากว่าแต่ที่บ้านเราเนี่ยมองกลับมาว่ามีโอกาสไหมที่จะลดเขาเรียกว่าปรับเพดาน
0: ปรับเพดานลงมา
1: อายุลงมาอีก
0: แต่ตอนนี้ก็มีคนเรียกร้องอยู่เหมือนกันนะใช่ไหมหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์น่ะซ้อนกันหลายครั้งเลยเนี่ยแล้วก็ล่าสุดที่มันโหสร้างความสั่นสะเทือนเลยเด็ก14ปีที่กราดยิงในโรงเรียนนะนะคะอย่างที่ทราบกันอยู่
1: ครับไปที่เพียรพม่ากันบ้างอาจารย
0: ์
1: ตอนนี้เขาเจอวิกฤตหนักนะฮะท้องร่วงระบาด
0: ฮะอหิวาเหรอ
1: ไม่ท้องร่วงอาจารย์ท้องร่วง
0: ท้องร่วงไม่ใช่อหิวานะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่คือมันมีผู้ป่วยประมาณ200รายแล้วก็
0: ม
1: ีเสียชีวิตด้วยนะครับทางการพม่าเขารายงานนะครับว่าสถานการณ์การระบาดของโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงในนครย่างกุ้งเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเนี่ยหลังจากพบผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลพุ่งสูงถึง182รายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ส่งผลให้มีผู้สูงอายุวัย92ปีเนี่ยเสียชีวิตจากอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงแล้ว1รายอัตราการแพร่ระบาดเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยเพียงแค่28รายก่อนจะพุ่งสูงขึ้นเป็น154รายพร้อมกับมีผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ครับกระจายอยู่ในเขต4เขตใจกลางเมืองซึ่งเป็นย่านธุรกิจมีประชากรหนาแน่นและย่านไชน่าทาวน์ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องของอาหารริมทางนะครับคุณหมอในนครย่างกุ้งเนี่ยก็เปิดเผยกับสำนักข่าวอิรวดีนะครับบอกว่าสาเหตุหลักมันมาจากอาหารและก็น้ำปนเปื้
0: อ
1: นโดยเฉพาะอาหารที่ปรุงไม่สุกอาหารริมทางที่ไม่ถูกสุขอนามัยและก็น้ำดื่มที่ไม่ผ่านการต้มนะครับทางนี้มันก็มีเชื้อท้องร่วงเนี่ยนะครับอาจจะรุนแรงแสดงอาการภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับถึง5วันแต่ว่าคนที่ติดเชื้ออาจจะไม่แสดงอาการแต่ว่าก็ยังสามารถแพร่เชื้อได้นานถึง10วันเพื่อการควบคุมสถานการณ์ทางการนครย่างกุ้งเขาก็เลยมีการปิดนะสั่งปิดแผงขายอาหารริมทางทุกประเภทนะทั่วทุกเขตนะครับที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราว 3-5 วันรวมถึงถนนสาย19นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นศูนย์รวมสตรีทฟู้ดชื่อดังของพม่านะครับพร้อมกับสั่งให้เจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมนะฮะเติมคลอรีนในระบบคลองประปาฆ่าเชื้อกันไปเลยนะครับในขณะที่ชาวเมืองก็บอกว่าปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากขยะตกค้างแหละนะครับแล้วก็พวกขยะล้นถังบริเวณแผงค้านึกภาพตลาดสดได้ใช่ไหมม
0: ัน
1: จะม
0: ี
1: แบบถ้าจัดการไม่เป็นระเบียบเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนะก็เป็นที่มาของโรคท้องร่วงเนี่ยนะฮะ
0: โอ้เนี่ยเนาะบ้านเราเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เนาะคือตลาดสดอะไรต่างๆที่ฉันก็เห็นมันพวกพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเขาเดี๋ยวนี้เขาก็จะแบบว่าขยะเขาก็จะเอาไปทิ้งกันแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีที่ให้ทิ้งไงนะแล้วก็จะไม่มีเกลื่อนเดี๋ยวนี้ดีมากเลยการจัดระเบียบต่างๆแม้กระทั่งทางเท้าเนาะก็คือเดินได้สะดวกขึ้นนะอันนี้ก็ต้องให้เครดิตท่านอะไรผู้ว่ากทมนะ
1: ใช่ผู้ว่าชาติชาตินะ
0: ครับค่ะทีนี้มาดูเรื่องอันนี้กันเนาะว่าเมื่อกี้คุณพูดแต่ในเรื่องของอาเซียนใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับ
0: ขอยกมาไอ้เรื่องหนึ่งแล้วกันเรื่องของดินฟ้าอากาศเนาะคุณจะทราบดีใช่ไหมคุณผู้ฟังด้วยใช่ไหมอย่างที่วันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นก็โกลาหลเลยนะฝนตกหนักน้ำท่วมเลยอะไรเนี่ยนะแล้วก็ทำให้7,000เขาบอกเท่าไหร่7,000กว่าคนนะติดแงกอยู่ที่ท่าอากาศยานหรือบางคนก็ตกเครื่องบินนะคือหมายความว่ามันโกลาหลไปหมดอะต้นบริการรถไฟใต้ดินก็หยุดชะงักนะรถแท็กซี่ก็ขับเคลื่อนไปไม่ได้เพราะฝนมันตกหนักเลยนะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยก็ปรากฏมันก็มีข่าวอยู่ว่าที่ยุโรปตอนนี้ก็เผชิญประชากรรมกับอากาศที่มันร้อนสุดๆเลยอ่ะก็บอกว่าในภายในปีนี้เป็น the fifth hot heat wave แล้วนะเป็นคลื่นความร้อนครั้งที่5เนี่ยที่โหมกระหน่ำนะหลายประเทศในยุโรปโดยเฉพาะยิ่งยุโรปตะวันตกเนี่ยนะคะข่าวพาดหัวก็ยังพูดอย่างนี้บอกว่า Western Europe record heat waves drive by fire and economic losses ก็คือยุโรปตะวันตกตอนนี้เนี่ยก็เผชิญกับแล้วก็เป็นประวัติการณ์เลยก็คือมีคลื่นความร้อนเนี่ยนะพัดกระหน่ำแล้วก็ทำให้เกิดไอ้นี่ไอ้ไฟป่าด้วยเนี่ยนะแล้วก็ทำให้สูญเสียในด้านเศรษฐกิจเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะคะคือตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็รวบรวมสถิติบอกว่าร้อนที่สุดเป็นประวัติการเลยเนี่ยนะอันนี้จากข้อมูลของหน่วยงาน Copernicus Climate Change Service ของสหภาพยุโรป

0: เนี่ยโดยหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสเปนฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เบลเยียมทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดครั้งใหม่นะโดยคลื่นความร้อนและสภาพอากาศที่แห้งแล้งเพิ่มความเสี่ยงไฟป่าอย่างรุนแรงโดยเกิดไฟป่าในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ฝรั่งเศสสเปนกรีกส่งผลให้ประชากรมากกว่า 300,000 คนเนี่ยต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงนะอุณหภูมิสูงทำลายสถิติในหลายเมืองอย่างเช่นบาร์เซโลนาของสเปนนะขึ้นไปถึง 40.5 องศาเซลเซียสนะเมื่อปลายเดือนที่แล้วแล้วก็เป็นอุณหภูมิสูงสุดในรอบกว่าศตวรรษเลยแหละนะของสถานีอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะคะฟาบราเนี่ยของสเปนขณะที่ที่เวียนนากรุงเวียนนานครหลวงของออสเตรียนะก็ทำสถิติใหม่ที่สูงถึง40องศาเซลเซียสนะแล้วก็อีกหลายเมืองในฝรั่งเศสก็สูงถึง 43.8 องศาเซลเซียสด้วยเนเธอร์แลนด์ถึงขั้นประกาศสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงเลยนะเป็น Red Alert นะเป็นครั้งแรกเนี่ยใน8จังหวัดนะหลังจากที่อุณหภูมิพุ่งสูงถึงเกือบ40องศาเซลเซียสขณะที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เบลเยียมก็ทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดใหม่เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะอันนี้เศรษฐกิจแล้วก็ภาคแรงงานเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะสภาพอากาศร้อนจัดก็ทำให้ชั่วโมงการทำงานลดลงแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยก็ตกต่ำลงด้วยโดยสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเนี่ยเพียงประเทศเดียวนะสูญเสียผลผลิตทางเศรษฐกิจไปประมาณ 1.55 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะแล้วก็ภาคเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารกำลังเผชิญความเสี่ยงเนื่องจากความร้อนแล้วก็ความแห้งแล้งเนี่ยทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงนะขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเนี่ยต่ำลงส่งผลกระทบต่อระบบพลังงานแล้วก็การขนส่งคงจะจำก็ได้เคยเสนอไปแล้วนะแม่น้ำดานูบเนี่ยก็โอ้ลดเหือลงมาละเหือดแห้งเลยนะผู้เชี่ยวชาญระบุว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมเนี่ยนะคะปรากฏการเอลนีโญนะแล้วก็อุณหภูมิทะเลที่สูงผิดปกตินี่แหละเป็นปัจจัยร่วมที่ทำให้อากาศร้อนแล้วก็แห้งแล้งนะความอากาศที่มันแห้งอ่ะก็ถูกกักกันอยู่เนี่ยแล้วก็ทำให้เกิดคลื่นความร้อนหลายระลอกเลยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคลื่นความร้อนครั้งนี้ค่ะคุณฟังคะสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยกำลังส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตเศรษฐกิจเกษตรกรรมพลังงานแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนในยุโรปแล้วก็มีแนวโน้มว่าคลื่นความร้อนรุนแรงนั้นจะกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็ยาวนานมากขึ้นในอนาคตด้วยค่ะฟังดูแล้วเป็นไงล่ะ
1: โอ้สภาพอากาศช่วงนี้นะคือในทุกๆประเทศเนี่ยก็โดนไปหมด
0: แล้วต้องบอกว่าหลายประเทศเลยเยอะแยะไปหมดเลยทั่วโลกนะทั่วโลกแล้วก็มีการเตือนไงเอลนีโญปีนี้มันหนักหน่วงมากเลยนะ
1: เราจะสังเกตว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ถ้าร้อนก็จะร้อนจัดหนักสุดเป็นประวัติการ
0: ณ์
1: ถ้าฝนตกก็
0: ตกหน
1: ัก
0: สุดแบบ
1: ทำลายสถิติ
0: น้ำท่วมหนักเลยอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลย
1: ชิบะเนาะอาจารย์ที่ชิบะแล้วก็รอบกรุงโตเกียวนี่ก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเลยครับ
0: เยอะเลยใช่ค่ะโอ้นะ
1: ครับไปดูที่สิงคโปร์กันบ้างครับคุณผู้ฟังอาจารย
0: ์
1: ถ้าพูดถึงเรื่องของภาษาเนี่ยสิงคโปร์เขาก็ใช้กันหลายภาษาใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นประเทศที่แบบหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยภาษาถิ่นอย่างเช่นภาษาจีนไม่ว่าจะเป็นฮกเกี้ยนแต้จิ๋วกวางตุ้งรวมไปถึงภาษาดั้งเดิมอย่างมาลายูบาบาใช่ไหมครับ
0: บาฮาซาเขาเรียก
1: ใช่แล้วก็ภาษามาลายาลัมนะครับของชาวอินเดียใต้เนี่ยกำลังค่อยๆเลือนหายไปจากชีวิตประจำวันของคนที่นั่นผลการสำรวจประชากรปี2020เนี่ยเขาพบว่าคนสิงคโปร์ที่พูดภาษาถิ่นกันที่บ้านเนี่ยลดเหลือไม่ถึง 9% เท่านั้นเองครับ อันนี้ก็ส่วนทางกับภาษาอังกฤษที่กลายเป็นภาษาหลักของเกือบทุกครัวเรือนไปแล้วฟังดูเหมือนว่าภาษาถิ่นกำลังจะตายใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะฮะคุณฟังอาจารย์ทางสำนักข่าว Channel News Asia เนี่ยเขาก็ไปเจาะลึกนะครับแล้วก็พบว่าตอนนี้ที่สิงคโปร์เขาเกิดกระแสคนรุ่นใหม่ครับกำลังแล้วก็กลุ่มอาสาสมัครเนี่ยลุกขึ้นมาที่จะปลุกลมหายใจของภาษาถิ่นเหล่านี้นะฮะให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากเรื่องแบบสะเทือนใจเล็กๆเรื่องหนึ่งครับคือเขาย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนซึ่งมีอาสาสมัครในบ้านพักคนชราเนี่ยเขาเคยเห็นคุณยายคนหนึ่งนั่งสั่นด้วยความหนาวเพราะว่าอยู่ใต้แอร์แต่คุณยายไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกอะไรกับเจ้าหน้าที่ทั้งๆที่เจ้าหน้าที่ก็ยืนอยู่ข้างๆนี่แหละเหตุผลอะไรไหมครับ คือคุณยายเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้

0: พูดได้แต่ภาษาถิ่นส่วนเจ้าหน้าที่ก็ฟังภาษาถิ่นไม่รู้เรื่องเออคุณยายคุณยายก็เลยแบบโอ้โหยอมนนทน
1: หนาว
0: นั่งสั่งอยู่แบบนั้นนะครับอาสาสมัครท่านนี้ก็เลยบอกว่าภาพนั้นเนี่ยมันติดตามากและเมื่อไหร่ที่เขาเดินไปทักทายผู้สูงอายุด้วยภาษาฮกเกี้ยนหรือว่าแต้จิ๋วแววตาของคนแก่ที่เคยนั่งเหม่อมองดูทีวีสว่างวาบขึ้นมาทันทีเลยอาจารย์เหมือนได้เจอกับคนที่แบบ
2: สามารถจะสื่อสารกันได้
0: ใช่คุยภาษาเดียวกันจากจุดนั้นเองนะครับเขาแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็เลยก่อตั้งแพลตฟอร์มนะครับขึ้นมาแพลตฟอร์มหนึ่งเพื่อสอนภาษาถิ่นให้กับบุคลากรทางการแพทย
2: ์
0: พยาบาลรวมถึงผู้สูงอายุที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยให้พูดภาษาถิ่นพื้นฐานได้แล้วผลลัพธ์มันก็คือน่ารักมากๆอย่างเช่นคำง่ายๆอาม่าจินซุยอาม่าสวยจังเลย
2: อาม่าเหรอ
0: เออแบบ
2: ภาษาแต้จิ๋ว
0: เขาบอกว่าอย่างนั้นนะฮะคือแบบอาม่าจินซุยแปลว่าอาม่าสวยจังเลยนะ
2: จริงเหรอจินซุยเหรอไม่เคยได้ยินคำนี
0: ้เออผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นภาษาอะไรนะ
2: แ
0: ต่ว
2: ่
0: ามันก็ทำให้ผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยในบ้านพักคนชราแล้วก็ยิ้มปริ่มแบบแก้มปรี
2: ถ้าสวยนะจะบอกว่าก็นึกไม่ออก
0: ใช่ม
2: ั้ย
0: คุณฟังไปส่ง
2: แล้ว
0: อาจจะเป็นแบบภาษาท้องถิ่นเขานะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่ในโรงพยาบาลนะครับในฝั่งของวัยรุ่นและก็คนรุ่นใหม่เองเนี่ยเขาก็เริ่มมองว่าภาษาถิ่นเนี่ยมันเป็นรากเหง้าที่ไม่อยากจะให้หายไป อย่างคนหนุ่มวัย23ปีชื่อราฟาเอลลีนะครับก็เป็นนักศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และก็คณิตศาสตร์จู่ๆก็นึกอยากจะรู้จักรากเหง้าของตัวเองขึ้นมานะเขาก็เลยลงมือเขียนเว็บไซต์นะครับที่แปลชื่อภาษาไทยว่าฟังมาว่าเออทำเป็นแฟลชการ์ดนะครับหรือว่าเป็นควิซเกมออนไลน์เนี่ยเพื่อให้วัยรุ่นมาฝึกภาษาฮกเกี้ยนนะครับแต้จิ๋วไหหลำนะฮะกวางตุ้งกันแบบสนุกนะครับอย่างมีคนที่ชื่อว่าเบรนดอนซีนะครับอยากจะคุยกับอาม่าให้ลึกซึ้งแค่มากกว่าคำว่ากินข้าวหรือยังนะฮะก็ไปค้นคลังหนังสือเก่าๆแล้วก็ทำเป็นเว็บไซต์สอนภาษาแต้จิ๋วซะเลยเอาแบบง่ายๆให้สอนเข้าใจง่ายๆจนตอนนี้เนี่ยกลายเป็นคอมมูนิตี้ที่เขาเชื่อมโยงชาวแต้จิ๋วรุ่นใหม่ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันนะฮะอันนี้ก็ฟังดูอาจจะแบบเออทำไมเขาถึงให้ความสำคัญกับภาษาถิ่นขนาดนั้นในเมื่อทุกคนเนี่ยก็พูดภาษาอังกฤษกันได้หมดแล้วนะที่สิงคโปร์มีอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์อาจารย์นาลาลีนะครับก็ให้มุมมองที่น่าคิดมากๆครับอาจารย์บอกว่าภาษาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการสื่อสารแต่ว่าทุกภาษามันเก็บรวบรวมวิธีคิดวัฒนธรร
2: ม
0: แล้วก็มุมมองที่เรามีต่อโลกเอาไว้นะครับ
2: อ
0: ันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ารักน่ารักจากสิงคโปร์ที่เอามาเล่าให้ฟังข่าวหนึ่งจากจีนเหมือนกันนะฮะอาจารย์ก็เป็นความท้าทายครั้งใหญ่ในวงการรถยนต์ไฟฟ้า EV ของประเทศจีนซึ่งแม้ว่าในปีที่ผ่านมายอดขายรถไฟฟ้าในประเทศเนี่ยจะพุ่งสูงเกินครึ่งหนึ่งของยอดยานยนต์นะครับทั้งหมดด้วยกำลังการผลิตที่มากกว่า 16.6 ล้านคันแล้วก็ศูนย์กลางอย่างเมืองหางโจวหรือว่าเหอเฟยก็เร่งขยายกำลังการผลิตแต่ว่าวงการเนี่ยมันกำลังเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนแรงงานฝีมือในการซ่อมบำรุงคือผลิตออกมาเยอะมากแต่ว่าคนซ่อมเนี่ยมันน้อยมากนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศของจีนเขาเลยบอกว่าความต้องการแรงงานในสายซ่อมบำรุงรถยนต์พลังงานใหม่หรือว่าพวกNEV เนี่ยมันสูงขึ้นถึง 1.2 ล้านคนนะครับแต่ว่าแรงงานในระบบจริงเนี่ยกลับมีไม่เพียงพอก็เลยทำให้เกิดภาวะขาดแคลนช่างซ่อมมากกว่า1ล้านคนในขณะที่ข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตยานยนต์ของจีนนะครับเขาบอกว่าอาการเสียของรถยนต์ไฟฟ้า65%เกิดจากระบบควบคุมไฟฟ้าแต่ว่าช่างซ่อมรถยนต์ที่มีอยู่ประมาณ4ล้านคนทั่วประเทศเนี่ยมีแค่12%เท่านั้นที่ได้รับการฝึกอบรมระบบนี้และก็มีช่างระดับเชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยไม่ถึง 100,000 คนนะครับผู้ก่อตั้งบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทผู้บุกเบิกด้านการซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองเหอเฟยเนี่ยเขาบอกว่าการสร้างช่างซ่อม EV นะฮะให้เชี่ยวชาญเนี่ยต้องใช้เวลาฝึกหัดนานนะฮะ3-4 ปีอย่างการเรียนปริญญาตรีเลยนะอาจารย์คือเนื่องจากว่ามันต้องรับมือกับระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็แผงวงจรที่มันซับซ้อนซึ่งมีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นเหตุการณ์ตัวเก็บประจุบนแผงวงจรระเบิดเนี่ยในขณะที่คนรุ่นใหม่จำนวนมากนะครับไม่สนใจเข้าสู่อาชีพช่างซ่อมบำรุงเท่าไหร่เท่าที่ควรก็จะส่งผลให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างการต่อยอดรถยนต์ที่กำลังพุ่งสูงขึ้นและบริการหลังการขายที่โตตามไม่ทันนะครับ อันนี้ก็ถ้าฟังงี้แล้วคือบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องมีการส่งเสริมด้านนี้ขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าเราตามบ้าน

เขาอยู่นะของบ้านจีนเนี่ยเขาขายแบบรถ EV โอ้โหมองไปทางไหนก็ใช้รถไฟฟ้าทั้งนั้นแต่บ้านเราก็เพิ่งจะเริ่มมีรถยนต์ไฟฟ้าให้เห็นแต่ว่าช่างอ่ะถามว่ามีพอไหมก็น่าจะไม่พอเหมือนกันเนาะอาจารย์

0: แฟมากๆมันทำให้กระดูกพรุนได้เหมือนกันนะวันหนึ่งก็บอกว่าให้ดื่มอย่างมากก็แค่แก้วเดียวอ่ะไม่ควรจะเกินสัก2แก้วใช่ไหมนะดิฉันเองก็ติดกาแฟเหมือนกันเกิดก็จะดื่มมาตอนเช้า1แก้วแต่ก็มีการวิจัยออกมาอีกบอกว่าการดื่มกาแฟในเวลาเราตื่นนอนอย่าเพิ่งดื่มนะต
1: ้
0: องให้หลังจากนั้นประมาณสัก2ชั่วโมงจะทำอะไรทำอะไรก็ทำไปแล้วค่อยดื่มกาแฟอย่าตื่นปั๊บดื่มกาแฟเลยเนี่ยอันนี้เขาบอกไม่ดี
1: อันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี
0: ไม่ดีคุณดื่มเลย
1: ทุกวันดื่มทุกวัน
0: แล้วยังน้ำแข็งอีกดิฉันตอนเช้าดื่มน้ำแข็งเนื้ออ่ะทีนี้มาดูเรื่องโกโก้เมื่อกี้พูดถึงโกโก้เขาบอกประเทศกาน่าเนี่ยคาดว่าผลผลิตโกโก้ปีหน้าจะวูบไปถึง 16% นะก็ผิดจากเอลนิโยนี่แหละแล้วก็ยังจะมีทั้งโรคระบาดหรือว่าเหมืองเถื่อนด้วยเนี่ยนะคะต้องให้ข้อมูลตรงนี้ค่ะคุณฟังคะกาน่าเนี่ยนะกาน่าประเทศกาน่าเนี่ยนะเป็นชื่อประเทศนะคะเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกนะมีพรมแดนด้านตะวันตกติดกับกอตดิวัวหรือว่าไอวอรี่โคสต์ตะวันออกก็จดกับประเทศบูกินาฟาโซด้านตะวันออกก็จดประเทศโตโกนะแล้วก็มีชายฝั่งทะเลด้านใต้ติดกับอ่าวกินีเดิมเนี่ยเป็นอาณานิคมของอังกฤษมีชื่อเรียกว่าโกโคสแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นกาน่าแล้วก็มีนครหลวงชื่ออักรามีประชากรอยู่34ล้านคนกาน่าเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่แรกๆเลยที่ผลิตเมโกโก้มากที่สุดในโลกเนี่ยนะอันดับที่สองอันดับแรกคือโกตดิวัวหรือไอวอรี่โคสต์นะอันที่นี้มาดูเนี่ยของไทยเรานะเราส่งเม็ดโกโก้อันดับ44ของโลกทีนี้มาดูว่าทำไมเขาถึงลดลงเยอะอย่างนั้นเลยเนี่ยนะมันก็เป็นผลมาจากเรื่องของที่เขาเรียกว่าอะไรปรากฏการเอลนีโยด้วยแล้วก็ส่งผลกระทบเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ในฤดูกาลหน้าใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าจะลดลงไปอีกนะเป็นจำนวนที่ดิมันบอกเยอะไปแล้วถึง 16% นะคะคุณฟังคะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้มันกระทบกระเทือนหมดดิ้นก็มาดูอีกเหมือนกันคุณฟังคะว่าโกโก้เนี่ยมันต่างกันยังไงกับช็อกโกแลตคุณรู้ไห
1: ม
0: ต่างไหมต่างกันนะคุณฟังคะก็คือว่าถ้าคุณจะคือโกโก้เนี่ยก็จะเป็นผงนะแล้วก็จะไม่มีน้ำตาลอะไรมากมายแต่ถ้าช็อกโกแลตแล้วก็จะมีส่วนผสมของนมเนยเนี่ยเข้าไปมากแล้วก็จะเป็นแท่งๆอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าไม่ต้องการจะอ้วนมากก็
1: เป็นโกโก้โกโก้เพียว
0: แล้วก็ต้องไม่ใส่น้ำตาลตรงนั้นนะคะ
1: อันนั้นจะดีต่อสุขภาพนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงจับลึกอาเซียนค่ะคุณฟังคะในช่วงนี้เราทั้งสองคนคือดิฉันวีรวรรณบรุษและคุณภูเบศสุนีจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะ
2: ครับและตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับ
1: อารุณสวัสดิ์
2: ครับอาจารย์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีรวรรณคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคร
1: ับ ค่ะ
2: ครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันต่อนะครับในหัวข้อที่เรียกว่าเป็นสถานภาพอาเซียนในเวทีสากลแตกครั้งแล้วหรือยังวันนี้เป็น EP ที่13แล้วนะครับ
1: ดูเหมือนมันจะไม่ได้รวมผนึกกำลังกันอย่างที่มันมีคำขวัญ นะ Unity in the Diversity เลยนะอาจารย์นะค่ะ
3: คำขวัญไม่ได้เอามาเป็นแอคชั่นแ
2: ท้คำขวัญก็คือคำขวัญ
3: เด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติ

0: ้องใช้ตำแหน่งเขาเป็นอะไรเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมใช่ไหมปลัดกระทรวงสงครามของอเมริกาเดินทางมาไทยแล้วก็ต่อไปที่เขมร
1: อ
0: ันนี้คือมุ่งเป้าเลยฉันจ้องมาใน2ประเทศที่ทะเลาะกันอยู่ในเวลานี
1: ้
0: ก็คือถ้าคนหนึ่งไม่ตอบสนองฉันก็จะไปตอบสนองให้จัดอยู่ฝ่ายหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้ชัดเจนก็คือเขาสแกนเข้ามาแล้วพอเขาเห็นว่าช่องนี้ของรันรูนี้ของรันเนี่ยเดินไปได้แล้วจะทำให้มันแตกก็ได้หรือจะทำให้มันยอมสยบต่อฉันก็ยังได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ประเด็นนี้น่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นคำหนึ่งซึ่งมันอันตรายกว่าคำว่า national interest คำว่า national interest หมายความว่าอาเซียนให้ความสำคัญกับผลประโยชน์แห่งชาติของใครของมันเป็นหลักแต่ทีนี้มันมีอีกคำหนึ่งนะครับที่อันตรายกว่านั้นคือถ้า national interestหรือผลประโยชน์แห่งชาตินั้นเป็นของคนใดคนหนึ่งหรือวงตระกูลใดวงตระกูลหนึ่งอันนี้ยิ่งอันตรายยิ่งกว่านะครับเพราะยอมขายชาติบ้านเมืองได้เพื่อให้ตัวเองได้ใหญ่ได้โตขึ้นมากรณีของฮุนเซนเนี่ยชัดเจนมาก นะฮะสาเหตุที่บอกว่ากรณีของฮุนเซนที่ชัดเจนมากก็คือว่าในห่วงที่การเมืองในเขมรอย่างงอนแงนก็คือถ้านับเนื่องมาก็คือการเลือกตั้งปี1993นะครับแล้วก็จูบปากกันได้4ปีก็มาไล่ยิงกันใหม่ครับคนเซนก็เรียนรู้ในการที่จะทำอย่างไรก็ได้ให้โลกตะวันตกยอมรับอำนาจของตัวเองแต่บนวิถีที่คนเซนใช้อำนาจนั้นอย่างไรก็ได้ความชอบธรรมของอำนาจที่ตะวันตกยอมรับคืออะไรคือการเลือกตั้งถึงฉันจะใช้อำนาจบาดใหญ่ขนาดไหนการเลือกตั้งก็ดีแต่ฉันก็ต้องใช้ทุกเล่ห์ทุกเหลี่ยมเพื่อให้ฉันชนะนะครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วจะมาบันเทิงลูกชายหัวเจ้าหัวแหวนตัวนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะคนมานักเนาะจากคำว่าลูกชายหัวเจ้าหัวแหวนใช่ไหมก็คือลูกคนโปรดตอนนี้ต้องใช้มาเป็นลูกชายหัวแก้วหัวงอกไม่มีเวลายอมผมหัวงอก
2: ธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
2: ธรรมชาติ
1: อ๋อค่ะ
0: จะจริงๆเขาเป็นเด็กเป็นคนที่หัวงอกตั้งแต่ยังใบหนุ่มนะครับแต่ทำไมเขายังผมดำดูดีมาเรื่อยจนกระทั่งมันมีปัญหาตอนนี้ไม่ยอมแหละ
1: ตอนนี้ไม่ยอมผมละ
0: ไม่มีเวลา
2: ไปเป็นไปตามธรรมชาติ
0: หรือไม่งั้นก็คือนอกจากไม่มีเวลาแล้วเนี่ยเรียกร้องความสนใจเยอะเท่าไหร
2: ่ครับ
0: ไม่ห่วงเราละ
2: ทำงานหนักจนหงอกขึ้นอย่าง
0: น
2: ี้ใช่ไหมฮะ
0: นั่นแหละมาเยอะเท่าไหร่ไปชาติบ้านใหญ่คุณแม่ได้ไปเรียนเวสต์ไวท์โดยใช้โควต้าของกองทัพไทย
1: กองทัพไทยโอ้ใช่ค่ะ
0: แล้วอยู่มาวันหนึ่งคุณแม่จบจากเวสต์ไวท์1999ปี2001ในโลกนี้มันก็เกิดนายวันๆใช่ไหม
1: อ
0: ่
1: าฮะใช่ค่ะ
0: อเมริกาก็เริ่มการตึกสงครามกับก่อการร้ายสากลก็เลยมาชุบเลี้ยงหุ่นมาแนทครับเพราะว่าหุ่นมาแนทเป็นศิษย์เก่าของเวสต์ไวท์ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันแปลงร่างกองกำลังพิเศษของพนมเปญให้เป็นกองกำลังป้องกันต่อสู้กับการก่อการร้ายสากลนี่คือปี2001

0: ทั้งที่อเมริกาก็รู้ว่ากองกำลังพิเศษนั้นมันคือกองกำลังส่วนตัวของคุณเซนนะฮะเขาเรียกว่ากองกำลังที่ทักนายกรัฐมนตรีก็เอาอาวุธยุทโธปกรณ์เอาเครื่องทรงที่รูปหล่อขึ้นดูเหมือนสายคนมากขึ้นไปใส่ให้นะครับจากที่ถือปืนตระกูลเอเคหรืออาชานะฮะก็มาถือปืนตระกูลเอ็มแมกนัมก็หล่อขึ้นแบบทีนี้อ่ะคุณเซนก็นั่งสบายใจเฉยโอเคอเมริกาดีต่อฉันเหลือเกินก็เลยมีการฝึกซ้อมทางทหารเรื่อยมาตั้งแต่ปี2001จนมาซ้อมรบครั้งใหญ่ระหว่างกองทัพนะครับเขาเรียกว่าการซ้อมรบอังกอร์นะฮะอังกอร์คอนติเนียลนะฮะก็คือปฏิบัติการด้านการทหารอังกอร์นั่นแหละก็ซ้อมรบกันมานะครับตั้งแต่รุ่นนะครับปี2010ก็ลองนึกดูในระหว่างทางก่อนจะถึงซ้อมรบนั้นอเมริกาก็ทุ่มเททุกอย่างครับเพื่อพัฒนากองกำลังต้านการก่อการร้ายนั้นให้กับฮุนเซนพัฒนามาเรื่อยแม้กระทั่งฐานทัพเรือเตรียมอเมริกาก็สร้างประพันธ์ประพาการให้สองประพาการเพื่อที่จะเอาไว้ตรวจตรานะครับจากชายฝั่งจากฝั่งทะเลว่ามีเรือของอะไรบ้างที่มาในอ่าวไทยแล้วอยู่ใกล้ชายฝั่งของเขมรอะไรตัวเดียวนะฮะก็เป็นอย่างนี้นะฮะก็ซ้อมรบกันมา2010จนมาคุณเซนมายกเลิกการซ้อมรบอังกอร์ปี2017แต่เขาใช้คำว่าไม่ชะลอไปก่อนแต่ว่าที่มันเจ็บแสบไปมากกว่านั้นก็คือว่าไม่ซ้อมรบอังกอร์ต่อไปแต่มาซ้อมรบมังกรทองปี2017มาซ้อมรบมังกรทองทำไมมันเกิดอะไรขึ้นก็มันเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่ามหาอำนาจอย่างอเมริกานะครับพอเห็นไส้เดือนอย่างอังกอร์คุณเจนอยู่ในอิทธิพลของตัวเองแล้วเนี่ยก็จะต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของฉันอเมริกาก็พยายามที่จะบ่อนเซาะกำลังนะครับจากที่คุณเจนเคยได้ประโยชน์จากอเมริกาก็กลายเป็นว่าสิ่งที่อเมริกาทำนั้นมันกำลังจะทำลายอำนาจของคุณเซนไม่ว่าจะเป็นการตั้งหน่วยงานขึ้นมาหน่วยงานหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าสถาบันพัฒนาประชาธิปไตยแห่งกัมพูชาแล้วก็ตั้ง NGO ขึ้นมา NGO หนึ่งเขาเรียกว่า Global Witness นะฮะ อีกอันหนึ่งก็คือเอาเข้าไปในกัมพูชา Human Rights Watch นะครับอีกอันหนึ่งก็เอาเข้าไปอีกก็คือว่า NGO Human Rights ครับแล้วก็ปั้นคนคนหนึ่งขึ้นมาดูแลเรื่องฮิวแมนไรท์ของกัมพูชาโดยอเมริกานี่แหละปลุกปั้นคนคนนั้นก็ชื่อกึมสุขานะฮะเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมจีคนคนนั้นก็ชื่อกึมสุขาที่เราอ่านว่าเข็มสุขา
1: เข็มสุขาน
0: ะครับที่มันเซ็นจำคุกเขานั่นแหละในข้อหาทรยศกึมสุขาก็เป็นผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาตั้งได้5ปีก็เห็นจังหวะนะครับเขาเป็นพรรคการเมืองเลยดีกว่าไหมอเมริกาก็หนุนให้กึมสุขาเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคเรียกว่าพรรคสิทธิมนุษยชนแห่งกัมพูชากึมสุขาลงเลือกตั้งครั้งแรกก็ได้ไม่เยอะนะฮะ3-4 คนเลยนะแล้วอยู่มาวันหนึ่งอเมริกาก็ได้ดึงให้เกมสุขาเนี่ยมาเป็นพันธมิตรกับสมรังสีซึ่งในตอนนั้นก็ยังใช้ชื่อพรรคว่าพรรคสมรังสีอยู
1: ่
0: ครับจาก2008ก็มารวมพรรคกันเป็นพรรคกู้ชาติเลือกตั้งเป็นพรรคกู้ชาติเนี่ยนะฮะที่เราเห็น National Rescue Party ใช่ไหมนะ Cambodia National Rescue Party ก็คือรวมจากสมรังสีบวกกับเข็มสุขาครับกลายมาเป็นพรรคนี
1: ้ค่ะ
2: อาจารย์สายถูกไป

0: หยุดไปพอดีอ่ะงั้นเราจะ
1: พักเบรกกันเลย
0: พักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวิรันต์วรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณมากๆนะคะ
1: คร
0: ับ อาจารย์คะโอ้โหอาจารย์ปูพื้นทำให้เข้าใจยิ่งขึ้นเลยว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะกับสมรังสีกับกึมสุขานี่นะคะโดยภายใต้การกำกับของสหรัฐอเมริกานะอาจารย์
3: แม่แม่ตะกี้ขึ้นหลุดใช่ไหม
1: สายหลุด
0: สายมันหลุดค
3: ่
0: ะ
3: ไม่มีสายแล้วต้องเป็นขึ้น
0: คลื่น
3: แสดงว่าขึ้นถูกแทรกแซงโดยมหาอำนาจ
0: สงสัยฟังอยู่สงสัยฟังอยู
3: ่ทำได้นะครับ
0: ทำได้ใช่ค่ะ
3: ไม่ได้ยากเลยนะไม่ฟังต่อนะไม่ต้องมาแทรกขึ้นนะความจริงมันก็คือความจริง
0: ค่ะ
3: คือพอมันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าประเทศไหนก็แล้วแต่ในอาเซียนที่อ่อนแอแล้วก็แปลงคำว่า national interest นะครับมาเป็น individual interest ของตัวเองมันก็มักจะเป็นอย่างนี้เสมอนะก็ปี2013เนี่ยลองนึกสภาพดูนะครับก่อนหน้านั้นมันเป็นชนะมาโดยตลอดยาว2,1998 2,003 2,008นะฮะสามารถเป็นนายกได้แต่เพียงผู้เดียวแต่ปี2013เนี่ยเอาไปฟ้องศาลโลกแล้วก็แล้วให้ศาลโลกตีความว่ามรดกโลกที่ปราสาทพระวิหารมันติดตั้งมันคืออะไรเนี่ยนะครับคนกัมพูชาเขาก็ได้เรียนรู้นะครับว่ามรดกโลกมาแล้ว5ปียังทะเลาะกับเขาไม่จบนะครับก็เลยเสียงแตกมาทางพรรค National Rescue นะฮะก็มันเป็นไม่มีฐานคะแนนในสภาแห่งชาติเพียงพอที่จะตั้งรัฐบาลก็เลยไปขอจูบปากกับสมรังสีนะไอ้นี่ก็ยอมจูบนิดไม่ได้จูบเต็มปากนะก็บอกว่าเอาอย่างนี้คือเนื่องจากอย่างนี้นะครับก็คือว่าการตั้งรัฐบาลในเขมรเนี่ยมันต้องอาศัยเสียงสนับสนุน2ใน3นะครับมันไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเรานี่เกินกว่าครึ่งนึงก็ได้แล้วครับแต่ของเขมรเนี่ยมันต้อง2ใน3ปี2013เนี่ยมันเลือกตั้งมา123ที่นั่งแต่มันไม่มีฝ่ายใดนะครับได้เกิน83พอมันไม่เกิน83ครับก็คือเกือบจะครึ่งๆเลยที่เป็นของคนเซนเกือบเกินครึ่งนิดหน่อยนะครับแล้วก็เกือบจะครึ่งก็เป็นของสมรังสีนะฮะมันก็เลยทำให้มันเซ็นไปขอแต่เราร่วมกันจัดรัฐบาลไหมทั้งที่มีจัดกันมาก่อนหน้านี้ตลอดเวลา เลิกจัดกันแล้วมาจูบปากกันใช้ปากให้มาเป็นประโยชน์การที่จะแท้กันดีไหม นะฮะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ไอ้นี่สมรังสีก็วางหมากแล้วทีนี้ได้ แต่ว่าเองเป็นนายกเป็นผู้เดียวไปเลยนะจะไม่เป็นด้วยให้เองเป็นแต่สภานะครับมีกี่คณะกรรมาธิการฐาน2

0: ลงไปแค่นี้สมรังสีก็ชนะแล้วนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่ามีเสียงน้อยกว่าแต่ได้กรรมาธิการครึ่งหนึ่งของสภาแล้วก็ตกลงว่าแล้วไอ้กกต.9คนที่เองเป็นคนตั้งหมายความว่าสมรังสีเรียกคุณเซนาเองนะดีนั่นบอกว่าเองนะที่เองเป็นคนตั้งคนเดียวต่อไปนี้9คนนะครับ4คนฉันตั้งอีก4คนเองตั้งส่วนคนที่9นั้นร่วมกันตั้งก็จะได้คนที่เป็นกลางนะฮะและสิ่งที่มันตามมาก็คือโอ้มันเป็น5ปีนะฮะ5ปีเกือบจะ5ปีที่ฝ่ายสมรังสีเนี่ยได้หลังวัดที่สูงมาก
1: ค
0: ุณเซนเสียรังวัดเยอะมากเสียรังวัดเลยนะครับเพราะว่ากลไกทางกฎหมงกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยไปถูกรื้อฟื้นหมดเลยกฎหมาย กฎหมายที่เคยเป็นคุณต่อพรรคประชาชนกัมพูชาของคุณเซนแต่ฝ่ายเดียวเนี่ยถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาซึ่งคุณเซนไม่สามารถที่จะไปคัดงานได้เพราะว่าถ้าคุณเซนไปคัดงานเองก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับแต่ว่าคุณเซนมันก็บอกว่ามันเกิดมาเป็นนายกนะครับมันก็เลยต้องยอมอยู่มาวันหนึ่งครับสัญญาณที่จะทำร้ายตระกูลผมมันเริ่มเกิดขึ้น
2: คร
0: ับ เกิดขึ้นก็เพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นปี2017
1: คร
0: ับ มันกลับกลายเป็นว่ากลไกที่สมรังสีแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายแล้วก็ระบบเหมือเปรียบต่างๆรวมไปถึงกกต.นะครับที่เป็นกลางคือที่เป็นกลางเนี่ยหมายถึงคนที่9นะครับส่วนไอ้4คนแรกกับ4คนหลังเนี่ยมันไม่เป็นกลางแน่นอนเพราะว่าจากฝ่ายจากเลือกใช่ไหมล่ะ มันก็จะตัดสินด้วยคนที่9นี่แหละก็ปรากฏว่าได้สั้นของถิ่น2013นะครับจากคะแนนโหวตที่เคยเกินกันอยู่เมื่อปี2003เนี่ยนะฮะ2008นะคะแนนโหวตมันเกินกันมากกว่าถึงเขาเรียกอะไรล่ะไม่ใช่2013นะฮะมันเกินกันมากกว่า3ล้านโหวตคือที่มันเกินกันได้เยอะเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับที่นั่นนะครับเพราะว่าเลือกตั้งเขมรเนี่ยเขาเป็นสัดส่วนแต่ว่าแยกจังหวัดไม่ได้เอามารวมกันทั้งประเทศก็คือชนะจังหวัดไหนก็เอาตรงนั้นเลยเอาสัดส่วนในแต่ละจังหวัดว่าตามสัดส่วนว่ามีส.ส.ได้กี่คนนะครับแต่ปี2013เนี่ยคะแนนโหวตทั้งประเทศนะครับพรรคประชาชนของคุณเซนเนี่ยได้มากกว่าสมรังสีอยู่ถึง3ล้าน5แสนคะแนนนะฮะแต่เลือกตั้งท้องถิ่น2017จาก3ล้าน5แสนคะแนนมันแกปเนี่ยช่องว่างมันเหลือแค่3แสนนิดๆก็ลองนึกดูนะครับแล้วสมาชิกสภาท้องถิ่นมีทั้งหมด 11,600 กว่าคนเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเกือบ 10,000 อยู่ภายใต้คุณเศรษฐพลเลยแต่พอเลือกตั้ง2017กับครึ่งหนึ่งไปอยู่ภายใต้สมรังสีก็ลองนึกดูว่าถ้าไทม์ไลน์มันปล่อยให้มาถึงการเลือกตั้ง2018นะฮะอะไรจะเกิดขึ้น2018นะครับขนาดว่าคุณเศรษฐพยายามทุกวิชาแล้วเนี่ยก็ยังแพ้สมรังสีแน่นอนมันก็เลยเป็นการรื้อฟื้นคดีเก่าๆขึ้นมาเล่นงานสมรังสีแล้วก็ยุบพรรคการเมืองของเขาแล้วก็ไม่มีพรรคฝ่ายค้านร่วมเลือกตั้งมาเลยในความเป็นจริงตั้งแต่ปี2018นะฮะ พอมันไม่มีฝ่ายค้านแล้วมุนเซนก็บ้าคลั่งอำนาจใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรับใช้เพื่อสร้างวงตระกูลของตัวเองเนี่ยนะครับก็มองเป็นกรณีไปว่าความสัมพันธ์อันไหนที่เป็นประโยชน์ฉันก็ทำต่ออันไหนที่มันเป็นภัยต่อฉันก็ต้องลดทอนมันลงหรือเลิกกับมันไปซะนะครับ นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น แล้วก็มันก็ชัดเจนมากนะครับชัดเจนมากก็คือว่าหลังจากที่ลดทอนความสำคัญของอเมริกาลงเพราะว่ารู้ว่าเป้าหมายปลายทางของอเมริกาก็คือการฮุบอำนาจเพราะคุณเซนมันก็ไม่ยอมอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกาแต่คุณเซนมันมองว่าอเมริกาต้องมาหนุนให้ฉันใหญ่ไม่ใช่มาทำให้ฉันเล็ก นะครับแต่อเมริกาจะทำให้ฉันเล็กฉันก็ไม่ยอมนี่แหละสาเหตุที่ไปนั่งพับเทียบต่อผู้นำจีน แล้วสิ่งหนึ่งซึ่งคุณเซนจะทำเพื่อเอาใจ

0: ึ้นครั้งแรกนะครับด้วยความเต็มใจก็คือทำให้ประวัติศาสตร์ของอาเซียนด่างพร้อยโดยไม่มีแถลงการร่วมของผู้นำในอาเซียนซัมมิตเมื่อปี2012 เพราะอะไรเพราะมือเซนเป็นประธานอาเซียนซัมมิตและจีนมีข้อขัดแย้งกับ4ประเทศนะครับในอาเซียนที่ว่าด้วยทะเลจีนใต
1: ้
0: ก็คือเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและบรูไนนะครับจีนตอนนั้นคือประธานาธิบดีหมูจินเถาบอกว่าเอาพิสูจน์สิว่าเองนั้นเนี่ยยอมต่อค่าแล้ว หลังจากที่ไปสู่ฮกอเมริกามาตั้งหลายปีคุณเซนก็เลยทำตามผู้นำจีนบอกว่าอย่ากำหนดวาระทะเลจีนใต้เข้าสู่ที่ประชุมอาเซียนซัมมิตที่พนมเปญคุณเซนก็ทำตามครับ
1: ก็เลยไม่มีแถลงการณ์ดังนั้นที่อากิโนอะไรนี่วอล์กเอาออกมาน
0: ั่นแหละครับมาเป็นเรื่องอากิโนที่3ตบตูดกลับบ้านเลยนะครับไม่ร่วมประชุมไม่อะไรเลยนะครับโมโหมาก
1: โกรธจัด
0: แล้วเชื่อว่าเวียดนามไม่โกรธหรือ
1: โกรธก็ไม่ชอบเหมือนกันแหละ
0: เวียดนามโกรธนะครับโกรธแบบได้มันเป็นว่าไอ้ทรพีไอ้ทรพีนะครับทั้งประเทศนะตั้งแต่2012เนี่ยผู้นำเวียดผู้นำเขมรไม่มีใครกล้าไปรักษาตรวจที่เวียดนามก่อนหน้านั้นไปนะกลัวเข็มฉีดยาขึ้นมาโดยฉับพลันนะฮะแต่มาเมืองไทยแก่นแล้วก็พอมาทะเลาะกับไทยก็ไม่กล้ามา
1: ไปสิงคโปร
0: ์
1: แล้ว
0: ไปสิงคโปร์นะครับนั่นแหละเข็มฉีดยามันก็มีประโยชน์อยู่นะไม่ใช่รักษาโรคอย่างเดียวครับกำจัดคนก็ได้ด้วย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะก็นั่นแหละครับสิ่งที่คุณเซนจะทำนั่นแหละมันคือชัดเจนก็คือว่าฉันไม่ได้สนใจอย่างอื่นฉันสนใจก็คือว่าอำนาจนั้นมันต้องอยู่ในวงตระกูลของฉัน
2: ครับ
0: นะครับก็นั่นนะฮะก็ไปเฉลี่ยจีนมาเรื่อยๆจีนก็ไปดีดอเมริกาออกสิ่งหนึ่งซึ่งมันทำให้เห็นชัดเลยก็คือว่าซ้อมรบมังกรไม่มีอีกแล้วแต่มีมังกรทองโกลเด้นดราก้อนเข้ามาแทนจีนก็ใช้ประโยชน์จากมุนเซนแบบไม่ลืมหูลืมตาครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยก็คือว่าอยากได้อะไรตอบสนองฉันก็พอนะครับแต่ทีนี้โลกมันเปลี่ยนครับโลกมันเปลี่ยนจากที่บอกว่าไม่คุยกับอาเซียนในเรื่องทะเลจีนใต้หมายความว่าจะคุยก็แบบไบเลทโรหรือทวิภาคีเท่านั้นนะครับแต่ยูมาวันหนึ่งปลายปี2013จีนเปลี่ยนนโยบายการพัฒนา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละอีไซอีลูหรือวันเบลวันรถเกิดขึ้นวันเบลวันรถเกิดขึ้นคุณก็ต้องเชื่อมโยงกับทุกประเทศให้ได้โดยสันติวิธีใช่ไหมคุณจะไปบีบคอเขาได้อย่างไรนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวต่อไปนี้จีนพร้อมแล้วนะที่จะคุยกับอาเซียนทั้งกลุ่ม
1: ก็เลยมีโคลพอนดัก
0: ก็นั่นแหละครับมันคือความต้องการก็คือผลประโยชน์มันเปลี่ยนวิธีมันก็เปลี่ยนใช่ไหมครับคุณเซนก็สบายใจเฉิบเลยก็ว่าเออดีใช่ไม่ต้องมาทะเลาะกับเวียดนามอีกไม่ต้องเวียดนามไม่ต้องมาด่าฟิลิปปินส์ไม่ต้องว่าอะไรสารพัดนี่แหละครับก็รับใช้เขามาเรื่อยๆแล้วนั่นแหละครับกองกำลังส่วนตัวอเมริกาที่เคยเอามาให้เป็นกองกำลังต้านการก่อการร้ายสากลนะครับก็ไม่สนอเมริกาแล้วนะครับทุกวันนี้ก็เป็น BSQ โดยอาวุธยุทโธปกรณ์ 100% มาจากจีน นะครับกองทงกองทัพอะไรทั้งหลายแหละทั้งรถสงรถถังปืน BM-21 PSL-03 ล้วนแล้วแต่มาจากจีนครับทั้งของฟรีแล้วก็ของที่ต้องซื้อมาแต่ก็ซื้อของเก่ามาใช้นะครับอย่างเช่นรถถังนะที่เขาเรียกว่า T50 นะ T อะไรนะเขาเรียก T59D ที่เขาเอามาพัฒนาปรับปรุงใหม่อันนี้มันรุ่นนี้มัน4,980นะครับม
2: ั
0: น
2: T59D
0: T59เนี่ยแหละ
2: ครับ
0: มันอันนี้มันสร้าง4,980นะครับมันคือของเก่านั่นแหละทางคุณเซนอยากได้และที่จะเอามาขู่ประเทศไทยนะทหารไทยก็นั่งอมยิ้มไม่ได้เรื่องครับเดี๋ยวเองยิงเองก็หักกลางคันนะฮะก็นั่นแหละครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บอยู่มาวันหนึ่งคุณเซนเนรคุณจีนครับเนรคุณจีนก็เพราะว่าไปจูบปากกับไอ้เฉินจื้อครับแล้วก็ไอ้เ

0: เจนจื่อไม่ได้หลอกเงินคนอื่นนะครับยุคแรกๆก็หลอกเงินจีนนั่นแหละครับเอามาแล้วก็โอนมาที่เขมรฮุนเซนก็ชักเปอร์เซ็นต์ไปพอชักเปอร์เซ็นต์เสร็จปุ๊บอ้าวฮุนเซนมีเงินเป็นกุลุนและซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ได้ก็หลอกซื้อจากจีนนั่นแหละครับโดยที่จีนยังไม่รู้ว่าไอ้เงินที่ฮุนเซนเอาไปซื้อมันคือเงินที่ไอ้เจนจื่อมันหลอกมาให้เห็นไหมครับพอจีนรู้นั่นแหละครับหลิวจงอี้เขาถึงต้องเข้ามาแล้วเขาถึงต้องบีบบังคับบีบคงบีบคอจนเฉินชื่อต้องถูกส่งตัวไปอยู่ที่จีนแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นหมาที่จีนไม่ไว้วางใจฮุนเซนอีกต่อไปฮุนเซนก็เลยจะไปขอกราบพุ่งเท้าของพญาอินทรี
1: กลับไปใหม
0: ่ต่อไปมันก็จะเจอทั้งมังกรพ่นไฟนะครับแล้วก็โดนอินทรีหัวล้านหัวขาวจิกเขาไปดูผมรอวันนั้นนะครับคุณเชนอยู่อีกไม่นานนะครับนี่คือเกมอันตรายแต่บอกได้เลยว่ามันไม่อันตรายแค่กับตระกูลคุณครับมันกำลังเป็นเกมอันตรายที่คุกคามอาเซียนทั้งกลุ่ม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะความไม่มีเอกภาพแต่เอาผลประโยชน์ของวงตระกูลมาเป็น
1: ใหญ่เลย
0: แล้วก็ยอมแลกกับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละครับแล้วอาเซียนมันจะแตกหรือมันจะรวมกลุ่มกัน
2: มันก็เล้าๆอยู่นะ
1: มันก็ไม่ง่ายที่จะรวมกลุ่มกันเพราะว่ามีประเทศใดประเทศหนึ่งมีเป็นแบบนี้นะคะโอ้โหเห็นแก่ประโยชน์ตัวเองเป็นใหญ่ไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ของกลุ่มเลยค่ะ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อว่ามีใครอีกไหมที่เหมือนคุณเสร็จ
1: โอ้น่าจะมีโอเค
2: มาตามต่อกันพรุ่งนี้นะครับ
1: สนุกแน่ๆมาตามต่อกันนะคะพรุ่งนี้ตาไม่กระพริบเลยขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ด้วยความยินดี
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับแต่เราสองคนก็ลาคุณฟังไปพร้อมกันเลยนะครับพบกับรายการ Good Morning
1: Good Morning อาเซียนใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 6:00 น.ถึง 7:30 น.ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลัดลวงพราง
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ลับลงพรางประจำเช้าวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569ถ้าอยู่กับเล็กวาสนานานุ่มและพี่เด้งบุญระดมจิตดอนค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเฮ้ยแป๊บๆเนอะกลางเดือนสิงหาอะไรวะ
3: แต่จะบอกว่า
2: เร็วมาก
3: ไม่ค่อยมีประเด็นเลยจะพูด
2: โอ้โหวันนี้เขาก็เมื่อคืนเขาก็ต้องนี่ดิ
3: เอาแต่ถามไม่เหรอคุณรู้อะไรไหม
2: อะไร
3: ก็ไม่รู้อะไรใช่ไหมเมื่อคืนที่เขาพบกันใช่ป่ะ
2: เออ
3: จะพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหม
2: ไม่ก็คือหมายถึงว่าเป็นประเด็นที่ฮือฮาตรงที่ว่ากราบตักนี่แหละ
3: ไม่แต่ว่าโดยกราบตักอะเป็นสไตล์ของคุณอนุทินอยู่แล้วก็นักการลงตู่ก็กราบตัก
2: ลงตู่เนี่ยกราบตลอดแล้วคุณอนุทินก็อธิบายว่าก็เป็นอดีตก็คือตอนสมัยแกร่วมรัฐบาลตอนนั้นคุณทักษิณเป็นนายกไงก็เหมือนเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาอะไรเงี้ยก็กราบเป็นเรื่องปกติ
3: ไม่ก็ข่าวเขาลงกันไงบอกว่ารวมพลนายก
2: 4
3: ซึ่งแต่ว่าไปแล้วไม่ต้องรวมพลหรอกนะคือนับแล้วก็คือ

0: ก็แค่คุณทักษิณน่ะคนเดียวอ่ะเพราะ2คนเนี่ยมันก็รวมมาจากคุณทักษิณคือถ้าคุณทักษิณไม่ให้เป็นก็ไม่ได้เป็น
1: รวมร่างรวมร่าง
0: เ
1: พราะว่ามีคุณอะไรนะ
0: มีคุณสมชายมีคุณอิงแล้วก็คุณทักษิณแล้วก็เนี่ยคุณอนุทิน
1: และเห็นเฟรมว่าเฟรมที่เขานั่งอ่ะแล้วก็พอนายกนั่งนี่ข้างหลังก็จะเป็นเลขากว้างแต่สังเกตนะสังเกตในคลิปเนี่ยคือคุณอุ๊งอิงอ่ะจะมองเหมาะแลซ้ายตลอดเพราะว่าคุณนักติไอ้คุณนักติแล้วก็คุณอนุทินอยู่ทางขวามือ
0: เขาก็จะแลซ้ายแต่ว่าคุณอนุทินนี่ก็แบบยิ้มร่าเลยนะแต่ว่าที่น่าสนใจอย่างคืออุ๊งอิงชวนไปกินข้าวแล้วไม่ไปอ่ะกลับบ้านอ่ะ
1: กลัวนี่เปล่าก
0: ลัวคงกลัวเป็นประเด็นนะเนอะคือแค่กับปากนี่ก็แบบนั่นละ
1: ใช่ใช่เพราะว่าแต่นายกอ่ะก็เลือกเอ้ยคุณเกรียงเขาเสียชีวิตตั้งแต่วันอังคารใช่ไห
0: ม
1: แต่ว่านายกก็เลือกจังหวะที่ไปเมื่อวานนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆอ่ะนายกอ่ะ
0: ไม่คือเสียไปหรอว่าคือเขา
1: ฝาก
0: ก
1: ัน
0: นำศพกดนำศพคือมาเสียชีวิตที่กรุงเทพนะที่โรงพยาบาลวิทยุทธ์แล้วก็เคลื่อนศพไปที่อุบล
1: ก็เหมือนเป็นวันแรกตอนแรกยังคิดว่าเอ๊ะทำไมนายกเลือกวันเมื่อวานตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะเป็นเพราะไปภารกิจที่กองบินหน
0: ึ่
1: ง
0: พอดีมันก็อยู่ใกล้กันไงมันก็สะดวกก็ไปเลยต่อไปเลย
1: แต่ตอนแรกอ่ะก็อันนี้ไม่ชัวร์นะตอนแรกเขาบอกว่านายกกับบินกลับกรุงเทพก่อนพี
0: ่เหรอ
1: เออบินกลับ
0: มาส
1: ่
0: งมั้งมาส่งปลัดมาส่งอะไรพวกนั้นเหรอ
1: เออมาบินกลับกรุงเทพก่อนแล้วก็เอาเครื่องบินอีกลำนึงอ่ะไปก็คือมาเปลี่ยนเสื้อผ้ามาอะไรแล้วก็เพราะว่าน้องนักข่าวตอนแรกอ่ะเขาคิดว่านายกจะไปเลยก็ตามจากโคราชไปอุบลเลยปรากฏเขาบอกว่ากลับกรุงเทพแล้วนัดเวลามาก็มีน้องตัวแทนสื่อไปกับนายกอีกคนนึงนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่ะยังไม่มีอะไรตื่นเต้นนะในเรื่องของทางการเมือง
0: เพราะว่ายังคือไม่มีรายละเอียดอะไรสักเท่าไหร่ไงในการพบกันครั้งนี้ก็คงจะคุยกัน
1: แต่มันมีภาษากายครับพี่เด้งมันดูแบบมันมีภาษากายของ
0: ความหาเหินพบกันครั้งแรกในรอบปี
1: ใช
0: ่ซึ่งไม่ได้พบกันมานานมากแล้วก็เอาเป็นว่าไม่ได้พบกันหลังจากที่คุณทักษิณออกจากคุกนั่นแหละก็ประมาณเป็นปีอ่ะวันนั้นมันก็เลยทำให้โอ้เป็นข่าวใหญ่คือห่างกันไม่น้อยเลย
1: แต่มันดูมีภาษากายมันดูแบบเหมือนเป็นระยะห่างอ่ะนะมันเหมือนแบบไม่มีห่างแล้ว
0: มันก็ดูก็ยังยิ้มแย้มทั้งคู่นะ
1: ยิ้มแย้มแต่มันดู
0: ยิ้มแย้มเต็มใสทั้งคู
1: ่แต่มันดูไม่อะไรนะมันไม่รู้พูดไม่ถูกมันเหมือนมีการไว้เชิงกันเล็กน้อย
0: ไม่หรอกอาจจะเป็นเพราะว่าเจอกันครั้งแรกไม่ได้เจอกันมานาน
1: เ
0: ลย
1: น
0: ะ
1: น
0: ั่
1: นแหละ
0: ก็คราวนี้กราบตักก่อนหน้านี้ก็กอดไปรอบนึงแล้วกอดคุณจุลพันธ์ไงอ๋อ
1: หนิม
0: แล้วกอดกันการทำเนียบเลย
1: ใช่
0: เป็นการเจอคุณทักษิณนะหลังจากที่มีกระแสแดงบวกเขียว
1: แดงบวกเขียวแล้วก็มาแดงเขียวส้มอะไรเนี่ย
0: ไม่เขาเรียกว่าส้มขอร่วมวงต้องการจะพลิกขั้วไง
1: ใช
0: ่พลิกขั้ว
1: แต่ว่าวันนี้คืออย่างเรื่องของนายกรัฐมนตรีเรื่องไปบินเรื่องไปกองบินหนึ่งเนี่ยคือที่คือนายกเนี่ยยังไงก็โดนคือตอนแรกอ่ะที่นายกไปบอกว่าจะบินไปนั่งหลัง F16 ใช่ไห
0: ม
1: ก็เจอดราม่าโดนจงตีโดนอะไรนายกก็อายกเลิกแต่ก็เปลี่ยนแผนมาเป็นฉันขับเครื่องบินไปแล้วแต่มันเป็นตามประเพณีอยู่แล้วนะที่กองทัพอากาศเขาก็ต้องมีเครื่องบินมาบินเอสคอร์ตแล้วก็คือจริงๆอ่ะสื่อเราอาจจะใช้คำผิดเล็กน้อยนะในการรายงานว่าเป็นภารกิจในการอารักขานายกฝึกหมายบอกว่าฝึกบินอารักขาผู้นำอะไรเงี้ยซึ่งจริงF16 อ่ะเขามันไม่มีภารกิจรักษาผู้นำรักษาเขาเรียกอะไรรักษาความปลอดภัยผู้นำเพราะว่า F16 มันเป็นเครื่องโจมตีอยู่แล้วแต่มันมีการพลิกภารกิจนิดเดียวคือปกติเนี่ย F16 เขาจะบินเป็นเขาเรียกว่ามีฝูงสำหรับอินเตอร์เซปก็คือการบินสกัดขั้นอย่างเช่นสมมติมีเครื่องบินของสัญชาติอะไรไม่รู้บินผ่านน่านฟ้าเราโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือชัดเจนว่าเป็นเครื่องบินฝ่ายศัตรูหรือว่าเป็นอะไรก็ตามที่เราไม่อนุญาตอ่ะเราก็จะส่งเครื่องบินขึ้นเอา F16 เนี่ยไปประกบประกบก็คือ1มันก็เป็นสเตจของการว่า1อินเตอร์เซปก็คือการบินสกัดกั้นไม่ให้ไปในทิศทางที่เราไม่ให้ไป
0: อ
1: ันที่2ก็คือต้องฟอร์ส1การฟอร์สเนี่ยคือฟอร์สให้เครื่องบิน
0: อ
1: ่ะคุณออกนอกน่านฟ้าเราไปมี2ทางเลือกกับอีกอันนึงก็คือฟอร์สให้ลงจอดก็คือจะบินคู่ไปอย่างเงี้ยให้ลงจอด
0: ไม่แต่ว่าคือ

0: เห็นกรณีหนึ่งก็คือกรณีของการให้เกียรติ
1: เออใช่
0: ที่นอร์เวย์ที่นอร์เวย์ตอนช่วงที่ทีมฟุตบอลที่เขาไปแข่งขันฟุตบอลโลกอ่ะเออแล้วโหคือประสบความสำเร็จมากในการแข่งขันงวดนี
1: ้
0: ปรากฏว่าตอนช่วงที่กำลังจะบินเข้าประเทศที่จะลงที่สนามบินมันจะมีการบินประกบเพื่อแสดงถึงความให้เกียรติกับทีมฟุตบอลทีมนี้
1: ใช่แต่ที่พูดเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นการปรับภารกิจจากการไอ้บินสกัดกั้นมาเป็นบินให้เกียรติก็คือบินเข้ามาปุ๊บแล้วก
0: ็
1: คือจริงๆมันเป็นชั่วโมงบินฝึกไงพี่อย่างที่บอกไงว่าชั่วโมงบินฝึกอ่ะมันไม่มีกำหนดไว้หรอกว่าบินฝึกเพื่ออารักขาผู้นำมันจะเป็นบินเพื่อการอินเทอร์เซปต
0: ์
1: การสกัดกั้นแล้วก็บินเอสคอร์ตแต่ว่าคำว่าเอสคอร์ตเนี่ยมันก็คือการบินคุ้มกันด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเอาชั่วโมงฝึกเหล่านี้มารวมกันแล้วก็ปรับภารกิจเนี่ยเป็นการบินเอสคอร์ตผู้นำแล้วก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติแล้วยิ่งต้องบอกว่าให้เกียรติมากเพราะมีระดับพลอากาศเอกขึ้นไปบินก็คือพลอากาศเอกรวินถนอมสิงห์ซึ่งเป็นนักบิน F16 ระดับท็อปในสมัยก่อนเนี่ยตอนนี้ก็ยังคือเป็นพลอากาศเอกแล้วก็ยังได้มีภารกิจทำการบินอยู่เพราะว่าอย่างช่วงเขมรน่ะแกก็ทำการบินเพื่อที่จะไปดูอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะนั้นก็ถือเป็นการให้เกียรติอย่างมากแล้วไม่ใช่ว่าเขาเอาเครื่อง F16 3เครื่องไปบินเอสคอร์ตให้นายกคือก็คือให้เกียรติอะลงจอดเสร็จเนี่ยตอนนายกขึ้นแท่นปุ๊บก็มี F16 บินฟลายบายด้วยฟลายบายก็คือการบินผ่านคือแต่อันนี้มันจะเป็นประเพณีปกติ
0: เลยก็จะเห็นอยู
1: ่ใช่แต่ปรากฏว่าคือในโซเชียลมีเดียหรือในบางสื่อหรือในบางบุคคลเนี่ยก็จะบอกว่าเปลืองงบคือต่อให้กองทัพอ่ะอธิบายยังไงก็ตามว่า
0: คือมันเป็นระเบียบ
1: มันเป็น
0: ระเบียบปฏิบัติ
1: ใช่มันเป็นธรรมเนียมแล้วมันก็เป็นวงรอบงบฝึกคือต่อให้นายกไม่ไปอ่ะเขาก็ต้องเอาเครื่องบินเนี่ยบินขึ้นบินอยู่ดี
0: ไม่ได้แต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวคนนั้นเอง
1: ใช่
0: คุณไม่เห็นคนนั้นเอง
1: เขาก็บินกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าบินที่ชายแดนอะไรเนี่ยมันก็แต่เพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็เอาจัดอย่างเช่นสมมติวันนี้อาจจะมีเที่ยวบินแค่สามเที่ยวแต่ว่าก็เอาของวันอื่นมาฝึกรวมในวันนี้มันก็เป็นการบริหารจัดการคิวการฝึกนั่นแหละชั่วโมงบินฝึกนั่นแหละแต่ว่าสะท้อนว่าเป็นนายกอะไรก็ต้องโดนแหละใช่ไห
0: มไม่แต่ว่านี่เห็นข่าวอยู่ข่าวนึง
1: อะไรพี
0: ่ข่าวที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะไปฝึกบินกริเพนอะ
1: ใช่ตอนนี้ท่าน
0: ที่สุราษฎร
1: ์ท่านไปที่สุราษฎร์ตลอดเลยพวกนี้ก็คือท่านเนี่ยปกติท่านเป็นนักบินลำเลียงใช่ไหมท่านก็อยากที่จะทดลองบิน
0: กริเพนจะตกลงเนี่ยจัดว่าเป็นเครื่องบินรบไหม
1: เป็นเครื่องบินรบเลยพี่เป็นเครื่องบินไอพ่นระยุก 4.5 เป็นเครื่องบินไฟเตอร์อ่ะก็คือเป็นคล้ายๆ F16 นั่นแหละแต่ว่าทันสมัยกว่าครึ่ง 0.5 generation เพราะนั้นท่านก็อยากไปบินเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าตอนที่มีการแสดงการบินโชว์ของกองทัพอากาศอ่ะทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยท่านสนพระทัยกริปเทนอยู่แล้วจำได้ไหมตอนนั้นท่านก็เรียก
0: อ๋อตอนที่ทอออกเขาจัดโชว์ใช่ไหมที่ดู
1: ใช่ใช่แล้วท่านก็เดินไปชมกริปเทนคือนอกจากท่านส่งไปเยี่ยม F5 ซึ่งในหลวงท่านเคยทรงทำการบินมาแล้วเนี่ยก็คือไปดูกริปเทนแล้วก็คือในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยท่านก็เสด็จไปที่กองบิน7บ่อยๆ
0: คือที่สุราษฎร
1: ์ใช่ที่สุราษฎร์ก็คือเพื่อไปพูดคุยกับนักบินว่าเอ๊ะอยากท่านอยากทราบว่าเอ้ยปฏิบัติการอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วในที่สุดก็นำมาซึ่งการที่พระองค์ก็อยากจะเลาะทดลอง
0: เนี่ยเดี๋ยวมีกำหนดออกมาเนี่ยวันที่20สิงหาเนี้ย
1: ใช่
0: ถึงวันที่4กันยาเลยหูคือยาว
1: เ
0: ลยนะ
1: เป็นห้วงซ้อม
0: เออนั่นแหละ
1: เป็นห้วงซ้อม
0: คือยาวมากเลยนะแล้วพระองค์ท่านจะไปพักเนี่ยที่เขื่อนราชประภาคือหนก่อนนะที่ไปก็ไปที่เขื่อน
1: ใช่ก็คือที่ประชาชนรู้คือจริงๆเรื่องนี้ต้องบอกว่ากองทัพอากาศไม่ได้อยากออกข่าวหรือว่า
0: แต่โซเชียลก็มาลง
1: เลยใช่โซเชียลลงเพราะว่าเวลาในพื้นที่เวลาเสด็จประชาชนจะรู้แล้วก็จะถามว่าเฮ้ยท่านทรงมาทำอะไร
0: เดี๋ยวก็คอยดูเดี๋ยวคนก็แห่กันไปรับ
1: คนก็จะทราบว่าท่านมาซ้อมบินท่านมาฝึกบินอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะคือไปนอนเนอะที่เขื่อนราชประภาว่าไปโอ้ยสวยลูก
1: คือเชี่ยวเขาเรียกเชี่ยวหลานใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: เคยไป
0: สักปีสองปีที่แล้ว
1: เออมันเป็นเหมือนอะไรนะ
0: ที่
1: บอกเขาบอกว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทยที
0: ่ใช่ใช่
1: ม
0: ัน
1: จะมีให้นั่งเรือยาวไปนะแล้วก็แบบแล้วก็จะมีเกาะมีเขาเรียกอะไรนะเหมือนเป็นพวกหินหรือเกาะกลางน้ำเนอะเออสวยนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวพระองค์เนี่ยก็จะถือว่าเป็น โอ้โหแล้วพระราชินีที่

0: ามารถทำการบินเครื่องบิน
1: เครื่องบินลบอ่ะ
0: เออ
1: คิดดูธรรมดาที่ไหน
0: เออเนี่ยจะยิ่งแบบโหสุดยอด
1: อ่ะ
0: เออนั่นแหละ
1: แล้วที่นั่นนะที่เขื่อนราชประพานเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยจะมีหมอกลงค่ะ
0: จริงๆ
1: ทะเลหมอกค่ะ
0: จริงพี่เนี่ยพอพูดถึงเขื่อนเนี่ยปุ๊บภาพมาเลยภาพที่เราไปมันก็เลยจำอยู่ในหัวอยู่เลย
1: หมอกจำได้เลยโหเป็นที่ที่แบบ
0: แล้วที่นั่นนะพี่คือเหมาะแก่การที่แบบพอไปนอนคือเขาเปิดให้ประชาชนเข้าไปที
1: ่ได้นะแล้วก็ไปนอนได
0: ้เหมาะสำหรับการไปวิ่งทั้งเช้าทั้งเย็นอ่ะคืออากาศดีมากแล้วก็แบบ
1: มันเป็นเนินอยู่แล้วด้วยไง
0: เป็นเนินแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเนินสูงขาไม่ได้เขาสูงอ่ะแต่ว่าเป็นเนินให้แบบ
1: ใช่ใช่
0: คือบรรยากาศดีอ่ะไปฟอกปอดอะไรประมาณนั้นเลย
1: แค่แต่วิ่งเข้าไปที่แบบคือทางอ่ะเส้นทางก็สวยด้วย
0: มันเป็นของการไฟฟ้าเน
1: า
0: ะ
1: ไฟจัดการไฟฟ้า
0: ไฟผลิตหรือไฟภูมิภาค
1: เขาจัดที่พงที่พักไว้คือเหมือนโรงแรมเลยอ่ะ
0: ใช่เออแต่ว่าตอนเล็กไปพักเนี่ยคือตอนนั้นกองทัพอากาศเขาพาไปที่ฝูงที่กรีนเทนเนี่ยแหละแล้วก็ไปที่สุราษฎร์
1: แล้วก็ไปนอนที่นี่
0: แล้วก็ไปนอนที่นี่แล้วก็แต่เนื่องจากว่าคณะวันนั้นก็เยอะอ่ะเล็กก็ไปนอนไกลนิดนึงก็จะดูว้างๆดูแบบเวงวางนิดนึงไปถึงตอนกลางคืนน่ะนะแต่ว่าเช้ามาก็จะสวยเลยนะแล้วก็อุ๊ยที่พักดีที่พักดี
1: ใช่ที่พักดีมาก
0: มีเป็นแถวๆแล้วก็มีแยกๆเป็นบ้านๆด้วย
1: ใช่แล้ว
0: ก็ถ้าไปก็นั่งเครื่องไปลงก็สะดวกดีนะแต่ถ้านั่งรถก็ปุเรงขับไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนเป็นพาไปท่องเที่ยวด้วย
1: อันนี้คือย้อนกลับนิดนึงนะเมื่อวานเนี่ยพูดไว้บอกว่าเนี่ยจำได้ว่าคุณนุ้งอิงเนี่ยเกิดเดือนสิงหาไปเปิดด
0: ู
1: 21ค่ะ
0: อ๋อ21เหรอ
1: 21ในวันศุกร์เนี้ยแล้วจะเข้าหลัก4แล้วนะอายุ40
0: อ๋อเหรอ
1: คุณนุ้งอิงอายุ40
0: โ
1: อ้เข้าหลัก4แล้วค่ะ
0: โอ้แจ้งวัฒนะแล้ว
1: แต่ว่าคือก็โอ้เนาะอายุก็ยังเนาะไม่เยอะเน
0: า
1: ะ
0: อ้าวความเป็นนายกก็38ไงใช่มั้ยจำได้38ก็40เขาก็ไปสู่เส้นทางนั้นของเขาแหละ
1: ไปเที่ยวอังกฤษมาตั้งนานเนี่ยเขาไปกันหมดเลยในพวกแก๊งเพื่อนเขาอะ
0: อ๋อดูใน IG ใช่ไหมเอิงอะไรก็ไป
1: ก็ตัวติดกันมากเลยเนาะ
0: ใช่
1: สนิทกันมาก
0: เมื่อวานนี้นะพอพูดถึงอิงก็นึกถึงวปอเมื่อวานนี
1: ้เห็นมีประกาศเชื่อมาเลย
0: ใช่แต่พี่เล็กก็โง่ไม่รู้เรื่องว่าไอ้สายธุรกิจสายข้าราชการกระทรวงอื่นอะไร
1: จะบอกว่าข้าราชการแล้วก็นักธุรกิจเยอะมาก
0: ใช่แต่เล็กก็ไม่ค่อยรู้จัก
1: 200กว่าคนเลยอ่ะ
0: ใช่แต่เล็กก็คือเนื่องจากว่าทหารตำรวจเนี่ยรวมแล้วก็ประมาณ100ที่เหลืออีกประมาณ200กว่าก็คือเป็น
1: เหมือนเขาเป็นโควต้าเลยนะ
0: ใช่แต่ละกระทรวงทบก
1: รมฉะนั้นนายกเท่านั้นกระทรวงนี้กระทรวงนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่กระทรวงการต่างประเทศมาเท่าไหร่
1: สมาคมอะไรทั้งหลายแหละ
0: ใช่แล้วก็เป็นภาคเอกชนอีก
1: และมีชาวต่างชาติด้วย4คน
0: ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าข้าราชการจากกระทรวงทบกรมอื่นคือทหารเนี่ยก็ประมาณ100คนใช่ไหมแล้วก็เป็นข้าราชกระทรวงทบกรมอื่นอีกก็ประมาณ100กว่าแล้วก็เอกภาคเอกชนอีกประมาณเกือบร้อยเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็แล้วก็เห็นได้นะว่า
1: ไม่ว่าจะไม่มีนักข่าวอะ
0: ไม่รู้จักเลยอะเขาไม่สมัครกันไม่ทันมั้ง
1: เพราะว่า
0: คราว
1: ก่อนเห็นดูเนี่ย
0: ทางวปอเขาก็ถามว่าช่วงที่มีสมัครเขาก็ถามว่าเอ๊ะมีนักข่าวใครมาสมัครไห
1: ม
0: เราก็เช็คน้องที่เคยหลายคนที่บอกว่าจะสมัครอะมันก็แบบเรียกได้ว่าแบบสมัครไม่ทันคือลืมอะแม้นักข่าวยุ่งอยู่แล้วไงพอรู้ตัวอีกทีหมดเขตแล้วสมัครไปแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้เขาก็เลยอาจจะไม่ได้มีโควต้าสื่อแต่เรียกว่าอาจจะมีพวกที่เป็นพวกบริษัทที่เป็นอะไรพวกอีเวนต์อะไรเงี้ยอาจจะมีที่เป็นบริษัททำสื่อแต่เป็นถ้าเป็นสื่อที่เรารู้จักอะไม่มีคือเมื่อวานดู2รอบ
1: แต่เมื่อวานก็ดูแบบไม่ค่อยมีคนดังเท่าไหร่นะ
0: เออแต่ส่วนใหญ่อะถ้าเป็นของทหารเนี่ยก็คือแต่ทหารที่ไปเรียนรุ่นเนี้ยดัง
1: แต่นามสกุลดังๆอะเออมีแต่ถามว่ามีคนดังไหม
0: คุณพี่มุกสิมาโรดคนเดียว
1: ใช่ใช่มีพี่มุกสิมาโรดเรียน
0: คนอื่นไม่รู้จักเลยขออภัยเนี่ยคือก็เลยคิดว่าส่งแต่ป่านนี้ก็คงได้แล้วคือส่งไปให้นักข่าวสายเศรษฐกิจอ่ะ
1: นี่
0: ไงให้ไปดูรายชื่อ
1: ชาวต่างชาตินะจะมีอินโดนีเซียจีนเมียนมามาเลเซียแล้วก็อินเดีย
0: ใช่ซึ่งอันนี้เป็นปีที่2ที่เขมรไม่ได้เรียนปกติอ่ะพี่เขมรน่ะได้เรียนทุกปีแต่พอมาห่วงการสู้รบอ่ะ
1: มีอีกคนนึงที่ได้เรียน
0: เมียนมา
1: ภรรยาของคุณวราวุฒิ
0: อ๋อเหรอ
1: นี่ไง
0: สกุลอยู่แต่เล็กไม่รู้ว่า
1: คือวรรณาศิลปะอาชา
0: เออเล็กก
1: ็เออเพราะว่ารู้เพราะอะไรรู้ป่ะ
0: เออ
1: ตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
0: เออเนี่ยเล็กก็รู้ชื่อนี้อยู่แต่

0: ู้จักเขาน
1: ี่แหละภรรยาคุณวราวุธกันโรงเรียนเนี่ยได้เรียนปีนี
0: ้นั่นแหละเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าในส่วนของนักศึกษาต่างชาตินะพี่เด้งปกติเนี่ยเขมรเนี่ยได้เรียนทุกปีแต่ว่าตั้งแต่มีการสู้รบเนี่ยคือก็ไม่ได้เรียนเพราะว่าแหมเราจะเอามาเป็นไส้ศึกได้ไงใช่ไหมมานั่งเรียนอยู่ก็เหมือนรุ่นที่เล็กเรียนอ่ะพี่ก็ตอนนั้นยังไม่ได้รบใช่ไหมก็มีเขมรทหารเขมรมาเรียนเขาก็ตำแหน่งรองเสนาธิการกองทัพภาคนะปรากฏว่าพอเกิดการสู้รบอ่ะเขาก็โดนเรียกตัวกลับไปแล้วก็เรื่องอะไรไปบัญชาการรบอยู่เขาพระวิหาร
1: เหรอ
0: แต่ก็คือก็รบกับเพื่อนอ่ะและรุ่นเดียวกันอ่ะก็เป็นผบ.กองกำลังสุรานารีอยู่อ่ะมันก็เป็นแบบอีกฟิลนึงอ่ะบอกว่าโอ้โหเป็นเพื่อนร่วมรุ่นวปอกันแต่เมื่อสถานการณ์แบบนี้ทุกคนต่างก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองอ่ะฝั่งเราก็ลบไอ้ฝั่งนู้นเราก็ลบไอ้นี่ก็ทำหน้าที่ไอ้เล็กเนี่ยก็ทำหน้าที่หาข่าวความเคลื่อนไหวคือเราก็จะมีพวกเพื่อนที่เป็นนักศึกษาต่างชาติใช่ไหมคือเขาไม่คุยกับเราโดยตรงหรอกแต่ว่าเขาคุยกับเพื่อนต่างชาติแต่ว่าปีนี้น่าสนใจคือทั้งจีนทั้งเมียนมาเรียนพร้อมกันเลยปกติจีนเนี่ยนานๆจะได้เรียนสักปีนะคือจริงๆอ่ะกองทางทัพไทยเนี่ยเขามีมันเป็นนโยบายนะมันไม่ได้ฟิกว่าประเทศไหนจะได้เรียนทุกปีแต่มันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ด้วยเขาก็จะวนไปว่าในอาเซียน
1: อินเดียปกติอินเดีย
0: มารุ่นเล็กก็มีอินเดียเรียนเพราะว่าอินเดียเนี่ยเรามองว่าจะเป็นขั้วที่สามขั้วที่สามหรือขั้วที่สี่เนี่ยแหละก็คือในยุคการเมืองโลกแบบไบเอเขาเรียกว่าอะไรมัลติโพล่าเพราะนั้นอินเดียนี่ก็มีความสำคัญแต่ว่าคราวนี้ถือว่ามีเมียนมามาเรียนซึ่งเมียนมาก็ไม่ได้เรียนค่อนข้างจะหลายปีแล้ว
1: อ
0: ันนี้ก็มีทั้งเมียนมาทั้งจีนเลยเรียน
1: ได้เวลาต้องพักแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกหน้ามาคุยเรื่องที่ถูกพูดถึงตลอดทั้งสัปดาห์นี้ปืนเดี๋ยวคุยกันเบรกหน้าอะไรกันค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Bitagen 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: มาเรื่องของปืนกันนิดนึงนะคะเป็นประเด็นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่พูดแล้วก็ถกเถียงกันมากเลยเรื่องของปืนเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุกราดยิงนะคะที่โรงเรียนเทพศรีนนทบุรีแล้วก็ต่อด้วยกรณีของคุณฉลองเลี้ยวแรงนั่นแหละที่บุกเข้าไปยิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตก็เลยทำให้เป็นประเด็นที่มองกันออกมาว่าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องของปืนยังไงกันดีนายกรัฐ
0: ม
1: นตรีเนี่ยก็ออกมาประกาศไว้เลยบอกว่าจะห้ามการพกพาอาวุธปืนแบบ 100% เนี่ยคือเรียกว่าเป็นมาตรการแบบเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในแง่ของการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงคือถ้าหากว่าใครก็ตามที่พกพาอาวุธปืนเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ติดคุกทั้งนี้ก็เพื่อที่จะลดความเสี่ยงนะในการก่อเหตุความรุนแรงแต่ทีเนี้ยเรื่องของปืนเนี่ยคงจะจำกันได้ที่มันเป็นดราม่ามากที่สุดก็เห็นจะเป็นคำพูดของท่านนายกอ่ะซึ่งจริงก็ไม่ควรจะพูดเลยแต่ดันไปพูดนะคือบอกว่าเนี่ยตอนนี้ห้ามพกพาปืน 100% แล้วถ้าทำผิดกฎหมายเนี่ยต้องติดคุกป้องกันตัวเองในบ้านเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ทำไม่ได้คุณยิงโจรในบ้านคุณก็ผิดอยู่ดีกฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้นประเด็นนี้เนี่ยโอ้โหก็ถือว่าเป็นประเด็นแบบละเอียดอ่อนมากๆนะแล้วก็ท่านนายกเองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเลยทีเดียวว่าเฮ้ยอยู่ในบ้านตัวเองโจรบุกเข้ามายังยิงไม่ได้เลยเนี่ยเรื่องนี้นะนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จริงๆเนี่ยมันป้องกันตัวได
0: ้ใช่แกพูดสั้นไปนิดนึงอ่ะคือ
1: แบบต้องสมควรแก่เหตุอ่ะ
0: ใช่คือต้องสมควรแก่เหตุและไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะรุนแรงเกินเหตุเช่นเขามีมีดแล้วก็แบบยิงหัวเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะยิงขายิงมือแต่อย่างว่าแล้วแต่คนยิงมันจะแม่นไม่แม่นด้วย
1: ไงไม่คือเขาบอกว่าอย่างนี้นะคือถ้าในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยหากมีขโมยขึ้นบ้านและ

0: มีท่าทีว่าจะทำร้ายเราเนี่ยคือเราสามารถยิงปืนขู่เพื่อป้องกันตัวเองได
1: ้
0: คือเป็นการกระทำโดยเหมาะสมแก่เหตุการณ์ซึ่งบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดคนร้ายเข้ามาเนี่ยยิงต่ำเอาไว
1: ้ยิงขาย
0: ิงขายิงอะไรพวกนี้เพื่อไม่ให้แบบ
1: เป้าเลยนะคะ
0: คือไม่ให้แบบ
1: เป้า
0: ไม่ให้ตายอะไรอย่างเงี้ย
1: เออค
0: ือ
1: ระหว่าง
0: ขาเตือนเป็นการเตือน
1: อ
0: ่ะ
1: เออนี่แบบศูนย
0: ์ให้เหมาะแก่เหตุแต่เขาบอกว่าคือถ้าขโมยวิ่งหนีแล้วเราวิ่งตามแล้วไปยิงเพื่อจะฆ่าอันเนี้ยไม่สมควรแก่เหตุละถือว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุซึ่งเขาจะมีกฎหมายไว้เลยนะอย่างในมาตรา68จะระบุไว้เลยนะบอกว่าผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นถือเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิดกับอีกมาตราหนึ่งมาตรา69นะคะในกรณีที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา67และ68เนี่ยถ้าผู้กระทำได้กระทำไปเกินสมควรแก่เหตุหรือว่าเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นหรือเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้แต่ถ้าการกระทำนั้นเนี่ยเกิดมาจากความตื่นเต้นตกใจหรือว่าความกลัวศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทำก็ได
1: ้
0: เพราะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินของศาลแล้วก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเจ้าของบ้านนั้นๆด้วยว่าเป็นการกระทำที่สมควรแก่เหตุหรือเปล่าหรือว่าคุณจงใจจะฆ่าเขาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะกรณีเนี้ยมันก็เลยถูกนำไปเปรียบเทียบกันกับในกรณีของตำรวจที่วิสามันฆาตกรรมคือเหมือนกันเลยคือสามารถที่จะเปรียบเทียบกันแบบได้เห็นภาพชัดเจนอ่ะเพราะกรณีของตำรวจวิสามันฆาตกรรมเนี่ยกรณีนี้เนี่ยคือตำรวจเองเนี่ยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเหมือนกันนะ
1: ใช่ก็ต้องไปชี้แจงกับศาล
0: คือเหมือนกันเลยคือเขาบอกว่าเนี่ยทุกครั้งที่ตำรวจยิงคนร้ายนะหรือว่ามีการเสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยตำรวจเนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนนะแล้วต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายเลยค่ะเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยพนักงานสอบสวนแพทย์และอัยการต้องร่วมกันชันสูตรศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเลยและพนักงานอัยการเนี่ยก็ต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลไต่สวนและทำสำนวนชี้ว่าผู้ตายเนี่ยคือใครตายที่ไหนและใครเป็นคนทำให้ตายพร้อมกับระบุถึงสาเหตุและพฤติการคือถ้าว่าเป็นการใช้กำลังเนี่ยสมควรแก่เหตุในการปฏิบัติหน้าที่ก็จะถือว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ถ้าหากว่าเกินกว่าเหตุหรือว่าเจตนาฆ่าเนี้ยโดยที่ไม่มีเหตุอันควรเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาเช่นเดียวกันกับประชาชนทั่วไปเนี่ยว่าไปมันสามารถเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้เลยว่าตำรวจเองขนาดปฏิบัติหน้าที่อ่ะในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยคือยิงโจรก็ไม่ได้ไงต้องขึ้นศาลเหมือนกัน
1: ใช่แต่เพียงแต่เราไม่ได้ไปรู้ขั้นตอนคิดว่ายิงแล้วรอด
0: เพียงแต่ว่าเนี่ยคือนายกอ่ะไม่ควรจะพูดในมุมนี้ไงคือไม่ต้องเป็นแล้วมันไปเปิดช่องให้กับคนร้ายอ่ะซึ่งมันมีความละเอียดอ่อน
1: แต่ถึงยังไงเรียกว่าถ้าประชาชนที่มีปืนแล้วเจอสภาพที่โจรเข้ามายิงทุกรายอ่ะแต่เพียงแต่ว่าอยู่ที่ดวงว่าโจรมันจะโดนตรงไหนใช่ไหม
0: คือเหมือนนายกอ่ะที่นายกพยายามอธิบายตอนหลังบอกว่าคืออย่าไปพกพาอาวุธปืนนะเป็นดีที่สุดคือใกล้มันไม่ได้มีสิ่งดีเลยสำหรับปืนเนี่ย
1: ใช่
0: เพราะบางทีเราสติอาจจะขาดผึ่งเมื่อไหร่ก็ได้ไงเวลาพกเอาไว้ใกล้ตัวเนี่ยโอกาสที่เราจะใช้มันเนี่ยเยอะเพราะว่าพอมันเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีการขุดคุยไงเพราะว่าคือนายกเองเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยจะออกมาตรการในการควบคุมปืนแบบ 100% ใช่ไหมแล้วก็สั่งรื้อเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนแบบครั้งใหญ่เลยคือห้ามพกพาอาวุธปืนเนี่ยออกนอกบ้านแบบเด็ดขาดแต่ทีเนี้ยเขาก็ย้อนไปว่าคุณลูกเนี่ยคือคุณอนุทินเนี่ยว่าไว้ด้วยมาตรการคุมเข้
1: ม
0: แต่ย้อนไปสมัยที่คุณพ่อเนี่ยคือคุณชวรัตน์เนี่ยสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพ่อเนี่ยตรงกันข้ามไงคือคุณชวรัตน์เนี่ยช่วงปี51ถึงปี54เนี่ยมีการออกคำสั่งยกเลิกการจำกัดจำนวนร้านปืนค่ะจากเดิมเนี่ย335ใบก็เพิ่มขึ้นไปอีกเป็น150ใบซึ่งเพิ่มขึ้นเนี่ยถึง 48.8% คือพุ่งสูงไปถึง502ใบอ
1: ่
0: ะในปี2555ซึ่งก็มีคนปล่อยคลิปในโซเชียลมีเดียเลยนะเป็นคลิปอ่ะเห็นยัง คุณเฉลิมลุกขึ้นอภิปรายคุณชวรัต
1: น์อ๋อในสภาไม่ได้เห็นว่า
0: แบบนั้นเป็นคลิปนะเหตุการณ์เมื่อช่วงวันที่1มิถุนายนปี53ที่คุณเฉลิมเนี่ย

0: เอาประเด็นเรื่องของการอนุมัติใบอนุญาตร้านค้าปืนอาวุธปืนเนี่ยที่มันมีสถิติเพิ่มขึ้นมาอภิปรายคุณชวรัตน
1: ์
0: ว่าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ในการอนุมัติใบอนุญาตหรือเปล่
1: า
0: ซึ่งเห็นบอกว่าคุณชวรัตน์เองเนี่ยนะก็ชี้แจงนะบอกว่าการอนุญาตเนี่ยอนุญาตให้มีร้านค้าปืนเพิ่มขึ้นก็เพื่อต้องการเพิ่มการแข่งขันแล้วก็ลดการผูกขาดของผู้ค้ารายเดิมแล้วก็ทำให้ราคาปืนเนี่ยมันลดลง

0: มัยคุณชวลักษณ์นั่นแหละจนเป็นที่มาที่ทำให้คุณลูกเนี่ยพอมาเป็นนายกเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยต้องจำกัดเรื่องของปริมาณปืน
1: โอ้แต่ฟังตัวเลขที่เขาแถลงออกมาแล้วว่าคนเท่าไหร่นะมีเท่าไหร่นะ30
0: รู้จำได้ว่าปืนตอนนี้มี10ล้าน
1: 10ล้านกระบอก
0: มี10ล้านกระบอก
1: อันนี้เฉพาะที่ถูกต้องนะอันนี้คือที่จดทะเบียนถูกต้องนะ
0: คือเหมือนอะไรนะคนไม่6 7คนแล้วก็มีปืนกระบอกนึงอะไรแบบเนี้ย
1: ใช่แล้วมีคนบอกว่าอะไรนะเราเหมือนเป็นอะไรนะเมืองคาวบอย
0: นายกนายกชายเมืองคาวบอย
1: เหมือนตะวันออกเหมือนเท็กซัสในฝั่งตะวันออก
0: คือของประเทศไทยคือติดอันดับโลกนะ
1: โอ้โห
0: เขาบอกติดอันดับโลกเลยสำหรับเรื่องของปืนเนี่ย
1: โอ้โห
0: ก็เนี่ยคือนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วนะก็ยังมีการพูดไปถึงกรณีของคุณฉลองนี่แหละที่ไปยิง
1: เขามีกี่ปืนมีกี่กระบอกนะเขาบอกคุณฉลองมีบ้านใช่ไหม
0: ฉลองก็มีฉลองก็มีเยอะอยู่นะ
1: แหนักการเมือง
0: ที่ดูเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นปกติไหมกับการที่แบบจะต้องเอาพกปืนติดตัวเนี่ย
1: ก็ใช่คือพวกนี้บางทีเราก็รู้กันดีที่สมัยก่อนนะการเมืองสมัยก่อนนะโอ้ยิงกันเนอะสมัยก่อนนะมีซุ้มมือปืนมีแบบโหดโดยพัน
0: ธ
1: ุ
0: ์การเมืองของคุณชาดาเนี่ยคุณพอเราจะเห็นภาพชัดอย่างกรณีของครอบครัวคุณชาดาเนี่ยจะโดนตลอดยิง
1: แล้วอย่างนี้แกทำไงอ่ะแกก็ต้องป้องกันตัวเองก็ต้องมีใช่ไหม
0: ก็คงต้อง
1: ลำบาก
0: มีวันนึงสัมภาษณ์นะคุณชาดาปกติในเห็นแกมาคนเดียวอะไรเงี้ยนะก็มีวันนึงโอ้โหรถแบบตามประมาณ 3-4-5 คันน้องแบบเรียบเลย
1: เป๋าอ่ะนี่เป๋าดำอ่ะเป๋าดำใส่ปืน
0: เนี่ยก็คุณนักการเมืองเนี่ยมันจะต้องคือเขาต้องมีนะ
1: เ
0: นี่ยเพราะที่ความเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าเนี่ยเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็จะเปิดสมัครกันแล้วเนี่ยวันที่17เนี่ยวันจันทร์เนี่ยเนี่ยทั้งตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยนะครับตอนเนี้ยอย่างทางด้านกลุ่มพึ่งหลวงเนี่ยก็จะมาแทนที่เนี่ยนายกอบจคนเดิมเนี่ยนะพันตำรวจเอกธงชัยตอนนี้ก็ได้ตัวแล้ว
1: แล้วลูกสาวเขา
0: ลงไม่ได้
1: เขาบอก
0: เพราะว่าไม่เป็นชัยไม่ได้เป็นชัยติดเลือกตั้งก็เลยเนี่ยจะเอาหลานลงแทนเอาหลานชายลงแต่ว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยนะซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญเนี่ยตอนนี้ยังไม่เปิดตัวเลยนะคุณณัฐพงศ์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแคนดิเดตที่ดีที่สุดแต่ไม่รู้ว่าใครไม่เปิดตัวบอกว่านี่เป็นแคนดิเดตที่ดีที่สุดเลยให้รอดูซึ่งถ้าดูสถิตินะอะอย่างถ้าเกิดเป็นการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยแน่นอนพรรคประชาชนเนี่ยเขาคุมบทเหมือนกับกรุงเทพเลยทุกเขตทุกพื้นที
1: ่
0: แต่เลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยไม่ใช่เลยนะกลุ่มพึ่งหลวงเขาก็เนี่ยกวาดมาเนี่ยคิดดู5ปีแล้วอะไม่ได้5ปี5ครั้งในการเลือกตั้ง5ครั้ง5สมัยที่ผ่านมาอย่างปี63นะพันตำรวจเอกธงชัยเนี่ยได้คะแนนนะ 193,992 คะแนนส่วนคณะก้าวหน้าเนี่ยได้ 137,222 คะแนนแล้วพอมาปี68ค่ะปี68เนี่ยพันตำรวจเอกธงชัยนะก็ได้ครองแชมป์เป็นสมัยที่5ด้วยคะแนน 219,173 คะแนนชนะพรรคประชาชนเนี่ยที่ได้ 155,035 คะแนนซึ่งก็มองดูแล้วเนี่ยผลการเลือกตั้งเนี่ยคะแนนก็ทิ้งห่างกันเยอะเหมือนกันเนา
1: ะ
0: ทิ้งห่างกันเยอะแล้วถ้าดูนะในส่วนของสมาชิกสภาอบจของนนทบุรีนะ36ที่นั่งเนี่ยกลุ่มพึ่งหลวงเนี่ยก็กวาดไป28ที่นั่งเลยพรรคประชาชนเนี่ยได้8ที่นั่งเท่านั้นคือก็ชนะกันห่างเลยล่ะเพราะนั้นการเสียชีวิตเนี่ยนะคะของนายกอบจพันตำรวจธงชัยเนี่ยก็ต้องรอดูนะว่ามันจะส่งผลกับกลุ่มพึ่งหลวงมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะกับเนี่ยผลการเลือกตั้งวันที่20กันยา
1: ตอนเลือกตั้งอะไรก็เลือกแกนะไม่รู้จักแกนะ แบบรู้สึกว่าชื่อคุ้นดีคุ้นดีก็
0: คือเป็นมานานแล้วใช่ไหมเห็นเป็นมานานแล้วฉันก็ให้เป็นต่อแล้วกันอะไรเงี้ย
1: ก็เลือกแบบไม่รู้จักเลย
0: ไม่แต่ว่ามันจะมีอยู่เรื่องนึงนะพอพูดถึงจังหวัดนนทบุรีนะ
1: คือ
0: มันเป็นเหตุการณ์เมื่อช่วงปี67เหตุการณ์เมื่อช่วงปี67เนี่ยหลายคนอาจจะจำไม่ได้ว่าเหตุการณ์อะไรหรอเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยคุณอนุทินเป็นรองนายกและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมบุกไปจับบ่อนพนันขนาดใหญ่เลยในจังหวัดนนทบุรี
1: โอ้บ่อนตรงไหนอ่ะ
0: ที่บางใหญ
1: ่อ๋อ
0: แล้วบ่อนเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเลยนะ
1: โอ้เหรอ
0: หมู่บ้านปิ่น3อ่ะ
1: อ๋อ
0: รู้จักมั้ย
1: ไม่รู้จักอ่ะแต่น่าจะปิ่น น่าจะมาจะย่อมาปิ่น9อ่ะ
0: พักปิ่นอะไรนึกว่าพักปิ่น
1: ร
0: ุดพักปิ่น3
1: ได้ยินชื่อมีหลายสาขา
0: แล้วบ่อนเนี้ยใหญ่มากโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยเบรกหน้าแล้วกันเพราะว่าเราต้องฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแล้วนะคะพักสักก่อนสักครู่ค่ะ
2: 100.5

0: หน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: มาต่อกับปฏิบัติการนะที่เกิดขึ้นในช่วงปี67นะคะที่สมัยที่คุณอนุทินเนี่ยเป็นรองนายกกับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือตอนนั้นเนี่ยคุณอนุทินไปเองเลยนะไปบุกจับเองเลยบ่อนเนี้ยเป็นบ่อนใหญ่เลยอ่ะก็เป็นกำลังของชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองนะคะที่เข้าไปลุยบ่อนบางใหญ่เขาเรียกว่าบ่อนยักษ์พระปิ่น3เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันที่19มีนาคมนะคะปี67คือบ่อนเนี้ยจะตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านเลยนะหมู่บ้านพระปิ่น3ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งวันนั้นในกำลังเจ้าหน้าที่จากชุดปฏิบัติการพิเศษของทางกรมการปกครองนะแล้วก็ชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองของจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ยังมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอีกรวมๆแล้วเนี่ยประมาณเจ้าหน้าที่นะ100นาย
2: จ้ะ
1: โดยเฉพาะคุณอนุทินเนี่ยนำทีมเลยควบคุมปฏิบัติการเองก็สามารถนะบุกเข้าไปเนี่ยรวบตัวนักพนันนี่แสดงว่าไม่รู้ตัวเลยจริง
2: ๆ
1: เพราะว่าพอได้นักพนันมาถึง328ลาย
2: โหแล้วเก่งเนาะหนีไม่หนีกันอาจจะหนีได้เล็กน้อยแต่ยังเหลือ
1: นักพนันแล้วก็พวกเจ้าหน้าที่พวกคนงานเนี่ย328คนเขาบอกว่าบ่อนนี้เลยนะถือว่าเป็นหนึ่งในบ่อนที่มีการรวบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรวบตัวนักพนันได้จำนวนมากที่สุดในรอบหลายปีเลยเห็นปะเนาะแสดงว่าเงียบมากเนี่ยกับการบุกเข้าไปเนี่ยแล้วสามารถบุกเข้าไปได้แล้วผ่านด่านเข้าไปได้
2: แล้วแสดงว่าบ่อนเนี้ยต้องย่ามใจด้วยเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่ย่ามใจก็เลยแบบเผลอไงเล่นทีเผลอ
2: ไม่แล้วบางทีออกไอ้บ่อนเนี้ยมันอาจจะมีทางหนีทีไล่น้อยก็ได้วิ่งต้องตรวจจับดัก
1: ย่ามใจคงรู้กันหมดเลยมั้ง
2: จริง
1: ก็คงคิดว่าแบบไม่มีใครสามารถจะทำอะไรได้
2: แสดงว่าต้องแบบแข็งแบบเรียกแบบดีอะไรประมาณน
1: ี้แล้วพวกที่ไปเล่นเนี่ยก็คงแบบให้อ่ะให้หินมา
2: ใช่อาจจะเสียเยอะ
1: อ
2: าจจะเสียเยอะแล้วบ่อนนี้อาจจะกวนไงกวนน
1: ิดนึงให้หินมาเลยเข้าไปทางไหนอะไรยังไง
2: หรืออาจจะแบบโกงอะไรอย่างนี้เปล่าใช่ไหมที่เราเห็นในหนังอ่ะบางทีมันแบบเจ้าของบ่อนมาทริกก
1: ี้แต่ที่สำคัญอ่ะตะลึงอยู่อย่างหนึ่งก็
2: ค
1: ือโอ้โหคือระบบเงินน่ะที่มันหมุนเวียนน่ะชิปแลกเงินน่ะเขาบอกว่ามีมูลค่าหมุนเวียนนะวันหนึ่งนะคุณผู้ฟัง320ล้านบาทต่อวันนะ
2: อ
1: ันนี้คือต่อวัน
2: อ
1: ูแม่เจ้าเลยอ่ะ
2: โอ้เดี๋ยวนี้เล่น20บาทไม่ได้แล้วนะ
1: คือแสดงว่าเนี่ยคือมันบ่อนใหญ่มากแล้วอยากรู้เนี่ยปี67เนี่ยมีบ่อนใหญ่อยู่ในนนทบุรีเนี่ยปีนี้ปี69นี่ยังไงเนี่ยเนี่ยโอ้โหไม่รู้อ่ะมีไม่มีไม่รู้อ่ะแต่แบบโอ้โหตอนนี้พอพูดถึงเรื่องของบ่อนพูดถึงเรื่องของการพนันนะตอนนี้รู้สึกได้ยินบ่อยไหมเล็กที่เรื่องที่เขาไปเล่นเงินที่หมาเต๋าเนี่ย
2: ใช่
1: เนาะคือเยอะมากคือเรื่องเข้าหูแบบเยอะมาก
2: คือถ้าเป็นประชาชนนะธุรกิจ อะไรมันก็จะไม่สะกิดใจหรอกแต่ว่ามันจะเป็นคนในแวดวงการเมือง
1: แล้วคนดังทั้งนั้นแล้วแบบไอ้ที่ได้ยินมาเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยคือหมดตูดอะหมดตูดแบบ
2: เล่นแบบไม่ค่อยได้ข่าวที่ได้ข่าวคือเสีย
1: แล้วชื่อแต่ละคนที่ได้ยินเนี่ยนะคืองงมากเลยอะเฮ้ยจริงอะ
2: เนื้อบางคนก็ดูไม่มีแววเลยนะ
1: แล้วแบบหมดเนื้อหมดตัวเขาบอกเล่นกันแบบหมดเนื้อหมดตัวหมาเกาอ่ะเพราะนั้นเนี่ยพอไปสำรวจดูสถิตินะคุณผู้ฟังไม่น่าเชื่อเลยนะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวไทยอ่ะกำลังถูกจัดให้เป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตในการไปท่องเที่ยวหมาเก๊าเป็นอันดับหนึ่ง
2: ตกลงไปท่องเที่ยวใช่ไหมฮะ หรือว่าไปแบบเขาเรียกว่ามันมีอะไรนะ บางคาสิโนเนี่ยเขาก็มีแบบเหมือนเป็นโปรแกรมให้ท่องเที่ยวไปด้วยแล้วก็พักไปพักที่นั่นด้วย
1: ก็ท่องเที่ยวอยู่ในนั้นไง
2: ท่องเที่ยวอยู่ในนั้น
1: แล้วก็ไปเอาโรงแรมก็โรงแรมใน

0: าว่าสุนัขเขาจะมีพวกบ่อนคาสิโนก็อยู่ในมีทุกอย่างเลยครบวงจร
1: เ
0: อนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยที่ครั้งหนึ่งที่บ้านเราเกือบจะทำอ่ะ
1: เออ
0: นี่แหละเนี่ยคือเขาบอกว่าตอนนี้ตัวเลขของกลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยพุ่งสูงไปถึง 51.4% แสดงว่ามันเพิ่งจะมาเติบโตในช่วงหลังๆเนี่ยเนาะแล้วมันใกล้ด้วยไงบินไปแป๊บเดียวแป๊บเดียว
1: มาเก๊าที่ฮ่องกงใช่ไหม
0: มันอยู่ติดๆกันอ่ะเคยไปมา2ครั้งแล้วแต่ว่าย
1: ังไม่เคยไป
0: เคยไปแล้วพอเห็นหน้าเนี่ยคือเราเห็นหน้านะส่วนใหญ่เป็นพวกสูงอายุทั้งหลายแหละเห็นหน้าแล้วบอกเลยรู้เลยเนี่ยโอ้โหมาเล่นแน่
1: เขาไปเล่นไพ่นกกระจอกมาเออเล่นไม่เป็นเหมือนกันเดี๋ยวไพ่นกกระจอกพี่เล่นเป็นไหม
0: ไม่เป็นอ่ะ
1: เออ
0: แล้วตอนนี้ที่น่าเชื่อมากโอ้โหคือเหลือเชื่อไม่ใช่ไม่น่าเชื่อเหลือเชื่อมากก็คือมาเก๊าเนี่ยที่ถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองคาสิโนเนี่ยนะเขาบอกว่าเมื่อเทียบกับลาสเวกัสแล้วนะมาเก๊าเนี่ยถือว่าเป็นเมืองคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วคือจากสถิติเนี่ยเขาจะพบบอกว่าคือมาเก๊าเนี่ยสามารถสร้างรายได้จากการพนันเนี่ยสูงกว่าลาสเวกัสเขาบอกสูงกว่าแบบหลายเท่าตัวด้วยนะเออที่บอกว่าสูงกว่าเนี่ยเขาบอกว่าหลายเท่าตัวเนี่ยประมาณ 3-3.5 เท่าตัวเลขรายได้เนี่ยสูงกว่าลาสเวกัสที่เขาบอกว่าลาสเวกัสเนี่ยไม่ค่อยจะทำเงินทางด้านการพนันสักเท่าไหร่เป็นเพราะว่าตอนนี้ลาสเวกัสเขาไปเอาดีทางด้านบันเทิงอะเห็นไหมที่จะจัดคอนเสิร์ตจัดอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวลิซ่าก็ไปเปิดคอนเสิร์ตที่ลาสเวกัสเนี่ยเขาจะเอาดีทางด้านนู้นมากกว่าคือโชว์ไอ้พวกความบันเทิงอะไรแบบนั้นนะเออเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของการพนันเนี่ยตอนนี้มันกำลังถูกพูดถึงเมืองนนท์เนี่ยมีเยอะไหม
1: เรียกว่าน่าจะเยอะเพราะว่ามันชานเมืองไงนี่จากกรุงเทพไปสมุทรปราการปทุม
0: ถูกพูดถึงเยอะนะเรื่องเนี้ยบอกให
1: ้
0: จะอะไรยังไงไม่รู้อ่ะจริงไม่จริงไม่รู้แต่โหตอนนี้มันลือลั่นมากเลยโดยเฉพาะกับเรื่องของนักการเมืองไทยที่ไปที่หมาเก๊านี่แหละงั้นก็ระวังระวังนะพอมันหลุดขึ้นมาเป็นข่าวเป็นประเด็นอะเตือนอะเตือนเตือนพวกบรรดานักการเมือง
1: เ
0: พราะว่าเล่นหมดตูดเนี่ย
1: คือไอ้ของเนี้ยบางทีมันปิดไม่มิดหรอกนะบางทีไปคนนั้นเจอคนนี้เจอ
0: ก็คิดดูดีขนาดเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วอะเรื่องยังเข้าหูต้องไม่รู้กี่ชื่ออะ
1: ใช่อย่ามามองด้วยสายตาแบบนั้น
0: โอ้ย
1: ส่งสัญญาณกันด้วยตาซึ่งไม่อาจจะอธิบายเป็นข้อความหรือคำพูดให้ประชาชนไอ้พี่น้องคนฟังได
0: ้ไม่ก็คือแบบหามาได้ง่ายไง
1: ใช
0: ่เออเมื่อเขาหามาได้ง่ายเขาก็แบบสนุกสนานกับการเล่น
1: ไม่จิกไม่อะไรนะไม่เสีย
0: เอออ
1: ย่างถ้าเราทำงานเหนื่อยเนี่ยโอ้โห
0: ไม่มีทางเลยคือเสียแค่แบบเอาแค่ซื้อลอตเตอรี่นะแต่ละงวดเนี่ยนะเราไม่ได้ดิเราก็เซ็งละ
1: ไม่ซื้อเลยเพราะว่าเป็นคนที่ดวงไม่มีโชคลาภคือต้องทำงานเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ซื้อหวยจะได้ตังค์ด้วย
0: เออแล้วมันก็ไม่ถูกจริง
1: นะเคยลองซื้อเช็ควันเกิดอย่างเงี้ย
0: เออใช่ๆก็ซื้อช่วงวันเกิด
1: ซื้อแล้วก็จะฝันหวานอยู่14วันนะ
0: ว่าดวงจะต้องดีบ้างไม่
1: เออใช่ฉันไม่ค่อยได้ซื้อแบบเหมือนแบบคนบอกเฮ้ยคนไม่ซื้อนานๆซื้อต้องถูกไอ้แบบเนี้ยก็พูดกันมาหลายรอบแล้วก็ซื้อแต่ก็ไม่เคยถูกแต่มันมีความสุขตรงอะไรฝันหวานไงถ้าถูกขึ้นมาอุ๊ยอันนี้ปลดหนี้อันนี้ผ่อนอันนี้อยู่หมดอันนี้หมดอันนี้ตาต่ออ
0: ่ะหมดละเรื่องนะว่ากันไปไปตามกันต่อเองกันนี่มาเรื่องนี้ต้องพูดเลยเดี๋ยวนี้ให้เล็กเพราะว่าเล็กก็พูดกันไปเรื่องสหรัฐกับจีนไง
1: เออ
0: เพราะว่ามีข่าวมีกระแสกันออกมา
1: ใช
0: ่เออเรื่องคอปเปอร์โกนี่แหละ
1: ก็เพราะว่าเมื่อวานเนี้ยนักข่าวที่ตามนายกไปเพราะว่าเมื่อวานตอนเจอนายกที่กองบินหนึ่งโคราชแบบไม่มีจังหวะได้คุยนอกรอบ
0: แต่นายกไม่ได้พูดเรื่องนี้นี่ยังไม่ได้พูดเลยนะ
1: ไม่เขามีคุยนอกรอบตอนไปงานศพ
0: อ๋อเหรอ
1: เออเพราะว่ามีน้องนักข่าวเขาแบบคุยนอกรอบแต่นายกเขาบอกเขาก็ไม่ได้เปิดเผยหรอกว่าคุยเรื่องอะไรก็พูดพื้นๆอ่ะแต่เพียงแต่ว่าคือไอ้ของแบบนี้คือบางอย่างมันน่าจะรับอ่ะใช่ไห
0: ม
1: เมื่อวานนี้ก็ไม่มีจังหวะคุยกับนายกแบบเพราะว่าโอ้คนมันเยอะอะไรอย่างงี้ด้วยไงก็อยากรู้ไงว่าเออแต่เชื่อได้ว่านายกก็น่าไม่น่าจะเล่าอ่ะนั่นแหละเพราะนั้นมันก็น่าสนใจว่าช่วงนี้ทั้งสหรัฐทั้งจีนก็ขยับ
0: ใช่กำลังขยับอยู่คือเรื่องที่ผมฟังคือมันมาจากรัฐบาลไทยเนี่ยที่มีกระแสข่าวนะว่ารัฐบาลไทยเนี่ยเตรียมจะใช้ความสัมพันธ์ทางทหารในกับการฝึกคอปโกเนี่ยแหละค่ะซึ่งเป็นการฝึกทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมาเป็นเงื่อนไขกดดันต่อรองกับสหรัฐเพื่อที่จะขอลดภาษีและเพื่อควบคุมอัตราภาษี

0: ส่งออกเนี่ยไม่ให้สูงเกินไปซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วเขาบอกว่าเป็นรายงานข่าวมาจากสื่อต่างประเทศ
1: Bloomberg
0: ตกลงเป็น Bloomberg เหรอแล้วทำไมเขาใช้คำว่าต้นตอของข่าวคือสื่อของทางสิงคโปร์ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ฮ่องกง
1: ไม่แต่ว่าเนี่ยโฆษกกลาโหมบอกว่าเป็น Bloomberg
0: เป็น Bloomberg แล้วเหรอ
1: ไปดูมา Bloomberg แต่เล็กก็ยังไม่ได้อ่านต้นฉบับแต่ว่าโฆษกกลาโหมที่เขาตอนชี้แจงสื่อเนี่ยเขาบอกเขาอ่านแล้วเนี่ยไม่ได้มีในโค้ดแหล่งข่าวอ่ะไม่ได้ระบุโค้ดชัดเจนว่าอ้างแหล่งข่าวที่ไหนหรือว่าในของประเทศไทยอะไร
0: แล้วจริงเหรอที่บอกว่าคือแจ้งไปทางต้นสังกัดแล้วว่าให้แก้ไขข่าวซะ
1: ไม่รู้ใครแจ้ง
0: เนี่ยมันลงข่าวแล้วบอกว่าเนี่ยคือทางการไทยได้ขอให้แก้ข่าวแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะจริงยังไงอ๋อ
1: เหรออาจจะทางกตแจ้งไปมั้งต้องทางสาระ
0: โอ้แล้วนี่เวลาสื่อเขาลงอ่ะยากที่จะแก้ไม่มีทางเลย
1: ใช่แล้วอย่างนึงพี่
0: นอกจากคุณจะให้สัมภาษณ
1: ์
0: คือแล้ว
1: ใช่เราให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมแล้วก็คืออะไรป่ะแล้วไอ้ข่าวที่สมมติว่าเป็นข่าวผิดเนี่ยมันแพร่กระจายไปเยอะมากแต่ไอ้ข่าวที่มาแก้เนี่ยมันไม่อ่านเท่าไหร
0: ่ใช่เพราะมันตามหลังไงส
1: ่
0: วนใหญ่คนจะให้ความสนใจกับข่าวแรกมากกว่า
1: ที่ได้รับทราบ
0: อันเนี้ยก็คือเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะก็มีการมองไงบอกว่าเหมือนเราอ่ะกำลังตกอยู่ในวงล้
1: อม
0: ของสมรภูมิข่าวเพราะด้วยความที่ก็เป็นที่รู้กันว่าในภูมิภาคเนี้ยจัดว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศมหาอำนาจเนี่ยอย่างจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาแล้วจีนเองเนี่ยนะตอนนี้เขาไม่มีท่าเทียบเรืออยู่ใช่ไหมที่พม่ากับที่กัมพูชาซึ่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจีนเนี่ยก็จะมีการมองเลยว่าอย่างจีนเนี่ยนะช่วงเนี้ยในกรณีของไต้หวันในกรณีของไต้หวันเนี่ยตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเอาพวกอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยออกไปที่ตะวันออกกลางจากอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีที่ไต้หวันแล้วก็ที่เกาหลีกำลังเริ่มเนี่ยเอาไปโปะทั้งทุนทั้งทางตะวันออกกลางที่กำลังอยู่ในภาวะแบบเขาได้
1: ห
0: ั
1: ว
0: เข็ม
1: เป็นห่วงไต้หวัน
0: เพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าเลยมีการมองกันว่าเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยไอ้จุดตรงเนี้ยมันจะทำให้ตีเส้นผิดประธานดีของจีนเนี่ยเริ่มแบบมองว่าเฮ้ยยังไงเนี่ยเรื่องเนี้ยเริ่มจะยังไงอยู่แล้วมันเริ่มมีกลิ่นออกมาเหมือนกัน
1: อ
0: ะว่าจีนอาจจะมีการปฏิบัติการอะไรหรือเปล่าเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องรีบทำในช่วงเวลาที่มันเปิดโอกาสอะก็เลยมีการคาดการเอาไว้ว่าเรื่องของสถานการณ์ไต้หวันช่วงนี้ก็ไม่น่าไว้วางใจว่ามันอาจจะเกิดเหตุในเร็วๆนี้ก็ได้อันนี้พวกบรรดานักวิเคราะห์เขาก็มองกันอย่าง
1: น
0: ี้
1: เป็นห่วง F4 เลยเนี่ย
0: มึงไปดูพี่เธอบ้าเอามากเลยนะเล็ก
1: ไม่โอ้ยพี
0: ่
1: เดี๋ยวนี้ไม่บ้าแล้วสมัย20กว่าปีก่อนนี
0: ่ไม่แต่ว่า
1: ส่งแล้วสนามบิน
0: เพราะว่าบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยแพงมาก
1: ไม่ของเล็กอะ PR เป็นบัตรสืบน
0: ้
1: องทีม PR เขามีโควต้าสืบเป็นร้อยอะพี
0: ่เหรอ
1: แต่ว่าของเราจะเป็นที่นั่งแบบที่นั่งบนๆอะมันก็ไม่ใช่สักขู่ไม่ใช่ใกล้ๆไงที่นั่งประมาณราคาได้ประมาณ 8,000
0: อ
1: ะแต่ว่าพวกนั้นอะ
0: หมื่นสองหมื่น
1: อะไรหมื่นพี่ของประเทศอื่นนะแพง20,000กว่า
0: เหรอ
1: เนี่ยเขาไปเล่นที่มาเลฟิลิปปินส์อะไรพวกเนี้ยทัวร์เอเชีย
0: แต่ว่าของบ้านเราก็ถือว่าแพงมากเลยนะคือ
1: ไม
0: ่ขนาด
1: ที่โดยวัยคือไอ้พวกเนี้ยคือพวกรุ่นเล็ก
0: กำลังซื้อแล้วแต่ละคน
1: มันก็เลยโอ้โหแต่เราก็ไม่พี่ต่อให้ชอบไงก็ไม่ทุ่มทุนหรอกถ้าสมมติต้องจ่ายซื้อก็ไม่ซื้อถ้าไม่ได้บัตร PR เนี่ยก็ไม่ไปดูนะไม่แล้วดูเสร็จแล้วกลับเลยนะไม่ได้ไปดักรอดักส่งนะคือหมดไวแล้วเลยไวกลับมาไต้หวัน
0: ไม่ไม่ไม่คือกำลังจะบอกไงว่าคือจีนเนี่ยนะคือเขาจะต้องมีทางออกทางทะเลอ่ะเพราะว่าดูตามเนี่ยภูมิประเทศของเขาแล้วเนี่ยคือยังไงเขาก็มีทางออกทางทะเลอยู่แล้วล่ะแต่ว่าไอ้ทางออกทางทะเลของเขาว่าคิดดูแล้วกันจะไปอยู่เงี้ยออกไปไต้หวันเงี้ยไปเจอไต้หวันเงี้ยไปเจอญี่ปุ่นเงี้ยไปเจอเกาหลีใต้อย่างเงี้ย
1: เ
0: จอฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยคือรู้แล้วแต่เป็นประเทศที่เป็นมิตรกับสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้นเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศที่จะเป็นทางออกได้เลยสำหรับจีนเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องหาจุดที่มันที่สามารถเมื่อเกิดสงครามอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะสามารถพุ่งเอาเรือรบเนี่ยออกจากบริเวณที่เขามีท่าเทียบเรืออยู่นั่นก็คือพม่ากับเขมรท่าเทียบเรือเรียมอะไร
1: อย่าง
0: เงี้ยเนี่ยมันก็เลยการเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพราะนั้นไทยเองเนี่ยก็ไปอยู่ในเนี่ยอยู่ในจุดที่สำคัญที่ว่านี้จีนเขาเพิ่งออกมา

0: บอกไปไง
1: ใช่พอเขาเริ่มเขาเรียกว่าจะเรียกว่าถอนมันไม่ได้เป็นการถอนอาวุธอ่ะก็คือเป็นการเคลื่อนย้ายอาวุธบางส่วนไปพม่าแล้วพี่สหรัฐอ่ะผลิตอาวุธมาสู้ไม่ทันแล้วนะเนี่ยตอนนี้เขาก็เลยต้องเอา move จากฐานทัพตรงนั้นตรงนี้ไปช่วยเพราะฉะนั้นการป้องกันอะไรในส่วนของไต้หวันก็อาจจะเบาบาง
0: ไต้หวันเพิ่งตอนนี้เขาก็ออกมาเคลื่อนไหวอยู่นะคือเขาก็เหมือนว่าเขาก็ต้องช่วยตัวเขาเองอ่ะ
1: ใช่เผื่อเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าอเมริกาตอนนี้ก็ไปใส่ใจกับเรื่องตะวันออกกลาง
1: นั่นแหละถึงบอกไง
0: แต่ว่าก็น่าแปลกนะว่าทางสหรัฐอเมริกาเองอ่ะก็ให้ความสำคัญกันในภูมิภาคนี้มากนะ
1: อ
0: ่ะก็อย่างเนี้ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ตัดความสัมพันธ์กับเขมรไปใช่ไหมแต่เพิ่งมารื้อเนี่ยมารื้อฟื้นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนี่เองปี68ทั้งที่ก่อนหน้านี้โอ้โหเอาเป็นเอาตายกับเขมรมากเลยนะ
1: ใช่แล้วยิ่งฮุนเซนด้วยแล้วฮุนเซนก็ด่าแบบโหสหรัฐตัดเลยบอกไม่เอาไม่ซื้อไม่ครบ
0: แต่ว่าอยู่ดีเนี่ยเวลาเขาดีกันเนี่ยโอ้เขาก็ดีกันปานจะกินกินเลยนะ
1: ก็จังหวะฮุนมาเน็ตขึ้นมาเป็นนายกด้วยไงเวสต์พอยต
0: ์แล้วมาดีกันตอนช่วงที่มีสงครามเนี่ยก็มีการสู้รบกันระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยเขาก็ไปลงดามกันในเรื่องเนี่ยทางด้านพวกทางทหารเนี่ย
1: ใช่แล้วเมื่อวานนี้ยังไม่ได้ตะเข้าไปอ่านข่าวเลยที่ไอ้ผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมเขาอะไปมาเยือนเราเสร็จแล้วก็ไปบินไปเขมรต่อเดี๋ยวว่าจะเข้าไปอ่านข่าวอยู
0: ่นี่เขาสงสัยอยู่อย่างนึงนะ
1: ว่า
0: เดี๋ยวให้เล็กคุยเรื่องอย่างอาชุดตอนนี้ก่อนหน้านี้ประมาณต้นปีใช่ไหมที่เรือรบของสหรัฐอะที่มาเทียบท่าที
1: ่
0: ท
1: ่
0: าเร
1: ือ
0: ล
1: ิ
0: งอย่างเวลาเรือรบเนี่ยมันมาเทียบท่ากับท่าเรือใดท่าเรือหนึ่งเนี่ยนั่นแสดงว่าคือเขาก็ต้องทำเอาไว้เพื่อรองรับกับเรือรบเหรออ
1: ๋อใช่ก็คือเหมือนอ่ะพี่เอาเหมือนฐานทัพเรือสัตหีบเราอย่างเงี้ย
0: ไม่แต่ฐานทัพเรือสัตหีบเอาไม่แปลกแล้วมันทำเพื่อเอื้อสำหรับการลบอยู่แล้วนะตั้งแต่ต้น
1: อ
0: ่ะอาจจะไม่หมายเพราะมีสนามบินสนามบินเลยด้วย
1: ใช่ก
0: ็แต่อันนี้ไง
1: ท่าเรือเรียมเหรอ
0: เพราะตอนแรกเขาให้เหตุผลเหมือนกับว่าเป็นแบบทางด้านการพาณิชย์ไงแต่ว่าไปมานี่อ้าว
1: ใช่ก็ไม่แต่ว่าก่อนหน้านี้ฮุนมาเน็ตเขาก็ประกาศแล้วว่าแม้ว่าฐานทัพเรือเรียมเนี่ยจีนจะช่วยสนับสนุนงบในการขยายในการสร้างแต่ว่าเขาก็เวลคัมทุกประเทศที่เป็นพันธมิตรที่สามารถมาร่วมมาอะไรมามีกิจกรรมมาเยี่ยมมาพอวิสิตอะไรอย่างเงี้ยแหละได
0: ้
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่เรือ USS Cincinnati มาจอดอะก็คือจอดท่าเนี้ยแล้วเรือจีนอีกสองลำก็จอดอยู
0: ่เห็นเขาห่างกันประมาณ150เมตรได้
1: เพราะว่าคือเขมรเนี่ยเขาอยากให้เห็นว่าไม่ใช่ว่าจีนอ่ะเป็นอะไรนะไม่ได้แบบผูกขาดแต่จริงๆแล้วถ้าโดยในยะความเป็นเจ้าของอ่ะเรือจีนมันจะอยู่ตลอดมันจะสลับกันมาอยู่ตลอดแต่เรือสหรัฐเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะมาพอร์ตวิสิตอะไรเมื่อไหร
0: ่นี่ไงคือจีนนะคือตอนนี้สหรัฐกับจีนเนี่ยก็เหมือนว่าคือถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยจะวุ่นวายอยู่กับในตะวันออกกลางเนี่ยแต่เขาก็ยังไม่ลืมในอาเซียนเนาะเขายังให้ความสำคัญในอาเซียนอยู่เช่นเดียวกันกับจีนเลยโดยเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังจะเห็นนะคือจีนเนี่ยเขาก็ยังวุ่นวายกับไอ้เรื่องเนี่ยขายอาวุธให้กับเขมรไม่แล้วทีเพราะว่ามีนักข่าวเนี่ยไปถามในเพจของเขาเลยคือต่อไปนี้อยากรู้อะไรเนี่ยเขาไปถามเลยไปถามผ่านเพจเลยเนี่ยทางจีนเนี่ยเขาจะตอบปรากฏว่าเนี่ยทางผู้สื่อข่าวเขาก็ไปถามเขาบอกว่าจีนมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี่แหละความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารระหว่างจีนกับกัมพูชาเนี่ยมีความเห็นยังไงจีนมีจุดยืนยังไงต่อความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาปรากฏว่าจีนเนี่ยเขาก็ย้ำเขาบอกเขาย้ำหลายครั้งแล้วนะว่าจีนไทยและกัมพูชาเนี่ยคือเป็นพระเอกมากเลยอ่ะเขาบอกจีนไทยและกัมพูชาเนี่ยต่างเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรต่อกันและต่างมีความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารตามปกติความร่วมมือระหว่างจีนกับไทยและก็กัมพูชาเนี่ยคือจีนไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศที่3และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาจีนเนี่ยรักษาการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมากับทั้งไทยและกัมพูชาในเรื่องนี้มาโดยตลอดและทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาต่างก็ทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีก็เหมือนจะบอกว่าก็เป็นมิตรกับทั้งไทยและกัมพูชานั่นแหละ
1: ใช่ใครซื้อก็ขาย
0: แล้วก็คือเขาก็ดีกับทั้งคู
1: ่ใช
0: ่อย่ามาให้เขาเลือก
1: ใช่อ
0: ย่าให้มาเลือกแบบเอาคนนั้นเอาคนนี้ไม่คือก็เข้าใจนะ
1: ใช่
0: คือถ้าเป็น
1: ก็ต้องอย่างนั้นแหละ
0: ถ้าเป็นเราอ่ะเราเป็นจีนนะเราก็โอ้โหจะให้ไปเลือกข้างใดข้างหนึ่งเลือก
1: ที่เอาก็เหมือนสหรัฐอ่ะที่ทำไมเขาก็ต้องกลับมาหาเขมรใช่ไหมเขาก็ไม่ทิ้งเพราะเขาก็รู้ว่าเดี๋ยวถ้าเขาปล่อยมือไปเลยจีนจีนจะยึดเต็มเลยอาเซียนด้วยเขาก็เลยต้องกลับมาในภูมิภาค
0: นะ ก็เหมือนกันน่ะ

0: านเราอะเราก็ใช้วิธีแบบเนี้ยคือเราก็จะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหน
1: ึ่งเราก็เลือกไปเรื่องเราเช่นว่าเรื่องนี้เราโอเคก็ได้กับประเทศนี้แต่ถ้าเรื่องนี้ไม่โอเคก็ใช่
0: เหมือนกับกรณีของเมียนมาที่มินอองไลมาแล้วก็มีการโจมตีว่าเอ้ยทำไมให้การมาเรื่องแบบนี้นะจะให้เรามีปัญหากับอีกประเทศหนึ่งเหร
1: อ
0: กับกัมพูชาเราก็มีปัญหาแล้วนะแล้วยังจะให้ทะเลาะกับเมียนมาอีกโอ้โหคนนี้ดูไม่จืดเลยนะคะ
1: โอ้พี่คือจีนช่วงนี้เขาก็อ่อนไหวนะเพราะว่าพอพี่น้องประชาชนเราเข้าไปเวลามีเรื่องก็เข้าไปเม้นแตกในนั้นเต็มเลย
0: เออใช่ใช่ชอบไปถล่มเขา
1: ใช่แล้วเขาก็อ่อนไหวคือหนึ่งตอนนี้เขาปรับเรื่องทีมงานที่ทำเพจของสถานทูตอ่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้คนจีนล้วนๆแต่ว่าเป็นคนจีนที่พูดภาษาไทยเขียนภาษาไทยได้แต่ปรากฏว่าสกิลการสื่อสารเขาอ่ะเขาจะแบบทื่อๆแบบที่ผ่านมานั่นแหละก็เลยแบบคือใช้คำที่อาจจะไม่นุ่มนวลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการเอาคนไทยที่พูดภาษาจีนได้แล้วก็เป็นเนี่ยเข้าไปช่วย อันนี้ส่วนหนึ่งกับอีกอันนึงเนี่ยการที่เราแบบเรียกจีนเทาหรืออะไรจำได้ไหมว่าท่านทูตคนนี้เคยมาขอร้องว่าอย่าเรียกจีนเทาย
0: ังไงว่ามีทางหรอ
1: ใช่คือมันนี่ไม่ได้หรอแต่ปรากฏว่าอะไรป่ะด้วยท่าทีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันมีผลนะพี่คือในห่วงสักเดือนสองเดือนกว่าที่แล้วเดือนนึงจีนเนี่ยเขาเคยจะขอเลื่อนการฝึก Falcon Strike นะคือการฝึก Falcon Strike ตอนนี้เพิ่งเริ่มเมื่อวัน2วันเนี่ยแล้วจีนเนี่ยมันมีเขาบอกว่าเขาขอเลื่อนไปก่อนคือการเลื่อนการฝึกทางทหารเนี่ยมันมีนัยยะว่าการเลื่อนมันคือความสัมพันธ์เริ่มไม่ดีแล้วแต่ว่าพอเจรจาการทางกองทัพอากาศทางอะไรเงี้ยปุ๊บก็คือฝึกตามเดิมนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ามันมีความเคลื่อนไหวว่าเอ้ยจีนอ่ะเหมือนกับอยากชะลอการฝึกอะไรประมาณเนี้ย
0: ใช่แล้วคือนอกเหนือจากไอ้ประเด็นปัญหานี้นะมันก็ยังจะมีประเด็นเรื่องซาแซงอย่างเงี้ยอ่ะซาแซงตอนนี้เริ่มเข้ามามีคนมีบทบาทมากที่เขาแบบมาป่วนนะในบ้านเราอู้ถ้าเห็นภาพนั้นเลยคือเห็นแล้วแบบคือโหน่ากลัวมากอ
1: ่
0: ะไม่สนใจกฎระเบียบใดๆทั้งสิ้น
1: วิ่งกรวน
0: พาสปอร์ตไม่ตรวจอ่ะคิดดูคือคุณตอนช่วงที่กำลังจะขึ้นเครื่องน่ะมันจะต้องตรวจพาสปอร์ตใช่ไหมไอ้บอดี้พาสอะไรเงี้ย
1: อารมณ์ตามศิลปิน
0: เออคือเดี๋ยวฉันตามไม่ทันแล้วก็เรื่องของพวกคนจีนน่ะที่มาตั้งเนี่ยห้วยขงห้วยขวางรัชดา
1: พรพรพร
0: เออเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็วันก่อนเนี่ยคุยกับรัฐ
1: ม
0: นตรีพลพีอ่ะถามบอกแจ้งสถานทูตก็มึงไหมไม่แจ้งอ่ะไม่ต้องแจ้ง
1: อ๋อเหรอ
0: เออคือนี่เพิ่งรู้นะ RCA เน
1: ี่ยเออตอนไม่ได้ไปนานตั้งแต่สมัยนู้นอ่ะ
0: จีนฮุบหมดแล
1: ้
0: ว
1: เหรออ๋อมันหมายถึงว่าเป็นจีนใช่ไหมเออเพราะว่าเคยผ่านตอนค่ำๆหรือเห็นแต่ป้ายจีน
0: เออนี่ก็เลยสงสัยเลย
1: ตอนห้วยขวาง
0: แล้วก็ไปถามบอกน้ำตีเพราะเห็นมีข่าวว่าน้ำตีบอกว่าเดี๋ยวจะไป RCA
1: เออ
0: RCA มีอะไรเหรออ้าวพี่ไม่รู้เหรอ
1: เป็นมณฑล RCA ไปแล้ว
0: เป็นมณฑลไปเรียบร้อยแล้วอือเออเราก็บอกอุ๊ยตายแล้วเราเพิ่งรู้เพราะเราไม่ได้เข้าไปเหยียบย่ำที่นั้นมานานมากแล้วอะเนี่ยแถวเนี้ยหมดเลยเนี่ยถูกล้อมรอบไปด้วยมวลชนจีนเนี่ยเอาตมทเนี่ยเป๊ะไปหมด
1: เนี่ยก็รัชดาตั้งแต่อันนี้มาเนี่ยก็จีนร้านค้าป้ายเปื้อยจีนหมดเลยเหมือนเป็นไชน่าทาวน์เลยแล้วใหญ่มาก
0: เน
1: ี่ย
0: ผมรอดูอยู่เนี่ยเนี่ยบอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวได้ลุย
1: ไม่เขาปาดเรื่องนอมินีเฉยไม่หรอ
0: ใช่ไม่ถูกว่ามันนอมินีมันผิดคือพวกนี
1: ้อ๋อหมายถึงมาเปิดส่วนทางธุรกิจ
0: นี่เออพวก
1: แล้วก็ส่วนพวกศูนย์เหรียญ
0: แกมเมอร์พวกอะไรแบบเออแล้วก็ศูนย์เหรียญด้วยค
1: ือ
0: เวลาเราไปจ่ายตังค์เนี่ยนะไม่ต้องอะไรตามห้างพวกร้านอาหารจีนมีด้วยนะเพื่อนไปกิน
1: อ
0: ่ะก็จะเล่าให้ฟังบอกว่าพอจ่ายตังค์ปุ๊บรูดปื๊ดไปนู่นเลยค่ะ
1: อ๋อ
0: ไปจีนเลยค่ะ
1: เออเขาต้องใช้อะไรนะไอเคอะไรเขาอ่ะ
0: แบบนั้นอ่ะอืม
1: ใช
0: ่เยอะมากตอนเนี้ยว่าไปอ่ะคือจะไปว่าเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องว่าพวกข้าราชการไทยอ่ะเจ้าหน้าที่ไทยอ่ะที่ปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแบบนานนมกันเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วอย่างนึงพลเมืองจีนเขาเยอะนะเขาก็ต้องกระจายไปต่างประเทศต่าง
0: ๆพวกเทาๆก็มาตามบ้านเรา
1: ไม่แต่แปลงแล้วตังเขาเยอะนะพี่เราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าพวกเนี้ยเขาเอาเงินสดมาจากไหนวะพี
0: ่
1: คือที่ฟังคนเล่านะแบบพวกนี้มันหิ้วมันเป็นกระเป๋ากระเป๋าเป็นกระสอบกระสอบเลยอ่ะคือมันเอา
0: แล้วเขาชอบอยู่เมืองไทยด้วยไง
1: เ
0: พราะเมืองไทยมันสบายแต่เงินก็จบ
1: ไม่แต่ที่เขาพูดกันนะเขาบอกว่ามันจะเป็นแบงค์เก่านิดนึงก็คือมันยังไงอ่ะคือปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าของเรามันก็จะเป็นแบงค์ใหม่เป็นโพลิเมอร์เป็นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะเป็นแบงค์รุ่นที่แบบที่เขาหิ้วกันมาก็คิดว่าพี่เป็นเงินยาเสพติดหรือเปล่าวะหรือเงินอะไรที่แบบคือมันหิ้ว
0: คนใหม่มาเพราะส่วนใหญ่พวกที่มาก็ไม่ได้แบบพวกดีๆที่เขามาอยู่กันอ่ะ
1: อันนั้นเอง
0: เนี่ยเดี๋ยวนี้ตรงนี้มีร้านนวดแล้วนะเห็นปะของคนจีนอ่ะ
1: ไปสิ

0: สปาเปิดอยู่อ่ะ
1: ถ้านวดไปแล้วหลับนี
0: ่โดนฆ่าได
1: ้มือถือนี่ต้องเก็บใส่รถไปเลยนะโดนแฮก
0: โอ้สุดยอด
1: ไม่แต่ว่าอีกมุมนึงเราก็ต้องเห็นใจเขาเนอะพี่เนอะคือเขามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่มันเป็นจริงเขาคนที่เขามาทำธุรกิจถูกต้องอะไรก็
0: ม
1: ีนั่นแหละ
0: ไม่เราก็เข้าใจไงว่าถ้าเราเป็นจีนอ่ะเราก็ต้องอ่ะดำเนิน
1: ใช่
0: ยุทธศาสตร์แบบนี้แหละคือจะไปด้านใดด้านหนึ่งจะให้มานั่งบอกว่าให้เลือกชั้นเลือกประเทศไทยมันก็ไม่ใช่จะให้เลือกกัมพูชามันก็ไม่ใช่
1: ใช่
0: เพราะถือว่าเป็นจุดที่สำคัญทั้งสิ้น
1: เขาก็ต้องแบบนี้แหละ
0: ก็ต้องเอาใจกัมพูชาไว้ด้วย
1: ใช่แต่เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าเขาเรียกว่าอะไรนะชิงคือตอนนี้สหรัฐกับจีนเนี่ยเหมือนพยายามจะชิงความได้เปรียบในการที่จะเข้าไปยึดครองกัมพูชาให้ได้มากที่สุดเหมือนตอนนี้ประเทศไทยอ่ะมันไม่มีอะไรที่แบบจะไปอะไรนะดึงดูดใจพวกผลประโยชน์พวกอะไรทรัพยากรธรรมชาติมันก็ไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมแต่ว่าของเขมรเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติเหมืองแร
0: ่
1: ป่าไม้อะไรก็ยังมีนะแล้วก็ในทะเลที่เขารอกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างหูพี่ญี่ปุ่นเนี่ยหูลงทุนเยอะมากสิงคโปร์นะจีนโหเนี่ย
0: ถ้าพม่านะไม่มีลบกันนะพูดกับ
1: ใช่หูพม่าที่สุดๆเนาะ
0: ใช่
1: ยกหูแบบ
0: ไม้อะไรแบบ
1: ไม้
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ก็เมื่อก่อนเนี่ยจำได้ไหมไม้เมื่อก่อนเราอ่ะสมัยสัก30ปีที่แล้วอ่ะคือเราก็เอาไม้พม่ามาเพียบอ่ะเมื่อก่อนนะ
0: ไม่รู้อะไรนะอะไรนะที่คุณทักษิณเคยบอกไว้มันจะมีเขาอยู่ลูกนึงอ่ะที่บริเวณที่อยู่ที่นึงอ่ะที่แบบที่หิมะตกอ่ะ
1: อ๋อ
0: เนี่ยที่เมียนมานี่แหละ
1: คืออะไรนะที่มันที่มันติดกับจีนใช่ไหม
0: คือสามารถทำเป็นเมือง
1: ไปเที่ยวมันด้วยอะไรนะ
0: เคยไปมาแล้วหรอ
1: ไม่เคยไปแต่ได้ยินชื่อ
0: เนี่ยแหละเขาบอกว่าเนี่ยสวยมาก
1: สวยเห็นเขาไปเที่ยวกันอะไรนะเมืองอะไรนะ
0: จะไปรู้เหรอ
1: ไม่เชื่อได้ว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเราอะนึกออกแน่นอน
0: จำได้เลยคุณตมาจำได้ว่าคุณติดเคยพูดเรื่องนี้
1: ถ้ามีช้อยให้เลือกข้างหน้าเนี่ยจิ้มถูก
0: อ๋อเหรอจำก็จำชื่อได้เลย
1: จำได้อุ้ยชื่อมันดังพี
0: ่
1: ติ ดนี่เลยติด
0: อ
1: ะไรวะนั่นแหละเดี๋ยวคุณกิจตอบก่อนเลย
0: ยังกิจยังไม่ตอบยังไม่ม
1: ีใครรู้แล้วนึกไม่ออกเร็ว
0: ไม่มีใครช่วยเราได้เลย
1: ช่วยคนแก่สองคน
0: แต่ละคนนั่งเงียบเลยเพราะพลดมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนึกไม่ออกเลยนอกนั้นไม่มีอะไรแล
1: ้
0: ว
1: เดี๋ยวไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะในรับลมพลางนะทุกวันเสาร์แล้วก็เจอกันในชั่วโมงข่าว Exclusive 4โมงเย็นถึง5โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะก็วันนี้กลับมาเจอกันนะคะวันหยุดนะคะสุดสัปดาห์วันเสาร์15สิงหาคม2569ค่ะเช่นเคยนะคะบ่ายๆแบบนี้2ชั่วโมงเต็มนะคะตั้งแต่เวลา 14:00 นจนถึง 16:00 นก็อยู่กับติ้งหนุ่ยจากเพชรคุณทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะทักทายคุณติ้งหนุ่ยทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับติดตามข่าวสารกันในช่วงบ่ายนะครับผ่านทาง FM 100.5 อสมทคืบหน้าข่าวรวมถึงทุกช่องทางออนไลน์ของเรากันด้วยนะครับคุณเก๋ครับ
3: ค่ะวันนี้มีข่าวแล้วก็ประเด็นให้ติดตามต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับใครที่ติดตามเรื่องของข้อพิพาทที่วัดป่านะคะอดุลยารามที่จังหวัดขอนแก่นเองจริงๆวันนี้ก็ถือว่ามีความคืบหน้านะเพราะว่าช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะมีหลายหน่วยงานเลยนะลงไปที่วัดใช่ไหมคะ
4: ครับก็เรียกว่าเรื่องนี้เองก็สร้างความเสียใจให้กับเจ้าอาวาสเป็นอย่างยิ่งเรียกว่าเป็นกรณีป้าดาที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคมจากกรณีที่เธอออกมาเรียกร้องที่ดินที่ไม่ใช่ที่ดินของคุณพ่อคุณแม่เธอก็จริงแต่ว่าเธอเป็นผู้ที่ดำเนินการแทนลูกหลานแต่เฮียงเธออ้างอย่างนั้นนะครับก็จะขอที่ดินคืนแต่ว่าก็มีการต่อสู้ทางกฎหมายล่าสุดเรื่องนี้เองก็เป็นที่ถกเถียงว่าสรุปแล้วจะยึดถือกฎหมายหรือจะยึดถืออะไรได้บ้างครับคุณเก๋ครับ
3: ค่ะหัวใจสำคัญก็คือต้องยึดเรื่องของเจตนารมณ์หรือว่าเรื่องชื่อที่อยู่หลังโฉนดนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะฟันธงว่าน่าจะจบไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของจบที่เจตนารมณ์ในการที่อุทิศที่ดินให้กับทางวัด
4: ก็เป็นเรียกว่าเป็นเจตนาของคนที่เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่จะยกที่ดินถวายให้กับ

0: วัดแต่ว่ารุ่นลูกรุ่นหลานมาขอคืนแบบนี้สังคมก็ถกเถียงว่าได้ด้วยหรือนะครับควรจะคล้อยตามเจตนารมณ์ของรุ่นคุณพ่อคุณแม่หรือไม่อย่างไรก็วันนี้จะได้วิเคราะห์กันกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องของที่ดินวัดจะได้มาวิเคราะห์กันด้วยนะครับเพราะว่าท่านเองก็ได้ใช้ทั้งเงินได้ใช้ทั้งทุกวิถีทางเหมือนกันนะครับที่จะเอาที่ดินคืนจากลูกหลานที่รุ่นพ่อรุ่นแม่เคยยกให้กับวัดมาแล้วนะ
1: แต่อาจจะเป็นกรณีที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าคือที่เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะชวนหลวงพ่อพระพยอมนะคะสนทนาธรรมเนี่ยก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของปมที่ดินเรื่องของข้อพิพาทอะไรต่างๆเนี่ยละค่ะแต่ว่าที่จะชวนคุยเนี่ยคือปัญหาลักษณะที่เกิดขึ้นที่วัดป่าอดุญญารามที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยคือต้องบอกว่ามันสะเทือนวัดทั่วประเทศนะค
0: ุ
1: ณติ
0: ๊
1: งหน
0: ุ่
1: ยคุณผู้ฟังเพราะว่าลักษณะปัญหาแบบนี้เนี่ยมีคนออกมาเปิดเผยที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสนาเขาบอกว่าวัดจำนวนมากถ้ามีการประเมินนะถึงประมาณสัก 5,000 ถึง 10,000 10,000 แห่งเลยที่มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้คือผู้ที่ถวายที่ดินเพื่อที่จะสร้างวัดแต่ว่าดันมีโฉนดนะคะคือโฉนดเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นของวัดไงแล้วลักษณะแบบนี้เนี่ยมีถึงหลักพันถึงหลักหมื่นเลยทั่วประเทศมันก็จะกลายเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดข้อพิพาทแต่ว่าที่ผ่านมามันไม่เกิดข้อพิพาทเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนกับทางทายาทผู้ถวายอ่ะเขายอมรับเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษนั่นเอง
0: ใช่ครับแต่ว่าดราม่าป้าดากับที่ดินวัดป่าอดุญญารามที่จังหวัดขอนแก่นก็เริ่มต้นขึ้นในปี2533ก
1: ็
0: คือคุณตาเฮียงพิมพ์ศรีเจ้าของที่ดินถวายที่ดินกว่า20ไร่เพื่อสร้างวัดป่าอดุญญารามแล้วก็มีการจัดตั้งวัดอย่างถูกต้องในปี2541นะครับแต่ว่าคุณตาเฮียงเนี่ยก็เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วฝั่งทายาทบางส่วนก็คือป้าดาเนี่ยแหละครับออกมาทวงกรรมสิทธิ์ที่ดินผืนนี้คืนก็อ้างว่าโอนนิติกรรมยังไม่สมบูรณ์โฉนดยังคงเป็นชื่อของคุณตาเฮียงก็ถึงขั้นเอาท่อปูนมาปิดทางเข้าออกหรืออาจจะเอาตัวเงินตัวทองไปปล่อยในวัดก็สร้างความเสียอกเสียใจให้กับเจ้าวาดเป็นอย่างยิ่งก็เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันในช่วงหน้านะครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะแต่ว่าช่วงแรกนะคะชวนคุยกันหน่อยนะคะถือว่าเป็นความคืบหน้าสำคัญเลยของกระบวนการในการประนอมข้อพิพาททางทะเลไทยแล้วก็กัมพูชาภายใต้อันครอสนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าคืบหน้าเพราะว่าเราได้ในส่วนของผู้ประนอมคนที่5นะคะแล้วนอกจากเป็นผู้ประนอมคนที่5แล้วยังทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมด้วยค่ะน
0: ั่
1: นก็คือหลังจากทางศาลประจำอนุญาโตตุลาการนะคะมีการประกาศเมื่อวานที่ผ่านมาข่าวก็ออกมาช่วงเย็นๆว่ามีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์จากออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมคนที่5นะคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการประนอมนั่นเองทีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าขั้นตอนต่างๆมันก็เข้าสู่กระบวนการอันคลอสแล้วแต่ว่าว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้เนี่ยแม้ว่าจะได้ประธานคณะกรรมการแล้วแต่ว่าเกมสำคัญจริงๆเนี่ยมันต้องไปดูเกี่ยวกับเรื่องของกติกาการพูดคุยอะไรต่างๆนะคะที่จะกำหนดอย่างไรไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้เปรียบแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่ากระบวนการการประนอมภายใต้อันคลอสนี้เนี่ยมันจะพาเราเนี่ยนำกลับไปสู่เรื่องของการเจรจาไม่ใช่เป็นสนามในเรื่องของการต่อสู้ทางกฎหมายรอบใหม่นั่นเอง
0: นี่ก็คือการที่เราจะสั่งปมหรือว่าเป็นความหวังในการสางปมพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยระหว่างไทยและก็กัมพูชานะครับก็เรียกว่าตอนนี้กรรมาธิการทั้ง5อรหันต์ครบองค์ประชุมแล้วครับคุณเก
1: ๋
0: ก็จะลุยยกแรกในเดือนกันยายนนี้จะมาเคาะกติกาการเจรจาก็เห็นว่ามีเวลาแค่12เดือนนับจากนี้จะเป็นการชี้ขาดรายงานข้อเสนอแนะแม้จะไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายแต่อาจจะเป็นอาวุธชิ้นสำคัญบนโต๊ะเจรจาของทั้งสองประเทศในอนาคตก็ได้นะครับก็วันนี้จะมาขยี้ปมให้กระจ่างกับกูรูด้านความมั่นคงระดับประเทศครับกับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณจุฬารัตน์ครับคุณจักรเพชรครับ
1: ค่ะอาจารย์
2: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับ
1: ค่ะอาจารย์วันนี้รบกวนอาจารย์นะคะเพราะว่าจริงๆเราได้ประธานคณะประนอมเนี่ยมาแล้วก็ทราบชื่อมาตอนเกือบจะดึกแล้วนะคะสำหรับข่าวนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าในส่วนของประธานคณะประนอมที่มีชื่อออกมาล่าสุดเป็นเอกอัครราชทูตแคทเธอรีนาคูเปอร์ถ้ามองในแง่ของประสบการณ์แล้วก็มองในแง่มุมบวกที่จะเกิดขึ้นกับฝ่ายไทยอาจารย์มองว่าเป็นผลดีไหมคะพอมีชื่อนี้ออกมา

0: แล้วอะค่ะ
1: ครับก็ต้องมอง2ระดับนะครับระด
0: ับ
1: ปฏิบัติการระดับทางการทูตนี่ก็ระดับหนึ่งนะครับ
2: ครับ
1: ระดับทางการเมืองหลังจากนี้เมื่อการประนอมยุติลงก็อีกระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าแน่นอนน้ำหนักก็อยู่ที่ระดับแรกเยอะนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สบายใจขึ้นบ้างนะครับสบายใจขึ้นได้สบายใจขึ้นในระดับหนึ่งนะครับคุณเก๋ครับ
0: ค
1: ุณจักรเพชรครับ
2: ว่
1: าคนที่อยู่ในกรรมการ5คนเนี่ยหนึ่งคือมีประสบการณ์มาแล้วในการประนอมนะครับแล้วก็มีทักษะในเชิงการทูตสูงนะครับวงการการทูตเนี่ยตื่นเต้นกันมากเพราะว่าเป็นกรณีแรกๆของโลกด้วยซ้ำนะครับที่ใช้กลไกตรงนี้ในทางทะเลแบบนี้นะครับกรณีแรกก็ทราบกันอยู่แล้วระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียก็แน่นอนนะคุณแคทรีนาคูเปอร์เนี่ยก็มีประสบการณ์ในการเจรจาในครั้งนั้นด้วยนะครับก็รู้ข้อดีข้อเสียเป็นคณะกรรมการประนอมของอันคลอสในกรณีนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้เป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็มีบทบาททางการทูตเคยเป็นทูตที่เม็กซิโกเป็นรองเอกอัครราชทูตที่สหรัฐในช่วงประธานาธิบดีทรัมป์ดำรงตำแหน่งสมัยแรกก
2: ็
1: คุ้นเคยกับวงการการทูตไทยดีนะครับแล้วก็เป็นคนซึ่งเราก็รู้จักกันดีพอสมควรนะครับว่าเป็นคนที่มืออาชีพนะครับแล้วก็เป็นคนซึ่งจริงๆแล้วออสเตรเลียก็ใกล้ชิดกับไทยหลายเรื่องนะครับหลายคนคงลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ากองกำลังสหประชาชาติที่รักษาในสภาพในกัมพูชานั่นแหละมีนายทหารออสเตรเลียเป็นคนนะครับบัญชาการนะครับในพรมแดนสันผมก็เคยไปพบนะครับก็ตอนนั้นหัวหน้าใหญ่ของนะครับกองกำลังรักษาสันติภาพก็คือนายอากาชินะครับซึ่งก็สนิทกับคนไทยครูบาอาจารย์หลายคนเพราะจบมาจากโรงเรียนการทูตที่สหรัฐเดียวกันนะครับตอนนั้นปฏิบัติการของประชาชาติที่รักษาสันติภาพก็ใช้ไทยเป็นฐานหลายอย่างส่งสมบำรุงต่างๆทำให้เรากับออสเตรเลียใกล้ชิดกันนะครับ
2: อันนี้
1: ก็ถือว่าเป็นความผูกพันที
0: ่
1: ไม่ได้เป็นศัตรูนะครับกับออสเตรเลียถึงแม้ว่าบางช่วงเราจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเดือนกันยายนนี้การประชุมรอบแรกนะครับประธานก็คงจะสร้างความผ่อนคลายสร้างความคุ้นเคยนะครับกระบวนการแรกนะครับแล้วก็พูดคุยในเรื่องทั่วไปในเรื่องของกลไกขั้นตอนนะครับในการที่จะพูดคุยกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะเอาเรื่องทางกฎหมายนะครับมาปูพื้นนะครับแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้คุณเก๋ว่าพี่หนองว่ามันไม่ใช่เป็นประเด็นหลักทั้งหมดมันเป็นเรื่องที่จะมาประนอมกันประนีประนอมกันเป็นเรื่องที่หาทางออกตรงกลางเพราะฉะนั้นทางการทูตก็คึกคักตื่นเต้นมากนะครับว่าจะได้แสดงบทบาทนะครับและจะทำได้ดีก็เป็นความหวังของประชาชาติเป็นความเป็นการความก้าวหน้าของอาชีพนะครับแต่ในทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องมองอีกอย่าง
0: ยังไงคะอาจารย
1: ์ถ้าการประนอมออกมาไม่เป็นคุณนักกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วประชาชนแล้วก็ผู้นำจะเคาะยังไงนะครับเพราะมันไม่ได้มีผลบังคับถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กลับย้อนกลับมาที่ระดับแรกว่าในการทูตในการประนอมจะต้องหาทางออกให้ได้ดีที่สุดจริงๆกลางๆนะครับมาพบกันครึ่งทางด้วยใช้ทักษะหลายรูปแบบนะครับเพราะเมื่อส่งไปยังฝ่ายการเมืองทั้งสองประเทศแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะปฏิเสธถ้ามองนะเนี่ยมันไม่ดีกับเราไม่ดีกับเขาก็ปฏิเสธได้นะครับแล้วตรงนั้นถึงแม้จะมีน้ำหนักนะครับไม่ทำตามข้อเสนอแนะมีผลในเรื่องความน่าเชื่อถือก็จริงแต่ว่าผมคิดว่าคุณเก๋คุณ
2: จับเพชร
1: รู้อยู่แล้วก็จะทราบอยู่แล้วนะครับว
0: ่
1: าไม่มีใครกล้าที่จะทำอะไรที่ประชาชนมองว่าเสียอธิปไตยดินแดนจะอยู่ไม่ได้เอานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงต้องดูบรรยากาศครั้งหนึ่งแต่ว่าถือว่าบรรยากาศในช่วงขณะเข้าประชุมครั้งแรกนี่ถือว่าดีนะครับอย่างที่มีอะไรที่พิสดารแตกแยกหรือว่าขัดแย้งแต่ให้นึกถึงในแอนดูไว้ก่อนนะครับแอนดูไว้ก่อนนะครับว่าคนแบบนั้นจะโผล่มาหรือเปล่าม
0: ีโอกาสหรอคะอาจารย
1: ์แต่ว่าดู 4-5 คนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าอยากไปประมาทในเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเป็นเรื่องดินแดนที่ประเทศไทยมีได้มีเสียนะครับ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีแล้วก็ติดตามให้ใกล้ชิดนะครับแต่ว่าวันนี้เมื่อคืนก็เห็นแล้วนะครับว่า วงการการสู้เชียร์กันใหญ
2: ่
1: ทุกคนก็ตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็มอง

0: ว่าเป็นโอกาสนะครับแต่ว่าอย่างอื่นก็จะต้องรอนะครับเรื่องเกี่ยวกับการประชุมในรูปแบบอื่น
1: ๆ
0: เรื่องการคืนความสัมพันธ์เนี่ยคงต้องรอทางก้าวหน้าตรงนี้เป็นระยะครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นแต้มต่อไหมครับที่ได้ทั้งประธานที่ชื่อเพราะด้วยแคทริยาคูเปอร์แล้วก็มีผลงานชิ้นโบแดงจากการที่ไปเจรจาเรื่องติมอร์เลสเตตรงนี้เองจะนำมาเป็นโมเดลหักดิบหรือนำมาประยุกต์ใช้ประนีประนอมในเคสของทะเลไทยกับกัมพูชาได้ไงบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ครับก็ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านนอกจากจะชื่อเพราะแล้วโง่เฮงก็น่าจะดีนะครับ
2: ค
0: ุณกลับไปดูรูปก็ได้นะครับก็ดูเป็นคนที่เรียบร้อยนะครับดูเป็นคนที่ไม่น่ามีปัญหาอะไรอันนี้ถ้าดูจากโง่เฮงตามภาษาพวกเรานะครับ
3: ไม่น่ากังวลไม่น่ากังวลใช่ไหมคะคือดูแล้วน่าจะมีความเป็นกลางในการทำงานอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับแล้วก็เขารู้ดีว่าประเทศใหญ่ๆเนี่ยเสียเปรียบยังไงประเทศเล็กเพราะว่าเขาเสียเปรียบมาแล้วในกรณีติมอร์นะครับเขาก็คงจะเข้าใจจุดยืนของประเทศใหญ่ๆมากขึ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนฝรั่งมังค่าพวกนี้ก็ชอบเห็นใจประเทศเล็ก
2: ๆ
0: อันนี้ก็ต้องพูดไว้ก่อนนะครับชอบมองว่าระบบเนี่ยไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยก็จริงแต่ก็น่าเห็นใจมาจากอาณานิคมเก่าก็ดีมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็ดีหลักหมุดหลักเขตแดนเคลื่อนย้ายไปมาแล้วเสียเปรียบหรือได้เปรียบก็ดีนะครับเรื่องเหล่านี้มันก็อยู่ในใจของคนเหล่านี้อยู่เหมือนกันก็ต้องดูไปนะครับเห็นหน้าไม่รู้ใจก็เยอะก็อย่าประมาทแต่ว่าทางการทูตก็ถือว่าเราทำงานกับทีมออสเตรเลียมาหลายเรื่องมากนะครับเรื่องรักษาสันติภาพในติมอร์ก็ใกล้ชิดมากแล้วเข้าใจว่าคุณคูเปอร์นี่ก็คงจะมีส่วนถึงแม้ตอนนั้นอาจจะอายุน้อยกว่านี้เยอะนะครับแต่ว่าทีมออสเตรเลียเนี่ยช่วยทีมไทยไปรักษาสันติภาพที่ติมอร์นะครับแล้วก็ทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงผมพบกับประธานาธิบดีของติมอร์เมื่อ2เดือนก่อนที่สิงคโปร์เขาก็ระบุชื่อคนไทยหมดเลยนะครับ หลายคนว่าไปช่วยเขาเมื่อ20ปีก่อนฝากขอบคุณมาด้วยเมื่อวานผมเจอบางท่านที่เป็นผบ.กองกำลังเป็นบรรยายที่กองทัพไทยก็เลยฝากขอบคุณท่านไปว่าประธานาธิบดีฝากขอบคุณมานะครับเพราะฉะนั้นใกล้ชิดนะครับไอ้ที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี่คือใกล้ชิดกันออสเตรเลียไทยติมอร์นะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ดีอาจจะบางช่วงเราหกระเหินนิดหน่อยมีบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องที่ช่วงรัฐประหารเป็นต้นนะครับ
2: เรื่อง
0: เหมืองเรื่องอะไรนะครับก็แต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าล่าเล่นดีครับแล้วก็คงต้องจับตาดูประเด็นเดือนหน้านี้ครับเดือนกันยาเนี่ยว่าเริ่มต้นได้ดีไหมแต่เขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับดู
3: เป็นการวางกติกาโต๊ะเจรจาใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้คือวาระอ๋อค่ะ
0: ใช่ครับทำความรู้จักกันผ่อนคลายสภาวะตึงเครียดที่ทำสงครามกันมานะครับ แล้วก็สร้างความคุ้นเคยแล้วก็ซักซ้อมกติกาที่พูดง่ายๆว่าไม่ได้เป็นทางกติกาของกฎหมายนะครับแต่ว่าหลังจากเดือนกันยาไปแล้วเนี่ยต้องดูว่าวาระทางกฎหมายเอกสารที่เขาจะเอาเข้ามาไอ้นั่นแหละครับของจริง
2: ครับ
0: ว่าเขาจะให้น้ำหนักอะไรยังไงแผนที่ต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับรายงานของสหประชาชาติหลายชุดนะครับที่อาจจะเข้ามาดูนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็มีช่วงที่ทยอยส่งเอกสารผ่านทางสหประชาชาติเพื่อให้กลับไปยังสำนักงานอันครอสนะครับก็อันนี้ถ้าเปิดเผยให้คุณเก๋คุณจักรเพชรเห็นบ้างก็ดีครับ
2: โอ้ครับดีครับอาจารย์ครับ
0: เราจะได้ช่วยกันแต่ว่าอย่างว่านะครับกระทรวงแถลงนโยบายการสู้ 2.0 ไปแล้วว่าจะเปิดกว้างโปร่งใสรวดเร็วฉับไวคุณเก๋คุณจิ้งต่างก็คงไปทดสอบระบบดูก็ได้นะครับว่าที่แถลงไว้กับที่จะทำจริงเนี่ยมันจะยังไงเอากรณีนี้ก็ได้นะครับขอดูเอกสารที่จะยื่นหน่อยนะครับมันไม่มีอะไรเป็นความลับมากนะครับ
3: แต่ว่า
0: เจ้าหน้าที่ชอบบอกผมว่าอาจารย์อย่าพูดมากความลับจะหลุดไปนะครับเพราะผมไม่ใช่อาจารย์แบบเดิมแล้วนะครับไม่ได้สังกัดราชการแล้วก็เป็นนักวิชาการอิสระแล้วก็อยากจะผลักดันให้คนไทยได้รับรู้เรื่องเหล่านี้เยอะๆนะครับช่วยกันดูแล้วก็เพราะว่าคนไทยอยากจะยุติเรื่องนี้จริงๆครับ
2: โอ้โหนี่นิวลุก
0: มันจะได้เดินหน้าต่อใช่ครับถ้ามันไปปิดเปิดเดี๋ยวกลายเป็นว่ามีข้อสงสัยเดี๋ยวจะไม่ได้ทำงานกันอีก
2: ครับ
0: นะครับ
3: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของการวางกรอบเรื่องของขอบเขตในการที่จะหารือกันก็ต้องวางไว้ให้ชัดเจนด้วยใช่ไหมคะว่าอันไหนมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบอะค่ะใช่ไหมคะอาจารย์
0: สำคัญมากเลยครับสำคัญมากเลยว่าการคุยกันนอกรอบก่อนเรื่องกรอบใช่ไหมคะ

0: ก่อนที่จะประชุมจริงเดือนกันยายนเนี่ยคงเริ่มต้นแล้วครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็เข้าใจนะครับว่าเขาคงจะพูดกันบอกกันได้ยากเพราะมันนอกรอบ
1: ใช
0: ่ไหมครับแต่ว่าพอเริ่มเข้าในรอบแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเปิดเผยกรอบพวกนี้มากขึ้นนะครับว่าหนึ่งกติกากลางในการพบกันในการทำงานในการเสนอความเห็นนะครับหน้าที่ของแต่ละคน5คนเป็นยังไงนะครับแล้วแต่ละฝ่ายอันนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเขากลุ่มนี้เขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วแล้วก็ลอกรูปแบบมาจากออสเตรเลียติมอร์ก็ได
2: ้ครับ
0: นะครับแต่ทีนี้อดีตท่านผู้หลายคนก็อาจจะมาชี้แจงให้เราเห็นก่อนล่วงหน้าว่ากติกาเป็นยังไงขั้นตอนเป็นยังไงจะเชิญผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมให้ความเห็นคือใครบ้างนะครับคือไม่ใช่เฉพาะ5คนเขาก็จะมีคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาเข้ามาก็ต้องดูรายละเอียดลงไปอีกนะครับแต่ว่า2ก็คือว่าเอกสารนะครับเอกสารที่เกี่ยวข้อกฎหมายเกี่ยวข้องกับแผนที่ครับเกี่ยวข้องกับการตัดสินสำคัญมากครับในกรณีของศาลนะครับกรณีก่อนๆซึ่งมันเป็นทางบกก็จริงแต่มันก็จะพลาดทิ้งบางจุดนะครับทางทะเลและการประชุม JBC ที่ผ่านมามันคืบหน้าขนาดไหนนะครับทั้งทางบกทางทะเลนะครับเรื่องเหล่านี้มันจะอยู่บนโต๊ะครับ
1: ฉะนั้นต้องวางขอบเขตอำนาจในการพูดคุยแล้วก็หารือเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆแล้วก็กติกาอันนี้ก็เท่าที่ฟังอาจารย์พูดเนี่ยอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันต่อเรื่องของการรักษาสมดุลระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชานะคะอาจารย์
2: ใช่อ
0: ันนี้ในระดับแรกนะครับ
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้แต่ว่าในระดับที่สองเนี่ยที่จะเชื่อมโยงมาฝ่ายการเมืองอันนี้ครับจะสำคัญนะครับ
1: ยกเลเวลขึ้นไปอีก
0: ทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วทางฝ่ายการเมืองเขาจะตัดสินใจถูกไหมครับ
1: ครับ
0: น่าจะมีน้ำหนักที่สุดนะครับแล้วก็เราก็ทราบดีว่าทีมของเขาเนี่ยมีประสบการณ์สูงไม่ได้เพิ่งประกอบทีมกันมาแล้วเขาก็ทำงานเรื่องนี้มายาวนานเพราะฉะนั้นเราทราบแต่ของเราเนี่ยเพิ่งประกอบทีมใหม
2: ่
0: นะครับแล้วก็เพิ่งเข้าระบบนี
2: ้
0: นะครับยังประสบการณ์ยังพูดง่ายๆว่าก็ถือว่าไม่เท่ากัมพูชาที่ระหกระเหินแล้วก็ลองถูกลองผิดจนแทบจะได้ดีไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาตกผลึกหลายเรื่องอ
2: ัน
0: นี้เราต้องระวังแล้วก็สองคือความแปรปรวนระหว่างทีมข้าราชการประจำทีมกระทรวงต่างๆกับทีมการเมืองเนี่ยเห็นชัดนะครับในหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องไทยกัมพูชาด้วยนะครับว่าเราการเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับเราไม่สามารถดำเนินการเชิงรุกทางการเมืองระหว่างประเทศเพื่อปิดล้อมเขาเราต้องแก้ต่างยื่นเอกสารชี้แจงตามหลังเข้าเสมอเนี่ยอันตรายนิดหน่อยนะครับความเสียเปรียบตรงนี้มันจะไปอยู่ในโต๊ะของอันครอสด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในโต๊ะของอันครอสหลักนะครับม
2: ัน
0: จะอยู่ในช่วงที่ต้องประสานงานกับฝ่ายการเมืองแล้วออกมาให้ข่าวเราก็ไม่อยากจะคิดในทางไม่ดีหรือมองไปไกลนะครับตีตนไปก่อนไข่จังสู่ประเทศไทยแต่มีหวังกัมพูชาออกมาปล่อยข้อมูลนะครับออกมาตีปลาหน้าใสออกมาพูดจาทำให้เราใจวิวๆก็เป็นไปได้นะครับในช่วงที่มีการพูดคุยกันอันนี้เราต้องดูให้ดีเขาอาจจะมีการเขย่าถ้าเขาเห็นว่าน้ำหนักมันมาทางเราก็อาจจะเขย่านะครับอันนี้ก็ต้องเตรียมไว้ก่อนครับ
1: แสดงว่าจังหวะนี้จุดนี้แล้วก็จังหวะนี้เนี่ยเป็นจุดที่สำคัญที่สุดเหมือนกันเลยนะคะเพื่อมีการต่อรองในการพยายามหาข้อยุติร่วมกันเนาะอาจารย
2: ์ใช่เลยครับ
1: อาจารย์เชิญค่ะ
2: ก็เรียกว่าจับตาแล้วครับเดือนกันยายนที่จะถึงนี้จะเป็นการเคาะระเบียบวิธีพิจารณาความซึ่งดูทรงแล้วอย่างที่อาจารย์ปณิธานบอกฝ่ายเราก็อาจจะมีโอกาสเพียงพรำได้เพราะว่าประสบการณ์ยังน้อยกว่าฝ่ายโน้นก็มีนายปีเตอร์นำทีมมากัมพูชาก็มีประสบการณ์แต่ทีนี้เรื่องของสิ่งที่จะตามมาครับอาจารย์ครับเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งตอนนี้ท่าทีไทยเราเนี่ยยืนกรานขอแค่รักษาอธิปไตยปักปันเขตแดนทางทะเลให้เกิดความชัดเจนแต่ว่าเขมรเขาแถลงการต้อนรับเปิดไพ่ใบใหญ่เลยครับจะเอาหนทางนี้เวทีนี้ปูทางไปสู่การขุดน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติมาแบ่งกันเรื่องนี้มาสวนทางขนาดนี้เนี่ยมันจะจบลงยังไงครับอาจารย์ครับ
0: ครับครับก็จบลงที่มาพบกันที่ใดที่หนึ่งที่มันสมดุลเพราะว่าลึกๆแล้วเราก็อยากจะขุดเจาะน้ำมันเหมือนกันนะคร
2: ับ
0: แต่ว่าเรานี่ก็คืออยากให้รัฐอยากให้ประชาชนได้ประโยชน์ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องหลักของเราซึ่งเราก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นักแต่ว่าปลายทางก็คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นต้องตกลงกันให้ดีนะครับแล้วก็

0: จริงก็ต้องมองในแง่ของสบายใจเหมือนกันนะครับว่าปลายทางนั่นนะมันอาจจะมีขุมทรัพย์สมบัติเยอะจริงๆเยอะเท่าไหร่ไม่มีใครทราบแต่ว่าคงไม่น้อยละครับถ้าเราไปถึงปลายทางกันได้ภายในเวลา1ปีเนี่ยนะครับการขุดเจาะต่างๆซึ่งทำไปแล้วนะครับมีสัมปทานให้ไปแล้วเป็น10กว่าลายนะครับก็จะทำได้เต็มที่ทั้ง2ฝั่งไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับสมมุติคำรถทานเนี่ยทั้ง2ฝั่งเนี่ยให้ไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ชะลอนะครับดูความชัดเจนไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้าภายใน1ปีชัดเจนขึ้นก็เป็นไปได้นะครับว่าการขุดเจาะต่างๆจะตามมาบรรยากาศจะดีขึ้นแล้วคงกลับมาคุยกันทางบกเรื่องการค้าการขายความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นรวมทั้งเรื่องด่านที่คาใจคนไทยมานานนะครับแล้วด่านก็ไม่เคยปิดขนาดนี้นะครับธุรกิจชายแดนก็ไม่เคยกระทบขนาดนี้แต่ก็เป็นความจำเป็นอย่างที่หลายท่านก็ทราบอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ข้อมูลเหล่านี้ก็ขอให้มองในแง่ดีนะครับเพราะว่าพูดมาเดี๋ยวเครียดกันอีกครับ
1: ค่ะค่ะค่ะอาจารย์สุดท้ายจริงๆค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากย้ำหน่อยค่ะถ้าหากคณะประนอมเนี่ยมีการเสนอแนวทางออกมาทางใดทางหนึ่งแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยจริงๆมันไม่ได้มีผลทางกฎหมายอย่างไรที่จะต้องปฏิบัติตามใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญแล้วเนี่ยอาจารย์มองนะคะอย่างประเด็นเรื่องของการประนอมเนี่ยมันจะพาไปสู่การเจรจาได้มากน้อยแค่ไหนค่ะสุดท้ายจริงๆค่ะอาจารย
0: ์ครับครับคุณเก๋ต้องไปกระซิบบอกคุณแคทลีนนะคูเปอร์นะคร
1: ับ
0: บอกว่าถ้าต่างไฟต่างไม่เห็นด้วยหรือไฟใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยอย่าแถลงอะไรออกมานะครับแต่แถลงออกมาทั้งเป็นความสำเร็จที่สองฝ่ายเห็นด้วยจริงๆอันนั้นคือหัวใจของการประนอมถูกไหมครับ
1: ช
0: ื่อของการประนอมถ้ามาแถลงบอกว่าไม่ได้มีการประนอมไม่มีใครยอมใครนะครับแล้วฝ่ายนี้ไม่ยอมเนี้ยก็กระบวนการนี้ก็เสียหายหมดเพราะฉะนั้นประเด็นแรกก็คือต้องพยายามหาทางประนอมให้ได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ยืดเวลาออกไปก่อนนะครับแล้วก็ทำงานกันต่อไปอย่าไปทำลายกระบวนการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นใครซึ่งประธานคงไม่ทำหรอกครับแต่ว่าคนอื่นๆก็คงต้องดูให้ดีโดยเฉพาะอีกฝ่ายที่เราควบคุมไม่ได้แต่สองก็คือว่าถ้ากระบวนการนี้ไม่สำเร็จก็ยังมีกระบวนการอื่นอีกนะครับรวมทั้งเรากลับไปคุยกับกัมพูชาโดยตรงก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีกรรมการ5คนถ้ากัมพูชายอมนะครับอันนี้ก็ยังทำได้อยู่นะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหากลับไปศาลก็ได้นะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เปรียบแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากกลับไปศาลอีกแล้วนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ส่วนสุดท้ายจะใช้กำลังกันอีกคนไทยหลายกลุ่มก็เชียร์กันอยู่นะครับ
2: แ
0: ต่ว่าอันนั้นก็ต้องระวังว่าอย่าไปติดกับดักมากนักแต่ถ้าเกิดเข้ามาโจมตีเรามาทำร้ายเราเราก็ป้องกันตัวเองไป
1: ค่ะ
0: นะครับตอนนี้ก็ดูคึกคักอยู่นะครับตามแนวชายแดนก็ต้องระวังครับ
1: ค่ะพอเห็นภาพนะคะอาจารย์นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดี
1: ค
2: ่ะครับอาจารย์ครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรครับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศก็เรียกว่าพอจะเห็นทางออกของมหากาพย์เรื่องนี้นะครับคุณเก๋ก็อยากจะให้วินทั้งคู่ฟังดูจากอาจารย์พูดเพื่อที่จะไม่ให้คนไทยนั้นเสียผลประโยชน์ประโยชน์ชาติต้องมาก่อนและเราต้องไม่เสียเปรียบเพื่อนบ้านด้วยนะครับคุณเก
1: ๋ค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนในการวางกติกาในเรื่องของโต๊ะเจรจาขอบเขตในการหารือแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการยื่นเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆนะคะก็จะใช้เป็นพื้นที่ในการเสนอเรื่องของหลักฐานแล้วก็จุดยืนของแต่ละฝ่ายนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ค่ะอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะก็จริงๆวันนี้มีประเด็นอัปเดตเนี่ยเกิดขึ้นเยอะเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังตามเรื่องของเยาวชนนะคะ7คนที่ไปทำร้ายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆวันนี้ก็ถือว่ามีความคืบหน้าด้วยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มีการสอบปากคำไปแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าวันนี้เนี่ยช่วงสายๆก็จะพาเยาวชนทั้งหมดนะคะไปส่งศาลเยาวชนแล้วก็ครอบครัวกลางด้วยนะคะค่ะไหนๆก็อัปเดตนิดนึงแล้วกันนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าทาง7เยาวชนที่มีการไปปล้นทรัพย์นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะคะก็ล่าสุดนะคะจะมีการนำตัวส่งศาลเยาวชนแล้วก็ครอบครัวกลางแล้วก็คดีนี้เนี่ยเห็นว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่ได้มีการคัดค้านการประกันทางครอบครัวสามารถที่จะยื่นขอประกันตัวได้ส่วนจะได้ประกันหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลนะคะส่วนสภาพที่เกิดเหตุอัปเดตแล้วกันนะคะเพราะว่าทางผู้สื่อข่าวมีการสอบถามไปที่ผู้กำกับการสน.มักกะสันบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็แอร์พอร์ตเรียลลิงก์นะยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่าทางหน่วยงานเขาก็มีการทำหนังสือไปถึง2หน่วยงานนี้แล้วนะคะก็ขอให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเรื่องของส

ภาพพื้นที่เพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดคดีอาชญากรรมแล้วก็เป็นที่พักพิงของคนเร่ร่อนด้วยซึ่งจากการพูดคุยกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกดังกล่าวก็ให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพื้นที่ดังกล่าวมีการดูแลเป็นอย่างดีนะแต่ว่ามีคนเนี่ยมาวิ่งออกกำลังกายหลังๆถูกปล่อยปะละเลยแล้วก็เลยกลายเป็นสภาพที่เสี่ยงกับอันตรายอย่างที่เห็นนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการไป

0: ก็คือในสมัยก่อนหลวงพ่อคะในสมัยก่อนแสดงว่าคนที่เขาถวายที่ดินอาจจะคิดเพียงแค่ว่าถวายแล้วก็จบใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราถอดบทเรียนจากประเด็นกรณีนี้ที่เกิดขึ้นแล้วก็เพื่อป้องกันการเกิดข้อพิพาทกับวัดทั่วประเทศเพราะว่าเข้าใจว่ามีจำนวนมากเหมือนกันนะคะที่มีลักษณะแบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้เกิดเรื่องเกิดขึ้นนะคะคือเราจะต้องมีขั้นตอนในการป้องกันในอนาคตใช่ไหมคะก็ระบุไปให้ชัดเจนเลยใช่ไหมคะหลังจากนี้ค่ะหลวงพ่อ
1: มันเคยเกิดกรณีที่ใหญ่มากก็คือสนามกอล์ฟอันพายเนี่ยเมื่อก่อนเป็นที่ดินอินของโยมเนื่อง
2: ครับ
1: ตั้งแต่ต้องการถวายวัดเป็นกันแต่แล้วนักการเมืองสมัยนั้นก็เอาผันมาเป็นประโยชน์บ้านจัดสรรสันอะไรต่างๆหมุนเวียนเงินเป็นพันๆล้านจะเนื่องก็คงผิดหวังที่ตั้งใจให้วัดแต่แล้วก็มีการเอามาแบ่งสรรปันส่วนเป็นบ้านจัดสรรรับรวยกันไปตามๆกันเจตนาของเนื่องก็ผิดหวัง
2: ครับโอ้นี่นะครับก็เป็นประเด็นปัญหาและที่สะเทือนใจศรัทธาชาวพุทธก็คือครั้งนี้เรียกว่าสีกาสูงวัยทำให้พระระดับเจ้าอาวาสต้องน้ำตาตกในหลังน้ำตาเลยนะครับหลวงพ่อครับดูจากพฤติการแล้วเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสีกาท่านนี
1: ้โอ้โหเรียกว่านานๆจะมีมนุษย์ปณิมาเกิดสักทีแล้วบังเอิญวัดเนี่ยจะมาเพิ่งรู้ว่ามีพระจำพรรษาอยู่ตั้ง16รูปไม่ใช่วัดเล็ก
2: ๆครับ
1: คือวัดที่วัดจะมายังแค่9รูป7รูป10ที่16รูปต้องเยอะไอ้การไปปิดท้ายวัดปิดหลังวัดหน้าวัดไม่มีทางออกนั้นก็แหมเหลือเชื่อจิตใจมนุษย์เรานี่มันยากที่จะยังถึงได
2: ้โอ้ยากยัง
1: ถึงแต่ขอสำคัญก็คือว่าตัวเลขของจำนวนราคาที่ดินมันพุ่งขึ้นมา10เท่า100เท่าพันเท่าเลยมันก็เลยทำให้จิตใจคนเปลี่ยนแปลงไปจากปู่ศรัทธาของปู่ย่าตายายส่วนลูกหลานก็มาได้ค่าซะ
2: ครับโอ้ก็เรียกว่าเป็นสีกาสูงวัยที่ทำให้เจ้าวาดหลังน้ำตาแล้วยังพาดพิงไปถึงหลวงพ่อเอากรณีมาเคสกับคดีวัดสวนแก้วที่หลวงพ่อต้องเสียเงินไปตั้ง10ล้านจากคดีถุงกล้วยแขกของหลวงพ่อครับหลวงพ่อมองไงฮะ
1: แต่มันเข้ามาที่วัดสวนแก้วโดยบังเอิญ ของเราเนี่ยซื้อแล้วได้โฉนดแล้วจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว10ล้านโฉนดมาอยู่ที่วัด2ปีกว่า
2: ครับ
1: จู่ๆก็มีการญาติเขาทายาทเขามาฟ้องร้องเอาไปได้ไม่น่าเชื่อ
2: ครับ
1: มันมีเรื่องเล่าเป็นละคร5ตัวนะตัวที่1มีทนายแต่งเรื่องให้กรมที่ดินใน3เนี่ยมาพิจารณาว่าที่ดินแปลงนี้ควรจะออกโฉนดให้คนนี้ได้ยังก็ศาลตัดสินออกโฉนดได
2: ้ครับ
1: ออกโฉนดได้คนที่ได้รับโฉนดก็นำมาขายวัดสวนแก้วทำมูลนิธิวัดสวนแก้วแปลกไหม คนแต่งเรื่องคนแต่งเรื่องขอที่จะขอออกโฉนดไม่ผิดคนได้โฉนดมาขายวัดก็ไม่ผิด
2: ครับ
1: วัดที่ซื้อผิดตอนแรกสมาชิกไปถามนะว่าที่ดินมีปัญหาไห
2: ม
1: ซื้อได้ไหมเจ้าหน้าที่ที่ดินตอบมาว่าไงรู้ไหมหลวงพ่ออย่ามันพระขี้ระแวงนั่นสิพุทธตัวแดงแจ๋ที่หน้าโฉนดเนี่ยทำไมจะขายไม่ได้แต่พอซื้อแล้วเสียหายแล้วเจ้าหน้าที่ไม่รู้หายไปไหน
2: เนี่ยมันต้องเอาตัวเงินตัวทองไปปล่อยเหมือนป้าดาหรือเปล่าครับหลวงพ
1: ่อทำไม่ได
2: ้หอพระไม่ควรทำนะครับ
1: และถ้าถือว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร
2: สาธุครับคุณพ่อครับ
0: ก็
2: เป็นบทเรียนสำคัญที่เรียกว่าก็ได้อะไรต่อมิอะไรเห็นปรากฏการณ์ต่างๆนะครับหลวงพ่อครับก็เรียกว่าเป็น2คดีที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงนะครับทางมิติทางกฎหมายแต่ก็ถือว่าถ้ามองในมิติทางกฎหมายก็ควรจะยอมรับที่ศาลเขามีการพิพากษาแล้วใช่ไหมครับหลวงพ่อครับ
1: นั่นสิก็พิพากษาแล้วแต่แล้วเนี่ยไอ้ตัวเลขของเงินมันเพิ่มขึ้นมาจนกระทั่งสามารถพลิกจิตคนได
2: ้ครับ
1: ถ้าสักสิบ20ล้านก็คงไม่มีปัญหาแต่นี่มันเป็นพันล้านจากที่เป็นป่าช้าลก
2: โอ้นั่น

0: หลวงพ
1: ่
0: อคะถามเป็นความรู้หน่อยค่ะไหนๆก็อันนี้อาจจะเป็นพื้นฐานนะคะเผื่อวัดจำนวนมากเองเนี่ยที่เขาอาจจะมีลักษณะปัญหาแบบนี้นะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เกิดเรื่องของข้อพิพาทเพื่อให้กำหนดเป็นขั้นตอนเป็นมาตรฐานถามหลวงพ่อหน่อยค่ะอย่างคนที่เขาถวายที่ดินให้วัดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีกำหนดควรเราควรกำหนดไปเลยไหมคะหรือว่าจริงๆมันมีอยู่แล้วว่าขั้นตอนมาตรฐานมันจะต้องทำยังไงต้องทำเอกสารอะไรบ้างพยานกี่คนต้องดำเนินการอย่างไรแล้วก็ไม่แน่ใจเก๋ไม่แน่ใจว่าในส่วนของระบบทะเบียนกลางของวัดเขามีฐานข้อมูลที่เขาบันทึกที่มาของที่ดินของเจตนาผู้ที่ถวายอยู่บ้างแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังไงเอ่ย
2: คือเมื่อก่อนเนี้ยนะ
0: ค่ะ
2: ยุคก่อนๆความศรัทธาของคนมันไม่งอนแงนคลอนแคลนเหมือนสมัยนี
1: ้
2: เป๊ะไปแล้วว่าให้เป๊ะไปแล้วว่าถวายแล้วเรื่องทั้งหลายจะไม่มีตามมาเพราะว่าญาติเขาไม่ด้อยค่าปู่ย่าตายายเขาเขาไม่ด้อยค่าปู่ย่าตายายเขาเคารพปู่ย่าตายายก็เป็นอันว่าก็จบกันไปแต่มายุคนี้มันต่างกันแหละไม่สนใจปู่ย่าตายายบรรพบุรุษจะศรัทธาจะเลื่อมใสแต่ฉันไม่ศรัทธาฉันอยากจะได้คืนมามันก็เลยกลายเป็นเรื่องอยากยึดพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเหตุที่เกิดทุกวันนี้มีสองตัวตัณหาอุปาทานตัณหาคือความอยากอุปาทานคือความยึดอยากจะได้ยึดมาเป็นของตัวทั้งที่บรรพบุรุษเนี่ยอยากให้ศาสนาอยากให้วัดวาอารามไม่คิดที่จะเอาไว้เพราะเห็นว่าประโยชน์อยู่กับตัวเองน้อย
1: ครับ
2: พอถ้าประโยชน์ไปอยู่กับศาสนาจะเยอะแต่พอมาปัจจุบันนี้ประโยชน์ไปอยู่กับศาสนาไม่ได้ต้องเย้ยดึงกลับมาไว้เป็นของเรามันพลิกกันไปอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมันก็จะมีเรื่องของขั้นตอนเป็นมาตรฐานเขาวางอยู่ไว้แล้วใช่ไหมคะเรื่องของการทำเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆไม่แน่ใจเก๋ไม่แน่ใจว่าที่วัดมีกระบวนการขั้นตอนมากน้อยขนาดไหนยังไงคะหลวงพ่อคะ
2: ตอนก่อนมันก็ไม่ค่อยได้กลัวกันนะ
0: อ
2: ยู่ที่อาตมาก็ต้องให้ทนายความเดี๋ยวนี้จะหมอหมีเคยได้ยินไหมอ๋อ
1: มหาหมีโอ้มือขวาทนายกระดูกเหล็ก
2: ใช่มหาหมีเนี่ยมาที่วัดหลายครั้ง
1: ครับ
2: แล้วก็มาช่วยเคลียร์ทำเรื่องตอนนี้เรากำลังจะทำเรื่องโอนที่ดินที่วัดซื้อตอนนั้นแต่วัดลงชื่อไว้ในมูลนิธิตอนนี้มูลนิธิเนี่ยมันการไม่มั่นคงไม่เหมือนเป็นศักดิ์ธรณีสงฆ์กำลังรวบรวมเงินจะโอนที่มูลนิธิเนี่ยมาเข้าวัดซะเผื่อละมาหมดชีวิตไปแล้วมันก็จะได้ไม่มีปัญหา
1: คร
2: ับ ตอนนี้มีอยู่เขาอยากจะทำให้เสร็จก่อนตายอ่ะว่างั้น
0: อ่
2: ะไม่อยากตายแล้วมันวุ่นวายกันอีก
0: ค่ะค่ะ
1: ครับ
0: ก็เหมือนเป็นลักษณะขั้นตอนใช่ไหมคะเพื่อป้องกันลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะคะ
1: เป็นโมเดลหลวงพ่อดูแล้วไม่น่าจะลุกลามไปทั้งประเทศไหมครับจะเกิดกรณีเรียนแบบคุณป้าสีกาสูงวัยคนนี้ไหมครับว่าคุณปู่คุณย่าให้แล้วลูกหลานจะเอาคืนครับหลวงพ่อ
2: แม่มันบังเอิญในเหตุปัจจัยนะ
1: ครับ
2: มันต่างกันถ้าคนเนี้ยแกไม่ได้ทำอาชีพอะสังหาริมทรัพย์แกไม่หมุนเวียนอยู่กับการได้เงินได้ทองจากการขายที่ดินเนี้ยเป็นรายได้มาตลอดเนี้ย
1: ครับ
2: ความรู้แตกสารด้านนี้ไม่มีก็คงไม่เกิดแบบนี
1: ้ครับ
2: อะไรที่เขาพูดรู้น้อยพลอยรำคาญรู้มากยากนาน
1: ก็เป็นข่าวดีอย่างน้อยไม่ลุกลามนะครับตอนนี้เห็นว่าปดาก็เริ่มจะถอยแล้วนะคุณเก๋เห็นว่าเจอแจ้งความหนักทั้งบุกรุกแจ้งความเท็จจากการไปออกใบแทนโฉนดอีกครับหลวงพ่อครับอันนี้กรรมติดจรวดหรือเปล่าครับเนี่ย
2: แน่นอนเลยปิดประตูวัดไม่ให้ออกไม่ให้เข้าแล้วพระอยู่แทนทำไง
1: นั่นน่ะสิ
2: มันมีเรื่องเก่าเขาเล่าไว้ถ้าจะฟังเรื่องนี้น่าจะสลดใจได้บ้าง
1: ครับ
2: คือมีฤาษีไปอยู่ในป่าเราเห็นไอ้ขออภัยตัววรนุช
1: ครับ
2: มันเข้าไปอยู่ในโพรงก็เอาดินอุดอุดอุด

0: ปรากฏว่าไอ้พวกนั้นก็เกือบตายกว่าจะขุดคุยออกมาได้หอมอดอาหารเกือบตายไอ้คนอุดนั่นน่ะเกิดมาตอนหลังนี่เกิดมาอีก 2-3 พบ3ชาติไอ้เนี่ยมักจะไปเกิดเวรกรรมตรงที่ว่าเข้าถ้ำจะปากถ้ำถล่มติด อยู่ในถ้ำอดยากเหมือนที่ไปอุดไอ้ตัววรนุชนั่นน่ะก็เลยทำให้กฎแห่งกรรมพวกนี้ยายคนนี้คงจะได้เข้าอยู่ในถ้ำแล้วถ้ำปิดทั้งแหละ
1: โอ้ไม่ได้ถ้ำธรรมดาอาจจะเป็นถ้ำเรือนจำสักที่ด้วยนะฮะหลวงพ่อครับก็โอ้ถือว่าไวจริงๆฮะเรื่องนี้ครับผมสุดท้ายครับหลวงพ่อฝากครับครับผมที่วัดเป็นไงบ้างครับหลวงพ่อครับ
0: โอ้ตอนนี้ของในวัดเยอะที่สุดที่มากที่สุดคือสตอสาขาทางใต้ส่งมาเงาะสตอมังคุดปานเลยเวลานี
1: ้
0: ถ้าใครมาทำบุญที่วัดก็จะแจกนะเอาละแค่น
2: ี้
0: ก่อนนะ
2: จะเริ่ม
1: ก่อนสาธุสาธุสาธุครับ
2: นมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะ
1: นมัสการลาพระราชธรรมนิเทศครับพระพยอมกัลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วก็เรียกว่าได้หลักธรรมแล้วก็เห็นทั้งเรื่องที่จะเกิดแล้วก็ตามมาอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะคุณเก๋นะ
2: ค่ะนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ก็เรื่องนี้ครับเปลี่ยนมาดูเรื่องดีๆกันบ้างครับคุณเก๋ครับสำหรับเรื่องราวของรัฐบาลที่ตอนนี้เองใกล้จะเคาะแล้วสัปดาห์หน้าน่าจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีและจะมีการอนุมัติเลยหรือไม่สำหรับกรณีที่รัฐบาลไทยจะแจกครัวเรือนละ 50,000 บาทให้ไปติดโซลาร์เซลล์ก็เรียกว่านี่คือเงินที่ได้จากการกู้มาในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายพลังงานสะอาดในบ้านเรานะครับเรียกว่าแจกฟรีแผงโซลาร์เซลล์ล้านหลังคาเรือนครับนี่เป็นนโยบายพลิกโฉมประเทศไทยของเราที่จะลดค่าไฟแบบถาวรหรือจะเป็นแค่มหากรรมประชานิยมแจกแหลกที่อาจจะซุกหนี้ก้อนโตไว้ใต้หลังคาบ้านประชาชนหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกลไกสำคัญอยู่ตรงนี้ครับคุณเก๋ครับกระทรวงพลังงานออกมาลั่นวาจาล่าสุดว่างานนี้โซลาร์เซลล์สำหรับบ้านไหนอยากจะติดฟรีไม่ต้องควักเงินดาวด้วยซึ่งจะมีการดึงแบงก์อย่างออมสินทออสอมาปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำเห็นว่าจะอุดหนุนหลังคาละ 50,000 บาทก็ให้ชาวบ้านผ่อนชำระผ่านบินค่าไฟหรือที่เรียกว่า on bill financing แล้วก็หักค่างวดจากส่วนต่างค่าไฟที่ประหยัดได้เนี่ยเอามาดูกันและดูว่าคำนวณไปเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะคืนทุนได้ภายใน5ปีนะคุณเก๋นะก็เรื่องนี้เองจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายพลังงานก็เป็นกลไกที่ฟังแล้วก็ดูจะดีนะคุณเก๋นะก็เป้าหมายสูงสุดก็คือการปั้นให้คนไทยนั้นเป็นผู้ผลิตเองใช้เองลดการนำเข้าก๊าซ NGV นะครับ LNG ที่มีราคาแพงนะครับแล้วก็ทำให้ค่าไฟเนี่ยมันเรียกว่ากระชากเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้เองครับเราจะมาวิเคราะห์กันถึงนโยบายที่เกิดขึ้นครับกับสำหรับการแจก 50,000 บาทต่อหลังก็เรียกว่าแจกรวมๆแล้ว 50,000 ล้านบาทสำหรับโครงการติดโซลาร์เซลล์ล้านหลังติดฟรีผ่อนผ่านบินลดค่าไฟถาวรได้จริงหรือไม่เราไปพูดคุยครับกับท่านเอกสิทธิ์คุณานันทกุลประธานสภาองค์กรนายจ้างแห่งประเทศไทยและท่านยังเป็นประธานกรรมการบริหารกลุ่มสยามอีสเทิร์นดิสอินดัสเทรียลพาร์คด้วยนะครับสวัสดีครับคุณเอกสิทธิ์ครับ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณจักรเพชรคุณจุฬาลัตครับสวัสดีครับ
1: ท่านดูเรื่องของนโยบายโซล่าล้านหลังคาเนี่ยดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
4: ครับเบื้องต้นดูเป็นนโยบายที่ดีนะครับทิศทางที่ดีนะครับจริงๆเราควรจะมีมาตั้งนานนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราพูดถึงการโซล่ารูฟท็อปมานาน
1: คร
4: ับปัญหาคือเงินก้อนแรกของประชาชนที่ลงทุนติดตั้งยังไม่มีเพียงพอนะครับแต่เป็นนโยบายที่ภาครัฐออกมาน่าสนใจครับ
1: ก็ถือว่าเริ่มต้นก็แจกให้เลยการใช้เม็ดเงินจากวงเงินกู้ 200,000 ล้านเนี่ยนะครับมาควักอุดหนุนให้เปล่าหลังละ 50,000 รวมแล้วก็ 50,000 ล้านอันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าไหมครับกับการเอาภาษีและหนี้สาธารณะมาอุ้มโปรเจกต์นี้ครับท่านเอกสิทธิ์ครับ
4: ผมมองว่าตอนนี้มองในฐานะภาพรวมนะครับผมว่าคุ้มค่าครับเพราะว่านอก

0: นอกเหนือจากการที่เรามีการพัฒนาด้านพลังงานนะครับเราต่อยอดไปถึงการสร้างงานใหม่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนะครับรวมถึงการสร้างแรงงานให้มีทักษะเพิ่มเติมด้วยนะครับผมเองในฐานะที่ผมเป็นประธานสภาองค์การนายจ้างก็มองว่าก็เป็นการสร้างงานที่ดีอันหนึ่งครับเป็นการจูงใจในการสร้างงานด้วยครับ
1: ก็เห็นว่าเดี๋ยวรัฐบาลจะมีโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟที่จะมาร่วมเดินสายติดโซลาร์เซลล์ให้กับหมู่บ้านชุมชนต่างๆในพื้นที่ห่างไกลอันนี้เองก็ดูแล้วจะคุ้มค่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วโมเดล on bill financing แหละครับที่จะให้ผ่อนหนี้โซลาร์เซลล์รวมไปถึงบิลค่าไฟด้วยเอาไปรวมอยู่นั้นเลยในทางปฏิบัติจริงเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นยังไงครับ
0: ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเรื่องการที่จะมาปล่อยเรื่องสินเชื่อให้กับตรงนี้นะครับซอฟท์โลนแล้วก็โดยเฉพาะมาจากแบงค์ทางภาครั
1: ฐ
0: แบงค์ออมสินทอสองต่างนะครับซึ่งจะเป็นวงกุ้งต่อรายใช่ไหมครับประมาณ100,000 บาทนะครับส่วนเรื่องการหักลบมูลค่าไฟเกินก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ก็ต้องดูระยะยาวนะครับเรื่องปัญหาที่ต้องระวังนะครับผมมองปัญหาเรื่องโควต้าอย่างเช่นการลงทุนตรงนั้นเนี่ยเป้าหมายในการซื้อไฟใช่ไหมครับ แล้วการผิดตามหลังคาเรือที่เราคำนวณไว้เนี่ยประมาณ 2.5 กิกะวัตต์นะครับถึง5 กิกะวัตต์นะครับแต่โควต้ารับซื้อของภาครัฐมีแค่500 เมกะวัตต์นะครับบางคนที่ติดตั้งตัวนั้นอาจจะไม่ได้ขายไฟกลับมาอันนี้ความคุ้มทุนจะเป็นไม่เป็นตามที่เราตั้งไว้หรือเปล่านะครับรวมถึงเรื่องต้นทุนต่างๆนะครับการขายไฟลดลงนะครับรวมไปถึงความเสี่ยงของ NPL ต่างๆอันนี้ต้องอาจจะต้องมองดูว่าคุ้มค่าไหมแต่ด้วยนโยบายตรงนี้ผมมองว่าเป็นนโยบายที่พักดันนะครับกระตุ้นให้คนอยากมาติดตั้งโซล่าแล้วก็สามารถทำให้พลังงานลดลงได้ก็สู่เป็นจุดที่น่าสนใจอยู่ครับ
1: โอ้ครับมันจะคึกคักขนาดไหนครับสำหรับตลาดโซล่าเซลล์นับจากนี้ไปก็เดี๋ยวรอครม.อนุมัติน่าจะคึกคักกว่านี้ไหมครับ
0: น่าจะคึกคักเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ตอนนี้คนในสังคมพูดถึงกันเยอะมากนะครับเป็นนโยบายที่ดีครับก็ทางเราก็ให้ความสนใจมากครับเห็นด้วยครับ
1: ก็เรียกว่าอันนี้เป็นโอกาสของคนไทยนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยกลไกที่จะออกมาอาจจะมี SME ไทยผู้รับเหมาหรือว่าช่างไฟท้องถิ่นเนี่ยก็เรียกว่าได้มีส่วนร่วมด้วยนะครับสำหรับเงิน 50,000 ตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับอันนี้จริงๆแล้วประชาชนได้ประโยชน์ค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้ไฟช่วงกลางวันนะครับค่อนข้างสูงแล้วนะครับแต่อย่างไรอยากให้มองไปถึงพวกกลุ่ม SME ด้วยนะครับกลุ่มธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม SME ต่างอันนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์ตามด้วยก็จะยิ่งดีขยายไปกลุ่มธุรกิจ SME ซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มธุรกิจกลุ่มนี้ใช้ไฟภาคกลางวันเยอะนะครับอันนี้เป็นตัวที่สามารถช่วยได้อย่างดีนะครับ
1: คร
0: ับ และที่ผลต่อมาคือผลต่อภาคอุตสาหกรรมนะครับการแข่งขันในประเทศผมเชื่อว่าสำคัญนะครับอาจจะสำคัญยิ่งกว่าเรื่องค่าไฟด้วยซ้ำที่การที่ประเทศไทยมีการต้องปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอันนี้เป็นจุดที่ทั่วโลกเขามองดูนะครับอันนี้เป็นจุดที่สามารถช่วยนะครับเรื่องปัจจุบันนี้พลังงานสะอาดเนี่ยไม่ใช่เรื่องสิ่งแวดล้อมหรือต้นทุนอย่างเดียวแต่มันรวมไปถึงความสามารถของการแข่งขันในองค์กรโลกด้วยนะครับซึ่งนี่ผมบอกว่าเป็นประโยชน์มากครับเรื่องโซล่าเซลล์วันนี้ครับ
1: ครับก็เรียกว่าเป็นผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมนะครับที่เรียกว่าโรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมก็จะได้รับอานิสงส์ให้ค่าไฟถูกลงตามเป้าหมายของรัฐบาลไปด้วยและในมุมมองที่ท่านเป็นประธานสภาองค์การนายจ้างเนี่ยนะครับท่านมองเรื่องของผลกระทบกระเทือนค่าครองชีพยังไงบ้างครับถ้าค่าไฟครัวเรือนลดลงถาวรจริงๆเนี่ยจะช่วยลดแรงกดดันจากสภาพแรงงานในการขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำได้บ้างหรือเปล่าครับ
0: อันนี้อาจจะไม่ถึงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนะครับแต่ผมมองว่าแน่นอนว่าเป็นการนโยบายที่ดีอันนี้ออกมาช่วยลดภาระให้ประชาชนเพราะประชาชนทุกคนเนี่ยใช้ไฟหมดนะครับปัญหาค่าไฟแพงค่าไอทีที่สูงต่างๆเนี่ยเป็นภาระของประชาชนถ้าตรงนี้ลดลงเนี่ยผมเชื่อว่ากลุ่มแรงงานคนใช้แรงงานเนี่ยก็จะมีความสบายใจในการดำรงชีวิตในการใช้พลังงานมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตเขาอยู่แล้วนะครับตอนนี้นโยบายนี้ออกมาก็มาทำให้คนใช้แรงงานเนี่ยเรียกว่าสบายตัวขึ้นนะครับอาจจะไม่กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟปัจจุบันค่าไฟค่าน้ำทุกเดือนพวกกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้กังวลทุกเดือนว่าจะมีค่าไฟเท่าไหร่ต่อเดือนโดยเฉพาะยิ่งอากาศร้อนเนี่ยค่าไฟสูงมากนะครับถ้าตรงนี้มาช่วยสนับสนุนทำให้ลดลงได้เนี่ยผมเชื่อเป็นประโยชน์มากๆครับ
1: คือค่าแรงเขาอาจจะน้อยค่าครองชีพอาจจะสูงถ้าตรงนี้มาก็อาจจะพอแบ่งเบาภาระ
0: ถูกต้องครับแบ่งเบาภาระลงอย่างเช่นนี้จากค่าไฟหลักพันก็อาจจะเหลือไม่ต้องลดไปเยอะใช่ไหมครับจาก2,000 บาทก็เหลือ1,000อะไรเงี้ยเขาก็จะเบาลงเยอะผมเชื่อว่าสามารถทำให้เขา

0: ทำอะไรจะดูให้สบายขึ้นครับ
1: อืมครับทีนี้มาดูมุมมองในเรื่องของการดึงดูดทุนข้ามชาติกันบ้างดีกว่าครับก็ตอนนี้ทุนต่างชาติระดับโลกโดยเฉพาะธุรกิจ Data Center แล้วก็ EV ซีเรียสเรื่องพลังงานสะอาด 100% นโยบายระดับครัวเรือนนี้เนี่ยจะพอส่งผลบวกที่ดีให้ไทยเราไปตีปี๊บดึงดูดนักลงทุนกลุ่มนี้มาได้ทันเวลาไหมครับท่านเอกสิทธิ์ครับ
0: ครับวันนี้แน่นอนธุรกิจทุกประเภทอุตสาหกรรมนะครับที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยคนต่างชาติเนี่ยเขานอกจากลดเรื่องต้นเรื่องค่าไฟแล้วเนี่ยเขามองเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับอะไรที่มันเป็นพลังงานกรีนสะอาดเนี่ยเขาสามารถไปช่วยเรื่องคาร์บอนเครดิตเขาได้เนี่ยเขายินดีใช้นะครับแน่นอนว่าพลังงานประเภทนี้ราคาถูกลงแล้วด้วยนอกจากถูกลงแล้วเนี่ยเขาสามารถเอาไปใช้เรื่องคาร์บอนเครดิตเรื่องเกี่ยวกับลดสิ่งแวดล้อมปล่อยคาร์บอนลงต่างซึ่งก็สามารถหักภาษีได้อีกอันนี้เป็นแรงจูงใจที่สำคัญสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยมากครับอันนี้
1: ครับอันนี้คือโอกาสที่สำคัญแต่ก็มีความท้าทายในเรื่องของระบบสายส่งเหมือนกันนะครับท่านเอกสิทธิ์ครับการจะปั้นคนไทยให้เป็นนายทุนพลังงานรายย่อยจะมีระบบสายส่งของบ้านเราตอนนี้เห็นว่าอัปเกรดตัวเองพร้อมรับมือกับกระแสไฟฟ้าเป็นพันเมกะวัตต์แล้วอันนี้เราพร้อมหรือยังจริงๆหรือยังไม่พร้อมเป็นยังไงบ้างครับ
0: ผมคิดว่าเราพยายามปรับตรงนี้อยู่นะครับคือตรงนี้เรื่องสมาร์ทกริดต่างๆเนี่ยเราต้องเตรียมให้พร้อม
1: ครับ
0: การเรื่องสายส่งอันนี้เป็นอะไรที่เราต้องวางอนาคตให้ดีเพราะว่าปัจจุบันพลังงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมกับภาคเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องเตรียมนะครับเพราะในเมื่อถ้ารัฐบาลนี้ออกมาด้วยเนี่ยเมื่อบ้านจำนวนมากได้ติดตั้งผู้ใช้เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยนะครับระบบกริดก็ต้องรองรับด้วยให้ทันด้วยนะครับเพราะนั้นการลงทุนเครือข่ายไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องเดินควบคู่กันไปนะครับเรื่องสมาร์ทกริดเรื่องต่างเรื่องติดต่างๆต้องเดินพร้อมควบคู่กันไปครับ
1: เนาะก็อันนี้เอง
0: ไม่เพียงพอครับผม
1: ครับก็ต้องช่วยกันทลายข้อจำกัดด้วยอย่างล่าสุดกระทรวงพลังงานบอกว่าจะรื้อระบบขออนุญาตติดตั้งแล้วก็ขายไฟคืนจากเป็นปีหรือแค่7-30วันในสายตาของคุณเอกสิทธิ์มองยังไงครับจะทำได้จริงไม่ติดเบรกใช่ไหมครับ
0: ผมก็ยังไม่ง่ายในการจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับซึ่งอะไรก็แต่ทำแล้วแต่นะครับก็อยากให้มองเรื่องภาพรวมนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะครับประเทศไทยและประชาชนเป็นหลักถ้าทำแล้วเกิดประโยชน์ผมก็เชื่อว่าก็ทำได้นะครับตอนนี้ก็อยากให้ดูเรื่องประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: ครับก็มุมมองคุณเอกสิทธิ์มองอย่างไรครับผมกับคุณเก๋นี่ควรจะรีบไปลงทะเบียนเลยไหมครับถ้าเกิดว่ารัฐเขาเปิดให้สำหรับใครยังไม่มีโซลาร์เซลล์อยากจะติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปหรือจะเป็นที่ชาร์จจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านี่ได้ไหมครับ
0: ผมว่าน่านะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยผมเป็นอะไรที่น่าสนใจก็สมดุล นะครับควรจะลงทะเบียนแต่วันนี้ยังไม่มีการรับรองใช่ไหมครับยังไม่มีการประกาศนะครับก็อาจจะยังไม่ถึงเวลาแต่ถ้าเมื่อไหร่ถึงเวลาแล้วเนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่ควรทำนะครับก็สมดุล นะครับทางเราองค์การนายจ้างเองก็มองว่าเป็นอะไรที่สมดุลแล้วก็ช่วยลดต้นทุนลดภาระของประชาชนของกลุ่มแรงงานด้วยนะครับก็สามารถจะไปทำได้นะครับซึ่งก็เห็นด้วยครับ
1: ครับเอ๊ะแต่คนที่ติดไปแล้วนี่เขาจะเคลมที่หลังได้ไหมครับรัฐบาลควรจะมีสิ่งที่จะทบทวนให้กับบ้านเรือนที่เขาเสียเงินเสียทองอุตส่าห์รักโลกร้อนไปก่อนหน้านี้แล้วไหมครับ
0: ก็เป็นอันหนึ่งที่น่าคิดนะครับ
1: ก็
0: ดีนะครับถ้าสามารถเอาไปช่วยดูแลคนที่ติดตั้งไปแล้วใช่ไหมครับก็ถือเป็นอีกทางนึงที่เรารักษาสิ่งแวดล้อมของเราอยู่แล้วลดต้นทุนให้ประชาชนอยู่แล้วก็สามารถผมเชื่อว่าน่าสามารถเอาเข้าไปร่วมโครงการได้ด้วยก็จะยิ่งดีครับ
1: แต่อาจจะต้องหาวงเงินเพิ่มหรืออย่างไรครับ
0: ใช่นี่ปัญหาคือปัญหาในวงเงินนี่แหละครับที่เป็นปัจจัยแต่ก็ถือว่าคนที่ติดไปแล้วเขาก็มีความตั้งใจอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าสามารถช่วยเขาได้ด้วยบางส่วนอาจจะไม่เหมือนเท่าช่วงเฟส2เนี่ยฮะแต่ก็ยังน้อยมีการซัพพอร์ตเขาบ้างเนี่ยผมก็เชื่อว่าเป็นประโยชน์ครับ
1: ครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยทีเดียวสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศไทยเรานะครับก็อาจจะได้เห็นการบริหารจัดการสาธารณูปโภคแบบภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นเพราะว่านอกจากการหนุนระดับครัวเรือนแล้วเห็นว่ารัฐอาจจะเอาพลังงานโซลาร์เซลล์เนี่ยไปใช้กับเรื่องของไฟถนนระบบบำบัดน้ำหรือว่าโรงกำจัดขยะของเทศบาลด้วยใช่ไหมครับท่านเอกสิทธิ์ครับ
0: ดีครับถ้าทำใต้ตามนั้นดีครับนอกจากนี้เขาไปช่วยเรื่องโครงการต่างๆของภาครัฐทั้งหมดผมว่าเป็นประโยชน์ครับ
1: ครับสุดท้ายนี้ได้กระสิบมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราไหมครับสำหรับเรื่องของการที่ประเทศไทยเราเตรียมเปลี่ยนผ่านไปสู่โซลาร์เซลล์ลูฟท็อปอย่างน้อยล้าน

0: ั้นหลังจะเกิดขึ้นแล้วในอนาคตนับจากนี้ไปครับ
1: ก็มองว่าเป็นนโยบายที่ดีนะครับแต่ที่ผมจินเรียนไปแล้วว่านอกเหนือจากเป็นการลดต้นทุนพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยเป็นการสร้างงานนะครับสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นการพัฒนาทักษะงานใหม่ๆขึ้นมานะครับเป็นการสร้างรายได้เพิ่มอันนี้ผมว่าเป็นจุดที่สำคัญรวมไปถึงปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมในการลดปัญหาใช้พลังไฟฟ้าที่ไม่เกิดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษนะครับก็เป็นจุดหนึ่งนะครับเป็นการได้คาร์บอนเครดิตด้วยต่างๆที่ทำตรงนี้ผมเชื่อว่าเป็นนโยบายที่ภาครัฐพยายามเสนอสิ่งนี้ดีขึ้นมาเพื่อลดปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์มากๆครับก็ขอให้สนับสนุนและก็ขอให้เกิดได้อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อเราสามารถจะแข่งขันกับเพื่อนบ้านได้ถ้าตอนนี้ช้าลงช้าไปนะครับการแข่งขันกับเพื่อนบ้านต่างๆนี่เราก็จะสู้ไปได้ก็สนับสนุนและก็อยากให้เกิดได้อย่างรวดเร็วสุดครับ
0: ครับผมก็หวังว่านี่คือการตอบสนองพันธสัญญา Net Zero ในปี2050แล้วก็ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนก้อนโตจากอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่าง EV ด้วยนะครับวันนี
1: ้
0: ขอบพระคุณท่านเอกสิทธิ์เป็นอย่างสูงเลยนะครับ
1: ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณเอกสิทธิ์คุณานันทกุลครับประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยก็สนับสนุนเต็มที่อยากให้ลุยเร็วๆเลยนะครับก็ขั้นตอนหลังจากนี้คาดว่าสัปดาห์หน้าอย่างเร็วครม.เศรษฐกิจน่าจะเคาะอย่างเร่งด่วนเพราะว่าหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานนี่ออกมาขานรับเต็มที่เลยสนับสนุนให้ผ่อนค่าติดผ่านค่าบินไฟใช่ไหมคุณเก๋
2: ค่ะ
0: เออก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับ
2: นะคะปิดท้ายนะคะด้วยข่าวนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางกกต.นะคะก็ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงกรณีเรื่องของเส้นทางการเงินนะคะที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์อะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางการเงินในจังหวัดอำนาจเจริญนะคะที่พบว่ามีการโอนเงินไปยังพนักงานสืบสวนแล้วก็ไต่สวนชำนาญการของสำนักงานกกต13ครั้งรวมเป็นเงิน 860,000 บาทนะคะก็ต้องย้ำว่าทุกหลักฐานอยู่ในสำนวนพร้อมที่จะมีการตรวจสอบอย่างครบถ้วนเลยนะคะแล้วก็ประเด็นนี้เนี่ยที่ข่าวที่ออกมามันไปเชื่อมโยงกับคดีเรื่องของการเลือกสว.นะคะสำนักงานกกต.ชี้แจงแบบนี้ค่ะชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะว่าการรับเงินที่เกิดขึ้นในปีพ.ศ.2567เกี่ยวข้องกับพนักงานสืบสวนแล้วก็ไต่สวนชำนาญการตามที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งการปฏิบัติหน้าที่เป็นภารกิจเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งส.ส.ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลือกส.ว.นะคะทั้งนี้สำนักงานกกต.ได้มีคำสั่งให้พนักงานคนดังกล่าวออกจากงานไว้ก่อนแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงด้วยซึ่งสอบสวนเสร็จแล้วนอกจากนี้ยังได้แจ้งความเพื่อที่จะดำเนินคดีอาญาแล้วด้วยนะคะก
0: ับ
2: พนักงานคนดังกล่าวและบุคคลอื่นจำนวน2รายสำนักงานกกต.ขอยืนยันว่าให้ความสำคัญสูงสุดต่อความโปร่งใสความสุจริตและความถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนต่อไปด้วยนะคะฉะนั้นเองก็ย้ำนะคะย้ำนะคะว่ากกต.เองเนี่ยเปิดข้อเท็จจริงกรณีเส้นทางการเงินแล้วก็ย้ำว่าทุกหลักฐานอยู่ในสำนวนพร้อมตรวจสอบอย่างครบถ้วนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

0: รายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะและเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 3:00 นทางสถานี MCOT News FM 100.5 อสมท
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีเข้ามังกรีและรายการลำนำสยามลำนำแห่งความเป็นไทยก็มาพบกับทุกผู้ฟังนะครับทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์เป็นเวลาที่เรานัดกัน2ชั่วโมงเต็มที่จะมีความสุขร่วมกันนะครับด้วยการดำเนินรอยตามพยัคฆ์ระบาดรักษาวัฒนธรรมของชาติไทยไว้ด้วยการอนุรักษ์ช่วยกันสืบสานช่วยกันเผยแพร่ตำนานแห่งเพลงไทยเดิมนะครับเพลงไทยเดิมของเรานั้นมีการเวลาผ่านมาไม่ต่ำกว่า600-700 ปีจะเป็นพันปีได้ซ้ำนะครับถ้าเราสามารถสืบสานหรือสืบเสาะหาหลักฐานกันมาได้นะครับเท่าที่ทราบนี่หลักฐานจริงเนี่ยที่เห็นเด่นชัดก็มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัยนะครับอย่างเช่นเพลงเทพทองที่สืบสานมาจนทุกวันนี้ก็ผ่านการเวลามา700ปีแล้วแล้วก็ยังมีหลักฐานจากสมัยอยุธยาซึ่งลาลูแบร์บัตรหลวงฝรั่งเศสได้มีบันทึกหลักฐานเพลงสายสมรเอาไว้นะครับมีทั้งโน้ตแต่โน้ตนั้นไม่ครบแล้วมีทั้งโน้ตมีทั้งเนื้อเพลงนะครับแล้วก็ยังมีหลักฐานที่ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองท่านได้ไปพบที่ต่างประเทศที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งนะครับมีเพลงน่านเจ้าจิ้มกล้องเนี่ยถือเป็นพันปีเลยทีเดียวและยังมีการไปพบเครื่องดนตรีของไทยที่ถูกฝังไว้กับซากโบราณไม่ต่ำกว่า 3,000 ปีนั่นแสดงว่าดนตรีไทยของเรานั้นมีการเวลามาเนิ่นนานแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่นับว่าวงเครื่องสายมโหรีจะบอกว่าวงเครื่องมโหรีที่เราได้ยินทุกวันเนี่ยมีการเวลาผ่านมาเป็นพันปีแล้วถ้าอย่างนี้ไม่ใช่หรือวงปีพาดเรื่อง5ปีพาดเครื่องใหญ่ที่บรรเลงกันอยู่ทุกวันนี้หรือปีพาดมอญที่เราเจอทุกวันนี้บรรเลงกันมาอย่างนี้เป็นพันปีแล้วถ้าอย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็ต้องบอกให้ลูกหลานเข้าใจเดี๋ยวก็จะเข้าใจว่าทั้งวงที่เขาเห็นอยู่เนี่ยมีกันมาเป็นพันปีแล้วไม่ใช่ทุกอย่างมันมีการพัฒนาการในสมัยโบราณอาจจะมีเล่นกันไม่กี่ชิ้นนะครับอย่างเช่นบันดอกกระจับปีซอสำสายอย่างนี้นะครับที่เราเห็นตามอาศิลาจำหลักจากในลักษณะของพื้นบ้านพื้นเมืองก็อย่างเช่นพวกสล้อซอซึงแคนอย่างแคนเนี่ยถือว่ามีการอายุเคยขุดค้นพบนะครับแคนเนี่ยมีอายุเกือบ 3,000 ปีเลยทีเดียวเพราะนั้นแคนนี่ยังถือว่าเป็นเครื่องดนตรีของไทยนะครับเครื่องดนตรีทุกอย่างที่อยู่ในประเทศไทยหรือเป็นของชาวไทยไม่ว่าจะเป็นพื้นเมืองภาคไหนก็แล้วแต่แล้วก็ถือว่าเป็นดนตรีไทยนะครับเพราะว่าขอบเขตของการบรรเลงที่บรรเลงกันมาเนื่องต่อเนื่องกันมาเนี่ยมันนานแสนนานเพียงแต่ว่ามันมีวิวัฒนาการเพิ่มเครื่องดนตรีขึ้นเพิ่มทำนองเพลงขึ้นเพิ่มวิธีการร้องขึ้นเพิ่มวิธีการผสมวงขึ้นจนกลายเป็นวงใหญ่ๆอยู่ทุกวันนี้นะครับในวันนี้ก็เป็นการสืบสานดนตรีไทยด้วยการนำเพลงภาษาต่างๆมาเสนอให้ฟังนะครับอย่างเช่นน้องๆและหลานหลังๆนี่โทรศัพท์เข้ามาบอกแม่ชอบจังเลยครับคุณลุงครับคุณอาครับเปิดเพลงที่เป็นเพลงภาษานี้ผมชอบผมกำลังรวบรวมเพลงภาษาอยู่นะครับจริงๆแล้วจะไปรวบรวมนะตามสมุดตามหนังสือก็พอได้แต่มันก็จะได้แต่บทความได้แต่ประวัติเท่านั้นเองนะครับเราก็พยายามรวบรวมเพลงจริงๆที่เป็นสำเนียงฟังได้นะครับพวกกำลังรวบรวมกันอยู่อยากจะได้แขกทั้งหมดมอญทั้งหมดลาวทั้งหมดจีนทั้งหมดบอกโอ้โหค่อนข้างยากนี้เพราะว่าอย่างงี้ต้องไปจ้างเขาทำเลยทีเดียวเพราะที่บรรเลงกันอยู่สมมติว่าเพลงสำเนียงแขกมีทั้งหมด40เพลงแต่บรรเลงที่อยู่ทุกวันนี้ที่ชื่นชอบที่นิยมกันอยู่ก็ตีสัก15เพลงหรือ20เพลงอีก20เพลงนานๆเราจะได้ฟังละทีหนึ่งนะครับทุกเพลงทุกสำเนียงภาษาบางเพลงก็มีใช้งานเฉพาะเวลาที่เขาเล่นโขนเล่นละครในกริยาการต่างๆเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นค่อนข้างจะรวบรวมยากแต่ก็ฟังรายการของเราครับแล้วก็ค่อยเก็บงำไปเรื่อยๆจะได้เยอะนะครับอย่างวันนี้ก็จะนำเสนอ2ชั่วโมงก็เป็น2ภาษานะครับชั่วโมงแรกเป็นสำเนียงแขกชั่วโมงที่2เป็นสำเนียงลาวตอนแรกกะจะทำสำเนียงแขกทั้งหมดปรากฏว่าแฟนเพลงที่ชื่นชอบในเพลงสำเนียงลาวนี่ขอกันมาทุกอาทิตย์เลยครับบอกชอบแล้วเกิดเพลงสำเนียงลาวเริ่มต้นในเพลงสำเนียงแขกเลยครับแต่ว่าผมขอพิเศษนิดหนึ่งนะครับคือเพลงที่2ที่3เนี่ยจะเป็นเพลงสำเนียงแขกแท้ๆแต่เพลงแรกเนี่ยขอให้เป็นเพลงแขกมอญเพราะเพลงนี้ขอกันมาเยอะแล้วไม่รู้จะบรรจุไว้ในตรงไหนด้วยนะครับไอ้คันจะไปใส่ในเพลงมอญหรือก็เป็นเพลงแขกมอญไอ้คันจะไปใส่บรรจุไปในเพลงแขกมันก็เป็นเพลงแขกมอญดิเป็นเพลง2ภาษา2สำเนียงนะครับเพลงแขกมอญที่ดังๆอยู่ที่รู้จักกันดีมีไม่กี่ชื่อหรอกครับมีแขกมอญแขกมอญบางช้างแขกมอญบางกุ้งพรมเท่านั้นเองอย่างแขกมอญทางหลีเขาก็ไม่นับหรือแขกมอญแปลงก็ไม่นับเพราะก็ถือว่าเป็น

เพลงที่แยกออกมาเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ตัวหลักนะครับตัวหลักเลยก็จำกันอยู่3เพลงที่บรรเลงกันอยู่คือแขกมอญแขกมอญบางช้างและแขกมอญบางพรมขอเริ่มต้นด้วยแขกมอญเถาก่อนนะครับอันนี้เป็นเพลงที่สำคัญที่สุดเพราะเพลงแขกมอญถือเป็นต้นแบบของเพลงแขกมอญแล้วก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากไม่ว่าจะเป็นการบรรเลงได้2ชั้นเถาหรือก็เดี่ยวนะครับบทเพลงแขกมอญนี่เราคุยถึง2ชั้นก่อนหน้าตรา2ชั้นซึ่งเป็นทางเก่าทำนองเก่านี่นะครับเป็นเพลงที่มีทำนองไพเราะสละสลวยมากนักดนตรีนิยมไปบรรเลงกันมากเลยทีเดียวนะครับเพลงแขกมอญ2ชั้นนี่ใช้หน้าทับกรอบไก่ประกอบจังหวะมี3ท่อนท่อนละ6จังหวะนะครับต่อมาก็กลายมาเป็นเพลงเถาเกิดขึ้นมาพอเกิดมาเป็น3ชั้นก่อนจะเป็นเพลงเถานะครับเมื่อประมาณสมัยปลายรัชกาลที่4นะครับท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะห์กูมีดุริยางคูรท่านนำมาเพลงแขกมอญ2ชั้นทำนองเก่านี่นะครับมาแต่งขยายเป็นอัตราจังหวะ3ชั้นโดยแต่งเป็นทางธรรมดาและก็ทางเดี่ยวสำหรับบรรเลงอวดฝีมือของนักดนตรีคือแต่ง2ทางนะครับทางธรรมดาที่บรรเลงกันเป็นเอกเทศทั่วไปกับทางเดี่ยวสำหรับบรรเลงอวดฝีมือของนักดนตรีซึ่งทางเดี่ยวถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะครับเพราะมากโดยเฉพาะท่อน2นี่มีหลายวรรคหลายตอนซึ่งมีความอ่อนหวานไพเราะสำหรับทางเดี่ยวนี้ก็ยังมีนักดนตรีหลายท่านนะครับที่แต่งสำหรับเครื่องดนตรีหลายสำนวนเลยทีเดียวนะครับนี่การที่จะกลายมาเป็นเพลงเถานี่เกิดจากการที่มีนักดนตรีหลายท่านนำทำนองชั้นเดียวเนี่ยไปแต่งหลายทางนะครับคือในปีพ.ศ. 2476ครูมนตรีตราโมทได้แต่งตัดเป็นอัตราจังหวะชั้นเดียวพร้อมทั้งนำทำนอง3ชั้นทางธรรมดาของท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะห์กูมีดุริยางคูรและทำนอง2ชั้นทางเก่ามารวมบรรเลงและขับร้องเป็นเพลงเถาจนเป็นที่นิยมกันแพร่หลายเลยทางหนึ่งแล้วก็ยังมีทางของพระยาสนัดดุริยางแช่มสุนทรวาทินอีกทางหนึ่งทางของท่านจังหวังทั่วผ้าตยโกศลอีกทางหนึ่งนะครับแต่ทางที่นิยมที่สุดคือทางของครูมนตรีตราโมทนี่นะครับสำหรับเพลงแขกมอญเถาวันนี้นะครับจะบรรเลงด้วยวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ในยุคเก่านะครับแล้วก็ไม่ได้บรรเลงธรรมดานะครับออกด้วยมอญหม้อเรือนะครับก็เป็นเพลงที่สนุกในตราจังหวะ2ชั้นทำให้มีลีลาซึ่งสนุกสนานต่อท้ายนั่นเองนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเป็นปกติธรรมดาของเพลงที่ออกรายการวิทยุเมื่อก่อนนี้ชุดนี้ก็ออกรายการวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์เก่า30กว่าปีมาแล้วพอเวลาเหลือก็ต้องออกเพลงใดเพลงหนึ่งให้ครบชั่วโมงนะครับปกติแล้วเนื้อร้องของเพลงแขกมอญเถาใช้เนื้อร้องจากบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนนี้มักจะใช้นิยมใช้กันมากสุดคือตอนที่ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างนะครับเป็นตอนที่นางวันทองฝันร้ายพอดีเลยทีเดียวขอเชิญรับฟังครับแขกมอญเถาออกมอญมอบเรือครับ

บทเพลงแขกมอนเถาก็จบลงไปแล้วครับแล้วก็มีการแถมนะครับออกท้ายด้วยมอนหม้อเปลือกนะครับไอ้ตรงออกท้ายนี่ก็แล้วแต่เดี๋ยวเขาจะหยิบจับเพลงอะไรมาบรรเลงนะครับอย่างเช่นว่าเวลาที่เขาบรรเลงออกรายการวิทยุกระจายเสียงหรือก็บรรเลงในงานใดๆก็แล้วแต่ที่มีกำหนดเวลาบังคับอันนี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากตรงนี้มากกว่านะครับมันจะมีสองในแรกคือเป็นเรื่องความสนุกสนานของนักดนตรีในวงเองว่าจบแล้วนะแต่เรายังมีความสนุกสนานอยู่ต่อเพลงอะไรอีกสักหน่อยให้มันสนุกสนานกันนะครับอาจบางทีต่อออกท้ายหางเครื่องกันไปยาวเลยนะครับแต่ปกติเนี่ยเวลาที่เรามีเทปบันทึกเสียงหรือมีแผ่นเพลงที่มานำเสนอให้ฟังแล้วมีเพลงต่อท้ายเนี่ยมักจะเป็นเพลงซึ่งบันทึกเสียงมาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเมื่อประมาณทั้ง20-30ปีก่อนนี่นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนิยมกันมากแล้วก็มีดนตรีบรรเลงกันแทบทุกสถานีเลยทีเดียวทีนี้เวลาเนี่ยดนตรีไทยเนี่ยเพลงไทยเนี่ยกำหนดยากครับมี20นาทีมี30นาทีมี10กว่านาทีมี6-7นาทีไม่เหมือนกันเลยสักเพลงหนึ่งบางเพลงยาวบางเพลงสั้นแล้วแต่ว่าเราจะนำเสนอเพลง3ชั้นเพลงเถาเพลง2ชั้นทีนี้เพลงเถาก็ยังไม่เท่ากันนะครับเพลงเถานี่ไม่เท่ากันเลยมีตั้งแต่10กว่านาทีหรือ7-8นาทีจนถึงครึ่งชั่วโมงกว่าทีเดียวทีนี้เวลาที่บรรเลงเนี่ยสมมติบรรเลงไปเพลง2เพลงแล้วก็ต้องจบละจบเพลงแน่แล้วเวลายังเหลืออีก 3-4 นาทีไอ้ช่วงนี้เป็นเรื่องสำคัญของสถานีวิทยุกับโทรทัศน์เขาจะไม่ยอมให้มีการบอดหรือเสียงเงียบสนิทชาวโทรทัศน์ก็ถือว่าถ้าภาพหายเงียบไปก็จะถือกันมากเลยทีเดียวถือเป็นจุดที่เสียหายของทางสถานีนะครับเพราะนั้นเวลาที่เหลือ3-4นาทีหรือ5นาทีเนี่ยจะทำไงถือว่าจบแผงเพลงแขกมอนเถาไปแล้วเหลือ3-4นาทีนะจะหมดเวลาเอาละต่อเลยจะเป็นที่รู้กันไม่ต้องบอกล่วงหน้าไม่ต้องนัดกันล่วงหน้านะครับทางหัวหน้าวงก็จะขึ้นเลยนะครับถ้าเป็นปีพายก็ละนาดก็ขึ้นเลยถ้าเป็นเครื่องสายก็จะแค่หรือสะดวกก็จะขึ้นเลยนะครับทันทีแล้วลูกวงก็รู้กันขึ้นได้แค่ 2-3 สำเนียงก็รู้แล้วจะเล่นเพลงอะไรนะครับก็ต่อกันอย่างเช่นแขกมอนเถาออกมอนหม้อเปลืออย่างนี้นะครับก็อาจจะออกมอนอื่นก็ได้นะครับที่ไม่ใช่มอนหม้อเปลือขอให้เป็น2ชั้นแล้วก็ต่อชั้นเดียวต่อไปมาฟังเพลงแขกตอนนี้แขกแท้ๆก็ไม่ใช่แขกมอนแขกเอาหวังเถานะครับเพลงแขกเอาหวังเถาที่นี้ก็น่าฟังเพลงนึงนะครับเพลงนี้เขามักจะนิยมบรรเลงทั้งวงปีพาดวงมโหรีแม้กระทั่งวงอังกะลุงก็นิยมบรรเลงด้วยเพลงแขกเอาหวังเดิมทีเดียวมีเฉพาะจังหวัดตราจังหวัดชั้นเดียวก่อนนะครับเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับปรบไก่มี2ท่อนท่อนละ4จังหวัดเป็นเพลงที่แปลงทำนองมาจากเพลงชวาโบราณสังเกตว่าเพลงของชวาโบราณจะไม่ค่อยมีเพลงจังหวัดช้าๆจะมีแต่เพลงที่จังหวัดเร็วๆกระชั้นกระชั้นนั่นเองนะครับคุณครูหลวงประดิษฐ์เพชรสอนศิลปบรรเลงได้แต่งไว้เป็นทางชวาแต่งไว้เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เครื่องปีพาดชวาที่ประเทศอินโดนีเซียจัดถวายนะครับเพลงนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเพลงแขกตาเสือเมื่อปีพ.ศ. 2474กรมนตรีตราโมทได้แต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา2ชั้นและ3ชั้นครบเป็นเพลงเถาโดยท่านแต่งไว้2ทางทางหนึ่งสำหรับวงมโหรีและก็วงปีพาดไทยบรรเลงอีกทางหนึ่งแต่งสำหรับบรรเลงด้วยวงปีพาดชวาต่อมาจนถึงปี2518ครูเฉลิมบัวทั่งได้แต่งให้เป็นเพลงที่ดำเนินจังหวะแบบจังหวะวอลซ์ใช้บรรเลงด้วยวงอังกะลุงนอกจากนี้ครูเขียนสุขสายชนยังได้แต่งขึ้นเป็นเพลงเถาอีกทางด้วยก็เรียกว่าเป็นทางที่นิยมกันหลายทางมากเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นบรรเลงกันอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นทางของครูมนตรีตราโมทที่ได้ประพันธ์ขึ้นไว้อย่างวันนี้ก็เป็นทางที่ใช้สำหรับวงมโหรีและวงปีพาดไทยบรรเลงนะครับส่วนทางชวาเราเคยนำเสนอไว้เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมจำได้วันนี้แขกเอาหวังเถาครับบรรเลงด้วยวงเครื่องสายนะครับขับร้องโดยนายแพทย์อนุชาก้องมณีรัตน์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามนะครับในชั่วโมงแรกท่านผู้ฟังก็คงจะคึกครื้นคึกคักกันไปกับบทเพลงสำเนียงแขกนะครับเพียงแต่ว่าเพลงแรกนั้นเป็นแขกมอญนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะบรรจุตรงไหนถ้าเอาไว้วันธรรมดาต่างหากก็จะบรรจุได้แค่2ตำเพลงเท่านั้นเองก็เลยนำแขกมอญมาไว้กับเพลงแขกนะครับในชั่วโมงที่2นี้ก็เป็นเพลงภาษาซึ่งแฟนเพลงชื่นชอบมากที่สุดถูกขอมากที่สุดนั่นคือเพลงสำเนียงลาวนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าไทยกับลาวนี่เป็นพี่น้องกันนะครับนึกถึงประวัติศาสตร์ของไทยกับลาวเมื่อประมาณ40กว่าปีก่อนนะครับคือเมื่อวันที่16ธันวาคมปีพ.ศ. 2511นะครับในปีนั้นเนี่ยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของไทยลาวเลยทีเดียวเมื่อ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
1: กับสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตแห่งราชอาณาจักรลาวเสด็จพระราชดำเนินมาพบกันที่กลางลำน้ำโขงเพื่อพระราชทานและรับพระราชทานกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนอุบลรัตน์ในตอนนั้นก็เกิดเพลงสองฝั่งโขงขึ้นมานะครับโดยคุณมนตรีตระโมทได้แต่งขึ้นถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ไทยลาวเลยทีเดียวและผมก็เคยเล่าอยู่หลายครั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์ซึ่งผมไปพบเขาเองนะครับที่เรียนอยู่คงไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีการเรียนลึกซึ้งเดี๋ยวนี้เราจะเรียนกันว่าประวัติศาสตร์ไทยเราเริ่มต้นจากสมัยสุโขทัยเท่านั้นเองนะครับเราอยู่กันนานในลุ่มแม่น้ำโขงมานานแล้วเป็นพันปีแต่ว่าเท่าที่เคยเรียนมาตอนเด็กๆนะครับประวัติศาสตร์นี่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะครับตอนที่ผมเรียนมาตอนเด็กๆ เนี่ยเราถอยร่นมาจากนั่นเจ้าซึ่งเดี๋ยวนี้ทางยุนนานก็ยังมีคนไทยอยู่ที่มีชีวิตความเป็นอยู่เหมือนเราไม่มีผิดเลยนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้คือถูกทั้งหมดคือนอกจากเราจะอยู่จากตอนใต้ของประเทศจีนแล้วเราก็ยังแพร่กันมานานนมเป็นหลายพันปีแล้วคืออยู่ทั่วกันทุกแห่งไปที่มีลุ่มน้ำในอินโดจีนนี้นะครับเพราะว่าคนไทยเราเป็นผู้ที่นิยมเกษตรกรรมนิยมเพาะปลูกเพราะนั้นก็ต้องอยู่ในริมฝั่งแม่น้ำกันมาตลอดนะครับทีนี้เมื่อก่อนนี้เราเรียนสมัยเมื่อ 40-50 ปีก่อนเนี่ยผมเรียนว่าเราถอยร่นมาจากยุนนานจากตอนใต้ของประเทศจีนสมัยนั้นเรียกว่าน่านเจ้าเหมือนอย่างเราเคยมีเพลงน่านเจ้าจิ้มก้องที่ไปพบที่พิพิธภัณฑ์ที่ต่างประเทศนะครับนี่ในตอนนั้นที่เราเรียนเนี่ยกษัตริย์หรือว่าผู้นำของไทยในยุคก่อนในไทยน่านเจ้าเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นบรรพบุรุษของเราช่วงหนึ่งเนี่ยมีพระเจ้าทีล่อโกพระเจ้าโกล่อฝงนี่ผมจำได้จนทุกวันนี้เนี่ยมันก็ชื่อสันติภูดีแต่เมื่อไม่นานมานี้เองผมเมื่อเอินไปอ่านประวัติศาสตร์พบจำไม่ได้จริงๆว่าพบในเล่มไหนนะครับคือผมเป็นคนชอบอ่านไปห้องสมุดที่ไหนก็อ่านเจอเข้ากระจดบางจดบางทีจดเป็นแผ่นเล็กแผ่นน้อยเต็มไปหมดแล้วก็ไม่รู้ไปเก็บไปไหนไปพบว่าทางประเทศลาวเขาก็เคยค้นพบว่าชนชาติลาวนั้นถอยร่นมาจากตอนใต้ของประเทศจีนทางแถวยุนนานเหมือนกันนะครับแล้วก็ผู้นำของเขาในบรรพบุรุษโบราณเขาก็คือพระเจ้าถีลอโกกับพระเจ้าโคลอฝงก็แสดงว่าไทยกับลาวนี่คือชนชาติเผ่าเดียวกันแต่ว่าถอยร่นลงมาแล้วก็ทางลาวก็ไปทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงไทยก็มาทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็ด้วยภูมิอากาศด้วยพื้นที่ด้วยความใกล้ชิดกับชนชาติอื่นๆที่อยู่ในท้องถิ่นเดิมเลยทำให้สำเนียง

ภาษาแปลกกันไปผิดแปลกกันไปเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดไทยกับลาวมีความเป็นอยู่ชีวิตประจําวันภูมิประเทศภูมิอากาศสำเนียงภาษาความเป็นอยู่วัฒนธรรมต่างๆนี่จะเหมือนกันมากจะผิดกันเล็กๆน้อยๆเรื่องของศิลปะเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นไทยกับลาวนี่ก็เท่ากับเป็นพี่น้องกันแล้วก็มีความทุกข์สุขเรียกว่าแปรปรวนกันมาตลอดเกือบจะ700ปี 1,000 ปีก็แตกแยกกันไปบ้างคือเหมือนกับพี่น้องเราเองนะครับพี่น้อยกันบ้านเดียวกันยังมีทะเลาะกันบ้างเดี๋ยวก็กลับมาดีกันอะไรอย่างนั้นเป็นเรื่องของมนุษย์นะครับแต่เรื่องของเพลงเนี่ยเพลงไทยสำเนียงลาวจะเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยที่ฟังเพลงไทยเดิมมากที่สุดเพราะว่ามันจะมีความใกล้ชิดทางภาษาทางสำเนียงแล้วก็นิริลาที่อ่อนหวานคนไทยเนี่ยเป็นผู้ที่มีนิสัยอ่อนโยนยิ้มง่ายหายโกรธง่ายนะครับโกรธง่ายหายเร็วหรือหายโกรธง่ายโกรธง่ายหายเร็วเพราะนั้นจะมีคล้ายๆกับทางลาวหรือทางเหนือที่เขามีความอ่อนช้อยอ่อนหวานเยือกเย็นไม่ขยับทะเลาะกับใครไปเรื่อยๆนั้นเพลงไทยสำเนียงลาวจะเป็นเพลงที่ฟังแล้วเพลินคือมันจะลีลาที่มันเลื่อยไหลมันสายน้ำนั่นเองนะครับทีนี้เพลงไทยสำเนียงลาวเนี่ยก็วันนี้ขอนำเสนอสำคัญ3เพลงหรืออาจจะเพราะเพลงนิยมไม่เอาที่มันใหญ่โตนะอย่างโอ้ลาวนี่ไม่เอานะวันนี้เอาเป็นเพลงที่ฟังสบายๆและรู้จักกันดีขอเริ่มต้นใน3ลาวใหญ่3ลาวใหญ่นี่เป็นเพลงที่ท่านผู้ฟังต้องบอกว่าชื่นชมชื่นชอบกันมากคือปกติท่านจะไปฟังเพลงลาวดวงเดือนเพลงลาวสวยรวยเพลงลาวจ้อยเพลงลาวกระแสแยกๆกันไปแต่พอฟังเปิด3ลาวใหญ่ที่ใดท่านผู้ฟังบอกชอบจริงๆเลยเพราะว่ามันเป็นสำเนียงซึ่งเรียงร้อยต่อกันแล้วฟังทีเดียวหลายเพลงคำว่า3ลาวใหญ่ในที่นี้ก็ถือว่าเป็นเพลง3เพลงเท่านั้นถ้าบอกว่า3ลาวใหญ่นี่เป็นที่รู้กันในวงดนตรีนะครับจะต้องเป็นเพลงลาวคำหอมลาวดำเนินสายแล้วก็ลาวดวงเดือนเพราะทั้ง3เพลงนี้จะเป็นเพลงที่เด่นเป็นเพลงที่ประพันธ์ออกมาเป็นเอกเทศนะครับไม่เหมือนอย่างเพลงลาว2ชั้นอื่นๆซึ่งประพันธ์ขึ้นมาเป็น10เพลงเพื่อใช้ในละครในที่ละครหนึ่งพอรอแต่3ลาวเนี่ยถือว่าประพันธ์ขึ้นมาเป็นเอกเทศจริงๆโดยลาวความหอมประพันธ์ขึ้นมาก่อนลาวดำเนินสายประพันธ์ตามมาและลาวดวงเดือนก็ได้อิทธิพลจากลาวดำเนินสายทั้ง3เพลงนี้มีลีลาสำเนียงซึ่งคล้ายคลึงกันลาวความหอมกับลาวดำเนินสายนี้แต่งโดยผู้ประพันธ์2ท่านในทางเดียวกันส่วนลาวดวงเดือนนั้นแต่งโดยผู้ประพันธ์อีกท่านนึงซึ่งใช้เค้าโครงของลาวดำเนินสายมาประพันธ์เพราะนั้นเพลง3เพลงนี้ถึงก็จับเป็น3ลาวใหญ่นะครับก็ปกติเนี่ยเขาจะเรียงร้อยด้วยเพลงลาวคำหอมแล้วต่อด้วยลาวดำเนินทรายแล้วก็ลาวดวงเดือนแต่วันนี้มีผิดเพี้ยนเล็กน้อยเดี๋ยวจะไล่ฟังว่าผิดเพี้ยนยังไงเริ่มต้นในลาวคำหอมก่อนครับเพลงลาวคำหอม2ชั้นในเดิมทีเดียวเพลงนี้มีเฉพาะทางร้องที่เรียกว่าทางสักวานะครับจาเพ็ญพยองยิ่งหรือจาโคมแต่งขึ้นโดยพรสวรรค์ท่านเองไว้พริบปฏิภาณท่านเองท่านเก่งมากครับท่านนี้ท่านแต่งเพลงไว้เป็นประวัติศาสตร์ของเพลงไทยหลายเพลงทีเดียวก็จะเป็นลาวคำหอมลาวดำเนินทรายเทพบรรทมแขกสาหร่ายและยังมีอีกหลายเพลงที่ขับร้องบรรเลงกันอยู่จนทุกวันนี้ก็โดยฝีมือของท่านท่านแต่งทั้งบทร้องและทำนองทางร้องต่อมาพญาประสานดุริยศัพท์แปลกประสานศัพท์ได้แต่งทางรับขึ้นใช้ในวงเครื่องสายปีชวาก่อนภายหลังก็เลยมีผู้นิยมนำไปบรรเลงและขับร้องในวงปีพาดวงมโหรีจนแพร่หลายเพลงนี้บางทีก็เรียกว่าลาวปฐุมมาศนะครับนี่ส่วนเพลงที่สองซึ่งพัฒนามาจากเพลงลาวดำนาลาวคำหอมก็คือเพลงลาวดำเนินทรายนั่นเองครับเพลงลาวดำเนินทรายสองชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับสองไม้สำเนียงลาวมีสองท่อนเป็นเพลงที่ต่อมาจากเพลงลาวคำหอมโดยจ่าเพ็ญพยองยิ่งหรือจ่าโคมท่านเดียวกันนี่แหละครับที่เป็นผู้แต่งลาวคำหอมมาไว้เนี่ยท่านแต่งลาวดำเนินทรายต่อมาเป็นทำนองร้องเพลงสักวาก็ให้เหมือนกับเพลงลาวคำหอมที่จะแต่งไว้ก่อนหน้านั้นแล้วก็มีนักดนตรีท่านเดิมครับคือท่านเจ้าคุณครูพญาประสานรุ่ยศัพท์แปลประสานศัพท์ได้นำเพลงลาวดำเนินสายทางร้องของจ่าเพ็ญพยองยิ่งเนี่ยไปแต่งเป็นทำนองทางดนตรีใช้บรรเลงกันนิยมทั้งวงปีพาดวงเครื่องสายวงมโหรีและเพลงลาวดำเนินสายนี่เองครับที่เป็นต้นทำให้เกิดเพลงลาวดวงเดือนนะครับและลาวดำเนินสายก็ยังมามีชื่อเสียงแปลกแยกออกไปอีกเมื่อคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนำทำนองสองชั้นของเดิมมาทำเป็นทางเปลี่ยนซึ่งไพเราะมากแต่วันนี้เราจะบรรเลงเฉพาะทางธรรมดานะครับเพราะว่าเราบรรเลง3ลาวใหญ่ถ้าบรรเลงทางเปลี่ยนนี่แนวมันจะฉีกแยกออกไปเลยทีนี้ก็มาพูดถึงลาวดวงเดือนซึ่งเกิดเป็นน้องเล็กสุดท้ายเลยนะครับลาวดวงเดือนนี่เล่าให้ฟังบ่อยๆนะครับเป็นนิยายที่เป็นอมตะเป็นชีวิตรักนันทดของเจ้าชายพระองค์หนึ่งของราชวงศ์ไทยนะครับแต่เราคงวันนี้คงไม่จะพูดถึงตรงนั้นนะครับเราพูดถึงเพลงดีกว่าว่าเป็นเพลงซึ่งพระองค์เป็นพระพงศ์กรมหมื่นพระชายมหินทโรดมทรงนิพนธ์ขึ้นนะครับเมื่อครั้งที่เสด็จกลับจากต่างประเทศใหม่ๆอายุมีพระชนมายุเพียง20เศษเมื่อสำเร็จการศึกษามาก็เรียกว่าถูกส่งให้ไปดูงานเลยทดลองงานก็เสด็จไปตรวจราชการเพื่อเมืองฝ่ายเหนือโดยหนทางเกวียน

ต้องบอกเลยว่าโดยหนทางเปลี่ยนเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยครับไม่มีรถไฟไม่มีเครื่องบินยังไม่ได้ตัดถนนในปลายสมัยรัชกาลที่5ตอนนั้นยังไม่มีถนนครับต้องผ่านป่าดงขึ้นเขาลงห้วยนะครับถ้าหากว่าจะไปอย่างรวดเร็วในก็จะมีในสมัยรัชกาลที่7เพิ่งจะตัดถนนนะครับทีนี้เราก็พูดถึงว่าท่านเสด็จโดยหนทางเกวียนแล้วเมื่อไปถึงภาคเหนือแล้วเนี่ยก็มีงานเลี้ยงต้อนรับกันโดยเจ้าทางเหนือเรียกว่าเจ้าพี่เจ้าน้องหลายราชวงศ์มารวมกันเลยทีเดียวครับบังเอิญว่ามีราชวงศ์หนึ่งคือเจ้าราชสัมพัทธวงศ์กับเจ้าหญิงคำยลซึ่งเป็นเจ้านายคือเหนืออีกราชวงศ์หนึ่งเสด็จมาด้วยแล้วก็พาพระราชธิดามาด้วยคือเจ้าหญิงชมชื่นนะครับอายุเพิ่ง16กำลังสาวรุ่นงดงามมากทีเดียวพระองค์เพ็ญพระพงศ์พอทรงทอดพระเนตรเห็นเจ้าหญิงชมชื่นก็พบรักเรียกว่าพบรักทั้งสองฝ่ายรักแรกพบก็คงจะรักกันมากเพราะอยู่ที่เมืองเหนือได้ระยะเวลาหนึ่งนะครับก็ทำหนังสือขึ้นมาขอทั้งเมืองหลวงทั้งกรุงเทพขอพระบรมราชานุญาตใส่สมรสปรากฏว่าไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตสาเหตุก็มีสองเหตุทางเหนือก็ไม่ยอมทางกรุงเทพก็ไม่ยอมเพราะว่าทางเหนือก็ถือว่าอายุ 15-16 ยังเด็กอยู่นะครับเพราะถ้าส่งเข้ามาตอนนี้ก็จะไม่ได้เป็นพระชายาต้องอายุ18ขึ้นไปถึงจะเป็นชายาได้อายุ 15-16 ส่งเข้ามามอบถวายไปก็จะเป็นแค่บาทบริจาริกานะครับเหมือนกับหญิงรับใช้แต่นั้นเองนะครับและในขณะเดียวกันทางกรุงเทพหรือเมืองหลวงนี่นอกจากองค์พระเจ้าอยู่หัวแล้วนะครับก็ยังมีพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่ทุกพระองค์ก็รวมกันคัดค้านอย่างเข้มแข็ง1ตอนนั้นในเชียงใหม่เป็นแค่หัวเมืองฝ่ายเหนือเท่านั้นเองเรียกว่าเป็นเมืองเล็กนะครับฐานะต่ำต้อยไม่เท่ากันแล้วภายหลังก็กลายมาเป็นจังหวัดประเพณีความเป็นอยู่ทุกอย่างแตกต่างกันหมดเลยนะครับแล้วก็คงจะมีสาเหตุมาจากช่วงหนึ่งนะครับช่วงหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเจ้าดารารัศมีเสด็จมาประทับอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยทำให้เกิดความรู้สึกว่าความเป็นอยู่ผิดกันมากนะครับทำให้เกิดความเสียพระทัยเพราะนั้นเนี่ยเมื่อไม่ได้รับพระบรมราชอนุญาตให้เสกสมรสเนี่ยพระองค์เป็นพระพงศ์ก็ทรงเสียพระทัยมากในขณะที่เสด็จกลับจากหัวเมืองฝ่ายเหนือโดยหนทางเกวียนเนี่ยก็ทรงพระนิพนธ์เพลงมาตลอดทางนะครับเพลงที่ทรงพระนิพนธ์นี้ประทานชื่อว่าเพลงลาวดำเนินเกวียนนะโดยสาเหตุจากโปรดเพลงลาวดำเนินสายของพระยาประสานรุ่ยศัพท์แปลกประสานศัพท์เป็นต้นเขานั่นเองครับเลยตั้งชื่อว่าลาวดำเนินเกวียนเพราะแต่งโดยทางเกวียนนะครับแต่เนื่องจากเพลงนี้มีบทร้องที่ขึ้นต้นในคำว่าดวงเดือนถ้าคุณสีกับคนทั่วไปจึงเรียกว่าเพลงลาวดวงเดือนไม่เรียกชื่อลาวดำเนินเกวียนตามที่ได้ทรงประทานไว้นะครับและเมื่อเสด็จกลับมากรุงเทพสู่เมืองหลวงได้เพียง 4-5 ปีเท่านั้นเองก็ทรงบรรเลงแล้วขับร้องแล้วก็ฟังกับฟังโมโหรีจากวงพระองค์เพลงวงท่านเองเนี่ยบรรเลงเพลงลาวดวงเดือนหรือลาวดำเนินเกวียนให้ฟังแล้วก็สิ้นพระชนไปด้วยความตรอมพระทัยนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังซึ่งเป็นความอมตะเป็นรักเป็นนิยายรักที่แสนเศร้าซึ่งอยู่เบื้องหลังเพลงลาวดวงเดือนแล้ววันนี้เราก็นำเพลงลาวคำหอมลาวดำเนินชายและลาวดวงเดือนมาเสนอให้ฟังคือปกติแล้วเนี่ยล่ะถ้าวงอื่นเขาบรรเลงเนี่ยนะครับเขาจะบรรลือกรมศิลป์ก่อนเขาบรรเลงเขาจะเริ่มต้นในคำหอมก่อนแล้วต่อด้วยลาวดำเนินชายแล้วก็ลาวดวงเดือนซึ่งถือว่าเป็นการประพันธ์ขึ้นโดยเอาสมัยเป็นตัวเรียงนะครับคำหอมกับลาวดำเนินสายเป็นผลงานของครูเพลงทั้งสองท่านเหมือนกันแต่ลาวดวงเดือนนั้นแยกออกมาแต่วันนี้ครับวงของกรมประชาสัมพันธ์ในอดีตนะครับซึ่งบันทึกเสียงเอาไว้เนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับโดยนำลาวคำหอมขึ้นต้นก่อนและต่อด้วยลาวดวงเดือนแล้วไปลงท้ายด้วยลาวดำเนินสายก็เป็นอีกลีลาหนึ่งซึ่งแล้วแต่ว่าใครอยากจะบรรเลงแบบไหนขอให้เป็นสามลาวใหญ่ด้วยกันแล้วก็สามลาวใหญ่วันนี้นะครับขับร้องเลยนักร้องสองท่านนะครับครูสุจิตรุยปณีศิลปินแห่งชาตินะครับกับคุณณรงค์รวมบรรเลงครับก็สลับกันขับร้องครับขอเชิญรับฟังใน3ลาวใหญ่ครับลาวคำหอมลาวดวงเดือนและลาวดำเนินทรายครับ

และยิ่งมีความเชื่อมโยงกันมาด้วยนะครับฟังแล้วเพลินนะเพลงชุด3เราใหญ่ผมนี่เป็นคนที่ชอบเพลงชุดนี้มากที่สุดคือที่สุดของผมที่มีเยอะท่านผู้ฟังจำได้ผมนี่มีเพลงที่ชอบที่สุดเยอะเหลือเกินขอให้เป็นเพลงไทยผมชอบหมดแต่เพลง3เราใหญ่ที่ผมชอบเพราะว่ามันฟังแล้วเพลินแล้วก็มีความยาวกำลังดีไม่ว่าจะมีเนื้อร้องหรือไม่มีเนื้อร้องก็แล้วแต่นะครับขนาด3เราใหญ่นี่บรรเลงเฉยๆไม่มีเนื้อร้องยังเพราะมากเลยท่านผู้ฟังเคยขอผมไปเยอะจนนั่งผมต้องแนะนำให้ไปหาซื้อหรือไปหาตามศึกษาพันบ้างตามสถานที่ที่ก็มีการเผยแพร่นะครับท่านก็ได้ไปฟังสมใจกันหลายท่านแล้วนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงไทยสำเนียงลาวสักเพลงคราวนี้ซ้ำจริงๆเพลงไทยสำเนียงลาวมันจะมีเพลงที่อัตราจังหวะ2ชั้นอีกมากแต่นี้มันมีอยู่เพลงหนึ่งผมอยากให้ฟังแปลกขึ้นไปคือเพลงลาวคำหอมแต่เป็นการพัฒนาเป็น3ชั้นเผื่อท่านผู้ฟังไปพบเพลงลาวคำหอม3ชั้นที่ไหนจะได้รู้ว่าอ๋อนี่คือลาวคำหอม3ชั้นนั่นเองไม่ใช่เป็นลาวคำหอม2ชั้นแล้วก็มาร้องให้แปลกออกไปฉะนั้นบทเพลงลาวคำหอมเนี่ยไปต้องพูดถึงครับเราพูดถึงว่าจ่าเพ็ญพยองยิ่งเป็นผู้ประพันธ์เป็นทางสักวาแล้วพญาประสานรุ่ยศัพท์ท่านนำมาทำเป็นทางร้องทางดนตรีเลยครับทีนี้การมาประกายเป็นเพลงลาวคำหอม3ชั้นนี่เกิดขึ้นมาเพราะว่าคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพร้อสอนศิลปบรรเลงนี่นะครับได้แนะนำมาเพลงลาวคำหอม2ชั้นนี่แหละครับมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาแต่ก็ได้สูญหายไปนะครับก็ไม่ทราบว่าสูญหายไปได้อย่างไรนะครับจะนั่งต่อมาครูเจริญแรงเพชรได้อธิบายโดยอ้างอิงถึงครูพิมพ์ครูเผือกนักดนตรีมีชื่อซึ่งเป็นคนละหน้าเคยได้ไว้แล้วลืมนะครับจนทั้งต่อมาถึงปี2502ครูเจริญแรงเพชรจึงแต่งเป็นเถาขึ้นใหม่โดยยึดทํานองเพลงลาวคำหอมของจ่าเพ็ญพยองยิ่งหรือจ่าโคมนั่นเองครับส่วนบทร้องทั้งเถานั้นยังคงใช้บทเดิมของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงก็ถือว่าเป็นเพลงเถาซึ่งคงยังงงหน่อยครับว่าคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะท่านนำมาเป็นเพลงเถาแต่ว่าทํานองหายไปบทร้องยังอยู่นะครับแล้วต่อมาครูเจริญแรงเพชรแต่ก็เป็นศิษย์สายหลวงประดิษฐ์ไพร้อเนี่ยท่านจึงแต่งเพลงเถาขึ้นมาใหม่แต่ยังใช้บทร้องของเดิมนะครับก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาซึ่งก็ยังจะสับสนเล็กน้อยวันนี้เราฟังลาวคำหอมแต่ตัดมาเฉพาะ3ชั้นนะครับไม่ฟังทั้งเถาเพราะถ้าฟังทั้งเถาก็เลยกลายมาท่านฟังจะต้องฟังลาวคำหอม2ชั้นซ้อนอยู่ในเถานี้ด้วยผมได้ตัดแค่3ชั้นไม่ฟังลาวคำหอมมาตราจังหวะ3ชั้นครับเป็นวงเครื่องสายวงเครื่องสายของครูฟุ้งบัวเอี่ยมครูฟุ้งนี่เราไม่ได้ยินนานนะครับเป็นครูเครื่องสายที่อยู่ในยุคเก่าในยุคสมัยบังพรมใต้ในยุคสมัยเสริมมิตรบรรเลงปิยมิตรนี่วงครูฟุ้งท่านก็อยู่ในสมัยเดียวกันในยุคเครื่องสายหรือเรื่องประมาณ60ปีก่อนนี่วงเครื่องสายนี่เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ผู้ที่ขับร้องเพลงลาวคำหอม3ชั้นก็คือครูองุ่นบัวเอี่ยมนั่นเองครับขอเชิญรับฟังครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00ถึง7:30ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
3: เน้นให้ดูจิตดูใจเจ้าของจิตใจเรานั้นตกอยู่ในลักษณะอย่างไรจิตใจเรานั้นตกอยู่ในลักษณะอย่างไรย้ำเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งใดที่ทำให้เราเสียหลักสิ่งใดที่ทำให้เราหวั่นไหวสิ่งใดที่ทำให้เราเสียหลักสิ่งใดที่ทำให้เราหวั่นไหวก็พยายามดูรู้ลักษณะสิ่งนั้นดูรู้ลักษณะสิ่งนั้นที่เกิดอยู่กับใจเจ้าของเมื่อตาดูรูปหูฟังเสียงใจรับรู้หากสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏอยู่รู้อยู่เกิดอยู่ก็พึงกำหนดสิ่งนั้นอย่างนั้นไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันยอมใจ

มันยอมจิตให้เสียหลักให้วันไหวพึงกำหนดดูพึงกำหนดรู้ในลักษณะที่วันไหวจิตวันไหวก็รู้ว่าจิตวันไหวจิตตั้งอยู่ก็รู้ว่าจิตตั้งอยู่วันไหวอย่างไรไม่วันไหวอย่างไรพึงกำหนดรู้เท่าทันต่อสภาพจิตของตัวเองสภาวะจิตของเรานั้นมีลักษณะอย่างไรเพราะการปฏิบัตินั้นคือดูลักษณะของใจของจิตจิตอย่างไรใจก็อย่างนั้นใจอย่างไรจิตก็อย่างนั้นดูอาการที่เกิดอยู่แม้เพียงเรานั่งกำหนดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทโทพุทโธรู้ชัดเห็นชัดอยู่อย่างนี้ใจนั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งใจนั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งใจนั้นได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งหนึ่งกับการกำหนดอยู่หนึ่งกับการกำหนดรู้ก็เรียกว่าหนึ่งกับการกำหนดอยู่หนึ่งกับการกำหนดรู้หนึ่งเดียวไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวดูรู้ชัดเห็นชัดกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ครึ่งชั่วโมง45นาทีที่พักอยู่ได้ชื่อว่าสร้างฐานของใจสร้างความมั่นคงของใจให้อยู่และอยู่ได้ด้วยเหตุด้วยผลในข้อปฏิบัติของแต่ละคนที่มีอยู่เก็บอารมณ์รักษาอารมณ์ไม่กระเพื่อมไม่ให้วันไหวไม่กระเพื่อมไม่ให้วันไหวให้กำหนดรู้เท่าทันต่อสิ่งที่ปรากฏอยู่ในจิตในใจของตนเองให้กำหนดรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดอยู่กับจิตกับใจของตนเองรู้ได้เข้าใจอยู่รู้อยู่เข้าใจชัดพึงฝึกพึงปฏิบัติให้เกิดความละเอียดให้เกิดความแม่นยำคำว่ารู้จำรู้แก้รู้จนมีเหตุมีผลนั่นคือธรรมคือความจริงมันเกิดขึ้นกับใจของทุกคนส่วนที่รู้แล้วละได้นั่นคือธรรมส่วนที่รู้นั้นเลิกได้นั่นคือธรรมส่วนที่รู้แล้วเข้าใจแล้วละเลิกเพิกถอนได้นั่นคือธรรมคือความจริงมันปรากฏขึ้นกับใจเราคือความมีเหตุมีผลมันปรากฏขึ้นกับจิตกับใจเราข้อปฏิบัติของเรานั้นจึงเข้าใจได้ง่ายขึ้นข้อปฏิบัติของเราจึงเข้าใจได้มากขึ้นละเอียดขึ้นรอบคอบขึ้นสุขุมขึ้นรู้ตื่นเบิกบานอยู่กับสิ่งที่เราได้

หนดได้ดูได้ฟังได้อยู่ใกล้ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจว่าความจริงนั้นมีลักษณะอย่างนี้ความเข้าใจนั้นมีลักษณะอย่างนี้รู้ตื้นลึกหนาบางรู้หยาบรู้ละเอียดรู้จนทำใจได้รู้จนใจเป็นศีลเป็นธรรมข้อปฏิบัตินั้นจึงได้ชื่อว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้ชัดกับใจของตนเองในส่วนของอธรรมคือร้อนในส่วนของธรรมน่ะคือเย็นส่วนที่เป็นธรรมน่ะมันเย็นส่วนที่เป็นอธรรมน่ะมันร้อนเพียงคิดก็ยังร้อนถ้าจะพูดถ้าจะแสดงออกก็ยิ่งเห็นความร้อนอยู่ในจิตในใจของตัวเองมากขึ้นบอกลักษณะกระวนกระวายบอกลักษณะไม่สบายอกสบายใจผู้เห็นธรรมผู้ปฏิบัติธรรมจึงมีความคงเส้นคงวาในการเฝ้าฝึกปฏิบัติตนเองในการเฝ้าอยู่เฝ้าดูจิตใจตนเองกำหนดรู้ได้เข้าใจอยู่กำหนดรู้อยู่เข้าใจชัดส่วนของธรรมนั้นคือส่วนหนึ่งความละเอียดรอบขอบสุขุมเยือกเย็นพอด้วยเหตุด้วยผลกับสิ่งที่มีอยู่ในส่วนธรรมะปฏิบัติจึงเข้าใจได้ง่ายในส่วนธรรมะปฏิบัติจึงรู้ได้ง่ายได้ดูรูปเกิดความรู้สึกอย่างไรได้ฟังเสียงเกิดความรู้สึกอย่างไรได้อยู่ใกล้มีเกิดความรู้สึกอย่างไรตาดูหูฟังใจรับรู้เป็นสิ่งที่บ่งบอกชี้ชัดให้กับใจของตนเองเป็นสิ่งที่ดูรู้ได้แก่ใจของตนเองได้ฟังได้เห็นได้อยู่ใกล้อาการขึ้นลงของความรู้สึกนึกคิดคือหวั่นไหวง่ายนั่นคือความจริงยังไม่ปรากฏขึ้นที่ใจความจริงยังไม่ปรากฏขึ้นที่ใจหากเป็นการรับรู้ที่ปรากฏโดยทั่วๆไปเป็นอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นมีความเข้าใจอย่างนั้นรู้ตื้นลึกหนาบางรู้หยาบรู้ละเอียดรู้สุขุมรู้เยือกเย็นเรียกว่ารู้มีเหตุมีผลทำกับใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ใจกับธรรมนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงจะอยู่อย่างไรก็มีความสุขมีวิหารธรรมมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจมองเข้าใจดูเข้าใจสังเกตเข้าใจแม้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นก็เห็นเป็นสิ่งที่มีอยู่รู้เป็นสิ่งที่มีอยู่เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่เพ่งเพียรพยายามเพ่งเพียรพยายามให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นการทรงไว้ซึ่งเหตุและผล

การทรงไว้ซึ่งอาจซึ่งธรรมคือความจริงนั้นย่อมมีลักษณะอย่างนั้นไม่เร็วก็ไม่ช้าไม่หนักก็ไม่เบาและไม่มีเช้าไม่มีสายไม่มีบ่ายไม่มีเย็นความรู้ความเห็นความเข้าใจนั้นมีลักษณะเป็นปกติอย่างนั้นเห็นความเป็นปกติอย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืนเห็นความจริงปรากฏอยู่อย่างนั้นความเพียรความพยายามความตั้งใจที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเพียรพยายามถึงที่สุดแล้วคำว่าพ้นทุกข์พ้นเวรพ้นภัยย่อมปรากฏขึ้นที่ใจคำว่าพ้นเวรพ้นภัยย่อมปรากฏขึ้นที่ใจไม่เป็นการสุดวิสัยไม่เป็นการเหลือวิสัยสำคัญว่าทำอย่างต่อเนื่องผูกพันกันไปทำอย่างต่อเนื่องผูกพันกันไปเมื่อทำอย่างต่อเนื่องผูกพันกันไปแล้วความละเอียดความแม่นยำก็ปรากฏขึ้นที่ใจเราดวงนี้ปรากฏขึ้นได้ที่ใจเราดวงนี้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงปฏิบัติจนเป็นศีลเป็นธรรมนั้นปฏิบัติจนละจนเลิกจนวางได้ในที่สุดเห็นแล้วว่าชีวิตจริงเป็นอย่างไรชีวิตนี้เป็นอย่างไรข้อปฏิบัติหากแตกต่างกันก็เป็นเรื่องที่มีอยู่แต่จุดมุ่งหมายของการฝึกการปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อละเพื่อทำให้แจ้งรู้แล้วละแล้วก็มันก็หมดเหตุหมดปัจจัยเท่านั้นเองทำก็สุดด้วยเหตุด้วยผลพูดก็สุดด้วยเหตุด้วยผลแม้สิ่งหนึ่งใดที่ต่อเนื่องก็ด้วยเหตุด้วยผลเน้นให้ประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะเน้นเพื่อให้ประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะแม้ที่สุดก็ละสิ่งที่เป็นจริงอย่างนั้นละเลิกในสิ่งเหล่านั้นละเลิกเพิกถอนในสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยไม่ได้จ่อจงกับตัวเราคนเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นกับหมู่เราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่ทุกเรื่องบุตรธิดาทุกเรื่องสามีภรรยาทุกเรื่องทรัพย์สินสริงคารทุกเรื่องเพื่อนร่วมงานทุกเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องที่มันเกิดอยู่กับชีวิตประจำวันให้เห็นความทุกข์ที่ปรากฏอยู่กับใจของตนเองว่านี้คืออะไรนี่เป็นยังไงมีแต่เรื่องกังวลมีแต่เรื่องสงสัยมีแต่เรื่องไม่แน่ใจเดี๋ยวก็จะสอบเดี๋ยวก็จะเข้าเรียนเดี๋ยวจะมีโน่นมีนี่สารพัดตั้งแต่เกิดยันตายมีเรื่องที่ผูกพันอยู่ตลอดเป็นสัพเพเหระมีอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรล่ะมีอย่างนี้เป็นอย่างนี้เกิดอย่างนี้ข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เห็นจริงเห็นแจ้งเห็นชัดก็เข้าใจได้ง่ายว่าการเห็นภัยในการเกิดการเห็นภัยในการอยู่เห็นภัยในการเกิดการอยู่
มันยังเกิดความรู้สึกหดหู่ห่อ

เหี่ยวบางครั้งบางขณะมันถึงเกิดความรู้สึกสังเวชสลดใจบางเรื่องบางอย่างมันถึงเกิดความรู้สึกว่ามันน่าจะปลงจะวางไปแล้วมีความรู้สึกอย่างนี้พึงกำหนดได้โดยเหตุโดยผลพึงกำหนดได้โดยความเข้าใจว่ามันปลงสังเวชได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันปลงสังเวชสลดใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าโอ้น้อทำไมมันเป็นอย่างนี้ว่าโอ้น้อทำไมถึงมีอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงมีอย่างนี้ทำไมถึงเกิดอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ถึงเกิดอย่างนี้ถึงมีอย่างนี้พิจารณาทำความเข้าใจหยาบตื่นลึกหนาบางก็ค่อยมีอยู่หยาบละเอียดปานกลางก็ค่อยเป็นอยู่ยิ่งพิจารณายิ่งทำความเข้าใจเท่าไรมันยิ่งเกิดความสังเวชสลดใจมากเท่านั้นมันยิ่งเห็นชีวิตจริงของมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปมากได้เท่านั้นชีวิตจริงเป็นอย่างนี้ชีวิตจริงเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างอื่นผู้มีปัญญาจึงกำหนดได้ในลักษณะของการเกิดดับเกิดดับดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปด้วยเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นผู้ที่ยังมีอำนาจตัวรู้ไม่จริงคือยึดก็ต้องเป็นอยู่อย่างเก่าทางไม่ยึดทำด้วยความเข้าใจพูดด้วยความเข้าใจสิ่งนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นธรรมสิ่งนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นธรรมละเอียดแม่นยำเข้าใจว่ามีลักษณะหน้าตาอย่างไรมีความจริงอย่างไรคำว่าเหตุและผลมีลักษณะอย่างไรผู้มีปัญญาพิจารณาด้วยความมีเหตุมีผลผู้มีปัญญาพิจารณาด้วยความมีเหตุมีผลตื่นลึกนะบางก็จะเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นชัดกับใจของตนเองว่างดได้เว้นได้เลิกได้ละได้หยุดได้จิตมันยอมด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้อยู่มานานเห็นมานานสู้มานานแล้วก็อยู่อย่างคนที่มีเหตุมีผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นปัญญาที่กรองที่ละเอียดแล้วจะเห็นความจริงสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ถ้าเป็นสิ่งที่เกิดอยู่ถ้าเป็นสิ่งที่มีอยู่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดอยู่รู้ตื่นลึกหนาบางกินมานานถ่ายมานานอะไรจีปาถามีแต่เรื่องที่ต้องเห็นได้จริงได้จังทั้งนั้นแหละมีทุกบทมีทุกเรื่องมีทุกอย่างผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงหลักความจริงแล้วจึงบอกปลงได้วางได้กับสิ่งเหล่านี้เลิกได้กับสิ่งเหล่านี้ละได้กับสิ่งเหล่านี้ในส่วนของคำว่ารักตัวกลัวตายนั้นเป็นเรื่องที่มีอยู่แต่ใจมันเห็นเหตุเห็นผลแล้วมันก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้เห็นเป็นธรรมดาเข้าใจเป็นธรรมดารู้ได้เป็นธรรมดาธรรมดานั่นแหละยิ่งเห็นจริงเห็นจังลงไปว่ามันไม่ได้ดังใจเราเมื่อมันไม่ได้ดังใจเรามันก็มีทุกเรื่องทุกอย่างนั่นแหละมีทุกบททุกตอนนั่นแหละมีทุกเรื่องทุกอย่างมีทุกบททุกตอนรู้ว่ามันไม่ได้ดังใจเราพอเข้าใจว่ามันไม่ได้ดัง

ใจเราก็ต้องรู้มันเป็นอย่างนั้นมันอยู่อย่างนั้นแล้วมันเกิดอย่างนั้นของมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมีเหตุมีปัจจัยทำให้ต้องเป็นอย่างนั้นมีเหตุเป็นปัจจัยต้องให้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นปัญญาซึ่งเฝ้ากำหนดดูลักษณะโดยทั่วไปจึงรู้ความจริงว่ามันปรากฏอยู่กับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างมันปรากฏอยู่กับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่เกิดยันตายมีความจริงนั้นอธิบายได้เหมือนกันหมดพอปัญญามันละเอียดลงแล้วมันถึงเข้าใจว่ากฎแห่งความจริงเป็นอย่างนี้กฎแห่งความเป็นธรรมน่ะเป็นอย่างนี้แม้จะดิ้นทุรนทุรายแม้จะกระวนกระวายอย่างไรก็อย่างนั้นเพราะมันไม่เคยสนองกิเลสมนุษย์ผู้ใดให้ได้ดังใจมันไม่เคยกำหนดอะไรให้จนได้ดังใจมนุษย์โดยทั่วไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มันก็มีอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเกิดอย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วได้บ้างไม่ได้บ้างเสียบ้างได้บ้างเร็วบ้างช้าบ้างเป็นความจริงที่ปรากฏอยู่เหตุปัจจัยพาให้ต้องเป็นอย่างนั้นเหตุปัจจัยทำให้ต้องเป็นอย่างนั้นที่เราไม่วุ่นวายไม่สับสนเพราะเราเข้าใจในความจริงว่าเราทำถึงที่สุดพูดถึงที่สุดแม้สิ่งที่เราขุดเราคุยเราคิดเราค้นเราขัดเกลาด้วยเหตุด้วยผลก็มีความจริงปรากฏอยู่อย่างนั้นมีความจริงปรากฏอยู่อย่างนั้นมีคำอธิบายได้ดีปรากฏอยู่อย่างนั้นสัจจะถึงบอกเป็นความจริงที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้จะจริงโดยที่กำหนดเอาเองก็ดีจะจริงโดยที่มนุษย์ยอมรับก็ดีแม้จะจริงดังที่เราเข้าใจว่าจะยอมรับไม่ยอมรับมันก็ปรากฏอย่างนั้นเหตุมาจากอะไรผลก็มีอย่างนี้ผลเป็นอย่างไรก็มีเหตุมาอย่างนั้นถึงบอกว่าต้องทนได้ต่อทุกสภาพทนไหวต่อทุกฐานะทนได้ทนไหวต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่โดยทั่วไปเพราะเกิดมาแล้วต้องเจอร้อนเย็นหนาวเจอทุกเรื่องเจอทุกอย่างทั้งที่เป็นภัยธรรมชาติทั้งที่เป็นภัยอำนาจกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในหัวใจตัวเองมันเป็นภัยมันเป็นภัยมันเป็นภัยที่นอนเนื่องมันเป็นภัยที่นอนเนื่องเมื่อมันเป็นภัยที่นอนเนื่องแล้วกิเลสตัณหามายามันก็ปรากฏเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นเข้าใจแล้วว่าคืออะไรว่ามีเวรมีภัยอย่างไรมีทุกข์มีโศกมีโรคมีภัยอย่างไรมันเข้าใจเสียทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่เป็นส่วนภายในร่างกายและจิตใจทั้งที่เป็นส่วนภายนอกที่ปรากฏอยู่มันเข้าใจเสียทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันคืออะไรด้วยความละเอียดของการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงปลงได้วางได้แล้วก็ปลงได้วางได้อย่างนั้นมองเห็นเป็นเรื่องบุญกุศลมองเห็นเป็นเรื่องคุณงามความดีมองเห็นเป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลมองเห็นเป็นเรื่องคุณงามความดีมองจนเข้าใจว่าคุณงามความดีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนอยู่อย่างไรเนี่ยแล้วคุณงามความดีมองทะลุโปร่งว่าส่วนไหนเสียส่วนไหนได้ส่วนไหนบาปส่วนไหนบุญส่วนไหนเดือดร้อนส่วนไหนเย็นมันมองได้ทุกแง่ทุกมุมที่เราทำไปพูดไปเราคิดออกบอกได้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่ามันคืออะไรยิ่งเรานั้นไม่มีหลักแล้วก็รู้อยู่ถ้าหลักคือความจริงมันไม่เกิดขึ้นกับใจเราแล้วมันยิ่งมีหลักยิ่งมีสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเสียหลักได้ง่ายถ้าเรียกว่าหลักไม่แน่นอุ่นวายสับสนสารเวสารวนก็เรื่องไม่เป็นเรื่อง
หนักอกหนักใจกับเรื่อง

ไม่เป็นเรื่องพอหลักไม่มีแล้วมันก็เหมือนกับจอกกระแหนจึงต้องปักหลักด้วยคุณงามความดีมุ่งดีมุ่งเหตุมุ่งผลมุ่งความเจริญแก่ตนและมุ่งความเจริญกับทุกคนจนเห็นได้ในความจริงของทุกคนว่ามีลักษณะอย่างนี้จนเข้าใจได้ในความจริงว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้ละเอียดมุ่งมั่นด้วยเหตุผลรอบคอบด้วยตนของตนเองหยุดดูหยุดสังเกตแม้แต่หยุดคิดนิ่งอยู่เฉยๆรู้อยู่เฉยๆมันนึกเข้าใจว่ามันคืออะไรโลกนี้มีความจริงปรากฏได้ทุกสิ่งทุกอย่างโลกนี้คือความจริงปรากฏได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของปลอมหรอกมันมีลักษณะอย่างนี้มีทุกบทมีทุกตอนย้อนสอนดูตลอดเวลากับตลปัดในทุกเรื่องจิตเมื่อมันเข้าถึงความจริงแล้วมันก็จะเข้าใจในลักษณะอย่างนี้ในส่วนธรรมะปฏิบัติมันเข้าใจได้ในลักษณะอย่างนี้สุวาโจจึงเป็นคนว่านอนสอนง่ายเพราะเข้าใจแล้วว่าดีอย่างไรชั่วอย่างไรเสียอย่างไรก็อาศัยหลักที่มีอยู่ผู้รู้มากกว่าเราผู้ที่มีความชำนาญมากกว่าเราผู้ที่มีความแม่นยำและเป็นที่พอฝากผีฝากใครได้มากกว่าเราเราจึงถือหลักที่ปฏิบัติมีเหตุมีผลทนต่อการวิเคราะห์ทนต่อการวิจารณ์ทนต่อการคบคิดอะไรต่อมีอะไรเกิดขึ้นในส่วนธรรมะปฏิบัติจึงเข้าใจในลักษณะอย่างนี้ถ้ามองปักหลักพอหลักดีแล้วมันง่ายถ้าหลักดีแล้วมันสะดวกถ้าหลักดีแล้วมันง่ายหลักดีแล้วมันสะดวกหลักดีแล้วง่ายหลักดีแล้วมันสะดวกถ้าเราปักหลักสู้ด้วยเหตุด้วยผลสู้ด้วยความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนสู้ด้วยความจริงที่มีอยู่มุ่งมุมานะด้วยความตั้งใจมุ่งมุมานะด้วยความมีเหตุมีผลของใจความจริงมันก็ปรากฏด้วยเหตุผลเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าทนได้ด้วยความเข้าใจว่ามีเหตุมีผลเป็นอย่างไรว่ามีความจริงเป็นอย่างไรว่ามีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างไรทำกับใจนั้นมีลักษณะอย่างนี้ใจกับธรรมนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้ถึงต้องฝึกฝึกจนได้ความอัศจรรย์ใจเจ้าของนั่นแหละมันเดินย้อนสอนต่อความคิดเก่าๆของเราได้จากที่เรานั้นรู้อำนาจต่อความอยากรู้อำนาจต่อความต้องการรู้อำนาจต่อความรู้สึกเจ้าของมันก็ค่อยย้อนสอนกลับมาดูความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองอ๋ออย่างนี้เองหลักมันไม่ดีถึงเป็นอย่างนั้นถ้าหลักดีแล้วไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละแต่หลักดีแล้วไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละใครจะอย่างไรก็ไม่เป็นอะไรใครจะเป็นอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรพอรู้อยู่แก่ใจว่าทำถึงที่สุดแล้วมันคืออะไรพูดถึงที่สุดแล้วมันคืออะไรสิ่งที่แสดงออกด้วยเหตุด้วยผลถึงที่สุดคือความจริงนั้นมันมีลักษณะอย่างไรมันเข้าใจได้แล้วว่ามีหน้าตาอย่างไรคราวนี้ไม่ต้องทนไม่ต้องอดพอรู้ที่มาที่ไปแล้วมันสบายสบายมันก็เราเคยไปเคยมาแล้วไม่ต้องกังวลหน้ากังวลหลังเคยอยู่เคยกินเคยใช้แล้วมันก็ไม่ต้องมีอะไร

จิตใจเมื่อยอมรับความจริงเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วมันก็เป็นอย่างเดียวกันนั่นแหละมันไม่ได้มีอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นมากไปกว่านี้รู้ตื้นลึกหนาบางรู้ละเอียดรู้ยากรู้ความจริงที่มีอยู่ในลักษณะอย่างนี้มันเปิดเผยทุกกิริยาบทมันเข้าใจ

ฏอยู่ที่ใจทุกเรื่องทุกอย่างมันปรากฏอยู่ที่ใจเรานั่นแหละชัดเจนในสิ่งที่ดูชัดเจนในสิ่งที่รู้ชัดเจนในสิ่งที่ฟังชัดเจนในสิ่งที่เราทำคำที่พูดมันมีลักษณะมีที่มามีที่ไปปัญญามันเข้าถึงหลักความจริงที่ปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะทำก็ด้วยเหตุผลว่าจะไม่ทำก็ด้วยเหตุผลว่าจะอยู่ก็ด้วยเหตุด้วยผลว่าจะไม่อยู่ก็ด้วยเหตุด้วยผลว่าจะสู้ไม่สู้ก็ด้วยความจริงมันปรากฏขึ้นกับใจเราได้ไม่คุ้มเสียก็ต้องงดต้องเว้นต้องเลิกเสียนะไม่คุ้มก็ได้ก็ต้องหยุดข้อปฏิบัติจึงเข้าใจหลักศาสนาคือความจริงนั้นได้แม่นยำมากขึ้นผู้ปฏิบัติมุ่งอัดมุ่งทำมุ่งความจริงถึงบอกว่าสิ่งที่มีอยู่ในตัวเรานั้นมันพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างข้อมูลทั้งที่ต่อเนื่องภายในภายนอกมันพร้อมเสร็จในตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างมันมีของจริงเนี่ยฉายให้เราดูทุกวันมันมีความจริงเปิดเผยกับตัวเราทุกวันมันมีความจริงเปิดเผยกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนลึกที่เราฝึกเราปฏิบัติเราถึงเข้าใจอ๋อตรงนี้เองมีลักษณะอย่างนี้เป็นอย่างนี้เกิดอย่างนี้มีความเข้าใจจริงอย่างนี้ละเอียดอ่อนอย่างนี้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อเหตุเพื่อผลยังประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะสำเร็จจึงเป็นคนที่ละเอียดยิ่งความบริสุทธิ์ใจยิ่งเป็นความจริงที่เปิดเผยกับทุกคนอยู่ตลอดเวลาเราจริงใจต่อทุกคนเราจริงใจต่อทุกคนความละเอียดของปัญญาก็มีอยู่อย่างนั้นแม้ได้ดั่งใจก็รู้ไม่ได้ดั่งใจก็รู้ถูกใจก็รู้ไม่ถูกใจก็รู้สิ่งที่ปรากฏอยู่กับตัวเรานั้นมันเป็นของจริงทั้งนั้นข้อปฏิบัติจึงทำให้เรามั่นคงทำให้เราไม่หวั่นไหวทำให้เราไม่สะทกสะท้านกับทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เราไม่หวั่นไหวทำให้เราไม่หวั่นไหวต่อทุกสิ่งทุกอย่างจะดูเป็นธรรมดาจะเห็นเป็นธรรมดาจะเข้าใจเป็นธรรมดาแต่ความเพียรพยายามของเราน่ะมีถึงที่สุดด้วยชีวิตจิตใจเราก็ทำแม้หากชีวิตนี้จะต้องหมดไปเราก็ยังทำเพื่อความจริงคือทำให้ปรากฏในหมู่มนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปว่ามันเป็นอย่างนี้เขาเรียกฝากตายเลยตาย ทำจนฝากตายเลยตายนั่นแหละความหมายของธรรมมันถึงจะละเอียดอ่อนขึ้นสิ่งที่มีผลต่อเนื่องกับเราถึงจะปรากฏขึ้นเขาเรียกว่าฝากตายเลยตายนั่นแหละเขาเรียกไม่มีคำว่าตายความจริงมันถึงปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างความจริงมันถึงมีผลในทางปฏิบัติเข้าใจได้ง่ายขึ้นทุ่มสุดชีวิตจิตใจได้สุดชีวิตจิตใจทุ่มสุดตัวก็ได้สุดตัวนั่นแหละสิ่งที่เราฝึกสิ่งที่เราปฏิบัติก็มีผลเป็นอย่างนี้สารพัดสารเพที่มันปรากฏอยู่กับความจริงของใจอาศัยการเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติสังเกตอยู่อย่างต่อเนื่องจึงรู้ที่มารู้ที่ไปว่ามันมีเหตุมีผลของมันความเข้าใจจึงแม่นยำหวังได้คือความไม่มีเวรแจกหวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันข้อปฏิบัติที่มุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวจึงเกิดขึ้นอาศัยศรัทธาธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมซึ่งฝนอยู่เฝ้าอยู่ฝึกอยู่อย่างต่อเนื่องความจริงคือธรรมย่อมปรากฏขึ้นกับใจทุกสิ่งทุกอย่างจึงขออนุโมทนาในภาคปฏิบัติที่มีอยู่ทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดฝึกจิตฝึกใจของเราให้รู้เท่าทันต่อความจริงที่ปรากฏอยู่อย่างนี้นี่แหละได้ชื่อว่าเป็นหลักฐานของใจคือธรรมความเย็นของธรรมคือใจก็จะปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างคำบริกรรมก็อย่าพึ่งทิ้งง่ายตั้งใจให้รู้ชัดเห็นชัดให้ได้นานที่สุดใหญ่มันเงียบใหญ่มันหายไปข้อปฏิบัติจึงจะได้เชื่อความจริงปรากฏขึ้นกับจิตกับใจของเราความดีของเรานะมีอะไรบ้าง

แล้วมีอะไรบ้างที่พอจะเป็นสาระเป็นแก่นสารกับชีวิตของเราหากเราจำต้องตายหากเราจำต้องจากหากเราจำต้องไม่อยู่อยากจะถามว่ามีอะไรเป็นแก่นสารเป็นสาระกับชีวิตของเราวันคืนล่วงไปผ่านไปวันเวลาล่วงเลยผ่านไปทุกนาทีชีวิตของเรานั้นต่อเนื่องกับคนอื่นชีวิตของเรานั้นไม่ได้อยู่คนเดียวชีวิตของเราต่อเนื่องคนอื่นชีวิตของเราไม่ได้อยู่คนเดียวจิตใจมโนวิญญาณของเรานั้นมีความสมบูรณ์แค่ไหนจิตใจมโนวิญญาณมีความร้อมมีความสมบูรณ์แค่ไหนรู้ว่าเรานั้นไม่ได้อยู่คนเดียวรู้แก่ใจว่าเรานั้นต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายรู้โดยความหมายว่าเราต้องพัดพรากจากสิ่งที่รักและหวงแหนถามว่าจิตใจมโนวิญญาณผู้ซึ่งจะหอบหิ้วภาระผู้ซึ่งจะขนภาระอันหนักหน่วงให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณผู้ซึ่งจะต้องเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกถ้ายังไม่หลุดไม่พ้นจึงถามในใจในส่วนลึกว่ามีอะไรที่เป็นยาบำรุงร่างกายนั้นเราเยียวยาบำรุงรักษาอยู่จิตใจของเรานั้นบำรุงรักษาด้วยอะไรเยียวยาบำรุงรักษาด้วยอะไรวันคืนผ่านไปเดือนผ่านไปปีผ่านไปจึงถามในใจเราว่ามีอะไรที่เป็นแก่นสารที่เป็นสาระที่เป็นแก่นสารที่เป็นสาระว่ามีอะไรที่มีแก่นสารที่มีสาระกับใจเราถ้ามีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าให้พิจารณาเนืองๆเรื่องของอภินิหารปัจเวคคณะธรรมให้พิจารณาเนืองๆในเรื่องของความจริงของชีวิตมีเวลาว่างสำหรับตัวเองไหมมีเวลาว่างมีเวลาวางเป็นอิสระบ้างไหมมีเวลาว่างวางเป็นตัวของตัวเองบ้างไหมหรือว่ามันยุ่งมันยุ่งมันยุ่งมันยุ่งหรือว่ามีงานมีงานมีงานมีงานมีงานหรือว่ามันหนักแม้กระทั่งหลับยังฝันไม่ดีโผล่ขึ้นมาโทษเถอะดูโลกวันหนึ่งยังแบกภาระหนักอึ้งอยู่ตลอดเวลาภาระเหยียบย่ำภาระทับถมหัวใจเรามากขนาดไหนใจปัญญาสิ่งที่เราแบกสิ่งที่เราหอบสิ่งที่เราหิ้วสิ่งที่เราถือให้เห็นจริงจังลงไปว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่ยกเว้นสำหรับหมู่เราทุกคู่ทุกคนทุกรูปทุกนามสัตว์บกสัตว์น้ำมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันปลานั้นไม่มีโฉนดที่ดินนกกระจิบนกกระจอกก็ไม่มีโฉนดที่ดินแม่อื่นใดก็รู้อยู่แก่ใจไม่มีโฉนดที่ดินไม่มีรถเก๋งคันงามเหมือนเราแต่ท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้ด้อยกว่าเรานักมีสภาพของความเป็นอยู่กินทายเกิดตายเรียกว่า

กามเกียรติกินผสมพันธ์เหมือนกันหมดไปเร็วมาไวไปไกลอิสระในความเข้าใจนั้นถึงบอกว่าอยู่ได้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ได้ถ้าถามว่าอยู่ได้อยู่ได้ด้วยอะไรเพราะมีที่ทางมีอากาศมีน้ำมีอาหารมีอื่นใดที่ปลอดภัยพอสมควรสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็อยู่ได้สัตว์เหล่าหลายเหล่านั้นก็อยู่ได้เมื่อสัตว์เหล่านั้นอยู่ได้พวกเราก็น่าจะอยู่ได้เหมือนกันซึ่งถือว่าเป็นมนุษย์จะว่าจะอยู่ได้ในลักษณะอย่างเขาหรือว่าจะอยู่ดีกว่าเขาหรือว่าจะอยู่มีบุญบารมีคือได้เพิ่มดีที่ว่าดีกว่าเขานั่นคือได้เพิ่มดีคือได้เพิ่มดีที่ว่าดีกว่าเขานั่นคือได้เพิ่มดีที่ว่าดีกว่าเขานี่คือได้เพิ่มดีเมื่อได้เพิ่มดีแล้วก็รู้ว่าคืออะไรได้เพิ่มดีเมื่อได้เพิ่มดีแล้วความเป็นมนุษย์มันก็เกินกว่าสัตว์โดยทั่วไปให้ทานมนุษย์มีรักษาศีลมนุษย์มีภาวนาเป็นใจเย็นพอมนุษย์มีใจไม่แบกใจไม่หามใจไม่หอบใจไม่หิ้วใจไม่ถือมากมนุษย์มีแต่ว่ามนุษย์มนุษย์มีกันซึ่งเกินกันทุกรูปแบบเพราะว่ามนุษย์มีมนุษย์เป็นผู้มีแล้วก็จะรักษาไหมจะเพิ่มไหมจะรักษาไหมจะเพิ่มไหมในส่วนจิตใจมโนวิญญาณนี้เป็นส่วนที่ต้องรับผิดชอบตัวเองถ้าบอกไม่ว่างจนตายถ้าบอกไม่ว่างจนตายถ้าบอกไม่ว่างจนตายไม่ว่างจนตายมีเวลาวุ่นวายมีเวลาสับสนมีเวลาสารเวสารวนกับการอยู่และอยู่อย่างรอดแบบมนุษย์ที่ดีกว่ามนุษย์หาแล้วก็หาแม้ที่สุดก็ยังทุกข์ยังเดือดร้อนยังเศร้าหมองอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้จึงบอกว่ากำหนดไว้ว่าหน้าตาความเป็นมนุษย์เป็นลักษณะอย่างไรหน้าตาความเป็นมนุษย์มีลักษณะอย่างไรหน้าตาที่มีหลักหน้าตาที่มีที่ยึดหน้าตาที่มีหลักและมีที่ยึดเมื่อมีหลักมีที่ยึดแล้วมนุษย์ก็มั่นคงหลักใจมนุษย์นั้นยึดด้วยศีลด้วยธรรมแต่ว่าทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญามนุษย์ต้องยึดถ้าไม่มนุษย์ไม่ยึดหลักนี้แล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเกินกว่าสัตว์โดยทั่วไปไม่มีและไม่เห็นว่าอะไรจะวิเศษวิโสเกินกว่าสัตว์โดยทั่วไปย้ำทุกวันเตือนทุกวันฟังทุกวันได้ยินทุกวันไม่ใช่เรื่องเก่าไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องของวัฏฏะสงสารที่เรื่องมีอยู่แล้วไม่ได้โยนผิดให้ใครไม่ได้โยนถูกให้ใครนี่คือสิ่งที่มีอยู่เป็นเรื่องวัฏฏะวัฏจักรสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกเป็นสมบัติของโลกเมื่อมนุษย์เข้าใจว่านี่เป็นสมบัติของโลกแล้วใครจะยกฐานะใครจะไม่ยกฐานะโดยเฉพาะฐานะของใจจิตใจมโนวิญญาณจิตนั้นเป็นเรื่องของความคิดนึก

เนี่ยเป็นการปรุงแต่งวิญญาณก็เป็นเรื่องของความรู้มนุษย์สัตว์โดยตัวทั่วไป มโนคือใจใจนี่หมายความว่าตัวรู้จิตใจมโนวิญญาณรวมความเดียวกันเรียกว่าตัวผู้รู้รู้ว่าเราเป็นใครรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าเรานั้นควรจะมีอะไรที่มันดูว่าเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจากปุถุชนขยับขึ้นไปสู่กัลยาณชนจากกัลยาณชนขยับขึ้นไปเป็นอริยบุคคลจนถึงพระอรหันต์พระนิพพานมนุษย์มีสิทธิ์จะเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์มีสิทธิ์มีโอกาสที่จะเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่พระนิพพานถึงมหาจนถึงมหานรกแล้วเลือกคุมได้เลือกที่เกิดได้ว่างั้นเถอะสูงสุดคือไปนิพพานต่ำสุดไปมหาเวจีคือไม่เจริญกี่ภพกี่ชาติกี่อสงไขยก็แค่นั้นเท่านั้นอย่างนั้นแค่นั้นเท่านั้นอย่างนั้นไม่มากไม่น้อยไม่น้อยไม่มากไม่มากไม่น้อยไม่น้อยไม่มากเรียกว่าไม่มากไม่น้อยมนุษย์เลือกได้มีสิทธิ์เลือกได้จะนึกว่ามนุษย์เลือกไม่ได้อย่าปฏิเสธว่ามนุษย์เลือกไม่ได้เลือกเกิดไม่ได้เลือกแก่ไม่ได้เลือกเจ็บไม่ได้เลือกตายไม่ได้มนุษย์เลือกได้นะแต่ประกอบเหตุอย่างไรมันก็ไปอย่างนั้นเลือกได้อย่าคิดว่ามนุษย์เลือกไม่ได้เลือกที่อยู่เลือกที่มาเลือกที่ไปเลือกที่เกิดได้ถ้าคิดว่ามนุษย์เลือกไม่ได้เมื่อไหร่นั้นก็มีปัญหาใหญ่ทั้งนั้นนะชีวิตนี้ฝากไว้กับตัวเองกรรมลิขิตกรรมลิขิตไม่ใช่เรื่องอื่นนะเรื่องกรรมลิขิตอย่าเข้าใจผิดนะว่าเรื่องอื่นกรรมลิขิตไม่ใช่พรหมลิขิตไม่เทวดาลิขิตไม่ใช่พระอินทร์ลิขิตพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการพระแม่ธรณีท่านไม่ลิขิตพวกเราแต่คอยส่งเสริมคอยสนับสนุนคอยดูแลรักษาเอาใจใส่รับผิดชอบแล้วก็ไปตามภพภูมิของท่านเหล่านั้นบารมีนะคือสิ่งที่ทำให้หยุดไม่หย่อนความดีนะคือสิ่งที่ทำให้หยุดไม่ย่อนจะมาเป็นลักษณะปฏิสนธิวิญญาณที่ดีขึ้นความดีที่เราอยู่กันทุกวันนี้ลองถามในใจว่าความดีประเภทไหนดีอย่างไรดีที่ไหนดีกับใครดีน้อยดีมากดีอย่างไรต้องถามในใจเราว่ามันดีอย่างไรพยายามที่จะให้คำจำกัดที่ง่ายถ้าว่าทองคำดีก็ใส่กันมาเต็มคอเต็มมือเต็มแขนอันตรายไหมถ้าว่าเพชรดีพลอยดีก็ประดับประดามาให้เต็มดิแล้วเดินไปสิตามตลาดลาดลีเดินดูตามฟุตบาท

จะเทียมหรือแท้ก็คงไม่พ้นในลักษณะเจ็บตัวหนีไม่พ้นไม่เจ็บตัวก็ตายลองให้เห็นว่าดีแต่ละอย่างออกมาต้นไม้ดีถ้ามันเกิดผิดที่มันก็มีปัญหาเช่นมันไปเกิดบนหลังคาชายคากำแพงตามซอกตามซอยมันเกิดผิดที่ทั้งที่มันก็ให้ประโยชน์ให้ความร่มเย็นได้แต่มันไปเกิดผิดที่โอกาสที่มันจะโตโอกาสที่มันจะเจริญโอกาสที่มันจะเป็นร่มเงาเป็นที่พึ่งของนกหนูปูปีกและมนุษย์ได้มันก็คงยากทั้งที่มันก็ดีเมื่อมันดีแล้วมันเกิดผิดที่แล้วดีผิดที่ดีไม่มีจังหวะดีไม่มีโอกาสมันก็ดีได้ยากดีได้ลำบากความดีนั้นมันจะต้องไม่ผิดที่ความดีนั้นมันจะต้องไม่ผิดที่มันจะต้องดีให้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงเนื่องจากอวิชชาความไม่รู้ของใจคนนั้นเลยดีผิดดีเลยดีไม่มีดีลงจังหวะลงตัวไม่ได้ตั้งใจจะทำดีตั้งใจจะพูดดีตั้งใจจะคิดดีแต่กันนั้นมันก็ดีเลยดีเกินดีขาดทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะมันผิดจังหวะผิดบุคคลผิดสถานที่ผิดสิ่งแวดล้อมพระพุทธเจ้าก็ตรัสแล้วว่าแม้จะเป็นเรื่องจริงเรื่องสัตว์ถ้าไม่รักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่นั้นก็อย่าพูดแม้จะเป็นเรื่องจริงเรื่องสัตว์ถ้าไม่รักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ก็อย่าพูดถ้ารักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไม่ได้ก็อย่าพูดแม้จะเป็นเรื่องจริงเรื่องสัตว์ถ้าไม่รักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ไม่พูดระวังอยู่ตลอดข่มซะนิ่งซะหากจำเป็นต้องพูดก็พูดแต่น้อยหากไม่จำเป็นก็ต้องหยุดเก็บไว้ในความจริงของการอยู่ร่วมกันนั้นเป็นลักษณะที่จะต้องอาศัยสัจจะสัจจะนั้นคือความจริงใจต่อกันโดยสำคัญยิ่งคือจริงใจต่อตัวเองถ้าเราจริงใจต่อตัวเองแล้วเราจะได้ระมัดระวังในเรื่องของการทำการพูดเรื่องความคิดเนี่ยก็รู้อยู่ว่ามันคิดได้ตลอดมันเข้ามาได้ตลอดแล้วมันสอดแทรกได้ทุกเรื่องมันสอดแทรกได้ทุกเรื่องเมื่อมันสอดแทรกได้ทุกเรื่องแล้วก็รู้แล้วว่าคืออะไรว่าคืออะไรความคิดมันเข้าได้มาทุกอย่างมันเข้ามามันเข้ามาหมดที่พูดแล้วมันคิดไปอย่างแล้วมันทำตามความคิดก็เสียหลักบางทีพูดเผลอไปไม่รักษาคำพูดเผลอพูดไปไม่ได้รักษาเวลาจะพูดต้องคิดแล้วคิดอีกถ้าไม่แน่ใจจะไม่มั่นใจมันอย่าเลยจริงอยู่มันง่ายการลบการแก้แต่มันเข้าหูข้อสร้างแต่เป็นการคลาดเคลื่อนจากความจริงแล้วก็ต้องเสียสามต่ออย่างน้อยไหนจะรื้อไหนจะทำใหม่ไหนจะเสียเวลาไหนจะเสียเงินไหนจะเสียความรู้สึก 3-4 อย่างแต่ว่าคำพูดที่มันออกไปถ้ามันรักษาไม่ได้นี่มันเรื่องใหญ่รู้เหตุอย่างนั้นมันจะต้องมีผลอย่างนี้รู้ผลที่มีผลอย่างนี้ก็แสดงว่ามีเหตุอย่างนั้นรู้ตนนี่เรื่องใหญ่รู้ตนตัวเรานั้นคือใคร

0: ไหมทำไมอย่างไรแบกเกินกำลังไหมถือเกินน้ำหนักที่จะพึงถือได้ไหมรับผิดชอบเกินที่เราจะรับได้ไหมความในใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้รับผิดชอบไหมรับผิดชอบไหมนี่เรื่องใหญ่นะรับผิดชอบตัวเองไหมรับผิดชอบการกระทำรับผิดชอบคำพูดแล้วแม้ที่สุดยังรับผิดชอบความคิดไม่ปล่อยให้เตลิดเปิดเปิงเพราะมันคิดง่ายทำยากพูดง่ายทำยากรับปากง่ายทำยากนี่คือเรื่องจะต้องทบทวนวันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีเพื่อจะเห็นความจริงว่าชีวิตนี้เราเป็นคนดูแลรับผิดชอบตัวเราเองกรรมลิขิตเราเป็นคนรับผิดชอบตัวเราเองรู้ประมาณถ้ามันเลยประมาณเลยพอดีแม้จะเป็นอาหารที่ดีทานเข้าไปมันก็มีโทษแม้จะดูเป็นของที่เราชอบเราชอบมากๆทานเข้าเกินก็กันตามันก็มีโทษแม้จะเป็นของชอบของโปรดโทษมากเกินก็พอดีแล้วมันก็มีโทษโภชเนมัตตัญญูตาผู้จักประมาณในการขบเคี้ยวขบฉันชาคาริยานุโยกให้รู้จักประกอบความภาคความเพียรไม่นอนมากเกินไปคืออย่านอนมากเกินไปพยายามฝืนนิดๆหน่อยๆฝืนไปฝืนมามันก็ค่อยมีกำลังมันเนี่ย
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่ 3:00 น. ถึง 5:00 น.

พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเถระพระบุพพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาแต่ละท่านได้ดำเนินเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติรักษาข้อวัดปฏิปทาเผยแผ่ศาสนธรรมอย่างเอางานเอาการสร้างคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปในบรรดาพระคณาจารย์กรรมฐานท่านต่างๆนี้แต่มีพระเถราจารย์ศิษย์สายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเถระอีกรูปหนึ่งที่มีปฏิปทาบารมีธรรมไพศาลจันโลงศาสนธรรมศาสนบุคคลศาสนสถานอภิบาลศีลธรรมคุณงามความดีปรากฏเด่นเป็นเอกแห่งภาคตะวันออกของไทยคือพระเดชพระคุณพระวิสุทธิญาณเถระพระอาจารย์สมชายถิตตวิริโยประธานสงฆ์วัดเขาสุกิมตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีพระอาจารย์สมชายถิตตวิริโยเกิดเมื่อวันที่7เมษายนพุทธศักราช2468ณหมู่บ้านเหล่านิ้วตำบลจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดโยมบิดาชื่อบุญมัตติยาภักโยมมารดาของท่านเป็นบุตรีของคุณหลวงเสนาผู้นำศาสนาพราหมณ์ในท้องถิ่นนั้นชีวิตปฐมวัยท่านต้องกำพร้าแม่แต่วัยเยาว์และมาเสียคุณตาผู้เป็นหลักในการต่อมาอีกท่านจึงต้องไปอาศัยอยู่กับญาติที่มีศักดิ์เป็นพี่ชายแต่ต่อมาพี่สะใภ้ก็ถึงแก่กรรมท่านก็ต้องรับภาระเลี้ยงหลาน 4-5 คนตั้งแต่ท่านเองอายุได้เพียง14ปีเศษแต่ด้วยความขยันอดทนเป็นเลิศคุณความดีและบุญบารมีที่สั่งสมมาแต่ปางก่อนทำให้ท่านผ่านวิกฤตแห่งชีวิตมาได้

ความเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาที่บังเกิดในดวงจิตดวงใจท่านอย่างล้นพ้นเมื่อท่านอายุได้19ปีได้เข้ามอบกายถวายตัวเป็นนาคกับท่านพระอาจารย์เพ่งพุทธธรรมโมวัดป่าศรีไพรวันเมืองร้อยเอ็ดและต่อมาได้บรรพชาเป็นสามเณรณ อุโบสถวัดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีท่านเจ้าคุณพระภูธิยานุนีเป็นพระอุปชาในระหว่างที่เป็นสามเณรที่วัดศรีไพรวันท่านได้ทราบกิตติศัพท์ว่าท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเถระเป็นพระอรหันต์ผู้หมดจดจากกิเลสจึงทำให้สามเณรสมชายในครั้งนั้นมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งใครที่จะได้เห็นได้กราบไหว้ได้ศึกษาธรรมจากพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบันเมื่อออกพรรษาแล้วท่านได้กราบลาพระอาจารย์เพ่งพุทธธรรมโมเจ้าอาวาสออกมุ่งหน้าสู่สำนักหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระตามปกติผู้ที่จะเข้าไปสู่สำนักของหลวงปู่มั่นจะต้องผ่านการฝึกฝนอบรมจิตใจและฝึกวินัยข้อวัดให้ชัดเจนซะก่อนโดยจะมีสำนักศิษย์ของท่านเป็นหน้าด่านก่อนที่จะผ่านเข้าไปซึ่งสามเณรสมชายในครั้งนั้นก็ได้รับเมตตาอบรมจากครูอาจารย์กรรมฐานอาทิท่านพระอาจารย์กู่ธรรมทินโนวัดป่าบ้านโคกมะนาวเป็นต้นเมื่อได้รับการฝึกปฏิบัติจนได้ที่แล้วสามเณรสมชายและคณะได้เดินทางไปยังสำนักป่าบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครสถานพำนักของท่านพระบุพาจารย์ใหญ่พระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระสัมผัสแรกเมื่อเข้าไปถึงสำนักป่าบ้านหนองผือนาในคือความสงบเย็นแห่งสัปปายะสถานอันร่มรื่นแช่มชื่นด้วยธรรมชาติโน้มจิตใจให้สงบเป็นสมาธิความเป็นระเบียบเรียบร้อยและที่ประทับในดวงใจไม่มีวันลืมคือได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระให้การปฏิสันถารต้อนรับยังความปลาปลื้มปิติอันถือเป็นปฐมฤกษ์แห่งอุดมมงคลในชีวิตสมณะและได้กราบมอบกายถวายชีวิตเป็นลูกศิษย์ด้วยเสียงกล่าวในระหว่างที่ท่านพำนักที่สำนักป่าบ้านหนองผือนาในเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระนั้นท่านได้ใช้ความเพียรพยายามเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติสมาธิจิตรักษาข้อวัดโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากอุปถาครูอาจารย์ด้วยดีเมื่อสามเณรสมชายในครั้งนั้นมีอายุครบ21ปีสมควรที่จะทำการยติจตุถกรรมเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระมีเมตตาให้ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปชาหลวงปู่ฟั่นอาจารโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์หลวงปู่บุญมาจิรปุญโญเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาว่าธีตะวิริโยเมื่ออุปสมบทแล้วพระอาจารย์สมชายธีตะวิริโยได้พำนักจำพรรษาที่วัดป่าภูธรพิทักษ์สกลนครซึ่งมีท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรเป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้นเมื่อออกพรรษาได้ทุดงจาริกไปที่ภูวัวจังหวัดหนองคายสถานบำเพ็ญที่ช่วยรอล้อมคุณธรรมและกำลังใจแก่ท่านเป็นอันมากถึงฤดูกาลพรรษาปี2492ท่านมาพำนักที่วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นสถานที่พ่อแม่ครูอาจารย์สร้างไว้และเคยมาพำนักพอออกพรรษาก็รีบไปกราบนมัสการหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระและอยู่ฟังธรรมะจากท่านเป็นเวลาพอสมควรแล้วท่านก็ได้กราบลาออกหาสถานที่บำเพ็ญภาวนาต่อไปท่านจะปฏิบัติเช่นนี้เสมอมาแต่การไปภาวนาตามสถานที่ต่างๆก็ไปตามคำแนะนำของครูอาจารย์เมื่อครบกำหนดแล้วก็กลับมาหาครูอาจารย์ผู้ปฏิบัติท่านถือกันมากเรื่องเคารพครูอาจารย์ด้วยความเป็นอนิจจังแห่งสังขาราเมื่อพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์มั่นภู
ภูริทัตตะเถระ

มรณภาพเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2492ซึ่งขณะนั้นพระอาจารย์สมชายธิตวิริโยอายุพรรษาได้4พรรษาก็มีความเศร้าโศกเสียใจเช่นเดียวกับศิษยานุศิษย์ทั้งหลายที่ต้องสูญเสียร่มโพร่มธรรมหลังจากถวายเพลิงสรีระพระอาจารย์ใหญ่แล้วพระอาจารย์สมชายธิตวิริโยได้ไปพำนักศึกษาธรรมปฏิบัติตามสำนักครูอาจารย์ต่างๆที่เป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระอาทิหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมหลวงปู่ฟั่นอาจาโรหลวงปู่อ่อนยานสิริหลวงปู่กงมาจิระปุญโญตลอดจนสำนักครูอาจารย์ที่สำคัญอีกหลายสำนักท่านเป็นผู้มีความเพียรในการเจริญธุดงค์กรรมฐานและเอาการเอางานเป็นธุระให้ครูอาจารย์ในงานที่ท่านใช้ด้วยใจเอิบอิ่มยามครูอาจารย์ป่วยไข้ท่านก็รับใช้อุปถากเป็นผู้เด็ดเดี่ยววีระอาจหาญในธรรมและความถูกต้องด้วยศีลด้วยธรรมแต่มีความสงบนุ่มนวลในปฏิปทากริยาหน้าเลื่อมใสท่านจึงเป็นที่รักเมตตาของครูอาจารย์เป็นที่เคารพศรัทธาของศิษย์เพิ่มพูนไพศาลตลอดมานอกจากออกจาริกธุดงในแดนดินถิ่นอีสานแล้วท่านยังข้ามโขงไปเจริญกรรมฐานที่ฝั่งประเทศลาวและเมื่อปี2499ได้จำพรรษาที่วัดจอมไตรนครเวียงจันทร์ท่านได้ปลูกศรัทธาสร้างศาสนประโยชน์ไว้จนเป็นที่เลื่อมใสของชาวลาวเมื่อออกพรรษาก็ทุดงไปตามป่าเขาแม้กระทั่งภูเขาควายที่สูงสุดในประเทศลาวและกลับมาจำพรรษาที่วัดจอมไตรแต่เดินทางกลับประเทศไทยครั้งสมัยฉลอง25พุทธศตวรรษปีพุทธศักราช2500พอดีในช่วงนั้นท่านได้จาริกเพื่อบำเพ็ญความเพียรและศึกษาธรรมกับครูอาจารย์ต่างๆตามการโอกาสอาทิปี2501ได้จำพรรษากับหลวงปู่โง่นโสรโยที่เขาไซสายันอำเภอปากช่องโคราชและได้จาริกไปทางภาคตะวันตกแถบปราณบุรีจนถึงเมืองมาถวายประเทศพม่าบำเพ็ญธรรมในแดนกะเหรี่ยงนำพระไตรสรณาคมไปสู่จิตใจชาวป่าชาวเขาได้ผลพอสมควรปีพุทธศักราช2504พระอาจารย์สมชายธิตวิริโยพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรจำนวน10รูปได้จาริกมายังจังหวัดจันทบุรีมุ่งมาที่วัดเขาน้อยสามผานอำเภอท่าใหม่ด้วยทราบว่าเป็นสำนักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงแต่เนื่องจากสถานที่มีจำกัดและหมู่คณะที่ติดตามมากไม่อยากแยกกันแต่แล้วด้วยธรรมะจัดสรรและบุญบันดาลให้สาธุชนมานิมนต์ท่านและคณะไปจำพรรษาที่วัดเนินดินแดงท่านได้จำพรรษาที่วัดเนินดินแดงและนำศรัทธาพัฒนาวัดนี้เป็นแห่งแรกในจันทบุรีลูกปีพุทธศักราช2507พระอาจารย์สมชายธิดาวิริโยรับอาราธนานิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์ที่ตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีชาวบ้านได้กราบนมัสการท่านและคณะพระภิกษุสามเณรให้ขึ้นมาพักบำเพ็ญที่เขาสุกิมเพราะเห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมเมื่อท่านพิจารณาแล้วเห็นสมควรจึงมาพำนักแสวงธรรมณเขาสุกิมโดยเริ่มแรกก็ใช้วิธีปักกรดอยู่ตามโคนไม้เมื่อใกล้เข้าพรรษาก็สร้างกุฏิชั่วคราวและเสนาสนะที่จำเป็นด้วยปฏิปทาและบารมีธรรมของพระอาจารย์สมชายธิตวิริโยหรือที่นิยมเรียกกันว่าหลวงพ่อสมชายท่านพ่อสมชายก็สุดแล้วแต่ได้มีสาธุชนเลื่อมใสศรัทธาเข้ามาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญในพระศาสนาเพิ่มมากขึ้นทุกคนปรารถนาที่จะให้มีการสร้างวัดอย่างถาวรให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปปีพุทธศักราช2509เป็นปฐมกาลแห่งการสร้างวัดเขาสุกิมโดยมีพระอาจารย์สมชายธิตวิริโยประธาน

0: สงฆ์เป็นผู้นำศรัทธาในช่วงระยะเวลาตั้งแต่พระอาจารย์สมชายถิตวิริโยได้ขึ้นมาพำนักบนเขาสุกิมแห่งนี้ท่านเป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้สร้างสรรค์สปายสถานแห่งนี้ให้เป็นวัดที่สง่างามในพระพุทธศาสนาเป็นสถานปฏิบัติของผู้สนใจใฝ่ธรรมเจริญกรรมฐานเป็นทัศนสถานสำหรับประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นสีสง่าแห่งจังหวัดจันทบุรีดินแดนที่งดงามด้วยทิวทัศน์น้ำตกพริ้วธรรมชาติวิไลตาแหลมสิงทะเลไทยแห่งภาคตะวันออกสวนผลไม้นานาพันธุ์ชั้นเลิศของถิ่นไทยและอัญมณีเอกแห่งสยามที่ส่องประกายไปทั่วสากลและเมื่อกล่าวถึงจันทบุรีครั้งคราใดก็ต้องรำลึกนึกถึงวัดในพระพุทธศาสนานามว่าวัดเขาสุกิมและบารมีธรรมอันอุดมของพระเดชพระคุณพระวิสุทธิญาณเถระพระอาจารย์สมชายถิตวิริโยหรือหลวงปู่สมชายถิตวิริโยสมณะผู้องค์อาจสง่างามด้วยธรรมรังสี
1: สมัยก่อนอยู่กับครูบาอาจารย์ก็อยากให้ครูบาอาจารย์มองเราเนี่ยว่าเป็นคนดีควรที่จะอยู่กับหมู่คณะได้ก็จะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะได้ปฏิบัติธรรมเรากินมันอยู่แค่นั้นเองไม่ได้เป็นไปเพื่อบุญเพื่อกุศลอันนี้จริงจริงยอมรับก็เลยถูกต้องแล้วสองอย่างนี่มีอันนี้สงใจของเราเป็นบุญอย่างมะม่วงเนี่ยเราเดินไปโอ้โหที่เลนจนกว่าจะถึงบ้านนาเวงนะบ้านธาตุนาเวงโอ้เลอะหมดป้าเขาก็ทำบุญดีเพราะผลไม้พึ่งอย่าเริ่มเกิดชาวอีสานไม่เคยทำสวนเนี่ยพึ่งจะทำแล้วผลไม้ก็เพิ่งเกิดปีนั้นน่ะเขาก็อยากจะทำบุญกันใส่มาที่ระตะกร้าท้องกระตะกร้าที่อยู่กลับมาใจมันน้อมลงจริงๆคัดเลือกลูกที่สวยมาถวายครูบาอาจารย์ส่วนเราก็ฉันลูกที่ไม่ค่อยจะสวยถ้ามันมีน้อยแล้วก็ใส่บาตรหมดเลยถวายครูบาอาจารย์หมดเราก็ไม่ฉันวันไหนได้มากแล้วก็ไปมีโอกาสได้ฉันบ้าง ใจเป็นบุญเป็นกุศลมากตอนนั้นน่ะหลวงปู่มั่นท่านเคยพยากรณ์ไว้ตั้งแต่อยู่กับท่านนะบอกว่าท่านจะไปมีชื่อเสียงทางภาคตะวันออกและที่นั่นจะเป็นบ้านเก่าของท่านนะตั้งใจเถอะแต่ไปแล้วไม่สบายมีอันตรายมากแต่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องคิดอ่ะให้ตั้งใจปฏิบัติเถอะก็เลยมาที่มากับมากับอาจารย์ทิวาที่แรกก็ไม่อยากมาหรอกเพราะว่าเห็นคนเมืองจันทบุรีไปอยู่อีสานเนี่ยล้วนแต่ตัวสำคัญสำคัญทั้งนั้นมองดูนิสัยใจคอแล้วมันไม่เหมือนคนบ้านเรากระโดกกระเด็กอาจารย์เจี้ยอาจารย์ปทุมอาจารย์เฟื่องเราเนี่ยก็ล้วนแต่นิสัยไม่สุขุมก็ไม่ชอบนิสัยคนนิสานเนี่ยนิสัยอ่อนน้อมเรียบร้อยก็มาเห็นพระตะพ้าตรงดอกโอ้โหแต่ละองค์ก็ไม่อยากมาอาจารย์ที่ว่าบอกว่าผมเคยมาเป็นต้นโหนอยู่ที่จันทบุรีเนี่ยผมไปเห็นคนจันทบุรีเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยเอาจริงท่านจะมามองคนสองสามคนเทียบกับคนทั้งจังหวัดไม่ได้ต้องไปกับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเอาไปก็ไปท่านก็เลยมาก็พาท่านก็มากับท่านแหละมาที่นี่พอมาถึงที่นี่แล้วก็อยู่ที่นี่ว่าหลวงปู่ที่เป็นบ้านเก่าของเราจะมีอะไรเป็นหลักฐานมั้งบ้านเก่าของเราเนี่ยวันหนึ่งเกิดได้ความขึ้นมาว่าเราเคยเป็นฤาษีอยู่ที่นี่ชาติแรกของเราเป็นฤาษีอยู่ที่นี่แล้วก็ได้เป็นหัวหน้าใหญ่ของฤาษีด้วยอยู่ที่นี่แต่ก่อนที่เราจะมาบวชเนื่องจากลุงเป็นหัวหน้าของฤาษีล่ะเข้าไปบ้านไปบิณฑบาตเราพ่อแม่ก็มักจะพูดหยอกเล่นเสมอว่าเอ้ยเรามันคนบุญไปอยู่กับคนมีบุญอย่างนี้มันถึงจะถูกบังเอิญเราก็เป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ซะด้วยแล้วพ่อแม่เป็นหัวหน้าชาวประมงที่นี่มันเป็นเกาะกลางทะเลนะทีเนี้ยก็มันนึกว่าเอ๊ะทางนั้นที่ของเราอยู่ที่ไหนก็เลยไปดูจับได้แน่นอนตรงนี้แน่ก็รีบพาญาติโยมกับพระเนตรลองขุดดูที่ขุดไปเห็นรูปหม้อมันมีหม้อใหญ่แล้วใส่ที่หม้อเห็นรูปปากหม้อมันลงไปขุดลงไปก็เปื่อยลงไปเปื่อยเห็นรูปปากหม้อถึงก้นพอดีกลับไปได้ฝัน พนิน

0: พองอยู่อย่างที่เราเห็นนั่นแหละเอามาคนก็ไม่แย่งกันอันสวยๆก็แย่งไปหมดเหลือแต่ไม่สวยเนี่ยใส่ที่ตู้ไว้เลยเดี๋ยวนี้ใส่ที่ตู้เป็นหลักฐานนานๆแล้วก็เดินไปดูทีนึงเราไปเห็นก็มีความพอใจว่าเออนี่มันบ้านของเราเราเคยอยู่ที่นี่เคยตายที่นี่เราอยู่ที่นี่เราก็ต้องอยู่ที่นี่ต่อไปอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมเราก็ต้องตั้งใจปฏิบัติให้ดีเลยปฏิบัติให้ดีให้เป็นตัวอย่างของเขาเราต้องพยายามระเบียบของพระสงฆ์หน้าที่ของพระสงฆ์ทำยังไงเราต้องรักษาระเบียบวินัยให้ดีต่อจากนั้นก็สอนเขาให้เขาละความชั่วซะละความชั่วอย่างเดียวยังไม่พอนะต้องบำเพ็ญบุญกุศลด้วยบำเพ็ญบุญกุศลอย่างเดียวยังไม่พอต้องชำระจิตใจของตัวเองให้สะอาดหมดจดสามอย่างเนี่ยเรายึดเป็นหลัก
1: วัดเขาสุกิมสำเร็จด้วยบารมีธรรมของหลวงปู่สมชายธิตวิริโยด้วยพลังศรัทธาของบรรดาสานุศิษย์บนเนื้อที่ 3,280 ไร่มีสิ่งก่อสร้างเป็นถาวรวัตถุ100กว่าหลังอาทิอุโบสถจตุรมุข2ชั้นขนาดกว้าง42เมตรยาว42เมตรตึกธรรมวิจัยโดยในชั้นที่3จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมแสดงโบราณวัตถุพระพุทธปฏิมาและวัตถุอันเป็นมงคลหลายยุคหลายสมัยที่มีผู้ศรัทธานำมาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติชั้นที่4ได้จัดสร้างเป็นอาคารทรงไทย5หลังแต่ละหลังจะแสดงสาระสำคัญดังเช่นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งพระเถราจารย์สายกรรมฐานที่จัดสร้างอย่างประณีตเพื่อสาธุชนได้กราบไหว้บูชาทัศนธรรมศึกษาคุณความดีของพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนอกจากนี้ยังจัดแสดงเครื่องลายครามของเมืองจีนเครื่องหยกเครื่องมุกสิ่งเหล่านี้ได้มีผู้มีจิตศรัทธาผู้เลื่อมใสในบารมีธรรมของหลวงปู่สมชายธิตวิริโยได้นำมาถวายไว้เป็นสมบัติในพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของชาติไทยสืบไปโครงการที่หลวงพ่อสมชายธิตวิริโยกำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้คือการก่อสร้างเจดีย์บูรพาธิตวิริยาประชาสามัคคีอันจัดเป็นมหาเจดีย์เอกแห่งหนึ่งของโลกที่มีความสง่างามรังสรรค์อย่างวิจิตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาอย่างเป็นทางการและเป็นมหาบุญกุศลแห่งการสืบสานจันโลงอย่างยิ่งการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกาครั้งนี้ทางศรีลังกาได้อัญเชิญมาทางเครื่องบินและอัญเชิญไปยังวัดเขาสุกิมตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีและมีพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุในมงคลวโรกาสนี้เจดีย์บูรพาธิตวิริยาประชาสามัคคีจักสำเร็จในไม่ช้านี้ด้วยบุญบารมีของหลวงปู่สมชายธิตวิริโยและความสามัคคีร่วมใจของชาวไทยผู้เทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์การบำเพ็ญกุศลวาระครบรอบอายุ73ปีของหลวงปู่สมชายธิตวิริโยในวันที่14-15เมษายน2541ได้มีคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์ศรัทธาสาธุชนจากทั่วสารทิศมาร่วมแสดงมุทิตาสการะต่อท่านและในการนี้พระพิสารพัฒนาธรถาวรจิตถาวโรได้นำคณะศิษย์ถวายสการะต่อท่านตามที่ได้ถือปฏิบัติเสมอมา
2: การศึกษาและการปฏิบัติถือเป็นเรื่องที่จะต้องมีครูมีอาจารย์เป็นพื้นฐานถ้าการฝึกการปฏิบัติไม่มีครูไม่มีอาจารย์ก็คงทำได้โอกาสที่จะหลงทางก็ง่ายการมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ทำให้เราง่ายต่อการเดินทางในแนวปฏิบัติโดยเฉพาะปฏิปทาของครูบาอาจารย์กรรมฐานทุกองค์ท่านจะเดินทางที่ใกล้เคียงกันมากพ่อแม่ครูอาจารย์

0: ท่านท่านพ่อสมชายที่เรียกกันโดยทั่วๆไปถือว่ามีปฏิปทาที่งดงามจากวัดเขาสุกิมท่านเป็นผู้ซึ่งมีความสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอดทนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเพียรความพยายามที่มีอยู่เท่าที่ได้ศึกษาและได้อยู่ใกล้ได้ไปมาหาสู่อย่างไม่ขาดสายท่านพ่อสมชายนั้นจึงเปี่ยมล้นด้วยบารมีธรรมไม่ว่าจะเป็นศรัทธาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมสัจจธรรมเมตตาธรรมเป็นล้นท่านพ่อสมชายนั้นท่านได้ถือข้อวัดปฏิบัติเกินที่จะนำมากล่าวให้จบได้ดูจากเส้นทางของการเดินทุดงของท่านสุดที่จะกล่าวว่าสุดนฤโหดลำบากยากแค้นเหลือเกินท่านนั้นเคยโดนทุกสิ่งทุกอย่างท่านเคยเจอทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่ท่านเองก็อยู่คนละศาสนาเดิมทีก็ทราบดีแล้วว่าเดิมทีท่านเป็นฮินดูจากที่ท่านเกิดมาในตระกูลฮินดูแต่ท่านก็กราบหน้ามือเป็นหลังมือมาถือปฏิบัติเพราะความที่ท่านมีบุญเก่ากรรมเก่ามาดีเลี้ยวบุพเพกตปุญญตาการปฏิบัติของท่านจึงงดงามในรูปแบบต่างๆหลายๆครั้งหลายๆคราวที่ได้มีโอกาสอยู่ใกล้ท่านได้ปรารภเรื่องใดเรื่องนั้นค่อนข้างจะเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่าง
1: พระเดชพระคุณพระวิสุทธิญาณเถระหรือหลวงปู่สมชายทิตะวิริโยเป็นพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนาเป็นปูชนียาจารย์ผู้เสียสละเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมเป็นสมณะผู้มุ่งสู่มรรคผลนิพพานอุดมด้วยธรรมทานอย่างสิ้นสงสัย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่ 3:00 น.ถึง 5:00 น.
1: บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับบัดนี้ก็ถึงโปสาระมานวกะปัญหาของมานพชื่อว่าโปสาระอันนับเป็นที่14โปสาลมานพได้กราบทูลถามพระบรมศาสดาความว่าองค์ใดพระภูมิพระญาณอย่าง

สำแดงอดีตทรงไม่หวั่นไหวตัดความสงสัยเสียได้ทรงบรรลุถึงฝั่งแห่งธรรมะทั้งปวงข้าพระเจ้ามีความต้องการจะกราบทูลถามปัญหาจึงมาเฝ้าข้าพระเจ้าขอกราบทูลถามถึงญาณคือความรู้ของบุคคลผู้มีความกำหนดหมายในรูปอันแจ่มชัดแล้วคือได้บรรลุรูปฌานแล้วละกายทั้งหมดคือรูปารมณ์ทั้งหมดได้คือล่วงรูปฌานปฏิบัติได้อรูปฌานจนถึงเห็นทั้งภายในทั้งภายนอกว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีหรือไม่มีอะไรแม้แต่น้อยหนึ่งก็คือได้บรรลุถึงอากินจัญญายตนะอรูปฌานที่สามบุคคลเช่นนี้จะพึงแนะนำอย่างไรต่อไปพระบรมศาสดาก็ได้ตรัสตอบความว่าพระตถาคตรู้ภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณทั้งหมดอันเรียกว่าวิญญาณทิฏฐิจึงรู้ว่าบุคคลเช่นนั้นแม้ยังตั้งอยู่ในโลกก็มีอัธยาศัยน้อมไปแล้วในอากินจัญญายตนะภพมีอากินจัญญายตนะภพเป็นที่ไปในเบื้องหน้าบุคคลเช่นนั้นรู้ว่าสมภพคือความเกิดหรือกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดในอากินจัญญายตนะมีนันทิคือความเพลินเป็นเครื่องผูกไว้รู้ข้อนั้นอย่างนี้แล้วลำดับนั้นก็เห็นแจ้งเป็นวิปัสสนาโดยไตรลักษณ์

ในอากิญจัญญายตนะนั้นข้อนี้เป็นญาณคือความรู้อันท่องแท้ของพราหมณ์เช่นนั้นผู้มีพรหมจรรย์อันอยู่จบแล้ว

ปัญหาพยากรณ์นี้บ่งถึงภูมิปฏิบัติของผู้ถามขั้นอรูปฌานที่สามคืออากิญจัญญายตนะฌานซึ่งมีความกำหนดหมายในรูปอันแจ่มชัดแล้วก็คือได้บรรลุรูปฌานแล้วละรูปกายคือรูปารมณ์อันเป็นอารมณ์ของรูปฌานได้ทั้งหมดแล้วปฏิบัติขึ้นมาสู่อรูปฌานจนถึงชั้นที่เห็นทั้งภายในทั้งภายนอกว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีคือไม่มีอะไรสักน้อยหนึ่งซึ่งเมื่อได้บรรลุถึงขั้นนี้แล้วญาณคือความรู้เป็นอย่างไรจะพึงปฏิบัติจะพึงแนะนำให้ปฏิบัติอย่างไรต่อไปพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสตอบวัตถาคตอันหมายถึงพระองค์เองทรงรู้วิญญาณทิฏฐิภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณทั้งหมดจึงรู้ว่าบุคคลเช่นนั้นแม้ยังตั้งอยู่ในโลกก็มีอัธยาศัยที่น้อมไปในอากิญจัญญายตนะมีอากิญจัญญายตนะเป็นที่ไปในเบื้องหน้าก็คือจะต้องไปเกิดในอากิญจัญญายตนะภพเป็นอันส่งความว่าญาณคือความรู้ก็ยังไม่ท่องแท้เพราะยังต้องมีภพมีชาติแม้จะเห็นว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีทั้งภายในทั้งภายนอกแต่ก็ยังไม่เป็นวิปัสสนายังเป็นความเห็นในขั้นของสมาธิเป็นอารมณ์ของสมาธิที่ไม่มีรูปเท่านั้นฉะนั้นจึงได้ทรงแนะต่อไปให้ทำความรู้ว่ายังมีสมภพคือความเกิดหรือกรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในอากิญจัญญายตนะเพราะยังมีนันทิคือความเพลินเป็นเครื่องผูกอยู่อันตัวความเพลินนี่เป็นตัณหาหรือเป็นอาการของ

ขาคือความดิ้นรนทยานอยากอันเป็นเหตุให้ยึดถือยังมีความเพลินอยู่ในอารมณ์วันน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีนั่นติดอยู่ในอารมณ์นั้นฉะนั้นจึงยังมีเครื่องผูกไว้ไม่ให้หลุดพ้นไปได้จากภพชาติทั้งหมดเพราะยังมีความเพลินอยู่ในอารมณ์วันน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีนั่นผูกไว้ในอากินจัญญายตนะภพฉะนั้นจึงให้ปฏิบัติทางวิปัสสนาปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์ในตัวอากินจัญญายตนะชาติพร้อมทั้งสหชาติธรรมคือธรรมะที่บังเกิดขึ้นในอากินจัญญายตนะฌานนั้นว่าทั้งหมดก็ล้วนเป็นอนิจจะคือไม่เที่ยงต้องเกิดดับเป็นทุกข์คือตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปนี่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเพื่อให้เกิดนิพพิทาคือความหน่ายจะได้ไม่มีนันทิคือความเพลินในอารมณ์นั้นเมื่อได้นิพพิทาคือความหน่ายก็ย่อมจะได้วิราคะคือความสิ้นติดสิ้นยินดีแม้ในฌานพร้อมกับอารมณ์ของฌานนั้นอันเป็นเหตุละตัณหาละนันทิเป็นเหตุให้หลุดพ้นไปได้ไม่ติดญาณคือความรู้ดังนี้นั่นแหละจึงจะท่องแท้สำหรับพราหมณ์คือผู้ปฏิบัติซึ่งอยู่จบพรหมจรรย์แล้วคือได้ปฏิบัติทำปัญญาที่เป็นวิปัสสนานี้ให้บังเกิดขึ้นจนละนันทิคือความเพลินได้แล้วนั่นแหละจึงจะอยู่จบพรหมจรรย์ถ้ายังละนันทิคือความเพลินอันเป็นสัญโยชน์คือเครื่องผูกให้หมดไปไม่ได้จะปฏิบัติไปถึงสมาธิชั้นไหนก็ตามก็ยังไม่อยู่จบพรหมจรรย์ยังไม่สิ้นภพยังไม่สิ้นชาติสิ้นภพเมื่อละนันทิอันเป็นตัณหาได้จึงจะสิ้นสัญโยชน์คือเครื่องผูกพันนั่นแหละจึงจะหลุดพ้นไปได้เป็นอันว่าอยู่จบพรหมจรรย์คือเศรษฐกิจที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นเช่นนั้นอีกดังนี้ในพุทธพยากรณ์ได้ตรัสว่าตถาคตรู้ภูมิเป็นที่ตั้งของวิญญาณทั้งหมดอันภูมิเป็นที่ตั้งของวิญญาณนั้นเรียกตามศัพท์ธรรมะว่าวิญญาณทิฏฐิ

ภูมิเป็นที่ตั้งของวิญญาณได้มีแสดงไว้ว่าเมื่อกล่าวโดยอภิสังขารคือความปรุงแต่งก็มี4คือ1วิญญาณเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่อาศัยรูปมีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์2วิญญาณเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่อาศัยเวทนาคือความรู้เสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขมีเวทนาเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งอาศัยถึงความเจริญงอกงาม3วิญญาณเมื่อจะตั้งก็ย่อมตั้งอยู่อาศัยสัญญาคือความจำหมายมีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยถึงความเจริญงอกงาม4วิญญาณเมื่อจะตั้งก็ย่อมตั้งอยู่อาศัยสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดมีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยถึงความเจริญงอกงามดังนี้อันหนึ่งวิญญาณทิฏฐิภูมิอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณเมื่อกล่าวโดยปฏิสนธิก็มี7คือ1ปฏิสนธิของสัตว์พวกหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาคือความกำหนดหมายต่างกันเช่นมนุษย์เทพบางพวกวินิปาติกะคือเปรตบางพวก2ปฏิสนธิของสัตว์พวกหนึ่งมีกายที่ต่างกันแต่มีสัญญาคือความกำหนดหมายเป็นอย่างเดียวกันเช่นเทพที่รวมอยู่ในหมู่พรหมภูตั้งอยู่ในภูมิแห่งปฐมฌาน3ปฏิสนธิของสัตว์พวกหนึ่งมีกายเป็นอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาคือความกำหนดหมายต่างกันเช่นอาภัสรพรหมสี่ปฏิสนธิของสัตว์จำพวกหนึ่งมีกายเป็นอย่างเดียวกันมีสัญญาคือความกำหนดหมายเป็นอย่างเดียวกันเช่น

รมชั้นสุภกิณหะ 5. ปฏิสนธิของพรหมของอรูปประพรหมชั้นอากาศานัญจายตนะหกปฏิสนธิของจำพวกอรูปประพรหมชั้นวิญญาณัญจายตนะและเจ็ดปฏิสนธิของพวกอรูปประพรหมชั้นอากินจัญญายตนะดังนี้อันหนึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงสัตตาวาสคือพบเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ไว้เก้าก็ได้แก่วิญญาณทิฏฐิข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4และเติมข้อ5คือพบของสัตว์จำพวกที่ไม่มีสัญญาคือความกำหนดหมายไม่มีเวทนาคือความรู้สวยอารมณ์คือไม่มีนามธรรมทั้งหมดอันเรียกว่าอสัญญีสัตว์สัตว์ที่ไม่มีสัญญาเป็นข้อ5และต่อจากนั้นข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ก็เป็นภพของอรูปประพรหมชั้นอากาศานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะสำหรับในข้อ9รูปประพรหมชั้นมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ต่างจากอสัญญีสัตว์อันเป็นสัตตาวาสที่5เพราะอสัญญีสัตว์นี้ไม่มีสัญญาทีเดียวแต่ว่าข้อที่9นั้นเนวสัญญานาสัญญาเจตนะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่คือยังมีสัญญาแต่ว่ามีชนิดที่เหมือนอย่างไม่มีแต่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่คือละเอียดมากถ้าไม่มีสัญญาเสียเลยก็ต้องเป็นอสัญญีสัตว์ดังที่เรียกว่าพรหมลูกฟักนอนกลิ้งอยู่ไม่มีนามธรรมอะไรทั้งสิ้นอันเป็นภูมิภพที่ทางพุทธศาสนาไม่สอนให้ปฏิบัติแต่ว่าสำหรับภูมิภพที่เป็นรูปฌานรูปฌาน

ก็เป็นภูมิภพที่สอนให้ปฏิบัติทางพุทธศาสนาอันเป็นข้อปฏิบัติทางสมาธิซึ่งเป็นไปตามภูมิของรูปประชานอรูปประชานแต่ว่าแม้ว่าจะได้รูปประชานอรูปประชานก็ยังเป็นขั้นสมาธิถึงจะมีความเห็นว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีคล้ายกับว่าไม่ยึดถืออะไรหมดแต่อันที่จริงนั้นก็ยังมีความยึดถืออยู่ในอารมณ์ที่ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีดังกล่าวมาแล้วยังมีตัณหาอันมีอาการเป็นนันทิความเพลินอยู่ฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติทางวิปัสสนามองเห็นอนิจจทุกขอนัตตาในสมาธิอารมณ์ของสมาธิธรรมะที่เกิดขึ้นร่วมกับสมาธินั้นทั้งหมดโดยไตรลักษณ์ให้เกิดความหน่ายความไม่ยึดถือดังนี้จึงจะหลุดพ้นญาณคือความรู้จึงจะถ่องแท้และโดยเฉพาะอสัญญีสัตว์นั้นเป็นสมาธินอกพุทธศาสนาเป็นเหตุให้ไปเกิดเป็นอสัญญีสัตว์คือพรหมลูกฟักที่ว่ากันในภาษาไทยอันสมาธิในพุทธศาสนานั้นจะละเอียดเพียงไรก็จะต้องมีสติคือความรู้ที่ตื่นโพลงอยู่ยิ่งสมาธิละเอียดก็ยิ่งมีความรู้ที่ตื่นโพลงอยู่มากสติก็ยิ่งสว่างมากตื่นมากแต่ว่าอารมณ์ของสมาธินั้นน้อยลงไปน้อยลงไปแต่ว่าความรู้ความตื่นอันเป็นตัวสตินั้นยิ่งมากสว่างมากตื่นมากโพล่งมากดังนี้เป็นสมาธิในพุทธศาสนาแม้ว่าจะมีอารมณ์ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีนั่นเป็นอารมณ์ที่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีแต่ว่าความรู้ความตื่นความโพล่งอยู่ในอารมณ์ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีนั้นสว่างมากโพล่งมากไม่มีนิวรณ์แม้แต่น้อยง่วงก็ไม่มีไม่ต้องพูดถึงดับหรือหลับหลับก็ไม่มีง่วงก็ไม่มีตื่นสว่างโพล่งอยู่อย่างเต็มที่นี่เป็นสมาธิในพุทธศาสนาแต่ว่าสมาธินอกพุทธศาสนาที่ให้บังเกิดเป็นอสัญญีสัตว์นั้นเป็นสมาธิที่ดับคือหลับไม่ใช่ดับกิเลสแต่ว่าดับสติหลับไม่รู้อะไรไม่มีความตื่นไม่มีความโพล่งไม่มีความสว่างหลับเงียบไปเช่นวันนั่งสมาธิแล้วก็หลับเงียบไปหรือว่าหลับในสมาธิหลับเงียบไปไม่มีอารมณ์อะไรทั้งหมดไม่มีตื่นไม่มีรู้ก็แบบคนหลับหลับสนิทหลับเงียบไปการปฏิบัติให้หลับเงียบไปดังนี้

0: เป็นสมาธินอกพุทธศาสนาที่อันจะนำให้บังเกิดเป็นอสัญญีสัตว์คือพรหมลูกฟักดังกล่าวเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติในสมาธิแม้ว่าไม่มุ่งปฏิบัติอย่างนั้นแต่ก็ระวังอย่าให้หลับในสมาธิจนเคยตัวนั่งสมาธิเขาสักหน่อยหนึ่งก็หลับหลับไปในสมาธิก็ปล่อยให้หลับนั่งหลับไปอย่างนั้นดังนี้เป็นโทษไม่ใช่สมาธิในพุทธศาสนาตายลงไปในขณะนั้นจะไปเกิดเป็นพรหมลูกฟักคืออสัญญีสัตว์ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องหัดทำสติให้ตื่นให้สว่างให้พรหมอยู่เสมอต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไปหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช็อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช็อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสศิลปะชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมผ้าจากฝีมือคนไทย
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
2: ว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
6: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไหว

0: ไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
1: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ห้านาฬิกาสี่นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันเสาร์นะครับที่16
4: วันอาทิตย์แล้วคุณผู้เบศ
3: อ๋อวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569ครับ
4: ตรงกับวันขึ้น3ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราทั้ง2คนได้ผ่านวิทยุ FM 100.5 และผ่าน MCOT News FM 100.5 พูดคุยกันมาได้อีก1ช่องทางนะคะผ่าน @MCOT News ก็ได้ค่ะ
3: ครับทางไลน์นะครับนะฮะก็ไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเลยนะครับเริ่มจาก Daily News นะครับกลางไทม์ไลน์ได้อภัยโทษเล่าตาผลจากเรือนจำคุกตลอดชีวิตติด10ปียุติธรรมแจงวุ่นราชายาเสพติดมีอายุมากโรคประจำตัวรื้อรังฮือฮาครับเล่าตาแสนลี่ราชายาเสพติดระดับโลกได้รับการอภัยโทษเป็นอิสระกระทรวงยุติธรรมแจงวุ่นครับเป็นนักโทษเด็ดขาดปัจจุบันอายุ85ปีก็ถือว่าเป็นกลุ่มนักโทษสูงวัยเกิน70ปีครับ
4: สำหรับมติชนนะคะก็พาดหัวเรื่องการเมืองค่ะอนุทินมั่นใจตอบได้ทุกเรื่องไม่หวั่นศึกซักฟอกชี้รัฐบาลปึกเมินดึงงูเห่าชัยชนกไร้กังวลปม AI หนูเผยทักษิณคนคุ้นเคยฝ่ายค้านแฉอีกโกงสวงัดหลักฐานโยงการเมืองไอติมดักคอกกต.เป่าคดีค่ะ
3: ของเดลินิวมีประเด็นนี้เช่นเดียวกันครับชัยชนกรู้โดนแน่ฝ่ายค้านขย่ม THAI นายกไม่หวั่นจัดมาจ้องขยี้ปมคดีหัวสวเถงตัดเพราะทุกวันนี้รัฐไม่เห็นหัวประชาชนไม่มองเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการครับ
4: ทลายนอมินีสมุย138บริษัทมท.2บิ๊กรานนำทีมลุยโยง5เครือข่ายชาวต่างชาติหมายจับ26คนไทยเอี่ยวแฉช่องโหว่เช่าระยะยาวค่ะ
3: ครับก็มีภาพนะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.และคณะครับลงพื้นที่เปิดปฏิบัติการส่วนที่กำลัง300นายนะครับทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติเฟส7นะครับในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามแนวทางเกาะพังงานโมเดลนะครับพร้อมกับจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้14รายเปิด59บริษัทผิดกฎหมายทั้งเนอร์เซอรี่พูลวิลล่าหรูธุรกิจวีซ่าโยงที่ดิน 1,200 ล้านบาทนะครับพาดหัวไว้บอกว่าลุยล้างบางนอมินียึดเกาะสมุยรวบ14ต่างชาติโชว์เปิดบริษัทผิดกฎหมายฮุบที่ดิน 1.2 พันล้านเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7ในพื้นที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีแม่ทัพภาค2บิกรานนพสินส่วนที่กำลังตรวจสอบนะครับส่วนที่กำลังตำรวจฝ่ายปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและก็ DSI กว่า300นายรุยค้น59บริษัททำกฎหมายทำผิดกฎหมายทำธุรกิจครับ
4: ค่ะสำหรับมติชนนะคะก็มีภาพข่าวของนายกรัฐมนตรีค่ะนายกรัฐมนตรีชาญวีอนุทินชาญวีรกุลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตีระฆังเป็นสัญลักษณ์การปล่อยขบวนรถเพื่อเริ่มต้นกิจกรรมสัญจรส่งความรู้สู่ประชาชนอย่างเป็นทางการในพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์ค่ะสัญจรในครั้งที่1ที่สถานีกรุงเทพหรือว่าที่หัวลำโพงนะคะเขตปทุมวันเมื่อวานนี้ค่ะสำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีพาดหัวเรื่องบินเยือนออสซี่กีวีนายกนำดิวลงทุนร่วมมือการค้าพลังงานทออทอจ่อฟื้นดิวตี้ฟรีขาเข้าอนุทินเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์17-22สิงหาคมนี้เดินหน้าขยายตลาดสินค้าดึงการลงทุนเทคโนโลยีพร้อมนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางพบปะภาคธุรกิจออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้วยค่ะ
3: ครับสมภารวัดป่าผวาชายปริศนาโผล่ขอพบตำรวจคุ้มกันเข้มครับมหาหมีชี้ที่ดินทายาทไร้สิทธิ์พระครูอดุลสานิเทศครับผวาชายปริศนาอ้างตัวเป็นนักข่าวโผล่บุกกุฏิ

0: วันประสงค์ร้ายเตือนป้าดาใจเย็นๆนะครับรักษาอารมณ์รักษาคำพูดกลัวหายใจไม่ทันยันไม่ฟ้องกลับทายาทครับ
1: ประธานต้านโกงโคราชวันเตะทวงบี้ฟันตัวการใหญ่ทุจริตสอบข้าราชการประธานเครือข่ายต้านทุจริตโคราชนะคะห่วงยื้อถอนบัญชีฟันข้าราชการจี้สาวถึงคนบงการสอบท้องถิ่นค่ะ
0: ครับมีภาพนะครับวิดสิ้นชื่อหน่วยกู้ภัยกำลังเร่งช่วยเหลือนายสุริยันเถียนนอกหรือว่าสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งนักมวยชื่อดังนะครับนักมวยไทยชื่อดังก็มีชื่อเสียงในรายการวันแชมเปี้ยนชิพหลังจากโดนรถตู้เฉี่ยวชนได้รับบาดเจ็บขณะที่ไปออกกำลังกายซ้อมวิ่งกับเพื่อนนักมวยบนถนนเลียบคลองเปรมตำบลเชียงรากน้อยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีครับ
1: กระทรวงเกษตรชง 1.9 พันล้านแก้น้ำอุตุเตือน 18-22 สิงหาคมนี้ฝนถล่มสุริยะมณพรนะคะลุยบริหารจัดการน้ำนครพนมชงงบ 1.9 พันล้านลุยลอกห้วยสร้างถนนคู่ขนานแก้ปัญหาการจัดการน้ำทั้งระบบเผยพื้นที่เกษตรเสียหายแล้ว 6.7 หมื่นไร่ค่ะ
0: ครับปิดท้ายของประเด็นเดลินิวส์นะครับถล่มระลอกใหม่ฝนกระหน่ำเหนืออีสานอ่วมกำชับรับมือ 18-21 สิงหาคมท่วมน้ำป่าซัดล้นตลิ่งเหนืออีสานระทมครับฝนถล่มหนักตั้งแต่ 18-21 สิงหาคมเหตุร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงเตือนท่วมฉับพลันน้ำป่ากระหน่ำครับ
1: ค่ะสำหรับมติชนนะคะภาพข่าวสุดท้ายก็เป็นเหตุแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียเร่งค้นหาผู้ประสบภัยที่อยู่ใต้ซากอาคารใหญ่หลังหนึ่งที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักในจังหวัดนูซาเตงการาตะวันออกหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 บริเวณนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะฟอเรสต์ประเทศอินโดนีเซียนะคะมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย38รายเหตุเกิดเมื่อวันที่15 สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
0: ครับผมอันนี้ก็ไปพูดถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวกันก่อนเลยนะครับมีรายงานนะครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.5 ความลึก10กิโลเมตรนะครับบริเวณเกาะฟลอเรสจังหวัดนุสาเตงการาติมอร์นะครับของประเทศอินโดนีเซียก็มีรายงานความเสียหายในหลายๆพื้นที่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บอาคารสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากพังถล่มนะครับก่อนจะมี after shock ตามมาอีกหลายระลอกสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาตินะครับก็แถลงความคืบหน้าของสถานการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้ทางโทรทัศน์นะครับบอกว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วนะครับอย่างน้อยๆเนี่ย38 รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส2 รายและผู้บาดเจ็บเล็กน้อย11 รายมีประชาชนทั้งหมด 2,000 คนได้อพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วแล้วก็ยังมีประชาชนติดอยู่ในซากอาคารหลายแห่งนะครับที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและมีรายงานเกิดเหตุดินถล่มปิดกั้นเส้นทางถนนหลายสายด้วยในขณะที่ทีมกู้ภัยครับก็เร่งให้การช่วยเหลือครับเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆในที่เป็นพื้นที่จุดใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุดนะครับโดยหัวหน้าหน่วยกู้ภัยเขาบอกว่าตอนนี้มีทีมงานเนี่ยก็คือบางจุดยังไม่สามารถเดินทางได้นะครับพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนื่องจากว่ามีเหตุดินถล่มปิดกั้นเส้นทางแต่ว่าทีมงานอีกทีมนึงก็พยายามเดินทางเข้าไปโดยใช้เรือเฟอร์รี่นอกจากนี้ก็ยังมีสัญญาณรายงานสัญญาณการสื่อสารในพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบบางจุดด้วยนะครับก็คือไม่สามารถติดต่อได้นะครับดูจากสภาพแล้วก็โอ้โหพังแบบพังพินาศเลยนะฮะคุณฟัง
1: ก็ตึกหลายจุดเลยทีเดียวนะคะก็พังกันมาตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในระหว่างของการกู้ภัยอยู่นะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ประมาณสัก 17:54 ก็เกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งนึงที่อินโดนีเซียครับที่เกาะสุมาตราเหนือนะครับขนาด 6.4 นะครับแล้วก็ความลึก158 กิโลเมตรแต่ว่าอยู่ห่างจากประเทศไทยเนี่ย 1,208 กิโลเมตรจังหวัดกระบี่ภูเก็ตรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวหลังเกิดเหตุก็ไม่ได้มีการประกาศเตือนภัยสึนามิแต่อย่างใดนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เฝ้าระวังความเสี่ยงแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดครับ
1: ค่ะมากันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะที่ไปเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรครั้งที่1ที่สถานีกรุงเทพนะคะหรือว่าสถานีรถไฟหัวลำโพงนั่นเองค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็

0: ือนประชาชนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อการหาเงินง่ายๆหรือว่าเงินที่มาจากผลตอบแทนสูงโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปค่ะพร้อมเปิดเผยสถิติอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์นะคะในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมาว่าลดถึง50%ทีเดียวค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการรู้เท่าทันการหลอกลวงทางเทคโนโลยีและเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ต้องแนะนำกับประชาชนนะคะพร้อมกับแนะนำประชาชนค่ะว่าให้ตั้งข้อสังเกตง่ายๆนะคะหากว่ามีโทรศัพท์เข้ามาขอให้มีการโอนอ้างว่าเราเนี่ยมีหนี้แล้วกล่าวว่ามีข้อกฎหมายทางมีข้อกำหนดทางกฎหมายว่าจะต้องมีโทษต้องรับโทษนะคะถ้าหากว่าจะต้องจ่ายค่าปรับเนี่ยขออย่าหลงเชื่อหรือว่ามีการโอนเงินไปอย่างทันทีทันใดจะต้องมีการตรวจสอบแม้ว่าจะถูกข่มขู่หรือว่าเร่งรัดให้ดำเนินการทำตามที่เขาร้องขอก็ตามค่ะก็อย่าหลงเชื่อก็คือยังคิดไว้ก่อนนะคะหากว่าพบเหตุนะคะก็ให้แจ้งความลงบันทึกประจำวันกับตำรวจไว้ค่ะจากนั้นนะคะก็ภายในงานเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลก็เข้ามาร่วมงานนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหลังจากที่แจ้งความแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็จะมีการประสานงานร่วมกันเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุเนี่ยมาดำเนินคดีค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าการรวยข้ามคืนหรือการได้รับผลตอบแทนสูงนะคะเป็นเพียงการได้รับการโทรศัพท์เพียงไม่กี่สายเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงและอาจจะเป็นรูปแบบของการหลอกลวงที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนค่ะส่วนการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจากการบูรณาการการทำงานจากหลายหน่วยงานนะคะร่วมกันก็คือมีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.พบว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมาลดลงกว่า50%ค่ะโดยข้อมูลที่อ้างอิงนะคะก็มาจากพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของปปง.ด้วยนะคะก็บอกว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคมนะคะตัวเลขลดลงประมาณ50%ขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถติดตามจับกุมผู้กระทำผิดยึดทรัพย์สินกลับคืนมาได้จำนวนมากค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการติดตามทรัพย์สินเนี่ยก็ต้องติดตามว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยถูกไปอยู่ในกระบวนการการฟอกเงินหรือเปล่าหรือการขายทอดตลาดหรือไม่นะคะยังต้องใช้เวลาในการนำมาคืนกับผู้ที่เป็นเหยื่ออันนี้ก็ในกระบวนการเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการในการคืนทรัพย์ให้กับผู้ที่เป็นเหยื่ออาจจะไม่ได้ทันทีทันใดประมาณนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งใจลดจำนวนคดีหลอกลวงให้มากที่สุดพร้อมเดินหน้าการรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยไม่ตกเป็นเหยื่อโดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการเกษียณที่มีเงินบำเหน็จบำนาญซึ่งบางรายเนี่ยถูกหลอกให้ลงทุนจนเงินเก็บเนี่ยสูญไปหลายแบบหลายล้านถึงบางคน 4-5 ล้านบาททีเดียวค่ะนายกรัฐมนตรีก็ฝากให้ประชาชนนะคะใช้ชีวิตโดยไม่ตั้งอยู่บนความโลภอย่าหลงเชื่อข้อเสนอที่อ้างว่าสามารถสร้างรายได้จำนวนมากโดยที่ไม่ต้องลงแรงนายกรัฐมนตรีบอกว่าในโลกนี้ easy money เนี่ยไม่มีหรอกครับพร้อมย้ำว่าการได้เงินมาโดยไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยแล้วก็หวังว่าคนอื่นจะหามาให้เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงค่ะ
1: ครับก็ไม่ถ้าไม่โลภมันก็จะโดนหลอกน้อยลงนะครับในความหมายของท่านนายกอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีข่าวแบบสะพัดมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของท่านนายกมีข่าวปลอมออกมาเป็นภาพแบบปั่นกระแสไล่นายกอนุทินแท้จริงแล้วมันคือภาพม็อบยุคไล่นายกแพทองธาร
0: นะคนฟัง
1: ใช่จากกรณีที่มีการแชร์ภาพมีการโพสต์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลายนะครับอ้างว่ามีประชาชนจำนวนมากมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลและก็บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อประท้วงขับไล่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจนส่งผลให้การจราจรติดขัดหนักแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าเอ้าทำไมสื่อมวลชนไม่มีการนำเสนอข่าวผ่านทีวีเลยนะครับล่าสุดเนี่ยจากการตรวจสอบก็ไม่ได้พบรายงานหรือว่าหลักฐานที่ยืนยันว่าเกิดเหตุการณ์ชุมนุมขนาดใหญ่เพื่อขับไล่นายกอนุทินตามที่มีการกล่าวอ้างส่วนรูปภาพนั้นนะครับที่เขามีการแชร์กันเนี่ยก็พบว่าเป็นการนำภาพเก่าในอดีตมาตัดต่อและก็บิดเบือนบริบทซึ่งรูปที่เห็นนั้นก็เป็นรูปเหตุการณ์การชุมนุมของคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยที่มารวมตัวกันเรียกร้องให้นางสาวแพทองธารชินวัตรในขณะนั้นลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่28มิถุนายน68ซึ่งเป็นช่วงหลังมีการปล่อยคลิปเสียงอังเคิลฮุนเซนนะครับนำไปสู่การสู้รบกันระหว่างไทยกับกัมพูชานะฮะซึ่งก็มีการพิสูจน์หลักฐานนะครับจากภาพตัวนี้ก็เป็นภาพเหตุการณ์มีเปรียบเทียบ2เหตุการณ์เป็นภาพมุมกว้างกับภาพมุมแคบนะครับว่าเนี่ยมันเป็นภาพเหตุการณ์ตั้งแต่

0: วันที่28มิถุนายนนะครับและที่สำคัญคือคนเชื่อเยอะ
1: แล้วก็
0: แชร์กันไปเยอะด้วยนะผมก็งงเหมือนกันว่าอ่ะมันมีการชุมนุมตรงไหนและอีกอย่างนึงนะฮะคุณผู้ฟังตั้งสังเกตให้ดีๆนะครับแล้วก็มีอีกภาพนึงเนี่ยเป็นภาพ AI ภาพข่าวปลอมนะฮะภาพ AI ที่แบบมีเจ้าหน้าที่กำลังเผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมอยู่นะครับเป็นภาพ AI ก็มีนะฮะ
1: เห็นแชร์เหมือนกันภาพนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
0: เมื่อคืนนี้จัดรายการอยู่คุณผู้ฟังก็หลายๆท่านพิมพ์ข้อความมาถามเหมือนกันว่ามันมีข่าวการชุมนุมจริงหรือเปล่าผมก็เช็คดูมันไม่มีนะ
1: ในหน้าเว็บสื่อหลักเนี่ยยังไม่มีใช่ไหมเมื่อคืน
0: คือแค่ในเว็บสื่อหลักเนี่ยไม่มีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าในกลุ่มของเพื่อนนักข่าวด้วยกันเนี่ยก็มีการแบบถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยไม่พลาดแน่นอนก
1: ็
0: คือจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันอยู่แล้วว่าใครได้ไปหมายนี้ไหมหรือว่าได้ส
1: ่
0: งท
1: ี
0: มงานไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันไม่มีมันก็คือเงียบมากเมื่อคืนก็แท้จริงแล้วมันก็คือข่าวปลอมนะฮะ
1: ค่ะมากันอีกเรื่องนึงค่ะสำหรับเรื่องของไทยกัมพูชานะคะก็ไทยพร้อมในเวที UNCLOS กับนายเสียศักดิ์ก็กางจุดยืนว่า เกี่ยวกับเรื่องของการประนอมข้อพิพาทกับไทยกัมพูชานะคะบอกว่าชี้เป้าหมายของไทยก็คือการปักปันเขตแดนนะคะปัดที่จะคุยแบ่งทรัพยากรค่ะนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะเปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอันครอสปี1982ค่ะเพื่อยุติข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยกัมพูชานะคะคณะกรรมาธิการประนอมมีความพร้อมเต็มที่แล้วนะคะตอนนี้โดยที่มีนางแคทเธอรีนาคูเปอร์เอกอัครราชทูตออสเตรเลียค่ะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประนอมคนที่5ก็คือคนสุดท้ายนะคะทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการซึ่งเป็นบุคคลที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนเนื่องจากมีประสบการณ์ด้านการทูตและกฎหมายระหว่างประเทศค่ะรวมถึงเคยเป็นผู้แทนเป็นตัวแทนของออสเตรเลียในการในกระบวนการประนอมภาคบังคับระหว่างติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียด้วยนะคะโดยนายเสียศักดิ์ระบุว่าคาดการว่าการประชุมเนี่ยจะมีกันทุก 1-2 เดือนตามดุลยพินิจของผู้คณะผู้ประนอมค่ะโดยที่ฝ่ายไทยเนี่ยจะเข้าร่วมพูดคุยแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่สำหรับผลสรุปของกระบวนการประนอมนะคะจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและไม่ใช่คำสั่งหรือว่าสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะเป็นแนวทางเป็นข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาทวิภาคีระหว่าง2ประเทศไทยกัมพูชาต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะไทยก็ยืนยันจุดยืนสำคัญว่ากระบวนการประนอมเนี่ยต้องมุ่งเน้นกำหนดการปักปันเขตแดนทางทะเลให้ได้ข้อยุติก่อนโดยที่ยังไม่หยิบยกเรื่องของการแบ่งปันทรัพย์สินการแบ่งปันทรัพยากรนะคะขึ้นมาหารือขณะที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการให้การหารือเนี่ยมีการแบ่งปันทรัพยากรในพื้นที่ทะเลที่ทับซ้อนกันอยู่เนี่ยควบคู่กันไปแต่ฝ่ายไทยบอกว่าฝ่ายไทยจะเจรจาการปักปันเขตแดนทางทะเลให้ยุติก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ข้อเนี่ยเป้าหมายหลักของ2ประเทศเนี่ยตอนนี้ก็มีเรื่องนึงละที่ไม่ตรงกันฝ่ายกัมพูชาก็บอกว่าเอาทรัพยากรขึ้นมาพูดคุยด้วยเลยพร้อมๆกันแต่ฝ่ายไทยก็บอกว่าขอให้เขตแดนยุติก่อนอันนี้ก็รอติดตามกันนะคะว่ากระบวนการภายใต้คณะกรรมการอันคลอสเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรค่ะ
0: ครับไปดูความเคลื่อนไหวของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างอีก1ประเด็นนะครับให้สัมภาษณ์กรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนครับในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าจะมีการยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมหน้าแน่นอนนะครับท่านนายกกังวลไหมท่านนายกก็ย้อนถามผู้สื่อข่าวว่ามันเป็นข่าวใหม่เหรอเราก็ทราบอยู่แล้วว่าในสมัยประชุมสภาฝ่ายค้านเนี่ยมีสิทธิ์ในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจสภาได้ปีละ1ครั้งตามมาตรา152ซึ่งก็เป็นการอภิปรายแบบลงมติมาตรา151แบบไม่ลงมติดังนั้นเราก็ต้องเคารพสิทธิ์และหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านที่เขาต้องทำเพราะถ้าไม่ทำจะเอาผลงานที่ไหนเมื่อถามว่าในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีการพูดคุยกันหรือไม่นายอนุทินบอกว่าตอนนี้ไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลมีแต่รัฐบาลของประชาชนชาวไทยและเราพูดคุยกันแทบจะทุกวันอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เราก็ทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่แล้วและทุกคนก็ทราบว่าในการเปิดสมัยประชุมสภา25สิงหาคมเรามีร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70และก็มีเรื่องพรก.เงินกู้ที่จะต้องเข้าสภานอกจากวาระการประชุมประจำแล้วก็ถือเป็นหน้าที่ของส.ส.ในการตรวจสอบที่จะดำเนินการอะไรก็ได้เมื่อถามว่ามีการเก็งข้อสอบยังไงบ้างท่านนายกบอกว่าเราก็ทำงานกันทุกวันรัฐบาลทำงานทุกวัน

0: รัฐมนตรีทำงานทุกวันเพราะฉะนั้นใครถามอะไรมาก็ต้องเตรียมนะไม่ต้องเก่งนะเพราะว่าคนที่ทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบใดๆก็ตามเมื่อถูกซักถามเขาก็ต้องตอบได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอซักฟอกเหมือนที่ตนกำลังตอบผู้สื่อข่าวอยู่ตอนนี้ถามอะไรมาก็ตอบได้หมดนะครับผู้สื่อข่าวถามอีกนายกมั่นใจใช่ไหมว่าการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลจะผ่านฉลุยแน่นอนนะครับท่านนายกบอกว่าเราก็ต้องมั่นใจว่าเราทำที่สิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะครับว่านายณัฐพงศ์เนี่ยเขาบอกว่าจะมีการแฉเรื่องของคดีหัวสวด้วยมองว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับรัฐบาลไหมคุณอนุทินบอกนะครับว่าไม่เกี่ยวครับรัฐบาลเนี่ยถือว่าเป็นพรรคการเมืองทุกพรรคไม่น่าจะมีส่วนร่วมใดๆทั้งสิ้นในการได้มาของสว.มันเป็นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วแล้วถามอีกนะครับว่าฝ่ายค้านเนี่ยมีการปล่อยข้อมูลในโลกโซเชียลมองเรื่องนี้ยังไงคุณอนุทินบอกว่าก็อย่างนี้แหละโลกโซเชียลเนี่ยถึงต้องมีงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกว่าอย่าไปเชื่ออะไรในโซเชียลให้มันมากต้องคอยกลั่นกรองพินิจพิเคราะห์พิจารณาแล้วสุดท้ายก็ถามว่าจะมีงูเห่าพรรคฝ่ายค้านมาโหวตให้ทนายกหรือเปล่าก็ทนายกบอกนะครับว่าผมไม่ได้คิดตรงนั้นเสียงของรัฐบาลเนี่ยมันก็เข้มแข็งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะมาที่ฝากฝั่งของฝ่ายค้านบ้างค่ะสำหรับประเด็นของการเตรียมการซักฟอกรัฐบาลนะคะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็ผู้นำฝ่ายค้านก็บอกว่าปัญหาสำคัญของประเทศตอนนี้อยู่ที่โครงสร้างการเมืองที่ยึดโยงกับประชาชนเนี่ยไม่เพียงพอพร้อมตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพขององค์กรการตรวจสอบพร้อมย้ำว่าการสร้างประเทศที่ต้องพึ่งพากลไกการตรวจสอบที่ถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็ทางด้านเรื่องนี้นะคะก็มีความเห็นจากพันตำรวจเอกทวีสอดส่องด้วยค่ะหัวหน้าพรรคประชาชาติก็เรียกร้องให้กกต.เนี่ยเร่งทำสำนวนคดีทุจริตการเลือกสว.ให้ศาลฎีกานะคะพิจารณาตามมาตรา266ค่ะหลังพบข้อมูลที่มีการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงคะแนนที่มีลักษณะผิดปกตินะคะทางด้านนายสาธิตวงหนองเตยค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เห็นว่าเรื่องที่ประเด็นกกต.เนี่ยก็ต้องเร่งส่งศาลให้พิสูจน์ความชัดเจนกันอย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวนะคะขณะที่นาคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ค่ะอดีตหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยได้เสนอในเวทีการหารือของฝ่ายค้านนะคะเสนอให้แก้ไขที่มาและอำนาจของสว.และก็องค์กรอิสระพร้อมเสนอจัดตั้งปปช.ภาคประชาชนระดับหมู่บ้านเพื่อเปิดให้ประชาชน 50,000 รายชื่อเนี่ยเสนอถอนผู้ดำรงตำแหน่งได้นะคะก็อาจจะไปคล้ายๆกับลักษณะของรัฐธรรมนูญปี2540ค่ะทางด้านนายวีรยุทธ์การชนะชูฉัตรนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ตั้งข้อสังเกตถึงอิทธิพลขององค์กรอิสระต่อการเมืองและเศรษฐกิจค่ะก็ได้มีการเสนอเรียกว่าเป็นองค์กรการแต่งตั้งนะคะสะท้อนปัญหาที่เกิดจากการเปิดให้มีช่องโหว่ของกลุ่มทุนแล้วก็กลุ่มการเมืองเข้าไปมีอิทธิพลในองค์กรอิสระด้วยค่ะอันนี้เป็นความเห็นของคุณวีรยุทธ์กาญจนชูฉัตรนะคะและในช่วงท้ายนะคะที่มีการพูดคุยของเวทีของพรรคการเมืองฝ่ายค้านนะคะนายภริศวัชรศิลป์ค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ระบุว่าการเลือกจัดกิจกรรมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวานนี้ก็นอกจากจะมีการมีคำให้การของพยานที่ระบุว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเคยถูกจัดเป็นจุดรวมพลของการนัดเรื่องของผู้สมัครสว.แล้วก่อนที่จะมีการเลือกตั้งระดับประเทศในเดือนมิถุนายน2567ก็ระบุว่าฝ่ายค้านตอนนี้มีคลิปหลักฐานมีคลิปเสียงแล้วก็เส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับสว.ชุดปัจจุบันจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งตรวจสอบกระบวนการต่างๆเพื่อดำเนินคดีในชั้นศาลค่ะแล้วก็ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างโปร่งใสด้วยค่ะ
0: ครับมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับนายชนภัทรนาคชั่วส.ส.จังหวัดสงขลาเขต4พรรคกล้าธรรมนะครับได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวชี้แจงกรณีศาลแขวงสงขลามีคำสั่งประทับรับฟ้องในคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์โดยยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะครับพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความจริงนายชนภัทรบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเลือกที่จะไม่ตอบโต้สื่อสารเพราะว่าเชื่อว่าข้อกล่าวหาควรได้รับการพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานตามกฎหมายมากกว่าการตัดสินจากกระแสของสังคมซึ่งการที่คดีเข้าสู่ชั้นศาลก็เป็นโอกาสดีที่จะได้นำหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาอย่างเป็นธรรมและนอกจากนี้ก็เน้นย้ำนะครับว่าในฐานะผู้แทนราษฎรเนี่ยพร้อมได้รับการตรวจสอบเช่นเดียวกันกับประชาชนทั่วไปไม่เคยคิดว่าตำแหน่งทางการเมืองจะทำให้ได้รับสิทธิ์เหนือคนอื่นพร้อมกับ

0: วันขอโอกาสสู้คดีขอให้สังคมอย่าพึ่งด่วนตัดสินจากข้อกล่าวหาโดยตนเองก็พร้อมเคารพในคำตัดสินของศาลไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะก็เมื่อวานนี้พอพูดถึงเรื่องของการโดนหลอกนะคะไม่ใช่ประชาชนทั่วไปเนี่ยโดนหลอกกันอย่างเดียวนะระดับรัฐมนตรีเขาก็โดนหลอกเหมือนกันค่ะนายชัยชนกชิดชอบก็ยอมรับนะคะว่าเคยโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรหลอกถึงโต๊ะทำงานที่เป็นรัฐมนตรีดีอีเหมือนกันค่ะค่ะนายชัยชนกชิดชอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีแล้วก็เป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยด้วยนะคะยืนยันว่าไม่กังวลเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลใน สมัยประชุมสภาหน้านะคะแล้วก็คาดว่าฝ่ายค้านก็จะหยิบยกเรื่องโครงการ THAI Passport เนี่ยขึ้นมาตรวจสอบโดยระบุว่าพร้อมที่จะชี้แจงตามกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็การดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใสนะคะโดยบอกว่าโครงการ THAIPassport เนี่ยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับแล้วที่ผ่านมาได้ให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้านในการให้ข้อมูลรวมถึงมีการปรับปรุงสัญญาเพื่อให้ภาครัฐแล้วก็ประชาชนเนี่ยได้รับผลประโยชน์สูงสุดนะคะพร้อมระบุว่าหากถูกอภิปรายก็สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ทุกอย่างตามกระบวนการทางกฎหมายยอมรับว่าแม้จะชี้แจงอย่างไรนะคะก็ไม่อาจเป็นที่พอใจของฝ่ายค้านได้ค่ะส่วนความมั่นใจเรื่องของเสียงสนับสนุนรัฐบาลในสภานะคะ นายชัยชนกก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องกำชับส.ส.ของพรรคการเมืองพรรคร่วมรัฐบาลเป็นพิเศษเพราะมั่นใจว่าสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการอยู่เนี่ยเป็นการดำเนินการเรื่องที่ถูกต้องและเป็นผลประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำค่ะแล้วก็กล่าวถึงผลงานการแก้ไขอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยก็เคยที่จะได้รับโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์แม้จะโทรเข้ามาเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่โต๊ะทำงานด้วยนะคะของกระทรวงดีอีอันนี้น่าจะหมายถึงหมายเลข02หรือเปล่านะคะก็บอกว่าพอผู้โทรมาแล้วก็พูดคุยแล้วก็จับได้ว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์พอคุณชัยชนกก็บอกถึงตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคุณชัยชนกชิดชอบนะก็แก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็รีบวางสายไปค่ะตรงนี้นะคะรัฐมนตรีกระทรวงดีอีก็เตือนประชาชนนะคะว่าให้มีสติแล้วก็ระมัดระวังการถูกหลอกลวงโดยระบุว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยยังคงใช้วิธีเดิมๆในการใช้ความกลัวแล้วก็ความโลภมาเป็นกระบวนการในการหลอกล่อเหยื่อนะคะโดยระบุว่าตลอด8เดือนที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยหลายๆหน่วยงานก็ร่วมทำงานกันอย่างบูรณาการแล้วก็สามารถลดคดีได้ลงไปมากกว่าครึ่งทีเดียวส่วนกรณีที่นายชัยชนกเคยถูกกล่าวหาในคดีของหัวสวด้วยเนี่ยนะคะก็บอกว่าพร้อมที่จะชี้แจงเรื่องนี้แล้วก็ไม่มีความกังวลยืนยันจุดยืนเดิมค่ะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วขณะนี้อยู่ในกระบวนการตรวจสอบอยู่แล้วค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามประเด็นอื่นๆกันบ้างครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: จากเส้นไหมที่แม่จุดประกายสู่ผ้าไทยบนเวทีโลกมาอัปเดตลุคกับผ้าไทยร่วมสมัยช้อปงานคราฟระดับพรีเมียมเสริมพลังมงคลกับโอท็อปสายมูพบสินค้าโอท็อปกว่า 2,000 ร้านค้าตะลุยชิมของอร่อยเด็ดในฟู้ดฮอลแถมช้อปสุดคุ้มกับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสศิลปะชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี 8-16 สิงหาคมนี้ Impact เมืองทองธานีมาร่วมชื่นชมผ้าจากฝีมือคนไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: Why Entertainment Awards 2026

0: ที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: กลับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะฮะคุณผู้ฟังยังอยู่กับเรา2คนนะครับคุณขวัญกมลพรแล้วก็ผมภูเบศนะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับหลายๆท่านก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายกันในช่วงเช้าของวันนี้นะครับซึ่งนะก็มีทั้งข้อความนะครับที่ให้กำลังใจเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็อย่าประมาทเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับเรื่องของสภาพอากาศก็รายงานเข้ามาด้วยนะครับคุณสัสสิมาบอกว่าฝนไม่มีเด้อบ้านโพนทองรออีกหน่อยนะเพราะว่าช่วงปลายสัปดาห์นี้น่าจะมีนะครับ
3: ค่ะ
2: แล้วก็คุณพงศักดิ์นะครับสวัสดีวันอาทิตย์เข้ามาเอ๊ะทำไมผมรู้สึกว่ามันเป็นวันเสาร์อยู่เรื่อยเลยเนี่ย
3: อยาก
2: นะ
3: อยากหยุดต่อในวันอาทิตย์หรือเปล่า
2: อาจจะใช่แต่ว่าวันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะคุณผู้ฟังครับวันลุ้นวันหวยออกแต่ว่าเตือนหน่อยนะเพราะว่า
3: ทำไมคะ
2: ใครที่ชอบเล่นหวยออนไลน์ที่เป็นเว็บพนันออนไลน์อ่ะ
3: ผิดกฎหมายใช่ไหม
2: มันผิดกฎหมายอยู่แล้วแหละแต่ว่าประเด็นคือตอนนี้เนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยตำรวจเนี่ยเขาจับมือกันแล้วน
3: ะ
2: ว่าถ้าใครที่ไปเล่นพนันออนไลน์เนี่ยหรือว่ามีการโอนเงินเข้าโอนเงินออกไม่ว่าคุณจะถูกหรือว่าถูกกินหรือว่าเสียหรือว่าได้เนี่ยก็ตามนะถ้าเกิดว่าบัญชีม้าที่เขาใช้ในการรับโอนบัญชีที่มันอยู่ในเว็บไซต์นั้นน่
3: ะ
2: มันถูกจับคุณจะโดนใช่คุณจะโดนนะครับคุณจะโดนไม่ได้มียกเว้นนะครับว่าคุณเป็นรายเล็กรายใหญ่นะครับบัญชีมันเชื่อมโยงไปถึงบัญชีของใครคุณจะโดนอายัดบัญชีไม่ใช่แค่บัญชีที่คุณไปผูกกับเว็บไซต์ที่เป็นเว็บพนันออนไลน์แค่มีชื่อของคุณคุณมี5บัญชีใช่ไหม
3: โดนทุกบัญชี
2: โดนทุกบัญชีครับจะมีเงินกี่บาทไม่รู้แหละโดนหมดนะครับคุณก็ไปต้องไปแจ้งอายัดอีกทีหนึ่งหมายเลข1441
3: ค่ะ
2: กด20 AOC แต่ว่าทีนี้มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น คุณต้องไปบอกเขานะครับว่าคุณโดนอายัดบัญชีเพราะอะไรนะครับแล้วทีนี้ถ้าคุณโดนเพราะว่าคุณไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์คุณก็จะโดนอีกดอกนึงข้อหาเล่นลักลอบเล่นพนันนะมันจะมี2ดอกและกระบวนการไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่ว่าแบบไปแจ้งแล้วคุณจะได้โดนปลดล็อกเลยนะครับอ
3: ัน
2: น
3: ี
2: ้ฝากเตือนกันไปด้วยนะครับสำหรับใครที่จะเสี่ยงโชคก็เอาให้มันถูกกฎหมายเนาะนะครับ
3: ค่ะก็ตอนนี้รัฐบาลก็มีหลายช่องทางอยู่นะคะทั้งสลากที่เป็นกระดาษแล้วก็ในกระเป๋าตังก็มีนะคะ
2: N6 N3 นะครับก็อยากจะลุ้นก็ไปลุ้นกันได้นะครับ
3: ค่ะมากันที่ข้อความประชาสัมพันธ์นะคะทางคาชิว่านะคะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC 1822ค่ะเป็นหม้อหุงข้าวที่ทำได้หลายอย่างเลยนะคะหลายเมนูด้วยในหม้อใบนี้ค่ะทำได้ทั้งเมนูต้มนึ่งตุ๋นทำสตูก็ได้นะคะในหม้อใบเดียวใบนี้แหละค่ะความใหญ่สะใจเลยค่ะ5ลิตรทีเดียวค่ะสามารถทำกินได้ทั้งครอบครัวนะคะพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงเนี่ยก็ช่วยประหยัดค่าไฟได้ด้วยลดเวลาในการปรุงได้ไปเกินครึ่งค่ะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงนะคะมีประกันให้1ปีเต็มๆเลยค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงเหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายแค่หลักพันต้นๆก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ค่ะใครสนใจนะคะโทรไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot ค่ะ
2: ครับผมนะฮะก็แล้วก็ฝาก CEO of ASEAN ด้วยนะคุณผู้ฟังครับเหลืออีกแค่ประมาณ12ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3ก็อันนี้เปิดตามคำเรียกร้องของคุณผู้ฟังเราเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มจะเริ่มเรียน2กันยายนนี้แล้วนะครับถึงวันที่9ธันวาคมจะพาทุกท่านไปเปิด

0: มุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูอาเซียนมือหนึ่งของไทยหลายๆท่านเลยนะครับรวมตัวกันอยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับและก็อีกหลายๆท่านที่เป็นนักธุรกิจก็จะพาท่านเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงให้กับท่านนะครับในการเปิดตลาดอาเซียนมีเรื่องของมหาอำนาจสหรัฐจีนมีเรื่องของ AI สำหรับผู้บริหารด้วยนะครับการสื่อสารผ่านสื่อสารมวลชนทำอย่างไรนะครับครบในหลักสูตรนี้นะครับจบลงกันที่ CW Tower รัชดาครับค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึงวันที่25สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับรีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่0944803076 0944803034และ0943966649นะครับรีบสมัครเข้ามาด่วนๆเลยนะครับมีคุณผู้ฟังน่าจะเพิ่งเข้ามานะครับถามว่าในกรุงเทพเนี่ยมีม็อบจำนวนมากทำไมไม่มีข่าวนี้เลย
1: คุณผู้เบ
0: ก็เพิ่งบอกไปว่ามันเป็นข่าวปลอมนะครับมันไม่ได้มีการชุมนุมอะไรใดๆเกิดขึ้นเลยนะครับจริงๆเนี่ยถ้ามันมีการชุมนุมเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีผู้สื่อข่าวเนี่ยไปถามแล้วคนที่ถูกไล่คนที่เกี่ยวข้องเนี่ย
1: คนที่เกี่ยวข้องว่า
0: ไม่พลาดแน่นอนถึงจะไม่มีข่าวการชุมนุมมันจะต้องมีแบบว่านักข่าวเนี่ยไปถามว่ามีความรู้สึกว่าหรือว่ามีท่าทียังไงต่อการชุมนุมของผู้ชุมนุมที่ออกมาแต่ว่ามันเป็นข่าวปลอมนะครับแจ้งอีกรอบนึงเน
1: า
0: ะ
1: มากันที่กระทรวงมหาดไทยนะคะสนธิกำลังตำรวจแล้วก็ DSI กวาดล้าง5เครือข่ายนอมินีข้ามชาติฮุบที่ดินสมุยแล้วก็สวมรอยทำธุรกิจนะคะนายพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ DSI แล้วก็กรมธุรกิจการค้านะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนธิกำลังกว่า300นายค่ะเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติเฟส7นะคะในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจค้นเป้าหมายเครือข่ายต้องสงสัยหลังพบพฤติการใช้คนไทยเนี่ยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติเพื่อประกอบธุรกิจแล้วก็ครอบครองทรัพย์สินโดยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะปฏิบัติการครั้งนี้สามารถที่จะขยายผลจากแนวทางเกาะพังงานโมเดลนะคะโดยมีการคัดกรองกลุ่มนิติบุคคลเชิงลึกพบ59บริษัทต้องสงสัยครอบครองที่ดินสิ่งปลูกสร้าง37แปลงเนื้อที่กว่า31ไร่ค่ะเป็นมูลค่าประมาณ1,200 ล้านบาทนะคะนำไปสู่การดำเนินคดี60คดีมีผู้ต้องหารวมทั้งหมด88คนค่ะจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้แล้ว14คนนะคะสำหรับเครือข่ายที่เข้าตรวจค้นทั้งหมดนะคะมี5กลุ่มบริษัทสำคัญได้แก่เครือข่ายชาวอิสราเอล19บริษัทเครือข่ายชาวเยอรมันนะคะ4บริษัทเครือข่ายจัดตั้งบริษัทของวีซ่านะคะขอวีซ่าเนี่ย27บริษัทเครือข่ายที่ใช้ชื่อคนไทยขอใบอนุญาตทำงาน16บริษัทและเครือข่ายช่อโกงช่อฉนการลงทุนนะคะสำหรับฟาร์มกัญชาจากชาวฝรั่งเศสเนี่ย2บริษัทค่ะเรื่องนี้นะคะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าการกวาดล้างตลอด6เฟสที่ผ่านมาเนี่ยตรวจสอบบริษัทแล้วผ่านไปแล้วนะคะ238แห่งค่ะรวมมูลค่าทรัพย์สิน 2,839 ล้านบาทโดยมีเป้าหมายคือการจัดระเบียบพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาชลบุรีและประจวบคีรีขันธ์นะคะเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบแล้วก็แย่งอาชีพของคนไทยนะคะทั้งนี้หากพบเบาะแสต่างๆเนี่ยว่ามีกลุ่มทุนชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาสวมรอยหรือว่าสวมสิทธิ์หรือว่าฮุบที่ดินนะคะสามารถแจ้งสายด่วนของตำรวจได้ค่ะที่หมายเลข1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับมาดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่เป็นพาดหัวตัวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวเช้านี้เลยนะครับหลังจากเรือนจำบางขวางครับได้ทำการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่นะครับอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายใหญ่และก็คดีอาวุธปืนนะครับในวัย86ปีพ้นจากเรือนจำกลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลคนเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยบรรยากาศหน้าเรือนจำก็เต็มไปด้วยความตื้นตันใจมีญาติพี่น้องเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและรอรับกลับบ้านอย่างอบอุ่นครับสำหรับประวัติของนายเล่าตาแสนลี่ก็ถือว่าเป็นผู้ต้องขังที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มบิ๊กเนมอดีตเนี่ยเคยเป็นกำนันตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และเคยเป็นบุคคลใกล้ชิดของขุนสาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำย้อนกลับไปเมื่อวันที่11ตุลาคมปี59พลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในตอนนั้นก็นำกำลังวางแผนล่อซื้อและบุกเข้าจับกลุ่มนายเล่าตาพร้อมกับเครือข่ายที่ปั๊มน้ำมันของนายเล่าตาในพื้นที่อำเภอแม่อายพบของกลางเป็นไอซ์น้ำหนัก20กิโล

0: ตามพร้อมกับยึดทรัพย์สิน 1,000 ล้านบาทจนกระทั่งศาลอาญาพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตครับและก็กักขังไม่เกิน2ปีแทนค่าปรับ 2,500 ล้านบาทส่วนสาเหตุที่ได้รับการปล่อยตัวครั้งนี้ก็เนื่องจากว่านายเล่าตาเนี่ยเป็นผู้ต้องขังสูงวัยที่มีอายุเกิน70ปีมีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังได้รับโทษจำคุกมาแล้ว10ปีประกอบกับที่ผ่านมาได้รับการพระราชทานอภัยโทษรวมทั้งสิ้น6ครั้งนับมาเลยครับตั้งแต่ปี63ได้รับการเปลี่ยนโทษจากจำคุกตลอดชีวิตและได้รับการลดวันต้องโทษเรื่อยมาตามการปรับชั้นของนักโทษชั้นกลางสู่ชั้นดีจนไปถึงชั้นเยี่ยมร่วมกับหลักเกณฑ์ลดโทษของผู้ต้องขังที่มีอายุเกิน70ปีก็ทำให้การอภัยโทษครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับกำหนดโทษเหลือเพียงแค่8ปี3เดือน20 28วันซึ่งก็น้อยกว่าระยะเวลา10ปีที่รับโทษจริงนับตั้งแต่ถูกจับกุมมาจึงเข้าเกณฑ์ได้รับการปล่อยตัวตามกฎหมายนะครับก่อนได้รับการปล่อยตัวนายเล่าตานะครับก็ยังสำเร็จการอบรมในโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานรุ่นที่8ทับ3นะครับและก็ได้รับมอบใบประกาศได้รับมอบเกียรติบัตรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์นะครับซึ่งเรือนจำกลางบางขวางก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแนวทางในการปรับตัวการดำเนินชีวิตเพื่อให้ผู้ที่พ้นโทษสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพสุจริตและก็เป็นคนดีของสังคมต่อไปครับ
1: ค่ะมากันที่เรื่องของการแก้น้ำท่วมที่จังหวัดนครพนมนะคะสำหรับความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนางมนพรเจริญศรีส.ส.จังหวัดนครพนมเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะที่จะร่วมลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้พร้อมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาห้วยห้องฮอในจังหวัดนครพนมนะคะโดยที่นางมณพรนะคะนางมณพรนะคะได้ประสานหน่วยงานของกรมชลประทานรวมถึงเทศบาลเมืองนครพนมนะคะออกแบบแล้วก็เสนองบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยสนับสนุนการพัฒนากว่า 1,900 ล้านบาทในการดำเนินการขุดลอกพัฒนาสร้างถนนคู่ขนานระยะทางไปกลับรวมกว่า34กิโลเมตรนะคะพร้อมที่จะก่อสร้างประตูควบคุมระบบการบริหารจัดการน้ำตลอดแนวคาดว่าจะได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการเนี่ยนะคะในปี2571โดยระยะทางเนี่ยใช้เวลาในการดำเนินการเนี่ยประมาณ3ปีก็จะไปเสร็จในช่วงปี2573ค่ะมั่นใจว่าจะเป็นโครงการที่สามารถบริหารจัดการน้ำได้ทั้งระบบรองรับทั้งแก้ปัญหาภัยแล้งแล้วก็แก้ปัญหาน้ำท่วมได้ด้วยค่ะเพราะว่าลำธารสาขาที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะคะก็โครงการห้วยห้องฮอเนี่ยก็จะสามารถบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำสาขาหลักที่ระบายน้ำในตัวเมืองลงน้ำโขงนอกจากนี้ยังสามารถที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนมได้ด้วยกระตุ้นการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวในพื้นที่ผลักดันให้จังหวัดนครพนมเนี่ยเป็นเมืองรองที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวได้ด้วยค่ะ
0: ครับเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันนะครับพัดร่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่กำลังเล่นน้ำนะครับกลางน้ำตกแม่สาอำเภอแม่ริมในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยโชคดีเจ้าหน้าที่และก็นักท่องเที่ยวในพื้นที่เนี่ยเข้าช่วยเหลือไว้ได้ทันแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยแล้วนะครับประมาณสักบ่ายสามเมื่อวานนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งครับก็โพสต์คลิปวิดีโอนาทีชีวิตบันทึกภาพขณะที่เกิดน้ำป่าสีโคลนเลยทะลักลงมาจากยอดน้ำตกนะครับด้วยความรวดเร็วโดยผู้โพสต์เนี่ยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเพียงแค่เสี้ยววินาทีขณะกำลังจะเดินไปถ่ายรูปได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่เป่านกหวีดเตือนก่อนที่กระแสน้ำจะเชี่ยวแล้วก็พัดพาตัวนักท่องเที่ยวไปต่อหน้าต่อตาท่ามกลางเสียงแบบว่ากรีดร้องด้วยความตกใจของผู้ที่เห็นเหตุการณ์ครับทันทีที่เกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานดอยสุเทพปุยเนี่ยก็ร่วมกับนักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติได้รีบฝ่ากระแสน้ำครับเข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ถูกพัดไปอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะมีการปักธงแดงแล้วก็นำเชือกมากั้นพื้นที่ห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำตกแม่สาโดยเด็ดขาดนะครับเบื้องต้นความคืบหน้าของเหตุการณ์นะครับทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยก็รายงานว่ามีนักท่องเที่ยวที่ถูกกระแสน้ำพัดจน1รายเนี่ยมีอาการปวดศีรษะแล้วก็เวียนศีรษะเจ้าหน้าที่ก็ประสานงานร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ริมนำตัว ัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดครับ
1: อืมค่ะสำหรับเหตุโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ไปก่อนหน้านี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะคะเพราะว่ามีผู้เสียชีวิต

0: เพิ่มเป็นคนที่39ค่ะความคืบหน้าของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะตอนนี้ก็มีการยืนยันผู้เสียชีวิตเป็นคนที่39ก็คือ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองค่ะหรือว่าหมู่แดนสังกัดกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษที่เข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บมานานกว่า1เดือนนะคะจนกระทั่งช่วงเช้าเมื่อวานนี้แพทย์ยืนยันการเสียชีวิตค่ะโดยในวันเกิดเหตุเนี่ยหมู่แดนเนี่ยนะคะออกมาจากพื้นที่ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวแล้วล่ะค่ะออกมาด้านนอกแต่ว่าตัดสินใจกลับเข้าไปใหม่วิ่งกลับเข้าไปช่วยเหลือคนที่ติดค้างอยู่ภายในจนทำให้ช่วยเหลือเนี่ยได้หลายคนนะคะออกมาทำให้หมูแดนเนี่ยได้รับบาดเจ็บอย่างหนักก็คือมีแผลโดนไฟไหม้โดนไฟลวกเนี่ยนะคะประมาณ 70% ของร่างกายทำให้ต้องรักษาอยู่เป็นเวลากว่า1เดือนที่โรงพยาบาลตำรวจแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ค่ะกระทั่งล่าสุดก็ได้รับข่าวเศร้าเมื่อวานนี้นะคะทางครอบครัวก็ได้มีการโพสต์บอกแจ้งข่าวว่าหมูแดนเนี่ยเสียชีวิตแล้วพร้อมกับมีการนำร่างเนี่ยนะคะไปพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจหลังจากนั้นแพทย์ก็จะมีการผ่าพิสูจน์ก่อนที่จะส่งร่างคืนให้ครอบครัวโดยที่ครอบครัวก็จะนัดรับร่างในวันนี้และก็จะนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดระนองค่ะ
1: พักสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณโกสินเสียงวัฒนะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
3: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณโกศินครับสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
5: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับก็ยังคงมีบางพื้นที่ที่ยังมีลักษณะของฝนที่ตกลงมาแล้วก็บางจุดอาจจะมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้แต่ว่าพื้นที่ฝนตกหนักในช่วงวันนี้ต่อเนื่องวันพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนักนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ในส่วนของทางด้านภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่เป็นด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับส่วนคลื่นลมจะเน้นทางด้านทะเลอันดามันตอนบนที่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงเรือเล็กน่าจะต้องงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ก่อนครับ
1: ครับทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
5: ในเรื่องของฝนยังมีอยู่บ้างแต่ว่าปริมาณฝนอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนักนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยถึงปานกลางโอกาสที่จะมีฝนตกได้มากที่สุดเนี่ยก็จะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำจะเป็นส่วนใหญ่นะครับอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่ครับ
1: คุณฟังถามเข้ามาทางภาคใต้นครศรีมีฝนตกช่วงเดือนไหนแล้วก็ทางภูเก็ตนะครับจะมีฝนตกไหมวันนี้จะไปดูน้องเนเน่เล่นคอนเสิร์ตด้วยว่าอย่างนั้นนะครับ
5: วันนี้ในพื้นที่ทางด้านนครศรีธรรมราชเองนะครับก็ยังดูว่ายังมีโอกาสมีฝนได้บ้างนะครับแต่ว่าลักษณะของฝนช่วงนี้อาจจะยังไม่ถึงขนาดฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายๆต่อช่วงเย็นไปจะน่าจะเริ่มมีฝนเข้ามาได้เป็นลักษณะของฝนที่เคลื่อนจากทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกเข้ามานะครับส่วนทางด้านภูเก็ตเองนะครับลักษณะของฝนในช่วงนี้ก็ยังพอมีอยู่นะครับเป็นลักษณะของฝนที่เคลื่อนตัวจากทางด้านทะเลเข้ามาหาชายฝั่งแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นช่วงเช้าของวันนี้นะครับช่วงดึกต่อเช้าที่น่าจะดูว่ามีโอกาสได้เยอะหน่อยแต่พอในช่วงบ่ายๆช่วงเย็นๆไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมีฝนน่าจะลดลงไปครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังถามมาค่ะที่พยัคฆภูมิค่ะที่จังหวัดมหาสารคามเนี่ยตอนนี้ไม่มีฝนเลยมีโอกาสจะมีฝนได้เมื่อไหร่คะ
5: ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับแนวโน้มในเรื่องของฝนในระยะนี้นี่ก็ยังดูว่ายังไม่ได้

0: อะนะครับแล้วก็ยังแนวโน้มที่น่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คงจะเน้นทางด้านประเทศไทยทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนๆ นะครับหรือว่าทางด้านตะวันออกของภาคอีสานที่น่าจะมีฝนเพิ่มเติมเข้ามาทั้งมหาสารคามถึงพอจะมีฝนเข้ามาบ้างเนี่ยน่าจะรอไปลุ้นช่วงประมาณวันที่18-19นะครับช่วงนั้นเนี่ยน่าจะพอมีโอกาสมีฝนได้บ้างแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขนาดฝนตกหนักนะครับ
1: ครับเห็นว่ามีประกาศแจ้งเตือนออกมาช่วง18-21สิงหาคมนี้รายละเอียดเป็นยังไงครับ
0: ใช่ครับในช่วงวันที่18ถึงวันที่21นะครับก็เป็นช่วงที่ประเทศไทยจะมีลักษณะของฝนเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของประเทศไทยตอนบนที่อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนๆซะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้เองก็แนวโน้มฝนอาจจะเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเท่ากับในโซนทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนครับ
1: ครับผมชานี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองก็ยังมีบางพื้นที่ที่มีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างแต่ก็ยังไม่ได้เยอะมากนักนะครับก็จะต้องระวังอันตรายในเรื่องของฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วยส่วนคลื่นลมจะเน้นทางทะเลอันดามันตอนบนที่เรือเล็กยังต้องงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ไว้ก่อนนะครับ
1: ครับขอบคุณนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนะฮะมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นนะครับคุณผู้ฟังรัฐบาลประกาศเดินหน้าเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมปลดล็อกเงื่อนไขสำคัญนะครับโดยให้ผู้ประกันตนและก็นายจ้างสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนได้โดยตรงโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันเดินหน้าในการจัดการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมก็คือวันที่27กันยายนนี้รายละเอียดเรื่องนี้นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยก่อนนะครับก็บอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ได้ลงนามเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนนะครับเพื่อปลดล็อกอุปสรรคในการลงทะเบียนล่วงหน้าให้ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงการเลือกตั้งได้สะดวกและทั่วถึงมากขึ้นการปรับแก้กติกาครั้งนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการบังคับประกาศเดิมที่ประกาศกำหนดนะครับให้ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าหลังผู้สมัครฝ่ายผู้ประกันตนยื่นร้องเรียนทางกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมก็ได้เร่งปรับทบทวนให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่มีการประกาศเลื่อนวันเลือกตั้งมีเพียงการชะลอบางขั้นตอนเพื่อความชัดเจนเท่านั้นและความท้าทายสำคัญจุดที่ต้องติดตามต่อจากนี้ก็คือการเตรียมความพร้อมรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกือบ12ล้านคนที่อาจจะเดินทางไปใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสำนักงานประกันสังคมก็เร่งปรับแผนจัดการหน่วยเลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยแล้วก็มีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งเพิ่มเติมนะครับพร้อมกับเตรียมเสนอทบทวนกรอบงบประมาณจากเดิมที่ตั้งเอาไว้275ล้านบาทต่อที่ประชุมบอร์ดประกันสังคมในวันที่20สิงหาคมนี้เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับประชาชนผู้ใช้สิทธิ์อย่างทั่วถึงครับ
2: ค่ะมาดูกันที่การแก้ไขปัญหาไฟป่าควนเคร่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนะคะระดมกำลังภาคพื้นดินแล้วก็อากาศยานเร่งควบคุมไฟป่าครุควนเคร่งนะคะที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากเกิดเหตุไฟป่าต่อเนื่องตั้งแต่วันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็เฝ้าระวังไฟที่คุกรุ่นจากการประทุใต้ดินด้วยค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งรถดับไฟป่าเนี่ยนะคะ1คันแล้วก็รถน้ำขนาด 10,000 ลิตร1คันรถบรรทุกเล็ก1คันพร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานี5นายเข้าสนับสนุนภารกิจค่ะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ปภ.ในการติดตามอย่างใกล้ชิดประเมินความจำเป็นในการสนับสนุนกำลังเพิ่มเติมโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และก็ประชาชนเป็นอันดับแรกนะคะโดยเรื่องนี้นะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมโดยเฉพาะป่าพรุที่มีระดับน้ำต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดไฟคุกรุ่นจากใต้ดินลุกลามเป็นวงกว้างได้ค่ะซึ่งศูนย์การบินทางการเกษตรเนี่ยนะคะก็ศูนย์การบินหรือว่าสทอนะคะก็ได้มีการเร่งนำเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรนะคะจำนวน 1,100 เหนือขออภัยค่ะจะเฮลิคอปเตอร์หมายเลขของกระทรวงทรัพยากรเนี่ยนะคะ1106จำนวน1ลำลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีการปฏิบัติการสำรวจแล้วก็ทิ้งน้ำสกัดไฟในจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วนะคะแล้วก็ควบคุมปฏิบัติการไฟป่าครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการ

0: ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ป่าพลุควนเคร่งเนี่ยลุกลามเป็นวงกว้างอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เตรียมบูรณาการกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งภาคพื้นดินแล้วก็อากาศยานเพื่อควบคุมเพลิงไหม้ครั้งนี้ให้อยู่ในวงจำกัดไม่ขยายวงกว้างค่ะ
1: ครับหมดเวลาของรายการข่าวหน้าหนึ่งแล้วนะครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.ถึง 20:00 น. MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2:00 ถึง3:00100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: นาฬิกา2นาทีนะครับขออนุญาตต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยวิรัติศรีพงษ์นะครับและก็ท่านอาจารย์วีระวันวรรุธนะครับก็เช่นเคยนะครับมาพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็มากมายครับด้วยเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในเวทีระหว่างประเทศแล้วก็ในเวทีของอาเซียนนะครับที่จะนำมาเสิร์ฟคุณผู้ฟังในยามเช้านะครับเช้าวันนี้ก็เช่นเคยครับสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook ครับที่ Facebook ของ Good Morning ASEAN นะครับแล้วก็ Facebook ของ MCOT News FM 100.5 นะครับสามารถทั้งติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับทักทายกันเข้ามาไม่ว่าจะอยู่กันที่ไหนนะครับ

0: ก็ในส่วนของ LINE นะครับก็สามารถทักทายได้ที่ LINE ID @mcotnews นะครับ @mcotnews นะครับเช้าวันนี้ก็ได้รับข่าวเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าฝนอีกแล้วนะครับวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ก็มีประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักครับอาจารย์ขออนุญาตอรุณสวัสดิ์ครับครับอาจารย์ครับผมครับก็ระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้านะครับเมื่อเช้าขับรถมาเห็นก็ตกปล่อยๆอยู่นิดนึง
1: เดี๋ยวนี้ฝนตกทุกเย็นๆด้วย
0: ใช่ครับ
1: เขาได้ฝนราชการ
0: ใช่ใช่ใช่จริงครับ
1: ก็ระมัดระวังนะขับรถขับราแล้วก็รักษาสุขภาพด้วย
0: ครับ
1: คนเป็นหวัดกันเยอะเลยช่วงน
0: ี้ใช่ใช่ครับช่วงนี้ที่ทำงานผมคนก็เป็นหวัดกันเยอะเลยครับอาจารย์
1: นะ
0: อาจารย์ก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับก็หลากหลายเรื่องราวเลยนะครับผมเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของสุขภาพ
1: เรื่องของสุขภาพกันก่อนก็ดีนะให้ทุกคนรักษาสุขภาพ
0: ใช่ใช่เรื่องสำคัญมากครับผม
1: ครับเราไปกัน
0: ได้ครับเริ่มต้นที่ข่าวในเวทีระหว่างประเทศนะครับสั้นๆก่อนเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านนะครับก็ยังไม่ค่อยคืบหน้าไปเท่าไหร่นะครับผมเป็นข่าวของอัลจาซีรานะครับ
1: แล้วยังมาขู่เคออีก
0: ใช่ครับผมครับก็เป็นข่าวที่พาดหัวข่าวบอกว่าเทหรานเซสฮอร์มุซ under its control Lebanon slams นะครับผมก็ยังเป็นเรื่องของความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับที่หลังจากที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาบอกว่าจะออกมาควบคุมพื้นที่ของช่องแคบฮอร์มุซนะครับแต่ในขณะเดียวกันในอิหร่านโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับก็ได้ออกมาตอบโต้บอกว่าช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยยังอยู่ในความควบคุมของอิหร่านนะครับผมก็แล้วก็เหมือนกับปฏิเสธข้อผู้ที่ทางประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้หยิบยกขึ้นมานะครับว่าจะเข้าไปควบคุมพื้นที่นะครับแล้วก็ในสถานการณ์เองไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลเนี่ยก็ยังคงตึงเครียดกันอยู่ทั้งคู่ด้วยนะครับก็ยังไม่มีแนวโน้มที่ว่าจะสามารถหาข้อสรุปในข้อตกลงอย่างไรได้นะครับแต่ว่าคือในถ้อยแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับอาจารย์คุณผู้ฟังก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของ MOU ที่มีการพูดคุยกันที่อิสลามาบัดนะครับบอกว่ามันเป็นการพูดถึงความพยายามที่จะเข้าไปถึงจุดจบของความขัดแย้งในครั้งนี้แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่เห็นแสงไฟที่ปลายอุโมงค์อยู่ดีนะครับผมก็ท้ายที่สุดก็ยังคงเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ตอนแรกเราก็พเหมือนกับในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับเราจะเห็นความพยายามที่จะหาข้อยุติแล้วก็พยายามที่จะหาทางออกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในสถานะที่เหมือนกับยังเป็นเขาใช้คำว่าเป็น dead end อยู่นะครับหรือว่าเป็นลักษณะที่เป็นเหมือนเราขับรถเข้าซอยไปแล้วมันก็ยังเป็นทางตันอยู่นะครับผมก็ต้องติดตามกันเพราะว่ามันก็กระทบต่อชีวิตประจำวันของพวกเราอย่างมากโดยเฉพาะยิ่งเรื่องราคาน้ำมันแล้วก็ราคาสินค้าต่างๆที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยนะครับครับ
1: สิ่งที่ล่าสุดอย่างที่เป็นข่าวอย่างที่เมื่อกี้คุณเวลาก็ได้รายงานไประดับหนึ่งเนี่ยนะเกี่ยวกับสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยนะเรื่องการเจรจานี่มันก็เรียกว่ามันไม่คืบหน้าแล้วแหละแล้วก็ไอ้ที่เคยตกลงกันไว้เนาะเมื่อหลายเดือนก่อนก็เรียกว่ามันก็ยกเลิกกันไปแหละโดยปริยายใช่ไหมครับตรงนั้นทีนี้ไอ้ล่าสุดที่ทำให้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดยิ่งขึ้นน่ะก็คือทรัมป์นี่ออกมาขู่นะโดยใส่ข้อความเข้าไปในทรูทโซเชียลมีเดียเนี่ยนะบอกว่าช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยเป็นดินแดนของสหรัฐแม่พูดอย่างนั้นเลยนะคะคะเรื่องนี้ทางอิหร่านก็เมื่อกี้ที่คุณวิรัตก็ได้รายงานมาแล้วอิหร่านก็มาตอบโต้ทันทีทันควันเลยบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่ช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐแล้วก็อิหร่านจะทำทุกวิถีทางเลยนะแล้วอิหร่านก็ยังมีกระสุนปืนเนี่ยครบถ้วนอยู่เยอะแยะเลยเนี่ยนะโอ้โหถ้าเป็นการตอบโต้ก่อนนั้นจำได้ไหมที่มีข่าว
0: ม
1: าว่า
0: สหรัฐอเมริกา
1: อาวุธก็ล่อยรอลงไปเรื่อย
0: ๆมีข่าวนี้ออกมาใช่ไหม
1: คะตรงนี้อิหร่านก็เลยออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกที่สหรัฐเนี่ยจะมาคุบดินแดนเนี่ยช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะซึ่งเป็นช่องแคบหลักในการขนถ่ายสินค้า1ใน5ของโลกเลยนะขนสินค้าโดยเฉพาะน้ำมันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอิหร่านจะไม่ยอมเด็ดขาดเลยนะก็เป็นอย่างเงี้ยคือทำให้สถานการณ์ตึงเครียดแล้วจะพูดทำไมอ่ะเนาะ
0: ก็ไม่เข้าใจอันนี้ก็เป็นเรื่องน่ากังวลจริงๆใช่ไหมครับ
1: อ่ะทีนี้อีกเรื่องนึงที่สหรัฐนี่ออกมาเนี่ยทำให้ทั่วโลกเขาก็รู้สึกว่าวุ่นวายปั่นป่วนเหมือนกันเนี่ยนะบีบพันธมิตรนะบอกให้เลือกข้างเนาะต้องเลือกข้างนะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสมรภูมิ เอ๊ะ

ไอเนี่ยเป็นยาประดิษฐ์นะคุณฟังค่ะตอนนี้เนี่ยนะแล้วก็บอกลักษณะห้ามเลยนะห้ามจับปลาสองมือนะให้เลือกข้างเลยในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะเลือกใครเลือกประเทศใดก็ประเทศนึงก็เลือกไปเลยจะเลือกสหรัฐหรือจีนห้ามเลือกทั้งสองฝ่ายอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยังขู่นะว่าจะตัดสิทธิประเทศที่เข้าร่วมกรอบความร่วมมือ AI ของจีนด้วยนะออกจากกลุ่มพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐทันทีเพื่อสกัดกั้นอิทธิพลของจีนเนี่ยนะแล้วก็ชนวนเหตุสำคัญเนี่ยอันนี้เขาก็บอกว่ามาจากการที่คาซัคสถานเนี่ยเข้าร่วมโครงการของทั้งสองฝ่ายทำให้สหรัฐต้องส่งสัญญาณเตือนนะไม่ให้พันธมิตรจับปลาสองมือเนี่ยนะคะโดยรัฐบาลสหรัฐค่ะคุณฟังคะเตรียมยื่นคำขาดให้ประเทศพันธมิตรหลายสิบชาติเนี่ยตัดสินใจเลือกข้างเลยในการแข่งขันปัญญาประดิษฐ์นะระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งนะโดยเตือนอย่างชัดเจนว่าประเทศใดที่เข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้าน AI ของจีนก็จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐทันทีแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่ว่านี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อสกัดกั้นทรัพยากรและก็ริดรอนอำนาจของจีนในการแข่งขันเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำเทคโนโลยีเนี่ยนะคะโดยทางสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยเขาก็อ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐแล้วก็ร่างเอกสารภายในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะคือจดหมายฉบับเนี่ยกำลังร่างกันอยู่แล้วแล้วก็จะส่งไปถึง35ประเทศที่ร่วมลงนามในข้อตกลง AI Opportunity Statement ของสหรัฐเนี่ยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกในกรอบข้อตกลงที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่เขาเรียกว่า PAX Silica PAX นี่ก็คือหมายถึงpassenger หรือว่าบุคคลอะไรอย่างเงี้ยนะชื่อย่อก็เป็น PAX PAS เนี่ย Silica ก็น่าจะมาจาก Silica Valley ไอ้ที่มันเกี่ยวกับเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงเนี่ยนะเพราะฉะนั้น PAX Silica เนี่ยนะคะคืออะไรเดี๋ยวเข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมก็คือโครงการเริ่มเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศที่นำโดยสหรัฐมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้กับห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์แล้วก็แร่ธาตุหายากโดยเน้นการร่วมมือกับชาติพันธมิตรที่เชื่อถือได้เพื่อลดการพึ่งพาจากประเทศจีนเนี่ยนะคะทีนี้แพ็กซิลิก้าตัวนี้เนี่ยเขาก็สหรัฐนี่แหละเป็นผู้เริ่มแล้วก็ลอนช์ขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมนะปี2025ถ้าเทียบแล้วก็คือต้นปีมาถึง25คือปีที่แล้วเต็มๆแล้วที่เริ่มมาเนี่ยนะฮะปัจจุบันก็มีประเทศเข้าร่วมแล้ว24ชาติรวมถึงพันธมิตรใกล้ชิดอย่างญี่ปุ่นออสเตรเลียเกาหลีใต้นะที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐโดยประเทศสมาชิก PAX Silica เนี่ยจะได้รับสิทธิในการเข้าถึงโอกาสในการลงทุนร่วมกันในโครงการที่เกี่ยวกับ AI นะขณะที่ผู้ที่ลงนามใน AI Opportunity Statement อันนี้อีกอันหนึ่งนะก็ถือเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่ามีจุดประสงค์ร่วมกันแล้วก็มีวิสัยทัศน์ร่วมกันกับสหรัฐเนี่ยนะคะอันนี้ก็สหรัฐตอนนี้ก็ออกมาเรียกว่าให้ออกมาเลยนะเลือกเอานะห้ามจับปลาสองมือเนี่ยนะคะทีนี้เรื่องนี้ทางการจีนเองเนี่ยคุณผู้ฟังคะมันก็มีข่าวมาเหมือนกันว่าทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้งผิงเนี่ยเขาได้เปิดตัวนะเปิดตัว องค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกนะซึ่งใช้คำว่า World in Artificial Intelligence Cooperation Organization เป็นองค์กรเลยนะเป็นองค์กรเพื่อความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงกับสหรัฐแล้วก็มุ่งส่งเสริมเทคโนโลยีแบบเปิดเนี่ยเป็น Orange Wave Technology ของจีนนะเพื่อท้าทายอิทธิพลของสหรัฐในภาคอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ววันนี้ก็เลยแข่งกันแล้วนะไม่ใช่แข่งกันด้านการค้าอย่างเดียวนะตอนนี้นะ AI แล้วคุณฟังคะทีนี้การแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งผู้นำทางเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยได้ดำเนินมาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญแล้วหลังจากที่โมเดล AI แบบเปิดของจีนเนี่ยสามารถพัฒนาศักยภาพไล่ตามระบบปิดของสหรัฐนะซึ่งเป็นที่ผลิตโดยบริษัทชั้นนำของสหรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็น OpenAI Anthropic เนี่ยได้อย่างรวดเร็วเลยนะแล้วด้วยก็คือจีนนี่ขึ้นมาเนี่ยท้าชนแล้วอะไรเนี่ยนะคะทีนี้การเติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้วก็ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีรวมถึงศักยภาพในการเจาะระบบด้วยตัวเองเนี่ยนะ Autonomous Hacking เนี่ยกำลังบีบให้ทั่วโลกต้องตระหนักถึงขีดความสามารถที่แท้จริงของเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลปักกิ่งก็กำลังอยู่ระหว่างพิจารณามาตรการจำกัดผู้ใช้ในต่างประเทศ

0: ในการเข้าถึงโมเดล AI ชั้นนำบางตัวของจีนด้วยซึ่งยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางวาระการรักษาความมั่นคงแห่งชาติที่ทวีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นของรัฐบาลจีนอีกด้วยเพราะฉะนั้นทั้งจีนทั้งสหรัฐเหมือนกันนั่นแหละว่าไปแล้วเนาะ
1: ครับก็จริงก็เรื่องนี้ก็มีแต่คนจับตามองกันนะครับท้ายที่สุดแล้วทั้งเทคโนโลยีของทั้งสองข้างก็เป็นประโยชน
0: ์ใช่ค่ะล่าสุดสหรัฐทนไม่ไหวแล้วนะไม่ให้จับปลาสองมือนะเธอจะมาจะสหรัฐกับจีนด้วยนั่นไม่ได
1: ้
0: เธอต้องเลือกข้างไปเลยนะให้รู้แล้วรู้รอดไป
1: ครับก็เรื่องนี้ก็ตึงเครียดกับญาติที่อยู่ข้างล่างนะครับ
0: ไม่ใช่แค่สงครามอย่างเดียวนะในนี้มันเป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เข้าไปแล้วนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของช่างสารสองตัวที่สู้กันนะครับผมก็ญาติข้างล่างก็ได้รับผลกระทบกันไปครับมาต่อกันเรื่องของความร่วมมือระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียกันบ้างนะครับข่าวนี้หยิบยกจาก France Info นะครับก็เป็นข่าวที่ในข่าวเนี่ยบอกว่าสร้างความห่วงกังวลให้กับทั้งยูเครนแล้วก็ทั้งเอเชียด้วยนะครับโดยเฉพาะเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ข่าวอันนี้เนี่ยพาดหัวข่าวบอกว่า la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie inquiète l'Ukraine mais aussi l'Asie ก็บอกว่าความร่วมไม้ร่วมมือทางการทหารระหว่างเกาหลีเหนือแล้วก็รัสเซียเนี่ยนะครับนอกเหนือที่จะสร้างความห่วงกังวลให้กับยูเครนเนี่ยก็สร้างความห่วงกังวลให้กับเอเชียเช่นเดียวกันนะครับในเนื้อข่าวจริงๆก็เป็นการวิเคราะห์ของสื่อฝ่ายตะวันตกนะครับผมที่มองว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการพูดถึงสิ่งที่เหมือนกับเราเห็นทหารเกาหลีเหนือเนี่ยไปช่วยรัสเซียรบอยู่ในสมรภูมิรัสเซียยูเครนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวอีกอันนึงที่เหมือนกับไฮไลท์อีกทีนึงนะครับว่าอันนี้เนี่ยมันก็มีในเมื่อมันมีควันออกมาเนี่ยมันก็มีต้นตออยู่แล้วท้ายที่สุดอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับได้พบเห็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทหารและความร่วมมือที่เกิดขึ้นทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางยูเครนเนี่ยก็เริ่มกังวลเพราะว่าการที่ทางรัสเซียเนี่ยได้รับความสนับสนุนจากเกาหลีเหนือนอกเหนือจากเรื่องของเทคโนโลยีที่เกาหลีเหนือมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของกำลังคนที่จะเข้ามาเติมในส่วนที่ขาดไปเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข่าวออกมาที่ทางประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยนะครับพยายามที่จะบอกว่าทางรัสเซียเนี่ยมีการขาดแคลนกำลังบุคคลค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องการที่จะเพิ่มกำลังบุคคลเข้าไปในสมรภูมิแล้วก็ตัวทหารรัสเซียเองเนี่ยก็เหนื่อยล้ากับสงครามที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลาหลายปีนั่นนะครับสิ่งที่กังวลมากขึ้นก็คือเรื่องของกำลังทหารที่มาจากข้างนอกแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยนะครับคือทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังเหมือนเป็นข่าวที่ไม่ได้คอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการแต่เป็นข่าวที่ทางยูเครนเนี่ยให้ข่าวออกมานะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่กังวลนอกเหนือจากยูเครนแล้วเนี่ยทางสื่อ France Info เนี่ยก็บอกว่าอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทำใหเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับคาบสมุทรเกาหลีเหมือนกันเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่มีการส่งทหารจากเกาหลีเหนือไปช่วยในสมรภูมิรัสเซียยูเครนเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงการสอดแนมการใช้ขีปนาวุธแล้วก็การรบในสมรภูมิรูปแบบใหม่ด้วยเพราะว่ามันก็ไม่ใช่การรบในรูปแบบที่เป็นสงครามแบบดั้งเดิมนะครับที่เราจะคุ้นเคยกันมันเป็นเรื่องของการใช้ยุทธวิธีในหลากหลายรูปแบบเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะทำให้เป็นการยกระดับศักยภาพทางด้านกำลังทหารของเกาหลีเหนือเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เองเนี่ยมันก็เหมือนกับได้ซ้อมในสนามจริงแล้วก็ได้ใช้อาวุธขั้นสูงในเวลาเดียวกันทั้งสองปัจจัยเนี่ยมันก็เชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงในเอเชียโดยตรงด้วยแล้วก็เป็นเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อความขัดแย้งในยุโรปด้วยในเวลาเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความห่วงกังวลที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือที่ได้จากข่าวอันนี้นะครับก็หยิบยกมาเป็นเหมือนกับอีกแง่มุมนึงที่เกิดขึ้นกับใกล้บ้านเรานี้ด้วยครับ
0: ก็หวังว่ามันจะทำให้สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้อาจจะผ่อนคลายลงไปได้เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้อาจจะทำให้เกาหลีใต้อาจจะจับตามองมากยิ่งขึ้นใช่ครับเพราะว่า
0: แต่ตอนก่อนหน้านั้นก็มีข่าวนะว่าเกาหลีใต้ก็แสดงอะไรในลักษณะส่อสัญญาณว่าอยากจะมาเจรจากับทางเกาหลีเหนืออะไรลักษณะนั้นเพื่อที่จะลดความตึงเครียดนะเนาะ
1: ครับครับอันก็จะเป็นข่าวดีนะครับ
0: ใช่ค่ะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องสงคราม AI ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยนะที่อย่างที่แบบว่าสหรัฐบอกให้เลือกข้างอะไรเนี่ยเรื่องของ AI นะปรากฏว่าเดี๋ยวนี้หลายๆประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้เนี่ยมันก็ใช้ artificial intelligence กันเยอะเลยนะไม่ว่าจะไปในด้านธุรกิจแล้วก็เรื่องของ

0: บทบาททางด้านการศึกษาก็เอา AI มาใช้กันเยอะเลยเพราะว่ามันอำนวยความสะดวกนะอยากจะได้ทราบข้อมูลยังไงก็กดไปถาม AI AI ก็จะมีข้อมูลต่างๆออกมาให้เราได้ทราบกันอย่างรวดเร็วด้วยเนี่ยนะทีนี้อันนี้เป็นข่าวที่เมื่อกี้พูดถึงเกาหลีเกาหลีใต้นี่ก็เป็นข่าวที่เกาหลีใต้มันมีเทรนด์ใหม่คุณวิรัตคุณเป็นพ่อลูกอ่อนถูกไหม
1: ใช่ใช่คร
0: ับ ตอนนี้เขาบอกที่เกาหลีใต้เนี่ยมันมีเทรนด์นะพ่อแม่เนี่ยแห่เปิดบัญชีให้ลูกแรกเกิดเลยแหละคุณ
1: อ้าวเหรอ
0: เปิดบัญชีเลยนะมันเป็นเพราะอะไรก็บอกว่าเนี่ยเพราะว่ากระแส AI จุดประกายความหวังด้วยก็คือตอนนี้กระแสความนิยมที่กำลังแรงเนี่ยหนุนจากการพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ที่ขับเคลื่อนด้วยกระแส AI เนี่ยนะจนกลายเป็นเทรนด์แล้วก็การวางแผนสร้างความมั่งคั่งข้ามรุ่นเลยนะเขาเลยใช้อย่างภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า generational wealth planning นะแม้ว่าความผันผวนของตลาดหุ้นในประเทศช่วงก่อนหน้านี้จะทำให้นักลงทุนจำนวนมากหันไปหาโอกาสลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นก็ตามแต่ตรงนี้มันเป็นเทรนด์ใหม่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ที่มีลูกเนี่ยโดยเฉพาะแรกเกิดเนี่ยนะทีนี้มันมีข่าวมาอย่างนี้ค่ะคุณฟังเขาว่าจากข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ของเกาหลีใต้เนี่ยนะเขาก็มีตัวเลขว่าจำนวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของเด็กอายุต่ำกว่า1ปีนะเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าจากปีก่อนไปอยู่ที่15,000บัญชีนะในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะแล้วก็ขณะที่จำนวนบัญชีใหม่ของเด็กอายุต่ำกว่า9ปีเนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึง 60% นะเพิ่มขึ้นถึง 60% แต่ประมาณ 185,000 บัญชีเนี่ยนะโดยในจำนวนนี้เขาบอกว่าไม่นับรวมบัญชีซ้ำนะแค่ไม่รวมบัญชีบางคนก็อาจจะเปิดบัญชี 2-3 บัญชีซะด้วยซ้ำไปนะแต่นี่แค่นับ1111อย่างเงี้ยนะก็ปาเข้าไปตั้งเยอะแยะอย่างที่บอกเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกอะนะคะว่าพ่อแม่เนี่ยเขาหันมาลงทุนให้กับลูกโดยการซื้อเข้าไปซื้อในหุ้นต่างๆเนี่ยมันก็มีปัจจัยอื่นๆเนี่ยนะคะว่าเนื่องจากว่าเวลาเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ยนะคะก็คือพ่อแม่เนี่ยมักจะซื้อบ้านนะซื้อที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นการลงทุนเนี่ยให้แก่ลูกหลานของตัวเองแต่ปรากฏว่าเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็คิดค่าภาษีเนี่ยสำหรับคนที่ขายหลักทรัพย์เนี่ยนะคะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยทำกำไรใช่ไหมก็จะคิดภาษีสูงมากเลยเนี่ยก็เรื่องนี้เองก็เลยทำให้คนในเกาหลีใต้เนี่ยนะก็เลยหันมาลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยนะคะแล้วก็แนวโน้มที่ว่านี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะแม้ว่าจะเป็นค่อยเป็นค่อยไปนะจากค่านิยมเดิมอย่างที่บอกอะก็คือให้ความสำคัญกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งก็เป็นรูปแบบการถือครองความมั่งคั่งหลักของครัวเรือนเกาหลีใต้มายาวนานแต่ตอนนี้เทรนด์มันเริ่มเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ผลการสำรวจของข้อมูลสถิติของเกาหลีใต้ก็มีข้อมูลอย่างนี้นะคะว่าครัวเรือนเกาหลีใต้เนี่ยถือครองความมั่งคั่งประมาณ3ใน4ในรูปแบบทรัพย์สินทางกายภาพก็ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่เหลือก็จะเป็นทรัพย์สินทางการเงินแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อกี้ที่ฉันบอกไปแล้วเนี่ยนะภาษีกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะกรณีถือครองระยะสั้นหรือถือครองบ้านหลายหลังก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดให้ชาวเกาหลีใต้หันมาลงทุนในหุ้นแทนซื้อหุ้นแทนขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะคะนั่นแหละนี่แหละค่ะทีนี้เขาบอกว่าการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองนะตั้งแต่2ปีขึ้นไปเนี่ยจะเสียภาษีกำไรจากการขายเป็นอัตราก้าวหน้านะคุณ 6-45% น่ะนี่มันสูงมากเลยนะแต่หากถือครองไม่ถึง2ปีนะแล้วก็ขายทิ้งอย่างนี้นะอัตราภาษีก็จะเพิ่มถึง 40-70% คุณเนี่ยงั้นเขาก็เลยโอ้โหถูกเสียภาษีมากอย่างนี้หันไปซื้อหุ้นแทนดีกว่าเนี่ยนะคะทีนี้อีกกรณีหนึ่งก็ที่มันมีเทรนด์นี้เขาบอกว่ามันมีเรื่องของภาษีการให้คือ gift tax เนี่ยนะก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ไม่พ่อแม่จำนวนมากหันมาเปิดบัญชีหุ้นให้กับลูกโดยกระทรวงทางด้านกฎหมายของเกาหลีใต้กำหนดว่าถ้าเงินที่พ่อแม่มอบให้บุตรเนี่ยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะคือไม่เกิน20 ล้านวอนหรือประมาณ460,000 บาทเนี่ยนะจะได้รับการยกเว้นภาษี1ครั้งในทุกๆ10ปีก็เลยทำให้พ่อแม่เนี่ยนำเงินที่ได้รับจากการยกเว้นภาษีที่ว่านี้เนี่ยไปลงทุนในตลาดหุ้นให้กับลูกเนี่ยนะทีนี้มีผู้ใช้งานออนไลน์เนี่ยนะคะบริษัทหนึ่งเนี่ยออกมาพูดอย่างนี้ค่ะว่าสิ่งที่กังวลมากก็คือเรื่องจะซื้อหุ้นตัวใหม่ฝากบัญชี

0: สี่ลูกเนี่ยจะซื้อตัวไหนดีนะคือจะจัดการเรื่องภาษีกันให้นะก็เลยทำให้มีการศึกษารายละเอียดสุดท้ายก็มาดูแล้วนะว่าการซื้อหุ้นให้กับลูกเนี่ยน่าจะดีที่สุดเป็นทางออกที่ดีในการลงทุนให้กับลูกเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกงี้อย่างไรก็ตามสำหรับครัวเรือนรายได้ปานกลางส่วนใหญ่เนี่ยแรงจูงใจหลักๆในการลงทุนในหุ้นให้กับบุตรหลานนั้นคือการสะสมเงินเพื่อการศึกษาหรือสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตมากกว่าการลดภาระเรื่องภาษีซะด้วยซ้ำไปนะทีนี้เนี่ยนะคะทีนี้มันก็มีภาคเอกชนของเกาหลีใต้ค่ะคุณฟังครับพยายามจัดโปรโมชั่นดึงดูดลูกค้าวัยแบบนะไม่ต้องมาเอ่ยชื่อบริษัทบริษัทหลักทรัพย์ของทางเกาหลีใต้บางบริษัทนะก็ถึงขั้นมีแผนจะแจกหุ้นน่ะมูลค่า 100,000 วอนนะให้กับทารกแรกเกิดในปีหน้าเพื่อขยายฐานลูกค้าเพื่อขยายฐานลูกค้ามากขึ้น 100,000 วอนเยนก็ไปดูไว้เทียบแล้วเงินบาทเท่าไหร่ก็คือประมาณ 2,340 บาทเพราะงั้นให้หุ้นไปเลยมูลค่าแค่นี้สำหรับเด็กเกิดใหม่ในปีหน้าเนี่ยนะคะนี่แหละก็เป็นเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นที่เกาหลีใต้ณขณะนี้ก็คือพ่อแม่ก็จะซื้อหุ้นให้แก่ลูกของตัวเองที่เพิ่งเกิดเลยหรือว่ามีลูกอาจจะยังเล็กๆอยู่3ขวบ4ขวบก็ลงทุนในหุ้นแทนค่ะ
1: อย่างผมมีบัญชีเงินเก็บสำหรับที่เก็บให้ลูกอะครับหมายถึงแยกเป็นบัญชีนึงไปเลย
0: ก็ดีนะก็บัญชีเงินเก็บแต่บัญชีเงินเก็บบางคนอาจจะมองว่าดอกเบี้ยมันต่ำไง
1: ใช่ใช่
0: ถ้าค
1: ุ
0: ณซ
1: ื
0: ้อหุ้นถึงให้หุ้นโตดีๆนะเลือกตัวเองเนี่ยมันก็จะได้กำไรมากกว่าดอกเบี้ยซะด้วยซ้ำไปนะ
1: ครับแต่นี้ก็ต้องศึกษากันนะครับเรื่องหุ้นมีความเสี่ยงครับ
0: ใช่ใช
1: ่ครับ
0: เป็นเทรนด์อย่างที่บอกเทรนด์ในเกาหลีใต้ค่ะ
1: ไหนอาจารย์พูดถึงเรื่องเทรนด์ของดิจิตอลอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเนี่ยผมมีเทรนด์อีกอันนึงที่ผมเพิ่งสังเกตจากเพื่อนร่วมงานที่มาที่ไปของการหาข่าวอันนี้มาเนี่ยคือพอดีผมมีเพื่อนร่วมงานที่อยู่ดีๆเขาก็เอากล้องดิจิตอลกลับมาใช้แล้ววันนั้นเป็นเหมือนวันทำงานวันสุดท้ายก่อนที่เขาจะไปเรียนต่อนะครับแล้วกลายเป็นว่าผมก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ยกกล้องมือถือขึ้นมาแล้วถ่ายแต่ใช้กล้องดิจิตอลผมก็เลยถามเขาไปว่าอันนี้คือต้องการจะย้อนกลับเพื่อที่จะลดดิจิตอลหรือว่ามันเป็นของที่แบบติดตัวมาแล้วยังใช้อยู่เพราะบางคนแบบไม่อยากเปลี่ยนก็อยากจะใช้กลับกลายเป็นว่า
0: เคยชินการใช้กล้องแบบ
1: ใช่ครับผมจริงๆกลับกลายเป็นว่ามันเป็นเทรนด์ที่ต้องการที่จะลดการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลลงครับผมอันนี้ก็เลยนำมาสู่ข่าวที่ว่าอันนี้เป็นข่าวที่ผมเจอจากเทวีซักมงเมื่อเช้าแล้วเขาบอกว่าในยุคที่มันเป็นยุคดิจิตอลเอชเนี่ยนะครับมันมีคนที่เริ่มหวนกลับมาใช้พวกเทคโนโลยีที่เป็นอนาล็อกมากขึ้นนะครับทุกอย่างมันจะเป็นหนังสือมันจะเป็นกล้องถ่ายรูปอาจจะไปไม่ถึงกล้องฟิล์มเพราะว่าอันนี้ค่าใช้จ่ายสูงแต่ว่าพอเป็นกล้องดิจิตอลมันก็ยังเก็บภาพได้เยอะอยู่แล้วความคมชัดอะไรพวกนี้ก็ยังมีอยู่นะครับอ่ะส่วนอันนี้เนี่ยในเนื้อข่าวของเทเวซังมอนบอกว่าในยุคที่มีดิจิตอลเนี่ยนะครับเขาบอกว่าTout numérique, la carte postale résiste. ก็บอกว่าในยุคของดิจิตอลเนี่ยนะครับโปสการ์ดเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ยังมีความนิยมกันอยู่ครับในเนื้อข่าวเนี่ยก็เป็นการนำข่าวของเป็นบล็อกเกอร์นะครับผมหรือเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยที่เพิ่งไปเที่ยวจากหลายที่มาหนึ่งในนั้นก็คือไปเที่ยวเซนิกันมาแล้วก็เขียนโปสการ์ดกลับมาให้ตัวเองครับแล้วก็มีการเล่าให้ฟังว่าเพื่อนๆของเขาเนี่ยมีการใช้เทรนด์อย่างนี้มากขึ้นเวลาไปเที่ยวที่ไหนแทนที่จะเขียนอีเมลส่งรูปโพสต์ตาม Facebook หรือว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเป็น Instagram มากขึ้นใช่ไหมครับก็เป็นการเขียนโปสการ์ดสั้นๆกลับมาครับอาจารย์คุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวนี้มีเทรนด์ที่ปริ้นรูปแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนโปรแกรมในแท็บเล็ตหรือว่าในมือถือเนี่ยนะครับที่จะทำแปลงรูปเนี่ยให้เหมือนโปสการ์ดแล้วปริ้นออกมาได
0: ้
1: แล้วก็สามารถเขียนมาได้ครับทีนี้ผมก็เลยลองไปหาคำตอบดูครับว่าเอ๊ะทำไมเจน Z หรือว่าเจนรุ่นหลังๆมาเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมที่ลดการใช้หน้าจอลงเขาก็บอกว่ามันมีเทรนด์อันนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือเขาบอกเป็น hyper optimized digital experience ครับก็คือเหมือนกับเราใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมากยิ่งขึ้นอะไรก็เหมือนกับเร่งเร้ามากยิ่งขึ้นก็เลยทำให้เกิดความเหนื่อยหรือเขาใช้คำว่า digital fatigue กันนะครับคราวนี้
0: fatigue คือเหนื่อย
1: คือเหนื่อยใช่ไหมครับทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเริ่มหวนหาเทคโนโลยีเก่าๆไม่ว่าจะเป็นกระดาษมากยิ่งขึ้นหรือว่าเป็นหนังสือที่ต้องการอ่านมากยิ่งขึ้นอันเนี้ยผมก็เห็นจาก สิ่งแวดล้อมในที่ทำงานเหมือนกันก็จะเห็นบางคนเนี่ยเริ่มพกหนังสือไปอ่านช่วงเวลากลางวัน

0: ถึงแม้จะอ่านไม่จบอ่านได้แค่พารากราฟ2พารากราฟแต่เขาก็รู้สึกว่าอ่ะอย่างน้อยเขาก็ได้เติมเต็
1: ม
0: ในสิ่งที่เขาได้ตั้งใจเอาไว้แล้วก็มีทั้งเรื่องของการย้อนกลับไปใช้โทรศัพท์มือถือแบบเดิมมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็การพยายามที่จะออกไปข้างนอกไปปิกนิกอ่ะอันนี้เริ่มเป็นเทรนด์ในต่างประเทศมากยิ่งขึ้นครับก็ท้ายที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องของความเหนื่อยกับหน้าจอและการต้องการที่จะมีข้อมูลที่เสถียรที่อยู่ข้างหน้าตัวเองมากยิ่งขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าหนังสือพิมพ์หรือหนังสือที่เป็นหนังสือแนววิเคราะห์เนี่ยก็ยังขายออกอยู
1: ่
0: แต่ว่าสำหรับคนที่เป็นกลุ่มคนเฉพาะ
1: ครับ
0: ก็น่าสนใจครับที่เทรนด์นี้แล้วเราอาจจะต้องจับตามองว่ามันอาจจะเป็นกระแสตีกลับมาหรือเปล่าที่จะทำให้มีเรื่องของหนังสือตีพิมพ์ออกมามากยิ่งขึ้นหรือยังไงเนี่ยนะครับ
1: นึกถึงคำว่า nostalgia นะคืออะไรที่
0: เ
1: รา
0: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่ใช่ใช่ใช่ครับ
1: กลับไปนะแต่มันอาจจะมองอย่างนี้ว่ามันก็มีการศึกษาเหมือนกันว่าคนที่จอดูแต่มือถือมันอาจจะทำให้สายตาเสียก็ได้อะไรแบบนี้
0: ก็จริงก็จริงครับ
1: แล้วก็ใจจดใจจ่ออยู่แต่ไอ้มือถือเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัดความตัดปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆนี้ด้วยก
0: ็
1: อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งได้อะดูเวลาแล้วเรา
0: ไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: คุณฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับคุณวิรัติศรีพงศ์ดิฉันวิรณวรรุธแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามานะเดี๋ยวเราจะทักทายไปแต่ว่ามาติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนจากคุณวิรัติ
0: ครับครับก็เป็นเรื่องของหลักสูตรครับที่ทาง MCOT ของเราจะจัดนะครับก็จะเป็น MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับที่เปิดรับสมัครแล้วตามคำเรียกร้องรุ่นนี้นะครับก็จะมีการยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569นี้นะครับโดยจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะครับที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านนะครับไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐแล้วก็จีนนะครับและยังมีเกี่ยวกับเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยครับก็จะเริ่มอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะครับค่าลงทะเบียนราคา 59,000 บาทนะครับรับสมัครถึงวันที่25สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็สำรองที่นั่งได้ที่094-480-3076นะครับ094-480-3034และหมายเลขโทรศัพท์094-396-6649นะครับก็ต้องรีบสมัครด่วนแล้วนะครับเพราะตอนนี้เหลื

0: 12ที่นั่งสุดท้ายแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ใครที่ยังลังเลอยู่นะไม่ต้องลังเลเลยรีบตัดสินใจได้แล้วนะ
0: เป็นโครงการที่ดีใช่
1: ใช
0: ่
1: ค่ะเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยเนี่ยนะแล้วก็จะนอกจากจะสร้างคอนเน็กชันแล้วเนี่ยยังได้ความรู้เยอะแยะเลยจากกูรูทั้งหลายแหล่อย่างที่คุณวิรัติพูดไปเนี่ยนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนี้ก็เป็นหนึ่งในวิทยากรด้วยแล้วก็อีกหลายคนแล้วก็ผู้ที่อยู่ในผู้ที่คร่ำ

0: พิ่มเรื่องของการเรียนรู้ AI ด้วย
1: AI ด้วยใช่ครับ
0: นะปัญญาประดิษฐ์เนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้มันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็ว่าได้นะ
1: กลายเป็น
0: นะ
1: กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราโดย
0: ที
1: ่
0: ใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพนี้ก็จะได้รับความรู้ด้วยจากหลักสูตรนี้เนี่ยนะ
1: จริงครับอาจารย์
0: นะ
1: ครับ
0: ทีนี้มาดูเรื่องนี้กันเนี่ยเรื่องที่สหรัฐเนี่ยนะจัดหนักเลยคุณฟังคะเก็บภาษีโดรนอะโดรนเราก็รู้เดี๋ยวนี้เนาะเทคโนโลยีโดรนนี่ก็นอกจากจะเวลาเอาโดรนเนี่ยคือขึ้นไปบินแล้วก็ถ่ายภาพอะไรต่างๆในมุมสูงได้ด้วยยังไม่ใช้ในด้านมิลิทารีด้วยนะในด
1: ้
0: านการทำอย่างที่คุณวิรัตก็รายงานเป็นเรื่องของยูเครนกับรัสเซียอะไรก
1: ็
0: ม
1: ี
0: การใช้โดรนกันเนี่ยนะทีนี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยนะโดยเฉพาะในทรัมป์นี่แหละกำลังดำเนินการจัดเก็บภาษีศุลกากร 100% สำหรับการนำเข้าระบบอากาศยานที่ไร้คนขับที่เราเรียกว่าโดรนนะแล้วก็ชิ้นส่วนด้วยเพื่อลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์เนี่ยนะเพื่อลดการพึ่งพาซัพพลายโดรนจากต่างประเทศเนี่ยนะทีนี้แถลงการจากทำเนียบขาวระบุอย่างนี้ด้วยค่ะว่าอัตราภาษีสูงสุดที่ 100% เนี่ยจะบังคับใช้กับโดรนที่มีขนาดเฉพาะหรือโดรนที่มีสมรรถนะด้านความมั่นคงแห่งชาตินะส่วนการนำเข้าประเภทอื่นก็จะเผชิญกับอัตราภาษีที่ต่ำกว่านะแต่ถ้าด้านความมั่นคงแล้วเก็บเต็ม 100% เลยเนี่ยนะคะทีนี้อย่างที่บอกอ่ะสงครามของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันช่วยเพิ่มอัตราเร่งเลยอ่ะนะในการที่ทำให้สหรัฐนี่ต้องปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพทางทหารของโดรนที่ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายยึดครองพื้นที่แล้วก็นำไปสู่ยุคใหม่ของสงครามไฮบริดเนี่ยนะทั้งนี้ค่ะท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ประกาศในคำแถลงว่าระบบอากาศยานไร้คนขับมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อความมั่นคงแห่งชาติและเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยนะคะนี่การประกาศครั้งนี้เนี่ยอาจส่งผลกระทบอย่างหนักเลยแหละต่อตลาดโดรนของจีนแล้วก็อาจจะเพิ่มแรงกดดันต่อประเทศที่จีนนะก่อนการประชุมที่วางแผนไว้นานแล้วระหว่างทรัมป์กับสีที่เขาจะเจอกันในประมาณเข้าใจว่าน่าจะเดือนหน้านี้กันยายนนี้เนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยตามข่าวบอกจีนเป็นผู้ผลิตอากาศยานไร้คนขับรายใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยกระทบอย่างแน่นอนเลยค่ะ
1: อืมครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะครับเรื่องการขับเคี่ยวในเรื่องของเทคโนโลยีในส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เราได้ยินกันมานานแล้วก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ก็มีค่ายใหญ่2ค่ายที่เราจะเลือกกันนะครับผมก็ต้องติดตามกันนอกจากนี้นะครับเราก็มาติดตามเพื่อนบ้านกันบ้างนะครับข่าวอันนี้หยิบยกจากเวียดนามนิวส์นะครับพาดหัวข่าวบอกว่า Global Supply Chain Shift Boostprospects for logistic industry นะครับผมก็เป็นเรื่องของการปรับตัวในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานในระดับโลกที่กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะช่วยขยายโอกาสแล้วก็สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลให้กับเวียดนามนะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของเวียดนามนะครับก็ปัจจัยหนุนตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงจากฐานการผลิตเดิมนะครับก็ในจากประเทศจีนเนี่ยเริ่มขยายมาที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อที่จะลดความกระทบความตึงเครียดจากความตึงเครียดนะครับผมจากปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ประเทศจีนเนี่ยกระจายฐานการผลิตเข้ามาแล้วเวียดนามเขาก็มองว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นโอกาสของเวียดนามในการผลิตเหมือนกันนะครับก็เป็นโอกาสที่จะต้องคว้าเอาไว้นอกเหนือจากนี้ครับก็จะมีเรื่องของจุดยุทธศาสตร์แล้วก็ข้อตกลงทางการค้านะครับเวียดนามเองก็มองตัวเองว่าตั้งอยู่บนเส้นทางการเดินเรือสำคัญแล้วก็มีข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ครอบคลุมกว่า60กว่าประเทศแล้วก็เขตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้มีมูลค่าสินค้านำเข้าส่งออกเนี่ยที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดนอกจากนี้ก็คือเรื่องของการยกระดับฐานการผลิตสู่ศูนย์กลางการกระจายสินค้าหรือว่าทรานสิตฮับเวียดนามเนี่ยเริ่มเปลี่ยนผ่านจากการเป็นเพียงโรงงานการผลิตไปสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งแล้วก็กระจายสินค้าในระดับภูมิภาคด้วยนะครับทีนี้เป้าหมายทางโลจิสติกของรัฐบาลเวียดนามระหว่างปี2025ถึง2035ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการทางด้านโลจิสติกส์เนี่ยนะครับผมทางเวียดนามเนี่ยก็มีการดำเนินเป้าหมายเชิงรุกนะครับเพื่อที่จะยกระดับขีดความสามารถให้กับตัวเองนะครับโดยเพิ่มสัดส่วนของ GDP จาก 5% ขึ้นเป็น 7% ของ GDP เนี่ยนะครับแล้วก็การเติบโตรายปีเนี่ยของโลจิสติกส์ให้เพิ่มจาก12เป็น 15% ต่อปีนะครับแล้วก็ต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์เนี่ยพยายามที่จะลดลงจาก 12% ให้เหลือ 15% จากเดิมที่สูงถึงประมาณ 17% ด้วยกันนะครับแล้วก็การพยายามที่จะ

0: ื่อมโยงกับการค้าในเวทีระหว่างประเทศซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในระดับ9ของโลกนะครับผมคือทาง DHL Global Connectedness Index นะครับก็ได้ยกระดับเวียดนามเนี่ยนะครับอยู่เป็นอันดับที่9ของโลกในเรื่องของการเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกด้วยนะครับถือว่ารวดเร็วมากเหมือนกันนะครับผมทีนี้มันก็มีเรื่องของการลงทุนของต่างชาติในบริษัทโลจิสติกส์นะครับก็มีหลายบริษัทเลยทีเดียวมันจะเป็น DHL Merck นะครับที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามนะครับก็ถือว่ามีมูลค่าเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของการเติบโตของนิคมแล้วก็ท่าเรือต่างๆเนี่ยเวียดนามก็เล็งที่จะเพิ่มเรื่องของการบริการท่าเรือน้ำลึกนะครับผมแล้วก็สนามบินรวมไปถึงทางหลวงสายหลักเพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์การเชื่อมโยงครบรอบด้านแล้วก็ครบรูปแบบนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของความก้าวหน้าเนี่ยมันก็มีความท้าทายอยู่เหมือนกันนะครับอาจารย์คุณผู้ฟังก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็มีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่ตอนนี้ทางเวียดนามเนี่ยพยายามที่จะยกระดับอยู่แต่ว่ามันก็มีเรื่องของด่านศุลกากรถนนทางรถไฟที่ยังต้องมีการบูรณาการเพิ่มเติมอยู่นะครับรวมถึงสนามบินท้องถิ่นด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็คือการขาดแคลนแรงงานทักษะขั้นสูงซึ่งเวียดนามเนี่ยในช่วง2ปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงโควิดสิ้นสุดลงก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มทักษะบุคลากรที่เป็นบุคลากรที่เข้าไปป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับอันนี้เนี่ยก็เริ่มผลิดอกออกผลแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มีความต้องการระดับสูงอยู่ที่อยู่ในซัพพลายเชนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของข้อกำหนดทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ทางด้านโลจิสติกเชิงดิจิตอลเนี่ยนะครับคือเขาบอกว่าบริษัทข้ามชาติโลจิสติกที่ลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ระบบศุลกากรดิจิตอลเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันสำหรับเวียดนามที่จะตอบโจทย์มาตรฐานความยั่งยืนในระดับโลกเช่นเดียวกันครับก็เป็นสิ่งที่เราเห็นเพื่อนบ้านเราแต่ถึงแม้ว่าเขาจะก้าวไปข้างหน้าแล้วเขามองไปข้างหน้าแต่เขาก็มีข้อจำกัดอยู่โดยเฉพาะยิ่งข้อจำกัดที่เป็นแมนพาวเวอร์หรือว่าข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรบุคคลของเขาก็ยังเป็นสิ่งที่จะต้องก้าวให้ทันความต้องการของตลาดโลกอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีที่สำคัญอย่างที่สองที่จับได้จากข่าวนี้ก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เขายังต้องการที่จะปรับตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะได้ตามเป้าหมายที่ต้องการแต่เชื่อว่าน่าจะปรับได้เร็วอยู่พอสมควรนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เวียดนามเป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งที่น่าจับตามองเลยนะเขาไปอย่างเร็วเลยอย่างรวดเร็วมากในหลายๆด้านด้วยนะโดยเฉพาะยิ่งด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะคะคุณฟังค่ะไปเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติกันคุณฟังค่ะอินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยโอ้ก็เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเลยนะที
0: ่
1: หมู่เกาะฟอเรสซึ่งอยู่ทางตะวันออกเนี่ยมากนิจูดความรุนแรง 7.7 ตามมาตราริกเตอร์เนี่ยนะแล้วก็ส่งผลให้เนี่ยประชาชนโอเยอะแยะเลยตื่นตระหนกดิฉันก็เห็นในภาพข่าวนะบ้านเรือนต่างๆนี่พังทลายลงมาเลยและผู้คนก็ให้ปากคำโอ้ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนอะไรจะรุนแรงขนาดนี้นะอันนี้ก็คือหมู่เกาะฟอเรสต์เนี่ยนะคะแล้วก็ล่าสุดมีข่าวมาว่ามีคนเสียชีวิตไปแล้ว47รายบาดเจ็บไปแล้วก็50กว่ารายด้วยกันเนี่ยนะคะพอหลังจากเกิดแผ่นดินไหวที่หมู่เกาะฟอเรสต์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียเนี่ยคุณฟังคงทราบว่าอินโดนีเซียนี่เป็นประเทศเกาะนะในภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่าประเทศเกาะเนี่ยรู้หมู่เกาะว่าอาคีพิลาโกนะอาคีพิลาโกก็สะกดด้วย ARCSIPELOGO นะอาคีพิลาโกเหมือนเมืองฟิลิปปินส์เหมือนกันเป็นประเทศเกาะนะอินโดนีเซียก็มีเป็นประเทศเกาะที่มีเกาะต่างๆเกือบ 18,000 เกาะทีนี้หมู่เกาะฟอเรสต์นี่ก็อยู่ทางตะวันออกนะก็ไม่ไกลจากบาหลีซึ่งก็เป็นแดนสวรรค์เลยที่เขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะเลยนะแต่สำหรับสุมาตราเกาะใหญ่ๆก็คือสำหรับอินโดนีเซียเกาะใหญ่ๆที่เราทราบกันอยู่ก็คือเกาะสุมาตรานะซึ่งขั้นระหว่างไอ้ช่องแคบมะละกาค่ะคุณฟังค่ะเกาะหมู่เกาะสุมาตราเนี่ยนะก็ใกล้กับสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียขั้นด้วยช่องแคบมะละกาเนี่ยนะก็ครั้งหนึ่งอย่างที่บอกนะหลังจากเกิดแผ่นดินไหวที่หมู่เกาะฟอเรสต์แล้ว12ชั่วโมงให้หลังก็เกิดแผ่นดินไหวที่หมู่เกาะสุมาตราที่เกาะสุมาตราค่ะแรงสั่นสะเทือนก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าครั้งแรกที่หมู่เกาะฟอเรสต์นะหมู่เกาะฟอเรสต์นี่ความสั่นสะเทือน 7.7 อันนี้ที่เกาะสุมาตรา 6.9 นะตามมาตราริกเตอร์แล้วก็ส่งผลให้รัฐบาลต้องส่งสิ่งของความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยไปยังทั้ง2ที่เลยนะที่หมู่เกาะฟอเรสต์แล้วก็ที่สุมาตร

0: ตราด้วยเนี่ยนะแล้วก็รวมทั้ง International Federation of Red Cross and Red Crescent Society ก็คือรวมทั้งกาชาดสากลนะก็ได้ส่งความช่วยเหลือเนี่ยไปยังบริเวณที่เกิดภัยพิบัตินะแม้กระทั่งประธานของสหภาพยุโรปนะนางเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนก็เหมือนกันก็เสนอที่จะให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะแก่ทางอินโดนีเซียด้วยเนี่ยนะคะทีนี้คุณฟังคะอินโดนีเซียเนี่ยเคยเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงคุณฟังคงจำกันได้เนาะเมื่อปี2004นะในครั้งนั้นนะความรุนแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยวัดได้ 9.1 ตามมาตาริกเตอร์เนี่ยนะที่เกาะสุมาตราเนี่ยทำให้แผ่นดินไหวในครั้งนั้นคนเสียชีวิตไปถึง 220,000 คนในจำนวนนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่สุมาตราที่ทำให้คนเสียชีวิตไปถึง 170,000 คนแล้วก็ความรุนแรงอันนี้นะมันก็ทำให้เกิดสึนามิด้วยแล้วก็ยังเนี่ยผลพวงนะทางภาคใต้ของเราเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงครั้งนั้นเมื่อปี2004มันไปกระทบไปจนกระทั่งถึงนู่นน่ะชายฝั่งแอฟริกาเลยนะคุณความรุนแรงนะคะนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียก็บอกว่าเป็นประเทศที่อยู่ในโซนที่เขาเรียกว่า Ring of Fire นะวงแหวนแห่งไฟจะเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวเกิดภูเขาไฟปะทุอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะพอพูดถึงภูเขาไฟปะทุก็มีอีกเหตุหนึ่งที่อีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าจับตามองก็คือภูเขาไฟเอ็ดนาภูเขาไฟเอ็ดนาเนี่ยเกิดอยู่ในซิซิลีนะซิซิลีของอยู่ทางใต้ของอิตาลีตอนนี้เนี่ยก็ปะทุขึ้นแล้วภูเขาไฟลูกนี้เนี่ยคุณฟังครับมันยังเป็นแอคทีฟวูคาโนก็คือยังปะทุอยู่ทั้งๆที่เขาบอกว่าตามข้อมูลเนี่ยนะภูเขาไฟเอ็ดนาเนี่ยตั้งแต่ 500,000 ปีมาแล้วอ่ะเกิดปะทุเรื่อยๆเรื่อยๆมาแล้วปีนี้ล่าสุดเนี่ยนะเป็นครั้งที่2เลยค่ะแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2นะทำให้ท่าอากาศยานซิซิลีต้องปิดตัวลงนะตอนนี้นะไม่มีการเดินทางด้วยเครื่องบินด้วยแล้วก็ถนนหนทางที่ใกล้กับบริเวณที่ภูเขาไฟเอ็ดนาเนี่ยนะก็เรียกว่าอะไรก็หยุดชะงักไปเรียนเข้ามาเมื่อวานก็ไปดูโอ้โหคนถ่ายภาพนี่เก่งมากเลยคุณมันเป็นลาวานี่เป็นสีแดงเถือกเลยนะไหลลงมาบนเวทเทือกเขาเอ็ดนาอย่างที่ว่าเนี่ยโหน่ากลัวมากๆเลยเพราะฉะนั้นภูเขาไฟลูกนี้ก็ยังปะทุอยู่นะคะก็ทำให้เซซิลีนี่ต้องประกาศปิดท่าอากาศยานและท่าอากาศยานที่เซซิลีเขาบอกว่าเป็นท่าอากาศยานที่หนาแน่น1ใน5ของอิตาลีค่ะ
1: ครับพูดถึงเรื่องนี้เองนะครับล่าสุดที่ข่าวของเตเวซังโกก็มีการพูดถึงเรื่องของผลกระทบทางธรรมชาติอีกอย่างก็คือเรื่องของความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ด้วยใช่ครับก็ยังไม่จบนะครับถึงแม้ว่ามันเข้ามาสู่ช่วงปลายฤดูร้อนแล้วแต่ก็ยังมีประมาณเดือน2เดือนที่จะต้องอดทนกันอยู่นะครับคือก็อันนี้เขาก็ตั้งคำถามว่าความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องปรับตัวใหม่หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นนอร์มหรือว่าเป็นแบบเกณฑ์ใหม่ในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติหรือเปล่านะครับวันนี้ก็มีนักธรรมชาติวิทยาที่แบบเขาก็ออกมาอธิบายนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติเนี่ยก็มาให้ข้อคิดเห็นของตัวเองเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับอันนี้ชื่อหัวข้อข่าวก็บอกว่าอันนี้ของเทเวซังโมนนะครับผมบอกว่าลูรอปอาเซกและนูเวลนอร์มเอสติวัลก็บอกว่ายุโรปแห้งๆเนี่ยนะครับถือว่า
0: แห้งเหือดแล้ว
1: เป็นระเบียบใหม่ในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติในช่วงที่มันมีอากาศร้อนหรือเปล่าจริงเขาบอกว่าไม่ควรคิดอย่างนั้นนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันมีสัญญาณบอกมาแล้วแหละว่าฤดูหนาวมันเป็นฤดูหนาวที่แห้งผิดปกตินะครับผมแล้วก็ในหลายปีที่ผ่านมามันแห้งจนกระทั่งมันทำให้เกิดไฟขึ้นมาเพราะว่ามันเกิดการเสียดสีใช่ครับแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรเหมือนกันเพราะว่ากลายเป็นว่าพืชผลต่างๆเนี่ยบางอันก็ผลิตได้ไม่เท่าที่ควรแล้วก็บางอันที่วางแผนกันเอาไว้ว่าจะเก็บเกี่ยวกันช่วงไหนเนี่ยกลับกลายเป็นว่าอยู่ดีๆก็ตูมขึ้นมามีผลผลิตเยอะขึ้นมาในช่วงนี้ก็ต้องมีการปรับแผนแล้วก็เรื่องของการวางแผนงานทางด้านงบประมาณต่างๆเนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนไปนะครับอันนี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วก็กลายเป็นการเรียกร้องให้เข้ามาเห็นใจธรรมชาติมากขึ้นเพราะเห็นใจธรรมชาติก็เหมือนกับเห็นใจตัวเราเองเหมือนกันนะครับผมก็เหมือนกันดูแลตัวเราไปด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางนัก นักวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติเนี่ยได้พยายามสรุปในเนื้อหาข่าวอันนี้นะครับบอกว่าอย่ามองว่าเป็น

0: อย่ามองว่าเป็นเกณฑ์ทางธรรมชาติใหม่เลยคือมองให้ว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับตัวกันดีกว่าเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต่อให้หลบไปทางไหนสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ชีวิตของมนุษย์แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งการเกษตรเนี่ยมันกระทบมากยิ่งขึ้นซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไปกระทบต่อเรื่องของการซัพพลายอาหารกับคนทั่วไปด้วยนะครับ
1: ก็คือก็ต้องปรับตัวอย่าง
0: ก็ต้องปรับตัวใช่ครับครับ
1: ก็มีข่าวเหมือนกันบอกว่าเนี่ยแม่น้ำดานูบเนี่ยนะแล้วก็แม่น้ำไรน์หนึ่งดานูบเนี่ยอย่างเซอร์เบียก็บอกว่าโอ้โหแม่น้ำดานูบนี่แห้งเหือดเลยล่ะก็เลยทำให้พบซากเรือเยอรมนีสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโผล่ให้มาเห็นเลย
0: โอ้
1: นี่แหละเนาะแล้วก็แม่น้ำไรอันนี้ก็ผ่านทางเยอรมนีก็แห้งเหือดเหมือนกันเนี่ยก็เป็นข่าวอยู่นะไอ้เรื่องของภัยแล้งคือเกิดขึ้นแล้วก็เนื่องจากความร้อน heat wave ในยุโรปนะตอนนี้ค่ะนะไปอีกข่าวหนึ่งเรื่องของยังไงดีอันนี้ก็มองเรื่องนี้เนี่ยนะคะมกุฎราชกุมารของญี่ปุ่นเนี่ยนะก็คือพระอนุชาในสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะมกุฎราชกุมารพระองค์นี้มีชื่อว่าเจ้าชายอากิชิโนะนะเจ้าชายอากิชิโนะเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเนี่ยภายหลังจากการที่รัฐสภาของญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการสืบราชสันตติวงศ์นะแล้วก็ยังคงเดิมก็คือว่าคนที่จะสืบราชสันตติวงศ์ได้เนี่ยจะต้องเป็นจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นเองเนี่ยนะคะแล้วก็เฉพาะผู้ชายที่สืบเชื้อสายจากทางฝ่ายบิดานะจึงจะสามารถขึ้นของเป็นจักรพรรดิได้เนี่ยนะคะทีนี้กฎหมายที่ว่านี้เนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยว่ามันล้าสมัยไปแล้วแหละแล้วก็เลือกปฏิบัติทางเพศแล้วก็การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้เนี่ยก็เกิดความไม่พอใจแล้วก็ความกังวลว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการสั่นคลอนราชวงศ์ญี่ปุ่นที่มีสมาชิกเนี่ยน้อยอยู่แล้วนะนอกจากนี้บรรดานักวิจารณ์ยังชี้ว่าการที่รัฐบาลดึงการให้การสืบราชสันตติวงศ์ที่จำกัดเฉพาะผู้ชายเท่านั้นเนี่ยถือเป็นการยัดเยียดระบบที่ไร้มนุษยธรรมให้กับสมาชิกราชวงศ์โดยไม่ได้คำนึงถึงภาระและก็ความรู้สึกของสมาชิกราชวงศ์ที่จะต้องแบกรับเนี่ยนะคะทีนี้คุณฟังคะการสืบราชสันตติวงศ์ของญี่ปุ่นเนี่ยกำหนดที่เฉพาะผู้ชายเท่านั้นก็เลยทำให้ทายาทที่เป็นผู้หญิงอย่างเจ้าหญิงไอโกะเนี่ยนะซึ่งเป็นพระธิดาของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีพระชนมายุ24พรรษาแล้วก็เป็นที่รักของประสงนิกรนี่ก็ถูกตัดออกจากลำดับการสืบราชบัลลังก์ไปโดยปริยายเนื่องจากว่าทรงเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยค่ะเขาบอกว่าการแก้ไขกฎหมายราชวงศ์ครั้งนี้ยังเปิดทางอนุญาตให้สมาชิกราชวงศ์ที่เป็นผู้หญิงนะยังคงสถานะและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกราชวงศ์ได้หากอภิเษกสมรสกับสามัญชนแต่พระสวามีและพระโอรสธิดาจะยังคงไม่ใช่เป็นเชื้อพระองค์เนี่ยนะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมกุฎราชกุมารของญี่ปุ่นซึ่งเป็นอนุชาของจักรพรรดิองค์ปัจจุบันเนี่ยนะคะก็คือเจ้าชายอากิชิโน่เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนก่อนที่พระองค์จะเสด็จเยือนปารากวัยในปลายเดือนนี้เนี่ยนะเพื่อร่วมฉลองวาระครบรอบ90ปีของการอพยพของชาวญี่ปุ่นไปยังประเทศในอเมริกาใต้แห่งนี้เนี่ยนะคะพระองค์ก็ให้ข้อคิดเห็นอย่างนี้ค่ะเมื่อทรงถูกถามถึงการตัดสินใจทบทวนร่างกฎหมายดังกล่าวของรัฐบาลนะพระองค์ก็ตอบอย่างนี้ค่ะบอกว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างชายและหญิงในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกราชวงศ์เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเนี่ยนะคะแล้วก็เมื่อถูกถามว่าไอ้ที่ร่างกฎหมายเนี่ยที่เขามีการทบทวนกันเป็นยังไงบ้างพระองค์ก็ตอบอย่างนี้ค่ะว่ามีความรู้สึกที่หลากหลายเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็คงเป็นเรื่องแปลกเนาะหากพระองค์เนี่ยจะไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นคำถามที่ยากที่จะตอบแล้วก็ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าไม่สามารถจะพูดเรื่องนี้ได้ค่ะแล้วพระองค์ยังบอกอีกว่าสังคมจำเป็นต้องก้าวไปข้างหน้าและพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้คนซึ่งมีความคิดเห็นแตกต่างกันและก็ยังคงขบคิดร่วมกันได้ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
0: อืมครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องนึงเลยทีเดียวนะครับ
1: ของญี่ปุ่นนะคะ
0: ครับเราก็ได้ยินกันมาเรื่อยๆเลยนะครับมาต่อกันที่สปป.ลาวนะครับพาดหัวข่าวของเวียนจันทามส์ครับพูดถึงเรื่องของการประชุมล่าสุดที่รองนายกรัฐมนตรีนะครับของสปป.ลาวเนี่ยก็ได้เหมือนกับถ่ายทอดนโยบาย

0: ของพรรคของคอมมิวนิสต์ของสปป.ลาวนะครับหรือรัฐบาลเนี่ยก็คือท่านเฉลิมไทรกมสิทธิ์นะครับผมที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีก็ได้รวบรวมบรรดาผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจของสปป.ลาวนะครับเพื่อที่จะเหมือนกับมอบนโยบายนะครับหลังจากการประชุมครั้งล่าสุดครับก็เป็นพาดหัวข้อข่าวบอกว่า Lao seeks capable executive to lead state firms นะครับก็เป็นช่วงที่สปป.ลาวเองก็เตรียมที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ยกระดับความสามารถของผู้บริหารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐวิสาหกิจนะครับเพราะโดยภาพรวมเนี่ยช่วงนี้เนี่ยสปป.ลาวเร่งที่จะปรับโครงสร้างการบริหารรัฐวิสาหกิจหลังจากพบว่าประมาณแทบจะทั้งหมดเลยหรือ 99% ของรัฐวิสาหกิจในประเทศนะครับขาดทุนอยู่นะครับแล้วก็มีสินทรัพย์รวมถึง 27,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือคิดว่าถ้าคิดโดยรวมก็ประมาณ100กว่า130กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ประเทศแต่ว่ากลับสร้างผลตอบแทนได้ต่ำกว่า 1% ซึ่งก็เลยทำให้เกิดหนี้มหาศาลแล้วก็กระทบกับงบประมาณการพัฒนาประเทศอยู่นะครับทีนี้เสาหลักของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปฏิรูปอันนี้เนี่ยก็คือขั้นแรกเลยก็คือการยกเลิกระบบอุปถัมภ์นะครับซึ่งควรจะไม่ควรจะทำให้เป็นธุรกิจของครอบครัวหรือไม่ควรที่จะดึงเครือญาติเข้ามานะครับแล้วก็เปิดกว้างในระบบการสรรหาก็คือรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่เนี่ยจะต้องใช้วิธีเปิดรับสมัครสัมภาษณ์แล้วก็ให้คะแนนอย่างโปร่งใสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกผู้บริหารนะครับก็มีการนำร่องไปแล้วสำหรับรัฐวิสาหกิจที่เป็นไฟฟ้าของสปป.ลาวเนี่ยนะครับแล้วก็แยกอำนาจแล้วก็ตรวจสอบบอร์ดได้ก็คือทั้งประธานบอร์ดผู้อำนวยการต่างๆเนี่ยจะต้องมีการแยกอำนาจอย่างชัดเจนแล้วก็พร้อมที่จะทบทวนการถอดถอนบอร์ดที่ไม่เหมาะสมด้วยนะครับก็คืออย่างเช่นคนที่นั่งหลายบอร์ดก็บางทีเนี่ยก็ต้องมีการจัดสรรรูปแบบไม่ให้เป็นการเหมือนกับนั่งเพื่อที่จะเป็นการแบบตอบแทนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นอกจากนี้เนี่ยก็คือเริ่มการบริหารจัดการอย่างเป็นมืออาชีพนะครับโดยการเน้นผลลัพธ์ที่มีการใช้ KPI ที่โปร่งใสแล้วก็ปราศจากการแทรกแซงของฝ่ายการเมืองแล้วก็มีระบบบัญชีที่สามารถตรวจสอบได้แล้วก็มีมาตรฐานตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปนะครับแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อที่จะลดการรั่วไหลของเทคโนโลยีของข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนศักยภาพในเรื่องของการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสปป.ลาวด้วยนะครับแล้วก็ฟื้นฟูความสามารถทางการเงินโดยเฉพาะยิ่งการปรับโครงสร้างแล้วก็หาผู้ร่วมทุนแล้วก็ยุบกิจการที่ไม่จำเป็นไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือวางแผนที่จะลดหนี้สินภายใน 4-5 ปีข้างหน้านะครับเพื่อที่จะไม่ให้กระทบต่อรายได้ของประเทศในส่วนอื่นๆด้วยนะครับ
1: ค่ะทีนี้มาดูอินโดนีเซียเรื่องการศึกษานี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยโดยประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตนี่นะเขาตั้งเป้าหมายอย่างนี้เลยแล้วเขาสั่งการนะบอกว่าจะต้องสอนภาษาต่างประเทศเนี่ยตั้งแต่ชั้นป.1เลยนะแล้วก็สั่งให้รัฐบาลเริ่มจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศตั้งแต่ชั้นป.1อย่างที่บอกเพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาให้เด็กอินโดนีเซียเนี่ยสามารถจะแข่งขันในตลาดแรงงานระดับโลกได้ด้วยเนี่ยนะผู้นำอินโดนีเซียมองอย่างนี้ค่ะว่าภาษาอังกฤษก็ดีภาษาจีนกลางภาษาอาหรับภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาสเปนและภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเป็นภาษาสำคัญที่ควรส่งเสริมให้เด็กเนี่ยเรียนตั้งแต่อายุอย่างน้อยเนี่ยนะแล้วก็รัฐบาลก็ควรจะคัดเลือกและพัฒนาครูที่มีคุณภาพรวมถึงครูเจ้าของภาษาหรือครูผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอนด้วยท่านประธานาธิบดียังระบุอย่างนี้ค่ะว่าความสามารถด้านภาษาต่างประเทศเนี่ยเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งแล้วก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานของนักเรียนในอนาคตเนี่ยนะคะทีนี้ที่ผ่านมาคุณฟังค่ะภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมของอินโดนีเซียเนี่ยมักจะสอนในลักษณะวิชาเพิ่มเติมหรือไม่ก็ไม่เป็นทางการเนาะขณะที่โรงเรียนของรัฐโดยทั่วไปก็จะเริ่มกำหนดให้เรียนอย่างจริงจังตั้งแต่มัธยมต้นแต่ต่อไปนี้นะเขาจะเปลี่ยนแล้วนะคะตั้งแต่ปีการศึกษาปี2027เป็นต้นไปเนี่ยรัฐบาลก็จะเริ่มบังคับใช้ให้ภาษาอังกฤษนั้นกลายเป็นวิชาบังคับสำหรับนักเรียนประถมศึกษาค่ะ
0: ครับเรื่องนี้ก็ได้ครับ
1: เมื่อเ
0: ด
1: ็ก
0: สำคัญมากเลยครับผมเพราะมันเป็นการเปิดน่านฟ้าทางความคิดด้วยนะครับผมครับทักทายกัน
1: ทักทายคุณฟังกันเนาะ
0: ครับอุ้ยผมว่าเกรงจะไม่ทันนะครับอาจารย์
1: เดี๋ยวสั้นๆมาไหม
0: น่าจะ
1: นี่58 59 59
0: น่าจะไม่ทันครับอาจารย์
1: คร
0: ับ ผม
1: เราก็จะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวมาพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินสักครู่เดียวค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะ
2: ค
1: แต่ว่าก่อนจะไปพบอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็มาทักทายคุณฟังอย่างรวดเร็ว
2: ได้เลยครับอย่างรวดเร็วเลยครับเช้าวันนี้ทักทายกันเข้ามาอย่างเนื่องแน่นทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางช่องทาง LINE นะครับผมทาง Facebook นะครับก็มีทั้งคุณชยุทธคุณอาพรคุณเสือนอนไม่หลับนะครับคุณพานิพานะครับคุณกนัฐพักคุณน้ำแหม่มนะครับแล้วก็มีพี่หมูนะครับคุณยุทธพงศ์คุณเดชเดชาคุณสุมิตรนะครับคุณวรรุษนะครับคุณทุนทองแล้วก็อีกหลายท่านนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กรุณารับฟังรายการอยู่เป็นเพื่อนพวกเราแล้วก็ทักทายกันเข้ามาด้วยครับ
1: ทางไลน์ก็มีคุณพลสุมนัสวิวัฒน์ก็บอกโหเห็นใจอินโดนีเซียจังเลยนะที่เกิดแผ่นดินไหวคุณโดยก็ส่งรูปมาคุณมณีรัตน์ชื่นชอบส่งรูปมาเช่นกันคุณพี่บุญชัยแล้วก็คุณมยุรีแล้วก็อีกหลายหลายคนนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ทักทายเข้ามาเอาละค่ะจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอาจารย์สุเรศสวัสดีค
2: ่
1: ะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันเป็นเวลานะท่านผู้ฟังเ
1: ท่านั้นค่ะเรามาตามต่อกันเลยนะคะเรื่องของอาเซียนเนี่ยนะคะแหมมันอยู่ในนะในเวทีสากลนี่มันจะรวมกันได้ไหมหรือมันจะแตกแรงกันแน่นะอันนี้เป็นอีพีโซดที่14แล้วค่ะเชิญค่ะอาจารย์
3: ก็เมื่อวานเราเห็นความบางครั้งอำนาจของตระกูลพล
1: อ๋อใช่ค่ะอาจารย
3: ์จริงมันก็เป็นเพราะคนเช่นอาเพียงผู้เดียวที่ทำให้กัมพูชาภายใต้ตระกูลพลมาเนี่ยก็ดีแล้วนะ41ปีครับก็ยังจนมากกว่าเดิมต้องใช้คำเย็นนะชาวบ้านยังเดือดร้อนทั่วทั่วอาณาจักร
1: นะ
3: ยังถูกปลุกปั่นถูกกุดหัวถ้าเป็นศัตรูแล้วก็เล่นเกมการเมืองระหว่างประเทศเพื่อรับใช้วงตระกูลประเทศชาติจะเป็นอย่างไรก็ไม่สนนี่คือเขาใช้คำว่าทุรกรรม
1: โอ้ค่ะ
3: ทุในที่นี้ถอดทหารนะคะ
1: ทุกทุรกไม่ใช่ถอดธงนะทุกถอดทหารทุรกรรมเป็นทุกเลย
3: ทุรกรรมคือการกระทำที่แย่มากมาก
1: ค
3: ่
1: ะ
3: เหมือนเขาเรียกอายุสมัยไหนที่มันแย่มากมากเขาเรียกว่าทุรยุก
1: ทุรยุกอ่าฮะ
3: หรือถ้าเป็นคนที่มันไม่ดีงามเรียกว่าทุรชน
1: ค่ะใช่ค่ะทุรชนมีคำนั้นอ่าฮะทุรชนอ๋อแล้วมีคำว่าทุจริตด้วยนะเออทุรชน ทุตัวนี้ไม่เป็นความหมายไม่ดีนะอาจารย์ค่ะ
3: แล้วทีนี้ไอ้สิ่งหนึ่งซึ่งอาเซียนมันตีโพยจีไฟไปทั่วอาเซียนก็คือตั้งแต่ปี2018นะสิ่งที่มันเซ็นประกาศกับทุกประเทศเลยก็คือว่าอย่าเปิดเวทีในอาเซียนให้กับฝ่าย